0: ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการเมียนมาจาก Crisis Group นะคะเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าการที่สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับในฐานะการเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมและตัวเต็มตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นแรงหนุนทางการทูตครั้งใหญ่หลังจากที่มินออนไลน์เนี่ยเพิ่งที่จะเดินทางไปเยือนอินเดียแล้วก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับรัฐเท่ากับการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำเนี่ยจะช่วยสร้างความชอบธรรมบนเวทีสากลให้กับเมียนมาได้แต่ก็ยังคงมีนักวิเคราะห์นะมองว่าสิ่งที่จีนให้ความสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ของจีนเองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้ Belt and Road Initiative นะคะโครงการ1แถบ1เส้นทางอย่างเช่นโครงการส่งท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ตัดผ่านเมียนมารวมถึงแผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกนะเพื่อที่จะเปิดทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียนอกจากนี้เองเนี่ยทางเมียนมาก็ยังเป็นแหล่งซัพพลายแร่หายากสำคัญของโลกอีกด้วยนะคะแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดของจีนโดยในคณะเดินทางของมินออนไลน์เองเนี่ยค่ะก็มีมุขมนตรีจากรัฐกชินนะคะก็ซึ่งรัฐกชินเองก็เป็นแหล่งทำเหมืองแร่หายากขนาดใหญ่แล้วก็รัชฉานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนร่วมเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นทิศทางที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นอัปเดตอีก2ประเทศที่พบปะเจอกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แน่นอนมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนนะฮะไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับไปดูเรื่องของการลงทุนด้าน AI ที่ทำให้การส่งออกของเขาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะจาก China News Asia ครับ Unprecedented AI build out drove Singapore's sharpest non-oil export surge in over two decades นะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เวลาเราพูดถึงการปรับตัวเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับเรื่อง AI passport เนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยเน้นเรื่องการศึกษาอาจารย์อัดพูดเอาไว้บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการแจก AI แต่ว่าเน้นเรื่องของ AI literacy การดูเท่าเทียมการดูเท่าทัน AI แล้วก็ใช้ AI ให้เป็นนะฮะทีนี้การที่มีการวางรากฐานเรื่อง AI อย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็มีการดึงนะการลงทุนด้าน AI เข้ามาเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจเขาอย่างมากเพราะว่าทำให้การส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 38.4% เดี๋ยวคนจะงงว่าอ้าวทำไมถึงต้องเป็นน้ำมันสิงคโปร์ไม่ใช่ชาติผลิตน้ำมันซะหน่อยแต่สิงคโปร์เป็นชาติที่ทำการค้าการค้าก็เป็นเทรดเดอร์เนาะดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะมาส่งที่มันพักอยู่ที่เขาแล้วส่งออกนะฮะเขาก็เลยเป็นผู้เล่นในตลาดน้ำมันเนี่ยรายใหญ่ในต้นๆของโลกเลยนะครับเขาบอกว่า non oil exports ของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 38.4% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษ20ปีนะครับปัจจัยหลักเลยบทวิเคราะห์อันนี้ก็บอกว่ามาจากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ามหาศาลจากบริษัท Tech Company ใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็น Microsoft AlphabetMeta Amazon นะครับที่มีการเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึงเกือบจะ 100% นะครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเรียกว่าโอ้โห700ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณลิซ่านะที่บริษัทเหล่านี้ที่ผมบอกไปเนี่ยเข้าไปลงทุนนะครับซึ่งก็ลงทุนแบบครบวงจรเลยแล้วก็ทำให้มีความแข็งแกร่งอย่างมากเขาเรียกเป็นบริษัทไฮเปอร์สเกลนะฮะที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนี้ผมเห็นบทวิเคราะห์หลายอันเนี่ยพูดถึงอินโดนีเซียว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเจอมรสุมหลายด้านนะแล้วก็มีการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอด้วยคือในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยหดตัวแต่สิงคโปร์เนี่ยกลับถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนทั้งเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของการลงทุน AI ตรงนี้ครับน่าไปศึกษาสิงคโปร์นะว่าเขาทำยังไงเนาะประเทศเขาเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับไทยแต่เขาสามารถดึงดูดการลงทุนเรื่องของ AI เข้าไปได้ขนาดเนี้ยอันเนี้ยน่าจับตามองมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าการลงทุน AI อย่างมียุทธศาสตร์นะฮะมันทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาได้จริงอันเนี้ยน่าสนใจนะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่อง AI ผมไปเจออีกบท

0: ความนึงน่าสนใจนะครับจาก TNN นะครับบอกว่ามีโรคหลงผิดจาก AI ที่ใช้แบบ AI มากเกินไปอ่ะแล้วมันมีอาการนะคุณผู้ฟังคุณลิซ่าลองเช็คว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคือถ้ามีเนี่ยแสดงว่าคุณหลงผิดจากการใช้ AI มากเกินไป1คือเริ่มคุยกับ AI นานขึ้นเรื่อยๆจนหยุดได้ยาก
1: คือ
0: เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสถิติคุยเรื่องอะไรมากที่สุดรู้ไหมในการคุย AI หมอดูดวงเราคุณดูดวงจาก AI มากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวฉันขอดูก่อนถามก่อน AI ทำนายว่ายังไงถ้ามีอาการแบบนี
1: ้
0: ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเริ่มเล่าเรื่องลึกๆ personal อย่างเช่นความกลัวความเหงากับ AI มากขึ้นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบปกติคุยเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือไม่คุยกับใครเนี่ยแต่เรากล้าคุยกับ AI มากขึ้นเริ่มรู้สึกว่า AI เนี่ยดีกว่าคนนะเข้าใจมากกว่าคนทั่วๆไปมากกว่าคนจริงๆอันนี้คือข้อ3นะครับใช้ AI ในการยืนยันความคิดนะอย่างเช่นเราแบบเฮ้ยเราไม่มั่นใจอะไรเราหวาดระแวงอะไรหรือจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเอา AI มาช่วยในการตัดสินใจช่วยยืนยันความคิดนะครับเริ่มตีความคำตอบจาก AI ว่าเป็นรหัสลับหรือว่าสัญญาณพิเศษเฉพาะตัวเริ่มนะครับเชื่อชัดขึ้นว่าเราถูกจับตามองถูกปองร้ายหรือมีความสัมพันธ์พิเศษกับ AI นะครับอารมณ์การนอนพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวลหงุดหงิดหรือว่าทำอะไรแปลกไปจากเดิมและสุดท้ายนะครับชีวิตจริงเริ่มเสียละความสัมพันธ์คนรอบข้างเริ่ม exclude ตัวเองออกมาถ้ามีสัญญาณเตือนแบบนี้ควรพักจากการที่เราพึ่งพา AI ปรับสมดุลนะครับคุยกับคนจริงๆให้มากขึ้นนี่คือบทความที่เอามาจากTNN ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจเขามีชื่อวิชาการนะเขาเรียกว่า AI induced psychosis หรือว่า AI associated psychosis ก็คือว่าเป็นชื่อที่เอาง่ายๆเหมือนเป็นอาการทางจิตหรือว่าลักษณะทางจิตวิทยาที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ AI มากเกินไป
1: แต่ฟังดูอาการแล้วน่าจะเป็นอาการแบบถ้าเยอะเป็นเยอะหน่อยน่าจะครบเนาะแต่ว่าใครที่เริ่มมีอาการเนี่ยอาจจะบางทีลองพูดคุยกับคนหากิจกรรมข้างนอกบ้านบ้างเนาะเพราะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะบางทีเราอยู่แต่ในบ้าน work from home บ้างไม่มีใครให้คุยด้วยคุยกับ AI จนอาจจะ
0: แก้เหงา
1: แก้เหงาแต่ว่าอาจจะโดยระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ
0: แต่ผมเคยเห็นนะก็มีเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเวลาจะตัดสินใจที่ดูทำ AI ก่อนเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวขอปรึกษา AI ก่อนมันกลายเป็นว่าพึ่งพา AI มากเกินไปอ่ะ
1: ใช่นะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจที่พูดถึงเรื่องของสิงคโปร์แล้วก็การลงทุนด้าน AI ที่เยอะในสิงคโปร์ที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยจริงๆมันมีอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจขออนุญาตปิดท้ายเล็กน้อยนะคะเรื่องของเงินเดือนรายได้นะคะโดยรวมของคนที่จบใหม่ในสิงคโปร์แล้วไปทำงานด้าน AI นะเขาบอกว่าเฉลี่ยค่าจ้างเนี่ยสูงถึง5 เท่านะสำหรับคนที่สามารถเริ่มอาชีพรายได้เนี่ยสูงอาจจะถึง $90,000 สิงคโปร์ต่อปีเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีเรื่องของการเลย์ออฟเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ AI แต่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รายได้เรื่องของ AI ดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบทความที่ไปเจอมาจาก The Business Times เผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะคะ AI salaries in Singapore rising 5 times faster than overall wages fresh grads earn up to 90k Singapore dollarsa year คือตัวโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรายได้สำหรับเด็กจบใหม่เนาะถ้าเป็นสายอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะไม่สูงขนาดนี้แต่นี่เนี่ยสูงกว่าประมาณ5เท่าได
0: ้แต่ถ้าฟังแบบนี้คือมันต้องใช้ AI เป็นคำว่าใช้ AI เป็นเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่ดูดวง
1: ไม่ใช่ช่วยเราในการทำงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นหัวหน้าเรา
0: แล้วก็ไม่เชื่อไปทั้งหมดคือทำไมคนสิงคโปร์ถึงสามารถอัพเกรดตัวเองขึ้นไปได้คือเขาไม่ห่วงว่า AI จะมาแทนที่เขาแต่ว่าเขาอะสามารถที่จะใช้ AI ในการต่อยอดทำให้การทำงานอะมันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันจะไม่ใช่แค่มี AI จบแล้วบอกว่าเอ้ยเราได้ AI ปุ๊บเราใช้ฟรีปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถมีความรู้เรื่อง AI ได้เลยไม่ใช่มันเหมือนที่อาจารย์อาจบอกว่ามันต้องพัฒนาตัวเองมี critical thinking แล้วก็ใช้ AI ในการทำ research ที่มันลึกมากขึ้น
1: อ่ะ
0: อันเนี้ยก็คือต้องแยกให้ออกนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอได้ AI ปุ๊บเอาไปดูดวงเอาไปนู่นไปนี่แล้วจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัส

0: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่กันนะคะกับคุณกับดร.อดุลกำไลทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียค่ะตอนนี้ดร.อดุลพร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: สวัสดีครับ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: คร
6: ับ
5: อาจารย์
3: ได้ยินชัดเจนนะคะ
6: ได้ยินชัดครับผม
5: ครับก่อนหน้านี้ผมรายงานไปว่าเพิ่งจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำกันนะครับระหว่างปูตินนะกับผู้นำของประเทศอาเซียนนายกไทยกับภริยาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะของการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอยากจะถามก่อนนะครับว่าการประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้นะครับมีความหมายยังไงสำคัญยังไงครับ
6: จริงๆในกรอบความร่วมมือที่เป็นพหุภาคีของอาเซียนเนี่ยอาเซียนมีความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มานานซึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็น30ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็อาเซียนทุกวันนี้เป็นเวทีสำคัญที่มหาอำนาจให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ของทั้งนายกไทยแล้วก็ผู้นำของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภาวะการเมืองโลกที่มันไม่แน่นอนตอนนี้ครับ
3: ค่ะแล้ววาระต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างนะคะ
6: หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของโลกหลายขั้วอำนาจที่ไม่ได้พึ่งพาแค่โลกตะวันตกอย่างเดียวนะครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมุ่งในเรื่องของให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมุ่งมาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียครับ
5: ครับครับ
3: เห็นว่าตัวการประชุมคือรัสเซียเองเนี่ยคือถือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่เขาเปิดรับบ้านตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัสเซียถึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในช่วงเวลานี้อะคะ
6: เนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นในทั้งกรณีของรัสเซียยูเครนแล้วก็การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียมีผลต่อเศรษฐกิจภายในของรัสเซียค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยถูกเซ็นชั่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดใหม่ที่มีโอกาสมากที่สุดของรัสเซียคือรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันออกก็คือฝั่งเอเชียและอาเซียนมีศักยภาพทั้งในแง่ของชากรและก็ในแง่ของโลจิสติกแล้วก็เจียวกราฟิกนะครับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนตอนนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศต้องการจะมีปูเป็ดด้วยครับ
5: ครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหนึ่งเราเองก็ต้องผูกมิตรกับทางยุโรปกับทางฝั่งที่สนับสนุนยูเครนด้วยครับการที่มี positioning แบบนี้ตัวของอาเซียนเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังท่าทีหรือต้องวางบาลานซ์ยังไงบ้างไหมครับ
6: จริงๆอาเซียนค่อนข้างจะวางตัวยากมากก่อนหน้านี
5: ้
6: เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการถูกมองว่าเลือกข้างนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยกลายเป็นว่ามหาอำนาจเองทุกคนเนี่ยทำให้อาเซียนเนี่ยกลายเป็นฝ่ายถูกเลือกเป็นฝ่ายผู้เลือกแทนไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับอย่างล่าสุดแม้แต่จีนเองก็พยายามเข้าหาอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอรัสเซียเข้ามาหาอาเซียนเนี่ย

0: ริมให้ทางตะวันตกเองก่อนหน้านี้อาจจะมีความแข่งก้าวกับอาเซียนเนี่ยก็ไม่กล้าแข่งก้าวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหากับอาเซียนเนี่ยมันเสียมากกว่าได้
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำหนดเกมการเมืองระหว่างประเทศแทนแบบในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องเป็นผู้ตามมาโดยตลอดนะคร
1: ับอะไรที่เขาต้องการจากอาเซียนครับชาติมหาอำนาจอย่างที่บอกว่าตอนนี้อาเซียนเนื้อหอมจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกตอนนี้เลือกได้ละอะไรครับที่เขาคาดหวังรัสเซียคาดหวังอะไรจากเราจีนคาดหวังอะไรจากเราสหรัฐคาดหวังอะไรจากเราครับ
0: คือถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือเป็นถือว่าอยู่ตรงกึ่งกลางของสองประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนกับอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าใครได้สามารถมีบทบาทตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์โลกได้เหมือนกันรวมถึงในแง่ของเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมาละกาหรือว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีอยู่ในชาติอาเซียนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมโลกด้วยเพราะว่าอย่างกับจีนเองเนี่ยอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในแง่ของเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ในแง่ของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของสินค้าให้กับจีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองโลกก็เหมือนกันนะครับสหรัฐเองเนี่ยมองว่าถ้าไม่สามารถเข้ามาหาอาเซียนได้เนี่ยก็ประตูในเอเชียเนี่ยก็ถูกปิดไปเลยนะครับในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็มองว่าอาเซียนคือพื้นที่หนึ่งที่ทำให้รัสเซียมีตัวตนแล้วก็เป็นชาติอำนาจหนึ่งในโลกการที่รัสเซียเข้ามาเนี่ยรัสเซียรู้ว่าอาเซียนก็ลำบากใจในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียเข้ามาด้วยเนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาเซียนสามารถพึ่งพาได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งที่จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่รัสเซียอาจจะเป็นทางออกที่3ที่อาเซียนสามารถเลือกได้นะครับ
2: ค่ะคราวนี้เราคุยกันถึงการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ในตรงนี้เนี่ยค่ะหมายถึงโอกาสด้านไหนบ้างอะคะ
0: มันมองสองแบบครับในมุมที่เป็นอาเซียนจะเป็นฝ่ายได้รับเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งรัสเซียเองก็อยากจะเข้ามานะครับแต่ว่าอีกมุมนึงที่มองกลับไปเนี่ยรัสเซียเนี่ยความสำคัญทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้มีแค่รัสเซียอย่างเดียวแต่จะมีในส่วนของสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียด้วยนะครับสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มอดีตประเทศสภาพโซเวียตเดิมที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยความร่วมมือในเรื่องของการค้าเสรีระหว่างรัสเซียกับยูเรเชียเนี่ยไปได้ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองก็กำลังวิ่งไล่ตามเพราะว่าอาเซียนเองก็ต้องหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของทางชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งในแง่ของพลังงานด้วยครับ
1: ครับการประชุมครั้งนี้ครับจะมีการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปยังไงคือถ้าเรามองในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ในเรื่องภาคประชาชนเนี่ยจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้การเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราพูดถึงอาเซียนแล้วก็รัสเซียหรือสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมีเปิดโอกาสตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดมากขึ้นในเรื่องของประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการทำข้อตกลงแล้วก็MOU หลายด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเนี่ยจะมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะมี working group ในด้านต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียอาเซียนเนี่ยมีเป็นรูปธรรมแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่กำลังจะพัฒนาต่อในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าเราจอบมาที่ประเทศไทยล่ะคะโอกาสของเราในครั้งนี้เนี่ยค่ะจากการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ไทยรัสเซียเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราเองเนี่ยมองหาในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งที่ผ่านมาอย่างกรณีสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีผลต่อต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจของไทยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยถือเป็นทางออกหลักเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไทยสามารถเพิ่มในเรื่องของสินค้าเกษตรไปให้กับ
1: ครับ
0: รัสเซียได้ครับผม
1: ครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เราดูการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษมั้งครับ
0: ประเด็นที่น่าจะตามองก็คือถ้ามองในแง่ของทวิภาคีเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ทางนายกของไทย

0: ันจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นการพบกันของผู้นำสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็น่าจะมีประเด็นที่ช่วยส่งเสริมในแง่ของความสัมพันธ์ได้แต่หลายมิตินะครับผมมองว่าการพบกันทวิภาคีครั้งนี้เนี่ยระหว่างท่านนายกอนุทินกับทางปูตินเนี่ยน่าจะมีจุดมาร์คสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายครับผม
1: ครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อดุลมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีการพบกันแบบทวิภาคีแบบนี้มานานมากแล้วก็ในขณะที่มันมีหลายขั้วหลายค่ายตอนนี้นะครับการที่เราจะบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์เนาะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลนะครับอย่างมากนะครับมีการค้าการขายกับเราดังนั้นเนี่ยการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับผมใช่ครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดร.อดุลกำไลทองนะคะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่พบปะเจอกันที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆเลยคร
1: ับเมื่อสักครู่นี้มีข้อความน่าสนใจเราถามคุณผู้ฟังว่าปกติเนี่ยใช้ AI ทำอะไรกันบ้างตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างนะคุณสุภชัยน่าสนใจมากบอกว่าไม่ต้องถาม AI ครับถามภรรยาถ้าภรรยาบอกว่าไม่ก็ไม
2: ่ คือ AI ว่าถูกแล้วภรรยาของเราถูกต้องกว่าถูกที่สุดนะ
1: จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิต
2: ภาษาอังกฤษ Happy Wife Happy Life นะ
1: โอเคครับได้เลยนะปิดท้ายสั้นๆตอนนี้มีกระแสของซีรีส์ของไทยที่อยู่ใน Netflix ที่ดังมากคือเรื่องทนายปีศาจมีมีมออกมาเยอะมากมันก็เหมือนกับพวกให้คุณลิซ่าดูแบรนด์ต่างๆเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นมีมตัวนี้แล้วก็ในยอดการวิวเนี่ยอันดับ5ของโลกแล้วนะคือถือว่าน่าสนใจมากทีนี้ก็เลยไปเตะตานะครับนักวิจารณ์ใน The Guardian สื่อของอังกฤษนะแต่คุณลิซ่าช่วยมาดูหน่อยมันออกเสียงว่ายังไงเขาบอกว่าชื่อเนี่ยคือ The Evil Lawyer Review เนาะ Gripping Twisty and
2: Ludicrously
1: Hammy เป็นภาษายากนิดนึง Ludicrously คำนี้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลว่าอะไรมันเป็นไปได้ยากไห
2: มมัน
1: เกินจริงเกินจริงไหม
2: คือ
1: Hammy เนี่ยแปลว่าเกินจริง
2: แต่ Ludicrously มันคืออื้
1: อยังโชงชาง
2: มันเป็นชื่อเสียงแบบชื่อเสียงที่ไม่ดีอ่ะ
1: ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกว่ามันทวิสต์นะ
2: มันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นสร้างชื่อเสียงแบบมันเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงมันบ้ามากเลย
1: มันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่ออ่ะมันเหลือเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงอีกคำนี้ที่น่าสนใจคือแฮมมี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นมีความหมายแบบนี้ด้วยคือแฮมอะไรที่มันเป็นแฮมมี่อ่ะคือเนื้อหมูแฮมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นแฮมมี่เนี่ยคือมัน over exaggerate มันโอเวอร์อ่ะมันเกินไปอ่ะ
2: จริงๆเพิ่งเคยได้ยินคำ
1: ใช่ไหมที่ผมสนใจเพราะว่ามันได้คำศัพท์เยอะแฮมมี่เนี่ยคืออะไรที่มันแฮมมี่คือมันโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์เรทเอางี้โดยสรุปนะครับคือเขาบอกว่ามันสนุกนะมันทวิสตี้นะคือมันแบบหักมุมนะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์รายเนี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขามองว่าตัวร้ายอะไรอ่ะมันจะโฉ่งฉางขนาดนั้นคือเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยพูดถึงประเด็นทางกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมตัวร้ายที่เป็นนักการเมืองบ้างเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันร้ายโฉ่งฉางอ่ะมันจะโกงก็โกงอ่ะมันมีอำนาจมันก็จะเอาแบบเนี้ยมันดูแบบโฉ่งฉางเกินไป
2: คือมันดูบ้าบอเกิน
1: ไปมันดูเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ในมุมของคนตะวันตกไงแต่เขาบอกว่าแต่พอคนไทยคนเอเชียเนี่ยมาดูแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละแบบนี้แหละปกติมันก็เลยไปโดนใจคนหลายๆคนที่มันพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจการแบบการช่อโกงการอะไรแบบนี้มันก็เลยโดนใจแล้วขึ้นไปอยู่อันดับ5ใน Netflix เพราะมันมีคนที่ดูแล้วคลิกจำนวนมากเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าต้องไปดูว่าคนที่ดูแล้วคลิกเนี่ยมาจากประเทศไหนสังคมแบบไหนถึงดูแล้วคลิกในขณะที่คนอังกฤษนักวิจารณ์อังกฤษเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
2: คือ
1: It's impossible
2: คือได้ผู้ชมจากหลากหลายมุมมองนะบางมุมมองก็ใช่นี่แหละสังคมเราและอีกมุมมองเฮ้ยนี่เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปได้หรอ
2: so ludicrous มากเลย
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่ง
2: คือปกติ ludicrously เนี่ยจะเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า ludicrous นะคะอีกทีนึงก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อ
1: เหลือจะเชื่อ
2: มันโอ้โห
1: impossible เนาะ
2: สร้างชื่อเสียงได้แบบบ้าบอมากเลย
1: ก็ได้คำศัพท์แล้วก็ถ้าใครเห็นแบบมีมช่วงนี้ก็อย่าตกใจเขาก็จะเป็นทนายจิตรีในที่นี้ก็คือคุณหญิงรัฐาหรือว่ายาหญิงแล้วก็มีคนเนี่ยไป

0: เซิร์ชเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ทันเพลงของคุณยายาหญิงไงก็กลับมาดังอีกครั้งนึงว่าสมัยก่อนเอ๊ะเพลงเขาดังแค่ไหนก็ทำให้คุณหญิงเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งนึงในช่วงนี
1: ้ส่วนเราเด็กยุคใน
0: เราทันนะเราทันนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราหมดรายการในวันนี้ละนะครับก็กลับมาติดตามเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะคะเวลา 17:14 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะขณะที่Facebook โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ส่งพระเจริญสำหรับลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยระบุความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนขอบคุณค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็ยังพาดหัวข่าวนะคะในส่วน

0: ่วนของพระราชพิธีพระศพนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะในหลวงและพระราชินีเสด็จพิธีสตามวานพระราชกุศลพระองค์พาฟ้าหญิงทรงขอบใจโรงพยาบาลจุฬาคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ปิติในหลวงราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถด้านรัฐบาลและสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตามวาน7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่วนประธานรัฐสภานำสว.และสนำสส.และสว.ยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่รัฐบาลจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเทิดพระเกียรติกรมศิลป์คาดออกแบบพระเมรุเสร็จสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพิธีสตามวานประสบนิกรทั่วไทยบำทำบุญถวายพระกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวาน7วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโปรดเกล้าพิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถกรมศิลปากรออกแบบพระเมรุตามโบราณราชประเพณีพระอิสริยยศและพระจริยวัตรอันงดงามสปน.เตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วประเทศพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลค่ะ
1: ขณะที่หน้าหนึ่งมติชนนะครับในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลราชพิธีสัตมวานสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา27มิถุนายนเปิดเข้าสักการะพระศพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือประดิษฐานพระโกศแจกครับต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมครับณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมกับชูความสำเร็จจากมาตรการFast Pass Initiative นะครับที่ช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้สูงสุดในรอบ10ปีและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งด้านดิจิทัล Data Center และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครับนายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญครับก็คือด้านแรกการเชื่อมโยงหรือว่า Connectivity มุ่งใช้ระบบโลจิสติกและท่าเรือน้ำลึกของไทยเป็นประตูสู่ยุทธศาสตร์พร้อมสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้านที่2คือการค้าและการลงทุนเน้นการเกื้อหนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ขณะที่ไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของโลกพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่าFTA นะครับและด้านสุดท้ายก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รองรับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีอยู่สูงถึง2ล้านคนต่อปีทั้งนี้นายอนุทินระบุว่าในปีนี้2569ครับก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและใน9ต่อไปปี2570จะเป็นปีแห่งการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเดินหน้าสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งสองภูมิภาคครับมีพาดหัวรองของมติชนนะครับอนุทินปาถกที่รัสเซียชูไทยประตูอาเซียนโชว์วิชั่นเศรษฐกิจดิจิทัลกกต.สอบคลิปเลือกสว.ไอติมห่วงยื้อรัฐธรรมนูญใหม่ครับ

0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การเมืองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งสี

0: เพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าภายหลังพรรคถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอีกหลายๆเรื่องนะคะขณะที่รัฐมนตรีประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคก็ยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะคู่1ปีรัฐมนตรีภูมิใจไทยไร้ผลงานเขี่ยทิ้งอนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการ14คณะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองสังกัดภูมิใจไทยคู่ผลงานไม่เข้าเป้าปรับออกชัยชนกท้าฝ่ายค้านยื่นปปช.สอบโครงการ Thailand AI Passport ได้เลยไม่ต้องรอเริ่มอ้างพิลึกมีสัดส่วนที่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันรัฐมนตรีให้นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรีเข้าหาไอซ์ในสภารัชนกชิงแจงให้ดูหลักฐานในมือถือยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR สอบไปในทางคอร์รัปชันค่ะ
5: ครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับก็ยืนยันความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดระบบลงทะเบียนโดยกล่าวว่าฝ่ายค้านสามารถยื่นตรวจสอบได้เลยโดยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มทำงานเนื่องจากว่าตนเองได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนแล้วจึงไม่มีความกังวลใดๆส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเรื่องของการผลักภาระความรับผิดชอบให้ฝ่ายข้าราชการประจำนั้นนายชัยชนกปฏิเสธและก็ย้ำนะครับว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่เพียงการมอบนโยบายและติดตามประสิทธิภาพของโครงการไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้จึงต้องแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบตามความเหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทนะครับบอกว่าตอนนี้ภาครัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขราคาให้เป็นการจ่ายตามสิทธิ์ที่เปิดใช้งานจริงหมายความว่าหากมีการลงทะเบียนไม่ครบ5ล้านสิทธิ์หรือว่ามีบางสิทธิ์ไม่ได้ใช้งานภาครัฐไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เสียเปรียบเอกชนพร้อมกับมองว่าการถูกโจมตีในเรื่องนี้ช่วงแรกอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า

0: ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีเป็นไปตามระเบียบฝ่ายค้านจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีเรื่องของข้อกำหนด TOR และภาคเอกชนแทนครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายการเผชิญหน้ากันในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าตนเองได้เข้าไปถามนายชัยชนกนะครับถึงการเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามงบประมาณในเมื่อวานนี้18มิถุนายนในวันนี้นะครับก็คือ18มิถุนายนซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกปฏิเสธที่จะมาชี้แจงด้วยตัวเองและบอกว่าจะส่งปลัดกระทรวงมาชี้แจงแทนนางสาวรักชนกจึงได้เปิดหลักฐานในโทรศัพท์มือถือให้รัฐมนตรีดูทันทีซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการจัดทำ TOR ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและส่อไปในทางคอร์รัปชันอย่างชัดเจนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าที่ต้องคุยกันถึงเก้าอี้ในสภาก็เป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเจอตัวรัฐมนตรีชี้แจงนี้เป็นโอกาสที่ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจะเจอในการตอบกระทู้ถามสดก็เป็นเรื่องยากมากในระบบสภาปัจจุบันครับก็มีภาพเป็นภาพข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐภาพของนายชัยชนกชิดชอบเดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรักชนกศรีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในโซนที่นั่งของพรรคประชาชนกลางห้องประชุมสภามีนางนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเดินตามมาสมทบด้วยนะครับก็พูดคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนโครงการ THAI Passport และมีพาดหัวข่าวนะครับเป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเช้านี้ชัยชนกบุกเคลียร์ไอซ์แฉพิรุธ TOR สุดแปลกเจ้าตัวท้าให้ฝ่ายค้านสอบครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาวะเอลนีโญอย่างเป็นระบบหลังจากคาดว่าปริมาณฝนต่ำกว่าคาดส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วจึงแก้ไขทั้งนี้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองมีทั้งประชาชนภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเตรียมแผนรับมือเอลนีโญจัดสรรน้ำเป็นระบบห้ามเกิดการแย่งใช้เน้นพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อนุทินสั่งเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพออย่างเป็นระบบห้ามขาดแคลนเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองกำชับสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำอย่างรอบคอบดูแลภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อไม่ต้องแย่งใช้น้ำจนกระทบกับประชาชนขณะที่กรมอุตุเตือน 18-20 มิถุนายนภาคเหนืออีสานตะวันออกฝนถล่มอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับ EEC ค่ะหนูยึด EEC ไม่รับพิพัฒน์หลวงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟนายกดึง EEC ออกจากมือพิพัฒน์มาดูแลเองหลังเคลียร์กันสัปดาห์ก่อนตั้งเป้าไทยศูนย์กลางความมั่นคงอาหารโลกฮับ Data Center ในภูมิภาคขอสวมบทเซลแมนเดินสายนอกดึงนักลงทุนทั่วโลกปัดไม่เกี่ยวปมขวางแก้สัญญารถไฟ3สนามบินทั้งคู่ประสานเสียงไร้รอยร้าวในภูมิใจไทยตั้งกรอชุดใหม่แล้วอนุทินนั่งประธานถกนัดแรก22มิถุนายนเอกนัทจ่อชงครม.ดึงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟ200หน่วยแรกค่ะ
0: ครับจากกรณีคำสั่งย้ายด่วนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการอีก2รายจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลในฐานะตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงตอบโต้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับที่โจมตีว่าการยก

0: ายครั้งนี้มีเพียงการลงโทษแบบละครตบตาโดยนางสาวพลอยทะเลก็ยืนยันนะครับว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการมุ่งแก้ไขปัญหาอิทธิพลและปัญหาสะสมในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์หรือว่าละครตบตาอย่างที่ฝ่ายค้านเข้าใจแม้ที่ผ่านมาผู้ว่านิรัตจะทำงานอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลต้องการสลับคนใหม่เข้าไปเพื่อมุมมองใหม่ๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดในขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตเกาะพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่เนื่องจากยังมีบางกลุ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายยืนยันหากพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าหนุนหลังกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสองรองผู้ว่าภูเก็ตทั้งสองรายนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่ารองกุ้งอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตก็เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีมวลชนและพระครูสถิตกาญจนคุณเจ้าอาวาสวัดจันดีเดินทางมาต้อนรับนะครับพร้อมให้กำลังใจว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้านนายกองเอกอดุลชูทองอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตอีกรายครับก็เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าสงขลาพร้อมกับเปิดใจเคลียร์ปมในโซเชียลนะครับว่าตนใช้ชื่อรองดุลมาตลอดไม่เคยใช้ฉายารองกุ้งตามกระแสข่าวยืนยันตนไม่ใช่บุคคลที่ถูกพาดพิงในที่ประชุมมหาดไทยเรื่องผลประโยชน์แต่ก็ยอมรับว่าตกเป็นเป้าโจมตีทางโซเชียลเนื่องจากว่าเป็นสายบังคับบัญชาใช้กฎหมายที่ลงพื้นที่จับกลุ่มคดีใหญ่ทั้งการบุกรุกหาดบางเทาหาดฟรีดอมและการกวาดล้างอาวุธปืนที่หาดป่าตองจึงอาจทำให้ผู้สูญเสียประโยชน์หรือไม่พอใจนะมีทำให้ผู้ที่สูญเสียประโยชน์ไม่พอใจครับและในวันเดียวกันที่รัฐสภานายวรพงษ์ยุระหมานผู้ก่อตั้งเพจข่าวโหดจังสื่อท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตครับก็เข้าร้องเรียนต่อนางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพรรคประชาชนนะครับกรณีที่ถูกผู้กว้างขวางรายหนึ่งฟ้องร้องดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพื่อปิดปากหลังจากนำเสนอข่าวปัญหาการบุกรุกหาดบางเทาโดยนางสาวภคมลก็บอกว่าผู้มีอิทธิพลที่ฟ้องสื่อรายนี้เป็นคนใกล้ชิดของอดีตรองผู้ว่าคนดังที่มีกระแสข่าวเรียกรับผลประโยชน์บุกรุกที่สาธารณะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าภูมิใจไทยแจงโยกผู้ว่า2รองปัดเล่นละครต้องการแก้มาเฟียภูเก็ตแฉบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายภูมิใจไทยแจงเด้งพ่อเมืองภูเก็ต2รองผู้ว่าเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ใช่การเล่นละครตบตาชาวบ้านครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้านะคะคดีหลอกลงทุน Forex ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ทางทีมนะคะบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดค่ะในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครเพื่อกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็สามารถตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้จากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานยังพบความเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองคนดังรายหนึ่งค่ะซึ่งระบุเบื้องต้นว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงมีบุคคลในวงการบันเทิงระดับที่สังคมรู้จักกันดีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมนำแถลงข่าวร่วมกับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมดพร้อมกับเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนักการเมืองดาราบริษัทเอกชนที่ร่วมขบวนการอย่างเป็นทางการ

0: ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะคะนักการเมืองและดาราพัวพันฟอเร็กซ์ย้อนรอยคดีดังในอดีตร่วมหัวทำเป็นเครือข่ายแย้มเปิดชื่อสังคมช็อกหงายหลังทั่วประเทศยุติธรรมกลางแผนผัง19มิถุนายนสังคมรอลุ้นนักการเมืองดังฝ่ายค้านศิลปินดาราบริษัทเอกชนเอี่ยวแชร์ฟอเร็กซ์หลัง4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครยึดทรัพย์สินได้มโหฬารยุติธรรมแย้มหากเปิดชื่อคนในวงการบันเทิงทั้งประเทศตกตะลึงแน่นอนเพราะถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักอย่างดีชี้พฤติกรรมเหมือนคดีในอดีตค่ะ
1: ครับหลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนะครับโดยมีการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนทางตอนกลางของประเทศส่วนทางกับกระแสที่คาดการเดิมนะครับว่าจะจัดที่เจนีวาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับก็เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวยงเลเบงส์นะครับของประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสบอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมดได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางความยินดีของกลุ่มผู้นำ G7 รวมถึงผู้นำจากอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เข้าร่วมสังเกตการด้วยครับสำหรับรายละเอียดของ MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งฉบับนี้ก็มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีJD Vance นะครับแล้วก็นายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับทรัมป์แจ้งกลางวง G7 ยุติสงครามกับอิหร่านทรัมป์ลั่นข่าวดีกลางวงประชุม G7 สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงข้อขัดแย้งแล้วเซ็นข้อตกลงเบื้องต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยก่อนลงนาม MOU เป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ศุกร์นี้ครับ
0: ไปติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ2คู่โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะแฮร์รี่เคนค่ะกดเบอร์และก็แรชฟอร์ดปิดกล่องอังกฤษเปิดหัวสุดเดือดไล่อัดโครเอเชียดีกรีอันดับ3ฟุตบอลโลกครั้งก่อน4ประตูต่อ2คว้า3แต้มประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026พร้อมทะยานขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม L นะคะส่วนอีกคู่นึงค่ะก็เป็นโปรตุเกสนะคะบอกว่าสะดุดตั้งแต่เกมแรกโปรตุเกสฟอร์มฝืดประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ทำได้เพียงเสมอกับดีอาร์คองโกไปแบบน่าผิดหวัง1ประตูต่อ1ค่ะก็เป็นรายงานข่าวนะคะจากเพจของสยามสปอร์ตค่ะส่วนพาดหัวข่าวเช้านี้ในหน้าหนึ่งสพิมพ์มติชนนะคะทั่วโลกสู่ฮกเมสซี่ฟอร์มเทพกดแฮตทริกประเดิมบอลโลก2026ทาบสถิติดาวซันโวตลอดการโคเช่เพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งยอมรับเกินต้านค่ะ
1: ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการคนไทยที่ดีซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบรรยายความรู้แต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับนักเรียนกว่า450คนท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในปัจจุบันโครงการนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งเน้นการปลูกฝังอุดมการความรักชาติความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้เห็นต่างหรือหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ยังส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองดังนั้นการมองประกาศการมอบประกาศเกียรติคุณผ่านผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับจึงไม่ใช่แค่การชื่นชมความสำเร็จด้านการเรียนแต่เป็นการเชิดชูจุดจิตวิญญาณของพลเมืองที่ดีที่พร้อมจะเติบโตเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนวันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าวัตถุประสงค์หลักเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนายศิริศักดิ์เปิดเผยว่าได้หารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดำเนินการน้อยไปซึ่งน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจอยากจะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการสูงแต่การจะซื้อขายกับรัสเซียขณะนี้ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าแม้จะยังสามารถทำการค้าระหว่างกันได้ตามช่องทางต่างๆแต่บริษัทของไทยมีความกังวลเรื่องนี้จึงอยากให้มองในอนาคตด้วยว่ารัสเซียก็มีศักยภาพโดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรอุปสรรคและโอกาสอยู่ที่ใดสุภจีชี้ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานเปิดตลาดยุโรปเอเชียใต้หนุนขีดแข่งขันไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ5ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือการค้าภายใต้กรอบอาเซียนและองค์การการค้าโลกสำหรับ FTA ไทย EFTA ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเทนสไตน์ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปโดยประเทศสมาชิกเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดยุโรปมากขึ้นผ่านการลดและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพอาทิก่อสร้างโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ค้าปลีกการท่องเที่ยว

0: เที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจความงามและสุขภาพรวมถึงธุรกิจดูแลเลี้ยงสัตว
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพลพียันสวยภูเก็ตไม่เกี่ยวภูมิใจไทยท้าชี้เป้าคนเอี่ยวย้ำชัดไม่อุ้มคนผิดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีเพจดังเผยแพร่ภาพคู่ของนายศิรภพดวงสอดสีผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทยกับอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนดังพร้อมจับตาความสัมพันธ์พรรคการเมืองใหญ่ว่าต้องบอกว่ายังไม่มีคำกล่าวหาที่ระบุมาถึงพรรคภูมิใจไทยและในโซเชียลมีเดียมีการนำรูปบุคลากรของพรรคมาเผยแพร่นายพลพีกล่าวต่อว่าวันนี้ต้องขอยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและหากใครมีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคไม่ว่าจะระดับใดทั้งเป็นอดีตผู้สมัครแคนดิเดตหรือส.ส.หรือรัฐมนตรีหากมีหลักฐานว่าทำตัวเป็นมาเฟียเป็นกุ๊ยก็ขอให้มาบอกพวกตนไม่ว่าเป็นใครในพรรคพวกตนไม่เอาไว้เมื่อผู้สื่อข่าวถามยืนยันได้ใช่หรือไม่ว่าจะไม่เป็นการฟอกขาวนายพลพีกล่าวว่าไม่มีหรอกครับวันนี้ออกมาตอบแล้วสืบแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้วใครผิดก็ว่าไปตามผิดภัยแล้งทำมะพร้าวแกงผลแกรนพาณิชย์ชะลอนำเข้าเร่งดูดซับ8ล้าน8แสนลูกนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิผู้นำเข้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศลำดับแรกและชะลอการนำเข้ามะพร้าวในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากซึ่งผู้ประกอบการยืนยันว่าจะลดการนำเข้าและใช้มะพร้าวในประเทศเป็นหลักในระยะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวปี2569จะมีปริมาณ 852,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปีก่อนขณะที่ผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาทำให้มะพร้าวมีผลเล็กหรือผลแกรนไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวขูดส่งผลให้ผลผลิตจำนวนมากไหลเข้าสู่โรงงานแปรรูปเป็นหลักขณะที่โรงงานแปรรูปมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเกิดปัญหาผลผลิตตกค้างลงและโรงงานบางแห่งชะลอการรับซื้อทำให้ราคารับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรปรับลดลงเหลือ6บาทถึง7บาทต่อลูกทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนให้โรงงานกะทิเข้ารับซื้อผลผลิตมะพร้าวคงค้างจำนวน8ล้าน8แสนลูกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้

0: ันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับ
7: สวัสดีครับ
5: ครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ18มิถุนายนมีข่าวสารที่น่าสนใจทั้งสถานการณ์ของโลกนะแล้วก็ของเรานี่ก็ท่านนายกเดินทางไปรัสเซียถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ผมก็เห็นมี2เรื่องใหญ่ๆนะ2เรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่ๆแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่านายกก็คงจะรีบชิงพูดซะก่อนที่จะอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลังอันนี้ก็คือเรื่องนายกบอกว่ามาประชุมนี่อาจจะเจอกับนายกคุณมาเน็ตนะ
6: ครับ
5: ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็เพราะมันเคยมีภาพจับไม้จับมือไง
6: ครับแต่ณตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่มีภาพออกมาเนี่ยเป็นการประชุมอาเซียนบิสเนสที่ยังไม่มีกัมพูชาเข้าร่วมนะครับกัมพูชาไม่ได้เข้าร่วมในวงเล็กนี้แต่การประชุมใหญ่เนี่ยจะมีขึ้นในวันนี้ครับ
5: อ๋อถ้าประชุมใหญ่นี่ประเทศมาน่าจะมาครบใช่ไหม
6: มาครบอาเซียนใช่ครับเมื่อวานรู้สึกจะมีแค่3ชาตินะถ้าผมจำไม่ผิด
5: มีมาเลเซีย
6: มีแค่ไทยมาเลแล้วก็รู้สึกจะเวียดนามหรือลาวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแค่3ชาติ

0: ร่วมกับรัสเซีย
1: สลับก็อันนี้นายกก็รีบชี้แจงก่อนเพราะว่าเคยที่เวียดนามใช่ไหมที่มันมีภาพหลุดออกมาจากฝั่งสำนักข่าวของทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกอ่ะเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนมันก็ดูแบบมันก็ดูไม่ค่อยจะปกติมีการยั่วยุมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่คนไทยก็วิพากษ์วิจารณ์มากสื่อก็รายงานกันค่อนข้างคึกโครมนายกก็เลย
0: ช่วงเวลาเนี่ย
1: ช่วงนี้เลยรีบชี้แจงทันที
0: ช่วงเวลาเนี่ยฮะถ้าเจอฮุนมาเน็ตเนี่ยอย่าว่าแต่จับมืออะไรเลยแค่สบตาผมว่าก็มีประเด็นได้เดินสวนเดินสบตาก็มีได
1: ้เมื่อวานผมตอนเย็นจัดรายการก็บอกว่าแต่แน่นอนเลยคือไอ้ประเภทสวมกอดกันคงไม่มีแน
0: ่ไม่มีชัวร
1: ์ยังไงก็คงไม่พยายามแสดงความสนิทสนมกันถึงขนาดนั้นนะถ้าทำขนาดนั้นเลยจะบุ่นนะแต่เรื่องหลักที่นายกชี้แจงมายาวเหยียดเลยคือเรื่อง
0: EEC
1: ที่ยกเลิกการกำกับดูแลของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วสรุปก็คือนายกก็ยืนยันแล้วว่านายกจะเข้าไปดูแลเองนะเพราะว่าคงจะได้ทราบว่ามันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตั้งคำถามเยอะทีเดียวในเรื่องนี้ครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยมันมาเป็นกระแสข่าวก่อนนะฮะคือยังไม่ได้เห็นว่าเป็นท่านนายกเนี่ยชี้แจงด้วยปากของตัวเองตอนแรกเนี่ยกระแสมันออกมาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นการพูดคุยกันด้วยดีซึ่งภายหลังเนี่ยนายกก็ชี้แจงแบบนั้นจริงๆอ่ะนะว่าอ๋อเพราะว่าเนี่ยเหมือนตอนนี้ไอ้เรื่องการสร้างเนี่ยก็ให้คุณพิพัฒน์เขาทำตอนนี้มันจบเฟสนั้นแล้วเฟสต่อไปเนี่ยมันก็คือเอาไปขายนะก็คือจะต้องหาจุดขายให้กับ EEC ก็คือจะให้เป็นนะหับของอาหารหับของ Data Center นะและนายกเนี่ยก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเอาโปรเจกต์นี้ไปขายเลยก็เลยจะขอมากำกับดูแลโปรเจกต์ EEC โดยตรงตอนแรกออกมาเป็นกระแสข่าวแต่ภายหลังเนี่ยก็เป็นท่านนายกเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้จากปากท่านเองซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากที่เป็นแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์เขาก็เชื่อว่าแหล่งข่าวนี้ก็มาจากทีมนายกนั่นแหละ
1: ทีมโฆษก
0: ได้ครับ
1: ทีมโฆษกเขาทำข้อมูลส่งให้นักข่าวก็เนี่ยที่แรกมาเนี่ยผมทราบว่าเป็นทีมโฆษกนะแต่ว่าก็ให้อ้างว่าเป็นให้ใช้ว่าเป็นแหล่งข่าว
0: แหล่งข่าว
1: จากทำเนียบรัฐบาล บอกว่านายกจีเนี่ยมีประสงค์จะนำโครงการ EEC กลับมาดูแลด้วยตัวเองทั้งหมดและวางสถานะของตัวนายกเป็นหัวหน้าทีมขายโครงการประเทศไทยเพื่อนำ EEC เป็นโปรเจกต์นำรั้วพุทธไพลอตโปรเจกต์ไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศจะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าให้ EEC เป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารโลกและเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center จะมาต้องมีโรงไฟฟ้าแบบ Direct PPA และแหล่งน้ำมาด้วยถ้าจะมาลงทุนเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของโรงไฟฟ้า Direct PPA แล้วก็แหล่งน้ำเพื่อไม่เป็นภาระของรัฐในการจัดไฟฟ้าและแหล่งน้ำมาให้บริการเนื่องจาก Data Center ใช้ไฟฟ้าและน้ำจำนวนมากแต่ต้องมีการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนายกรัฐมนตรีจึงเห็นความจำเป็นต้องดึงการบริหารงาน EEC กลับมาในการกำกับดูแลของนายกโดยตรงนะแล้วในเรื่องการผลักดันให้ EEC เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของโลกเนื่องจากในพื้นที่นี้มีความพร้อมทั้งเรื่องของปศุสัตว์ประมงเกษตรผลไม้พืชสวนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศต่างๆทั่วโลกและสามารถเป็นจุดแข็งของ EEC ที่จะดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างมหาศาลแต่ก็ชี้แจงมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็นายกให้สัมภาษณ์เองก็มาแนวเดียวกันนะ
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวถ้าดูจากที่นายกให้สัมภาษณ์จากเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้

0: เป็นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วโดยนายกบอกว่าได้ดึงกลับมาดูแลเองไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆนายกบอกว่าตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่านายพิพัฒน์นี่คุณพิพัฒน์น้อยใจเลยเนี่ยพูดอย่างนี้อีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและพื้นที่ EC ให้มากที่สุดทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทนายพิพัฒน์เพราะนายพิพัฒน์มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือว่าเป็นการช่วยกันทำงานนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกนะครับ
1: แต่ก็ดูแล้วผมว่าก็ถ้าฟังที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันก็น่าจะตามนั้นนะก็คือตอนนี้คงจะต้องการเร่งโปรเจกต์เนี่ยให้มีลูกค้าให้มีคนเข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกก็น่าจะเป็นผลนั้นนะ
0: แต่ที่นายกบอกว่าโครงข่ายคมนาคมอะไรมันเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเรื่องไอ้โครงข่ายใหญ่ที่สุดเลยนะรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินยังไม่มีนะ
1: ยังไม่เสร็จใช่คร
0: ับ แล้วมันก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงจะมีหรือไม่มีไอ้ที่ว่าจะปรับแก้สัญญากันก็ยังคลาคาซังกันอยู่อันนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะนายกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าคุณพิพัฒน์ทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จยังไม่สามารถที่จะทำให้เรื่องนี้มันมีความชัดเจนหรือเปล่ามันจะเกิดคำถามไง
1: คร
0: ับ พอนายกเนี่ยถ้าพูดมันจะมีความขัดแย้งกันอยู่ว่าอ๋อเขาคุณพิพัฒน์เนี่ยเขารัฐมนตรีคมนาคมอยู่นี่เขาก็ดูเรื่องไอ้โครงข่ายเรื่องคมนาคมมันจบหมดแล้วจริงไม่จบเรื่องใหญ่มากเลยนะไอ้รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเนี่ยตามแผนนะของ EEC นั้นใหญ่มากเส้นเลือดใหญ่ที่สุดเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยมันต้องปรับแผนก็จะต้องมีอะไรต่างๆมาสำรองใช่ไหมไอ้ระบบขนส่งทางรางจะเอาอะไรมาแทนมีบางคนก็เสนอบอกเอ้ที่เป็นรางทำเป็นรางคู่เนี่ยก็น่าจะมีที่มันมีรางไปถึงอยู่แล้วนี่ขยายจากแหลมฉบังหรืออะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะก็น่าจะทำได้ก็มีข้อเสนออยู่แต่ว่าเราก็ยังเนื่องจากว่าไอ้โครงการมันก็ยังทำอยู่ไม่ได้ล่มไปไหนคิดว่ามันเดินหน้าไม่ได้เพราะเอกชนเขาก็บอกว่าเขาจะต้องขอแก้สัญญา
1: คือผมไม่รู้นะว่าที่นายกให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นมิติที่ว่าไอ้เรื่องโครงข่ายก็โครงข่ายนะที่โอเคจะต้องทำไปแต่ในส่วนของไอ้ตัวของภาคตะวันออกเองนะในตัวของฮับของระเบียงเศรษฐกิจก็คือทางฟังฟ้าของจังหวัดในพื้นที่ตะวันออกมันยังไม่มีคนมาลงทุนในปริมาณที่มากพอจนก็เลยทำให้ไอ้การขยับของไอ้โครงข่ายรถไฟหรือโครงข่ายคมนาคมเนี่ยมันก็เลยยังกักๆอะไรกันอยู่เอ๊ะจะเดินไหนมันมีคนมาลงทุนแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ
0: ก็พอฟัง
1: ได้ผมก็มองในมิตินี
0: ้ก็คือยังไม่มีลูกค้าเลยแล้วก็จะไปลงทุนเป็น
1: อะไร
0: แสนล้านใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็โอเค
1: จะขยับก็กลัวเดี๋ยวทำเสร็จอ้าวไม่เห็นมีอะไรมาเลย
0: ครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้สื่อก็พยายามถามคุณพิพัฒน์นะรองนายกแรมตีคมนาคมก็บอกว่าไม่ทราบคำสั่งดังกล่าว
1: อันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานตอนเช้าไงฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีทำบุญแล้วรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแล้วคุณพิพัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานเช้า
0: ก็บอกว่าไม่ทราบแล้วก็เห็นว่าเป็นการแค่อ่านผ่านในที่ประชุมใช
1: ่
0: ไหมว่ามีคำสั่งนี้อะไรเงี้ยเขาบอก
1: ไม่รู้รายละเอียด
0: ไม่รู้รายละเอียดก็ฟังดูสัมภาษณ์ก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะ

0: แล้วก็โยนไปหมดอ่ะบอกว่าไม่ใช่นะเดี๋ยวมีอะไรก็ถามท่านนายกเอา
1: ถ้าเหตุผลเชื่ออะไร
0: ถามท่านนายกเอาอะไรเงี้ยมันดูแปลกๆอยู่เหมือนกันจริงๆถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็ชี้แจงไปในทิศทางเดียวกับนายกนะบอกว่าอันนี้มันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่นายกเขาจะเอาไปโชว์ขายต่างประเทศนะก็ทำสไตล์เดียวคุณเศรษฐาก็ทำตัวเป็นเซลแมนใหญ
1: ่ครับเขาพูดตามตรงฮะตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญการที่ท่านจะโดนถอดออกแล้วท่านบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยก็เห็นตามที่ประชุมเนี่ยเหตุผลก็ไม่ทราบต้องไปถามนายกมันไม่ค่อยจริงหรอกฮะ
0: ม
1: ันก็มีอยู่สองอย่างอะว่าท่านรู้เหตุผลแต่ท่านไม่ได้พูดกับอย่างที่สองเนี่ยก็คือมันมีความเคืองๆอะไรกันอยู่อะ
0: ม
1: ีความเคืองๆอะไรกันอยู่
0: ครับมันสอแววว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติอยู
1: ่
0: มันไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปเกี่ยวแต่ว่าก็โอเคยังไม่ถึงขั้นที่จะแฉกันก็ยังไม่มีอะไรนะเพราะมันก็พรรคเดียวกันแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งก็หัวหน้าพรรคอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมคุณพิพัฒน์นี่รองหัวหน้าพรรคแต่ว่าคุมภาคใต้นะ
1: ครับ
0: ดูแลภาคใต้ทั้งภาคเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนายกนะแล้วก็เป็นประเด็นที่สื่อให้ความสนใจคราวนี้เรื่องต่างประเทศฮะปรากฏว่าตอนนี้สื่อก็เอาเรื่องรายละเอียดที่พรุ่งนี้จะมีการลงนามกันนะMOU ระหว่างสหรัฐ
1: 14ข้อใช่ไหม
0: 14ข
1: ้
0: อ
1: แต่14ข้อนี้ขออภัยนะผมเห็นมา2อาทิตย์แล้วซึ่งมันเป็น14ข้อที่เราก็ต้องพูดตามตรงว่ามันก็ค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์กับทางอิหร่านมากเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น14ข้อนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเป็น14ข้อนี้เนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงว่าสหรัฐก็ถือว่าโดนอิหร่านเนี่ยเขา
0: เสียเชิง
1: นะต้อนพอสมควรนะสำหรับข้อตกลงที่ทำออกมาขนาดนี
0: ้ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าเป็น14ข้อที่เป็นฝ่ายอิหร่านเนี่ยเป็นผู้เปิดอันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะเขาบอกเป็น14ข้อที่ทางฝ่ายอิหร่านเนี่ยโดยไม่ระบุตัวตนน่ะแต่ว่าสื่อก็คงจะมาทางสายอิหร่านไม่ใช่สหรัฐแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกเผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเองคราวนี้ผมก็ดูแล้วเนื้อหามันก็น่าจะเรียกว่าไม่แทบจะไม่มีอะไรที่ต่างกันเลย
1: ใช่ครับมันเหมือนคำพูดอะไรบางคำที่มันต่างนิดหน่อยอ่ะแต่เนื้อหาหลักใหญ่ใจความก็เป็นจากที่เคยนำเสนอก่อนหน้า
0: ครับหนึ่งภายใต้การลงนามใน MOU นี้สหรัฐกับอิหร่านและพันธมิตรทั้งสองฝ่ายในสงครามปัจจุบันตกลงยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกสมรภูมิทันทีและถาวรในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนอันนี้เขียนคุมไว้เพื่อป้องกันอิสราเอลเบี้ยวเลยและนับจากนี้เป็นต้นไป
1: เพราะหน้าตอนนี้ก็เบี้ยวอยู่นะเพราะว่าไอ้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่สหรัฐทำกับอิหร่านที่มีผลตอนนี้มันรวมถึงเลบานอนด้วยก็กลายเป็นว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยในทางปฏิบัติ
0: ใช่แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ประท้วงกันไป
1: ครับ
0: สหรัฐก็แสดงอาการปวดหัวไปสองสหรัฐและอิหร่านจะเคารพอธิปไตยอะไรต่างเนี่ยว่าไปไม่มีอะไรสามสหรัฐและอิหร่านจะมุ่งเจรจาและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในกรอบเวลาสูงสุด60 วันสำหรับประเด็นที่ยังเหลืออยู่นะเห็นว่าจะมีเรื่องนิวเคลียร์ใช่ไหมกับเรื่องไอ้กองทุน
1: แล้วก็เรื่องกองทุน $300,000,000เนี่ย
0: สามแสนล้านเนี่ยตั้งขึ้นแน่แต่ว่าอิหร่านจะเข้าถึงได้ภายในเงื่อนไขยังไงบ้าง
1: ใช่จะเงินใครอะไรยังไงรายละเอียดนะ
0: ใช่นะ60 วัน4ก็ทันทีที่ลงนามเนี่ยสหรัฐจะเริ่มถอนการปิดล้อมทางทะเลและการสกัดกั้นหรือขัดขวางใดๆต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านก็จะยุติการปิดจะปิดช่องยุติการปิดช่องแคบพอมูดฟื้นการสัญจรเรือต่างๆคืนสู่สัดส่วนจำนวนเดียวกับครั้งก่อนเกิดสงครามนะแล้วก็

0: สหรัฐก็จะทำการถอนกำลังพลออกจากบริเวณใกล้เคียงอิหร่านภายใน30วันหลังข้อตกลงขั้นท้ายสุดก็หมายถึงว่านับไป60วันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถอนกำลังหลังจากนั้นอีก30วันก็หมายถึงถอนกำลังจริงๆก็อย่างน้อยก็ต้องมี90วันถ้า60วันผ่านนะถ้าเมื่อลงนามใน MOU แล้วอิหร่านจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเตรียมการสำหรับเปิดทางให้เรือสินค้าเดินทางผ่านอย่างปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60วันโดยเฉพาะกับเส้นทางจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลโอมาน6สหรัฐจะดำเนินการร่วมกับบรรดาคู่หูในภูมิภาคในการคลอดรูปแบบแผนงานที่ชัดเจนและเป็นที่ตกลงร่วมกันสำหรับฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างน้อย300,000 ล้านเหรียญในส่วนของกลไกที่จะบังคับใช้แผนการดังกล่าวจะมีการหาข้อสรุปให้เสร็จสิ้นภายใน60วันในฐานะส่วนหนึ่งในข้อตกลงขั้นท้ายสุดนี่เอาเงินเข้าล่อเลยนะให้อิหร่านยินยอมนู่นยอมนี่แล้วก็จะได้มาใช้เงินบูรณะจากกองทุนนี้นะ300,000 ล้าน8อิหร่านยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ผลิตหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐและอิหร่านเห็นพ้องกันในการคลี่คลายประเด็นกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่สะสมไว้ตามกลไกที่จะตกลงร่วมกันโดยวิธีการขั้นต่ำสุดคือการเจือจางณตำแหน่งในปัจจุบันภายใต้การกำกับดูแลของพบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
1: IAEA
0: ครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องจะคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในช่วง60วันนั้นเหมือนกันถ้าระหว่างรอข้อตกลงขั้นสุดท้ายสหรัฐและอิหร่านเห็นพ้องกันว่าจะรักษาไว้ซึ่งสถานะปัจจุบันโดยอิหร่านจะคงไว้ซึ่งสถานภาพปัจจุบันของโครงการนิวเคลียร์ขณะที่สหรัฐจะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ใดๆและจะไม่ส่งกองกำลังเข้ามายังภูมิภาคเพิ่มเติม10สหรัฐรับรองว่านับตั้งแต่การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นต้นไปและจนกว่าจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางกระทรวงการคลังสหรัฐจะออกมาตรการละเว้นเปิดทางให้อิหร่านส่งออกน้ำมันดิบและผลิตปิโตรเลียมขณะที่บริการต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในนั้นรวมถึงการทำธุรกรรมทางธนาคารการรับประกันและการขนส่งก็จะรับการละเว้นการคว่ำบาตรเช่นกัน11สหรัฐรับรองว่าจะทำให้เงินทุนและทรัพย์สินที่ถูกอายัดหรือจำกัดไว้ของอิหร่านสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งขึ้นอยู่กับปฏิบัติการตาม MOU 12สหรัฐและอิหร่านเห็นพ้องกันในการจัดตั้งกลไกพิเศษมาจับตาสังเกตการความสำเร็จของการปฏิบัติตาม MOU และการปฏิบัติตามข้อตกลงสุดท้ายในอนาคต13หลังการลงนามใน MOU จะขึ้นอยู่กับการเริ่มปฏิบัติตาม MOUนะและ14ข้อตกลงสุดท้ายจะได้รับการรับรองโดยมติ1-1ที่มีผลผูกพันโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่อันนี้ก็เป็นเนื้อหาก็ใกล้เคียงกับที่เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี
1: ้ครับคือพูดง่ายๆนะตอนนี้นะข้อตกลงในขยักแรกเนี่ยมันก็คือการหยุดยิงนะหยุดยิงแล้วก็การเตรียมความพร้อมต่างๆก็คือเซ็นนำร่องไปก่อนนะแล้วพอวันศุกร์นี้เซ็นปุ๊บเนี่ยก็จะมาขยับการจัดการเรื่องแร่ยูเรเนียมต่างๆให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็เรื่องของเงินกองทุนที่จะมาช่วยฟื้นฟูอิหร่านเนี่ยนะเรื่องการลงทุนต่างๆอันนี้ก็จะตามมาเป็นเฟสหลังเหมือนกันและหลังจากนั้นพออะไรเป็นไปตามอย่างที่กำหนดเอาไว้ก็จะค่อยๆ คลายกำลังทางทหารให้ออกจากอ่าวเปอร์เซียทีนี้ผมว่าที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือไอ้เรื่องเงื่อนไขไอ้ตรงสามกองทุน300,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงินจากไหนเพราะสหรัฐก็ออกมาบอกนะว่าเขาจะไม่ออกแม้แต่เหรียญเดียวแต่ผมเข้าใจแหละว่ามันก็เป็นทางภาพอ่ะเพราะถ้าสหรัฐมาลงเงินในกองทุนตรงนี้เยอะเนี่ยเท่ากับมันก็เป็นการสะท้อนชัดเจนว่าอ๋อผมแพ้แล้วผมผิดเองที่ผมเริ่มสงครามผมจ่ายเงินให้คือภาพมันออกมาแบบนั้นไม่ได้ก็เลยเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะจ่ายทางอ้อมอาจจะจ่ายผ่านประเทศอื่นคือไปสนับสนุนประเทศอื่นแล้วให้ประเทศอื่นเนี่ยเอาเงินก้อนเนี้ยมาช่วยเหลือในกองทุน300,000 ล้านดอลลาร์ตรงนี้แทนคืออย่างที่บอกครับว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วประเทศไหนเนี่ยจะมาร่วม

0: งขันเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าเพราะตามรายงานบอกจะมีประเทศอ่าวแต่รู้สึกว่ากาตาร์หรือ UAE เขาก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาก็จะไม่ลงเงินก็เลยไม่แน่ใจว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะมาจากไหนกันแน
1: ่ครับทำตอนหลังเวลาแกเรียกคนมาช่วยลงเงินนี่คนเขาก็ไม่ค่อยจะทำนะเขาเบี้ยวเบี้ยวกัน
0: แต่ตอนคราวที่แล้วไหมบอร์ดออฟพีซ
1: เ
0: นี่ยยังไม่มีใครจ่ายแม้แต่ประเทศเดียวเลย
1: ใช่คนก็ชักดาบกันไปเอาไปเอาหน้าถ่ายลงถ่ายรูปจับมือทำหน่อยแต่ว่าเงินไม่ยอมจ่ายนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: 8:37 นาทีครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะก็แม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีนะข้อตกลงนี่ก็มีรายละเอียดอะไรเพิ่มทั้งฝั่งสหรัฐทั้งฝั่งอิหร่านก็ต่างฝ่ายต่างเปิดออกมาผมถือว่าในภาพรวมๆเป็นสัญญาณที่ดีเปรียบว่าทรัมป์ก็คือทรัมป์นะ
0: ครับ
1: เวลาอะไรดีๆนี่แกครับจะให้สัมภาษณ์อะไรแบบแปลกๆเมื่อคืนเนี่ยทุกอย่างก็ไปกันดีทุกอย่างนะการบรรยากาศการลงทุนก็เป็นไปในทิศทางน้ำมันก็ลงทองก็ขึ้นแต่ว่าก็เริ่มนิ่งๆมากขึ้นละจู่ๆแกก็ไปให้สัมภาษณ์บอกว่าแต่ถ้าเบี้ยวนี่ผมก็ทะลมแหลกเลยนะโอ้โหแปลมาทองอดีตขึ้นกลับขึ้นไปอีก
0: ครับ
1: นะฮะไม่ถึงเหรียญนะ
0: สกาลน้ำมันนะ
1: หกสิบเหรียญ70เหรียญอะไรประมาณเนี้ย
0: คร
1: ับ WTIก็ประมาณ70เหรียญแล้วก็เบรนท์ก็59เหรียญ50ไม่ใช่เหรียญเซน70เซนแล้วก็59เซนตามลำดับแต่ว่าพอมาดูเช้าวันนี้ก็ไอ้ที่ขึ้นไปก็ลงกลับมาหมดละน้ำมันก็เบรนท์ก็ยังอยู่ที่ระดับ78เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็ของ WTI ก็ประมาณ75เหรียญต่อบาร์เรลอยู่ก็ยังเป็นระดับที่ถือว่าลงมาพอสมควรละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้มันก็มีการประชุมของคณะกรรมการการเงิน FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เป็นการเปิดตัวแถลงผลการประชุม

การกำหนดทิศทางในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐโดยประธานเฟดคนใหม่เควินวอชนะฮะแถลงมาตลาดก็ตีความทั้งหมดเลยนะว่าแม้ว่าคราวนี้จะมีมติไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะให้คงอัตราดอกเบี้ย

0: ปี
1: ภายในปีนี
0: ้
1: ต้องมีการ น้อย1ครั้ง
0: ต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยแน่จะขึ้นทันทีในครั้งต่อไปหรือว่าจะครั้งถัดไปอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามดูแต่ว่าทิศทางเนี่ยยังไงต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งอย่างที่คุณเอกพรว่าครับ
1: ครับเพราะว่ากรรมการเฟดทั้ง18คนเนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยมีรายงานรายละเอียดบอกว่ามีถึงครึ่งนึงก็คือ9คนที่เขามองว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องสูงกว่านี
0: ้
1: ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าผลจะออกมาจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยขึ้นแน่ตลาดก็งงๆอยู่นิดนึงยังงงๆอยู่นิดนึงอย่างตลาดทองอย่างเนี้ยตอนแรกผลออกมาเนี่ยโอ้โหราคาทองนี่ทิ้งลงมาเลยนะ
0: ครับ
1: ทิ้งลงมาเลยหลายสิบดอลลาร์แต่พอสักพักเนี่ยก็ดีดกลับขึ้นมาเพราะผมเข้าไปดูเนี่ยนะครับช่วงจังหวะที่ประกาศเนี่ยประกาศว่าราคาอ่ะมีการคงอัตราดอกเบี้ยแต่แนวโน้มขึ้นนะลงมาทีหนึ่งนี่ประมาณจาก4,380เนี่ยหรือ 4,220 นะลงมาร้อยกว่าเหรียญ
0: ครับ
1: ปองนะต่อออนทองสปอต
0: ครับตอนนี้ก็ล
1: งมาทิ้งลงมาหนักเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ดีดกลับขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,320 แล้วครับ
0: 4,320ก็ยังลบอยู่นิดหน่อยใช่ไหม
1: ก็ลบจากที่ขึ้นสูงสุดเมื่อวานนะฮะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ย มันก็เป็นเคิร์ฟขึ้นนะ
0: ครับ
1: เพราะตลาดเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยแต่คงจริงอ่ะแต่คงแต่แนวโน้มขึ้นเนี่ยมันก็เลยทิ้งมาแล้วก็มีแรงสอยแรงช้อนกลับขึ้นใหม่ใหม
0: ่ครับนี่ก็เดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะในช่วงของเจาะลึกเศรษฐกิจก็คงจะลงรายละเอียดกันนะครับของเราเนี่ยยังมีประเด็นวันนี้นี่ไอ้เรื่องนะ AI passport เนี่ยตกลงสรุปกระทรวง DE เขาก็เดินหน้าแน่นอนใช่ไหมเห็นว่าล่าสุดเนี่ยก็เชิญผู้ที่ชนะการประมูลเนี่ยมาปรับแก้ TOR นิดหน่อย
1: ครับเพราะตัวประหลัดกับคุณชัยชนกเนี่ยเขาบอกเขายกเลิกไม่ได้ไงจะปรับแก้ท้ายสัญญาอะไรได้
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเรียกมาเพื่อพูดคุยหารือกันครับ
0: ก็เจอก็มีการปรับแก้รู้สึกจะไปแก้ไอ้แบบที่เดิมเคยเหมาจ่ายใช่ไหมก็จะเป็น
1: 5ล้าน account เนี่ย
0: ก็จะเป็นตามจริงก็จะเป็นตามจริงหรือว่าถ้าได้ไปแล้วไม่ใช้เนี่ยก็ถูกดึงกลับมาด้วย
1: ถ
0: ูกดึงถูกยึดคืนกลับมาเพื่อใช้ให้สิทธิ์กับผู้อื่นด้วยเนี่ยเขาก็คงจะทบทวนจากไอ้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายก็พยายามจะแก้จุดอ่อนช่องโหว่อะไรต่างๆนะฮะแต่วันนี้เนี่ยคุณลักษณ์ชนกซึ่งเมื่อวานมีภาพที่ปรากฏว่าคุณชัยชนกเขาเดินเข้าไปทักทายกันนะพูดคุยกันนะ
1: ครับ
0: แล้วคนทำไมไปเห็นคุณลักษณ์ชนกบอกว่าอะไรไปพูดในทำนองชู้ทรงชู้สาวอะไรต่าง
1: ๆมันเป็นมุมกล้องเนี่ยผมเข้าไปดูแล้วคือมันเป็นภาพถ้าคุณเห็นแต่ภาพนิ่งนะแล้วไม่ได้ดูละเอียดนะมันจะเห็นว่าคุณชัยชนกเนี่ยเขาเดินยื่นหน้าไปแล้วไอ้รัชนกแบบเหมือนหน้าตาแบบยิ้มกลิ่มแล้วก็หน้าแบบมาใกล้แนบกับคุณชัยชนกถ้าดูภาพนิ่งมันจะดูเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณไปดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณรัชนกที่ไอ้เขายื่นหน้าแล้วยิ้มกลิ่มเนี่ยเขาไปหาเจมันแก้ว
0: เจมันแก้วมาเข้ามาจับไม้จับมือนะ
1: นั่นแหละคือไอ้เนี่ยเขายื่นไปคุยกับเจมันแก้วแต่มุมกล้องของภาพนิ่งเนี่ยมันทำให้เหมือนเขายื่นหน้า
0: พัฒนาสงประชา
1: ใช่ฮะทำให้ภาพนิ่งเนี่ยพอเห็นปุ๊บเหมือนกับยื่นไปบางคนเขาบอกว่าไปอ้อนล้ออะไรชัยชนกไม่ได้เลยฮะมุมกล้องล้วน
0: ๆ
1: มุมกล้องล้วนๆก็เลยต้องมาชี้แจงกันเนี่ยว่าคุยอะไรกันจริงๆมันไม่ได้เป็นประเด็นเลยแต่พอมุมกล้องภาพนิ่งมามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นเล็กน้อย
0: ก็คุณลักษ

0: นกเขาก็โพสต์ใน Facebook ก็ให้รายละเอียดนะว่าคุณชัยชนกเดินมาที่เขานั่งประชุมอยู่ในสภาก็เดินมาทักทายแล้วก็พูดอะไรกันบ้างก็จะมีอะไรคุณลักษณ์ชนกนี่จะทักก่อนเลยว่าจะเขาทักว่ายังไงนะจะมากรรมธิการไหมวันเนี้ยเขาคุยเมื่อวานเขาบอกพรุ่งนี้เขาจะใช้คำก็คือหมายถึงวันเนี้ยนะอาจจะมาชี้แจงให้กับกรรมธิการไหมกรรมธิการติดตามงบของคุณลักษณ์ชนก
1: คร
0: ับ คุณชัยชนกเขาก็บอกไม่มาให้ประหลัดมาอาจจะมาตกลงไม่ยกเลิกโครงการนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ถามอะไรกันประมาณนั้น
1: ไอ้เขาบอกเขาถามไม่สามคำถามพรุ่งนี้กรรมธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาไหมแต่ว่าไม่มาให้ประหลัดมาสองไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรอได้ตอบตรงๆบอกว่าต้องดูตามกฎหมายสามเห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมจะตอบว่ายังไม่เห็นครับเนี่ยแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นแต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามันมีหลักฐานยืนยันนะว่าโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มทำก่อนจะมี TOR ซะอีกซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติและสสอีกท่านที่เดินมาคุยแล้วมีรูปจับมือกันชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็เลยถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองนี่ไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยเหร
0: อ
1: ไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี้ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือก็อยู่กรรมาธิการงบมาด้วยกัน2ปีก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะพี่เขาหมายน่าจะหมายถึงเจ๊มันแก้วนะพี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงไว้อย่าให้โป้มากก็จะเถียงกันประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป้นิดหน่อย สำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือเปล่าดิฉันต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยมาตอบกันเชิญมาชี้แจงกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นมีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกันสำหรับใครที่แซวสอนในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆอย่าคิดมากลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวเป็นแม่เป็นแฟนหรือใครในชีวิตที่คุณรักโดนแซวแบบนี้จะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหมปล.ฝากติดตามการประชุมร่วมกรรมาธิการติดตามงบกับกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่องไทย AI พาสปอร์ตพรุ่งนี้ด้วยก็หมายถึงวันนี้แล้วก็บอกว่านอกจากคุยกับชัยชนกวันนี้ได้คุยกับรัฐมนตรีแรงงานคุณจุลพันธ์ถามความคืบหน้าเรื่อง e-work permit แล้วก็บอกได้คุยกับรัฐมนตรีศึกษาแจ้งให้ทบทวน TOR โครงการ Skill Credit Portfolio ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าสอมีปัญหาเพราะทางรัฐมนตรีอบสั่งแก้ TOR โครงการชื่อที่เหมือนกันนี้แล้วแต่คุยกับ2คนนี้เขาไม่ได้ถ่ายค่ะ ถ่ายแต่ที่คุยกับชัยชนกครับ
0: ก็คุณนายรัชนกเขาก็มีคนก็ไปย้อนดูตอนที่มีการอภิปรายในยุครัฐบาลน่าจะเป็นยุคนายกแพทองธารใช่ไหมที่คุณชัยชนกเขาอะไรอ่ะผมลูกพ่อเนวินแม่ตายแม่ตายกรุณาอะไรเนี่ยแล้วอะไรไม่เอาไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์
1: คอมพิวเตอร
0: ์คาสิโนอะไรเนี่ยรู้สึกจะมีเสียงสะอึกสะอื้นเลยด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีก็บรรดาพรรคสสของพรรคภูมิใจไทยก็มารุมให้กำลังใจคุณชัยชนกกันมาสวมกอดมาอะไรเนี่ยคุณนายรัชนกเขาก็เดินไปคุยนะมีภาพและเป็นรู้สึกจะมีเสียงออกมาว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็แล้วมันก็มีอีกทีหนึ่งที่ผมดูแล้วมันก็คือภาพของคุณลักษณ์ชนกเขาเนี่ยเขาเป็นคนดูเดือดเลือดพล่านนะใช่ไหมเวลาเขาเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรเขาวิพากษ์วิจารณ์ไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าคงจะจำได้ว่าเขากับคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสู้ในพื้นที่ข้อซัดกันหนักเลย
1: ที่บางบอน
0: ที่บางบอนนะแต่ว่าพอคุณแม่คุณวันเสียเนี่ยคุณนายรัชนกเขาก็ไปงาน
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ถือว่าเป็นภรรยาของคุณเฉลิมก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในพื้นที่

0: ทางบอลคุณได้เขาก็ไปให้เกียรติไปร่วมงานด้วยอันนี้มันผมว่าบางทีมก็ต้องแยกนะไอ้ระหว่างความเป็นมนุษย์ทั่วไปที่มันก็จะต้องมีการคบหาสังคมอะไรต่างๆกันมันญาติสังคมอะไรต่างๆกับเรื่องของบทบาทในฐานะที่เป็นนักการเมือง
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเอาส่วนใหญ่แล้วกันนะที่นักการเมืองในสภาเนี่ยคุณเห็นเขาอภิปรายแบบซัดกันไฟแลบเนี่ยหลังบ้านเขาคุยกันดีๆเผลอไปนั่งกินข้าวไปดื่มไปดื่มด้วยกันด้วยเอาพูดกันตรงๆมันจะมีส่วนน้อยที่มันจะเป็นแบบชีวิตการเกลียดกันจริงๆอ่ะชีวิตจริงเกลียดกันจริงๆเนี่ยแบบหน้าไม่มองไม่เผาผีเนี่ยก็มีอยู่แต่แนวนั้นอ่ะต้องพูดตามตรงว่าถือว่าไม่เยอะแนวที่ว่าในสื่อในสภาอภิปรายซัดกันแต่ชีวิตจริงคุยกันได้เนี่ยนั่นน่ะส่วนใหญ่นะ
0: โดยทั่วไปแต่ไม่ใช่หมายถ
1: ึ
0: ง
1: ว่าเขาคุยกันได้หมด
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นเกลือแล้วก็แอบทำอะไรร่วมกันนะ
1: เออไม่ถึงขนาดนั้น
0: ไอ้ที่อย่างนั้นอาจจะมีบ้างอันนั้นอาจจะมีบ้างไอ้เป็นลิเกเป็นอภิปรายเป็นลิเกไปแต่แอบจริงๆแล้วแอบมีอะไรทำร่วมกันประโยชน์ร่วมกันอะไรเงี้ยอันนี้คงมีบ้างแต่ประเภทที่เขาก็มีบทบาทเขาก็พิพากษาวิจารณ์แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าสนิทสนมเป็นเพื่อนเป็นเกลืออะไรกันแต่ว่าก็โอเคก็อยู่ในสภา
1: ได้คุยกันดีๆได
0: ้ทักทายกันได้พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันได้ปกติวิสัยนะแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้มีรายงานข่าวว่าสวนดุสิตโพเขาแถลงในเรื่องผลโพล่าสุดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูนิดนะบอกว่าสวนดุสิตโพเขาออกผลสำรวจล่าสุดเนี่ย
1: ดู
0: จะเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนะก็เดี๋ยวผมดูไม่ยังเป็นการไปสัมภาษณ์มากกว่านะเป็นการไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของดุสิตโพใช่ไหม
1: เห็นรู้สึกจะเป็นงานของเนชั่นเขานะเขาจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
0: ท็อปไทม์ใช่ไหม
1: แล้วก็เชิญเนี่ยฮะนิดาโพนะครับ KPI โพลพระปกเกล้าสวนดุสิตโพลแล้วก็มีของเนชั่นโพลด้วยแล้วเขาก็มีการเชิญมาคุยกันแต่รู้สึกว่างานเขาจะมีจริงๆเนี่ยรู้สึกจะวันศุกร์แต่ว่ารู้สึกจะมีการให้สมพงษ์สัมภาษณ์อะไรนำร่องกันมาก่อน
0: คือที่เขาโปรยเนี่ยเขาบอกว่าคุณชัดชาติเนี่ยโดนถล่มหนักเลยด้วยข่าวลบต่างๆเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะแต่คะแนนก็ยังนำโด่งผู้สมัครรายอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นอันนี้เป็นเรื่องที่ชนิดสุดโพลเขาทำสำรวจมาแล้วเขาก็ยืนยันซึ่งมันเป็นเรื่องที่โดยปกติทั่วไปก็ไม่ค่อยมีนะผู้สมัครเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าโดนเรื่องหนักๆเข้าไปเนี่ยคะแนนมักจะได้รับผลกระทบแต่นี่ไม่ใช่สวนทางคะแนนกับพุ่งแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าคะแนนฝั่งสกก็ห้ามกับพิพตาเช่นกันเพราะสกจากพรรคประชาชนที่เคยครองใจคนกรุงเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้ถูกสกอิสระปากมงไปเป็นที่เรียบร้อย นี่มันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับกระแสพรรคส้มกันแน่ นะฮะแล้วบอกว่าแม้กระทั่งผู้ว่าเนี่ยผู้สมัครตัวแทนจากพรรคประชาชนเนี่ยในการลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยดร.โจอาจจะถูกปาดอาจจะไม่ได้มาที่สองนะอาจจะถูกปาดโดยอาจจะถูกปาดหน้าโดยคุณมาริกา
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็มีสามเรื่องนะหนึ่งผู้ว่าชัดชาติโดนซัดหนักแต่ว่าคะแนนก็ยังทิ้งคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นยังนำต่อเนื่องเลย

0: สองผู้ว่าที่อาจจะตามคุณชาติชาติมาห่างๆเนี่ยหมายเลขสองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนจากพรรคประชาชนอาจจะถูกคุณมาริกาซึ่งสมัครอิสระเนี่ยบาดหน้าได้แล้วก็สกเช่นกันที่เคยครองใจอย่างพรรคประชาชนสกสังกัดพรรคประชาชนอาจจะถูกสกอิสระแซงขึ้นมาได้เช่นกันสามเรื่องนะ
1: ครับก็อย่างประเด็นเรื่องเอาเรื่องดร.โจก่อนก็แล้วกันนะคือมันก็เริ่มมีคนพูดถึงแล้วก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะคือทำไมคือไม่ได้ว่าดร.โจท่านไม่ดีนะแต่พอมันมีกระแสข่าวว่าทางพรรคประชาชนก็มีการทาบทามท่านอื่นแล้วประเด็นของเรื่องนี้มันก็เลยมีการครหากันว่ามันเรื่องดร.โจเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเขาปฏิเสธหรือเปล่าเหมือนไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆของพรรคเห็นลักษณะเหมือนตัวสำรองอ่ะนะฮะมันก็เลยมองว่าเอ๊ะมันแล้วมันจะใช่ตัวเลือกที่มันเหมาะสมที่แท้จริงหรือไม่หรือว่าเลือกก็เพราะว่าก็ตัวเลือกมันมีเท่านี้และกลายเป็นตัวสำรองอ่ะมันก็เลยโดนข้อหาเยอะประกอบกับด้วยบุคลิกท่านอ่ะท่านก็ดูเหมือนจะเป็นคนเงียบๆไม่ได้แบบพูดเก่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรต่างๆนานาคนก็เริ่มมีการพูดแม้กระทั่งดร.ประวินนะอาจารย์ประวินที่อยู่เกียวโตเนี่ยก็ยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่เลยเรื่องความเหมาะสมว่าคนนี้เป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของภาคประชาชนจริงหรือเปล่าครับ
0: ฟังมาว่ารู้สึกจะเป็นคนสมัครใจด้วยไม่ใช่พักไม่ใช่ว่าพักประเมินแล้วเสนอสมัครใจขอลุยเลยนะ
1: คร
0: ับแล้วก็มีหลายเรื่องนะที่เชื่อว่าน่าจะเป็นผลที่ทำให้กระทบต่อคะแนนเสียงด้วยก็คือเรื่องใหญ่สุดนี่ก็คือไปแต่งตั้งประกาศแต่งตั้งอาจารย์สุรพลซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเจตนาเนี่ยเขาคงต้องการดึงพวกแนวร่วมเสียงที่ไม่ใช่เป็นเสียงที่สนับสนุนพรรคประชาชนเป็นเสียงทางฝั่งอนุรักษ์นิยมสายที่คือไม่ยึดติดในเรื่องตัวบุคคลหรือว่าแนวคิดอะไรบางอย่างอย่างเคร่งครัดนะเพราะว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นคนคุณภาพสูงนะแต่ปรากฏว่าพลาดกระแสต่อต้านจากบรรดาพวกคนที่ชื่นชมดูเป็นฐานคะแนนที่แท้จริงเนี่ยกับตีกับ
1: คือมันดันให้ไอ้
0: ส่วนที่ดึงแนวร่วมจะได้มากน้อยขนาดไม่รู้นะแต่ส่วนที่หนุนจะตีจากอันนี้หนักกว่า
1: ใช่แทนที่จะได้จากฝั่งตรงข้ามมาไอ้ฝั่งเดียวกันกับไม่
0: ฝั่งเดียวกันกับหนีไปจะประกาศจุดยืนถอนตัวสับหนุนต่างๆอันนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าแผนการหาเสียงที่บอกว่าจะทำให้
1: กรุงเท
0: พไม่สะอาดไม่รบกวน
1: ไ
0: ม่โดยไม่ติดป้ายเนี่ยไปมามันก็อาจจะทำให้คนก็คือพูดง่ายๆมันเดินไปถ้าไม่ได้อ่านติดตามข่าวสารหรือว่าไม่ได้เห็นรถหาเสียงหรือว่าตัวดร.โจเขาลงพื้นที่นะก็ไม่รู้เลยผู้สมัครคนนี้คือใครอะไรยังไงนะเพราะไม่มีป้ายไม่มีอะไรเขาชม
1: ก็ถึงหยอกกันตั้งแต่แรกไงด้วยซ้ำว่าพอรู้ตัวว่าจะแพ้หรือเปล่าก็เลยไม่ต้องลงทุนแล้วกัน
0: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเราไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือใครผลงานไม่เข้าเป้าพร้อมปรับพ้นทันทีแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยระบุว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่มีการยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมสำหรับการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งการถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ THAI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรมลดโลกร้อนเปิดฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงรับมือเอลนินโยยาวถึงปี2570นายพิรุณไสยสิทธิพานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อมูลจากหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลได้แก่ NOAA IRI และ ECMWF มีผลการคาดการณ์สอดคล้องกันว่าโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนินโยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และอาจมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปริมาณฝนและอุณหภูมิโดยในหลายพื้นที่อาจมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แม้ในช่วงฤดูฝนจะยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่หากเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนหากพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวห่างจากภูมิภาคเอเชียมากกว่าปกติอาจส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงเพิ่มเติมรวมถึงพื้นที่ภาคใต้อาจมีฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติส่งผลให้ฤดูหนาวช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570อาจไม่หนาวเย็นเท่าปีที่ผ่านมาและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรสุขภาพประชาชนตลอดจนความเสี่ยงไฟป่าและปะการังฟอกขาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะอังกฤษเอาชนะโครเอเชียสุดมัน4ประตูต่อ2ขณะที่โปรตุเกสสะดุดแค่เสมอดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ศึกฟุตบอลโลก2026เมื่อคืนนี้คู่เที่ยงคืนโปรตุเกสทีมแกร่งจากยุโรปอันดับ5ของโลกพบดีอาร์คองโกตัวแทนจากแอฟริกาอันดับ46ของโลกเปิดฉากมาแค่6นาทีโปรตุเกสชิงขึ้นนำอย่างรวดเร็วจังหวะที่เปโดเนโตครองบอลมาหน้าประตูให้ชูอัลเนเวสขึ้นโขกเสียบตาข่ายไปอย่างสวยงามพาทัพฝอยทองขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0เกมครึ่งแรกน่าจะจบด้วยการขึ้นนำของกองทัพฝอยทองแต่แล้วช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่45บวก5ดีอาคองโกมาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1สำเร็จจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที54ชูอัลกานเซโล

0: ส่งบอลเข้าก้นตาข่ายไปแล้วแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนไปช่วยได้ประตูแซงขึ้นนำอย่างน่าเสียดายช่วงท้ายเกมไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้จบเกมโปรตุเกสเสมอกับดีอาร์คองโก1-1แบ่งแต้มไปคนละคะแนนโปรแกรมนัดต่อไปโปรตุเกสจะพบกับอุซเบกิสถานส่วนดีอาร์คองโกจะพบกับโคลอมเบียส่วนอีกคู่แข่งเมื่อตี3ที่ผ่านมาทีมขวัญใจมหาชนอังกฤษพบกับโครเอเชียเริ่มเกมมาได้9นาทีอังกฤษมาได้ลูกโทษแต่ทว่าเฮนรี่เคนยิงพลาดไปติดเซฟผู้รักษาประตูก่อนที่ผู้ตัดสินจะเช็ค VAR ว่าในด่านโครแอตพุ่งออกมานอกเส้นประตูก่อนทำให้ต้องยิงใหม่และคราวนี้ไม่พลาดยิงเข้าสิงโตคำรามนำขึ้น1-0นาทีที่36อังกฤษทำพลาดโครแอตไล่ตีเสมอ1-1แต่สิงโตคำรามตามหลังได้ในนาทีที่42พลิกขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ช่วงทดเจ็บนาทีที่45+5โครเอเชียไล่ตีเสมอ2-2ได้สำเร็จครึ่งหลังทีมอังกฤษบุกโหมหนักและแค่นาทีที่47มาได้ประตูแซงนำขึ้นอีกเป็น3-2ท้ายเกมนาทีที่85อังกฤษมาได้ประตูที่4จบเกมอังกฤษเอาชนะโครเอเชียสุดมัน4-2คว้า3แต้มประเดิมฟุตบอลโลก2026โดยโปรแกรมนัดต่อไปอังกฤษพบกับกาน่าส่วนโครเอเชียดวลกับปานามาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดิวกลางปีทั้งทีผลดิวดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดิวกลางปีทั้งทีผลดิวดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: การนาฬิกา9นาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: ที่รัฐมนตรียุติธรรมแถลงว่าพรุ่งนี้นะครับ19มิถุนายนเนี่ยจะแถลงเครือข่ายForex ที่ไปหลอกผู้เสียหายจำนวนมากนะให้มาลงทุนแต่ในจริงแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการลงทุนในเรื่องของเงินตราต่างประเทศอย่างที่อ้างแต่ประการใดเนี่ยก็เป็นในเครือข่ายหลอกลวงเนี่ยนะที่เข้าไปลุยตรวจค้น24จุดแล้วก็ยึดเงินสดรถหรูทองคำแท่งเงินแท่งอายัดบัญชีอะไรกันเต็มเลยแต่ที่สำคัญเลยคือรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่า

0: ชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองแล้วก็คนดังในแวดวงบันเทิงหลายคน
1: ครับครับอย่างเอาคนบันเทิงก่อนก็แล้วกันนะฮะมีรายงานว่าชื่อย่อชื่อเล่นนะต่อฟันแล้วไม่ใช่แค่เชื่อมอย่างเดียวฮะคือเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิวันอังคารเป็นข่าวเมื่อวานไปตรวจวันอังคารนะก็คือหนึ่งในบ้านที่ตรวจค้นก็คือบ้านดาราคนนี้ด้วยนะ
0: ปอฟันเนี่ยนะ
1: ปอฟันเนี่ยที่ไปอายัดทรัพย์เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยเห็นว่าบ้านที่ไปตรวจค้นเป็นบ้านดาราด้วยแต่ผมยังไม่ทราบจริงๆนะว่าเป็นใคร
0: ผู้หญิงผู้ชาย
1: น้องนักกล่าวอยู
0: ่ผู้หญิงผู้ชาย
1: ไม่รู้เลย
0: ไม่ทราบ
1: ถามน้องนักกล่าวว่าเออยังไม่รู้เลยพี
0: ่
1: เดี๋ยวอาจจะต้องรอวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้ที่เขาแถลง
0: ครับ
1: ส่วนนักการเมืองเนี่ยมันก็มีแพรมเข้ามาแล้ว
0: เปิดมาว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดังเสร็จแล้วก็เพิ่มข้อมูลมาอีกว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดังเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไอทีปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสพรรคประชาชนเจ้าของตลาด .com อ่ะแล้วก็เป็นคนที่อภิปรายเปิดประเด็นเรื่องเนี่ยฮะ Thailand AI Passport นี่แหละ
1: คร
0: ับที่เป็นที่มาที่ทำให้คุณชัยชนกถูกวิพากษ์วิจารณ์อังกฤษ8คำไทยคำอ่ะนั่นน่ะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุเนี่ยเขาเป็นคนอภิปรายในประเด็นเรื่องนี้เพราะว่าเขาอยู่ในวงการมีความเชี่ยวชาญจากนั้นก็เดินสายให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง Thailand AI Passport นี่อีกหลายรายการนะผ่านทางสื่อต่างๆปรากฏว่ามีข่าวลือแพร่สะพัดนะว่าหนึ่งในบุคคลที่ถูกตรวจสอบในส่วนของนักการเมืองเนี่ยคือคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสพรรคประชาชนคนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ตอบสั้นๆว่าก็รอดูหมายก่อนรอดูหมายก่อนแสดงว่ามีประเด็นนะถ้าบอกรอดูหมายก่อนเมื่อถูกถามกรณีเชื่อมโยงเส้นเงินกับขบวนการฟอร์เร็กซ์ล่ะเจ้าตัวบอกว่ายังขอไม่ออกความเห็นขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ถ้าฟังอย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรข้อมูลอะไรที่จะอาจจะถูกแถลงว่าในเส้นสายกลไกเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ไปเชื่อมโยงอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดแต่ว่าเปิดชื่อมานะว่ามีคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุนะ
1: ครับคือแล้วทรัพย์สินที่อายัดมาได้เนี่ยก็เยอะมากนะเงินสดเนี่ย65ล้านซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งเงินแท่งเครื่องประดับแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บัญชีธนาคารนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องดูครับเพราะว่าพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อย่าให้เป็นฟอร์มเดียวกับไอตอนเลือกตั้งอะอะไรนะสิบสอสอสิบว่าที่สอสอแล้วนะแต่ว่าก็โอเคก็มีของผู้สมัครพรรคประชาชนแล้วก็อดีตสอสอใช่ไหมอดีตทีมงานหรืออะไรของพรรคประชาชนครับโดนไปสองคน
1: คร
0: ับ แล้วก็มีคุณอะไรอ่ะของพรรคร้อยธรรมนัสคนหนึ่ง
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นเรื่องเก่าร
1: ู้ๆกันเพื่อไทยด้วย
0: เพื่อไทยก็ใช่กาฬสินธุ์อะไรใช่ไหม
1: ใช่มี
0: คร
1: ับ
0: ที่เป็นสอจอด้วยแล้วโยงไปถึงนักการเมืองแต่นั้นเงียบหมดละเงียบเชื่อมหมดละไม่มีอะไรกระโตกกระตากแล้วตาเลือกตั้งไปจบไปแล้วก็ปิดตาไปจะแถลงว่าสิบกว่าคนเลยไอ้เที่ยวนี้ก็ขออย่าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเอาให้มันชัดๆเลยเพราะว่าตอนนี้ฉายหนังตัวอย่างมาแล้วฟังดูน่ากลัวมาก
1: ครับตอนนี้ไม่รู้ยังไงคือก็ต้องพูดตามตรงนะว่า

0: ็ต้องมองสองด้านอ่ะด้านหนึ่งจะเกี่ยวจริงหรือเปล่าหรืออีกด้านหนึ่งก็คือเพราะมาเล่นเรื่องไทย AI ก็เลยโดนซัดกับ
1: เขาโยงแค่ไหนอะไรเส้นเงินเขามันอะไรยังไงเนี่ยมันต้องแต่ถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าเขาคงจะมีเกี่ยวไม่มากก็น้อยอะไรนะเพราะไม่ใช่
0: ผมก็เชื่อว่าท่านเชื่อว่าอย่างนี้มีเชื่อมโยงแน่แต่จะเชื่อมโยงถึงขั้นว่าจะรู้เห็นเป็นใจขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่อง
1: ครับครับแล้วก็มีกั๊กก็ฉายหนังตัวอย่างก่อนอะไรก่อนเนี่ยแสดงว่าเขาการเล่นใหญ่อยู่ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ทราบมันก็บังเอิญจริงๆว่าคุณพาวุฒิเขาก็เป็นคนที่สู้เรียกว่าชนในเรื่องของ Thailand AI Passport
0: เราเล่นประเด็นนี้อยู
1: ่ทำมาคุณชัยชนกเขาตกอยู่ในวงล้อมอยู่
0: คร
1: ับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องคลิปไอ้เรื่องโพยต่างๆที่มันอาจจะเชื่อมโยงเรื่องหัวสวนะผมเห็นล่าสุดเนี่ยคุณวัดติงสมิธซึ่งเขาเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาแล้วก็เป็นอดีตเข้าใจว่าเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
0: ด้วย
1: นะตอนนี้ก็เป็นนักวิชาการอิสระให้ความเห็นในประเด็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมายนะคุณวัตติงสมิธได้โพสต์ข้อความโดยจั่วหัวว่าโพยไม่ผิดแล้วจบจริงหรือส่องปมร้อนหัวสวเมื่อกฎหมายกับพฤติกรรมศาสตร์สวนทางกันก็โปรยให้ดูฉงนสนเท่นะคราวนี้เนื้อหานี่บอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าการแถลงข่าวของนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์และพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรสมาชิกวุฒิสภาถือเป็นหัวใจหลักของฝั่งสวเสียงข้างมากที่ยืนยันว่าการมีโพยไม่ผิดกฎหมายโดยนัดเหตุผลและกลยุทธ์มาสู้ดังนี้ 1. มีคำสั่งศาลคุ้มครองอ้างคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามนำโพยหรือเอกสารในวงเล็บสว.3เข้าสถานที่เลือกตั้งดังนั้นประชาชนย่อมมีเสรีภาพที่จะทำได้เพื่อความสะดวกในการจำหมายเลข2. โจมตีที่มาของหลักฐานตั้งคำถามกลับไปยังฝ่ายเปิดโปงก็คือพรรคประชาชนว่าไปเอาคลิปวิดีโอมาจากไหนได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือขโมยมาจากสำนวนหรือเน้นทำคอนเทนต์เอายอดไลค์ยอดแชร์3. เธอก็ทำฉันก็ทำผลตรวจพลตรีสุนทรแฉกลับว่าฝั่งสวเสียงข้างน้อยเองก็มีโพยและมีการนัดประชุมจัดตั้งที่โรงแรมเช่นกันดังนั้นหากจะตรวจสอบก็ต้องตรวจให้เป็นธรรมทั้งสองฝั่งไม่ใช่เลือกปฏิบัติคราวนี้ช่องว่างระหว่างเทคนิคกฎหมายกับโลกความเป็นจริงนะในแง่หนึ่งข้อโต้แย้งกกต.และสวมีน้ำหนักทางกฎหมายเชิงเทคนิคเพราะไม่มีกฎหมายแม่บทเขียนห้ามไว้แต่ในโลกความเป็นจริงสังคมกำลังมองว่าเรากำลังเดินกันคนละเรื่องเปรียบเทียบให้เห็นภาพโพยก็เหมือนมีดพับปอกผลไม้ในทางกฎหมายใครๆก็พกได้ไม่ผิดแต่ถ้าคนนับร้อยพกมีดรุ่นเดียวกันเดินเข้ามาตึกเดียวกันในเวลาเดียวกันเพราะมีสลิปโอนเงินโผล่ ก็แล้วมาบอกว่าแค่พกมาปอกผลไม้ย่อมขัดต่อสามัญสำนึกดังนั้นปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องกระดาษ1แผ่นแต่แยกออกเป็น2มิติ 1. โพยในฐานะสิทธิ์ทุกคนจดเพื่อการลืมได้อันนี้ไม่ผิดกฎหมาย 2. โพยในฐานะพยานหลักฐานหากโพยนั้นลงล็อกกับคะแนนที่ออกมาอย่างเป็นระบบก็คือบล็อกโหวตชนิดที่ขัดหลักสถิติคณิตศาสตร์นะบวกรวมกับเส้นทางการเงินแปลกๆเช่นค่าฉีกทุเรียนค่าบูชาไอ้ไข่โพยนั้นจะกลายเป็นพิมพ์เขียวหลักฐานมัดตัวขบวนการจัดตั้งทันทีคราวนี้คำชี้แจงกกต.กับวิกฤตอัมพาตทางความศรัทธาล่ะที่ผ่านมาแถลงการ

0: การของสำนักงานกกต.มักตอบเฉพาะมุมกฎหมายว่าตนไม่มีอำนาจห้ามแต่สังคมยังคาใจว่าทำไมในอดีตกกต.เคยออกระเบียบห้ามในวงเล็บก่อนโดนศาลปกครองเพิกถอนสะท้อนว่ากกต.เองก็เคยรู้พฤติกรรมดังกล่าวนี้เสี่ยงต่อการทุจริตแต่พอศาลสั่งเพิกถอนกกต.กลับไม่มีมาตรการเชิงรุกมาป้องกันความเสี่ยงเลยยิ่งไปกว่านั้นการเกิดมติขัดแย้งเองขัดแย้งกันเองภายในระหว่างคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26บวกดีเอสไอเห็นว่ามีมูลความผิดชัดเจนเสนอเซ็นสอยสว138คนและส่งผลกระทบอีก91รายรวมทั้งสิ้น229รายคณะอนุกรรมการชุดที่36กลับมีมติ5-2ให้ยกคำร้องทั้งหมดประกอบกับข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่กกต.บางท่านมาจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหายิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามถึงกระบวนการฟอกขาวจนเกิดสภาวะอัมพาตทางศรัทธาว่าในเรื่องประเด็นผ่าทางตันทางออกเดียวคือกู้คืนระบบคุณวัดจิงสมิธบอกว่าหากกกต.ต้องการหลีกเลี่ยงข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157เนี่ยและกู้ศรัทธากลับคืนมานักวิชาการและสังคมได้เสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมไว้3ข้อ1ส่งคดีให้ศาลฎีกาชี้ขาดโยนสำนวนและหลักฐานในวงเล็บรวมถึงโพยที่ลิบมาได้ให้สถาบันตุลาการกระแสหลักเป็นผู้พิจารณาซึ่งเป็นทางลงที่สง่างามที่สุด2ขยายผลเส้นทางเงินต้องชี้แจงให้ชัดว่าโพยที่ยึดมาได้โยงไปถึงสลิปการโอนเงินให้กลุ่มจัดตั้งหรือไม่3ใช้บรรทัดฐานดิจิตอลมาเทียบเคียงเมื่อศาลเคยสั่งตัดสิทธิ์10ปีคดีทุจริตจากการส่งขอคะแนนผ่านแอปไลน์มาแล้วโพยกระดาษที่มีเจตนาจัดตั้งก็ไม่ควรยกเว้นสรุปนะฮะบทสรุปของมหากาพย์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าโพยผิดกฎหมายไหมเพราะสั่งสว.และกกต.เคลียร์คัดในมุมแคบๆไปแล้วแต่คำถามตัวโตที่ประชาชนยังรอฟังคือพยานหลักฐานแวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่เพียงพอหรือยังที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าวุฒิสภาชุดนี้ได้มาอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสจริงๆคำตอบสุดท้ายนี้คงไม่ได้จบลงที่หน้าไมค์บนเวทีแถลงข่าวแต่อยู่ที่ความกล้าหาญทางจริยธรรมขององค์กรตรวจสอบว่าจะกล้าเปิดเผยความจริงให้สังคมยอมรับได้อย่างแท้จริงหรือไม
1: ่ครับ
0: อันนี้เป็นความเห็นของคุณวัดตินสมิธครับ
1: ครับก็อย่างที่เราบอกกันฮะว่าไอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตศรัทธานะแม้ว่าตัวสว.เนี่ยจะบอกว่าโอเคศาลไม่ได้ห้ามในการเอาโพยเข้าอย่างเราก็ตั้งข้อสังเกตกันไปแล้วแหละว่าศาลเขาให้เอาเข้าไปเพื่อเตือนความจำแต่อันนี้เนี่ยมันเข้าไปแล้วมันเหมือนกันเป็นสิบใบเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดประสงค์เพื่อการเตือนความจำแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องดูให้ดีๆนะเพราะว่าการเอาเข้าไปเป็นแพ็คๆเหมือนการตามสถิติเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่แล้ว
0: คุณวัดก็ยกตัวอย่างดีนะก็บอกว่าพกมีดพับเข้าไปเนี่ยเขาไม่ห้ามแต่ว่าเป็น10คนเนี่ยพกเข้าไปแล้วก็ถามว่าพกมาทำไมบอกก็จะมาปอกผลไม้เหมือนเดิมอันนี้มันก็เป็นเรื่องในข้อเท็จจริงแล้วมันผิดปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะนี่ว่าได้เรื่องซึ่งถ้าดูแล้วผมคิดว่าก็เคลื่อนไหวไปก็ไม่น่าจะเพราะว่าตัวที่องค์กรอิสระที่ก็ต้องทำหน้าที่คือกกต.เนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีอะไรนะที่จะไปแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยคุณแสวงให้สัมภาษณ์ว่าจะสั่งตรวจสอบนะเรื่องคลิปที่หลุดไปอย่างที่สว.เขาตั้งประเด็นนะว่าสส.อย่างคุณผลิตอะไรต่างเนี่ยไปได้คลิปครบเรื่องต่างๆเหล่านี้มาได้ยังไงถูกกฎหมายหรือไม่กลายเป็นว่าจะไปเล่นอย่างนั้น
1: เพราะคุณผลิตเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าเขาได้มาเพราะมีคนเอาคลิปนี้มาร้องกับกรรมาธิการร้องกับพรรคประชาชนผมว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยมันเป็นไอ้อย่างเมื่อวานเนี่ยท่าทีคุณมงคลสุรสัจจ์ขออภัยนะมันจะดูพิรุธแตกอะนักข่าวไปถามท่านว่าใช่ท่านไหมสมมุติถ้าเป็นผมนะ

0: แล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะผมก็โอ้ใช่ครับไม่มีอะไรเลยฮะผมบริสุทธิ์ใจได้เลยอ่ะหรือถ้าไม่ใช่ผมนะผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับยกเว้นแต่ถ้าเป็นตัวผมถ้าใช่แล้วมีอะไรเนี่ยมันก็น่าสงสัยกลายเป็นว่าท่านไปย้อนไปถามเขาเองสิอ้าวก็มันในคลิปมันตัวท่านน่ะคนไอติมผลิตเขาถามมาไงว่าใช่ท่านไหมข่าวก็เลยมาถามท่านท่านกลับย้อนว่าให้ไปถามคนถามเอาก็ในคลิปก็สงสัยว่าเป็นตัวท่านไงคือมันมีวิธีการตอบที่โอเคกว่านี้มันมีวิธีการเลี่ยงที่ดีกว่านี้ก็เหมือนที่คุณผลิตเขาบอกแล้วว่าการไม่ตอบแบบนี้เหมือนกับเป็นการบอกในว่าเป็นว่าใช่อะไรนะคือพอมันบุ๊บยิบอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าสงสัยเพิ่มขึ้นอ่ะมั่นใจในความบริสุทธิ์ก็ก็มาพูดออกมาเลยสู้กันไปนะครับแต่ในแง่ของคนติดตามข่าวสารเนี่ยเราก็รู้กันดีแหละว่าสวที่มามันหัวกันหรือเปล่าพฤติการอะไรหลายๆอย่างมันก็สะท้อนออกมาเยอะนะครับ
1: ครับเอามาปิดท้ายกันสรุปตกลงโดนัลด์ทรัมป์มีรายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ในฝรั่งเศสโดยมีผู้นำจากอียิปต์กาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมด้วยในระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวขึ้นว่าผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกว่าข้อตกลงได้ลงนามแล้วข้อตกลงทั้งหมดได้ลงนามเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะ
0: คร
1: ับ โดยบอกว่าเป็นข้อตกลงเนี่ยได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีทรัมป์นายเจดีแวนส์และนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านนะโดยล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอวินาทีที่โดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระหว่างช่วงรับประทานอาหารค่ำกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่พระราชวังแวร์ซายหลังจากการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 โดยมีนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศยืนอยู่ด้านหลังและเป็นภาพที่ทรัมป์กำลังเซ็นลงนามในเอกสารดังกล่าวซึ่งในภาพก็จะประกอบด้วยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงและนางบริจิตมาครงภริยาร่วมซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำก็ร่วมเท่ากับร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะ
0: ครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่มันมีรายงานมาก่อนหน้านะฮะเขาบอกเขาเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแต่ไอ้ก็ตกลงเซ็นด้านกระดาษเนี่ยมันจะเซ็นวันศุกร์แต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมก็เปิดดูอยู่นะตอนเนี้ยนะมันก็เซ็นบันทึกความเข้าใจกันแล้วจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้ววันพรุ่งนี้มันคือจะยังไงนะหรือว่ามันอันนี้แค่เบื้องต้นอย่างเป็นทางการต้องพรุ่งนี้หรือเปล่า
1: ก็ถ้าจะให้เดาก็หมายถึงว่านายประธานดีในฐานะผู้นำก็ลงนามแล้วแต่พรุ่งนี้เจดีแวนส์ก็จะไปก็คงจะคล้ายๆกับเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการสองฝ่ายเลยมานั่งโต๊ะด้วยกันแล้วก
0: ็พรุ่งนี้ก็มีรายงานว่าไม่แน่ทรัมป์ก็อาจจะไปด้วยก็เลยยังไม่แน่ใจ
1: ไปเองเลยนะเจดีวาเลยเพราะอยู่ฝรั่งเศสก็บินนิดเดียวนี่นะ
0: คืออย่างนี้ฮะไอ้ที่ประชุมกันเนี่ยที่เมืองเอเวียงเลแบงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบเจนีวาก็คือขอบอีกขอบหนึ่งของทะเลสาบฝั่งตรงข้ามอ่ะนั่นคือสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ขึ้นฮอไป10นาทีนั่งรถประมาณชั่วโมงกว่าแต่ผมเห็นมีรายงานนะเมื่อวานนี้ผมเห็นสำนักข่าวต่างประเทศบางสื่อเขารายงานว่าอาจจะย้ายอาจจะไม่ใช่เจนีวาอาจจะเป็นเบอร์เคนสต็อก
1: ครับ
0: ที่สวิสเหมือนกัน
1: น
0: ะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะยังไงเพราะมันใกล้กันมากกับเอเวียง

0: ในแบนนะ
1: ก็แถวนั้นมันผมเคยแบบผมจะไปที่ไอ้เชมอนิกบองบองนะผมต้องบินจากปารีสไปลงเจนีวานะ
0: ครับ
1: แล้วก็นั่งรถข้ามพรมแดนจากสวิตกลับมาที่ฝรั่งเศสเพื่อมาที่ไอ้เชมอนิกบองบองเนี่ยซึ่งมันอยู่ในฝรั่งเศสแต่มันมีสนามบินต้องบินจากปารีสไปลงสนามบินที่ใกล้สุดคือสนามบินที่เนี่ยเจนีวา
0: ครับ
1: มันเดินทางกันแถวตรงนั้นมัน
0: เชื่อมกัน
1: ไปข้ามมามันเชื่อมกันมาก
0: ใช่
1: เอาละครับเช้านี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทักฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
8: สวัสดีค่ะ 9:33 นาทีนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตราค่ะก็วันนี้เนี่ย เรื่องของความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับข้อตกลงบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดเช้านี้ทางนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะคะก็เปิดเผยว่าประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ทางระบบดิจิทัลแล้วนะคะเพื่อจะยุติสงครามระหว่างทั้งสองประเทศนะคะโดยนายบากาอีก็กล่าวระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านนะคะว่าเดิมทีเนี่ยพิธีลงนามมีกำหนดจัดขึ้นแบบต่อหน้าเลยที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าทางเลือกที่ดีกว่าก็คือการให้ประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงผ่านระบบดิจิทัลค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการลงนามทางดิจิทัลโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มต้นทุนในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนะคะซึ่งที่ลงนามกันเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะได้คือสองฝั่งอ่ะก็เห็นพ้องกันที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซให้เร็วขึ้นนะคะให้ได้ตั้งแต่วันศุกร์เลยนะคะส่วนเรื่องของการจัดพิธีเฉลิมฉลองเนี่ยนะนายบากาอีก็บอกว่ายังไม่ได้เหมาะสมนักในช่วงเวลานี้นะคะเขาบอกว่าการเจรจาระยะที่2ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็มีกำหนดจะเริ่มต้นขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้แหละถึงแม้ว่าระดับประธานาธิบดีจะลงนามกันไปก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของการที่จะให้ทั้งสอง

ายมาเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะแล้วก็ทางสหรัฐก็จะส่งนายเจดีแวนส์นะคะรองประธานาธิบดีไปด้วยนะซึ่งเนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ว่านายบาเกอีเนี่ยก็บอกว่าเรายังต้องรอดูว่าคู่เจรจาจะดำเนินการตามผลลัพธ์ผ่านทางคนกลางอย่างไรด้วยและสำหรับอิหร่านการหยุดยิงในเลบานอนนั้นเคยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ยังคงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพักรบในอิหร่านนะคะทางนายกรัฐมนตรีของปากีสถานค่ะก็ออกแถลงการยืนยันว่าทั้งประธานาธิบดีของสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามใน MOU ทางระบบดิจิทัลแล้วนะคะก็ให้มีผลบังคับใช้ในทันทีเลยในขั้นแรกเนี่ยคืออิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซในทันทีสหรัฐก็จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทันทีเช่นกันนะคะบรรเทาความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศแล้วก็ขับเคลื่อนความพยายามไปสู่ข้อตกลงสันติภาพในวงกว้างต่อไปนะคะคราวนี้เรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะมีการพบกันนะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการไปหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า เรื่องที่อาจจะยังมีรายละเอียดที่เห็นต่างกันเนี่ยนะคะก็จะได้มาดูกันเป็นประเด็นไปนะคะทีนี้ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่า MOU 14ข้อเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างนะคะสรุปกันหลักๆนะคะก็บอกว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยพร้อมด้วยทันธมิตรในสงครามครั้งปัจจุบันก็ร่วมลงนามกันเพื่อประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบในทันทีและเป็นการถาวรรวมถึงในเลบานอนด้วยก็ให้คำมั่นว่านับจากนี้จะไม่เปิดฉากสงครามหรือปฏิบัติการทางทหารใดๆต่อกันตลอดจนละเว้นจากการข่มขู่หรือใช้กำลังต่อกันนะคะรับรองบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะยืนยันการยุติสงครามเป็นการถาวรในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนและข้อบัญญัติอื่นๆด้วยสหรัฐและอิหร่านค่ะให้คำมั่นเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนละเว้นจากการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันทั้งสองประเทศจะเจรจาและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน60วันโดยสามารถขยายออกไปได้ตามความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะทันทีที่ลงนามกันแล้วสหรัฐก็จะเริ่มดำเนินการยกเลิกปิดล้อมทางทะเลรวมถึงก่อความรบกวนหรืออุปสรรคใดๆต่ออิหร่านและจะสิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันในระหว่างช่วงเวลานี้หากการสัญจรของเรือจะได้รับการฟื้นฟูโดยมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับจำนวนการสัญจรของฝั่งอิหร่านในช่วงก่อนเกิดสงครามนะคะสหรัฐเองก็ให้คำมั่นว่าจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ภายใน30วันหลังจากบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะซึ่งเมื่อลงนามแล้วอิหร่านจะดำเนินการโดยใช้ความพยายามที่สุดเพื่อจัดเตรียมการให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา60วันเท่านั้นนะคะจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลโอมานในทางกลับกันค่ะการสัญจรของเรือพาณิชย์จะเริ่มทันทีและเมื่อคำนึงถึงความจำเป็นในการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคและทางทหารเนี่ยเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยอิหร่านจะถูกกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่สหรัฐให้คำมั่นจะยุติการคว่ำบาตรทุกประเภทต่ออิหร่านด้วยนะคะมีเรื่องที่สหรัฐให้คำมั่นจะร่วมมือกับพันธมิตรนะเพื่อจัดทำแผนการที่ชัดเจนมีวงเงินอย่างน้อย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านนะคะแล้วก็อิหร่านยืนยันว่าจะไม่จัดหาหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยสหรัฐและอิหร่านได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ปัญหาการจัดการคลังวัสดุเสริมสมรรถนะที่เก็บสะสมไว้นะคะก็ระหว่างนี้นะก็จะให้อิหร่านเนี่ยยังคงสถานะปัจจุบันของโครงการนิวเคลียร์สหรัฐจะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ใดๆนะคะและไม่วางกำลังทหารเพิ่มเติมในภูมิภาคเอาล่ะนี่ก็ถือว่าเรื่องของความคืบหน้าในเชิงบวกเนี่ยก็ออกมานะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะในขณะที่ เรื่องของการไปหารือวันพรุ่งนี้เราก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะว่าจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมออกมากันอีกบ้างนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะก็คือว่าทางเฟดเนี่ยได้มีการประชุมกันออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคงดอกเบี้ยนะยังมีมติคงดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มนะที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ย

ียภายในปีนี้นะคะก็เลยเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ปิดปรับตัวร่วงไปนะเรียกว่าแดงเกือบจะท่วนทั่วทั้งกระดาษเลยโดยเฉพาะพวกกลุ่มหุ้นเทคทั้งหลายนะคะมาดูนะคะที่ทางฝั่งของเฟดเนี่ยเขาได้มีการแถลงนะโดยนายเควินวอชนะคะประธานเฟดได้แถลงผลการประชุม

FOMC ของเฟดนี่นะคะปรากฏว่ามีมติเอกฉันท์12-0ค่ะในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 3.5 ถึง 3.75 ในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดค่ะแถลงการของการของเฟดในครั้งนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากที่ผ่านๆมานะคะคือมันสั้นลงนะมีความกระชับมากขึ้นซึ่งก็เป็นความตั้งใจของทางคุณเควินวอชเลยนะคะที่เขาบอกว่ามันสั้นลงเล็กน้อยเรียบง่ายขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เลิกใช้ภาษาเก่าๆบางอย่างนะคะแถลงการเนี่ยก็จะให้ข้อเท็จจริงนะที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่หายไปก็คือการส่งสัญญาณแนวโน้มนโยบายล่วงหน้านะคะซึ่งคุณเควินวอชบอกว่าเราเห็นพ้องกันว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านนโยบายในปัจจุบันนะก็เขายืนยันว่าก็ไม่ได้ส่งคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าดอทพลอตนะคะนอกจากนี้ก็ย้ำเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดอยู่ที่ระดับ 2% นะคะพอผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังพิจารณาทบทวนเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของเฟดหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่านั่นเป็นจุดยืนที่เฟดยึดถือมาอย่างยาวนานนะคะก็ไม่เห็นผลที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่นะแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจของสหรัฐนี่ที่โดยรวมก็ยังถือว่าแข็งแกร่งเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าในคณะกรรมการเนี่ยยังพิจารณาถึงแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะมาดูตลาดหุ้นนะว่ารับกับคำกล่าวของคุณเควินวอชอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลดลงไปนะคะก็ทั้งดาวโจนส์ค่ะที่ลบ 0.98% นะคะ S&P 500เนี่ยก็ลบไป 1.21% ค่ะส่วน Nasdaq นะคะปิดปรับตัวลดลง 1.34% นะคะบรรดาหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะคะก็ปรับตัวร่วงลงแล้วก็อย่าง SpaceX ที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ IPO เนี่ยปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็ร่วงไปกว่าเกือบ 5% นะคะเกือบ 5% นะคือก็ต้องมีการถ่ายทำกำไรกันบ้างล่ะนะขึ้นมาก็เกือบจะ 50% แล้วนะคะนับตั้งแต่ IPO นะคะส่วนฝั่งยุโรปค่ะก็เป็นบวกกันนะคะเพราะว่า มีสัญญาณในเรื่องของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะสำหรับตลาดหุ้นดัคเยอรมนีนะคะก็บวกมา 0.1% ฟุตซี่100ของอังกฤษค่ะบวกมา 0.14% CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 0.2% นะคะถ้าโดยรวม Stoxx 600เนี่ยดัชนีเขาปิดบวกมา 0.52% ค่ะคราวนี้มาดูในโซนเอเชียนะคะเช้านี้ภาพรวมนะคะของญี่ปุ่นบวกอ่ะจีนล่ะจีนลบโอเคไล่เรียงดูกันนะคะสำหรับดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นนะคะวันนี้เนี่ยมีไปทำนิวไฮนะที่ 71,000 จุดเป็นครั้งแรกเลยนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ย่อๆลงมายังไม่ถึง 71,000 จุดนะคะแต่บวกมา 1.46% ค่ะฮั่งเส็งนะคะลบ 0.12% ฮะขออภัยค่ะเซี่ยงไฮ้นะคะของจีนลบ 0.12% หางเสงฮ่องกงค่ะลบ 1.8% เกาหลีใต้นะคะบวกมา 0.81% ทางฝั่งของไต้หวันนะคะบวกมา 1.05% ค่ะคราวนี้มาดูราคาน้ำมันกันนะคะคือราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อวานนี้จริงๆมีการปรับตัวขึ้นมานะเพราะว่าก็ทรัมป์ก็ขู่หน่อยๆว่าถ้าข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่กับอิหร่านเนี่ยที่ทำอ่ะมันก็จะไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายหรอกนะและสงครามอาจจะปะทุขึ้นอีกก็ได้ถ้าเขาไม่พอใจข้อตกลงนี้นะมีขู่หยอดๆนิดนึงก็เลยราคาน้ำมันปรับขึ้นไปแต่ที่สุดแล้วเนี่ยพอมีความชัดเจนเรื่องของการตกลงกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะราคาน้ำมันก็ปรับตัวร่วงลงไปนะ อย่างเมื่อวานเนี้ยปิด WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมเขาบวกเกือบ 1% นะคะปิดที่76.79มาเช้านี้ WTI อยู่ที่$75.47 ต่อบาร์เรลนะคะลบมา 1.72% ค่ะสัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะงวด เดือนสิงหาคมลบมา $78.40 ต่อบาร์เรลแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะลบมา 1.45% นะถ้าเทียบกับของเมื่อวานเนี่ยอยู่ปิดที่79นะแต่ว่าเช้านี้ก็มาอยู่78นะคะส่วนราคาทองคำล่ะเป็นอย่างไรนะคะตลาดทองคำเขาปิดบวกไปนะคือปิดทำการซื้อขายในตลาดทองคำเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะประกาศผลการประชุมนะคะก็โคเม็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่
4,381 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะอันนี้ราคาปิดเขานะคะมาดูเช้านี้กันบ้างนะสำหรับ

0: คมิกส์ค่ะงวดสิงหาคมปรากฏว่าลงมาอยู่ที่ 4,342 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะปรับตัวลดลงไป 0.89% Gold Spot กลับขึ้นมาได้นะคะอยู่ที่ 4,315 เหรียญต่อออนซ์นะคะบวกมา 1.36% ค่ะส่วนทองไทยนะคะโอ้เมื่อวานนี้ปรับราคา14ครั้งด้วยการลบไป100บาทส่วนเช้านี้ปรับราคา2ครั้งแล้วนะคะก็บวกขึ้นมา100บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 66,700 บาทขายออกที่บาทละขออภัย refresh ล่าสุดเลยนะคะปรับราคาครั้งที่4ละครั้งที่4แล้วนะคะลบ50บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 66,550 บาทนะคะขายออกที่บาทละ 66,750 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,317 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะโค้ดเงินบาทที่32บาท64สตางค์นะคะขอไปแปะเรื่องของหุ้นไทยเมื่อวานนี้สักนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้หุ้นไทยเราปิดที่ 1,587 จุดนะคะลบไปอ่อนๆค่ะ 0.06% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 63,789 ล้านบาทนะคะยังคงดูซึมๆอยู่นะคะมีแรงซื้อของต่างชาติที่ซื้อสุทธิเข้ามา933ล้านบาทนะคะโปรแกรมเทรดซื้อสุทธิ876ล้านบาทกองทุนในประเทศค่ะขายสุทธิ625ล้านบาทแล้วก็รายย่อยที่ขายสุทธิ 1,183 ล้านบาทนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกเป็นลบหมดเลยนะคะเดลต้าอันดับ1ลบ 1.42% เคแบงก์อันดับ2ค่ะลบ 0.49% ปตท.สผ.ลบ 1.11% SCB ตามมาที่ลบ 0.35% นะคะแล้วก็อันดับ5แบงก์กรุงไทยค่ะ KTB ลบ 0.69% นะคะเอาล่ะภาพรวมได้ประมาณนี้นะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มนะครับฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์เรามีเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องเลยก็คือเรื่องที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกันมีการลงนามทางระบบดิจิทัลแล้วโดยประธานาธิบดีทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็มีเรื่องของเฟดที่ประกาศคงดอกเบี้ยแต่ว่าเผยแนวโน้มอาจจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยเราเริ่มต้นจากเรื่องของสถานการณ์สงครามกันก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วก็อาจารย์มีมุมมองอย่างไรเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าเราเริ่มเห็นเงื่อนไขที่ออกมาจากทาง MOU นะคะว่ามีอะไรบ้างอะค่ะ
1: ก็ผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆก็คือมันชี้เห็นภาพโดยรวมนะครับว่ามันน่าจะกลับไปสู่ new normal คำว่า new normal คือมันกลับเข้าสู่ normal เดิมซึ่งเคยเป็นในอดีตที่อิหร่านยังไม่ถูกแซงชั่นบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นข้อตกลงต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเรื่องนิวเคลียร์ต้องจัดการโดยการต้องการสหรัฐเรื่องอิหร่านที่มีพื้นที่บนเวทีโลกเนี่ยผมคิดว่าการค้าขายการสร้างเศรษฐกิจของอิหร่านจะกลับมานะครับแน่นอนว่าถ้าเราดูทรงแล้วเนี่ยสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยดูแล้วทุกฝ่ายสหรัฐรัสเซียจีนน่าจะทำให้มีเสถียรภาพนะครับอิหร่านและประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆน่าจะมีบทบาทร่วมมือกันมากขึ้นอันนี้ผมตีความเพราะนั้นน่าจะทำให้โลกใบนี้เนี่ยมีความสงบสุขด้านเศรษฐกิจพลังงานและสงครามไม่น่าจะมีสงครามเพราะนั้นถ้าถามว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็คือภาพที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจโลกน่าจะค่อยๆฟื้นนะครับแล้วก็ภาวะราคาน้ำมันมันลงมาถึงประมาณ 70-80 แต่มันก็กลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปกติก่อนเกิดสงครามนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจุดเหล่านี้เนี่ยมันก็ชี้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาโดยธนาคารกลางสหรัฐจึงคิดว่าเศรษฐกิจนั้นอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงก็เป็นดอกเบี้ยไว้ก่อนแต่การระมัดระวังจะต้องระวังว่าจะมีเหตุการณ์ไหมครับเพราะนั้นผมว่าตอบ2คำถามรวมฮะ
0: ค่ะก็ถือว่าอิหร่านน่าจะกลับมาเป็นผู้เล่นในตลาดโลกได้มีบทบาทมากขึ้นทำรายได้ได้มากขึ้นสำหรับประเทศเขาถูกไหมคะ
1: คร
0: ับค่ะสำหรับมุมมองทางฝั่งสหรัฐนะคะที่ทางคุณเควินวอชเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนะคะเรื่องของการจ้างงานที่ก็ขยายตัวนะคะอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับที่เคลื่อนตัวสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% นะคะเรื่องของการเผยแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจารย์ดูแล้วมุมมองคือเศรษฐกิจก็สามารถที่จะรับได้ถูกไหมคะ
1: คือมันเปลี่ยนมุมมองนะครับการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาที่หลายคนคาดเนี่ยมันเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพราะต้นทุนการผลิตสูงทำให้เงินเฟ้อสูงมันเป็นลักษณะของคอร์สพุชนะครับซึ่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ดีกับระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยได้ในช่วงนี้ที่ต้นทุนราคาพลังงานยังสูงและยังปรับตัวกันไม่ได้เนี่ยไม่ควรจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เป็นมุมแรกก่อนนะครับแต่อนาคตเนี่ยถ้าสีโลกกลับมาโดดเด่นคึกคักนะครับมันอาจจะเป็นดีมานด์พู

0: ปคือเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะอัตราเงินเฟ้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อโลกต้องดูกันว่าพอราคาน้ำมันลงเนี่ยเงินเฟ้อโลกจะลงไห
1: ม
0: ถ้าลงเราก็อาจจะอยู่เซฟโหมดก็คือว่าดอกเบี้ยประคองตัวต่ำไปก่อนยังไม่ต้องเร่งขึ้นนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าเศรษฐกิจมันพลิกฟื้นเร็วและมันทำให้ตัวความต้องการซื้อสินค้าทั่วโลกระบุออกมาเด่นขึ้นนะครับก็ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นดอกเบี้ยในเชิงขึ้นด้วยความสุขนะ มันเป็นไปได้แต่ว่าตอนที่ผมว่าแนวโน้มดอกเบี้ยคือขึ้นเล็กๆนะด้วยต้นทุนตามตัวต้นทุนแต่ว่าน่าจะอยู่ในระดับที่รับได้ครับ
1: ค่ะน่าจะแบบว่าขึ้นดอกเบี้ยกันเพราะว่าโอ้เงินเฟ้อแบบเศรษฐกิจดี
0: ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นนะ
1: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็บรรยากาศมันน่าจะค่อยๆคลี่คลายตัวลงในภาวะเศรษฐกิจของทั่วๆโลกเลยด้วยถูกไหมคะ
0: คือผมว่าเราคงนึกไม่ถึงนะว่าตั้งแต่กุมภาคือมีนาคมเพราะเขาลบกัน28กุมภาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเพียงแค่3เดือนอารมณ์มันเปลี่ยนเยอะมากเลยอ่
1: ะ
0: คือมันช็อกความสุขนะตอนเนี้ยน้ำมันอยู่ดีร่วงอยู่75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยมันคือมันเกินกว่าที่หลายเลยคนคาดจริงๆมันควรจะอยู่ที่ประมาณ80แต่พอร่วงมา75เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอิหร่านคงจะเติมปริมาณน้ำมันเข้ามาเยอะมากพอสมควรนะแล้วทุกคนก็จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยผ่านต้นทุนราคาพลังงานที่ต่ำดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็สร้างบรรยากาศการค้าขายคือคักเพราะนั้นเนี่ยแรงกดดันสงครามการค้าก็หวังว่าสหรัฐจะไม่กดดันหนักและรุนแรงซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันทำให้โลกเนี่ยพร้อมฟื้นตัวเร็ว
1: ค่ะแล้วจะว่าไปเราเหลือเวลาอีกสักนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้ก็มีอีกเหตุการณ์ใหญ่ที่เราจะไม่ค่อยได้นำมาวิเคราะห์กันก็คือการประชุม G7 ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์สังเกตเห็นอะไรบ้างนะอาจารย์มีมุมมองต่อการประชุมในครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
0: เอามุมมองแรกก็เห็นเขาแซวกันว่าประธานวีซัมคือเดอะบอสนะครับ
1: เขา
0: ไปประช
1: ุ
0: มท้ายใช่ไหมใช่เขาคือเดอะบอสและที่สำคัญก็คือเขาก็กลับมาชื่นมื่นม่วนซื่นกับทางด้านยุโรปโดยที่ใหญ่ก็คือเยอรมันกับทางด้านฝรั่งเศสและแน่นอนจากอังกฤษเนี่ยเขาคงจะง่ายนะครับเพราะมันก็คำว่านาโต้ความผูกพันอาจจะลื้อฟื้นเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกคือสงครามการค้าเนี่ยทรัมป์ไม่น่าจะทำอะไรหนักหนาสาหัสเกินเหตุละเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะถูกตอบโต้โดยกลุ่มนาโต้นั่นแหละนะครับทั้งยุโรปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศดูแล้วมันผ่อนคลายแต่เขาก็ยังมีท่าทีว่าเขาเป็นมิตรนะแต่เขาคือเดอะบอสเขาคิดอะไรเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยผมคิดอย่างนั้นนะครับ
1: ก็ตรงเกิน
0: ใช่ไม่รู้จะมุกเขาหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าเขามีนัยย
1: ะ
0: การพูดของเขาเป็นข่าวอะยุโรปไม่ว่าอะไรเขาก็เดอะบอสนะครับ
1: เอาละค่ะก็นะถือว่าภาพรวมนะตอนนี้เราก็รอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะก็หวังว่าในสิ่งที่นำเสนอออกมาในสื่อเนี่ยก็น่าจะตกลงกันได้นะคะแล้วก็รอดูว่าวันพรุ่งนี้นะคะที่ทางคุณJD Vanceไปจะไปหารือกับทางฝั่งของอิหร่านนะคะประธานรัฐสภาอิหร่านเนี่ยคุณโมฮัมหมัดบาร์เกอร์กาลิบาฟเนี่ยจะหารือซึ่งเห็นว่าจะพูดถึงเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ด้วยนะคะดูซิว่าจะลงตัวกันหรือเปล่านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์คะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะก็ขยายความเพิ่มเติมนะที่ทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพอไปประชุม G7 ใช่ไหมคะปรากฏว่าไปพูดว่าผมคือเจ้านายนี่พูดขึ้นมาเองเลยนะคะนะระหว่างที่นั่งลงในที่ประชุมนะที่ประเทศฝรั่งเศสนะเมืองเอวิยองเลแบนนะคะก็ตามด้วยแถลงการจากผู้นำ G7 นะคะที่ก็ได้กล่าวกันไปนะคะซึ่งในการประชุม G7 เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของข้อตกลงอิหร่านด้วยนะคะคือทางบรรดาผู้นำ G7 ก็ยินดีกับข้อตกลงสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั่นแหละแล้วก็บอกว่าพวกเขาพร้อมช่วยเหลือในการนำปฏิบัตินะแต่ว่าทรัมป์ก็ไม่ได้พูดถึงบทบาทของ G7 เท่าไหร่นะคะพันธมิตรยุโรปเนี่ยก็เกรงว่าทีมเจรจาของทางสหรัฐเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งหรือเปล่าหรือว่าแก้ไขปัญหาโครงการขีปนาวุธของอิหร่านได้ในการเจรจาขั้นต่อไปหรือไม่นะคะก็ลุ้นๆกันนะแต่ก็หวังว่าจะไม่ได้เกิดการเผชิญหน้าอะไรกันเพิ่มเติมนะคะอย่างไรก็ตามนะก็อย่างที่ได้เรียนไปคือทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าบันทึกความเข้าใจเนี่ย MOU กับอิหร่านเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายและเขาจะทิ้งระเบิดอีกครั้งถ้าไม่ปฏิบัติตามนะคะถ้าผมไม่ชอบถ้าพวกเขาทำตัวไม่ดีเราก็จะกลับไปหย่อนระเบิดกลางหัวของพวกเขาทันทีโอเคไหมอะไรเงี้ยพูดแบบนี้นะก็น่าหวั่นใจนิดๆนะคะนอกจากนี้นะคะผู้นำกลุ่ม G7 ก็ยังตกลงเพิ่มความร่วมมือเพื่อลดการพึ่งพาจีนในด้านแร่ธาตุสำคัญค่ะซึ่งรวมถึงแผนการปรับการสำรองสินค้าให้สอดคล้องกันและเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่ขยายบทบาทของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA นะคะขณะนี้มหาอำนาจตะวันตกก็กำลังเร่งกระจายแหล่งที่มาของโลหะสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมป้องกัน

0: ประเทศเทคโนโลยีและพลังงานหมุนเวียนลดการพึ่งพาจีนค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ขอเชิญผู้ฟังรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จพิธีนะคะ
1: ดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเบลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระ

ทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้ง

0: หลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์เจ้าพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมา

0: ่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวันราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดพาไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัต

0: เมื่อวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตรสิบไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้งสิบรูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

थाวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโท

ติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงนะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งอย่างอา

0: ทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงลังทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้า

ไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

석에 불을 동천 급은 견두한 어르소 영통 많이 주디 어르소

ระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12

0: เวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐ์

0: สถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นกรรมที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวัฏสังขารอุปายทวยธัมมิโนโอปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลงเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ส่งทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
2: อนิจจวตสังขารอุปาทวยธัมมิโน

0: านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2 ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ู้ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชนีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัม

ันธ์ดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสัตตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะ 11:36 โดยประมาณนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะคะ18มิถุนายน2569อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
5: ค่ะและพรวันดีวันเมธางกุลค่ะซึ่ง

0: เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณโบศิวตราจะมาพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการโปรโมทประเทศไทยซึ่งเราจัดในหลายๆประเทศนะคะสำหรับงานไทยเฟสติวัลที่จีนเนี่ยต้องมีจัดไปที่ปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้น
1: ะคะ
0: แต่ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวรอคุณโบมาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปฟังคุณโบกันนะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังของทาง FM 100.5 ของเรามาร่วมกิจกรรมค่ะช่วงเวลานี้ก็ต้องบอลโลกเนาะพี่บอลเนาะเนาะเนาะพี่พรเนาะใช่ไหมบอลโลกนี่เข้ามาใน มาในแบบความคิดใช่ไหมคะเรียกพี่พรเป็นพี่พรเลยบอลโลกนะคะพี่พรก็คงติดตามกันเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ทั่วโลกเขาก็4ปีมีครั้งเนาะได้รอฟังกันรอลุ้นผลกันนะคะอยากชวนคุณผู้ฟังค่ะมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกในการเฟ้นหา Mcot Super Fan ค่ะในช่วงรายการนะคะที่มีการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกอยู่ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net ค่ะเดี๋ยวขอเล่าขั้นตอนกันนิดนึงนะคะขั้นตอนก็คือเข้าไปลงทะเบียนนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบจากนั้นค่ะซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็บัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆค่ะที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทก็จะได้รับสิทธิ์ไปในการร่วมโหวตแล้วก็ถ้าอยากยกเวลขึ้นไปหน่อยนะคะให้เป็นระดับสุดคุ้มเนี่ยก็จะมีบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทอันนี้จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะก็จะมีโอกาสมากขึ้นส่วนของรางวัลค่ะสำหรับภารกิจหลักให้ได้ลุ้นรางวัลกันนะคะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะFarizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะ Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะบินภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลรางวัลแน่นๆเลยนะคะที่จะได้ลุ้นกันแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยค่ะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม69นะคะคือสิ้นสุดบอลโลกเลยกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็นำกิจกรรมมาให้ได้ร่วมสนุกกันค่ะ
0: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหาหม้อหุงข้าวใหม่หรือว่าอยากจะซื้อของฝากของขวัญให้กับคนที่เขาใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่ายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำค่ะสิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติกทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายมีความทนทานนะคะเราจะทำโจ๊กก็ได้หุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ได้นึ่งอาหารก็ได้หรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็มีของแถมฟรีเพิ่ม2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ติดตามรายการกับเราอย่าลืมว่ามี3ช่องทางทั้งทาง LINE ทาง Facebook นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ทาง TikTok ของคลื่นข่าว News Network นะคะ Mcot News FM 100.5 ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังนะคะข้อมูลจากทางคุณโบกันเลยดีกว่า Thai Festival 2026ในจีนเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยากรู้มากๆเลยงั้นเดี๋ยวพบกับคุณโบศิวตราสิงห์พสุธาดลค่ะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะสวัสดีคุณโบค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณโบค่ะ
2: นี่ค่ะคุณสุตานี่ค่ะคุณมันดีแล้วก็ต้าเจี๋ยหาคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณโบกับ

0: ไทยเฟสติวัล2026ในปีนี้ค่ะ
1: ต้องถามทั้งสองท่านผู้ฟังว่าสังเกตใช่ไหมคะว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาจนมาถึงเดือนนี้เนาะก็คื

0: ทรงจำอยู่กับเมืองไทยอะไรเงี้ยกลับมาแล้วก็บางทีไปงานแล้วก็ทำให้รู้สึกคิดถึงเมืองไทยอยากจะมาเมืองไทยอีกครั้งค่ะทีมก็เช่นเดียวกันค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะมีการจัดงานทั้งที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งก่อนหน้านั้นมีที่คุณหมิงที่คุณหมิงเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยจัดเป็นครั้งที่16ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยจัดเป็นครั้งที่11ละซึ่งเห็นว่างานไทยเฟสติวัลของเรากับคนจีนเนี่ยมีความผูกพันกันมากแต่ด้วยความที่ว่าปีที่แล้วค่ะเราเป็น50ปีเขาเรียก50ปีทองเนาะทางการทูตระหว่างไทยจีนคือสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะให้ทั้งสองท่านคุณผู้ฟังมองในอีกมิติหนึ่งก็คือว่า50ปีทองอ่ะฉันเชื่อว่ามันเป็น50ปีทองจริงๆเพราะว่าอยากจะชวนทั้งสองท่านคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในช่วง50ปีก่อนสมัยนั้นเนี่ยเราเป็นประเทศไทยที่ต้องบอกว่าในสายตาคนจีนอ่ะเรามีความก้าวหน้าเนาะคนจีนยังมีความรู้สึกว่าอยากจะพึ่งพาเรายังคงไปมาหาสู่คือคำว่าใช่อื่นไกลพี่น้องกันในยุค50ปีที่ผ่านมาอาจจะใช้ได้แต่ว่าตัดกลับมาที่ภาพปัจจุบันค่ะจีนไม่เหมือนเดิมละจีนไม่เหมือนสมัย50ปีก่อนที่เขายังรู้สึกว่าอยากจะพึ่งพาอยากจะมาเป็นพี่น้องกับเราตอนนี้เนี่ยมุมมองของเรากับจีนอาจจะแตกต่างออกไปกลายเป็นว่าไทยเนี่ยกลับต้องเป็นฝ่ายที่ต้องพึ่งพาจีนในหลายๆด้านจีนที่เคยเป็นเพื่อนเก่าแก่ในช่วง50ปีที่ผ่านมาตอนนี้เขากลายเป็นเบอร์2ของโลกแล้วค่ะเขาเป็นมหาอำนาจแล้วเขาก็มีเพื่อนมากขึ้นถ้าทั้งสองท่านหนูฟังยังจำได้เมื่อวันที่19พฤษภาคมสถานทูตจีนอันนี้เราเคยคุยกันแล้วก็คือได้มีการประกาศออกประกาศเตือนพลเมืองให้ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงการมาพักในประเทศไทยเนาะซึ่งคำพูดเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีความหมายโดยตรงในเรื่องของว่าอย่ามาเที่ยวในไทยนะแต่ว่าพอพูดเตือนออกมาอย่างนี้ก็ส่งผลให้คนจีนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากร 1,400 ล้านอ่ะดิฉันขออนุญาตพูดความจริงแม้ว่าคุณฟังหลายท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่พอใจอาจจะโกรธอะไรเงี้ยแต่คนจำนวน 1,400 ล้านไม่ใช่ทั้งหมดที่รู้จักประเทศไทยนะคะคนมาเที่ยวไทยเนี่ยสมัยก่อนเนาะยังมาจาก 1,400 ล้านนี่มาเที่ยวประมาณ10กว่าล้านสมัยนี้ลดลงตัวเลข10ล้านลดลงเหลือเป็นหลักล้านกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สร้างความกังวลแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวในไทยแต่ดิฉันจะบอกว่าคำเตือนดังกล่าวที่ออกมาค่ะอันนี้สัมผัสด้วยตนเองจากประสบการณ์คือไปเห็นด้วยตาเลยไม่สามารถห้ามความรู้สึกที่คนจีนที่ยังมี awareness มี royalty กับประเทศไทยเนี่ยให้คือไม่สามารถห้ามความคิดถึงความหวยหาอาหารไทยผลไม้ไทยในใจของคนจีนทั้งในเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งได้ค่ะต้องบอกว่างานไทยเฟสติวัลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับบรรดาแม่งานทั้งที่ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ปีนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เป็นปีที่2ที่มอบธีมงานในการจัดงานก็คือ Creative Life and Creative Heartbeat ซึ่งอันนี้ที่ฉันได้มีโอกาสคุยกับท่านกงสุลใหญ่ประจำนครเซี่ยงไฮ้ท่านเพิ่งมาใหม่ๆเลยคือท่านบอกว่าอยากจะให้คนจีนและคนต่างชาติเนี่ยรู้จักเมืองไทยมากกว่าเดิมที่เขารู้จักเราในฐานะเป็น Land of Smile เนา
1: ะ
0: คืออยากจะให้คนจีนและคนต่างชาติเนี่ยมีประสบการณ์กับเมืองไทยในฐานะที่ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสร้างสรรค์รักสนุกมีคือเรียกว่ามี energy ที่ดีตลอดเวลามีความตื่นตัวจากเดิมที่อาจจะยิ้มสยามยิ้มสวยๆยิ้มแล้วแบบไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยตอนนี้อยากจะเปลี่ยนมุมมองของคนจีนรวมถึงต่างชาติที่อยู่ในจีนเนี่ยให้เห็นว่าไทยเองก็โมเดิร์นนะจ๊ะคือมีความคิดสร้างสรรค์มีอะไรเงี้ยมากมายในขณะที่ต้องเรียกว่าทางปักกิ่งเองเนี่ยก็มองก็คือได้รับธีมเดียวกันคือตอนนี้จะเป็นธีมเดียวกันทั้งโลกแต่ว่าปักกิ่งเองเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะยกประเทศไทยเนี่ยให้มาอยู่ใกล้คนจีนมากขึ้นก็คือโอเคตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าเธอยังคงมีความกังวลมีความกลัวว่าจะไปที่เมืองไทยอ่ะก็มาเที่ยวเทศกาลงานไทยก่อนก็คือเปิดพื้นที่ให้ คนจีนได้เข้ามาสัมผัสประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าปีนี้การจัดงานของทั้งสองพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หรือว่าปักกิ่งเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามที่ฉันไปมาทั้งสองที่เลยเพราะว่าอย่างเช่นที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยคือด้วยความที่ว่าสถานที่เนาะมีความจำกัดแต่ว่าต้องบอกว่าสถานที่น่ารักมากสถานที่

0: แบบมีความโคชี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นเขาจะจำกัดคนเข้าก็คือรอบหนึ่งประมาณ500คนคือท่านกงสุนยายบอกว่าถ้าไม่จัดคือถ้าไม่มีการจำกัดคนเนี่ยคิดว่า2วันเนี่ยน่าจะมีคนมาร่วมงานอาจจะหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ว่าพอจำกัดแล้วแต่ดิฉันเห็นเลยหูคนจีนก็คือสู้ไม่ถอยคิวยาวมากที่เซี่ยงไฮ้ก็คือต่อคิวเพื่อจะรอเข้ามาทานอาหารไทยมาทานผลไม้ไทยรวมถึงมาซื้อสินค้าไทยเนาะในขณะที่กรุงปักกิ่งค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะคุณสุตาคุณวันดีรู้ฟังเดือดไม่แพ้กันเพราะว่างานค่ะวันนั้น36องศาแล้วเป็นวันที่ทางผู้จัดงานก็ชื่นชมว่าเป็นวันที่อากาศดีเพราะว่าในช่วงนี้ในปักกิ่งอ่ะต้องบอกว่า 2-3 วันก็จะมีฝนตกที2 3วันก็จะมีฝนตกทีแล้วก็ตกต้องเรียกว่าหนักขึ้นหนักขึ้นทุกปีสมัยก่อนปีแรกๆที่ดิฉันมาอยู่ปักกิ่งนะฝนก็จะตกหยิ่มๆอาจจะไม่ต้องพกร่มหรือว่าสามารถแบบคือในถ้าในระยะใกล้ก็สามารถเดินได้แต่ว่าตอนนี้ฝนตกในปักกิ่งไม่ว่าจะใกล้แค่ไหนก็เดินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตกหนักตกใหญ่แต่ว่าวันที่เราจัดงานไทยเฟสติวัลในปักกิ่งฝนไม่ตกเลยค่ะอุณหภูมิ36องศาต้องบอกว่าจัดในสวนสาธารณะกลางกรุงปักกิ่งเรียกว่าสวนสาธารณะชื่อสวนสาธารณะเฉาหยางซึ่งแดดร้อนมากๆคือขนาดดิฉันเองอ่ะไปร่วมงานก็ยังรู้สึกว่าคือจะเป็นลมนี้เป็นลมแหละแต่คนจีนนี้ต้องบอกว่าสู้มากก็คือน่าจะมีคนจีนในงานรวม2วันเนี่ยทะลุไปกว่า 20,000 คน แล้วก็ต้องบอกว่าปริมาณเมื่อเทียบกับปี2025เนี่ยเพิ่มขึ้น 100% เลยดิฉันก็ถามคนจัดงานนะว่าโหคือให้คุณสุตาคุณบันดีรู้ฟังนึกภาพว่าเหมือนจัดคล้ายๆใกล้เคียงแบบเหมือนสนามหลวงอ่ะ ที่โอเคอาจจะสนามหลวงจะดูคือด้วยความว่าพื้นที่จัดงานอ่ะมันเป็นพื้นที่โล่งเนาะโอเคพื้นที่อื่นๆของสวนอ่ะมันมีความร่มรื่นแต่ด้วยความที่ของเราอ่ะเป็นเอาท์ดอร์จริงจังเลยแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งมากคือเราจัดเลือกจัดตรงนั้นเพราะว่าเรามีหอระฆังซึ่งเป็นหอระฆังมิตรภาพไทยจีนที่อู่สร้างมาตั้งแต่สมัยปี2544แล้วก็เพิ่งบูรณะเสร็จแล้วก็เหมือนกับเปิดให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งก็เลยเลือกไปจัดงานตรงนั้นแต่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเรียกว่าท้าทายความรู้สึกคนจีนเหมือนกันนะเพราะว่าร้อนมากแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันประทับใจก็คือคนจีนสู้ไม่ถอยเลยค่ะแล้วก็ท่ามกลางอุณหภูมิ36องศาที่แดดร้อนภาพของคนจีนกางร่มน้อยมากเลยทีเดียว
1: ค
0: ือถ้าถามว่าในงานนี้เนี่ยสิ่งไหนที่ขายดีที่สุดแน่นอนว่ายืนหนึ่งก็ยังคงเป็นอาหารกับผลไม้ไทยค่ะต้องบอกว่าก็คือคนต่อคิวอย่างไม่หวั่นก็คือต่อคิวยาวมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งมีนโยบายที่อาจจะเหมือนกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างบางส่วนอย่างเช่นที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยท่านกงสุนใหญ่ก็บอกว่าคือคาดหวังผลในระยะยาวก็คืออยากให้มาทานในงานนะอร่อยก็คืออาจจะกลับมาทานซ้ำอีกครั้งในร้านอาหารไทยในเซี่ยงไฮ้วงเล็บว่าอยากจะให้ไปทานในร้านที่มีปลาไทยเซเล็กอันนี้ก็เป็นของกระทรวงพาณิชย์เนาะการที่ได้ปลาไทยเซเล็กเนี่ยหมายความว่าร้านนั้นได้รับการการันตีว่าเป็นร้านอาหารไทยแท้อะไรเงี้ยหรือว่าคาดหวังอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติเขาทานอาหารไทยในงานไปแล้วเขาชอบก็คืออยากจะให้ซื้อพวกบรรดาเครื่องปรุงวัตถุดิบที่นำเข้าจากไทยแล้วก็ไปปรุงเองที่บ้านแต่ว่าอันเนี้ยก็เชื่อว่ามีคนทำแหละแต่ว่าอาจจะยากขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งหรือท่านกงสุนใหญ่บอกว่าถ้าจะให้ดีนะทานเสร็จอร่อยติดใจอยากให้ไปทานที่ประเทศไทยเลย อันนี้ก็เป็นความคาดหวังของทางเซี่ยงไฮ้ในขณะที่งานเทศกาลไทยในปักกิ่งค่ะท่านทูตฉัตรชัยก็มีนโยบายคล้ายๆกันก็คือว่าพยายามสนับสนุนร้านอาหารไทยในปักกิ่งซึ่งปักกิ่งเนี้ยมากกว่าเซี่ยงไฮ้คือปักกิ่งอ่ะมีร้านอาหารไทยมาร่วมเกือบ30ร้านท่านพูดบอกว่าอยากให้คนจีนอ่ะได้ชิมอาหารไทยของทุกร้านเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยคัดเลือกมา5เมนูไม่ซ้ำกันนะคะเป็นอาหารไทยที่แบบโอ้โหประการตามากมีหลายอย่างที่เชื่อว่าคนจีนก็ทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักแต่ก็รู้สึกว่าอยากลองเนาะแต่ว่าท่านทูตก็กำชับมาว่าอยากจะให้แต่ละเมนูเนี่ยมีราคาที่เหมาะสมก็คือไม่ใช่ว่าโอ้มาถึงขายน้ำมะพร้าวลูกหนึ่ง60หยวนอะไรเงี้ยไม่ได้ก็คือต้องอยู่ในราคาในเรนจ์ที่เหมาะสมที่คนจีนจะสามารถแบบชิมได้หลายร้านค่ะก็ไปเปิดร้านแล้วดิฉันก็มีโอกาสเห็นการต่อคิวคือดิฉันสารภาพกับทั้งสองท่านผู้ฟังดิฉัน

0: ไม่ได้ทานอาหารไทยในงานเลยเพราะต่อคิวสู้คนจีนไม่ไหวคือต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้คนจีนก็คือแบบสู้ตายอย่างมากและที่สำคัญก็คือว่าก็คืออยากให้พวกเขาได้ทานเนาะเราก็จะไม่ไปแย่งแล้วก็พอเห็นคิวแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือแย่งไม่ไหวเลยอย่างมีร้านไทยร้านหนึ่งค่ะชื่อร้านรักไทยเรียนเชื่อว่าทั้งสองท่านผู้ฟังพอฟังแล้วเกิดไอเดียแน่นอนว่าแบบฮะใครได้ก็คือเขานำไส้กรอกอีสานเนี่ยค่ะไปขายเขาเล่าดิฉันฟังส่วนตัวนะว่าวันนั้นน่ะ100กิโลวันเดียวนะหมดเลยก็คือแบบทอดไม่ทันขายซึ่งคืออยากจะชวนทั้งสองท่านครูฟังคิดแบบนี้คือจริงๆไส้กรอกอีสานน่ะสำหรับคนทางเหนือของจีนน่ะมันน่าจะเป็นรสชาติที่มันมีแบบเข้าเครื่องมีกระเทียมแล้วมีความเปรี้ยวนิดหน่อยอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: งตอนแรกอ่ะดิฉันก็สงสัยนะว่าฮะไส้กรอกอีสานคือโอเคถ้าเป็นคนทางยูนนานไปคนทางคุนหมิงอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะชอบทานอาหารรสชาติแบบนี้ดิฉันจะไม่แปลกใจนะแต่ที่พอมาขายในปักกิ่งแล้วบอกว่าวันเดียว100กิโลเนี่ยขายได้ก็แบบโอ้โหตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกว่าตอนนี้คนจีนอะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกคือเราต้องมองคนจีนใหม่นะคะคนจีนเปิดรับรสชาติไทยๆที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือว่าไม่ได้คาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือว่าคนจีนอะมีใจที่พร้อมจะเปิดรับในสิ่งใหม่ๆอย่ามองว่าเขาต้องกินแต่อะไรต้มยำกุ้งเขาต้องกินแต่ส้มตำอะไรเงี้ยอ๋อและที่สำคัญที่สุดค่ะงานที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะเฉาหยางในปักกิ่งเนาะไม่อนุญาตให้ขายส้มตำค่ะหลายคนไม่รู้การขายส้มตำในจีนน่ะไม่ใช่หมายความว่าคุณมีร้านอาหารไทยคุณมีครัวไทยแล้วสามารถขายได้นะไม่เพราะเขาคิดว่ามันเป็นอาหารจานเย็นแล้วมันจะต้องมีครัวต่างหากครัวเฉพาะซึ่งพอเราจัดงานร่วมกับทางภาครัฐเนาะเพราะว่าเป็นเจ้าของสวนสาธารณะเขาก็จะมีกฎระเบียบมาซึ่งอันนี้ทำตามแม้ว่าในงานไทยที่กรุงปักกิ่งจะไม่มีส้มตำขายแต่ที่เซี่ยงไฮ้ขายได้นะคะแต่ว่าคนก็ยังมาล้นหลามและที่สำคัญถ้าใครคาดหวังจะมาเห็นควันหมูปิ้งฉมงฉงเฉงในงานเทศกาลไทยในจีนอาจจะยังนะคะเพราะว่าที่สวนสาธารณะเฉาหยางก็ห้ามใช้ถาดในการประกอบอาหารเพื่อป้องกันในเรื่องของอัคคีภัยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎระเบียบของสถานที่ในแต่ละท้องที่ของการจัดงานด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของงานฝีมือสร้างสรรค์ซึ่งฉันจะบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีในงานอะเรียนเชื่อว่าถ้าถามทั้งสองท่านผู้ฟังในฐานะที่ทำรายการนี้มานานก็คือหลายอย่างที่คนมักจะชอบถามเนาะเอาอะไรมาขายเมืองจีนเดียวอะไรมาขายเมืองจีนดีคุณวันดีคุณสุดาคุณฟังเชื่อไหมคือดิฉันจะบอกเลยว่างานไทยทั้งสองงานทั้งที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะงานฝีมืองานอะไรเงี้ยขายดีมากโดยเฉพาะอย่างที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามากับ CEA นี่คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนพา SME ไทยจำนวน10รายมาออกร้านที่ฉันจับงานแต่ละชิ้นแล้วอะดิฉันเชื่อว่าโอ้โหหลายคนฟังแล้วไม่เชื่อเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยราคาขึ้นหลักหลายพันหยวนนะคะบางชิ้นนี่มีไปถึงหมื่นหยวนนะขายในงานคือไม่ถูกนะคือจะบอกว่าจะไปหาซื้อของราคาแบบป้องแป้ง10 20หยวนอะไรเงี้ยน้อยๆมากคือถ้าเป็นงานครีเอทีฟสร้างสรรค์เนี่ยทุกงานจะต้องแบบก็คือมาล้ำอ่ะชิ้นเดียวในโลกมาจากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเสื้อผ้าเองต่ำๆเนี่ยที่ซื้อมาก็จะมีแบบ800หยวนซึ่งแต่ราคานี้ไม่ถูกนะคะแต่ว่าถามว่าคนจีนยังมีกำลังซื้อไหมซื้อค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบขายดีมากๆก็คือ CA พามา10ร้านที่เซี่ยงไฮ้ดิฉันได้มีโอกาสคุยกับเกือบทุกร้านเลยแต่ว่าสะดุดใจร้านหนึ่งชื่ออภิเษกสตูดิโอค่ะให้ทั้งสองนั้นจินตนาการตามแบบนี้คือร้านของเขาของคุณอภิเษกเนี่ยทำเครื่องประดับที่มาจากถ้วยชามเบญจรงค์ที่มันชำรุดเสียหายเนาะจากชุมชนอัมพวาดิฉันก็ถามว่าฮะเบญจรงค์แตกๆอะไรเนี่ยนะเอามาทำเขาบอกใช่ซึ่งมันเหมือนกับเป็นการอัพไซคลิงก็คือเหมือนการเพิ่มมูลค่าเขาบอกว่าเบญจรงค์เหล่านี้เนี่ยพื้นฐานมาจากจีนเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาดูก็เหมือนจะเข้าใจได้ไม่ยากแล้วก็เครื่องประดับแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคืออย่างร้านของคุณอภิเษกเนี่ยเข ้ามาจีน3ครั้งละผลตอบรับดีมากและหยิบขึ้นมาแต่ละชิ้นนี่ไม่ต่ำกว่าหลักพันหยวน 1,000 นี้ไม่มีนะคะอาจจะมากกว่า 3,000 5,000 อะไรเงี้ยขึ้น

0: 3,000เนี่ยก็คือคิดเป็นเงินไทยประมาณ10,000กว่าบาทแล้วเนา
1: ะ
0: ก็แน่นอนว่าCA ที่พามาสร้างความประทับใจให้กับดิฉันมากคุณวันดีคุณสุดาคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเคยมางานเทศกาลไทยที่ปักกิ่งปีที่แล้วและ CA เนี่ยก็มางานในจีหลายงานเก็บสะสมประสบการณ์ก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่พาคนมาปรากฏว่าการมางานไทยในเซี่ยงไฮ้ปีนี้ค่ะค่อนข้างราบรื่นเพราะว่า CA รู้แล้วว่าที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างในตลาดจีนเพราะฉะนั้นก่อนมาจะจับผู้ประกอบการเข้าอบรมก่อนค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเนี่ยเป็นงานแรกที่ฉันขอสารภาพว่าไม่เคยเห็นก็คือว่าประมาณ3ร้านค้าจะมีเจ้าหน้าที่1ราย3หรือ4ร้านนะเพราะมันทั้งหมด10ร้านก็จะมีคนมาดูช่วยดูเนี่ยประมาณ3คนก็คือมาทำหน้าที่ทั้งเป็นล่ามอันเป็นล่ามที่สำคัญมากเพราะว่าพอเวลาคนจีนมาซื้อบางทีอ่ะของที่มันมีมูลค่ามากๆคนจีนก็ต้องมีคำถามเพราะว่าไม่ได้ซื้อของ10 20หยวนเนาะพอซื้อของที่หลักหลายพันหยวนถึงเป็นหมื่นหยวนก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมาย CA ก็จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยแปลช่วยถามช่วยตอบแล้วก็ดิฉันก็ถามเจ้าหน้าที่เขาว่าก่อนมาทำอะไรเขาบอกว่าต้องศึกษาโปรดักต์มาก่อนเพราะว่าไม่งั้นบางทีมันมีศัพท์เทคนิคที่บางทีไม่รู้ซึ่งอันนี้ดีมากอยากจะให้หน่วยงานรัฐที่พาผู้ประกอบการมองงานศึกษาตรงนี้จาก CA ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันประสบมาในการเดินทางไปงานเทศกาลต่างๆในจีนที่ทางภาครัฐของไทยจัดอ่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านภาษาแล้วก็แน่นอนว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักสำหรับผู้ประกอบการเวลามาจีนก็คือเรื่องของปัญหาการชำระเงินซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดับรื่นเลยทีเดียวค่ะ
1: และเดี๋ยวเราต้องรอดูเพราะว่าปีนี้อาจจะเห็นอะไรหลายอย่างที่พอจะเติมแล้วก็เพิ่มได้นะคะสำหรับผู้ประกอบการเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็น่าเชื่อว่าความนิยมจะต้องมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆมาด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโบมากๆเลยนะคะ
0: ใจเย็นทั้งสองท่านใจเย็นผู้ฟังเลยค่ะ
1: ใจเย็นค่ะใ
2: จเย็นค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะกับพี่พรและนุ้ยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระบุรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้ประเทศอาเซียนขณะที่ไทยต้องการความร่วมมือด้านพลังงานอวกาศไอทีความมั่นคงทางไซเบอร์เร่งจัดการปัญหาภูเก็ต2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนตำรวจปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาที

0: ทีนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุกมาส่งวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งราชกัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาต้ากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 17 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์นายศรีศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
0: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบ

0: อย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสส.อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนส.3ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านในพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บส่วยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันมหาไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
1: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้องการจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะ

0: มาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโญค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโญนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนินโญต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
1: กลับมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มติ่งติ่นนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของติ่งติ่นตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒน์นะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัดก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะคะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของบุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแชงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัดนะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะเป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหากผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมาแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับบอกด้วยว่าตนก็ได้รับบทเรียนมากพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีในกรณีที่ถูกใส่ร้ายใส่ความทำให้เกิดความเสียหายเช่นเรื่องเสพยาหรือการพรากผู้เยาว์ค่ะส่วนพ่อของตินตินนะคะบอกว่าฝ่ายหญิงก็พูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องพรากผู้เยาว์แล้วก็การเสพยา ทางครอบครัวมองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทนายความค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าเป็นตนนั้นก็คงจะโฟกัสที่เด็กในท้องแล้วก็สุขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควรคุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลง

0: ันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
1: ด้านแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่าพี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหาเหยื่อหรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการทางด้านกปภ.นะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันทีแอคชั่น5 plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพมั่นคงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่างๆอาทิการลดค่าติดตั้งประปาใหม่การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำขยายเวลาการตัดน้ำรวมถึงให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีผ่านจุดบริการมินิสเตชันพร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิตอลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปภ.เน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

มาดูคดีสะเทือนขวัญ นะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ใหญ่บาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชาย

0: ของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องนะคะว่าลูกเป็นอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ลูกก็มักจะมาพูดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ฟ้องหย่าเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ทราบนะคะเรื่องที่มาก่อเหตุยิงกันหรือว่าเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกไปพูดคุยกับลูกเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศศดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิกานนท์ศศดีวัย59ปีเสียชีวิตคาห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าหวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกศศดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำมะลาไสร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิกาลนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตคาที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ56ถึง63ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ90ถึง95นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบแล้วก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะยังไงก็ดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่าพันคนลงพื้นที่ปูพรมตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งใน DR คองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
1: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะ

0: มีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4-2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับดีอาคองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1-0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะแล้วก็นาทีที่36มาตินบาตูริน่าซัดด้วยขวาผ่านมือจอร์แดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1-1แล้วก็เสมอกัน1-1นะคะส่วนนาทีที่42เดคลันไลส์เปิดเตะมุมให้เคนมงเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45+5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2-2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2นะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่47และประตูปิดท้ายจากมาร์คัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4-2เก็บได้3แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตามแผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาหน้าในวันที่24มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาหน้าพบปานามาเกมนี้กาหน้ามาได้ประตูชัยในช่วงเวลาในช่วงทดเวลานาทีที่90+5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลฟยีเลงยี่นะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาหน้าเอาชนะไปได้1-0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมวัย41ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับดีอาร์คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสมงให้โปรตุเกสขึ้นนำ1-0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่ามงประตูแรกในประวัติศาสตร์ของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1-1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโนโรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1-0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อับบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1-1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5นาทีนะคะหลุยดิอาสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2-1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมาม่งประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3-1ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสัสิธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและรองศาสตราจารย์ขออภัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรอดศิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
6: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่18มิถุนายน2569ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาอันตำแหน่งเกินนี้ไม่น่ามีปัญหานะ
6: เลื่อนสูงเขาไม่เป็นไร
5: เลื่อนชั้นขึ้นไม่เป็นไรอย่าเลื่อนลง
6: ขึ้นไม่เป็นไรอย่าเลื่อนลงจะลดตำแหน่งแล้วกัน
5: ก็ในช่วงนี้ท่านนายกก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ใช่ไหมคะมีการเดินทางไปต่างประเทศเมืองใจหลักสำคัญก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆนะในเรื่องของเศรษฐกิจการค้านะแต่ในประเทศก็ยังมีเขาเรียกว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าฝ่ายค้านก็ทำงานกันเข้มแข็งเหมือนกันนะหลายคดีแล้วเกินนะครับเอาของพรรครับก่อนแล้วฝ่ายค้านก่อนใช่ใช่
6: ในรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศเพียง3เดือนนะมีปัญหามากมายที่ทางฝ่ายค้านจับประเด็นมาโจมตีในเรื่องของประเด็นทางการเมืองรวมทั้งโครงการต่างของรัฐบาลด้วยนะครับ
5: ค่ะก็3เดือนเหมือนอยู่มานานแต่ว่าก็เนื่องจากมันมีความต่อเนื่อง
6: ต่อเนื่องใช่ๆซึ่งทำให้เรื่องนี้นะครับทางแหล่งข่าวจากภาคภูมิใจไทยเข้ามาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้กำชับรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการและก็บรรดาส.ส.นะครับรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับบอกว่าให้เร่งกันขับเคลื่อนการทำงานสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับโดยบอกว่าจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบรรดารัฐมนตรีประธานคณะกรรมการและก็บรรดาส.ส.เนี่ยภายในระยะเวลา1ปีนะครับบอกว่าถ้าหากรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนออกจากตำแหน่งครับเพื่อให้ผู้ที่มีศักยภาพและก็มีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้า

0: ตามแนวทางเดิมนะครับเพราะท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคือคุณอนุทินบอกว่าต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคนในพรรคสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่ผ่านมานั้นพรรคภูมิใจไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะก็ใช้วิธีบริหารแบบเข้มแข็งแบบทางภาคเอกชนก็คือถ้าไม่มีผลงานก็พร้อมจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนม้าถึงแม้จะอยู่กลางศึกก็ตามซึ่งทำให้หลายๆเขาเรียกว่ากระทรวงทบวงกรมนี่ต่างก็ต้องเร่งสร้างผลงานนะ
0: ผลงานครับ
1: ค่ะที่เร่งสร้างผลงานก็มีดูยังไม่ค่อยเรียกว่าชัดเจนนะโดยเฉพาะการตรวจสอบของโครงการต่างๆรู้สึกมันจะมีความเข้มแข็งและชัดเจนมากเป็นธรรมดาเพราะเริ่มมีโครงการต่างๆที่จะดำเนินการปั๊บมันก็จะต้องมีข้อที่มันเป็นจุดที่อาจจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้นะตอนนี้ดร.กิ๊กเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเรากำลังประสานอยู่กำลังติดต
0: ่
1: อเดี๋ยวคงจะต้องเป็นซูมนะน่าจะต้องเป็นซูม
0: จับได้ครับได้ครับแต่ช่วงนี้โครงการที่ถูกจับตามมองมากที่สุดก็คือโครงการ Thailand AI Passport ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นการออกมาถกเถียงกันมาฝ่ายค้านก็มีการสอบถามมีการให้สัมภาษณ์มีการแถลงกันมากมายนะครับมีข้อสงสัยหลายคำถามตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าโครงการนี้ครับล่าสุดที่มีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็มีมติเห็นชอบให้ปรับเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมใน2ประเด็นด้วยกันครับเพื่อความรัดกุมในการใช้งบประมาณนะครับโดยบอกว่าตอนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเนี่ยได้ข้อยุติเรื่องของการคิดค่าบริการจากเดิมนะครับมาเป็นว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับคือจ่ายเงินตามปริมาณการใช้จริงของการบริการ AI ระดับโปรและก็ระดับพรีเมียมเท่านั้นนะครับโดยบอกว่ารัฐไม่ต้องจ่ายเต็มวงเงินโครงการหากผู้ใช้งานจริงต่ำกว่าที่ประเมินไว้รวมทั้งบริการโมเดล AI นะครับที่ไม่อยู่ในระดับโปรก็จะไม่นำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งแนวทางนี้นะครับทางคณะกรรมการบอกว่าถือว่าอาจจะช่วยสามารถทำให้งบประมาณนั้นใช้จ่ายได้อย่างตรงไปตรงมาเรียกว่าคุ้มกับราคาที่ตั้งไว้กับราคาที่มีการประเมินนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายเขายังมีความกังวลว่าผู้ใช้5ล้านสิทธิ์ที่ออกเงื่อนไขนะอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับนอกจากนี้คณะกรรมการก็บอกว่าหากมีผู้ต้องการเข้าร่วมมากกว่า5ล้านสิทธิ์ระบบก็จะจัดลำดับโดยอัตโนมัติหากผู้ใดได้รับสิทธิ์ไม่ทำตามเงื่อนไขของโครงการเงื่อนไขของโครงการมีอะไรครับต้องประกอบด้วยต้องเข้าอบรมอย่างที่คุณชูวงศ์บอกอยากจะไปอบรมและก็ต้องผ่านการเรียนรู้หรือต้องผ่านการให้การรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดถึงจะได้เข้าโครงการถ้าหากไม่เข้าอบรมไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดก็อาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เพื่อนำโควต้านี้นะครับกลับไปให้ผู้ที่อยู่ในคิวที่เขารออยู่ที่มีการจัดลำดับไว้โดยอัตโนมัติซึ่งอาจจะเข้ามาใช้สิทธิ์แสดงตนเนี่ยมากกว่า5ล้านสิทธิ์ก็ได้อันนี้ก็จะเลื่อนพวกนี้เข้าไปดำเนินการทันทีเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในเงื่อนไขต้องได้รับความรู้ต้องมีการอบรมและก็ต้องผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดครับ
1: ค่ะก็ดูมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วทางฝ่ายค้านโอเคไหม
0: ก็เขาไม่โอเคนะครับคุณชัยชนกไม่คุณไอซ์
1: คุณไอซ์นะ
0: ไรชนกแหมเอาใช่แต่ว่ายังไงคุณชัยชนกที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ยังชี้แจงว่าก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ถ้าหากมีข้อสงสัยก็ที่จะไปยื่นตรวจสอบโครงการ Thailand AI ได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนฝ่ายค้านพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปยื่นได้เลยนะครับไม่ต้องรอเรื่องนี้เพราะว่าท่านยืนยันว่าให้ปลัดกระทรวง DE และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างที่ทำมาถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบทุกอย่างนะครับท่านบอกว่าตัวท่านเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเป็นผู้ที่มอบนโยบายให้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านการทำประชาพิจารณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ข้อสงสัยต่างๆนะครับข้าราชการประจำที่เขาเกี่ยวข้องนั้นเขาก็ยืนยันแล้วว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายทุก

0: ขั้นตอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคุณชัยชนกก็ยืนยันว่าท่านเป็นรัฐมนตรีนะจะให้รู้ทุกขั้นตอนมันคงเป็นไปไม่ได้รายละเอียดต่างๆก็เป็นเรื่องของราชการประจำที่เขาทำมาท่านควบคุมแค่แนวทางนโยบายเท่านั้นนะครับ
1: อืมความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจจะรู้หรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่า
0: ต้องถามฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านแต่ว่าเมื่อวานมันจะกลับเมื่อวานจะมาก็ดู

0: ช่วงหนึ่งคุณชัยชนกคิดชอบเนี่ยเดินฮะ
1: อันนี้อันนี้เป็นที่ฮือฮาไปหาคุณไอ
0: ้หาคุณไอ้รัชนกที่นั่นของสสพรรคประชาชนก็มีการยืนพูดคุยกันเล็กน้อยช่างภาพก็จับไปนะครับถึงว่าเอ๊ะเขาพูดคุยอะไรกันและมีปฏิกิริยาอะไรกันก่อน
1: เห็นคุณใหม่หัวเราะคุณใหม่หัวเราะกิ๊กกิ๊กก
0: ิ๊กอยู่ข้างๆเขาหัวเราะกันใหญ่เลยปรากฏว่าระหว่างที่คุณชัยชนกกับคุณรัชนกกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับก็มีภาพหนึ่งที่คุณรัชนกคงจะให้ดูโทรศัพท์อะไรสักอย่างทุกคนก็ตีความไปเป็นเรื่องอื่นเอ๊ะเป็นอะไรไปทราบนะฮะก็สันนิษฐานกันไปแล้วแต่นะครับปรากฏว่าระหว่างนั้นคุณนันทนาสงประทานะครับหรือสสมันแก้วนะครับของพรรคภูมิใจไทยก็เดินเข้าไปร่วมด้วยนะครับก็ไปดูว่าเขาคุยอะไรกันอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าคุณไอรัชนกในความที่คุ้นเคยกับคุณมันแก้วเพราะว่าเคยเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยกันหลายชุดหลายคณะนะครับก็ทักทายพูดคุยกันเสมอแล้วก็สนิทสนมกันสมควรนะครับเพราะว่าคุณมันแก้วเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องการแต่งกายของคุณไอว่าแต่งตัวให้มันเรียบร้อยนะให้มันมิดชิดอย่าให้มันโป้มากนะใส่เสื้ออย่าให้มันลึกอะไรเงี้ยแล้วอกอย่าลึกอะไรเงี้ยก็คงจะเตรียมนะเป็นสปอร์ตรุ่นพี่อันนี้คุณไอเป็นคนเล่าเลยนะว่าจะสนิทสนมกับคุณนันทนาเนี่ยก็เพราะว่าเจอบ่อยๆก็เป็นสสรุ่นพี่และเจอทีไรก็จะมักจะเตือนเรื่องพวกนี้นอกจากคุยเรื่องของการทำงานนะครับ
1: อย่าโบ้อย่าชั่วช้าอะไรเงี้ยนะ
0: อะไรก็บอกว่าก็มีภาพช็อตหนึ่งเข้าไปบังเอิญก็มีเป็นมุมภาพนะอย่างที่ผมดูในภาพข่าวก็คือเป็นภาพที่มือคุณไอรัชนกเนี่ยเอื้อมไปจับมือคนก็บอกโอ๊ยมือคุณชัยชนกเหรอชัยชนกยังยืนอยู่คนก็เฮ้ยยังแบบซูมไปใหญ่เลยอ๋อปรากฏว่าไม่ใช่เขาจับมือคุณนันทนาม
1: ันแก้ว
0: แล้วก็พูดกับคุณนันทนาบอกแหมคุยกันแค่นี้ต้องมาตามประกบไปในทำนองเนี้ยต้องมาตัวแล้วกลัวเขาจะไปเหมือนว่าอะไรกดดันคุณชัยชนกอะไรหรือเปล่าถ้าเลยต้องเข้ามาประกบมันรู้บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คุยกันธรรมดาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของคุณไอรัชนกครับก็บอกว่าก่อนที่คุณนันทนาจะเดินเข้ามาเนี่ยคุณไอบอกว่าพอคุณชัยชนกเดินเข้ามาก็เลยสอบถามคุณชัยชนกว่าพรุ่งนี้คือวันนี้นะฮะจะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและก็ติดตามงบประมาณเนี่ยที่มีจดหมายเชิญท่านไปในฐานะท่านตีว่าการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยท่านจะมาร่วมประชุมด้วยไห
1: ม
0: คุณชัยชนกบอกอ๋อไม่ไปครับผมมอบให้ปลัดกระทรวงพลังปลัดกระทรวงดิจิทัลไปประชุมแทนแล้วนะครับก็คุณชัยชนกบอกอ้าวอย่างนี้ท่านรู้อย่างว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะยกเลิกนะเพราะว่ามีข้อสงสัยมีข้อสังเกตที่แม้กระทั่งสสฝ่ายค้านอาจจะเห็นว่าเป็นฝ่ายค้านแต่นักวิชาการทางด้านไอทีเขาก็ท้วงติงนะว่ามันแค่มันทำมาไม่ค่อยโปร่งใสมันผิดวัตถุประสงค์ในตำแหน่งเนี้ยคุณชัยชนกบอกไม่รู้ยังไม่เห็นคุณชัยคุณไอ้ก็เลยเปิดโทรศัพท์ไปดูนี่ไงข้อมูลที่ฉันมีอยู่เนี่ยเป็นหลักฐานเนี่ยคุณชัยชนกดูซิก็ชะงักหน้าไปดูตอนนี้เป็นภาพที่ช่วงนั้นก็ชุลมุนชุลเกกันนะครับแล้วก็ช่างภาพก็ไปจับได้ว่ามือคุณไอ้ก็ชะงัก
1: เอื้อม
0: แต่ไปจับมือไปจับมือคุณนันทนาไม่ได้จับมือคุณชัยชนก
1: เรียกเป็นช่วงชุลมุน
0: คุณชัยชนกสังเกตเลยถ้าดูจริงๆเนี่ยแกจะเป็นคนยืนแล้วเอามือไขว้หลังตลอดไม่ค่อยเอายื่นมือออกนอกแล้วจะไม่เวลาพูดคุยก็จะไม่มีมือไม้ออกมาก็จะยืนตรงๆนิ่งๆจะโงกหน้าเขาไปดูเท่านั้นเองเป็นภาพบรรยากาศที่ทุกคนก็สันนิษฐานกันไป108,900นะสังคมไทยนี่ชอบคิด
1: ไม่ต้องหลับจิตกันก็มี
0: สนิทสนมเพราะว่าคุณไอก็ยิ้มแย้ม
1: ใส่
0: ไม่ใช่ว่าเจอรัฐมนตรีมองจะมาทำหน้าถึงถึงใส่หรือว่าจะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ให้มันบ
0: รรยากาศคนก็เลยมองว่าแบบคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเขาจะไปจิกกัดอะไรหรือเปล่านะก็สันนิษฐานไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอคุณไอมาเฉลยก็บอกไม่ได้มีอะไรให้ก็คุยธรรมดาก็คุยถึงเรื่องโครงการเนี้ยก็ถามว่าเอ๊ะมันควรจะยกเลิกไหมคุณชัยชนกก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าไม่ยกเลิกถ้าหากมันไม่ผิดเงื่อนไขไม่ผิดเรื่องของการคุ้มค่าอะไรเงี้ยต้องเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายต้องใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าหรือว่าไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลถึงจะยกเลิกแต่ตอนนี้ทุกอย่างท่านก็ยืนยันว่าปลัดกระทรวงดิจิทัลและก็ข้าราชการประจำนะเขายืนยันว่าทุกอย่างทำมาอย่างถูกต้องมีการทำระบบระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นก็จะไม่ยกเลิกก็จะเดินหน้าต่อไปแต่ก็จะมีการปรับแก้อย่างที่ทางคณะกรรมการดิจิทัลเขาไปประชุมกันมาแล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างที่ว่านะครับก็จะคิดค่าบริการจากเดิมอยากว่าใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่ใช่ว่าจ่ายแบบเหมาไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องว่าถ้าใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับอันไหนที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายแต่นั้นก็อาจจะเป็นการประหยัดงบประมาณไปได้บางส่วนที่ตั้งเอาไว้ถึง1,600 ล้านกว่า

0: บาทใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ให้มันมีความเขาเรียกอะสมจริงแล้วก็ถูกตรงตามวัตถุประสงค์มากสุดเท่าที่เขาจะทำได้อันนี้เป็นลักษณะแนบท้ายเพิ่มเติมเข้ามาจากที่มีการทักท้วงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการยกเลิกนะคะแล้วก็เพราะว่าดีๆยกเลิกเดี๋ยวโดนฟ้อง
0: ใช่ใช่เพราะว่าดร.ปภ.ก็อธิบายว่าไอ้สัญญาที่ทำไปแล้วเนี่ยถ้าจะไปยกเลิกเขาเฉยๆเนี่ยมันต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขว่าจะยกเลิกด้วยเหตุผลอะไร มันมีเหตุผลที่จะยกเลิกไหม
1: ไ
0: เขาไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่มีบันทึกทายสัญญาเข้าไปว่าเออถ้าเกิดมันใช้เงินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปจ่ายกันเหมาเข่งเลยก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: อาจจะทำให้เสียเปรียบใช่ไหมแต่พูดถึงนะเรื่องโครงการแบบนี้ดิฉันไม่ค่อยมีความสามารถในการเจาะลึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานในระบบราชการเนาะจัดซื้อจัดจ้างส่วนหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีดิฉันก็ไม่ค่อยจะชำนาญอะไรเท่าไหร่กับใครเขา
0: จ้างผมก็เหมือนกันเป็นผู้ชำนาญแล้วนะ
1: ถ้ามีใช้ฟรีมันยังไงเปรียบเทียบกับตอนที่เรากำลังระเบิดอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนอ่ะก็คือหมายถึงว่าปูพรมอินเทอร์เน็ตให้คนส่วนใหญ่ในประเทศได้มีโอกาสใช้กันแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาลงซึ่งมันจะเป็นคนละแบบกันนะครับแต่ว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานแนวคิดและลักษณะใกล้เคียงก็คือบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นยูเซอร์หรือเป็นผู้ใช้จะมากกว่าเรื่องของการผลิตแพลตฟอร์มแบบทั้งหลายเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องมีแนวทางแบบนึงที่จะทำให้ประชาชนนี่ได้มีโอกาสใช้บริการแล้วก็สามารถที่จะคือรัฐไม่เสียเปรียบอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะมีหลากหลายวิธีการแต่นี่มันต้องเป็นประเภทผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงนะเขาก็จะรู้ว่าต้องทำไงถึงจะคุ้มค่าสุดนะก็จะตบตีกันนะเราก็ดูแล้วก็มีหลายกูรูหรือกูรูทั้งหลายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างคุณเทพไทยเนี่ยเก่งนะคุณเทพไทยเนี่ยเป็นนักการเมืองเก่าเป็นส.ส.เก่าแล้วก็มีออกมาเป็นนักวิเคราะห์ในช่วงนี้ก็โหตอนนี้ฮิตมากเกือบจะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่ามันเป็นแง่มุมของการเมือง
0: สัมภาษณ์ทุกเรื่องประเทศไทยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่แต่ก็คือจะจับหลักเนี่ยก็คือยืนอยู่ในเรื่องของการเมืองเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขยายผลออกมาในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจนะครับยังกรณีของคุณเทพไทยในรอบนี้แกก็โพสต์ข้อความในFacebook เทพไทยคุยการเมืองแล้วก็ระบุเหตุผลที่ทาง Thailand AI Passport จะต้องลุยไฟต่อเหมือนอย่างที่เราคุยนะสปาลุยไฟเนี่ยหลังจากคือมันเลิกไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็ทำไมต้องลุยต่อเขาบอกว่าหลังจากปรากฏภาพของคุณรัชนกสีนอกส.ส.พรรคประชาชนที่พบกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ทำให้เกิดดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาและมโนไปด้วยนะแต่ว่าเมื่อดูคำชี้แจงของคุณรัชนกปรากฏว่าต้องการทราบว่าคุณชัยชนกเนี่ยจะไปร่วมประชุมกับกรรมาธิการติดตามงบประมาณหรือไม่ตอนนั้นคุณชัยชนกบอกไม่มาจะมอบให้ปลัดกระทรวงไปแทนก็ถามต่อยกเลิกโครงการ AI Passport หรือไม่คุณชัยชนกไม่ตอบก็แสดงเห็นว่า AI Passport ยังเดินหน้าต่อท่ามกลางเสียงคัดค้านเจียวจ้าทั้งหลายแหล่ของทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ผู้รู้กรุงทั้งหลายแล้วก็การตรวจสอบโครงการนี้อย่างเขาเรียกว่าเข้มนะคะในฐานะที่คุณเทพไทยเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระแล้วก็ดูท่าทีการแสดงออกทั้งทางกายแล้วก็ทิศทางทางการเมืองหรือว่าสัญญาณจากนายกนะเพราะอันนี้เนี่ยนายกก็คือใหญ่สุดถูกไหมใครไม่มีผลงานตะกี้ที่คุณจักรพันธ์เล่าใครไม่มีผลงานอาจจะโดนเคี้ยเปลี่ยนได้นะอะไรต่างๆ
0: ใช่
1: คนที่อยู่ในตำแหน่งก็ต้องพยายามที่จะผลักดันโครงการให้มีผลงานให้ได้นะก็เชื่อว่าโครงการจะต้องเดินต่อด้วยเหตุผล6ข้อดังต่อไปนี้ก็บอกงี้ข้อที่1ถ้าโครงการถอยหรือว่ายกเลิกโครงการไปคุณชัยชนกก็ต้องเสียฟอร์มเสียหน้าแน่นอนนะคะเพราะว่าโครงการนี้ต้องการโชว์ผลงานซึ่งต้องบอกว่าอย่างคุณชัยชนกนี่เป็นตัวผู้นำหรือแกนนำในกลุ่มลูกเทพก็ว่าได้รุ่นเล็กอะที่มีตำแหน่งกันเยอะแยะแต่ว่าเขาเรียกว่าเด่นสุด
0: เคยมีชื่อเสียงเป็นสส
1: เด่นสุด
0: เจ๋ง
1: ส
0: ุ
1: ดแล้วก็เนี่ยเป็นลูกคนในวินด้วยว่าเขาบางงั้นก็คือก่อนก็เป็นเลขาด้วยใช่ไหมก
0: ็
1: คือก็เชื่อว่าจะต้องผลั

0: ดันต่อซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญแล้วก็ตัวเองก็ว่ากระทรวงเทคโนโลยีด้วยไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเทคโนด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องผลักดันต่อประเด็นที่สองเขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการของคุณชัยชนกแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังก็ต้องการจะผลักดันให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปได้และประสบความสำเร็จนะคะขนาดท่านนายกก็ยังไม่กล้าที่จะเบรกหรือว่าขัดขานทั้งที่มีกระแสต่อต้านในขณะนี้อย่างกว้างขวางแต่ว่าคุณอนุทินยังไม่กล้ายกเลิกหรือว่าชะลอไปซึ่งต่างกับโครงการอื่นเช่นอย่างโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรื่องของลูกที่นำรายชื่อพ่อแม่ไปหักค่าเลี้ยงดูในเรื่องภาษีอะค่ะที่คนด่ากันตึมเธอเลยแกก็เบรก
1: ยกเลิกแล้ว
0: ก็มีการยกเลิกไปได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่กล้านะสามก็บอกว่าโครงการนี้ถ้าหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นจะมีผลทางลบกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะคือกระทรวงไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าประกาศตลอดก็เรียกว่าแหมถ้าเป็นภาษาชาวบ้าน
1: กลุ่มแต่นโยบาย
0: ลอยตัว
1: ข้าราชการประจำเป็นคนทำ
0: ไม่เขาบอกว่าเขาประกาศมาตลอดรัฐมนตรีคุมนโยบายส่วนจัดซื้อจัดจ้างเป็นของกระทรวงต่างฝ่ายต่างลอยตัวตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยปลัดจะต้องรับผิดชอบยิ่งถ้าปลัดออกตัวแรงก็ยิ่งเข้าทางนะคะแล้วก
1: ็
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งข้อที่4ก็เรียกว่าน่าจะเพลย์เซฟไประดับหนึ่งนะตามหลักการข้อที่4ก็คือโครงการนี้ใช้เงินนอกวงงบประมาณประจำปีอันนี้ก็คือเป็นวงเงินกองทุน DE ซึ่งไม่ต้องผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องถูกอภิปรายซักถามตัดงบอะไรต่างๆซึ่งมันไม่เหมือนกับกองทุนแต่ว่าคือบอร์ดอนุมัติก็พอแล้วนะคะแล้วก็งบนี้ 1,600 ล้านก็เป็นเงินที่ก้อนใหญ่พอสมควรสามารถที่จะนำไปบริหารได้สะดวกนะคะประเด็นที่5บอกว่าถ้าดูรายละเอียดของโครงการที่มีการเขียน TOR ในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้เข้าประมูลบางบริษัทเช่นกำหนดเรื่องจอโฆษณาร้านสะดวกซื้อกำหนดเรื่องจอ LED หรือแม้กระทั่งระยะเวลาเช่น34วันในเรื่องของการยื่นซองประมูลนี่ก็เป็นเงื่อนไขที
1: ่ก็สงสัย
0: ประเทศไทยเห็นว่าเพื่อประโยชน์ให้กับพวกพ้องจนถูกตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวางอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าผลักดันโครงการจนสำเร็จได้นะคะประเด็นที่6บอกว่าโครงการนี้ได้มีการเซ็นสัญญาไปแล้วไม่สามารถจะยกเลิกได้ถ้าหากจะแก้เงื่อนไขสัญญาก็อาจจะถูกฟ้องอีกมันจะกลายเป็นเรื่องของข้างนอกอีกนะคะจริงคุณเทพไทยบอกว่าสัญญาหรือเงื่อนไขสามารถยกเลิกได้ถ้ายินยอมทั้งฝ่ายผู้ได้รับประมูลและหน่วยงานของภาคแต่โดยธรรมชาตินะคุณเทพไทยดิฉันไม่คิดว่าเขาจะยอมยกเลิกทั้งสองฝ่ายหรอกยากต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากยกเลิกอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่อยากยกเลิกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันประมูลมาถูกต้องถ้าเขาคิดว่าเขาถูกต้องนะเอกชนก็ต้องยากที่จะอยู่ดีๆแล้วแบบเพราะมันจะต้องมีการลงทุนทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมในช่วงก่อนประมูลมาส่วนหนึ่งอ่ะยังไงก็ตามอันนี้ดิฉันก็แซมเข้ามาแล้วก็
1: เพราะฉะนั้นผมขอย้อนไปเรื่องเหมือนว่าวันนี้ที่บอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณที่มีคุณไอรัชนกนะครับเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็จะเชื้อเชิญคุณชัยชนกในฐานะอันตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยให้ไปชี้แจงโดยเฉพาะเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะครับก็วันนี้มีการประชุมนะครับก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้รวมทั้งนายรังสิมันต์โรมในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรร่วมประชุมด้วยกันนะครับภายหลังการประชุมนะครับคุณไอรัชนกก็เปิดเผยบอกว่านะครับการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการทำประชาพิจารณ์โครงการดังกล่าวโดยมีการตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมร่วมทำประชาพิจารณ์นั้นอาจจะถูกเกณฑ์มาร่วมรับฟังนะครับโดยบอกว่าประชาชนไม่ว่าจะภาคส่วนไหนสามารถที่จะเข้าฟังและทำประชาพิจารณ์ได้ซึ่งคณะกรรมการก็ต้องมาสอบถามในการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้มีการใช้งบประมาณเดียวกันกับงบประมาณที่ใช้ในการเปิดตัวหรือไม่เพราะว่าตาม TOR นั้นระบุไว้ว่าต้องจัดงานเปิดตัวโครงการที่มีผู้ร่วมรับฟังไม่ต่ำกว่า200คนซึ่งตนก็จะสอบถามเรื่องนี้ในที่ประชุมวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณรัชนกบอกพูดถึงขั้นตอนหลังการประชุมในวันนี้ก็จะมีหน่วยงานตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเช่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงาน

0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับก็คิดว่าหลังการประชุมจะได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับยื่นตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตนเองในฐานะเป็นประธานและก็อยู่เป็นส.ส.ของพรรคประชาชนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความน่าสงสัยในโครงการนี้มาโดยตลอดการคาดหวังก็คืออยากให้ยกเลิกโครงการซึ่งถ้าหากยังจะทำจริงๆจะต้องไปตั้งโครงการเพื่อใช้งบประมาณในปีถัดไปเพื่อทำให้โครงการทุกอย่างถูกต้องไร้ข้อกรหานี่คือธงหลักซึ่งเป็นเป้าหมายของพรรคประชาชนนะครับแต่ถ้าหากในชัยชนกยังจะเดินหน้าลุยไฟก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านคือคุณรัชนกคิดว่าต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับขณะเดียวกันครับคุณรังสิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายก็บอกว่าการประชุมร่วมกันระหว่างสองคณะนี้ก็เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นดูท่าทีของแต่ละหน่วยงานต่อโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโครงการนี้มีปัญหานะครับไม่ใช่สิ่งที่พวกเราคิดกันไปเองมีภาคประชาชนและกลุ่มคนหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าโครงการนี้มีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำคือนี่ไม่ใช่เพียงแต่แค่โครงการอย่างเดียวแต่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะทางอสมทเนี่ยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกซึ่งดิฉันฟังแล้วเนี่ยคุณจักรพันธ์อยู่เฉยไม่ได้
0: อ
1: ยากรู้เรื่องรางวัลไหม
0: รางวัลอะไรเขาจะมีโครงการให้ทำอะไรบ้าง
1: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์อยากได้ไหม
0: เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาใหม
1: ่ตัวเครื่องบินอยากได้ไหมสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมท.2 มท.4 ลงภูเก็ตสางปมที่ดินชายหาดตรวจเอกสารสิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด

0: และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี2026ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM Newsขึ้นข่าว Mcord News FM 100.5 อสมทประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย Mcord News FM 100.5ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุริยะสั่งด่วนรับมือเอลนินโยยาวถึงต้นปี2570เร่งเติมน้ำเขื่อนช่วยพื้นที่เสี่ยงแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมถึงกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือสถานการณ์เอลนินโยที่มีแนวโน้มต่อเนื่องถึงปี2570โดยกำหนด4ยุทธศาสตร์ได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและเตรียมระบบเตือนภัยและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและประชาชนด้านกรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าปรากฏการณ์เอลนินโยเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยการคาดการณ์ขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสร้อยละ63ที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะพัฒนาเป็นเอลนินโยรุนแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าภายใต้อิทธิพลของเอลนินโยปริมาณฝนของไทยจะมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนและพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุก

0: ้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
4: ค่ะก
5: ็ท้ายชั่วโมงคุณสุภพรเล่าทีว่าจะมีรางวัลอะไรที่จะร่วมสนุกคนฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายจะได้มีโอกาสมีรุ่นรับของที่ระลึกรับของรางวัลอะไรบ้างครับ
4: นะก็งี้ค่ะอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan แน่นะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมที่เราพูดกันหลายวันอยู่เหมือนกันว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะคะในภารกิจที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็คือเพียงคุณลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะบัตร MCOT Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter คือราคา20บาทก็จะได้รับ10ใบตกใบละ20มั้ยถูกไหมอ๋อราคา20บาทแล้วก็ตกใบละ2บาทป่ะ
5: ใบละ2บาท
4: ครับได้รับ10ใบเลยนะใช่ๆๆมันก็จะมีใบโหวตให้10ใบสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคาถึง500บาทนะคะจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเพิ่มก็อีก100นึงได้อีก100ใบก็ลุ้นกันน่าสนใจเหมือนขายสลากขูดเนี่ยชอบกลสลากคุ้มก้าวของรางวัล
5: ของรางวัลมีอะไรครับ
4: นี่จูงใจ
5: ขายถูกจะได้อะไร
4: ก็บอกว่ามันจะมี4ประเภทให้ตื่นตาตื่นใจ1คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MPV EV Superwan ไอ้ยะอันนี้มันล้านกว่าบาทนะอ๋อตกลงมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลว้าว
5: รวมทุน2บาทเองนะ
4: 2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลด้วยกัน3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24

0: รางวัลแล้วก็4 Gold Gift Voucher 5รางวัล นะคะอู้วดูรางวัลที่1มาเราใจเกินนะคะแล้วก็มีภารกิจพิเศษสำหรับ MCOT Super Fan ที่จะได้รับของขวัญของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะจากได้รางวัลที่เท่าไหร
1: ่ใช่ต้องรางวัลที่หนึ่งสิครับแหมรถไฟฟ้าราคา1ล้านบาท
0: และ
1: ลงทุนแค่20บาทใช่ไหมถ้า10ใบเนี่ยโอ้ใบละ2บาทเองนะครับ
0: นะโ
1: หมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลร่วมกับอสมท
0: ฝันทุกวันดีกว่าไปสมัครก่อนแล้วก็ลุ้นลุ้นแต่อันนี้เขาน่าสนใจเพราะว่าคือมันก็มีอะไรที่มันจูงใจที่น่าสนใจแล้วก็ทันสมัยด้วยเพราะว่าเป็นรถระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็บางคนก็ไปพอรู้ปั๊บฟังปั๊บเนี่ยสมัครสมาชิกปุ๊บแล้วก็ไปส่องดูว่าหุ้ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Verizon
1: หน้าเป็นยังไง
0: Verizon MPV EV Super Van เนี่ยหน้าเป็นยังไงแล้วมันมีคุณสมบัติยังไงสีอะไรสวยอะไรเงี้ยดูถึงขั้นนี้แล้วนะตลกตลกก็มีคนเขียนมาเล่าให้ฟังสนุกสนานก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะก
1: ็ได้ร่วมสนุกกับอสมทได้ลุ้นกีฬาแล้วยังได้ร่วมสนุกได้ของรางวัลราคาสูงด้วยนะครับที่ถ้าเผื่อคุณสามารถมีโชคสามารถได้ทายถูกแล้วก็จับฉลากขึ้นมาได้รางวัลนี้นะครับ
0: ค่ะน้อแหมคุณเอกสาวสวนบอกว่าใหม่เอี่ยมป้ายแดงหนูลดให้แสนนึงเอาไหมคะหนูก็ลงทะเบียนแล้วก็รอลุ้นเหมือนกันแน่แน่แน่โหโหสุดยอดค่ะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นการตอบแทนให้กับบรรดาแฟนๆของ mcot.net นะคะที่จะได้ร่วมสนุกสนานกันคุณพัฒน์ถามว่าอะไร mcot ชวน fc เล่นพนันเหรอไม่ใช่อันนี้ก็ไม่เรียกพนันนะคุณ
1: เป็นทายผลฟุตบอล
0: ร่วมสนุกทายผลคนละแบบกันคุณจะมารวมเป็นเรื่องเดียวกันนะอันนี้แนวคิดก็สร้างสรรค์นะจ๊ะคุณซิสเซอร์คุณบอกเข้าเว็บไซต์ 100.5 ไม่ได้เนื่องจากมีข้อความขึ้นมาควรฝ่ายเทคนิคแก้ไขให้หน่อยโ
1: อ
0: ้จะขึ้นมาว่าอะไรนะ
1: ฟังแล้วเดี๋ยวก็รู้
0: 502 Bad Gateway News 100.5 โอ้เมื่อกี่นาฬิกาคะเนี่ยสัก10กว่านาทีเที่ยง49ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราติดตามดูนะคะขอบพระคุณที่แจ้งมาเรากลับเข้าเรื่องราวที่น่าสนใจช่วงนี้นี่มีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของ AI ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะประเด็นหนึ่งแล้วก็มีความร้อนแรงเรียกว่าเขย่าขวัญรัฐบาลไปด้วยส่วนหนึ่งนอกเหนือจากที่ภูเก็ตนะที่ท่านนายกบอกไม่อยู่กับพี่เถอะ
1: หลังจากมีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยระดับต่อไปก็มีการโยกย้ายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ทำให้สสฝ่ายค้านอาจจะยังไม่พอใจนะบอกว่าไอ้การโยกย้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยโยกย้ายไปทำไมเป็นการแสดงละครตบตาพี่น้องประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเช่นการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่ใช่เป็นการลงโทษเลยเพราะว่ายศและตำแหน่งศักดิ์ศรียังเหมือนเดิมโดยคนพูดคนนี้ก็คือคุณลิซ่าภักมลนะครับก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพราะว่ามีการร้องเรียนกันมามากมายหลายครั้งแล้วแม้ครั้งหนึ่งที่คุณอนุทินเคยเดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสสพรรคประชาชนก็เตรียมเอกสารที่จะไปยื่นให้ท่านปรากฏว่าท่านไม่มีเวลาที่จะคุยให้เวลาพบไม่ถึง5นาทีนะครับก็เลยบอกว่าข้อมูลต่างๆก็ยังไม่ถึงมือท่านนายกหรืออย่างไรไม่ทราบก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยแสดงความกล้าหาญในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจัง ว่าการแค่ย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0: บัติแค่นี้มันก็ดูยังไม่สมเหตุสมผลเพราะไม่ใช่เป็นการลงโทษไม่ได้เป็นการถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าหากท่านนายกจะทำอย่างที่ท่านพูดบอกว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าท่านแล้วนะท่านก็ต้องไม่ไว้หน้าใครนะครับนี่เป็นคำพูดของคุณพระกมลนะท่านบอกอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้มันแค่เป็นการวัดพลังกันนะครับเป็นละครตบตาประชาชนเท่านั้นเพราะว่าหลังจากการย้ายแล้วเรื่องกระจกแค่นั้นเหรอปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะฮะควรจะเลิกวัฒนธรรมแบบนี้สักทีคือการแค่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งเดิมมันไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เป็นการลงโทษแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องใช้ความกล้าหาญนะครับในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริงเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งรายได้ดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้และก็มีปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามามีอิทธิพลมีการเอื้อเฟื้อกันอย่างมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านต้องแก้ไขต้องปกป้องประชาชนปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริงต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหานะครับเป็นการพูดของลิซ่าพระกมล
1: ลิซ่าน
0: ะใช่ครับ
1: ค่ะก็
0: เมื่อวานก็เลยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2ท่านลงพื้นที่เลยแสดงฝีไม้ลายมือนะครับก็อย่างคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ควงแขนคุณวรสิทธิ์เรียงประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งพร้อมคณะลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลที่รุกสถานที่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับอย่างเช่นหาดฟรีดอมที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้นี่คุณพลพีกับคุณบอร์เซตไปดูพื้นที่เลยว่าจุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในอดีตนะครับคุณพลพีบอกว่าในจุดนี้เคยมีการกางร่มมีการเอาเก้าอี้ผ้าใบมาตั้งแล้วก็เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวบางจุดก็มีการวางทุ่นมาวางเวลาที่มีเรือนักท่องเที่ยวก็มาส่งที่ชายหาดก็เรียกเก็บเงินเขาเช่นเดียวกันก็อยากให้จะมีการแก้ไขกันอย่างจริงจังด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณพลพียังบอกว่าในพื้นที่ที่ตนไปดูนะครับก็มีหลายแห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของสปก.ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือบางส่วนก็มีการออกเอกสารสิทธิ์นส.3ซึ่งไม่น่าจะกระทำได้ว่าออกเอกสารสิทธิ์ในจุดนี้พื้นที่ชายหาดได้อย่างไรนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือกับข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่นะครับช่วยกันนำหลักฐานข้อมูลต่างๆช่วยกันดำเนินการต่างๆให้มันอย่างจริงจังสักทีใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอิทธิพลสีเทานะครับก็ต้องถูกลงโทษตามหลักเกณฑ์และก็กระบวนการอย่างแท้จริงนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ครับเป็นการทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2ท่านหลังจากที่ท่านนายกได้เข้าไปจี้ให้ดำเนินการและยิ่งก็มีมาตรการออกมาว่าถ้าใครไม่แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นี่ภายใน1ปีนี่อาจจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนก็ว่าได้นะครับ
1: เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลง
0: ก็สอดรับกันเลยนะครับท่านรีช่วยมาไทย2ท่านท่านก็กระตือรือร้นที่เข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะในส่วนของงานต่างประเทศเนี่ยพอดีพูดถึงนายกไงดิฉันก็เลยเปิดว่านายกทำอะไรอยู่อ๋อกับท่านปูตินที่อยู่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำอาเซียนนะที่กระสานใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องนึงของสหรัฐอเมริกาไงที่อิหร่านสหรัฐ
0: ตกลงยังไง
1: เนี่ยเดี๋ยวส่งภาพให้ดู
0: ตกลงยังไงผมเห็นแล้วพอฟังท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเช้าแล้วราคาทองตกวูบวาบท่านบอกเอ๊ะเหมือนจะส่งเครื่องบินรบไปโจมตีอิหร่านแล้วนะเซ็นบันทึกข้อตกลงแล้วยังไงตกลงท่านวันนึงเปลี่ยนใจอย่างนึงวันนั้นบอกจะสงบสันติอีกวันบอกจะรบอีกแล้วเอ๊ะยังไงกันแน่ครับ
1: ไม่รู้กันคุณอิสราชนบอกวันที่1ของอสมทผมจองไว้แล้ว
0: ขอให้โชคดีครับขอให้โชคดี
1: ปัดจองนะคะคืองี้ในส่วนของอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยนะคะขออันที่มันเป็นทางการก่อนก็แล้วกันนะไอ้ส่วนที่คุณจักรพันธ์พูดเนี่ยมันไม่เป็นทางการมันด้านหลังสหรัฐกับอิหร่านได้ลงนามข้อตกลงประวัติศาสตร์ยุติสงครามตะวันออกกลางนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามข่าวนะต้องถือว่าเป็นเวลาของสหรัฐอเมริกา

0: วันที่18นะคะในการพลิกโฉมทางการทูตครั้งสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีอิหร่านมาสอูดเปเซสเกียนลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เมื่อวันที่17/2569เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านนะครับไอรินได้ออกอากาศภาพการประกาศข้อตกลงพร้อมแสดงภาพผู้นำทั้งสองประเทศในฐานะคู่ลงนามในเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับนี้ค่ะภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านยินยอมที่จะเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่นานาชาติให้ความกังวลมาอย่างยาวนานในด้านการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์โดยแลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐมอบการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจในวงกว้างให้กับอิหร่านโดยข้อตกลงนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการยุติวงจรความตึงเครียดที่ยืดเยื้อมานานในตอนออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกมาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นทางการส่วนข่าวที่ไม่เป็นทางการก็อยู่ที่คุณจักรพันธ์อ่ะตกลง
1: เป็นยังไงกันเนี่ยตกลงบันทึกความเข้าใจตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหมเงื่อนไขตกลงกันก็ทวนแล้วใช่ไหมก็เห็นท่านมาพูดเหมือนแบบเอ๊ะ
0: เห็นแล้วครับเห็นไหมคะเห็นภาพข่าวนะครับก็ถ้าเห็นในภาพข่าวเนี่ยเราก็ยึดอันนี้เป็นหลักก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคือการลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดในวันที่19วันนี้ที่เท่าไหร่
1: 18
0: พรุ่งนี้นอกจากนี้ยังเตือนอิสราเอลอย่างหนักกรณีการโจมตีเลบานอนแล้วก็ชื่นชมนายกญี่ปุ่นว่าเป็นผู้นำโลกที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเขานะคะคือก็อัปเดตสถานการณ์แล้วก็ทำลายอะไรก็แล้วกันนะครับจะมีดังนี้ค่ะ1เดียวยุติสงครามกับอิหร่านโดยทรัมป์ประกาศบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านและได้ลงนามในข้อตกลงแล้วโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ทั้งนี้ระบุว่าเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะโดยจุดยืนต่ออิสราเอลนั้นเกิดความตึงเครียดเมื่อทรัมป์ขู่ที่จะตัดความช่วยเหลือถ้าเกิดว่านายเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นยังคงบุกเลบานอนซึ่งอาจทำให้ข้อตกลงสันติภาพล่าช้าออกไปโดยย้ำว่าอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเองด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการล่าสุดนะนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนกรณีของคุณจักรพันธ์อันนั้นก็เรียกว่านักข่าวกระซิบ เป็นข่าว
1: กระซิบไปทั่วโลก
0: กระซิบไปทั่วโลก
1: เขารายงานว่าท่านประธานท่านบอกว่าอาจจะมีการอะไรก็ตกลง14ข้อใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ว่าจะยุติโครงการต่างๆยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอะไรคำนองนี้แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเลบานอนซึ่งเหมือนกับอย่างการสู้รบจะไม่ค่อยยุตินะครับก
0: ็
1: อาจจะทำให้ทางสหรัฐอาจจะต้องมีการปราบปรามโจมตีทางอิหร่านอีกหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับก็คงไม่รู้แหละวันนี้ราคาทองก็ตกไปอีกแล้วแต่ปรากฏว่าราคาน้ำมันขึ้นมาอีกแล้วมันก็เลยตกลงบันทึกข้อตกลงนี้มันสำลิดผลจริงหรือไม่ประการใดครับ
0: ก็ถ้าทองตกนี่ก็น่าจะก็ถูกต้อง
1: เป็น
0: ตามหลัก
1: แล้วมันขึ้นเนี่ยเพราะว่าการสู้รบมันยังไม่ได้ข้อสรุปไปอย่างไรไม่ทราบได
0: ้อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะเพราะว่าคือคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ถึงขั้นที่มีการเรียกว่าลงนามใน MOU ข้อตกลงกันแล้วเนี่ยเห็นภาพมีการเผยแพร่กันทั่วโลกเนี่ยนะก
1: ็
0: มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะคะก็ดูจากภาพข่าวใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ก็มีความชัดเจนอยู่นะคะ
1: เราก็คาดหวังว่าโลกจะได้สงบเศรษฐกิจโลกจะได้กลับมาฟื้นตัวกันอีกทีเพราะว่าโอ้มันยับยับกันมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมฮะการของการสู้รบกันครั้งนี้ครับ
0: ก็อันนี้ของรอยเตอร์นะของ TNN เอามาดูนิดนึงตอนเขาเซ็นนะคะก็น่าจะมีข้อตกลงแบบที่ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจระดับหนึ่งนะคะ

0: ข่าวไปทั่วโลกแหละดูได้ทั่วโลกเป็นวินาทีสำคัญอ่ะแล้วก็ส่วนที่เขาเมาส์กันเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับมาในประเทศไทยบ้างเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนได้ไหมพักกันแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหม
1: ได้ครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ค่ะก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของการเขาเรียกว่าล็อกเป้าทวงคืนพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตหลายจุดอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะมีหาดใหญ่ๆมีอุทยานใหญ่ๆซึ่งท่านรัฐมนตรีเฮงนี่ก็โอ้โหเรียกว่าดีเดย์ลุยทวงคืนทั้งรื้อโรงแรมหรูที่รุกป่าของภูเก็ตในบางแห่งนะคะแล้วก็ทางด้านของผัดไทยเองก็มีความเข้มข้นเรียกว่าปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะซึ่งบางเรื่องนี้ก็ละเลยมานานแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะจนเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างหน่วยบริหารในมหาดไทยจนต้องมีการแยกคู่ย้ายคู่แล้วก็มาอยู่กับพี่นะอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็จะมีนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองที่ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็รุกที่สาธารณะแล้วก็บรรดานอมินีซวยต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนร้องเรียนกันมานานเช่นจุดแรกๆที่เขาลงก็คือหาดฟรีดอมนะคะฟรีดอมอยู่ไหนอยู่ที่ป่าตองนะอยู่ในเขตของอำเภอกระทู้ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากเชียวนะ เขาบอกว่าระหว่างป้ายในขณะนี้เนี่ยมันจะเห็นเลยนะไอ้ระหว่างทางเนี่ยเขาติดป้ายนะพื้นที่ตรวจยึดบางจุดเขาบอกมีคนมาเก็บค่าตรงนะค่าหัวคิวนักท่องเที่ยวจะลงหาดหัวละร้อยอะไรเงี้ยเขาเป็นอย่างจริงๆผู้ประกอบการบางรายก็บอกว่าม ีได้สิทธิ์น่ะมีเอกสารสิทธิ์ซะด้วยที
1: ่
0: เหมือนกับเป็นเจ้าของที่เหมือนเวลาเก็บค่าจอดรถอะประมาณนั้นน่ะอันนี้ค่าลงหาดนะคะก็บอกว่าจุดแถวนั้นเนี่ยปัจจุบันก็มีการกางร่มอยู่เหมือนเดิมนะมีผ้าใบขออภัยที่บอกเหมือนเดิมอันนี้ไม่ทราบเหมือนเดิม

0: าจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการเคยมีข่าวการยิงปืนข่มขู่อยู่หลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเจ้าถิ่นกับคนที่ไปเที่ยวแล้วก็บางทีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบลงพื้นที่ก็เจอเหมือนกันนะคะจริงๆบริเวณที่เขาตรวจสอบกันเนี่ยเป็นพื้นที่ทรัพยากรแล้วก็ที่ดินของรัฐแล้วก็บางจุดของชายหาดก็มีการทำทุ่นของน่าจะเป็นเอกชนนะมีการทำทุ่นไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้ามรสุมหรือว่าเวลาที่เรือนำเที่ยวเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวนี่ก็จะโดนเก็บเข้าหัวคิวเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยจริงๆสมัยก่อนที่ฉันไปก็โดนเก็บค่าแบบเนี้ยเหมือนกันเราก็นึกว่าเป็นของหลวง
1: เป็นหน้าที่เขาใช่ไหม
0: เราก็นึกว่าของหลวงเหมือนของท้องถิ่นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือก็ไปลงพื้นที่ดูกันเลยว่าส่วนไหนที่เป็นสปกดิฉันไม่อยากเชื่อนะความเจริญขนาดนั้นอะมันยังมีที่มันบางที่เป็นของสปกบางที่เป็นของป่าไม้นะ
1: ใช
0: ่แล้วบางแห่งก็บอกมีเอกสารสิทธิ์นส.3อะไรเงี้ยซึ่งเขากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันจริงหรือมันเก๊ออกเอกสารเมื่อไหร่ออกยังไงเพราะว่ามันออกเอกสารสิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้นส.3นี่มันก็เป็นน้องๆของโฉนดก่อนจะออกเป็นโฉนดมันออกนส.3ใช่ไหมพื้นที่ที่เป็นของหลวงไม่ว่าจะเป็นสปก.ป่าไม้อะไรต่างๆมันไม่สามารถออกแบบนี้ได้นะคะแล้วก็การเก็บค่าบริการเดินลงหาดอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะการกั้นที่บริเวณหาดไม่ให้คนเข้าหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าผิดกฎหมายแต่มันก็ละเลยกันมานานนะเน
1: า
0: ะประมาณนั้น
1: สอดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ไปบอกว่าตอนนี้ก็มีคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลนะครับที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายด้วยกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรนะครับรวมกันเป็นชุดเฉพาะกิจเข้าไปดูพื้นที่ต่างๆเราเนี่ยที่มีปัญหาในการลุกล้ำที่สาธารณะซึ่งบางที่นะครับอย่างเช่นบอกว่าหาดนุ้ยเนี่ยศาลก็ตัดสินแล้วนะครับก็ยังมีการเข้าไปยึดที่ดินกันเองก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงๆจังๆใครทำผิดก็ต้องไม่ไว้หน้ากันจะมาเป็นจิ๊กโกกลางซอยไม่ได้ที่คุณสุขวังเคยพูดนะคำพูดของคุณสุชาติใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นลงหาดแล้วจะมาเรียกเก็บเงิน100บาท300บาทเนี่ยมันเป็นไม่สามารถที่จะมากระทำได้เพราะว่าชายหาดเป็นที่ดินสาธารณะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้ครับ
0: จริงๆไม่ใช่เฉพาะที่ภูเก็ตมันมีหลายแห่งนะที่พังงาสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะที่กระบี่ก็เริ่มมีเห็นเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ภูเก็ตนี่หนักสุดเพราะว่ามันดังระดับโลกแต่ก็ทุกแห่ง
1: เนี่ยคนอื่นจะไปกระทบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะอ้าวพื้นดินสาธารณะนี่ลงไปเดินหน่อยเดียวมีคนมาเก็บเงินค่าเดินค่าเหยียบทรายด้วยเหรออะไรก็มองเนี่ยก็เสียชื่อเสียประเทศหมดนะครับ
0: เหมือนค่าเหยียบเกาะไงชอบก่อนอันนี้เขาเรียกค่าเหยียบหาดเอ๊ะหาดลงหาดค่าลงหาด
1: ครับ
0: แต่คุณสุชาติก็ประกาศคืนน่ะเอาคืนน่ะนะทวงคืนเนาะก็ไม่รู้แหละก็มีล็อกเป้าอยู่หลายแห่งก็ขอให้ได้คืนทั้งหมดนะแล้วมีบางแห่งทำเป็นโรงแรมแบบหรูหรานะ
1: ครับไปลุกล้ำพื้นที่อย่างเงี้ยนะ
0: มีที่ไหนบ้างนะหาดนุ้ยใช่ไหมหาดนุ้ย
1: หาดนุ้ย
0: ฟรีดอมบางเทาแล้วก็อุทยานแห่งชาติศรีนาฏ
1: ก่อนนายกประทีก็กระจับกระเฉงกระทีนะเจ้าหน้าที
0: ่
1: พอท่านถอยออกมาก็ปล่อยคาราคาซังอยู่เงี้ยควรจะจริงจังกันสักทีอย่างที่คุณพระขมลบอกว่าโอ้ยอย่ามาทำแค่ประเภทฉาบฉวยหร
0: ือ
1: ว่าไม่จริงจังนะครับมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างแท้จริงเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ยืดเยื้อกันมาเป็นเวลานานก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ควรจะดำเนินการให้มันชัดเจนจริงจังกันสักทีอย่าปล่อยให้เรื่องพวกนี้ให้ผู้ที่มีอิทธิพลหรือแบบกลุ่มชาวนักลงทุนต่างชาติที่เป็นทุนเทาเนี่ยเข้ามายึดครองพื้นแผ่นดินไทยในลักษณะแบบนี้ในการมารังแกพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศด้วยครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานของทางมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องมีความคืบหน้า

0: ไม่งั้นท่านนายกย้ายใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่บอกให้เวลาประเมินเหมือนประเมินการทำงาน1ปีถ้าไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดหรืออะไรไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยจะต้องมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหรือให้ออกจากตำแหน่งทีเดียวนะครับ
0: ค่ะนะคะดร.กิฟต์สัญญาณมาอย่างไปดูสิสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรอยู่ประเทศอะไรครับเนี่ยสัญญาณต่อช้าจัง
2: ค่ะตอนนี้ออสเตรเลียค่ะอยู่เมลเบิร์นค่ะคุณสุภาพรจักรพันธ
0: ์โอ้อันนี้ไปภารกิจของทางราชการหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ค่ะเป็นการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย3แห่งที่เมลเบิร์นค่ะคุณสุภาพรจักรพันธ
0: ์ค่ะเล่าให้ฟังนิดๆได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรมีอะไรน่าสนใจไหมมีประโยชน์อะไร
2: ครั้งนี้จริงๆหลักๆเนี่ยเรามีนิสิตแลกเปลี่ยนที่มาอยู่ที่นี่ขออนุญาตชื่อมหาวิทยาลัยแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจชื่อ Victoria University ที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็เขาคือคนออสเตรเลียเนี่ยอย่างที่คุณสุภาพรสัมพันธ์ทราบดีเนี่ยเขาเน้นความสำคัญเรื่องของกีฬาและการออกกำลังกายนะคะดังนั้นนิสิตของเราคณะพละศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็มีโอกาสนะคะได้มาศึกษาที่ Victoria University นะคะแล้วก็น่าจะปีถัดๆไปน่าจะสามารถเพิ่มจำนวนแล้วก็ขยายไปที่มหาวิทยาลัยอื่นๆได้อีกนะคะแล้วก็ดังนั้นคิดว่าประเด็นที่มีความน่าสนใจมากเลยเนี่ยคือเขาไม่ได้มองการกีฬาเป็นแค่เรื่องของก็เรียกว่าเรื่องของกีฬาอย่างเดียวนะเขาเน้นถึงเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างคุณครูเนี่ยไปสอนเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเกี่ยวกับคือไม่ได้สอนแบบธรรมดานะคะ
0: เป็นแบบพละศึกษาแบบเรา
2: พละศึกษาแบบเราก็มีด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการศึกษาในมุมของไปเทรนให้คนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยให้เขามีความสามารถหรือที่เรียกว่าสมรรถนะเน
0: า
2: ะ performance เน
0: ี่ย
2: ส
0: ู
2: งย
0: ิ่
2: งข
0: ึ้
2: นไปด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะเราได้ยินว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของคุณครูที่ไปสอนเกี่ยวกับกีฬาให้กับเด็กๆด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตรงนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาส่งเสริมแบบเนี้ยวิชาเหล่านี้ค่ะถ้านักเรียนของเขามาเรียนฟรีเลยนะคะคุณสัมพันธ์ให้สกอลาร์ชิพเลย
0: โอ้โหให้ทุนด้วย
2: ค่ะ
0: โอ้
2: ใช่ค่ะแล้วก็โหเดี๋ยวฉันไปเห็นสเตเดียมเขานะคุณสัมพันธ์มัน
0: เจ๋งไหม
2: โอ้อลังการไปหมดเลยนะคะ โอ้แล้วก็มันทำให้เราคิดถึงภาพอย่างนึงว่าสมัยก่อนนะเนาะประเทศไทยเราเองเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไทยเราดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายการกีฬาแบบเห็นชัดเลยว่ามากขึ้นเยอะนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมองมุมนึงเนาะว่าอุ๊ยก็แค
0: ่เสริม
2: พละนักวิชาพละอะไรเงี้ยนะคะพ่อแม่ยุคก่อนนู้นเนี่ยโอ้ไม่ได้สนับสนุนเลยนะให้ไปเรียนสิ่งเหล่านี้แต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าเราเนื่องด้วยช่วงนี้ FIFA World Cup นะพอเราเห็นโรนัลโดเห็นแมสซี่ปั๊บโตหรือคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยกลายเป็นว่านักกีฬาเนี่ยคือ
0: จุดตัวได้
2: ของตั้งตัวได้เลยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นมิลเลนแนร์บิลเลนแนร์เลยบางคนอย่างลูกชายดิฉันอย่างเงี้ยถามว่าอยากเป็นอะไรบอกว่าโอ้ยอยากจะเป็นฟุตบอลเพลเยอร์เลย
0: อ๋อเหรอคุยครั้งที่แล้วเป็นสนุกเกอร์ไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าด้วยความเขาเห็นความเป็นฮีโร่ของนักกีฬาค่ะแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐานฟาวเดชั่นนะคะอย่างคนออสเตรเลียเนี่ยโอ้ดิฉันก็เห็นนะแบบเดินทางท้องถนนเนี่ยเขาวิ่งทั้งวันนะคุณสาวพรสัมพัน
0: ธ
2: ์เหรอฮะเหมือนแบบจ็อกกิ้งรันนิ่งวอล์กกิ้งนะคะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วศาสตร์เรื่องของการกีฬาเองเนี่ยมันมีไปทุกกับทุกคนนะคะแล้วก็มันเป็นพื้นฐานตรงที่ว่าถ้าพลเมืองของคุณเนี่ยร่างกายแข็งแรงหลังจากนั้นมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วถูกไหมคะร่างกายแข็งแรงปั๊บเนี่ยคุณก็ลดปริมาณเรื่องของการไปรักษาใช่ไหมคะรักษาพยาบาลต่างท้ายที่สุดก็คือกลับมาประหยัดงบประมาณของประเทศชาติตัวเองแล้วก็โอ้โหที่นี่นะไม่อยากจะพูดอิจฉาเลย
0: คือมันก็ดูออกกำลัง
2: ดูเวิร์คฟรีนะคุณ
1: หรอ
2: ไม่ต้องเสียตังค์ด้วย
0: ก็รวย
2: ค่ะ
0: รวย
2: เขาเปิดดูมหาวิทยาลัยคุณ
0: ดิฉันก็อยากดูฟรี
2: ไปมหาวิทยาลัยนี่ก็เปิดทีวีแบบค้างไว้เลยอ่ะ
1: ให้
2: ทุกคนได้ชมหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกวัน2วันนี้แหละออสเตรเลียแข่งกับ USA นะคะโอ้โหเก็บบ้านแตกแน่เลย
0: ทันนะป่ะทัน
2: เชียร์กันสนุก
0: ทันอยู่
2: ไม่ทันกันค่ะ
0: ไม่ทันก่อน
2: ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ทันกัน
0: แล้วครั้งนี้ภารกิจเป็นไงเสร็จสิ้นไปอย่างคะหรือว่า
2: โอ้เรียบร้อยด้วยดีมากนะคะดิฉันก็พยายามจะโกย MOU รอบนี้มา3 U แล้วได้ไป2 U นะคะแต่ว่าอีก U นึงนี่ก็

ก็มีการเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะมี Victoria University แล้วก็ Deakin University แล้วทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยดังคิดว่าเขาอันดับแบบต้นๆนะคะของออสเตรเลีย

0: คือครั้งเนี้ย
1: เรียกได้ว่าดิฉันมาแบบมีเป้าประสงค์เลยอะค่ะคือเรากำลังทำโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการ1คณะ1อาจารย์นะคะคุณครู1คนคือเรามีโปรแกรมในการฟันดิ้งเนาะคือเหมือนกับว่าเราอยากจะให้ทุนนะคะเขาเรียกลูกหม้อของเราแต่ละคณะเนี่ยคณะละ1คนไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกในต่างประเทศแล้วขอให้ท่านกลับมาเป็นอาจารย
0: ์เขาเรียกว่าเรา
1: ที่มศว
0: เราจะฟักไข่
1: ใช่ใช่นะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเราขายของอะเนาะจริงๆขายของตั้งแต่ท่านทูตออสเตรเลียแล้วนะคะบอกว่าท่านเราอยากทำความร่วมมือเรื่องนี้จริงๆนะคะแล้วก็มาถึงเนี้ยโอ้โหแบบพอเราพรีเซนต์เรื่องนี้ไปอะค่ะมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียทุกมหาวิทยาลัยสนใจหมดเลยเพราะว่าเขาอะมีความรู้สึกว่าเราสร้างคนจริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าทั้ง3มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาถามเรื่องนี้หมดเลยแล้วเขาก็ยินดีที่จะเป็นเขาเรียกโค้ช scholarship ใช่ค่ะคือให้ทุนร่วมกันคือดิฉันเองอ่ะมองแบบนี้ค่ะว่านิสิตคนหนึ่งหรือว่านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขามาเรียนนะคะแน่นอนมหาวิทยาลัยให้ฟันดิ้งระดับหนึ่งถูกไหม
0: คะ
1: แต่ว่าที่เนี่ยมันก็ต้องมีค่าครองชีพมีอื่นๆอะไรต่อมีอะไรนะคะสิ่งที่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยข้อดีที่สุดคือถ้าดีที่สุดเลยนะคะ
0: ได้ทุน
1: นักเรียนไม่ต้องออกเพิ่มเองถูกต้องอันนี้คือมันจะมีคุณูปการมากๆนะคะแล้วก็บางบ้านเองเนี่ยเด็กๆน่ารักคือไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม
0: ่ค่ะ
1: เนี่ยมันมีความน่ารักตรงจุดนี้นะคะพอมาอยู่ตรงเนี้ยตั้งตัวเองได้มหาวิทยาลัยก็อาจจะมีการให้เงินเดือนไม่ได้เยอะมากแต่ก็ระดับหนึ่งนะคะแต่เขาเองเนี่ยก็จะมีเป้าหมาย
0: ซื้อรถได้เป็นคันๆกลับมาผ่อนบ้านได้ครึ่งหลังเหลือตังเก็บตังเก่งอ่ะเชิญค่ะสัญญาณ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าเรื่องของ education หรือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นรากฐานของทุกอย่างนะคะแล้วก็ตอนนั้นชอบเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียกว่าเวลาเราไปหาเพื่อนเพิ่มเติมนะคะเวลาเราหาเพื่อนเพิ่มเติมปั๊บเนี่ยจะคุยอะไรมันง่ายใช่ไหมคุณสวรรค์สมัยก่อนเนี่ยอย่างบ้านเราอ่ะคุณสวรรค์บ้านเราลูกจีนเนี่ยจะได้ยินที่บ้านพูดเสมอบอกว่าอุ๊ยมีมิตรเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร
0: ่ยิ่งดี
1: ศัตรูคนเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วใช่ไหมคะเหมือนกันยุคนี้เองเนี่ยมันอยู่เดียวๆไม่ได้ stand alone นี่มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามได้เพื่อนเยอะแค่ไหนก็ตามหรือได้พาร์ทเนอร์เยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีความไปได้ไกลอะค่ะได
0: ้
1: ไกลมากกว่าเดิมถูกต้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่ะมองประการหนึ่งว่ารัฐบาลเนี่ยเวลาเขาพุ่งเป้าไปประเด็นไหนเนี่ยเขาจะลงมาที่ education เสมอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สมมติเขาต้องการจะสร้างคนแบบเนี้ยเขาจะลงไปที่เรื่องเนี้ยและสร้างครูที่สอนเรื่องนี้ให้ได
0: ้
1: ประเด็นตรงเนี้ยน่าสนใจแล้วก็โอ้พอมาฟังเรื่อง sport science แล้วเดินรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนทันสมัยไปซะหมดเลยค่ะ
0: น่าสนใจจริงๆแล้วก็ในส่วนของคณาจารย์จะหาง่ายกว่าหรือว่าส่วนนักศึกษาจะหาง่ายกว่าคะหรือว่ามันใกล้เคียงกัน
1: เดี๋ยวมองแบบนี้ค่ะว่าจริงๆมันได้หมดทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าด้วยความปริมาณของนิสิตเราเนี่ยมันเยอะแล้วก็ความต้องการเนี่ยมีความหลากหลายนั้นเชื่ออย่างนึงว่าคงน่าจะเป็นเรื่องของนิสิตมาเป็นอันดับแรกนะคะแต่ว่าเรื่องคณาจารย์หรือแม้กระทั่งการทำวิจัยร่วมกันเนี่ยโอ้เห็นช่องทางเยอะมากอย่างมหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยเขามี Asia Study Center ถูกไหมคะก็มีศูนย์ในการเรียนรู้และศึกษาเรื่องของทางเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องการรีซอร์สหรือทรัพยากรมนุษย์ทางเราก็ได้นะคุณ
0: มัน
1: ประเด็นตรงนี้น่าสนใจค่ะ
0: มันจะเปิดทางให้เราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วอันนี้เนี่ยคือเรามีลักษณะเป็นทีมเย้าทีมเยือนด้วยไหมหรือว่ามา
1: คู่เดียวมีค่ะมีค่ะนี่ก็ต้องเล่าให้ฟังอีกแล้วว่าเรื่องคิดว่าเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะเรามาอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะตรงนี้เขาก็มีความสนใจเรื่องของการไปเที่ยวและเรียนเนาะเหมือนคล้ายๆสมัยก่อนเรามี work and travel อันนี้เหมือนกันเขาก็อยากจะไป cultural trip ที่กรุงเทพที่ประเทศไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่าง Victoria University หรือ Deakin University เนี่ยเขาอันดับต้นๆเรื่องของการศึกษาแล้วมศวเองเนี่ยเราเด่นเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วนะคะเรามีโอ้โรงเรียนสาธิตเรานี่ขายได้ตลอดเวลาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นภาพว่าคุณภาพของอาจารย์หรือคุณครูที่สอนอยู่เนี่ยมันมีความเป็นมาตรฐาน ฐานนะคะทางเขาเองก็มีความสนใจแล้วจริงๆออสเตรเลียกับบ้าน

0: เราอะมันไม่ได้บินไกลมากไงคุณนะคะมันก็จะไม่ได้ถึงกระทั่งเดี๋ยวฉันเจ็ตแลกมาจากอเมริกาไม่ใช่นะคะอย่างอเมริกานี่24ชั่วโมงยังเอาไม่อยู่เลยนะ
1: อันนั้นครึ่งโลก
0: เสร็จอ๋อนะคะแต่ตรงนี้มันสักประมาณแต่ว่ามันพอดี 7-8 ชั่วโมงมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นตื่นขึ้นมาตื่นนึงก็อ่ะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบกับ native speaker ตรงเนี้ยเดนคิดว่าเขาก็มีความสนใจเราด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยเดนก็จีบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมที่มสวเหมือนกัน
1: ส่วนใหญ่อย่างเวลาที่จะเพิ่มทักษะในการเปิดโลกแบบนี้ก็คือมักจะเป็นระยะสั้นเช่นหลักสูตรซัมเมอร์แคมป์หรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่า work travel อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นนักเรียนแบบแลกเปลี่ยนexchange ไปนะคะโดยเฉพาะถ้าปัจจุบันเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันเรียนกับทำงานแต่หลังๆนี่มันจะเรียนกับเที่ยวอะที่คนสนใจเป็นพิเศษนะคะ
0: อ
1: ย่างนี้เนี่ยเวลาที่คือบางคนเขาบอกว่าถ้างั้นเป็นแบบยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แบบนั้นมาด้วยได้ไหมหรือยังไงมันจะมีโอกาส
0: อ๋อโอ้นี่ก็มีความน่าสนใจนะคะจริงๆเวลาพอมาเห็นตรงนี้เสร็จตามเนี่ยคุณสวัสดิ์สวัสดิ์อยากจะบอกแบบนี้ว่าบ้านเราเนี่ยนักกีฬาก็แบบนึงเนา
1: ะ
0: แต่ที่เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาคืออันนี้ฟีดแบ็กจากที่เด็กๆนิสิตที่มาระยะสั้นที่นี่นะคะเขาบอกว่าเพื่อนเขาที่เป็นออสเตรเลียเนี่ยตั้งใจเรียนมากคุณสวัสดิ์สวัสดิ์เป็นคนที่ตั้งใจเรียนอยู่ในคาบที่ไม่มีคุยไม่มีอะไรนะคือโฟกัสกับเรื่องของการเรียนมากๆนะคะดังนั้นนั้นมองแบบนี้ว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อจะได้สิ่งหนึ่งนะคะอาจจะอันนี้อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์หลายๆของหลายๆประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องการจะบิวคือสร้างคนที่เป็นนักเรียนด้วยบวกกับนักกีฬาในเวลาเดียวกันดังนั้นจะไม่มีเหมือนกับว่าเอ้ยคุณเป็นนักกีฬาแล้วคุณไม่ต้องเรียนอ่านเขียนนี่ไม่ใช่นะคะ
1: ห้ามทำให้มีนั่งก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวนี้
1: มันจะกลืนกันนะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: และสาขาที่เราจะไปแลกเปลี่ยนกับเขาหรือจะเป็นสาขาเขียนด้านกีฬาโดยเฉพาะหรือมีด้านอื่นด้วยครับ
0: ค่ะก็มีหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้พอฟังมานี่โอแมชไปได้หมดเลยนะคุณสมพรจักรพันธ
1: ์
0: นะคะคือประเด็นที่ออสเตรเลียเขาสนใจเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการศึกษาอยู่นะตอนนี้นะคะเขาต้องการที่จะดูเรื่องครูเรื่องอะไรแล้วจริงทุกปีเนี่ยเขาส่งอาจารย์นักเรียนของเขาเนี่ยไปฝึกสอนที่ไทยด้วยแล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมนะคะเราก็คงได้ประโยชน์ในแง่ของว่าเราได้อาจารย์หรือคุณครูที่มาจากประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษโดยตรงแล้วเขามีมาตรฐานการศึกษาที่สูงนะคะก็คงจะเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของภาษานะคะแล้วก็ที่เขาดังแล้วมันมีความเป็นสากลมากๆอ่ะคุณสำคัญคือเรื่องธุรกิจการบริหารธุรกิจการ management นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าสายอื่นๆที่มันมีความน่าสนใจเช่นเขาบอกเขาดังมากคือเรื่องของพยาบาลอันนี้ก็มีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าพยาบาลเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยนะว่ามันเป็นคณะท็อปฮิตเลยนะคุณนะคะแล้วก็ยิ่งสังคมที่มันไปสู่ความเป็นเฮลตี้กับความเป็นผู้สูงอายุอะค่
1: ะ
0: มันหนีไม่พ้นเรื่องของการที่ต้องมีคนที่ดูแลใช่ไหมคะค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจฉันมีเคยมีเขาเรียกอะไรอะประสบไม่ถึงกับประสบการณ์แต่ก็คือพยายามจะมีประสบการณ์อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นทริปลักษณะแบบนี้นะมาศึกษาแล้วก็มีการท่องเที่ยวแบบเน้นเฉพาะเจาะจงเช่นโบราณสถานหรือว่าไปกับรถไฟและเที่ยวเมืองต่างๆทั่วประเทศทั่วยุโรปอะไรแบบนี้คือจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเจาะจงลงไปบางสิ่งบางอย่างหรืออย่างเช่นเที่ยวเมืองโบราณเมืองเก่าของอันนั้นเป็นที่ญี่ปุ่นเป็นเกียวโตนะคะมีโอซาก้าอะไรเงี้ยฉันก็เคยไปประชาสัมพันธ์ให้เขาอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยโหคนให้ความสนใจกันแบบล้นหลามแทบจะเหยียบกันอะ
0: ใช่
1: อย่างกรณีของดร.กิฟที่เล่ามาอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เป็นเน้นไปทางกีฬาใช่ไหม
0: คือมีความน่าสนใจว่าที่รัฐเมืองที่มาอย่างเมลเบิร์นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวิกตอเรียรัฐเมืองวิกตอเรียในเมลเบิร์นเนี่ยนะคะ เขาก็จะมีป้ายเขียนไว้เลยบอกว่าเป็น City of Education อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมีความกิมมิคของเขาว่า เมืองเขาเป็นเมืองการศึกษานะแล้วก็เมืองนี้เองเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นถ้ามองมุมเมลเบิร์นเองเนี่ยเขาจะโดดเด่นด้านอาร์ตกับศิลปะกับ สถาปัตยกรรม

0: อยู่แล้วนะคะดังนั้นประเทศไทยเราเองเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยเรียกว่ามันมีของดีของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วด้วยถูกต้องนะคะอย่างอ่ะดังนั้นยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือมหาลัยตัวเองเนาะอย่างมศวเองเนี่ยจริงๆตรงประสานมิตรเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นเซ็นเตอร์ของกรุงเทพถูกไหมคะคือทุกคนเนี่ยถ้ารู้จักก็ต้องโอ้ยอโศกสุขุมวิทอย่างนี้เป็นต้นมันก็เหมือนเป็นใจกลางที่เป็นได้เปรียบนะคะอีกอันนึงก็น่าจะเตือนคิดว่าอีกนิดนึงเนี่ยขยับไปที่อีกแคมปัสหนึ่งก็คือตรงนครนายกนครนายกก็มีความเป็นคล้ายๆกับ
1: เป็นลักษณะ
0: เด่นใช่นะคะด้านเกษตรกรรมด้วยถูกไหมคะ
1: รีสอร์ท
0: แล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นเขื่อนถูกต้องนะคะมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ๋อคิดแบบนั้นนะคะแล้วจริงๆอ่ะหลายๆคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนต่างชาติเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบซิตี้ไลฟ์มากขนาดนั้นนะคือชีวิตในเมืองขนาดนั้นเขาก็ชอบที่มันออกขยับออกไปหน่อยอยากจะไปดูโอ้ชีวิตที่เป็นอย่างไรของจริงเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ
1: ย่างที่ตะกี้ที่เล่าอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะเป็นทริปสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟทั่วประเทศแล้วก็
0: ทั่วโลก
1: ใช่ไหมแล้วก็ชุดหนึ่งที่ดิฉันเห็นแล้วดิฉันริษยาอย่างยิ่งแต่เขาเป็นประเภทเข้ามาบ้านเราคือดำน้ำคือบุกทางภาคใต้บ้านเราแต่เนื่องจากดิฉันชอบ
0: มีกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์ที่จะมาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: แบบเจาะเลย
0: ใช่ถูกที่ออสเตรเลียก็ได้ยินเหมือนกันค่ะว่าเขานิยมเรื่องของการท่องเที่ยวโดยรถไฟ
1: แล้วยิ่งประเทศที่มีเส้นทางรถไฟเยอะๆนะโอ้โห
0: ดิฉัน
1: อ
0: ยาก
1: จะไปเส้นทางสายไซบีเรียนน่ะ
0: แล้วคุณสมควรถ้าเราประสานดีๆเนี่ยจริงๆแล้วโซโกนออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนประเทศไทยมากๆคือเรื่องการทำเกษตรกรรม
1: ค่ะ
0: ประเด็นตรงเนี้ยถ้า
1: ชาวไร่เขา
0: ช่วยกันนะเนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันเองเนี่ยดิฉันคิดว่าตรงเนี้ยไปไกลไปได้
1: เนาะ
0: ประสุทธิ์สัตว์อะไรเงี้ยทำได้
1: ซึ่งน่าสนใจมากมากมากแล้วก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันเฉพาะในกลุ่มที่เป็นวิชาชีพนั้นหรือว่าในพาร์ทนั้นนะคะมันก็จะเจาะแล้วก็เห็นภาพชัดเจนว่าทริปนี้สำหรับการเรียนของเขาเนี่ยเขาจะได้อะไรหรือว่าเช่นบางทริปนี้เป็นมวยไทยอะบุกเชียงใหม่แล้วก็ไปเรียนมวยไทยหรือว่า
0: ไปขายซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นลักษณะกีฬา
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็ไปยิมใหญ่ๆเช่นยิมของคุณบัวขาวใช่ไหมหรือว่าของแหมดิฉันไม่ได้พีอาร์ให้ท่านนะแต่หมายถึงว่าคือบางคนเขาจะแบบชอบกีฬาบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างกีฬาเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยที่เขาดำน้ำเขาก็ดำน้ำเนาะไปทั่วโลกใช่ไหมแต่อย่างบ้านเราเนี่ยจะมีหลากหลายประเภทแล้วก็ในช่วงหลายปีมาเนี้ยมันจะมีหนึ่งการทำอาหารมาทริปมาทำมาโค
0: อันนี้สำคัญ
1: มาโคกน้ำพริกไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ย
2: มะพร้าว
1: ไปขูดมะพร้าวเดี๋ยวนั้นเห็นฝรั่งเต้มเลยมันนั่งขูดมะพร้าวตลกแต่ก็คือหูตั้งใจมากแล้วก็เป็นทริปที่มาเรียนนะเป็นเด็กนักเรียนนะแล้วก็ทำเป็นทั้งในเชิงธุรกิจแล้วก็เป็นในลักษณะของการศึกษาที่เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเขาก็มีแบบนี
0: ้
1: ที่เดี๋ยวนั้นเห็นนะเคยดูว่าเขามาทำอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้เขามาแบบนี้แล้วมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเหมือนมาทัศนศึกษาแบบนี้เหมือนแลกเปลี่ยน exchange แบบนี
0: ้ใช่
1: เนาะเผื่อจะเป็นไอเดียค่ะเผื่อเป็นไอเดีย
0: ใช่จริงๆทำได้เยอะนะคุณแต่ว่าจะมาหลายเรื่อง
1: โอ้สร้างสรรค
0: ์ได้ค่ะ
1: มาผัดกะเพราในบ้านเราก็ดี
0: แล้ว
1: ยุกยันกลับมาไหน
0: เดี๋ยวจะกลับพรุ่งนี้แล้วค่ะเรียบร้อยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไปแวบมาแวบ
0: สบายใจ
1: ขอให้เดินทางปลอดภัยสนุกสนานอากาศเป็นไงคะช่วงนี
0: ้ค่ะโอ้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวมันเป็นวินเทอร์แล้วค่ะจอก็ใส่เสื้อโค้ททับสูทอยู่นะคะก็ใช้ได้ค่ะอากาศใช้ได้เลย
1: ไม่หนาวมากเนาะกำลังดีย
0: ังไม่หนาวมาก
1: กำล
0: ัง
1: หนาวหนาวค่ะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
0: ประภาพรโรสศิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายอ อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว

0: อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ในอีคอนิวส์อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันในอีคอนนิวส์อัปเดตจันทร์ถึงศุกร์9:30 นถึง11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ตู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17 น.ถึง 18 น.

า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดือดก่อนเข้าวาระกรรมธิการเถียงกันวุ่นถกอำนาจประชุมร่วมสอบ THAI Passport กว่า30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายระหว่างการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการงบและนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passportเนื่องจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลส.ส.ศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสีมันชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมาธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษณกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัฒน์และนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกินเวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passport ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันหรือนางสาวรัชนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพิพัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไป

0: ว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงาน2ทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุชาลงพื้นที่สายไหมดอนเมืองเร่งแก้คมนาคมสาธารณสุขพร้อมเปิดปมพิรุธจัดซื้อจัดจ้างกทม.นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาด AC สายไหมและตลาดฝั่งโขงเขตดอนเมืองนายอนุชากล่าวถึงปัญหาที่ได้รับฟังจากชาวบ้านในโซนกรุงเทพชั้นนอกว่าเรื่องการคมนาคมขนส่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเนื่องจากประชาชนยังเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ยากรถประจำทางมีน้อยและรอนานเป็นชั่วโมงตนจึงมีแนวคิดเร่งดำเนินการระบบรถฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมต่อตรอกซอกซอยเข้าสู่ระบบขนส่งสายหลักโดยใช้รถขนาดเล็กหรือมินิบัสเข้ามาดูแลภายใต้การกำกับของกทมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการยกระดับระบบสาธารณสุขให้ครอบคลุมด้วยการเพิ่มบทบาทของศูนย์บริการสาธารณสุขและสร้างความร่วมมือกับคลินิกในพื้นที่รวมถึงการใช้ระบบเทเลเมดิซีนและเทคโนโลยี AI เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในพื้นที่เขตดอนเมืองนายอนุชายังชูแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแบบครบวงจรเพื่อให้น้ำระบายสู่คลองแม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยได้อย่างเป็นระบบมากที่สุดในประเด็นการเมืองโปร่งใสนายอนุชาได้ย้ำถึงการใช้แพลตฟอร์ม2รัฐของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกทม.ซึ่งพบพิรุธกว่า ซึ่งพบพิรุษ

0: ว่าโครงการกว่า 93% จากมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาทเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่มีการแข่งขันด้านราคาและยังพบว่ามีบางบริษัทได้รับงานซ้ำซ้อนกว่า500โครงการรวมถึงมีการเชื่อมโยงรายชื่อคณะกรรมการในโครงการกับบริษัทเอกชนที่ได้รับงานยืนยันว่านี่ไม่ใช่การโจมตีแต่เป็นการทำหน้าที่ปกป้องงบประมาณภาษีของทุกคนไฟไหม้ป่าใกล้แคมป์ทีมชาติอียิปต์หน่วยดับเพลิงเมืองสโปเคนในกรุงวอชิงตันของสหรัฐสามารถควบคุมไฟป่าได้เกือบทั้งหมดภายในช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาหลังจากไฟป่าเริ่มลุกไหม้ใกล้ฐานฝึกซ้อมฟุตบอลโลกของทีมชาติอียิปต์ในเมืองสโปเคนโดยรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ The Seattle Times ระบุว่านักสืบพบสิ่งที่คาดว่าเป็นซากมนุษย์ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งถูกไฟเผาทำลายหลังมีรายงานว่าผู้อยู่อาศัยรายหนึ่งปฏิเสธที่จะอพยพออกจากพื้นที่แม้จะได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินแล้วโดยไฟป่าครั้งนี้เผาทำลายบ้านอย่างน้อย15หลังและเผาพื้นที่ป่ากว่า200เอเคอร์ทางตะวันตกของเมืองสโปเคนทำให้มีคำสั่งอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่ทีมชาติอียิปต์ยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกฟุตบอลโลกปี2026ก่อนลงสนามนัดที่2พบนิวซีแลนด์ในเช้าวันที่22มิถุนายนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนกุลค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับผม
1: ค่ะพฤหัสบดี แล้วแป๊บเดียวเองนะนางเหงาอีก1วันก็จะหมดสัปดาห์ละ
2: หมดสัปดาห์แล้วเดือนก็จะหมดไปแล้วด้วยเราใช้เวลามาเกือบครึ่งปีเต็มแล้วนะสำหรับปี2569เนี่ย
1: เร็วมากเลยนะคะก็วันนี้มาพร้อมกับฝนนะวันนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยบริเวณมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามตอนบนนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะนางเงา
2: ครับผมฝั่งอันดามันก็จะหนักหน่อยสำหรับปลายด้ามขวานของเราเพราะว่าทั้งมันเป็นเขาเรียกว่าฝนแรกของฤดูฝนประเทศไทยเนี่ยมีฝนสองฝั่งฝั่งฝนแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นแปลว่ามาจากมหาสมุทรอินเดียพอกลางๆฝนไปตั้งแต่สักประมาณเดือนสิงหากันยาก็จะเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันมันจะพัดกลับมาแต่ว่าส่วนนั้นเนี่ยมักจะเป็นเขาเรียกว่าลมพายุหมุนไงพวกดีเปชั่นนะฮะพายุไปจนถึงไต้ฝุ่นนะโซนร้อนอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆฝนที่กระหน่ำตกลงมาดูจะสวนทางกับอุณหภูมิการเมืองเดือดมากเลยนะตอนนี้การเมืองเดือดมากในหลายๆมิติเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยด้วยแล้วก็มีนักวิชาการมาร่วมวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการเมืองภาคใหญ่ภาคประเทศเนี่ยจะเดือดแล้วนะคะการเมืองภาคท้องถิ่นลงมาก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเมืองพิเศษนะกรุงเทพมหานครใช่ไหมเป็นเขตปกครองพิเศษไหม
2: พัทยาก็เหมือนกัน
1: ใช
2: ่กรุงเทพก็เหมือนกันแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เราผลสภาพ

0: สส.ที่ภูเก็ตเขาก็บอกว่ามีความพยายามที่จะทำให้ภูเก็ตด้วยเชียงใหม่ด้วยกลายเป็นเมืองพิเศษคืออาจจะเขาเรียกว่าหาโอกาสที่จะเลือกตั้งผู้ว่าของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะไม่รู้จะเป็นไปได้ยังไงหรือเปล่า
1: แต่ต้องบอกว่าภูเก็ตนี่ตอนนี้เดือดจริงจังนะคือมันมีอุ้มขออนุญาตเพราะว่าอุ้มได้นั่งดูสกู๊ปข่าวของเนชั่น
0: ครับ
1: เนชั่นเขาก็วิเคราะห์ข่าวแล้วเขาบอกว่าโอ้โหตอนเนี้ยพอมันมีความเดือดที่ปรากฏออกมาในหน้าข่าวคือหน้าข่าวมันมีการโยกย้ายแต่การโยกย้ายนี้มันกระทบไปหมดเลยเอาจริงนะมันไม่ได้กระทบแค่ในจังหวัดภูเก็ตด้วยแต่เดี๋ยวประเด็นนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่ามุมของภูเก็ตเองเนี่ยเขาบอกว่าเนชั่นเขาวิเคราะห์ว่าฝีมันแตกแล้วหรือเปล่า
0: ก็มันคงประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ว่าคนที่ถูกย้ายไปล่าสุดเนี่ยก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่ผู้ว่าของทางภูมิใจไทยเขาเพราะว่าเขาย้ายมาตั้งแต่สมัยของเสื้อแดงไม่ใช่ขอโทษสีแดงไม่ใช่เสื้อของไป
1: เพื่อไทย
0: สมัยเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ว่าของทางนั้นเขาอะเขาย้ายมาแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยก็มานั่งอยู่ก็เหมือนมานั่งทับเผือกร้อนเลยเพราะว่าในภูเก็ตเนี่ยโอ้ผลประโยชน์เยอะมากนะ
1: ค่ะไม่ได้ฟันธงว่าใครพวกใครหรือใครทำอะไรนะคะแต่เนี้ยมันเป็
0: นข้อม
1: ู
0: ล
1: จากที่ทีมข่าวเขาไปสังเกตการมาเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันเหมือนอย่างที่นายกรัฐมนตรีใช้คำว่าแซนด์บ็อกซ์คือมันเป็นการปราบมาเฟียที่ท่านนายกสั่งการเลยแล้วกลายเป็นว่าระหว่างการดำเนินงานเนี่ยมันเหมือนเป็นการไปแฉความลึกในระดับรากฝอยเลยนะน้าเหงาเพราะตอนนี้ตามข้อมูลที่เนชั่นเขาได้มาเขาบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาเริ่มทนไม่ไหวแล
0: ้
1: วแล้วทนไม่ไหวถึงขั้นที่ยอมเปิดเผยข้อมูลการโดนรีดส่วย
0: เก็บตังค์ก็ซ้ำซ้อน
1: อ
0: ่ะ
1: คือพฤติการมันเป็นแบบนี้คือหลายคนก็จะรู้สึกว่าการเก็บเงินการเรียกรีดสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินมาช้านานแล
0: ้
1: วประเด็นคือตอนนี้ค่ะหน่วยงานยักษ์ใหญ่ทั้งตำรวจสอบสวนกลาง DSI ปปท.ก็บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปเจอหลักฐานเด็ดจากโรงแรมหรูนะเหงาโรงแรมหรูโรงแรมหนึ่งที่ปกติเนี่ยเขาต้องจ่ายสวยหลักล้านอยู่แล้ว
0: หลักล้านคือต่อเดือนนะใช่ไหมหรือไงหรือต่อปี
1: ไม่แน่ใจว่าต่ออะไรแต่ต้องจ่ายหลักล้านอยู่แล้วแต่ข้อมูลบอกว่าล่าสุดโดนแก๊งมีสีเนี่ยไล่บี้กดดันขออัพราคาเพิ่มขึ้นอีก
0: นี่มันเหมือนแบบมันขอกันง่ายๆอย่างนี้เลย
1: คืออยู่ๆก็ตั้งหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าอัพเพิ่มแหละคือเกือบเท่าตัวจนผู้ประกอบการเขาไม่ไหวอะค่ะโอ้โหถ้าขนาดเนี้ยยอมเปิดหลักฐานแชทไลน์แล้วก็เส้นทางการ
0: เงิน
1: ให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นแบบหมดเปลือกเลยค่ะ
0: โอ้โหนี
1: ่ฮะแล้วที่สำคัญคือเขาบอกข้อมูลที่ลึกลงไปอีกที่บอกระดับเส้นเลือดฝอยเนี่ยคือขบวนการนี้เขาส่งทีมอส.ไปเดินสายเก็บสวยรายวัน
0: โอ้โห
1: รายสัปดาห์มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นรายวันได้โอ้โหรายวัน
0: ทำอย่างกับเป็นเจ้าของตลาดเลยเนาะ
1: ค
0: ือ แบบว่าเนี่ยตลาดของฉันเนี่ยฉันส่งคนของฉันไปเก็บแล้วมันอย่างนั้นได้เลยเหรอครับ
1: คือข้อมูลบอกว่าถ้าร้านไหนไม่มีเงินจ่ายก็จะโดนบังคับให้ทำเมนูหรู
0: อ
1: ย่างเช่นปลากุดสลัดราคามันจะหลักพัน
0: อ่
1: ะเอามาเสิร์ฟแทนการที่ไม่ยอมจ่ายเงิน
0: ไม่ยอมจ่ายเงินแกก็ทำของดีฉันกินเหรอแล้วกันของแพงฉันกินเหรอก็เลยว่างั้นได้นะ
1: ไอไหนหัวไอไหนหัวกิน
0: โอ้มาไวเอ้ย
1: ถ้าเกิดร้านไหนที่ไม่ยอมจ่ายเนี่ยสูงสุดที่โดนกันมาก็คือระงับใบอนุญาต
0: โอ้ยตายแล้วถ้าถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเขาก็ไม่ไหวนะไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจมันจะดีจัดนะตอนนี้
1: ค่ะ
0: คืออ
1: ย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เขาบอกว่าการทำงานของเขามันไม่ใช่การทำงานที่จะเข้าไปแล้วจับสาวไปจนถึงต้นต่อได้อย่างง่าย
0: ๆเพราะผมไปเจอแค่ตอนฝอยๆอยู่ไปลายๆว่ากันนะ
1: เขาบอกว่ามันมีการยอมโดนพลีชีพจากตัวเล็กที่จะไม่ให้สักทอดถึงตัวใหญ
0: ่ยอมตัดตอนว่างั้นนะตัดตอนก่อน
1: ก็นี่ไงที่คุณลิซ่าพระขมลออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะว่าการเด้งผู้ว่าเด้งรองผู้ว่ารอบนี้มันเป็นแค่ละครมันเป็นการเซตติ้งระบอบสีนึงการเมืองในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามจากคุณลิซ่านะอย่างที่บอกว่าเราย้ำเลยว่างานนี้เราไม่ได้ปักปรำ แต่เรารายงานตามข่าวที่บอกมาแล้วก็ก็ต้องรอดูละค่ะว่าครั้งนี้จะเป็นการต
2: ั
1: ดรากถอนโคนได้สำเร็จหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างที่นายกรัฐมนตรีท่านพยายามที่จะดำเนินการไปหรือเปล่าคืออย่าลืมว่าตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวหลายมุมมากเลยนะโดยเฉพาะสีน้ำเงินเนี่ยตอนนี้โอ้วันละสูงมากเลยนะเหงา
0: เหมือนกับว่าในสีน้ำเงินเองก็

0: ซ้ำอ่ะ
1: มรสามเองก็อาจจะมีการแหมไม่อยากจะใช้คำว่าวิวาทะแต่ก็จะใช้คำว่าอะไรก็สีน้ำเงินเองก็จะอาจจะมีความแตก
0: เขาไม่ได้วิวาทะอ้าวเพราะอย่างล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะท่านพิพัฒน์อ่ะก็กรณีที่ท่านนายกอนุทินท่านดำเนินการ EEC เองไงดึงกลับมาเองไงมาไว้ในมือเองอะไรเงี้ยท่านพิพัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์เลยว่าไม่ได้มีการขัดกันหรือว่าแตกกันอะไรในพักไม่มีนั่งเหงาใช้คำว่าวิวาทะไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นเมกะโปรเจกต์ระดับแสนล้านนะ EEC เนี่ย
1: อ
0: ๋
1: อใช่นะซี
0: คืออ่ะพูดง่ายๆว่าพอแต่เดิมที่มันอยู่ในมือของท่านพิพัฒน์ใช่ไหมแล้วพอท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านดึงกลับมาดูเองแต่ท่านก็ให้เหตุผลนะนั่งเหงาว่าก็คือท่านก็เดินทางไปต่างประเทศท่านก็จะสื่อสารต่างๆได้อะไรอย่างนี้ไง
1: อ๋อก็เลยเหมือนกับว่าในเมื่อโอกาสที่นายกเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยช่วงนี้เขาไปบ่อยนะนายกท่านวันที่เนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเพราะ EC เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาคนไทยมาลงทุนภายในประเทศเนี่ยมันต้องเอาฝรั่งมังค่าต่างชาติแรงต่างหรือแม้แต่ในอาเซียนเรามาลงทุนใช่ไหมนายกก็เลยเหมือนกับว่าดึงไปเองว่างั้นเนี่ยนะ
0: ก็จริงๆเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันดูกับนักการเมืองเขาเรียกอะไรนักสังเกตการทางการเมือง
1: นักสังเกตการทางการเมือง
0: ใช้คำนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่โยงกันอยู่
1: คือ
0: เรื่อง EEC ใช่ไหมแล้วก็เรื่องการยกย้ายต่างๆใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ยังมีเรื่องของการออกมากำหนดเขาเรียกว่าคล้ายๆกับกำหนด KPI อ่ะ
1: สิ่งบ่งชี
0: ้ที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกไงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะจะมีการประเมินงานคือออกมาส่งสัญญาณการประเมินงานภายใน1ปีอ่ะ
1: ครับ
0: วิเคราะห์คือเราก็ดูได้ง่ายๆว่าเรื่องนี้
1: มันไม่ใช่ประเมินแบบว่าตะไก่ตะกาหรือตะเหงา
0: เดี๋ย
1: ว
0: รัฐมนตรีเลย
1: ประเมินรัฐมนตรีเลยโอ้ใช้คำนี้ถือว่าแรงนะเพราะปกติที่ผ่านมานะเราไม่เคยเห็นผู้นำรัฐบาลจะพูดถึงว่าเดี๋ยวผมจะประเมินรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่มีนะ
0: ไม่ค่อยเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ที่สำคัญคือ
1: เขาจะเงียบๆไปเลยนะถ้าเกิดว่านั่นเขาก็จะคำว่าปรับครม.
0: ใช่
1: คือเขาต้องนึกซับซับสี่ว่ากันไปแต่นี้ก็
0: ที่ผ่านมาหลายคนก็จะบอกว่าการควบคุมมันเกิดขึ้นได้ยากง่ายว่ากันไปแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าพอเป็นพรรคภูมิใจไทยมันดูเป็นปึกแผ่นไงเพราะมันเป็นบ้านที่อยู่กันอบอุ่นไง
1: ใหญ่โตกว้างขวาง
0: ใช่แต่ทีนี้พอ
1: ระเบียงใหญ่ว่างั้นนั่งกันเยอะ
0: ต้องไปดูกระแสข่าวบางคนเขาก็วิเคราะห์อย่างนี้แล้วนะเหงาเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนตอนนี้พรรคการเมืองมีปัญหาแล้วหลายๆคนนะไม่ยอมออกมาอธิบายอ
1: ่
0: ะไม่ยอมช่วยอธิบายมันก็เลยกลายเป็นเหมือนท่านนายกสู้อยู่คนเดียวอ่ะอันนี้เขาก็มองแบบนั้นเหมือนกันแต่คราวนี้การประกาศประเมินผลงานครั้งนี้เหมือนกับมันจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจากนี้ใครที่มีตำแหน่งแต่ไม่สร้างผลงานหรือว่าไม่ช่วยปกป้องรัฐบาลก็เดี๋ยวต้องพิจารณากันในระยะยาวหน่อยนะหรือเปล่า
1: แต่อันนี้บางทีผมมองอีกอย่างนึงนะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยเขาจะได้มีการไหวตัวได้
0: ทัน
1: ทีเพราะว่าบางรัฐบาลบ้านตำจริงนะผมเคยเจอในเรื่องอย่างเงี้ยเงียบๆอยู่ๆเฉยๆเนี่ยหลุดตำแหน่งไปดื้อเลยนะเขาปรับโดยที่ไม่บอกนะแต่อย่างเงี้ยเขาบอกเหมือนกับบอกว่าท่านขยับทำงานหน่อย
0: จะประเมินเขาเรียกอะไรจะสอบแล้วนะ
1: จะสอบแล้วนะ
0: เดือนหน้าสอบนะอ่านหนังสือด้วยนะ
1: เพราะบางทีแบบปรับครม.แบบว่าไม่มีชื่อสอบเลยเนี่ยมันก็โอ้เขาก็น่าเหมือนกัน
0: แต่น่าตกใจกว่าก็คือท่านรองผู้ว่าน
1: ี่ตกใจกว่าเลยมีสามเรื่องในสุขใหญ่แล้วนะมีอะไร
0: มีตกใจกว่า แล้วถ้าเกิดเป็นคนภาคอื่นอาจจะไม่รู้สึกตกใจเฉยๆมากแต่ถ้าเป็นคนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาจะตกใจมากเพราะการสั่งย้ายผู้ว่าของภูเก็ต
1: ม
0: ันไปกระทบกับผู้รองผู้ว่าของ
1: สงขลา
0: คืออันนี้น้องหน่องไม่ใช่เรื่องตลกเพราะเขาเพิ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแล้วยังไม่แล้วเสร็จเลย
1: เพราะว่าน้ำเพิ่งท่วมมาเมื่อปลายปีที่แล้วเองเนี่ยผ่านมานี่ก็จะมาสักครึ่งปีอ่ะ
0: แล้วรองผู้ว่าที่เขาดำเนินการอยู่นะเขาประสานกันอยู
1: ่
0: เรื่องมันกำลังจะถึงฝั่งฝันแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ที่จะดูแลนะคนหัดใหญ่อะนะ
0: คุณจุรีนุ่มแก้วสสพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกเลย
1: ว่า
0: จะหัวคือเขาตั้งเอาไว้แล้วคือหมายความว่าแต่งตั้งกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอ้าย้ายไม่ได้แปลว่าคนใหม่ที่มาผิดนะคะแต่หมายความว่าคนเก่าที่โดนย้ายออกไปน่ะก็เขาคุยกันอยู่
1: งานเขายังไม่เสร็จว่างาน
0: คือการย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยพอมันมีความผูกพันหรืออาจจะมีความรู้จักกับในพื้นที่ไปแล้วอะค่ะเนี่ยมันส่งผลแบบเนี้ยแล้วชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนั้น
1: อ
0: ะ

0: จะยังไงเคว้ง
1: ไหมถ้าไม่เป็นเขาคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะบางคนเขาไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วลำพังแค่ว่าถ้าเกิดมันผ่านทุกอย่างเงินที่จะได้กลับมาก็ไม่ได้แปลว่าจะพลิกฟื้นคืนชีพได้นะคะแต่ไม่มีมันก็ดีดีมีน้อยดีกว่าไม่มีไงคะ
0: ใช่ปัญหาก็คือว่าเวลาแก้ปัญหาด้วยการขุดที่ไหนอ่ะมันไปกระเทือนอีกที่นึงไงที่บอกว่าจะขุดรากถอนโคนอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ขุดต้นไม้ต้นเดียวมันกระเทือนอีกต้นนึงอ่ะเออแม่ยังไงกัน
1: ส่วนเรื่องร้อนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะก
0: ็มีอ่ะ
1: มีค่ะก็คือนักการเมืองฝ่ายค้านที่โยงกับกลุ่มเครือข่าย Forex
0: Forex
1: ไม่ใช่ Forex JD นะคะคนละอันกันคือกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวเขาเตรียมแถลงผลปฏิบัติการสอบสวนเครือข่ายขออภัยตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้คราวนี้กระเทือน
1: เขาขายผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวเขาตรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว24จุดทั่วประเทศแล้วก็จะมีการยึดทรัพย์มูลค่า65ล้าน
0: อ๋อบอกว่างั้นน่ะนะ
1: คือตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
0: บุ
1: คคล57รายแล้วก็นิติบุคคลอีก20รายมีนิติบุคคลด้วยแต่ประเด็นที่ตอนนี้เป็นที่ฮือฮาแล้วหลายๆคนก็เอามาแชร์เอามาเล่ากันคือ
0: มันมีการมีใคร
1: มันมีการโยงใยไปถึงบุคคลที่อยู่ในสังคมการเมืองแล้วก็สังคมบันเทิง
0: อุ้ยทั้งดาราแล้วนักการเมืองเลยว่ากันด้วยนะ
1: ค่ะพอสำเพาคือบุคคลที่อยู่ในวงการการเมือง
0: นี่ตัวย่อย
1: ฟอฟันคือ บุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิง
0: บันเทิง
1: ใช่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆก็มีชื่อปรากฏออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
0: ชื่อออกมาแล้ว
1: ค่ะล่าสุดเนี่ยคุณไอซ์รัชนกสีน้องแล้วคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก
0: ็
1: ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ DSI เขาเตรียมเปิดรายชื่อนักการเมืองและนักแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้
0: อง
1: กับเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เนี่ยนะคะคือเรื่องนี้คุณไอซ์บอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เข้าใจว่าการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาชนทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานส่วนคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าการที่มีรายงานข่าวพอสัมภาเนี่ยเขาเปิดชื่อมาว่าเป็นคุณพาวุฒ
0: รังสิมันเปิดอย่างนั้นเลยนะ
1: ไม่ใช่คุณรังสิมันเปิดคือตอนนี้กระแสข่าวมันเปิดมาแล้วเขาก็เลยไปถามคุณรังสิมันโรมว่ามันเป็นรายชื่อว่าคุณพาวุฒิอะค่ะคุณรังสิมันโรมบอกว่าจริงๆแล้วคุณพาวุฒิเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขยันขันแข็งนะแล้วก็ติดตามเรื่องโครงการ THAI Passport เต็มที่
0: อ๋อพาวุฒิจากเพื่อจากไอ
1: ้พรรคประชาชน
0: ประชาชนนี่นะ
1: ซึ่งเมื่อวานเพิ่งพูดคุยกับคุณพาวุฒิเรื่องนี้อยู่เลยแล้วก็ยังคงทำหน้าที่ติดตามเรื่องนี
0: ้
1: ซึ่งตนเชื่อว่าสุดท้ายทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและเชื่อว่านายพาวุฒิในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์
0: ม
1: ภาคส่วนการเงินจะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลและแก้ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
0: ครับ
1: ขอเว้นวรรคไว
0: ้
1: เพื่อให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้คิดตามต่อกันเอาเองนะคะ
0: เนี่ยนะแม่ช่วงนี้เนี่ยไอ้รักชนกนี่เขาก็ตะกี้เขาไม่แผ่วนานนะหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะ
1: ก็ตาม
0: แล้วก็ต้อตามมาตลอดก็แล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะชัยชนกกับรักชนกเนี่ยเจอกันสองรอบแล้วนะว่าสับตัดกันไปหาไปมาเนี่ย
1: คือจริงต้องดูนะชัยชนกรักชนกอย่างประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดที่
0: ในสภาเนี
1: ่ยแล้วมีคนเอาภาพมาแล้วฟรีซเป็นภาพนิ่งมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้แม้เพียงเศษเสี้ยววินาทีจริงนะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นรอยยิ้มของคุณไอซ์รัชนกแล้วเหมือนกับมองไปที่คุณชัยชนกแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันมีอีกท่านหนึ่งที่เขาเรียกว่าท่านสสมันแก้วอ่ะท่านยืนอยู
0: ่
1: แล้วคุณไอซ์รัชนกก็คุยกับท่านสสมันแก้วเราเล่นกับท่านสสมันแก้วแล้วมีคนช็อตนี้จิ้นคือคุณไอซ์บอกจริงๆคือบางคนอาจจะไม่มองในมุมนั้นแต่จริงเขาไม่ได้รู้สึกว่าตลกหรือว่าไปจิ้นอะไรด้วยนะเพราะว่าประเด็นคือสสทั้งสองพักเนี่ยการที่จะมาเจอกันมาคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วมันคือจังหวะเวลาช่วงที่อาจจะเดินไปเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถที่จะเรียกกันแล้วก็คุยกันได้ก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการ THAI Passport เนี่ยแหละ
0: ใช่เพราะกระทรวงก็กำลังตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะสำหรับใครที่อยากจะได้เรื่องสุขภาพความเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวจะดิ่งดาวกันไปซะก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของการตรวจสอบว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นของกทม.
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่ามันมาในช่วงเวลา
0: ก็ทมก็ยังไม่แผ่วอยู่ค่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะสัปดาห์หน้าเนี่ย
1: ค่ะอีกประมาณ10 วันจะเลือกตั้งมันไม่แผ่วในมุมว่า

0: การตรวจสอบของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมาเกิดขึ้นในช่วงนี
1: ้
0: มันมาได้หลักฐานพอดีเหมาะเหม่งเลยกับช่วงที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วคุณชาชาติเองก็มีคำตอบให้แล้วด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความกันนะคะ
1: ค
0: แต่ก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะสำหรับใครที่สนใจของดี
1: ม
0: ีคุณภาพแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็รับรองมาตรฐานด้วยนะคะนั่นก็คือคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่คือหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่ามีซึ้งสเตเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะว่ามี6ฟังก์ชันให้เลือก
1: ครับ
0: คุณจะเลือกหุงด่วนก็ได้จะทำซุปก็ได
1: ้
0: ทำโจ๊กก็ได
1: ้
0: นึ่งอาหารก็ได
1: ้
0: ทำเค้กก็ยังทำได้เลยค่ะ
1: ครบเลย
0: ครบจบในหม้อเดียวเลยนะคะแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะ
1: ครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะราคาปกติ 2,990 บาท
1: นั่นแหละประมาณนั่นแหละ
0: แต่วันนี้ลดเหลือให้เพียง990บาทเท่านั้นค่ะ
1: จิ๊บๆเลย990
0: บาทค่ะสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยมีของแถมฟรีให้ด้วยนะที่คีบอาหารกับตะเกียบสเตเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทแล้วนะคะโทรได้เลยค่ะ02-114-3390
1: ครับ
0: 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: เกริ่นให้นิดนึงสำหรับเรื่องของกทม.ที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์ก็นำทีมแหละไปลงพื้นที่ก็มีหนึ่งในนั้นมีดร.
1: อ้อ
0: นะดร.การดีเลียวไพโรจน์ด้วย
1: อ
0: าจารย์อ้อเนี่ยก็เขาลงไปแล้วพบว่า
1: เจออะไรเจออะไร
0: มันมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
1: นั่น
0: 92.8% เลยอ่ะ
1: เฮ้ยเกือบ 100% เลยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: คือตอนนี้เขาใช้วิธีการคือตรวจสอบผ่านแพลตฟอร์
1: ม
0: ส่องรัฐอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของประชาธิปัตย
1: ์อ๋อประชาธิปัตย์เขามีแพลตฟอร์มนี้
0: ค่ะ
1: สองรัฐนะ
0: เมื่อวานนี้เขามีการแถลงผลการตรวจสอบตรวจสอบผ่านแพลตฟอร์มนี้ค่ะแล้วเขาก็ตั้งหัวข้อไว้ว่าสองรัฐจับตาการจัดซื้อจัดจ้างกทม.เพราะว่าเขามีข้อสงสัยไง
1: เ
0: ก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: การบริหารงานของกทม.
1: สงสัยอะไรเขา
0: ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีการทุจริตอะไรหรือเปล่าไหนขอลองใช้แพลตฟอร์มสองรัฐเข้าไปตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างหน่อยสิแล้วอย่างที่บอกว่าพบพฤติกรรมที่ต้องตั้งคำถามถึงผู้บริหารกทม.ชุดที่ผ่านมา
1: ที่ผ่านมา
0: หลังพบความผิดปกติในการบริหารงบประมาณช่วงปี2568ถึง2569
1: ก็นี่มันนี่เองหยกๆนี่แล้วงั้น
0: ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะบอกว่าข้อมูลเชิงสถิติอย่างที่บอกไปแล้วว่าโครงการที่ตรวจสอบได้ของกทม.แค่1ปีนะจำนวน 43,178 โครงการ
1: 40,000 โครงการเหรอ
0: รวมเงิน52ล้านบาทอ่ะ
1: โครงการเล็กๆน้อยๆผมดูละ
0: ใช่ปรากฏว่า 92.8% ที่บอกไปแล้วว่าเขาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงคืออย่างนี้ค่
1: ะ
0: ปกติเวลาภาครัฐจะสร้างอะไรเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนกันต้องประกวดราคา
1: ใช่
0: ประกาศประกาศให้บริษัททั่วประเทศได้รู้จะได้รู้ใครสร้างได้ดีที่สุด
1: ยื่นใบหน้าที่สุดสร้างดีสร้างถูกก็งั้นเลยนะ
0: ค่ะรัฐก็จะได้สร้างรัฐก็จะได้เลือกคนนั้นเพื่อที่จะเกิดความโปร่งใสแล้วก็จะเอาภาษีของเราไปใช้อย่างคุ้มค่าแต่ทีเนี้ยที่พรรคประชาธิปัตย์เขาไปตรวจเจอเนี่ย
1: ที่เอาไปส่งรัฐเนี่ยนะ
0: ค่ะมันมีการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับการเดินไปชี้ตัวหรือว่าจิ้มเลือกว่
1: า
0: อุ๊ยฉันเลือกคุณค่ะ
1: อ๋อเขาว่า
0: คุณเข้ามาทำบริษัทนี้นะคะอันนี้เล่าให้ฟัง
1: โดยหลักมันเป็นอย่างนี้คือถ้างบน้อยๆเนี่ยมันไม่ต้องประกวดราคามันจะมีเขาเลย
0: ต่ำกว่า500,000 บาท
1: เออประมาณนั่นแหละ
0: อ่ะแล้วประเด็นต่ำกว่า500,000 บาทเน
1: ี่
0: ยมันมีการพบว่าโครงการประมาณ 38,945 โครงการมีมูลค่าต่ำกว่า500,000 บาทเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายการแบ่งซอยย่อยโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาที่โปร่งใสหรือเปล่า
1: เ
0: ดี๋ยวเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะมาพูดคุยกันกับอาจารย์อ้อดร.การดีเลียวไพโรจน์สักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้3

0: ติดตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
7: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
8: คร
7: ับ คุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงผลการตรวจสอบผ่านแพลตฟอร์ม2รัฐในหัวข
8: ้
7: อ2รัฐจับตาการจัดซื้อจัดจ้างกทม.
8: ครับ
7: ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารของกทม.นี่แหละค่ะต้องยอมรับนะคะว่าแม้ว่าโพแทบจะทุกสำนักสะท้อนว่าการทำงานของทีมเดิมคือคุณชัชชาติเนี่ยเป็นที่พึงพอใจแต่ดูเหมือนว่าทีมอื่นๆที่เป็นผู้ที่กำลังจะลงเลือกผู้ว่ากทม.ก็จะตีโจทย์ไปที่เรื่องของความโปร่งใสต่างๆนานานะคะแต่คราวนี้เนี่ยอ่ะเราต้องแยกออกเป็นสองเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของการกลยุทธ์ก่อนที่จะเลือกตั้งผู้ว่า
8: การหาเสียงการตัดคะแนนกันว่างั้น
7: กับการตรวจสอบพฤติกรรมต่าง
8: ๆ
7: มันต้องแยกออกจากก่
8: อ
7: นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ความเป็นไปได้เราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ได้กล่าวหาแต่เรามาตั้งธงกันดูว่าเราควรที่จะจับตาแล้วก็ดูซิว่าสองรัฐเขาไปเจออะไรมา
8: เพราะว่าส่วนก็คือข้อที่จริงก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วว่างั้นเลยนะ
7: ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะดร.การดีเลียวไพโรจน
8: ์
7: อาจารย์อ้ออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีคุณรุ่งสวัสดีน้าเหาค่ะกลับมาจะสองรัฐอีกแล้วค่ะ
7: อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราแยกเป็นสองเรื่องนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็จับจ้องเหลือเกินว่าอีกสิบวันจะเลือกผู้ว่าแล้วนะ
8: มันเกี่ยวกับการหาเสียงครึ่งไม้ไปเตะตัดขาเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
9: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะเกรงว่าจะเป็นมุกเก่าของการเมืองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเราใช้เครื่องมือเนี่ยในอุปกรณ์มาช่วยดูคือโจทย์แรกที่เราได้มาเกี่ยวกับ2รัฐกับกทม.เนี่ยจุดเราได้โจทย์มาว่าไปดูซิว่าเราจะพัฒนางบประมาณของเขาเนี่ยอย่างไรได้บ้างแล้วมันมีอะไรในเชิงของนโยบายว่ามันจะมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาร่างนโยบายต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะคะค่ะทีนี้เนี่ยก็ด้วย2รัฐเลยเราก็เอาข้อมูลมาดูกันก็คือเป็นข้อมูลของที่เผยแพร่ในการจัดซื้อจัดจ้างของกทม.ประกอบกับข้อมูลของมันจากเพจภาษีไปไหนอะค่ะของ DGAก็ของรัฐทั้งคู
8: ่
9: เราก็เอามาดูกันปรากฏว่าพอดูเนี่ยเราใช้ AI มันก็จะมีเห็นแพทเทิร์นคือเห็นความซ้ำนะคะของแพทเทิร์นอะไรบางอย่างต้องเรียนว่าทีม2รัฐเนี่ยมันคือทีมสายเนิร์ดที่เราชอบดูในเรื่องของข้อมูลปรากฏว่าข้อมูลมันก็เลยย้อนกลับมาเพราะโจทย์แรกคือว่าเราจะทำยังไงนะที่จะใช้ภาษีประชาชนให้ได้ดีที่สุด
8: น
9: ะม
8: ัน
9: ก็เป็นโจทย์เดิมค่ะแต่ว่าพอเราไปดูท่านเนื้อในเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นตั้งข้อสังเกตต้องเรียนอย่างที่คุณอุ้มบอกเลยค่ะว่าเราไม่ได้กล่าวหาแต่เราตั้ง งข้อสังเกตของในเชิงการบริหารว่าถ้าเกิดเราจะได้มีโอกาสในการบริหารนี้เราจะทำอย่างไรมันก็เป็นข้อมูลแบบนี้ออกมาว่าถ้าเราไปดูข้อมูลของงบประมาณในปี 68-69 2 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะ

0: ้อมูลมันมีปริมาณมากจริง
1: ๆ
0: แล้วก็เอาตรงนี้มาดูเพื่อที่จะดูแพทเทิร์นกลายเป็นว่าเราก็ไปพบว่า 43,178 โครงการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะเยอะนะคะก็ประมาณรวมๆอยู่เป็น 52,000 ล้านบาทปรากฏว่า 92.8% ของจำนวนเนี่ยของจำนวนโครงการ 43,000 นั้นเนี่ยเป็นโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงเรากำลังจำนวนเยอะมากเลยค่ะคือนั่นก็แปลว่าจำนวนจาก 43,000 โครงการเฉพาะเจาะจงอย่างเดียวเนี่ยก็คือ 40,000 กว่าโครงการนะคะ
1: ค่ะแล้วพอจอดลึกลงไปดูในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะอาจารย์อ้อค่ะมันมีความผิดหรือไม่ผิดยังไงในแง่กฎหมายคะขยายความหน่อยได้ไหมคะ
0: เรียนตรงๆนะคะถ้าสมมติลงไปดูการเฉพาะเจาะจงทำได้ไหมทำได้ค่ะที่ท่านอาจารย์ชัดชาติได้กล่าวเลยก็คือว่าถ้าอะไรที่มันเป็นมูลค่าไม่เกิน500,000 บาทสามารถทำเพื่อการเฉพาะเจาะจงได
2: ้มีกฎหมายอยู่แล้วว่างั้นเลยนะ
0: มีกฎหมายอยู่แล้วหรือถ้าจะเป็นเฉพาะเจาะจงในมูลค่าที่เกินกว่านั้นเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นอย่างเช่นเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีเฉพาะเจาะจงมีความเร่งด่วนอย่างเช่นในสถานการณ์ภัยพิบัติหรืออะไรเงี้ยถ้า
2: จะมี
0: ราคาสูงกว่า500,000ก็เกินได้ก็มีหรือว่าจะมีนี่ข้ออะไรที่มันชัดเจนมากๆเรื่องเทคโนโลยีต้องเป็นเจ้านี้เท่านั้นเขาก็จะมีแบ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ค่ะมันก็เป็นประเด็นที่เป็นการเปิดให้การบริหารจัดการเนี้ยคล่องตัวขึ้นแต่พอไปดูในกลุ่มที่เอาเรื่องอันแรกก้อนแรกก่อนค่ะว่าที่เป็น500,000ลงมาที่มีกว่า40,000กว่าที่มีเป็นประมาณสัก38,945 โครงการเนี่ยที่ต่ำกว่า 500,000 บาทก็คือ 39,000 เอาเป็นกลมๆมานะคะ 39,000 กว่าโครงการนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการแบบเฉพาะเจาะจงทีนี้ด้วยหลักคิดเราก็ลงลึกไปอีกว่าเอ๊ะมันทำอะไรไอ้โครงการ 39,000
2: อยากรู้เลยผมยังอยากรู้เลยเนี่ย
0: ก็คือหนักเป็นเรื่องของการจัดซื้
2: อ
0: เช่นนะคะจัดซื้อครุภัณฑ์ยางรถยนต์อุปกรณ์มาประกอบมาเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็คือคือว่าง่ายๆไม่เกิน 500,000 ทีละ49,000 คำถามในเชิงพัฒนาของพวกเราก็คือว่าเอ๊ะทำไมถึงไปแยกย่อยแบบนั้นเพราะว่าบางทีเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นสินค้าที่เราชดเชยในองค์กรของเราเนี่ยปากกาโต๊ะตู้ดินสอที่เรารู้ว่าเราจะต้องมีการใช้แบบสิ้นเปลืองไปเนี่ยถ้าเราแบบว่าดีลเป็นแบบ bulk buy นะตลอดปีอะไรเงี้ยนะคะ
2: รวมกัน
0: นะรวมกันราคาจะถูกกว่าหรือไม
2: ่
0: หร
2: ือ
0: ถ
2: ้
0: าเก
2: ิ
0: ดรวมกันซื้อมาของถูกกว่าหรือว่าถ้าเกิดมันมากกว่า 500,000 แล้วผ่านกระบวนการที่มันเปิดการจัดซื้อจัดจ้าง
2: เขาจะได้แข่งกันได
0: ้มันก็จะได้มีโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเพราะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่เราเอามาใช้ในประเด็นว่าถ้าเราจะเปิดบริหารให้มันปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั้นอย่างไร
2: อ
0: ันนี้มันก็เป็นประเด็นส่วนประเด็นที่2ที่ไปเจออีกเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างค่ะ
2: อ
0: ันนี้ด้วยความที่ว่าทีมสองรัฐของเราก็ดูลงไปเอ๊ะมันมีโครงการอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการซื้อของแบบจัดซื้อนะคะแล้วม
2: ัน
0: จะมีบางโครงการที่มันน่าสนใจอย่างเช่นการปรับปรุงพื้นที่ผิวทางเดินอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะนั้นก็บอกว่าปรับปรุงที่เหลือทีละ500,000เนี่ยแล้วมันอยู่ซอยเดียวกันอย่างเงี้ยหรือถนนใกล้เคียงกันนะคะมันก็เลยเป็นการเหมือนกับเป็นธงแดงว่าเอมันจะเข้าเกรงว่ามันจะเป็นการเข้าข่ายกับการซอยย่อย
2: เหมือนถนนเส้นเดียวกันแต่ทำเป็นจิ๊กซอทีละป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกที่ต่ำกว่า500,000 นี่นะ
0: ใช่ค่ะในเวลาใกล้ๆกันแบบจะเป็นการตั้งข้อสังเกตมากกว่าการตั้งข้อกล่าวหานะคะก็อยากที่จะเน้นไปในเรื่องของการบริการการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนั้นคือประเด็นหลัก
1: ค่ะทีนี้ได้มีโอกาสฟังคุณชัชชาติค่ะอาจารย์หาได้อาจารย์ทั้งก็ได้อธิบายมาเหมือนกันว่าอะเบื้องต้นเนี่ยกทม.ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามระเบียบที่เนี้ยมันจะมีอะไรที่จะเป็นเหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยมองว่ามันต้องตรวจสอบต่อถึงแม้ว่ามันจะไปตามระเบียบแล้วแต่เจอจุดอะไร
2: คือระเบียบมันมีไงยังไง
0: จริงๆแล้วที่ที่เรียนนะคะว่ามันตามระเบียบไหมมันก็ตามระเบียบแต่คำถามมันถามไปกว่าระเบียบมากกว่าว่ามันมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถใช้งบประมาณได้ดีกว่านี้หรือไม
2: ่
0: หรือตรงที่เราเป็นการตั้งข้อสังเกตมิได้กล่าวหาว่าเอ๊ะจะเป็นการตัดย่อยของโครงการเพื่อที่จะไม่จะมีความคือตัดย่อยโครงการเพื่อให้มันถูกระเบียบให้มันถูกระเบียบแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ก็ยืนยันค่ะเพราะว่าด้วยความคะแนนนิยมของอาจารย์เนี่ยเราก็เข้าใจดีแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะไปสู่การใช้งานของงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ยังเป็นเรื่องของยืนยันตามเดิมเพราะฉะนั้นถ้ามีคำตอบก็ดีค่ะเพราะว่าพวกเราเองจะได้สบายใจใช่ไหมคะและประเด็นถัดมาก็คือว่าพอเหมือนกับตอน

0: ตอนนี้ทุกคนก็พูดถึง AI แล้วจริงๆหลายท่านรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะบอกว่าการที่เราจะช่วยกันปกป้องป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะออกกฎหมายใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าลองเราไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคือเป็นการที่จะเปิดข้อมูลให้คนมาร่วมตรวจสอบให้ได้มากที่สุด
1: ข้อมูล
0: ใช่เพราะอันนี้เราก็ทำหน้าที่ในฐานะของประชาชนที่เปิดให้ร่วมตรวจสอบก็จะอย่างที่เรียนนะคะก็ไม่ได้กล่าวหาแต่

0: เราอยากจะมีแพลตฟอร์ม AI จับโกงเราก็อยากจะเรียนว่าเรามาดูงานของเราก็ได้ค่ะเราจริงๆเพราะว่า
1: เรามีอยู่แล้ว
0: ไ
1: งเลยนะ
0: เรามีอยู่แล้วนะคะเราเป็นพักต้องบอกว่าเป็นพักบูติกเล็กๆแบบจำได้ทำไปนะขออภัย
1: พักบูติกเป็นพักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ
0: เก่าแก่จนๆเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นทรัพยากรในการทำงานร่วมกันตรวจสอบได้เราอยากให้มองเป็นภาพบวกว่าแบบนี้เรายินดีเลยค่ะว่าจะมาร่วมงานกันมาทำงานแล้วใช้ข้อมูลแบบนี้ต่อเนื่องไปด้วยกันแต่จริงๆค่ะคือว่าตอนแรกที่เราทำสองรัฐเนี่ยความตั้งใจเราอะค่ะต้องการที่จะเปิดพับลิกคือใครๆก็เข้ามาดูได้แต่ก็ต้องเรียนเหมือนกันว่าข้อมูลอะมันลงลึกจริงๆจนกระทั่งไม่อยากให้เกิดการใช้ข้อมูลให้ไปแบบผิดวัตถุประสงค์อะค่ะเช่นไปกล่าวหาไปบูลลี่หรืออะไรในลักษณะน
2: ี้
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์มาร่วมกันพัฒนาเนี่ยอันนี้เราก็ยินดี
2: จะเป็นประโยชน์มากขึ้นหรือว่าจะทำให้เกิดความคิดเห็นที่มีความหลากหลายมากขึ้นไหมเพราะว่าดูเหมือนพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอาจารย์อ้อเชิญชวนได้เลยนะคะใช่ไหมคะที่พักสีลม
0: ใช่ค่ะที่พักสีลมตอนช่วงเย็นนะคะพรุ่งนี้เราจะไปนั่งคุยกันว่ากรุงเทพเป็นอะไรได้ดีกว่านี้อีกบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายความโปร่งใสของการทำงานหรือว่าการที่เราจะเป็นมหานครแห่งอนาคตหรือพรุ่งนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันค่ะในเรื่องของข้อมูลแนวคิดแล้วก็ทิศทางแล้วก็นโยบายในภาพรวมของกรุงเทพเมืองฟ้าอมรด้วยค่ะ
2: ค่ะอาจารย์อ้อค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วค่อนข้างตกใจเลยคือมันมีประเด็นที่เมื่อวานเปิดมาคือโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง
0: ค
1: ่
0: ะอ
1: ้
0: อค
1: ่
0: ะ
2: อธิบายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเจอจุดพิรุธอะไรที่ทำให้คนถึงขั้นต้องเอามือทับอก
0: คือเรื่องนี้ค่ะจะมี2ประเด็นด้วยว่าอย่างที่ว่าอย่าง2รัฐเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของ OECD เนี่ยมานั่งวิเคราะห์ว่า TOR หรือการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันมีความต้องหาจุดสนใจยังคือว่าไง red flag หรือธงแดงของเรามันอยู่ตรงไหนก็ใช้หลักการเดิมทีนี้ไอ้ red flag หรือธงแดงของเราเนี่ยมันเริ่มเมื่อเวลาเราอ้างอิงหลักเกณฑ์ของ OECD คือข้อที่1ค่ะโครงการระดับ 4,000 ล้านใช่ไหมคะราคามีผู้เสนอโครงการอยู่2เจ้าอันนี้ไม่ผิดอะไรแต่2เจ้าเนี้ยราคาห่างกันน้อยมากๆคือไม่ถึง1ล้านบาทหรือถ้าเทียบเป็นสัดส่วนค่ะ 0.025%
2: เฉียดฉิว
0: มากถือว่าโอ้โหมันช่างแบบแทงหวยกันถูกจังเลยแล้วก็แทงหวยถูกอันที่สองก็คือว่าราคาของผู้ชนะค่ะใกล้กับราคากลางอย่างมากก็คืออ
1: ยู่ที่
0: 99.5% คือมันเฉียดมากนะคะเพราะมันก็เลยอย่างเนี้ยถ้าเป็นเกณฑ์ของ OECD เนี่ย OECD บอกว่าอ่ะเขาก็จะขึ้นสีแดงคือ critical ก็คือว่าให้มาดูซิว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร
1: แต่ไม่ได้ถูกไ
0: หมคะเพราะอันนี้เราดูจาก TOR จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุยกันซึ่งนี้ไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยก็มีการถามกับท่านอาจารย์โดยตรงแต่ท่านก็บอกท่านไม่ทราบเรื่องมันก็เลยเป็นคำถามต่อมาว่า 4,000 ล้านแต่ผู้บริหารเนี่ยถ้าเงินมากขนาดนี้ก็น่าจะแบบติ้งแว็บได้ทันทีได้อย่างไม่ยากเท่านั้นเองค่ะ
2: ค่ะ
1: งบไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ
2: ที่ขออนุญาตถามอาจารย์อ้อในมุมนี้ได้ไหมคะว่าการที่มีผู้เสนอแล้วผู้เสนอ2รายเนี้ยราคาห่างกัน1ล้านบาทที่มันถือว่าเป็นราคาที่ใกล้กันมากระยะห่างแบบเนี้ยมันน่าผิดสังเกตในมุมไหนได้อีกบ้างอะคะถ้าเกิดขยายจริงๆอะค่ะ
0: เอาถ้าพูดตรงๆเขาไม่มีข้อสงสัยว่าเป็นการหัวประมูลหรือไม่ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดคนฟังดูจากตัวเลขเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นคิดในข้อสงสัยก็จะเป็นในทิศทางนั้นก็จะเป็น2บริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีหรือไม่อย่างไรทีนี้มันก็สุดท้ายก็ย้อนกลับมาค่ะว่าถ้ากระบวนการมันถูกต้องนั่นก็ย้อนกลับไปว่านี่คือข้อสังเกตถูกไหมคะนี่คือข้อสังเกตที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจาะลึกลงไปอีกนะถ้าเกิดเราจะเป็นช่วยกันร่วมกันตรวจสอบเนี่ยเราก็ไปกันไปหาแพทเทิร์นหรือว่าการเกิดขึ้นซ้ำๆของลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นไปได
2: ้ค่ะทีนี้อย่างจากข้อมูลของคุณกรณ์เมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์อ้อขาที่บอกว่าบริษัทคนหน้าเดิมได้รับงานมากกว่า500โครงการในปีเดียวเนี้ยมันมีอะไรที่ยังอยู่ในมุมของการเป็นไปได้ไหมคะ
0: ประเด็นอันนั้นนะคะน่าสนใจเพราะว่าไอ้ที่เล่าให้ฟังตอนต้นว่าโครงการที่ซอยย่อยต่ำกว่า500บาทอยู่4,900เนี่ยบางบริษัทเนี่ยได้รับใน2ปีนะคะก็คือประมาณ500กว่าครั้งก็คือจำนวนเป็นหลายร้อยอ่ะคือ500กับ400ครั้งไอ้ตรงนี้เป็นตัวเลขที่น่าต้องมาติดตาม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ถึงแม้ว่ามันจะถูกต้องทุกกระบวนการถูกไหมคะใช่ค่ะถึงแม้มันจะถูกต้องทุกกฎหมายทุกอย่างเลยแต่มันเป็นข้อสัง

0: เกต
1: เป็นข้อสังเกต
0: ในประชาชนอย่างเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถาม
1: ใช่
0: ไหมคะ
2: แล้วอย่างนี้พรรคเจริญหน้ายังไงต่อคะในการติดตามเพราะว่าตอนนี้เรามีแหล่งเรามีข้อมูลมาละว่ามันน่าสังเกตน่าจับตามองนะเหมือนจะมีพิรุษนะเราดำเนินการต่อยังไงดีคะอาจารย์น้องคะ
0: คือเนื่องจากตรงนี้มันเป็นเรื่องของกทม.แล้วมันอยู่ในห่วงเวลาของการของการเลือกตั้งเนี่ยคือการชี้แจงหรือการตอบคำถามเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ดีที่สุดแต่ถ้าไปจากนี้อย่างวันนี้บ่ายวันนี้เช่นเดียวกันที่สภาค่ะก็มีการพูดเรื่องยัตติที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้กรุงเทพกลายเป็นมหานครแห่งอนาคตนะคะนั้นเรื่องในนั้นเนี่ยเรื่องของตรงไซส์เลยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นยัตติในการอภิปรายด้วยเหมือนกันโดยกระบวนการถ้ามันทำได้ถ้ามันไปสู่การที่เห็นในเชิงหลักฐานของทุจริตภาครัฐจริงอันนั้นก็เป็นกระบวนการของทางกฎหมายต่อไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในชั้นเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการตอบคำถามชี้แจงก็น่าจะช่วยคลายข้อสงสัยเพราะว่าแต่ว่ามันมีผิดสังเกตเป็นจำนวนเยอะมากนะคะหลายบริษัทแบบ500กว่าครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่เปิดผ่านบิดคือสิ่งที่ฉันน่าจะเป็นธงแบบเรื่องแรกที่กังวลแล้วก็อยากให้มีการชี้แจงคือว่าทุกครั้งที่เราใช้เงินงบประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือกรุงเทพเนี่ยมันเงินภาษีพวกเราทั้งสิ้นเลยเราอยากจะให้แน่ใจว่ามันเกิดการใช้ที่ประสิทธิภาพสูงสุดมันเกิดการแข่งขันที่เป็นธรร
1: ม
0: และการแข่งขันที่เป็นธรรมนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราร้องขอเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปมีอะไรนะทฤษฎีไปเองว่านี่คือการทำซ้ำหรือเป็นเครือข่ายของคนบางกลุ่มเท่านั้นจนกว่ามันจะพิสูจน์ทราบได้แต่ก็ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตที่เราจะได้ช่วยร่วมกันตรวจสอบค่ะ
1: ผมถามแทนใจประชาชนลึกๆแล้วว่าถ้าเขาเลือกตั้งกันเสร็จแล้วเลยมาที่28มิถุนายนไปแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ของอาจารย์อ้อเนี่ยจะยังตามในเรื่องนี้ของกทม.อยู่ไหมอาจารย
0: ์การเนี่ยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยตอนที่เราได้ข้อมูลมาตอนคือจริงๆการตามหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มง่ายกว่าครั้งแรกที่เราไปกวาดข้อมูลมาแล้วค่ะเพราะเราเริ่มมีเฟรมมีแพทเทิร์นมีอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะเป็นการนำเสนอต่อไปให้สาธารณชนรับทราบและร่วมกันตรวจสอบ
1: โอ้ดีมากเลยครับ
2: ค่ะอาจารย์อ้อขานิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อ้อบอกว่าอยากจะให้อีกฝั่งนึงมาได้ชี้แจงให้ท่านชาชาจริงๆท่านก็ได้ชี้แจงแล้วในเบื้องต้นน่ะนะคะว่าพยายามทำระบบOpen Dataให้โปร่งใสและคุยกับกรมบัญชีกลางเพื่อดึงข้อมูลมาเปิดเผยละแต่ทีเนี้ยมันยังมีมุมที่กทม.ยังเปิดเผยข้อมูลไม่จริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าระบบราชการมันตามเทคโนโลยีไม่ทันนะคะเอามุมที่วิเคราะห์ในเบื้องต้น
0: เนี่ยเรื่องเลยค่ะจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังว่าเรากำลังพูดถึง 50,000 กว่าโครงการโดยภาพรวมนะเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆมันทั้งหมดเนี่ยมันมีเท่าไหร่เรารวบรวมได้เฉพาะที่มันเปิดเผยอยู่บนของ EGP กรมบัญชีกลางกับที่ DGAB เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครหรอกค่ะมันควรจะไปสู่การเปิดข้อมูลอันนี้อยู่แล้วที่ประชาชนควรจะรับทราบและควรจะเป็นข้อมูลที่ดึงมาและมีการวิเคราะห์แบบนี้ได
1: ้โอ้จริง
0: อันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับการร่วมกันตรวจสอบแล้วเราเป็นเจ้าของเงินนะคะแล้วเราก็อยากที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสิ่งนี
1: ้โอ้ผมฟันแทนประชาชนคนไทยเลยนะเนี่ยถ้าเราสามารถขุดรากกันได้ขนาดนี้มันจะถอนโคนไปได้เยอะเลยนะ
0: ใช่ค่ะก็คือการตรงความโปร่งใสเนี่ยเหมือนเวลาที่ท่านผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขามักจะพูดเสมอเลยว่าเขียนกฎหมายให้ตายยังไงก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเปิดให้มันเกิดการร่วมตรวจสอบเนี่ยสิ่งนี้จะป้องกันทุจริตคอร์รัปชันได้มากแล้วมีประโยชน์มากที่สุดนะคะ
2: ค่ะได้ยินท่านชัดชาติพูดมาประโยคนึงค่ะอาจารย์อ้อค่ะว่าถ้าคิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยให้ระบุชื่อโครงการมาได้เลยหรือไม่ก็ไปแก้กฎหมายแล้วก็ท้าให้ย้อนไปดูด้วยอะค่ะว่าสมัยก่อนคือคำว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไปแตะประชาธิปัตย์อยู่ดีอะค่ะว่ามันเหมือนมีมาช้านานแล้วอาจารย์อ้ออยากจะตอบกลับหรือว่าจะมีการบอกกล่าวถึงหลักฐานว่าจริงๆแล้วมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงมีไทม์ไลน์ระยะเวลาเปรียบเทียบให้เห็นไหมคะ
0: มันมีแนวคิดนี้เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะตอนว่าที่เราเอาข้อมูลตรงนี้มาดูเนี่ยมันไม่ได้ต้องการที่จะจับผิดใช่ไหมเราอยากดูแพทเทิร์นของการใช้เงินในการพัฒนาเพราะฉะนั้นบางอย่างที่มันเป็นกฎหมายอย่าง500,000เนี่ยเราก็ทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นแสนนึงนะแล้วมันปรับมาเป็น500,000
1: ขยับขึ้นมา
0: ไม่ขยับขึ้นมาทีนี้จะกลับไปแสนนึงไหมแต่สำหรับดิฉันนะคะว่ามันไม่ใช่ประเด็นคือการที่อยู่ใน500,000เนี่ยจริงๆมันทำให้คือถ้ามันเป็นกระบวนการที่สุจริตเนี่ย
1: มัน
0: สามารถทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ค่ะคือเราไม่ได้จะเป็นประเด็นในตรงนั้นอันนี้คือมา
2: ไปดูที่เนื้อข้างในกัน
0: เนื้อกันดีกว่า
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: แน่นอนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจารย์อ้อตอบมากี่รอบแล้วแต่ไม่ถามก็ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเห็นชมหน้าชมตาทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณกรอาจารย์อ้อโหมาร่วมกันชำแหละงบกทม.ในช่วงนี้พอดี

0: ไม่พอดีอะค่ะมันเรียกไม่ได้ว่าเอ๊ะ
1: มันเป็นคนเลยค่ะเอ๊ะมันเป็นในยะการเมืองหรือเปล่ามันคือการบ้านหรือการเมืองกันแน่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้เอาพูดด้วยความสัตย์จริงเลยค่ะเพราะเอาเป็นสายเทคนิคใช่ไหมคะงานนี้เราเพิ่งทำเสร็จได้ทำเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเราค่อยแบบปล่อยกระสุนตอนนี้นะคะ
2: แล้ว
1: เพิ่งทำไทย AI passport อย่างละเอียดแล้วก็ดูในเรื่องของโครงการ AI ของทั่วประเทศนั่นเนี่ยได้ประมาณหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันเราบริหารจัดการเหมือนโครงการนะคะว่าเอางั้นเดี๋ยวก็ดูกรุงเทพหน่อยซึ่งตอนนี้เราจริงๆแล้วเราอยู่ในช่วงของการดูนโยบายดูงบประมาณเพื่อมาทำนโยบายแต่มันดันเห็นแพทเทิร์นตรงนี้ก็เลยเอาขึ้นมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ
2: ใช่เพราะคราวที่แล้วคุยกัน AI passport นะคราวนี้ก็มากทม.นะฮะ
1: ผมว่าก่อนนี้ก็ยังตามอยู่นะคะ
2: ยังตามอยู่นะยังไม่จบนะ
1: ยังไม่จบค่ะแต่อันนี้จะไปทำกระบวนการนิติบัญญัติละถ้าเป็นข้อสงสัยเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็ไปปปช.ประเด็นใช้เงินไม่คุ้มค่าก็ไปสตง.แต่ในขณะเดียวกันก็ร้องขอในเรื่องของกรรมการตรวจรับเพื่อที่ว่ากระบวนการคือหนึ่งไม่สะดุดแล้วก็ยังถูกกฎหมายแล้วอย่างน้อยเนี่ยก็ยังจุดจบหรือว่าใช้งบประมาณและภาษีประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ
0: อาจารย์อ้อค่ะมันมีหลายมุมหลังจากที่เราถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช้านานแล้วไม่ว่าจะเป็นมุมนึงก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้ข้าราชการทำงานแบบรวดเร็วไปเลยแต่มันก็จะเสี่ยงในการตรวจสอบยากเพราะว่าทุกอย่างมันเดินเร็วกับตรวจสอบเข้มจนงานโอ้โหมันเดินช้าเหลือเกินจนคนก็มีแหละระบบราชการมันควรจะหาจุดสมดุลตรงไหนอะคะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องเลยค่ะอันนี้แหละค่ะคือถ้าเกิดเรามาไล่ตามตรวจสอบที่หลังแบบนี้เนี่ยมันเกิดการล่าช้าแน่นอนแต่ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานว่าทุกอย่างมันพร้อมตรวจสอบได้ตลอดเวลานะคะคือกระบวนการที่จะทำให้มันเกิดข้อสงสัยเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจริงๆประเด็นนี้อ้อเห็นด้วยว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้มันกล้าช้าอยากเอาอย่างเช่นยกตัวอย่าง AI passport เนี่ยถ้าเราร้อยเขาไปติดกับดักเช่นจ่ายงวด1งวด2แล้วเราค่อยมาโวยเนี่ยอันนี้มันเกิดการล่าช้าแล้วมันเสียประโยชน์ทางรัฐใช่ไหมคะเราพยายามสนับสนุนให้เกิดว่าตั้งทงให้ถูกตั้งแต่ต้นหรือว่ากระบวนการตรวจรับเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราเนี่ยสามารถใช้เงินงบประมาณได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้มันเหมือนมันจะตอบโจทย์ไปในเรื่องหลักที่เรากำลังกังวลสงสัย
0: ค่ะทีนี้วันนี้เราได้เห็นแล้วว่า move นี้ของประชาธิปัตย์คือต้องการที่จะให้เห็นว่าเรากำลังให้ดูนะว่าเงินภาษีของพวกเราเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ยังไงมันตรงตาม track ที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าหลังจากนี้สามารถเชื่อมั่นได้ไหมคะว่าเกิดอุ้ยพรรคประชาธิปัตย์ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวระบบการตรวจสอบเหล่านี้มันจะได้เห็นกันอย่างแบบแข็งขันเลยชัดเจนเลยมากกว่าเดิม
1: เราเปิดเป็นนโยบายแล้วจริงๆสองรัฐเนี่ยค่ะที่อ้อเคยเรียนให้ทราบว่ามันเป็นนโยบายหลักเลยเรือแทงของตอนประชาธิปัตย์ที่เราหาเสียงแล้วเราตั้งใจที่จะทำแบบนั้นแม้แต่ว่าในเชิงของนิติบัญญัติค่ะวันนี้เราก็ยื่นร่างพรบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐใหรอไว้ก่อนเลยขนาดวันที่เราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถ้าพรบ.อันนี้ผ่านแล้วไปได้ดีเนี่ยแปลว่าเราก็จะทำเรื่องของสองรัฐตรงนี้ได้เป็นสเกลใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เราทำอยู่ณปัจจุบันนี
2: ้เอาสักหน่อยนึงอาจารย์อาจารย์ลองไล่ฟังเปรียบเทียบนิดนึงนะระหว่างพรรคน้องเขาของสีของสีส้มเนี่ยนะพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ของอาจารย์เนี่ยในการที่จะตรวจสอบภาครัฐเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ขอสักหน่อย
1: คือเราอาจจะมองในโครงสร้างเป็นหลักนะคะแล้วก็มองในความเชื่อมั่นของความเปิดเผยของข้อมูลและการมีส่วนร่วมของคนนะคะ
2: อ
1: ันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะหลักการหลักที่เราดำเนินแต่ในระหว่างทางถ้ามันเห็นข้อผิดสังเกตอย่างเงี้ยเราก็ถึงจะเอามาพูดคุยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งทงว่าไอ้นั่นต้องล่มไอ้นี่ต้องไปไม่ได้แต่เราดูที่หลักการหลักเลยว่าเงินภาษีประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วว่าถ้าเกิดมันมีข้อสงสัยว่ามันจะเป็นการหัวหรือว่าตกอยู่ในคนไม่กี่กลุ่มเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องไปให้สุดด้วยเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ไปต่อนะคะอาจารย์อย่าหยุดนะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจค่ะตอนนี้ตอนนี้จะย้ายบ้านจากห้วยขวางไปอยู่ป้อมปราบศัตรูเพิ่ม
2: แล้วแล้วมีอะไรจะให้ 100.5 เราได้บอกจ้ากับผู้ชมผู้ฟังหลายจะบอกมาเลยนะอาจารย์นะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อ้อมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดร.การดีเลียวไพโรจน์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะทุกครั้งก็จะได้ยินถ้อยคำที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายนะคะจากอาจารย์อ้อนะคะแล้วก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ตั้งธงว่าจะโจมตีใครเพียงแค่ไปเจอหลักฐานอะไรมาแล้วเอามาเรียกว่าตั้งสมมติฐานกันแล้วก็เข้ามาตรวจสอบกันแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยฝั่งที่ถูกกล่าวหาก็จะได้มีโอกาสได้ชี้แจงว่าความจริงเป็นยังไงนะคะ
2: ครับ
0: อ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อช่วงหน้าเนี่ยเดือดนะเดือดมากทำใจเอาไว้ให้ดีต้อนรับอาจารย์จ๊ะกันแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อน

0: ักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มDSI ขยายผลคดี Forex รวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกากระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่งต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนี

0: ไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดินหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทม.หลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดตามประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพรรคขมลจี้กรมการปกครองและปลัดมท.แจ้งกรรมาธิการพัฒนาการเมืองหากเบี้ยวอีกเตรียมใช้อำนาจเรียกนางสาวพรรคขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการพิจารณากรณีช่วยน้ำเงินด้วยในวันนี้ว่าวันนี้มีการเชิญอธิบดีกรมการปกครองมาซ้ำปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าการประชุมที่กำลังจะเริ่มขึ้นมีตัวแทนทั้งสองหน่วยงานเข้ามาร่วมประชุมหรือไม่แต่คาดหวังว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่กรรมาธิการจะเค้นเอาความผิดของบุคคลใดคนหนึ่งแต่อยากให้กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยที่มีข้อกังขามากมายได้ตอบคำถามประชาชนและเคลียร์ไปทีละเรื่องซึ่งการที่ตนนั่งเป็นประธานกรรมาธิการไม่ใช่ศาลไม่ตัดสินใครอยู่แล้วเพียงแต่อยากให้ใช้พื้นที่กรรมาธิการเป็นเวทีกลางให้ประชาชนได้มีโอกาสตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องช่วยน้ำเงินด้วย Apple จับมือ Intel ผลิตชิปภายในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าบริษัท Apple ได้ตกลงร่วมมือกับบริษัท Intel ในการออกแบบและผลิตชิปภายในประเทศซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ Apple ลดความเสี่ยงและกระจายฐานการผลิตได้หลากหลายยิ่งขึ้นจากเดิมที่ต้องพึ่งพาบริษัท TSMC อย่างมากท่ามกลางภาวะที่กำลังการผลิตชิปขั้นสูงกำลังเป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้พัฒนา AI อย่างบริษัท Nvidia และบริษัท AMDข้อตกลงนี้คาดว่าจะช่วยสร้างความมั่นคงทางรายได้และกู้ชื่อเสียงให้กับธุรกิจโรงงานผลิตชิปของ Intel หลังเผชิญภาวะล้าหลังคู่แข่งมานานหลายปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนร่วมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6322

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: ครับ
1: ช่วงนี้เราจะมาว่ากันด้วยชีพจรของพรรคภูมิใจไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเมื่อวันที่18เอ้ยขออภัย16มิถุน
2: า
1: ที่ผ่านมา
2: วันหวยออกก็เนี่ย
1: ครม.มีมติรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกคุณพิพัฒน์รัชกิจประการในการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC
2: ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกว่างั้นนะ
1: แล้วนายกท่านกลับมาดูแลเองเมื่อวานนี
2: ้
1: นักข่าวเจอคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ทราบรายละเอียดคำสั่งให้ไปถามนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้โดนลดบทบาทไม่มีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยแต่เรื่องนี
2: ้
1: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม
2: ่ครับ
1: เราไปถามจากคนนี้ดีกว่า
2: แน่นอน
1: เขาน่าจะทราบ
2: ไม่ใช่น่าจะทราบเขารู้ละเอียดเลยเลย
1: เกี่ยวกับเรื่องของการตัดแต้มรัฐมนตรีด้วยที่นายรัฐมนตรีกำหนด KPI ตกลงรายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับแม่เหงาสวัสดีครับคุณอุ้มผมรู้แต่แต้มฟุตบอลโลกนี่มาถามอะไรเรื่องการเมืองตอนน
2: ี้อย่ามาจัง
1: งั้นให้งั้นให้ยังไม่รู
3: ้คุณอยู
2: ่ท่านเชียร์อยู่
3: อยู
1: ่อาจารย์กับแต่บอลโลกเที่ยวนี้มันเหมือนกันเนาะอาจารย์ตลาดอุ้มเป็นผู้หญิงอุ้มยังรู้สึกเลยโอ้โหมันเป็น
2: แ
1: บบ
2: นั้นเลย
1: อาจารย
3: ์นิดนึงเข้าเรื่อง
1: ขออนุญาตว่าอาจารย์ตีในยะของการที่นายกรัฐมนตรีท่านออกมาขีดกรอบเวลาเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรียังไงคะอาจารย
2: ์
3: ก็ไม่ต้องตียังไงนะฮะใครเป็นนายกก็ขีดกรอบแบบนี้ทุกคนนะ
2: ทุกคน
3: นะครับไม่ว่านายใหญ่นายน้อยหรือว่านายกเศรษฐานายกอนุทินก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะว
2: ่
3: าถ้าเกิดบรรดารัฐมนตรีบรรดาประธานกรรมธิการหร
2: ือ
3: บรรดาเลขาที่ศึกษาซึ่งโควต้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองนะครับแน่แช่แป้งยังไงก็ไม่มีใครมาปลดมาเปลี่ยนได้เน
2: ี่
3: ยงานการมันก็ไม่ออกนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆนะฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยที่เราเคยพูดกันไงคุณอุ้มนะเหงาจำได้นะเราบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ

0: สิ่งที่คุณอนุทินจะต้องพิสูจน์ก็คือว่าผลงานของรัฐบาล
1: ใช่
0: นะครับที่สัญญาไว้กับประชาชน
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีผลงานนะครับไอ้190เสียงเนี่ยรอบหน้าก็อาจจะเหลือ50เสียงก็เป็นไปได้
1: ใช
0: ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นายกออกมาขีดเส้นให้บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายประธานกรรมธิการทั้งหลายเนี่ยนะครับทำงานทำการเนี่ย
1: ทำงานแค่หน่อยเท่านั้นนะ
0: ก็เป็นแพทเทิร์นที่เราเคยเห็นมาจนคุ้นชินนะครับแต่รอบนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าคุณอนุทินพูดรอบนี้มันมีน้ำหนักมากที่สุดมากกว่าอดีตนายกคนไหน
1: เพราะอะไร
0: เพราะวันนี้เราก็รู้ว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะครับเป็นเสร็จอยู่คนเดียวพูดตรงๆนะคอนเนคชั่นอะไรที่คุณอนุทินมีเนี่ยนะครับไม่มีใครสักคนเดียวในพรรคภูมิใจไทยมีคอนเนคชั่นที่ว่านั้นนะครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเนี่ยคอนเนคชั่นกับฝ่ายความมั่นคงนะครับรับรองว่าบรรดาตัวเต็งของภูมิใจไทย
1: คนอื่นไม่
0: มีคอนเนคชั่นนี้มีแต่คุณอนุทินเพราะฉะนั้นคุณอนุทินคือคนที่แบกพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้การแบกของคุณนะคุณอนุทินหนักขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: คุณอนุทินไม่เอาด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าหนูวันนี้หนูเมื่อ20
1: ไม่เหมือนกันนะ
0: ที่แล้วมันคนละหนู
2: ขออนุญาตถามเจาะลึกว่าถ้าอาจารย์เปรียบเทียบหนูวันนี้กับหนูเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยมันคนละหนูเนี่ยอะไรคือแรงกดดันของคุณหนูในวันนี้ล่ะคะ
1: คุณหนู
0: ก็คุณหนูในวันนี้คือนายกรัฐมนตร
1: ีไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีหนุ่มน้อย
2: นอกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีอะไรกดดันไหมจัน
0: เอาเป็นว่าที่หนักมากที่สุดก็คือตำแหน่งนายกนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือผู้บริหารอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงส.ส.มากที่สุดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
1: ตอนนั้นเขามาเป็นรัฐมนตรีช่วยเองใช่ไหมตอนนี้ขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณเป็นนายกอ่ะ
0: ผลงานเนี่ยนักเหงาก็ทราบคุณอุ้มก็ทราบรัฐบาลเนี่ยนะครับผลงานจะดีนายกก็ได้หน้าแต่ถ้าผลงานไม่ดีนายกก็ซวยทุกคนนะครับแล้วยิ่งเงื่อนไขที่ผมบอกไง190กว่าเสียงคะแนนเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีสว.เป็นหนึ่งมิตรชิดใกล
1: ้
0: มีองค์กรอิสระ
1: ทุกอย่าง
0: ฝ่ายมีฝ่ายความมั่นคง
1: เอื้ออำนวยหมด
0: ถูก
1: แล้ว
0: ไม่มีผลงานนะครับมันก็เสียแมว
1: ใช่น่ารักเฉีย
0: นะครับ
1: แมว
0: อนุทินเขาขีดเส้นอย่างเงี้ยเขาทำถูกแล้วแต่ประเด็นที่เราต้องติดตามดูก็คือว่าเมื่อถึงเวลา1ปีแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจริงไหมต่างหากเพราะนักเหงาคุณอุ้มก็รู้ในทางการเมืองนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อคุณพูดคนจะฟังเมื่อคุณทำคนถึงจะเชื่อนะครับแต่ยังไงก็ตามเลยนะครับคุณอนุทินก็แสดงให้เห็นแล้วว่า2เดือนนี้ก็ทำอะไรที่รวดเร็ว
1: รวดเร็ว
0: เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องที่ว่าพูดไปแล้วว่า1ปีใครไม่เห็นเกณฑ์จะปรับเนี่ยนะครับก็ผมมั่นใจเลยว่าจะปรับจริง
1: ปรับจริงใช่มั้ย
0: แต่ผมแถมให้ก่อนนะแต่ในบรรดาเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งหมดอ่ะผมการันตี1คนเก้าอี้เหนียวไม่โดนปรับแน่นอน
1: นั่นก็คือ
0: รัฐมนตรียุติธรรมครับ
2: เออเนี่ยทําไมอาจารย
1: ์
0: โอ้โหคุณดูผลงานเรื่องคดีฟอเร็กซ์24ให้ดี
2: ต้อง
0: บอกว
2: ่
0: าต้มล้มทั้งยืนน่ะต้มล้มทั้งยืนน่ะเอาอย่างนี้นะจ๊ะ
2: โอ้ทำกำลังผลงานดีผลงานดี
0: กำลังไล่ต่อยนักมวยชื่อไทยชนก
2: ศิษย์ภูมิรักมันโยงอะไรหมดจริงๆ
1: พรุ่งนี้รู้เรื่องเลยใช่ไหมไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้ตัวย่อเลยกันไปส่งตัวย่อกันแล้ว
0: เขารู้กันตั้งแต่วันนี้แล้วนะ
1: พรุ่งนี้ก็พูดถึงอยู
0: ่แต่เอาไว้ผมบอกว่างานนี้เนี่ยล้มทั้งยืนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับสาวกพักส้มว่าเตรียมตั้งรับให้ดี
2: ถ้าเก้าอี้นี
1: ้
2: เหนียวแน่นแล้วเก้าอี้อื่นๆล่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีหลายคนเขาวิเคราะห์กันนะคะว่านี่คือปฏิบัติการเลื่อยขาเก้าอี้กันเองในสีนี
0: ้ก็ตั้งแง่อยู่แล้วก็บ้านใหญ่มีหลายหลังถามว่าถ้ากูไม่เลื่อยมึงแล้วกูจะได้เป็นไหมล่ะมันก็ธรรมดาใช่ไหมตอนพักเพื่อไทยเป็นก็มีการไปซื้อใบเลื่อยกันเยอะแยะไปนะครับนักเหงาไปร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็คงเคยเห็นขาใหญ่พรรคเพื่อไทย
1: เห็นแบบ
0: กันเยอะแยะโฮมปงโฮมโปรเนี่ยนะครับจะเห็นบรรดาตัวตึงนักการเมืองไปซื้อใบเลื่อยกันทั้งนั้นนะครับคือเรื่องแบบนี้นะคุณอุ้
1: ม
0: มันเป็นเรื่องของอำนาจทางการเมืองซึ่งแน่นอนว่า

0: ถ้าใครไม่มีเทคนิคในการรักษาขาเก้าอี้ตัวเองก็ต้องโดนเลื่อยสู้ก็ไม่ได้คือกลายเป็นอดีตรัฐมนตรีถูกไหมฮะคนที่เลื่อยสำเร็จก็กลายเป็นท่านรัฐมนตรีมันก็เป็นสัจธรร
1: ม
0: นะครับเพราะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับพวกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยที่ปรึกษาเลขาประธานกรรมาธิการมีทางเดียวครับทำงานเรียนแบบท่านท่านนั่นแหละใช้สตินี้
2: อาจารย์คนอื่นอ่ะคนอื่นเขาโอเคตอนนี้ต้องสะสมแต้มให้ดีแต่มันมีอยู่คนนึงที่ตอนนี้สะสมแต้มไม่ทันแล้วนะสิคะอาจารย์
0: ครับผม
2: ไม่ได้บริหาร EEC แล้วคุณพิพัฒน์อาจารย
1: ์แล้วเขาบอกด้วยนะว่าเขายังไม่เห็นเลยนะใบคำสั่งนายกอ่ะหรือมันจริงเปล่า
0: ไม่เห็นไม่ทราบแต่ผมเห็นแล้วนะครับคุณพิพัฒน์ไม่เห็นก็ขอแนะนำให้ไปเปิดเว็บไซต์นะครับที่รัฐบาลดูเอาเองเพราะการในทำเนียบเขาเห็นทุกคน
1: เขาบอกเขาไม่เห็น
0: อ
1: ่ะ
0: แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันนะครับผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลนะครับคุณอนุทินแกไม่เกรงใจใครทั้งนั้นนะฮะผมพูดคำนี้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ใช่คุณอนุทินคนเดิ
1: ม
0: นะครับแน่นอนครับอัธยาศัยความมีน้ำใจน่ะอันนั้นยังเหมือนเดิมแต่ในเรื่องของการทำหน้าที่เนี่ยนะครับ
1: ไม่นอมแนมเลยนะ
0: จะมาเห็นแก่พวกพ้องจะมาเห็นแก่เครือข่ายไอ้แบบนี้เนี่ยคนเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่พวกคล้องและเครือข่ายแต่มันจะเป็นตัวคุณอนุทินเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนักเหงากับคุณอุ้มก็เคยได้ยินสัจธรรมนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไอการได้เป็นแชมป์ว่ายากแล้วเนี่ย
1: การรักษาแชมป์
0: น่ะยากกว่า
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกแล้วพรรคได้อันดับหนึ่งไอการรักษาแชมป์เนี่ยมันยากกว่าหลายเท่านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าตรงไหนมันตันนะครับคุณอนุทินก็ต้องทะลวง
1: อ
0: ย่าง EEC เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับคุณนักเหงาแค่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้น
1: ใช่ใช่
0: ถ้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไม่เกิด EEC ก็ไม่เกิดผมพูดตรงๆเพราะอะไรนะเพราะมันไม่มีระบบคมนาคมขนส่ง
1: ใช่
0: ถูกไหมครับที่มันจะเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: จะส่งของไปยังไงนั่นยังไง
0: ประเทศนี่ยังไม่รวมถึงโครงการ BOI หลายๆอย่าง
1: ใช
0: ่เศรษฐกิจพิเศษกับ BOI บางเรื่องก็เห็นตรงกันบางเรื่องก็ตีกันนะฮะเพราะนั้นนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีก็คงดูแล้วว่าพูดตรงๆนะว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยเอาไม่อยู
1: ่
0: พอคุณพิพัฒน์เอาไม่อยู่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้มันก็ต้องถึงมือนายกนะครับก็มันก็เหมือนเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตน่ะนักข่าวคนอุ้มจำได
1: ้
0: ลูกเด็กเล็กแดงตีกันน่ะสุดท้ายนายกก็ต้องลงไปเคลียร
1: ์
0: นะครับจับออกกันมาทั้งสองฝ่ายนะครับให้มันรู้ไปว่าสิงสีไหนชั่วโมงนี้ต้องแพ้หนู
2: นี่อ่ะอาจารย์พออาจารย์โยงไปตรงนี้แล้วอ่ะคนเขาก็สงสัยไงว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับต้องการส่งสัญญาณอะไรไปที่กลุ่มทุนไปที่กลุ่มการเมืองสายใต้ในพรรคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
0: แน่นอนอยู่แล้วครับตอนนี้คือส่งสัญญาณทุกกลุ่มว่าทุกกลุ่มนะครับ
1: ครับ
0: จะต้องมาร่วมกันทำงานให้มันเกิดผลงานนะครับรัฐบาลกับพรรคถึงจะอยู่รอดนะครับคือตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินคงเห็นแล้วว่าผู้ใหญ่หรือว่ารัฐมนตรีหลายๆคนของภูมิใจไทยเนี่ยต้องบอกว่าการตกคิดว่าเฮ้ยเสียงชนะขา
1: ดสบายแล้วเหมือนกันเลยนะ
0: เสียงตกตรงๆนะเกาะเก้าอี้ไปวันๆนะครับแล้วก็คิดว่าก็อาศัยแค่สามแม่ครัวตัวตึงสีหตัก
1: มุ
0: ขตีเองนิติแล้วฉันก็ทำเนียนๆไป
1: ตามเขาไปว่างั้นเลยนะ
0: ถูกต้องไอ้อย่างนี้ไม่ได้
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่างานส่วนอื่นเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็ติดตามอยู่ด้วยนะครับแล้วงานอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านเศรษฐกิจท่านเหงาคุณอุ้มก็ทราบดีว่าแน่นอนครับคุณเองนิติกับคุณสุภจีเนี่ยก็เป็นแม่งานหลักแต่ถามว่ากระทรวงอื่นๆที่ต้องเป็นวงจรเศรษฐกิจกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรร
1: ม
0: พวกนี้เนี่ยมันมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าถูกไหมฮะกระทั่งกระทรวงดีอีที่มีข่าวที่ข่าวเรื่อง AI Passport อยู่ตอนนี
1: ้
0: นะครับก็ล้วนแต่เป็นวงจรเศรษฐกิจด้วยกันทั้งนั้
1: น
0: เพราะงั้นถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีเหล่านี้นะครับยังสารบนหาผลงานไม่เจ
1: อ
0: หรือบางทีโทษหรือว่ามีเรื่องอื้อฉาวแทนที่จะเป็นเรื่องผลงานคุณอนุทินก็ต้องจัดการตัวนี
2: ้
0: นะครับแล้วเรื่อง EEC ก็เช่นเดียวกันว่า EEC เนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยมากแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราผลักดันกันมาประมาณ
1: หลายปีแล้ว
0: ใช่ๆ
1: นะฮะตั้งแต่ยุคลุงตู่เลย
0: รถไฟเชื่อม3สนามบินยังไม่เกิด

0: ยังไม่เจอเกิด
1: งานนี้คุณอนุทินก็ต้องลงมาสางเอง
0: อาจารย์ครับผมถามทัศนะอาจารย์หน่อยว่าในกลุ่มรัฐมนตรีของภูมิใจไทยเนี่ยใครเสี่ยงสุดครับอาจารย
1: ์ตอนนี้เหรอฮะคนเสี่ยงหมดยกเว้นรัฐมนตรียุติธรรม
2: อาจารย์ยังโอเคเห็นภาพเห็นภาพอยู่ค่ะอาจารย์เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแถลงค่ะ
1: ดูที่คุณอุ้มกำลังโดนใช่ชนกกำลังโดนต้อนติดมุมน่ะโอ้โหเจอหมัดสวนปึงเดียวนะครับค
0: ุ
1: ยกำลังต้อนอยู่เนี่ยแพ้นกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คุณชัยชนกเนี่ยคุณอนุทินเกรงใจไหมเอาถามจริง
2: อ้าว
1: ผมจะบอกว่าคุณอนุทินชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับเกรงใจตัวเองที่สุดเกรงใจตัวเองก็คือว่าต้องเกรงใจตัวเองในฐานะนายกนะคร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยคุณอนุทินเกรงใจไม่ได
2: ้อาจารย์ผมขออนุญาตค่ะ
1: เชิญค่ะก็ด้วยผลงานจริง
2: ๆค่ะคือขออนุญาตเพราะว่าพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนตอนนี
1: ้
2: ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีเหมือนเป็นการช่างใหม่หมดเลยทุกๆอย่างทุกๆทิศทางที่เข้ามาแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อกี้เราลงใต้ไปแล้วพอมันมีปรากฏการณ์ของการโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายกันที่ผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการ
0: อ
2: ันนั้นในยะที่มันมีกระแสออกมาที่นักข่าวเขาบอกว่าที่ท่านนายกพูดถึงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดว่าให้มาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจารย์มันอาจารย์ตีความว่ายังไงได้บ้างอะคะ
1: ไม่ต้องตีความฮะผมตีความคำเดียวจะสิงสีไหนถ้ากัดกันก็ต้องโดนหนูจัดการก็แค่นั้นนะครับผมถึงบอกว่าจะสิงสีไหนนะครับจะสิงมาจากไหนไม่ทราบนะครับแต่ชั่วโมงนี้ต้องยอมหนูถ้าไม่ยอมหนูก็โดนกันหมดนะครับต้องง่ายๆแบบนี
2: ้มันคือการปกป้องท่านหรือยังไงคะอาจารย
1: ์ผมจะบอกว่ามันจะเรียกว่าปกป้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่เรียกว่าปกป้องหรอกนะฮะแต่เอาเป็นว่าต้องใช้อำนาจเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าไปอุ้มฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับไอฝ่ายที่ถูกย้ายก่อนก็มีสมัครพรรคพวก
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่
1: ขณะที่ฝ่ายที่ผู้ว่าที่ถูกย้ายถ้าอยู่ต่อก็ทำงานยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเอาออกมาก็ต้องเป็นแบบนั้นผมบอกว่าจะสิงสีไหนจะตีกันยังไงเนี่ยนะครับวันนี้เสร็จหนูหมด
0: ภูเก็ต
1: รอบวง
0: ภูเก็ตจบไหมเที่ยวนี้ภูเก็ตจบไหมเนี่ยเขาปวดวุ่นวายเหลือเกินเขาบอกว่าโอด
1: ผมจะบอกว่าถ้ามันจบง่ายเนี่ยมันจะมาถึงคุณอนุทินแล้ว ปัญหาเรื่องมาเฟียเกาะภูเก็ตมันนานตั้งแต่เราเกิดไปตั้งไป
0: ใช่
1: นะครับวันนี้มันแก้ง่ายกันแค่นี้มันก็จบไปแล้วสิมันไม่ง่ายหรอกผมรู้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการวัดฝีมือจะมาล่ารัฐบาล
0: ใช่
1: ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณอนุทินมาขีดเส้นเนี่ยก็หมายถึงบรรดาลูกเทพอะไรทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับให้เร่งมือทำงานเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเรียนว่าคุณอนุทินต้องรักษาแชมป
0: ์ซึ่งมัน
1: แล้วถ้าไม่ตัดสินใจทำอะไรเด็ดขาดในหมู่พวกเดียวกันเองเน
0: ี่
1: ยแชมป์ก็รักษาไม่ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราเคยมีสุภาษิตของเราก็บอกแล้วนะฮะสติที่นั่นมันเกิดจากเนื้อในตนนะครับมันไม่ได้เกิดจากเหล็กมันจะผูกไม่ได้เกิดจากปัจจัยอื่นสติมันอยู่ในเหล็กนั่นแหละ
0: ก็อยู่ใน
1: เพราะนั้นวันนี้ก็
0: อ
1: ยากให้มันเป็นสติมันจะได้ไม่มาตัดกร่อนตัวเองถูกไหมครับแล้วคุณอุ้มกับนางเหงาก็เห็นตำนานแล้วครับจำสองลุงได้ไหมฮะลุง
0: พ่อ
1: ล
0: ุ
1: งปู่อ่ะตอนเข้าสู่อำนาจก็ปี57โอ้ยรักก
0: ันเริงร่าเลย
1: อยู่ไปลูกน้องก็เริ่มออกมาตีกันพอลูกน้องตีกันสุดท้ายลูกพี่ก็เข้าทางใครทางมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณอนุทินต้องออกรูปเด็ดขาดกับบรรดาบุรพัฒน์สีน้ำเงินไม่ว่าใครทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดกับสองลุง
0: มา
1: แล้ว
0: ประวัติศาสตร์มันมีให้เห็นอยู่ว่างั้นเลยนะ
1: เพราะคุณอุ้มก็เห็นนะเวลาเจ้านายจะตีกันเนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากล
0: ู
1: กน้อง
0: ตีก่อน
1: ลูกน้องมันต้องตีกันก่อนนะคร
0: ับ แล้วลูกน้องก็ไปฟ้องนายแล้วนายก
1: ็ฟ้อง
0: ก็เคืองกัน
1: คือนายแต่ละคนก็มีลูกน้องเป็นของตัวเอง
0: ใช่
1: ไหมฮะคือนายเนี่ยไม่มีปัญหาระหว่างกันหรอกเช่นผมกับนางเหงาเนี่ยไม่มีปัญหากันหรอกแต่ถ้าลูกน้องผมกับลูกน้องนางเหงามันตีกันเมื่อไหร่ต่อไปผมกับนางเหงาตีกันแน
0: ่
1: นะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆในทางการเมืองก็เห็นอยู่เอาว่าไม่ต้องย้อนหลังไปก่อนรัฐบาลสองลุงเนี่ยชัดๆเลย
0: ใช
2: ่ค่ะงั้นแปลว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นโชคดีของคนไทยที่จะได้เห็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเขาแอคทีฟขึ้นมาถูกไหมอาจารย
1: ์ขึ้นใช่ใช่แต่ก่อนจะไปได้เห็นนะครับก็วันศุกร์นี้ก็เตรียมตัวเต ตรียมตัว

0: ำหรับสาวกสีส้มนะครับเตร
1: ีย
0: มตัวดีกว่าเตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีนะฮะเพราะงานนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวบุคคลแต่จะมันจะกระเทือนถึงพรรคด้วย
2: ค่ะ
0: นะครับเตรียมรับแรงกระแทกให้
1: วันศุกร์ก็พรุ่งนี้นะสิใช่ไหม
0: Tomorrow ครับ Tomorrow CU แน่นอน
1: หลับมาฝันคืออาจจะตื่นขึ้นมาฝันอาจจะสลายว่างั้นเนี่ยนะ
0: คืองานนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่ามันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับการจะพิสูจน์ว่าใครเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องใช้การตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันไม่มีเส้นทางการเงินโดยผิดปกติเนี่ยนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเขากล้าที่จะไปตั้งข้อสงสัยหรือว่าจะตั้งข้อกล่าวหาอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมีหลักฐาน
1: ที
0: ่หนักแน่นมากเพียงพอ
1: โอ้ไม่งั้นแย่เขา
0: แต่คราวนี้ก็ต้องยอมรับแหละฮะว่าปฏิบัติการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับโบที่2โบที่3ของท่านตียุติธรรมคนนี้อันนี้ของจริงนะครับเพราะนั้นผมการันตีเก้าอี้ให้เลยนะครับคนเดียวนอกจากนายกมีคนนี้คนเดียวได้อยู่ต่
1: อ
0: รัฐมนตรีสีน้ำเงินคนอื่นก็ดูรัฐมนตรียุติธรรมทำงานฮะ
1: เป็นกระบี่ข้างกายว่างั้นนะ
0: มันต้องเน้นเนื้อเน้นแบบนี้เอาให้เห็นเลยว่าใครมวยกำลังไล่ต้อนกันอยู่ดีๆนะคนที่ล้มทั้งยืนได
2: ้
0: อะ
2: ได้ค่ะ
0: ทีเด็ดแล้วเรียกอะไรล่ะ
2: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์จ้าค่ะอ้าวก็อย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะนั่งเอา
1: ก็ดีฮะคือคนไทยหรือแม้แต่คนทั้งโลกเนี่ยก็มีความมุ่งหวังว่าผู้ที่มาบริหารประเทศของเขารัฐบาลของเขาเนี่ยก็จะต้องทำงานอย่างขยันขันแข็งให้กับคนของประเทศนั้นหรือคนไทยเราเนี่ยนะฮะเราคงไม่อยากให้ใครไปแล้วก็ไปนั่งระเหยลอยชายตามๆเขาไปเนี่ยไม่มีแค่ปรารถนาแล้วฮะ
2: ได้ค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลาดยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร

0: 02-2216-770
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
3: ครับ
2: หนึ่งข่าวที่มีการแชร์กันมากในวันนี้ค่ะน้าเหงาคือเป็นข่าวนักมวยชาวอังกฤษตกรถตุก
3: ๆในประเทศไทย
2: ใช
3: ่ทอดตุกๆเนี่ยมันต้องเป็นประเทศไทย
2: เสียชีวิตนะคะ
3: โอ
2: ้คนนี้คือนักมวยอาชีพชาวสกอตแลนด์ค่ะ
3: ครับ
2: วัย22ปีเขาเป็นเจ้าของสถิติชนะรั่ว10ไฟท์ไม่เคยแพ้เลยแล้วก็เป็นดาวรุ่งของวงการมวยสหราชอาณาจักรด้วย
3: ใช่คือถ้าเกิดว่าลักษณะว่า10ไฟท์เนี่ยก็คือเพิ่งจะเป็นดาวรุ่ง
2: ค่ะ
3: เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเก่าๆมันต้อง30 40ไฟท์ใช่มั้ย
2: ค่ะ
3: 10ไฟท์แล้วไม่แพ้เลยเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นดาวรุ่งเลยแหละ
2: อายุ22
3: โอ้ย
2: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
3: ใช
2: ่ใกล้ๆกับหาดกะหลิมที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่พบผู้บาดเจ็บเป็นผู้บาดเจ็บกันนะหมดสติมีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะค่ะ
3: ครับ
2: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทีนี้เขาก็เลยไปตรวจสอบภาพวงจรปิด
3: ครับ
2: ตำรวจบอกว่าย
3: ังไง
2: นักมวยท่านเนี้ยค่ะพลัดตกจากรถตุ๊กๆระหว่างเดินทางกลับโรงแร
3: ม
2: แล้วก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าเกิดปัญหาเรื่องค่าโดยสารแล้วก็เลยแวะไปที่ตู้ ATM เพื่อกดเงิน
3: ครับ
2: แล้วระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เล่าไปนักมวยรายนี้ค่ะตกจากรถแล้วศีรษะก็กระแทกพื้นอย่างแรงตำรวจภูเก็ตบอกว่าจากหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยนะไม่พบร่องรอยของการทำร้ายร่างกายหรือการฆาตกรรม
3: ตำรวจบอกว่างั้น
2: ตำรวจภูเก็ตบอก
3: ครับ
2: แนวทางการสอบสวนก็เลยมุ่งไปที่อุบัติเหตุแล้วก็พฤติกรรมของผู้ขับขี่หลังเกิดเหตุเอาก็แน่นอนเขาตกรถอ่ะมีการติดตามตัวคนขับรถตุ๊กๆมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
3: ครับ
2: ทีนี้อาการก่อนอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนแรกได้เป็นผู้รับบาดเจ็บก่อนก็ถูกส่งไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ภูเก็ตเนี่ยแหละ
3: ครับ
2: แล้วอาการตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตสมองได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากนั้นคือเหตุการณ์เกิดขึ้น14เนาะ18คือวันนี
3: ้
2: ยืนยันว่าเสียชีวิต
3: โอ้เนี่ย
2: ซึ่งสโมสรต้นสังกัดแล้วก็องค์กรกีฬาหลายแห่งในสกอตแลนด์ก็ร่วมไว้อาลัยโอ้อายก็ร่วมไว้อาลัยค่ะแล้วก็ก็มีการยกย่องแหละว่าเป็นนักกีฬาที่มีอนาคตไกลนะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วก็มีการระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ก่อนจะเสียชีวิตอะค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นนะว่าการกำกับดูแลความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือยังก็ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าตองจังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
2: ก็บอกว่ามีการเรียกตัวคนชื่อคุณกิตพงศ
3: ์
2: อายุ34ปีชาวจังหวัดพัทลุงค่ะมีพยานหลักฐานว่าเป็นผู้ขับรถโดยสารตุ๊กๆคันนี้เลยแหละ
3: ใช่ควรต้องเอามาสอบสวน
2: แล้วปรากฏว่านายกิตพงศ์เนี่ยเขารับสารภาพค่ะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายหญิง2คนจากย่านสถานบันเทิงซอยบางลา
3: ครับ
2: โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าจ้างให้ไปส่งที่โรงแรมเดอะเนเจอร์หาดกะหลิ
3: ม
2: แต่พอไปถึงโรงแรมปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ไม่มีเงินสดก็เลยให้ตนเนี่ยพาไปกดเงินสดจากตู้ ATM ตนก็พานักท่องเที่ยวผู้ชายก็คงหมายถึงผู้ที่เสียชีวิตซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาไปตระเวนกดเงินตามตู้ ATM ในบริเวณใกล้เคียงถึง3แห่งแต่นักท่องเที่ยวคนนี้ไม่สามารถกดเงินได
3: ้
2: ตนก็เลยแจ้งว่าจะเอานักท่องเที่ยวกลับไปส่งที่เดิ
3: ม
2: ที่รับมาก็คือย่านสถานบันเทิงซอยบางลาระหว่างที่ขับรถผ่านหน้าโรงแร
3: ม
2: ตนก็ใช้ความเร็วปกติแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับตัวรถ
3: คือ
2: จนกระทั่งเลยที่เกิดเหตุมาประมาณ2กิโลเมตรก็พบว่าไม่มีผู้โดยสารแล้ว
3: เลยมา2กิโลถึงรู้เหรอฮะ
2: แต่ไม่ได้แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้อื่นทราบอ้าวถ้านักเหงาเป็นคนขับอะก็รับมาแล้วทะเลาะกับเขาเสร็จสับเรียบร้อยเลยว่าเอายูไม่มีเงินจ่ายไอ้ที่งั้นไอไปส่งที่
3: เดิม
2: แล้วผู้โดยสารไม่อยู่บนรถอะนักเหงาจะเข้าใจว่าไงอะ
3: นี่มันเหมือนมีร่องรอยของความไม่ปกติ
2: แล้วเขาก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามาทราบทีหลังว่าผู้โดยสารคนนี้ค่ะตกจากรถแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนรถตุ๊กๆคันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นของพี่ชายตนเช่ามาขับรับจ้างผู้โดยสาร
3: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาหนึ่ง

0: คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1: อันนี้ต้องชัดเจนอันหนึ่ง
0: สองไม่หยุดรถเพื่อช่วยเหลือแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุในชั้นพนักงานสอบสวน
1: ซึ่งโดยส่วนตัวนะถ้าเขาให้การอย่างเงี้ยผมเป็นตำรวจผมก็ไม่เชื่อเขาไปรู้ตัวว่าไม่มีคนอยู่หลังจากที่เขาหายไป2กิโลเนี่ยไม่จริงผมบอกได้เลยพอรถตุ๊กๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาพเหมือนว่าเรานั่งรถกระบะหรืออะไรที่มันอยู่คนตอนรถตู้มันก็คือมองเห็นกันได้แหละข้างหลังอ่ะ
0: ก็เนี่ยค่ะในชั้นพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพล่าสุดก็อยู่ระหว่างการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกับลุงของผู้เสียชีวิต
1: อ
0: ๋อลุงเขาอยู่ที่ภูเก็ตนะ
1: อ๋อเขาคงมาเยี่ยมลุงเขาอะไรนะโอ้
0: คือจริงๆอ่ะเรื่องของอุบัติเหตุอ่ะหนึ่งเรื่องเนาะที่โอเคบางคนก็เข้าใจได้นะเงาเนาะแล้วเรื่องลิงเขาเมาอย่างเงี้ย
1: ม
0: ันเป็นเรื่องนึงอ่ะแต่พอเขาไม่รับผิดชอบไม่พาไปส่งโรงพยาบาลนี่เรื่องเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่
0: มันกลายเป็นภาพลักษณ์ประเทศไทยอ่ะภูเก็ตอีกแล้ว
1: อ่ะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
0: อย่าเครียดดูบอลกันดีกว่า
1: เครียดดูบอลกันดีกว่า
0: เรามาร่วมสร้างสีสันและความสนุก
1: อ้าวใช่สิ
0: เฟ้นหา Mcot Super Fan
1: สปทเนี่ยนะ Mcot เนี่ย
0: ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: คือเป็นการแข่งขันที่สนุกนะอย่างที่บอกแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกกับอาจารย์จ๊ะค่ะทีนี้อสมทก็จัดกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดค่ะหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบก็ได้ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนตั้งใจฟังนะขั้นตอนแรกคุณลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อนแล้วคุณก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อจะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบ
1: ครับ
0: แล้วบัตร Mcot Super Fan เนี่ยคุณเริ่มง่ายๆเลย Mcot Super Fan Starter ราคา20 บาท
1: โอ้ยนั่นเองจิ๊บ
0: ๆซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุ้มมากกับบัตร Mcot Super Fan Diamond อัพเวลขึ้นมาแล้วนะ
1: ไดมอนด์เลยนะระดับเพชรตัวงั้นนะ
0: สตาร์เตอร์20บาทแต่ถ้าคุณเป็นไดมอนด์นะราคา500บาทคุณจะได้รับ300ใบในการร่วมโหวตซึ่งของรางวัลสำหรับภารกิจหลักที่คุณจะมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค
1: ์
0: ฟาริซอน MPV EV Super Van
1: ว้าว
0: คันเป็นล้านอะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล
1: ไปเวนะ
0: ค่ะข้าวต้มมัดอร่อยค่ะรางวัลที่4ค่ะ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่จะได้รับรางวัลพิเศษของพิเศษเพิ่มเติมอีกเพียบเลยนะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะ
1: cheer.mcot.net นะ
0: ใช่ร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา1:45ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เป็นวันที่นัดสุดท้ายคือนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละ
0: ใช
1: ่ต้องก่อนการชิงเขานิดหนึ่งนะ
0: นี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ครับผม
0: อ้าวอีกหนึ่งเรื่องถ้าคุณไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระวังเอาไว้ให้ดี
1: ระวังอะไรอีกแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์
0: เมืองประวัติศาสตร์แล้วรับรองว่าบางคนถ้าไปแล้วเจอแก๊งนี้คุณจะต้องได้บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ชีวิตคุณแน่นอน
1: แก๊งอะไร
0: คือมีผู้ชายคนนึงเขาก็เอารถเก๋งไปจอดริมถนนจอดข้ามคืนนะตื่นเช้าขึ้นมารถอยู
1: ่
0: แต่ล้อรถหาย
1: ผมนึกว่าแล้วไม่ใช่หายราหาย4ล้อเลยใช่ไหม
0: หายไป2วง
1: อ๋อหาย2วงยังดี
0: ใจดีเดี๋ยวไว้ให้2พี่คะหนูจะไปยังไงเอ้ย
1: คือเคยเจอเนี่ยจอดอยู่อ่ะแล้วหาย4ล้ออ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วใจดียังไงรู้ไหมเอาอิฐบล็อกอ่ะ
1: ใช่วนเดียวกันเลยไอ้พวกขโมยรถที่จอดเนี่ย
0: เอาอิฐบล็อกไปวางให้บาลาน
1: ซ์อิฐบล็อกเนี่ยไปวางไว
0: ้ใช
1: ่อาจจะยกรถขึ้นไปด้วยไม่แรงด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็เอาอิฐบล็อกมาวางไว้แล้วก็ถอดล้อเข้าไป
0: ค่ะ
1: เออ
0: คือจริงๆพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีไฟ

0: สว่างนะและที่สำคัญคือโลเคชั่นเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรอยุธยาม
1: ันงามไส้ก็ตรงนี้อ่ะ
0: แล้วก็ใกล้ๆกับบ้านพักอัยการด้วย
1: แกเกรงใจเขาบ้างไหมเนี่ยไอ้อัยการไอ้โจรไอ้โจรไอ้โจรชั่ว
0: ที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดของพี่เขาก็ได
1: ้เออโอ้ยมีการเกรงอกเกรงใจตำรวจกับอัยการผมเลยเนาะ

0: การใช้ก้อนอิฐรองรับตัวรถเอาไว
1: ้ใช่มันเรื่องมุกนี่แหละ
0: ใช่
1: คนใหญ่ที่ต่อล็อกเขาพวกนี้มันจะมีความเป็นเขาเรียกว่าสกิลของอาชญากรรมนะ
0: จริงๆอ่ะไม่ใช่
1: ขับรถหาเลยนะมีรถจอดอยู่เนี่ยถ้าเป็นทะเบียนอยุธยาหรือทะเบียนในบ้านเขาจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะว่าจะอยุธยาเออมันจะไม่ทำผมจะมีความรู้สึกว่าเป็นคนในท้องถิ่นคนในท้องที่ไม่รู้ว่าซวยไปเจอใครเขาป่ะแต่ถ้าไปเจอทะเบียนต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งแท็กกรุงเทพนะมันสัตว์เลย
0: แต่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจ
1: อ
0: มันมีน็อตล้ออีกด้านนึงพยายามถูกถอดอยู่นะ
1: แต่ถอดไม่ออก
0: มันหักคาอยู
1: ่อ๋อจริงๆคงอยากจะเอา4ล้อเลยมั้ง
0: ใช่ไม่ได้มีเทคนิคอะไรหรอก
1: แต่มันถอดไม่ออก
0: แล้วเจ้าของรถอ่ะก็บอกว่าเนี่ยตี2เอารถมาจอดไว้ตรงนี้แหละมันเป็นหน้าบ้านพักสาธารณสุขแล้วพอตอนเช้าก็ไม่ได้สายอะไรเลยนะ8โมงเช้า
1: ครับ
0: จะไปทำงานเอ้ารถเหยไม่รถอยู่แต่ล้อรถหาย
1: แล้วก็ขับรถไปไหนไม่ได้ด้วยนะเพราะหายตรงล้อเนี่ยนะทับทุบกระจกหรือว่าไอ้อย่างอื่นเนี่ยมันยังขับรถไปได้ใช่ไหมแต่จรกรรมล้อเขาเนี่ยเขาไปทำงานไม่ได้เลยรถเซ็งเลย
0: เจ้าของรถบอกเนี่ยนะสงสัยจะลงมือก่อเหตุช่วงตอนดึกแหละ
1: มันก็อย่างนั้น
0: เขาน่าจะมีอุปกรณ์พร้อมอ่ะแม่แรงอุปกรณ์สำหรับถอดล้อมาพร้อมสับอ่ะโอ้ตกใจมากเลยเดินออกมาเอ้าล้อรถหายพนักงานสอบสวนก็บันทึกภาพแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มอบหมายให้มีการสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางโดยรอบนะคือผู้สื่อข่าวอ่ะเขาบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
1: เกาะเมืองเลยส
0: ถานะแล้วถือว่าอุกอาจนะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านพักอัยการจังหวัดอ่ะทุกคนแล้วบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรด้วยอ่ะตายแล้ว
1: เออมีอาจจะการแปลกๆกันนะก่อนหน้านี้แถวนั้นนะมีเหตุบ่อย 2-3 ครั้งนะลงข่าวด้วยคืออะไรรู้ป่ะ
0: ค่ะ
1: เดินๆตามถนนเนี่ยพอรถสวนมาหินปลาใส่รถเขาไงอ๋อ
0: ใช่แก๊งปลาหิน
1: เออแก๊งปลาหินแถวนั้นแหละเออเขาก็โดนลวกไปทิ้งแล้วตอนนั้นอ่ะอันนี้มาแก๊งขโมยล้ออีกเออขโมยล้อนี่มันไม่ทำคนเดียวนะมันก็จะมาส่วนใหญ่มันจะมาเป็นรถอาจจะเป็นรถกระบะ
0: ค่ะ
1: เผื่อมันมีมุกนี้นะจอดเทียบเลยแล้วทำทีเหมือนไปซ่อมรถไงทำทีเหมือนซ่อมรถไงบางทีไขล้อเนี่ยคนขับมาแล้วเห็นมีรถกระบะมาจอดเนี่ยก็คิดว่ามีคนมาเปลี่ยนยางให้ยางแตกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาก็เลยไปนะไม่ใช่ว่าเดินมาดุยๆนะมันรถเทียบเลย
0: อ่ะพูดถึงเรื่องของรถนะยังจำกันได้ใช่ไหมคะกรณีดราม่าของ Volvo อ่ะค่ะ
1: ครับ
0: รถยนต์ไฟฟ้า Volvo XC40
1: ที่เกิดเพลิงไหม้นะลังคาหน้าชาร์จนะ
0: ใช่ใช่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละเขาบอกว่าได้รับความเสียหายทั้งคันเนาะแต่ว่าเคสเนี้ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใช่ไหมคะล่าสุด Volvo คาร์ประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงบอกว่าตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างใกล้ชิดนะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละแล้วก็เร่งดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบหลักฐานชี้ว่าเป็นปัญหาเชิงระบบของรถรุ่นนี
1: ้
0: แต่ยังต้องรอผลตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานก่อน
1: ครับ
0: ทีนี้ประเด็นนี้มันถูกจับตาอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านี
1: ้
0: Volvo เพิ่งจะมีประเด็นแยกออกมาอีกสำหรับรุ่น EX30 มันเป็นเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การเรียกเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี
1: ่ใช่
0: ที่ให้ผู้บริโภคบางส่วนเนี่ยเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเลยค่ะ
1: ที่บอกว่าขอให้ชาร์จไม่เกิน 70% ตอนนั้น
0: แต่ว่าอันนี้เราต้องย้ำนะว่าเหตุของ XC40 ครั้งนี
1: ้
0: มันยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเกิดจากตัวรถเกิดจากแบตเตอรี
1: ่
0: หรือว่าเกิดจากสาเหตุอื่นจนกว่าจะมีผลพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการก่อน
1: แต่เมื่อเขาก็พยายามเขาเรียกว่าแถลงมาเป็นระยะนะ
0: ก็จริงๆ Volvo เขาพยายามย้ำแล้วค่ะว่าเขาก็ยังยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญนะถ้าจะตรวจสอบประเด็นต่างๆเดี๋ยวถ้าผลมันออกมาบริษัทจะดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไปใช่มันยังเป็นผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้มีการสรุปอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุของเพลิงไหม
1: ้ครับ
0: บอกแล้วเหตุการณ์เนี้ยเห็นใจทุกฝ่ายจริง
1: ๆใช
0: ่อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องเดือดของวงการการเมืองบ้านเราเนี่ยแหละเพราะว่าวันนี้จะมีภาพออกมาม ีภาพของคุณสุภชัย
1: ใจสม
0: ุ
1: ทร
0: เป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไท
1: ย
0: คือภาพ
1: เรียกบังซุป
0: ถ้าใครได้เห็นคือจะเป็นภาพท่านเดินออกจากห้องประชุมเป็นห้องประชุมกมธ.คณะกรรมการใช่คือจริงๆเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันใน วงการในวงการออนไลน์มีการเมาท์มอยกันว่ามันเป็นไวร

0: การตรวจสอบเรื่อง THAI passport เนี่ยแหละประเด็น THAI passport นี่เดือดจริงๆแผ่อาสาขยายหลายวง
1: แล้ว
0: ก
1: ็เลยได
0: ้ก็คือระหว่างที่กำลังประชุมกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าท่านโดนปิดไมค์แล้วท่านก็ walk out ออกไปเลยคือท่านโดนปิดไมโครโฟนระหว่างการพิจารณา
1: ของกรรมธิการ
0: ท่านก็เลยไม่พอใจทีเนี้ยคุณสุภชัยเนี่ยเขาบอกว่าคุณรังสิมันโรมกับคุณไอซ์คือ2คนนี้เข้าพร้อมกันเลยแต่ว่าเนี่ยกลไกของกรรมธิการอ่ะมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองคุณใช้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วตักเตือนเลยว่าเนี่ยถ้าแบบเนี้ยมันเข้าข่ายผิดข้อบังคับแล้วก็ผิดจริยธรรมด้วยนะแต่ฝั่งคุณโรมเนี่ยก็บอกว่าเพราะว่ามันเป็นวาระการประชุมในเรื่องเดียวกันไงมันเลยทำให้2คนเนี่ยแท็กทีมมาด้วยกันแล้วการประชุมนี้มันทำได
1: ้
0: โอ้ก็จริงๆแค่คุณไอซ์คนเดียวหรือคุณโรมคนเดียวนี่ก็
1: แย่อยู่แล้ว
0: พลานุภาพก็แย่อยู่แล้วนะ
1: หรือว่าไอโรมหรือว่า
0: แต่ว่าคุณโรมบอกแบบนี้ว่านอกจากว่ามันทำได้แล้วเนี่ยคือคุณโรมให้สบายใจได้เลยท่านเพราะว่ามันไม่มีการฝ่าฝืนข้อบังคับอะไรอย่างที่ท่านคิดว่ามันจะเกิดขึ้นส่วนคุณไอซ์รัชนกเนี่ยไม่ได้ตอบโต้ตอบอะไรรุนแรงนะแต่พูดว่
1: า
0: ขอบคุณสมาชิกที่มีความขยันขันแข็งในการช่วยตรวจสอบข้อบังคับการประชุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนค่ะ
1: โอ้จริงๆเนี่ยการพูดเนี่ยมันไม่ต้องว่าให้มันดุเดือดเลือดพล่านหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าหยิกเล็บๆก็เจ็บหนักๆได้ว่า
0: ฝั่งของคุณสุภชัยหลังจากที่ walk out ไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนคือคนน่ะมองว่าการทำหน้าที่ของกรรมธิการน่ะมันต้องเป็นไปตามกรอบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดการรวบรัดการปิดไมค์สมาชิกคนอื่นมันถือว่าไม่ให้เกียรตินะแบบที่คุณสุภชัยทำเนี่ยฝั่งนึงมองนะแล้วก็อาจจะทำให้อำนาจของคณะกรรมการเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางการเมืองไงก็แทนที่จะตรวจสอบเรื่องประโยชน์ส่วนรวมจริงๆอ่ะแต่ว่าอีกมุมนึงก็มองว่าคือจริงๆเรื่องเนี้ยถ้ามันมีการตรวจสอบมาจากกรรมการ
1: อ
0: ่ะมันช่วยให้การทำงานรวดเร็วกระชับไม่ซ้ำซ้อนมันถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกว่าในเรื่องของการสื่อสารกันในวงประชุมเนี่ยก็ต้องบาลานซ์กันอะคือพอพูดออกมาม ันก็แล้วแต่การตีความนั่นเหรอเรื่องไหมแต่คนเขาก็มองว่าก็มองในมุมของการ อยู่ตรงกลางอะว่าเอาอะไรที่ผิดก็ว่าไปเอาหลักฐานมาชี้แจงมายันกันอะไรที่ถูกก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกเลยว่าเดือดจริงๆก็เดือดหลายวงนะจริงๆมันเนี่ย
1: ก็นี่แหละครับเพราะว่าผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าเราเขาเรียกว่าทำใจร่มๆให้เป็นกลางเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็พี่น้องประชาชนคนไทยก็จะได้ประโยชน์นะจากการที่เรียกว่ายิ่งขุดยิ่งตรวจกันยิ่งดีผมว่านะแต่ไม่ใช่ขุดตรวจในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงแต่ต้องพยายามเอาเป็นความจริงแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณกล้าที่จะขุดหรือตรวจใครคุณก็ต้องพร้อมที่จะโปร่งใสกับตัวคุณเองหรือองค์กรของคุณเองก็ได้เขาเรียกว่าวินวินด้วยกันทั้งคู่แล้วผลประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดประชาชนคนไทยไม่งั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าฉันเหยียบขาซ้ายเธอไว้เธอก็หยิกไหล่ขวาฉันไว้ทำให้ต่างคนต่างไม่กล้าที่จะทำอะไรวันนี้เอาเลยครับเต็มที่เลยให้เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการกลั่นแกล้งกันก็จะได้รู้ว่าผมโดนกลั่นแกล้งฉันโดนกลั่นแกล้งก็จะได้ซัดกันเต็มที่ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเหมือนผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันอยู่แล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็นั่งดูแต่พวกเขาในเพรสเซียมในสภากันตาปิดๆเป็นการแหกตาเราไม่ดีเลย
0: คือมุมเนี้ยคุณไอซ์รัชนกเนี่ยค่ะบอกว่าคือการประชุมกมธ.ปมของ THAI passport วันนี้มันตะกุกตะกักแหละเพราะว่าส.ส.ภูมิใจไทยเนี่ยโอ้โหดาน่าออกมาปกป้องรัฐมนตรีมาช่วยกันแก้ข่าวอันนี้คุณไอซ์บอกนะบอกว่าเนี่ย TOR ก็ส่อล็
1: อ
0: กเหมือนล็อกสเปกอะแล้วมันก็ผิดพรบ.จัดซื้อจัดจ้างอะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะส่งเรื่องให้สตง.ให้ปปช.แล้วก็จะเชิญปลัดดีอีทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมายืนยันหน่อยว่าโครงการนี้มันไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็จริงๆก่อนหน้านี้มันเคยมีการออกมาเปิดเผยหลายเรื่องนะนักเหงาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TOR ที่ฝั่งหนึ่งฝั่งคุณไอซ์เนี่ยแหละก็บอกว่ามีการก๊อปปี้มาจากกระทรวงอว.
1: เหมือนก็ว่ามันเคยมีโครงการนี้อยู่แล้วว่างั้นเนี่ยนะแล้วก็เหมือนก็ว่าฝ่ายราชการเขาทำมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อันเก่าแล้วก็มาทำแล้วก็สิ่งอันนึงที่มันเหมือนเป็นข้อเอ๊ะก็คือว่าเฮ้ยโครงการนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนจะมีรัฐบาลนี้ด้วยนะว่างั้นเนี่ยน
0: ะ
1: เตรียมไว้แล้วอ่ะ
0: ก็คณะกรรมการ

0: เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างแหละถึงความผิดปกติของโครงการแต่ว่าปลัดกระทรวงดีอีก็ยังยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องไม่สามารถยกเลิกได
1: ้
0: คุณไอซ์บอกว่าอ่ะเป็นเรื่องที่คนธรรมดามีสามัญสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะพึงจะหนักได้ปลัดกระทรวงดีอีไม่ได้เห็นเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไป
1: วันก่อนครับผมเห็นสื่อใหญ่อย่างพี่สุทธิชัยยุนนะเขาก็ออกมาพูดถึงท่านปลัดกระทรวงอยู่เหมือนกันที่อย่างคุณไอ้นี่แหละมาถามเกี่ยวกับเรื่องว่าค่าแรงอะไรคือเรื่องของการจะมีการคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของประมาณอย่างเงี้ยนะฮะในเนื้อหามันภาพรวมเนี่ยแล้วปลัดก็บอกว่าเหมือนกับว่าก็ผมยังไม่เห็นต่อหน้าต่อตานี้ว่าการคอร์รัปชัน
0: ไม่ได้เห็นต่อหน้าต่อตา
1: เออประมาณอย่างนั้นนะพี่หยุ่นก็เลยซัดเลยดอกเนื้อเลยเหมือนกันนะเออเหมือนกับว่าเฮ้ยท่านพูดยิ้มไม่ได้เพราะว่าทุกวันเนี่ยเวลาการคอร์รัปชันเนี่ยบางเขาไม่ได้มันทำต่อหน้าต่อตาปลัดหรือรัฐมนตรีหลอกมั้งแต่ว่าท่านนะต้องมีหน้าที่เพราะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสูงสุดของข้าราชการฝ่ายประจำหรือว่ารัฐมนตรีก็สูงสุดของฝ่ายข้าราชการการเมืองท่านมีร่องรอยของการที่จะมีการคอร์รัปชันเนี่ยท่านจะบอกว่าเขาไม่ได้มาทำต่อหน้าท่านยังไม่ได
0: ้
1: ท่านจะต้องทำหาวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะลงไปตรวจไปสอบจะเจอหรือไม่เจอก็ว่ากันแต่ท่านต้องรับไว้ในการที่จะไปตรวจสอบจะไปบอกว่าก็เขาไม่ได้มาคอร์รัปชันต่อหน้าผมมันไม่ได้อันนี้ที่ชี้ให้ยุนบอกเนี้ย
0: คือเรื่องเนี้ยฝั่งของคุณไอซ์รัชนกเนี่ยบอกว่าเราเห็นด้วยว่าประเทศนี้ประชาชนควรทดลองใช้ AI แต่เราเห็นด้วยแล้วว่ามันมีประโยชน์เดี๋ยวนะเห็นทั้งว่าประโยชน์ของการได้ทดลองใช้แล้วก็เห็นว่ามันมีประโยชน์แต่ท่านน่ะเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าว่ามันมีโครงการที่มันมีข้อผิดปกติอยู่ในโครงการ
1: น
0: ่ะมันมีพิรุษเต็มไปหมดเลยท่านใช้เลนส์เดียวกันมองกับเราสิเห็นตรงกันกับเราไหมล่ะว่ามันมีปัญหาอยู
1: ่
0: เราไม่ขัดขวางถ้ายกเลิกโครงการนี้แล้วไปตั้งโครงการในปีงบประมาณถัดไปถ้านายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของโครงการนี้ค่อยไปของบในปีถัดไปถ้าจะทำก็ทำให้มันตรงไปตรงมาเขียน TOR ให้ตรงไปตรงมากระบวนการตรวจสอบว่ามีการหัวประมูลเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายหนึ่งหรือเปล่าไปเคลียร์ทุกอย่างไม่ให้มีปัญหาก่
1: อ
0: นงบประมาณตั้งมาปีไหนก็ได้ใช้แต่พอทีนี้มันมีปัญหาทำไมถึงเลือกที่จะลุยไฟแล้วทำต่อ
1: ใช่คำว่าลุยไฟเลยนะ
0: ค่ะใช่ก
1: ็ลุกอยู่ก็ยังจะเดินว่างั้นเนี่ยนะ
0: ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะมีการประชุมกันต่อนะสมกรมทนะแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งมาให้หมด
1: มาให้หมดคือจริงในแง่ของคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยเหมือนผมเองหรือครอบครัวผมเนี่ยแล้วทุกวันนี้เราก็ใช้ AI ของเราอยู่นะในระดับหนึ่งที่ว่าเอามาใช้งานถามนู่นถามนี่ถามนั่นแล้วมันก็ภาษาชาวบ้านก็เลยเสร็จแล้วนี่นัก AI แต่เขารู้จริงนะมันก็ได้ประโยชน์ในตรงนั้นแต่เป็นประโยชน์ที่เราไม่ต้องเสียตังค์ไงว่าเมืองไม่ต้องเสียตังค์คนก็เลยถามว่าแล้ว AI พรีเมียมที่บอกว่าจะได้ประโยชน์กับคน5ล้านคนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วต้องใช้เงินเนี่ย 1,600 ล้านเนี่ยแล้วมันยังไงอะไรเงี้ย
0: ทิ้งท้ายกันวันนี้นะคะขอชวนไปเที่ยวกันค่ะ
1: ไป
0: นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ไปดูสูตรลับมีอายุยืนแข็งแรงกับสมูท 105.5 ที่จะชวนคุณไปแพ็คกระเป๋ากันนะคะกับกิจกรร
1: ม
0: Smooth Health Insight Longevity Secrets
1: คร
0: ับอันนี้เราจะไปอัปเดตเทรนด์ longevity กับคุณหมอนะคะแล้วก็ไปกับ DJ ลูกว่าพิจิกาด้วยกิจกรรมจะมีขึ้นวันที่4-5กรกฎาคมนี
1: ้เดือนหน้าเลยนะ
0: ค่ะเพียงท่านละ 5,550 บาท
1: ครับ
0: สามารถที่จะจองได้เลยนะคะที่ LINE @ smooth fm หรือว่าโทร0814986322
1: ครับ
0: เขารับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะ
1: แค่นั้นเองครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมบุดากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม กว่า30ปีที่เรา

เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกลั่นในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทางนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพรบ.งบปี70แล้วนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพรบ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3,700 ล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาว

0: ถละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปลัดดีอีแจงยิบปม THAI Passport ยันกระบวนการทำงานเกือบปีไม่ใช่31วันถามกลับทำไมต้องยกเลิกด้วยเหตุอะไรนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับข้อสงสัยต่อความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ Thai AI Passport โดยระบุว่าเป้าหมายของจำนวนประชาชนที่ต้องการให้รู้จักและเข้าถึงการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนั้นไม่ได้เพิ่งถูกกำหนดขึ้นอย่างเร่งรีบในรัฐบาลปัจจุบันแต่เป็นแผนงานที่จัดทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565ในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีต่อมาในสมัยของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงรุกให้มีผู้ใช้งานหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570หลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนกันยายนมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอีกครั้งได้มีการกำหนดแนวนโยบายเร่งด่วนเพื่อผลักดันการพัฒนาทักษะและการเข้าถึงเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายขั้นต่ำในการขับเคลื่อนเฟสแรกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรอบเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ในส่วนของแหล่งเงินทุนที่นำมาสนับสนุนโครงการมาจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยดำเนินการสืบราคาและจัดทำราคากลางตามแนวปฏิบัติปกติของทางราชการทุกประการกระบวนการจัดทำโครงการ Thai AI Passport ทั้งหมดใช้เวลารวมเกือบ1ปีเต็มไม่ใช่การเร่งรัดดำเนินการภายในระยะเวลา31วันตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดขณะที่นางสาวรักษนกสีนอกประธานคณะกรรมการงบประมาณกล่าวว่าหากยืนยันว่าโครงการนี้มีประโยชน์สามารถทำต่อแต่ขอให้ยกเลิกโครงการรอบนี้ 1,600 ล้านบาทแล้วเสนอโครงการนี้เข้ามาใหม่ในงบประมาณปกติด้านปลัดกระทรวงดีอีกล่าวว่าตนยืนยันว่าทำตามกระบวนการทุกอย่างแล้วอยู่ๆจะให้ยกเลิกด้วยเหตุอะไรแล้วหากบริษัทจะมาฟ้องกระทรวงจะให้ตนทำอย่างไรขอให้เข้าใจบริบทความเป็นราชการด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย R

0: 222
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะคะพบกันค่ะกับดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนช่วงเวลาประมาณ 10:09 นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินค่ะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและก็ปรากฏว่าในโอกาสนี้ล่ะค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งปูตานและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานได้ส่งร่วมในพิธีด้วยนะคะซึ่งตอนช่วงประมาณสัก 9:20 ก็ปรากฏว่าทางสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานนั้นนะคะได้เสด็จไปทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยนะคะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาและก็ยังได้ทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีข่าวใหญ่กันออกมาข่าวหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อสถานการณ์การสู้รบนะคะในตะวันออกกลางนั่นก็คือการลงนามสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านมีการลงนามแล้วค่ะโดยทรัมป์เนี่ยได้ลงนาม MOU ทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนะคะมีการลงนามกันที่พระราชวังแวร์ไซน์ในปารีสนะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงที่ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปร่วมประชุม G7 นะคะที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งในการลงนามครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็เป็นการเปิดช่องแคบฮอร์โมสนะคะเพื่อปูทางไปสู่สันติภาพโลกนั่นเองในขณะที่ทางประธานาธิบดีอิหร่านนะคะมาซูดเปเซสเคียนเนี่ยก็มีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะคะในเวลาเดียวกันเลยค่ะในขณะที่ทางประธานาธิบดีอิหร่านนั้นก็มีการลงนามอยู่ที่อิหร่านแล้วค่ะคุณผู้ฟังโดยทางด้านของสื่ออิหร่านนะคะ IRNA เนี่ยได้มีการแพร่ภาพค่ะในขณะที่ทางประธานาธิบดีนะคะมาซูดเปเซสกียานของอิหร่านเนี่ยได้มีการโชว์สำเนาเอกสารนะคะที่เขาได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการแสดงให้เห็นลายเซ็นของเขาเนี่ยกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลงนามใน MOU ซึ่งในด้านของเว็บไซต์นะคะของสื่ออิสราเอลเนี่ยก็มีการรายงานอ้างทำเนียบขาวค่ะระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ลงนามใน MOU ที่พระราชวังแวร์ไซที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างที่ผู้นำสหรัฐนะคะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือว่า G7 โดยทรัมป์เนี่ยนะคะได้กล่าวกันกับผู้สื่อข่าวหลังการลงนามแล้วค่ะว่าผมเพิ่งได้ลงนามที่แวร์ไซในขณะที่นายกรัฐมนตรีของปากีสถานค่ะซึ่งรับหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยนะคะเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนเนี่ยก็มีการโพสต์ลงบนแพลตฟอร์ม X เนี่ยนะคะว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยได้ลงนามในข้อตกลงและรับรองเนี่ยนะคะตัวนายกรัฐมนตรีของปากีสถานเนี่ยในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยโดยข้อตกลงนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ในทันทีค่ะและในขั้นตอนแรกทางอิหร่านนะคะจะเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งหนึ่งโดยทันทีนะคะและทางสหรัฐอเมริกาเองก็จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยทันทีเช่นเดียวกันซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยนายกปากีสถานเองบอกว่าจะยังคงมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะ

สวิตเซอร์แลนด์แม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะลงนามในบันทึกความเข้าใจผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วก็ตามเนี่ยนะคะแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ลบโพสต์เนี่ยออกไปไม่นานนะคะหลังจากที่โพสต์แล้วก็มีการรีโพสต์ใหม่ที่ข้อความก็เกือบจะเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้มีการลบส่วนที่พูดถึงพิธีลงนามในวันพรุ่งนี้ออกไปก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่าตกลงแล้วพิธีลงนามในวันพรุ่งนี้จะยังคงเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านค่ะก็บอกว่าการเจรจาในวันพรุ่งนี้นะคะยังไม่ได้รับการยืนยันในเวลานี้นะคะและยังไงก็ตามการประชุมพรุ่งนี้เนี่ยก็มีการยืนยันออกมาในส่วนของการตัดสินใจนะคะว่าทางอิหร่านและสหรัฐเนี่ยจะลงนามในข้อตกลงและก็ตัดสินใจที่จะระงับการพิจารณาการประชุมในวันพรุ่งนี้เอาไว้ก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็คือขั้นต้นเนี่ยระบุว่าวันพรุ่งนี้ที่เดิมทีนัดหมายกันไว้ว่าจะมีการลงนามจากทั้งสองฝ่ายก็ระงับไปก่อนนะคะระงับไปก่อนยังไม่ได้มีการบอกรายละเอียดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นการลงนามผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในส่วนของทรัมป์เองแล้วก็ผู้นำของอิหร่านนะคะก็ถือว่าเนี่ยนะคะการลงนามที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยอย่างการโจมตีเลบานอนนะคะอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลเนี่ยคือถ้าเกิดว่ายังคงมีการโจมตีอยู่ถือว่าเป็นการละเมิดพันธกรณีของสหรัฐที่มีต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะว่ากันว่าทางมาครงผู้นำนะคะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอด้วยที่แสดงให้เห็นว่าทรัมป์เนี่ยนะคะเขากำลังลงนามในข้อตกลงและในโพสต์เนี่ยมาครงก็บอกเลยบอกว่าข้อตกลงเนี้ยนะคะเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนค่ะและอนุญาตให้เปิดช่องแคบพอมูสอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยล่ะในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับเพื่อนร่วมชาติของเราซึ่งมันจะช่วยทำให้ราคาน้ำมันนะคะลดลงในอีกไม่ช้าไม่นานนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นข่าวดีสำหรับเรื่องของพลังงานด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยกับข่าวคราวเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนายกรัฐมนตรีกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็สืบเนื่องมาจากประเด็นที่มีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยไปยึดเอาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เนี่ยไปกำกับดูแลเองปรากฏว่าเรื่องนี้วันนี้นะคะคุณพิพัฒน์ค่ะก็เป็นประธานในการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนี้ล่ะค่ะนะที่มีการมองกันว่าถ้าท่านนายกเนี่ยนะคะมีความขัดแย้งกับทางตัวคุณพิพัฒน์เพราะว่าไปยึดเอา EEC เนี่ยไปกำกับดูแลเองคุณพิพัฒน์ก็อธิบายแล้วค่ะบอกว่าตนได้กำกับ EEC มาได้ระยะเวลานึงแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่เป็นเสียงข้างน้อยและเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยคุณอนุทินก็กลับมาดำรงตำแหน่งนายกอีกครั้งหนึ่งซึ่งตนก็อาสาเข้ามาดูแลเรื่องของ EEC ตั้งแต่รัฐบาลแรกแล้วก็รัฐบาลที่สองแต่ว่าจากการที่มีการประชุมไปแล้วเนี่ย 3-4 ครั้งเนี่ยก็เชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานกฎหมายนะคะที่มีการค้างค้างมาจากหลายรัฐบาลในอดีตได้รับการอนุมัตินะคะจากบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าตนก็เลยกลับมาหารือกับนายกและนายกก็เห็นด้วยว่าหลังจากนี้มันควรจะเป็นเรื่องของการไปดึงผู้มาลงทุนใน EEC และในส่วนนี้ก็เลยมีการตกลงกันว่านายกเนี่ยรับเรื่องนี้กลับคืนไปเถอะโดยเฉพาะในตอนนี้ในเรื่องของกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องให้การสนับสนุนนะคะหลายเรื่องก็เลยคิดว่าขอกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราทำงาน2ทางกลัวว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่สำเร็จสักทางและด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะของนายกรัฐมนตรีนะนี่แหละก็เลยเป็นที่มานะคะของการมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงมาดูแล EEC เพราะว่านายกเองก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศตลอดเวลาก็คิดว่านายกมีโอกาสนะคะที่จะได้ไปเจรจากับผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนนะคะมาลงทุนในพื้นที่ EEC อันนี้มันคือประเด็นที่สำคัญที่สุดนี่แหละค่ะคุณพิพัฒน์ว่าเอาไว้อย่างนี้และคุณพิพัฒน์ยังบอกต่อไปอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าในกรณีที่ถามกันว่าประเด็นนี้มันจะกลายเป็นความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าอันนี้นะคะทางคุณพิพัฒน์บอกเลยบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกและผมเนี่ยอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเราก็ต้องน้อมรับในทุกเรื่องแต่ว่าที่มีการเสี่ยมกันเนี่ยว่าผมสบายใจหรือเปล่าเป็นการถูกยึดคืนไหม
ก็บอกเลยว่าก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดเนี่ยผมและนายกได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงให้ได้ทราบและก็ขอยืนยันเลยว่าพรรคภูมิใจไทยเราไม่มีอะไรที่ไม่คุย

เราพูดคุยกันในทุกมิติโดยเฉพาะผมกับนายกนี่เป็นการยืนยันออกมาว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างตัวของท่านนายกกับคุณพิพัฒน์แน่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ออกมาค่ะนั่นก็คือการขีดเส้นให้เวลาในการทำงานกับบรรดารัฐมนตรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการประธานคณะกรรมการชุดต่างๆในสภานี่แหละว่าทุกคนจะต้องมีผลงานนะถ้าไม่มีผลงานแล้วก็นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแทนนะคะก็จะเอาคนอื่นไปทำหน้าที่กันแทนการขีดเส้นของนายกแบบนี้ค่ะวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดในประเด็นนี้นะคะว่าก็คิดว่าเป็นสไตล์ของนายกนะซึ่งโจทย์ตั้งแต่วันแรกเนี่ยรัฐมนตรีและผู้ที่มีตำแหน่งในทุกกรรมธิการจะต้องทำงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ค่ะต่อสายตาของประชาชนเพราะฉะนั้นนายกก็เลยออกมากระตุ้นว่าถ้า1ปีเนี่ยใครไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมก็ขอย้ำเลยว่าเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วและพอถามนะคะว่านายกเนี่ยพูดตอนนี้เพราะโดนมรสุมเยอะหรือว่ารัฐมนตรีผลงานไม่ค่อยจะออกมาหรือเปล่าก็เลยต้องใช้ไม้แข็งคุณสุริพงษ์ก็บอกไม่เชิงเพราะว่าช่วงนี้มีประเด็นต่างๆเยอะและก่อนที่นายกเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ก็มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งในส่วนของคณะหรือว่ารัฐมนตรีและก็กรรมาธิการด้วยที่ทุกฝ่ายเนี่ยมีความขยันขันแข็งลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าการที่นายกกระตุ้นแบบนี้จะทำให้คนในพรรคตื่นตัวไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีทางคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวแล้วก็จะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่ใช่จะปล่อยให้เป็นงานรูทีนอย่างเดียวแต่ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ออกมาด้วยซึ่งนายกเนี่ยไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะปรับตำแหน่งต่างๆเมื่อไหร่แค่เพียงบอกว่าประเมิน1ปีก็ไม่ทราบนะคะว่าจะมีการปรับเมื่อไหร่ค่ะในขณะที่กรรมธิการโอ้โหวันนี้เรียกว่าดูเดือดนะคะดูเดือดกันเลยทีเดียวค่ะกับการประชุมร่วมของ2คณะกรรมการค่ะนั่นก็คือคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณไอซ์รัชนกเนี่ยเป็นประธานกรรมการกับอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะวันนี้ทั้ง2กรรมการเนี่ยก็มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาวาระในเรื่องของ THAI Passport นั่นเองโอ้โหวันนี้ก็เรียกว่าวุ่นกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคือเริ่มเปิดการประชุมกันมาเนี่ยทางคุณวิทวัฒน์นะคะไตรสรณกุลค่ะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมการกฎหมายเนี่ยก็ถามประธานในที่ประชุมค่ะว่าคือไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยว่าจะมีการประชุมร่วมของ2กรรมการก็อยากให้ชี้แจงนะคะว่าที่เชิญกรรมการกฎหมายเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยเหตุผลอะไรคือถ้าจะเชิญเนี่ยควรจะเชิญกรรมการศาลหรือเปล่าเพราะว่าดูแลเรื่องกองทุนหรือว่าจะเชิญกองทุนดิจิตอลก็เกิดความไม่สบายใจจะเชิญใครมาเนี่ยก็น่าจะปรึกษาหารือกันในกรรมการแล้วก็ขออนุมัติขอความเห็นพอคุณวิทวัฒน์พูดออกมาแบบนี้นะคะก็ทำให้คุณไอซ์รัชนกชี้แจงค่ะบอกว่าในการประชุมกรรมการสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีหนังสือนัดประชุมแล้วก็แจ้งว่าจะมีการประชุมร่วมกันกับกรรมการกฎหมายเพราะฉะนั้นขอให้กลับไปอ่านในหนังสือที่ส่งลงไปในไลน์กลุ่มเชื่อว่าคนที่ได้อ่านกลุ่มไลน์เนี่ยก็ทราบว่ามีการแจ้งล่วงหน้าแล้วและทุกครั้งที่มีการประชุมก็ได้ให้ฝ่ายเลขาแจ้งส่วนตัวกับกรรมการทุกคนอยู่แล้วคุณวิทวัฒน์ก็ถามเหตุผลที่เชิญกรรมการกฎหมายมาเพราะเหตุผลอะไรคุณรัชนกก็ชี้แจงว่ามีประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียนนะคะต่อกรรมการกฎหมายเรื่องของ THAI Passport ค่ะจากนั้นคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าตนไม่ทราบว่ามีการหารือในกรรมการก่อนหรือไม่ว่าจะมีการประชุม2คณะและได้พยายามสอบถามกับเจ้าหน้าที่สภาก็ทราบว่าประธาน2คณะเนี่ยไปหารือกันหลังบ้านและไม่ได้มีมติออกมาชัดเลยว่าจะรับเรื่องก็ขอถามว่าเป็นหน้าที่และอำนาจของกรรมการกฎหมายหรือไม่ตนไม่ได้ว่าไม่มีสิทธิ์จะยื่นแต่ว่าต้องยื่นเรื่องเนี่ยไปให้กรรมการที่เขามีหน้าที่โดยตรงอย่างเช่นอยากจะเห็นว่าทุจริตก็ไปยื่นกรรมการปปช.หรือว่ากรรมการติดตามงบแต่ว่ากรรมการกฎหมายเนี่ยไม่ควรจะเอื้อมมือเข้าไปรับในเรื่องที่ไม่ควรจะรับคืออย่าไปบอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องกฎหมายแล้วบอกว่าเราจะต้องดำเนินการอันนี้คุณสุประชัยบอกไม่เห็นด้วยซึ่งการดำเนินการของกรรมการคณะต่างๆเนี่ยมันต้องยึดหลักตามข้อบังคับหน้าที่และอำนาจของเราก็คือเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายรวมไปถึงบังคับใช้กฎหมายคือไม่ได้มีหน้าที่จนถึงต้องไปตรวจสอบว่า TOR เนี่ยมันถูกต้องไม่ถูกต้องและกรณีแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีอำนาจจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันได้เหรอเพราะเกรงกันว่าถ้าเราทำเนี่ยเราเป็นส.ส.เป็นกรรมการหากทำผิดข้อบังคับมันจะผิดประมวลจริยธรรมหรือไม่ค่ะคือคุณสุภชัยเนี่ยบอกเลยบอกว่าผมเข้าใจนะวันนี้เป็นที่สนใจของประชาชนคือไม่ได้ไ

ต้องการจะปิดข้อเท็จจริงปิดปากแต่ว่าควรจะให้กรรมาธิการที่เขารับผิดชอบโดยตรงเช่นกรรมาธิการติดตามงบก็การทำหน้าที่ในกรรมาธิการติดตามงบเนี่ยเราก็สลายความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งตนก็ยืนยันในหลักนั้นอยู่ในขณะที่ทางด้านของคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณค่ะส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยเองก็กล่าวท้วงเหมือนกันว่าเราเป็นกรรมาธิการกฎหมายเราควรจะเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับในการประชุมคือวันนี้เกิดความสงสัยคล้ายกับคุณสุประชัยแหละว่าการประชุมร่วมครั้งนี้ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือเปล่าเพราะว่าตามข้อบังคับข้อที่90เนี่ยการประชุมร่วมกันมันจะเป็นกี่คณะทุกวันศุกร์เนี่ยจะต้องยื่นไปที่ประธานสภาเพื่อพิจารณาว่าให้มีการประชุมร่วมกันหลายคณะหรือไม่คือถ้าว่าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยก็พยายามจะสอบถามเจ้าหน้าที่นะก็ปรากฏว่าไม่ค่อยชัดเจนว่ามีการยื่นหรือไม่อย่างไรคุณณัฐวุฒิก็เลยบอกว่าการพิจารณาโครงการ THAI Passport เนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็ทราบว่ามีการยื่นเรื่องเช่นเดียวกันเข้าไปสู่กรรมาธิการชุดที่แล้วแล้วก็บรรจุระเบียบวาระว่าจะประชุมทำไมไม่ผนวกรวมให้เป็น3คณะไปเลยปลัดกระทรวงดีจะได้ไม่ต้องมาประชุมทุกสัปดาห์ให้มันเสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะว่าพยายามซักฟอกโครงการเนี้ยทั้งซักแห้งซักเปียกซักในร้านเนี่ยมันสะอาดจนไม่รู้จะให้มันสะอาดขนาดไหนแล้วแต่ว่าก็ขอความชัดเจนด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบหรือเปล่าก็เลยทำให้คุณรังสิมันค่ะนะคะคุณรังสิมันโรมเนี่ยชี้แจงว่ามีการตกลงกันนะคะว่าจะประชุมกันในวันพฤหัสซึ่งเราก็ตกลงกันดีว่าจะมีการประชุมตอนบ่ายและก็ที่ผ่านมาก็มีการประชุมช่วงบ่ายจริงๆและที่ผ่านมาก็เคารพข้อตกลงโดยเรามีเรื่องร้องเรียนเยอะมากเพราะฉะนั้นหากไม่ขยันทำงานตอนนี้ก็คิดว่าเราทำงานไม่ผ่านกับความคาดหวังของประชาชนก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยต้องบรรจุวาระเพิ่มเติมแล้วก็กรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการเนี่ยตนก็ไม่ปฏิเสธว่าตามข้อบังคับข้อที่90วงเล็บ1เนี่ยมันเขียนกรอบอำนาจหน้าที่เอาไว้กว้างๆซึ่งทุกคนที่เคยเป็นส.ส.มาเนี่ยก็น่าจะทราบดีว่ากรรมาธิการกฎหมายนั้นมันมีกรอบอำนาจหน้าที่ค่อนข้างกว้างตนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาอ่านข้อบังคับให้ฟังแต่ถ้าหากว่าดูในหนังสือเมื่อวันที่4มิถุนายนเนี่ยที่มีการร้องเรียนต่อกรรมาธิการการกฎหมายก็คือการให้ตรวจสอบกระบวนการข้อกระบวนการทางข้อกฎหมายเนี่ยนะคะแล้วก็การยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ซึ่งในกรอบของการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็มีการใช้อำนาจใช้อำนาจประธานกรรมาธิการในการพิจารณาแล้วว่าเรื่องนี้มันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ที่สามารถจะทำได้ประกอบกับบรรทัดฐานที่ผ่านมาในหลายกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าตนก็ไม่เคยที่จะอยู่กับกรรมธิการกฎหมายเป็นครั้งแรกคือเคยผ่านมาแล้วหลายรอบแล้วก็ผ่านมาแล้วหลายประธานกรรมธิการก็ทราบดีว่าสามารถพิจารณาเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะส่วนทีนี้ทำไมถึงต้องพิจารณาร่วมกันเนี่ยอันนี้คุณรังสิมันต์โรมเองก็อธิบายนะคะว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องในทำนองเดียวกันก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานได้ชี้แจงซึ่งกรรมธิการกฎหมายและกรรมธิการติดตามงบเนี่ยก็มีการกำหนดวันพิจารณาในช่วงเวลาเดียวกันดูหนังสือที่ออกวันที่5มิถุนาที่จะพิจารณาเรื่องนี้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันตามข้อบังคับในเมื่อเป็นช่วงเวลาเดียวกันก็เลยต้องพิจารณาควบคู่กันไปเพราะว่ากรรมธิการอว.เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในนี้ก็ไปพิจารณาวันอื่นเพราะฉะนั้นในข้อบังคับเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันก็เลยมีการหารือกับทางคุณไอซ์รัชนกหลังบ้านแต่ว่ากระบวนการในการดำเนินการเนี่ยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะการถามเท่านั้นฝ่ายเลขาก็จะต้องมีการหารือกันโดยมีผอ.ในคอยพิจารณาทางคุณรังสิมันต์โรมก็อธิบายแบบละเอียดเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ทางคุณปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเองก็ชี้แจงว่าตนได้อ่านรายละเอียดผู้ร้องติดตามโครงการนี้แล้วก็รู้สึกว่าหากถามกันแบบตรงๆเนี่ยโดยรัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจกรรมาธิการพอสมควรแม้แต่ข้อบังคับเมื่อไปดูในรายละเอียดหากจะพิจารณามันก็มีประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพราะว่าโครงการนี้มีการเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเก็บข้อมูลความมั่นใจของประชาชนว่าข้อมูลมันจะหลุดรั่วไหมจะมีการปล่อยข้อมูลไปสู่สาธารณะไหมไม่ปลอดภัยยังไงก็มีสิทธิ์ในแง่ของการดำเนินการแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันเข้าองค์ประกอบแล้วก็บทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการด้วยก็เลยทำให้คุณสุภชัยบอกอีกว่าแม้จะเขียนมาว่าสามารถให้กรรมธิการเนี่ยดำเนินการต่อไปได้เนี่ยแต่ตนเองคิดว่าเรื่องที่เสนอมามันไม่ใช่อำนาจที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อำนาจของกรรมธิการการกฎหมายแล้วก็ไม่เห็นว่าเรื่องนี้เราควรจะรับเข้ามาในขณะที่ประเด็นของการรับเรื่องเข้ามาเนี่ยประธานมีอำนาจหารือกันก็มันมีขั้นมีตอนตามวิธีปฏิบัติของสภาหากมีประเด็นข้อสงสัยต้องไม่มีการชี้ขาดก็มองว่าก่อนการพิจารณาเรื่องนี้มันควรจะต้องเสนอให้ประธานสภาชี้ขาดว่าอยู่ในอำนาจของใครคืออย่าเพิ่งสรุปว่าเรื่องนี้ผิดหลัก
และไม่อยากให้เป็นผลไม้พิษที่ติดอยู่กับกรรมธิการกฎหมายคือเป็นผลไม้ที่เป็นพิษไปถึงต้นไปถึง

0: ดอกเพราะฉะนั้นหากจะพิจารณาตรงนี้ให้คณะกรรมการติดตามงบนะคะและถ้าหากประธานมีมติให้พิจารณาก็พิจารณาเรื่องนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นด้วยซึ่งคุณสุประชัยก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้คัดค้านในการที่จะเอาความจริงเนี่ยเข้ามาสู่การพิจารณาแต่ก็ถือเรื่องหลักการในการดูระเบียบข้อบังคับไม่ได้เป็นการขัดขวางในการพิจารณาเรื่องนี้ก็ทางตัวคุณณัฐวุฒิเองก็ย้ำเหมือนกันว่าอยากให้ประธานตรวจสอบนะคะประธานสภาได้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งให้กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบไม่อยากให้ดำเนินการผิดข้อบังคับค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหพอมีการทักท้วงเนี่ยนะคะก็ทำให้นะคะทำให้วันนี้ถึงขนาดมีการ walk out เลยคือคุณสุภชัยก็ยังคงทักท้วงประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจนคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยต้องกดปิดไมค์ทิ้งถึง2ครั้งเพราะว่าคุณสุภชัยเนี่ยไม่ยอมหยุดแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าพยายามรักษาบรรยากาศการประชุมแล้วก็เนี่ยเดินออกจากห้องประชุมกันไปซึ่งไม่ใช่เฉพาะคุณสุภชัยนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณสุภชัยใจสมุทรนะวันนี้มีคุณสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ถามคุณรัชนกเหมือนกันว่าที่โพสต์ข้อความใน Facebook เนี่ยคำว่าจุ้นเนี่ยคืออะไรและคำว่าเผลอเตะชามข้าวหมาเนี่ยหมายความว่าอะไรกรณีคำว่าจุ้นเนี่ยหมายถึงตนหรือเปล่าเพราะว่ามีการเชิญตนเข้าร่วมประชุมด้วยก็โอ้โหก็เป็นอีกคนนึงแล้วค่ะที่ walk out ออกจากห้องประชุมคณะกรรมการนะคะก็วุ่นวายแล้วค่ะสำหรับในที่ประชุมคณะกรรมการนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าเบรกนี้เนี่ยไม่ทันละนะคะเรื่องมันยาวเรื่องมันวุ่นนะคะแล้วก็เรื่องมันโอ้ร้อนเดือดปุดกันเลยทีเดียวพักกันก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงชั่วโมงข่าว exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นะคะคุณฟังคะก็กลับเข้ามาเบรกที่2ค่ะเบรกที่2นี้ก็ตามสเต็ปของเราเนาะก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก็คุณผู้ฟังที่ส่งข้อความผ่านทางช่องทางไลน์เข้ามานะคะก็จะมีคุณออด59ค่ะบอกว่าบางนาฝนตกอย่างหนักกระหน่ำเลยค่ะเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาจัดรายการเนี่ยก็มืดอยู่เลยนะสงสัยไม่รู้ตอนนี้ตกบอกก็ไม่รู้เนี่ยก็คุณออด59ก็ทักทายสวัสดีเข้ามานะคะอ่ะขอบคุณค่ะคุณพูนสุขนะคะคุณพูนสุขค่ะก็ส่งข้อความเข้ามานะเป็นแบนเนอร์เนี่ยนะเดี๋ยวยังบุญติ้วอยู่เลยอ่ะมูสอ่ะมาละ5สมุนไพรเพิ่มความสวยลดสิวผิวสดใสเปล่งปลั่งจากภายในสมุนไพรมีอะไรบ้างนะที่จะเพิ่มความสวยเนี่ยใครอยากสวยเนี่ยกินเลยนะมีมะขามป้อมค่ะมีใบโบบกมีดอกคำฝอยมีกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีลูกหม่อนมันจะมีสารสรรพคุณเลยทั้งหลายแหละที่ช่วยลดสิวทำให้ผิวสดใส

ใสปริงปลั่งนะคะอ่ะนี่ละค่ะนะคะคุณปูนสุขก็ส่งเรื่องราวดีๆนะมาให้ได้อ่านทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะคะมาที่คุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งเดือดอีกแล้วกลางวงประชุมวันนี้นะเมื่อคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ย walk out จากที่ประชุมหลังถามคุณไอซ์ว่าจุนแปลว่าอะไรและขอไม่ร่วมประชุมคุณไอซ์ก็บอกว่าประตูอยู่ด้านนี้ใช่แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นเลยล่ะนะคะที่คุณไอซ์บอกเลยคือเหมือนว่าจะออกเลยอ่ะนี่ชี้เลยไปเลยไปเลยทำนองแบบนั้นเนาะประตูอยู่ด้านนี้ค่ะเห็นภาพข่าววันนี้แล้วทั้งคุณไอซ์และคุณโรมเนี่ยนั่งเป็นประธานที่ประชุมสภาพคือไม่น่าเชื่อถือรวมถึงคุณสุประชัยก็ไม่ร่วมวงด้วยแต่ว่าไม่ร่วมวงแล้วก็กลับมานะเดินออกไปแล้วก็กลับมาอีกทีนึงนะมาที่คุณเทียนท่าฉลอมค่ะคุณเทียนท่าฉลอมนะก็ส่งข้อความเข้ามาเอาบอกว่าอ่ะพฤหัสสวัสดีมีเด้งมาช่วยค้นหาชั่วโมงข่าวกล่าวกันฟัง Exclusive รีบเร่งเด้งจริงจังไม่ผิดหวังแน่นอนในตอนเย็นวันนี้รีบอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณเทียนท่าฉลอมบอกว่าบุรดมรีบเร่งเนี่ย คุณชิคเก้นค่ะส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็คุณติ๋วค่ะก็สวัสดีเด้งเข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีคุณสุประชัยที่ดินนะคะที่ทักทายสวัสดีเด้งเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันค่ะอ่ะทีนี้ไม่มีใครแล้วนะมาว่ากันต่อค่ะกับประเด็นข่าวนะที่พูดทิ้งค้างกันเอาไว้ก็อย่างที่คุณทิมมี่เล่าให้ฟังด้วยนะเรื่องของที่ประชุมคณะกรรมการร่วม2คณะที่มีคุณไอซ์รัชนกกับคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเขาเป็นประธานกรรมการอยู่ปรากฏว่าโอ้โหป่วนหน้าดูเลยนะคะแล้วก็มีคน walk out เดินออกจากที่ประชุมกันไปอย่างคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยพอจะออกปุ๊บเนี่ยคือทางด้านตัวคุณไอซ์รัชนกเนี่ยผายมือเลยแล้วก็บอกว่าเชิญค่ะประตูอยู่ทางนี้แล้วก็กลับเข้าสู่วาระการประชุมก็ทำให้ที่ประชุมเนี่ยโอ้โหถกเถียงกันอยู่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้นะกว่าที่จะกลับเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะก็ยังไงก็ตามหลังจากที่คุณสุประชัยเนี่ยออกจากห้องประชุมไปได้ประมาณสัก30นาทีค่ะก็กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งนึงแล้วคุณสุประชัยเนี่ยพอกลับเข้ามาในห้องประชุมก็ขัดจังหวะระหว่างที่คุณไอซ์รัชนกเนี่ยกำลังพูดเล่าย้อนไทม์ไลน์ THAI Passport โดยแย้งว่าวันนี้เป็นการเชิญหน่วยงานมาชี้แจงแต่ว่าไม่ควรจะทำเหมือนกำลังแถลงข่าวให้สื่อเนี่ยฟังเพราะว่าจะเสียเวลาในการมาชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่ทางคุณรังสิมันต์โรมเองก็แย้งว่าถ้าหากว่ามองว่าคุณไอซ์เนี่ยนะคะทำผิดก็ควรจะประท้วงว่าคุณไอซ์รัชนกนั้นทำผิดข้อบังคับอะไรซึ่งตนมองว่าคุณไอซ์รัชนกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอข้อมูลในขณะที่หน่วยงานที่มาชี้แจงเองก็สามารถที่จะชี้แจงได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยอดทนฟังคุณรัชนกชี้แจงให้จบเพื่อให้บรรยากาศนั้นเดินหน้าไปต่อคุณสุประชัยก็เลยประท้วงอีกครั้งหนึ่งหลังคุณรัชนกเนี่ยได้นำเอกสารนะคะ POR ของ2โครงการค่ะคือ THAI Passport เนี่ยแล้วก็ของอว.ขึ้นสไลด์เปรียบเทียบให้ที่ประชุมดูแต่ว่าคุณสุประชัยติดใจค่ะเนื่องจากว่าเป็นภาพที่ตัดมาจาก Facebook ของคุณรัชนกและปรากฏข้อความนะคะความเห็นว่าดังนั้นงานวันพรุ่งนี้คุณพูดอะไรไปเนี่ยมันก็ไร้ค่าเพราะถึงยังไงเขาก็จะเอาให้ได้เหตุผลก็ไม่ใช่ใดอื่นเพราะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสีน้ำเงินเป็นสีมงคลประจำโครงการภาครัฐก็เท่านั้นเองค่ะทำให้ทางคุณรัชนกเนี่ยนะคะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตัดข้อความเนี้ยออกเหลือแต่เอกสาร TOR เพื่อให้การประชุมเดินหน้ากันต่อก็หลังจากที่ประชุมเดินหน้าไปได้สักระยะค่ะคุณสุภชัยก็ประท้วงอีกรอบเมื่อเห็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนเข้ามาว่าตนสรุปได้ว่าการประชุมวันนี้เป็นการเซตอัพขึ้นมาของพรรคประชาชนถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมไม่ขอร่วมสังฆกรรมก็ทำให้คุณณัฐพงษ์ยืนยันว่าไม่ได้มีการเซตอัพขึ้นสาเหตุที่ตนเข้าร่วมประชุมวันนี้เนื่องจากได้ติดตามข่าวแล้วก็การถ่ายทอดสดของกรรมาธิการพร้อมกับส่งไลน์แจ้งขออนุญาตจากคุณรังสิมันต์โรมเพื่อเข้าร่วมฟังประชุมด้วยโอ้โหนี่ล่ะค่ะก็ป่วนกันไม่น้อยเลยเนี่ยนะคะในขณะที่ทางปลัดดีเอเองเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็เป็นไฮไลท์ด้วยนะคะทางปลัดดีอีคุณพัชระอนันตสินเนี่ยนะคะวันนี้ก็เข้าชี้แจงในที่ประชุมค่ะเกี่ยวกับข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport เนี่ยทางปลัดเองเนี่ยก็นำเสนอรายละเอียดไทม์ไลน์เชิงลึกเลยของกระบวนการการทำงานเพื่อตอบคำถามสังคมที่ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการเนี้ยมันมีการดำเนินการที่มันรวดเร็วผิดปกติก็มีการไล่เรียงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโครงการเนี้ยไม่ได้เพิ่งถูกกำหนดขึ้นแบบเร่งรีบในรัฐบาลปัจจุบันแต่ว่ามันเป็นแผนงานที่มีการหารือและจัดทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาปี65นู่นเลยในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยแล้วก็มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปี67
ซึ่งทั้งสองช่วงเวลาเนี่ยมีการกำหนดแผนงานแผนปฏิบัติการแม่บทและแผนปฏิบัติการต่างๆในส่วนของกรอบเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนทางปลัดกระทรวงดีอีก็ไล่เรียงให้ได้ทราบเกี่ยวกับไทม์ไลน์เลยในขณะที่ทางคุณไอซ์รัชนกก็ถามถึงไทม์ไลน์โครงการเนื่องจากว่าคุณชัยชนกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่เสนอเข้ามาในรัฐบาลก่อนก็ถามไปยังสตง.และกรมบัญชีกลางด้วยแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคุณสุประชัยใจสมุทรค่ะก็พยายามค้านแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับคำพูดของคุณรัชนกที่ได้มีการปิดไมค์ของคุณรังสิมันเนี่ยอยู่เป็นระยะทำให้คุณสุประชัยเนี่ยขอใช้สิทธิ์ประท้วงจนทางคุณไอซ์รัชนกเนี่ยขอนำข้อความที่บอกว่าสีน้ำเงินเป็นสีมงคลประจำภาครัฐเนี่ยออกจากบันทึกการประชุมและทางคุณรัชนกยังถามอีกว่าทำไมจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีการนำไปเปรียบเทียบกับโครงการนะคะNational Credit Bank ของกระทรวงอว.ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการก๊อปวางหรือเปล่าและก็อยากจะทราบว่าคนที่ร่าง TOR เนี่ยได้มีการนำของเดิมมาหรือเปล่าคือถ้าบอกว่าไม่ได้ก๊อปเนี่ยจะตกใจเพราะว่ามีการซ้ำเงิน 7-8 บรรทัดที่มีตัวหนังสือเป๊ะๆแบบ 99.99% ต่างแค่คำว่าจอและจุดนี่คือหลักการทั่วไปของการเขียน 2TOR ในโครงการที่คนละวัตถุประสงค์กันหรือเปล่านี่ทางคุณไอซ์รัชนกก็ถามนะคะทางปลัดละค่ะยังไงก็ตามทางปลัดเองก็ชี้แจงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานรัชนกเนี่ยไม่ได้ถามคำถามแต่ท่านเล่าเรื่องเองทั้งหมดเลยตนพูดไปหลายครั้งแล้วเรื่องความแตกต่างของการทำโครงการและก็ TOR เนี่ยสำหรับเรื่องการก๊อปปี้ถ้าดู TOR ทั้งหมด40หน้าเนี่ยมันยังมีรายละเอียดอีกมากจุดเนี้ยคือเพียงไม่กี่ข้อในนั้นซึ่งมันไม่ใช่คุณสมบัติมาตรฐานก็ถามไถ่กันไปนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ก็ทำเอาคุณชาดาไพเศษค่ะลุกขึ้นมาบอกเลยบอกว่าคือเรื่องนี้ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยทำไมนะคะทำไมไม่ยื่นเรื่องไปที่ปปช.เลยคือยืนยันว่าผมก็คงไม่เอาอนาคตทางการเมืองมาเสี่ยงอ่ะจะไม่ร่วมทำลายประเทศด้วยอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องของหน้าจอของบริษัทแพลน B อะไรเนี่ยนะคะก็อ่ะยอมรับว่าผู้บริหารเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพรรคแต่ว่ากรณีที่มันมีการล็อกสเปคหรือไม่เนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆแล้วไปยื่นเลยไปยื่นกับปปช.ให้ดำเนินการไม่ต้องมาประชุมฟันตามนั้นได้เลยทำให้มันเต็มที่ทางคุณชดาเองก็พูดเหมือนกับว่าเดี๋ยวเมื่อมันผิดแล้วคุณมีหลักฐานคุณก็ไปยื่นปปช.คือคุณจะมาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะคะก็ยังไงก็ตามค่ะทางในช่วงท้ายการประชุมเนี่ยคุณไอซ์รัชนกเองก็บอกว่าก็เข้าใจนะว่า AI เนี่ยมีประโยชน์แต่ท่านเข้าใจหรือยังว่าโครงการนี้มันมีปัญหาหากยังยืนยันว่าโครงการนี้มีประโยชน์ก็ทำต่อแต่ขอยกเลิกโครงการรอบนี้ซะ 1,600 ล้านเนี่ยแล้วเสนอโครงการนี้เข้ามาใหม่ในงบประมาณแบบปกติหรือว่าจะใช้เงินกองทุนแบบเดิมก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นข้อสังเกตของกรรมธิการและก็สาธารณชนที่มองว่ามันทุจริตคอร์รัปชันล็อกสเปคหัวประมูลต้องเคลียร์สิ่งเหล่านี้ทำไมถึงเลือกที่จะลุยไฟปิดตามองไม่เห็นถึงสิ่งที่มันผิดปกติที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจทางคุณไอซ์รัชนกก็ตั้งคำถามด้านของตัวปลัดกระทรวงดีอีค่ะก็บอกว่าก็รับฟังทุกอย่างแล้วก็ดำเนินการอยู่แล้วงบประมาณก็ไม่ได้บอกว่าทำครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจะเลิกก็นำเอาโครงการนี้เข้ามาของงบปี70ด้วยเพราะฉะนั้นการกล่าวหาว่าทุจริตหรือว่าประพฤติมิชอบหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือยืนยันเลยว่าทำตามกระบวนการทุกอย่างแล้วจะให้ทำอะไรอีกคืออยู่ๆจะให้ยกเลิกด้วยเหตุอะไรทางบริษัทเขาก็จะมาฟ้องกระทรวงจะให้พวกผมจะทำยังไงท่านต้องเข้าใจในบริบทของความเป็นราชการด้วยคือถามว่าวันนี้ผมบอกยกเลิกด้วยเหตุอะไรและเหตุที่ถูกกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสเนี่ยก็ยังเดินตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วจะให้เราทำยังไงทางปลัดกระทรวงดีอีเองนะคะวันนี้ในการชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์เลยก็ทำให้ทางคุณรังสิมันต์โรมนะคะก็บอกว่าก็เข้าใจนะในความรู้สึกของท่านแต่ว่าเราทุกคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปพวกตนก็คือฝ่ายตรวจสอบอยู่ในสภาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นประเด็นที่ทุ่มเถียงกันแบบดุเดือดกันเลยทีเดียวในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมนะคะ2คณะค่ะมาต่อนะคะจากเรื่องของ THAI Passport เนี่ยก็มากันอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนเหมือนกันซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยทาง DSI นะคะเขาเตรียมที่จะแถลงเรื่องของ Forex นะคะการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าจะมีชื่อของนักการเมืองแล้วก็นักแสดงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการชักชวนให้มีการลงทุนนะคะปรากฏว่าวันนี้ชื่อมันโผล่มาชื่อหนึ่งคุณผู้ฟังแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนั่นก็คือชื่อของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะก็เลยทำให้นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะถามนะคะบรรดาแกนนำของพรรคประชาชนว่ารู้สึกยังไง
ทางด้านนะคะตัว

ของคุณรังสิมันต์โรมค่ะแล้วก็คุณไอซ์รัชนกก็พูดถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนี้นะคะว่ายังไม่ได้รับข้อมูลค่ะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เข้าใจว่าการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาชนทุกคน

ุณภาวุฒิในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มภาคส่วนการเงินจะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลและแก้ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับการเงินผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีรายงานว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะล็อบบี้ให้หน่วยงานรัฐเปิดชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องในคดี Forex หลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณนายสุมันโรมเองก็บอกว่าก็มองว่านะคะในแง่ของความเป็นไปได้เนี่ยพวกเราทำไม่ได้อยู่แล้วและตั้งแต่เรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องของคุณภาวุฒิเนี่ยก็อยู่ในหน้าโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นความพยายามในการปล่อยข่าวว่าเราจะล็อบบี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยออกมาเนี่ยก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิจะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ย้ำเลยนะคะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าคือพวกเราไม่มีอำนาจอยู่แล้วไปสั่งการหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ทำได้ก็คือให้ความร่วมมือและการที่ตนออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องการจะปกป้องใครด้วยเพราะว่าเราก็อยากเห็นกระบวนการการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาค่ะเพราะถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเกมการเมืองเพื่อมากลบข่าวประเด็นของรัฐบาลที่กำลังเผชิญอยู่หรือไม่คุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณรัชนกหรือว่าใครอีกหลายคนก็ตามที่ออกมาตรวจสอบโครงการ THAI Passport เนี่ยหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากที่สุดคนหนึ่งก็คือคุณชัยชนกชิดชอบตนไม่รู้และไม่อยากจะไปต่อจิ๊กซอว่าเป็นเกมทางการเมืองหรือเปล่าแต่ก็คาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการปล่อยชื่อคุณภาวุฒิออกมาเนี่ยจะไม่ใช่เกมการเมืองเพราะนั้นก็รอดูการแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าจะมีรายละเอียดยังไงคือตอนนี้พอเราเห็นรายละเอียดของการแถลงแล้วเนี่ยจะสามารถตอบคำถามของสื่อมวลชนแล้วก็ประเด็นทางสังคมได้เพราะว่าถึงตอนนี้มันยังไม่ชัวร์แบบ 100% ว่าจะมีชื่อของคุณภาวุฒิหรือเปล่าและตอนนี้ก็ยังไม่เห็นข้อกล่าวหาด้วยว่าแผนผังอะไรด้วยเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันไปถึงประชาชนได้ก็คือพรรคประชาชนนั้นพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วค่ะอ่ะก็วันนี้ล่ะนะคะทางด้านของพรรคประชาชนเองนะคะก็ออกมาให้ความเห็นกันเอาไว้อย่างไม่เท่านั้นค่ะคุณลิซ่าคุณพักขมลหนุนอนันต์นะคะก็ออกมายืนยันในประเด็นเนี้ยนะคะว่าทางพรรคประชาชนนั้นยังไงก็ตามไม่มีการปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนหากพบว่าบุคคลใดในพรรคเนี่ยไปกระทำความผิดแต่ก็ขอความเป็นธรรมให้กับทางคุณภาวุฒินะคะพงวิทยาพานุด้วยที่มีกระแสข่าวปรากฏรายชื่อว่าไปเอี่ยวกับคดีForex เนี่ยนะคะก็ย้ำเลยว่าเอาเป็นว่ารอให้ DSI เนี่ยก็เปิดชื่อมาซะก่อนว่าเป็นใครเป็นใครคือหากพบว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะชี้แจงก็รับว่าทุกเรื่องที่เกิดเนี่ยพรรคนะคะได้รับผลกระทบทางการเมืองรวมไปถึงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครด้วยก็ไม่ทราบเนี่ยนะคะว่ามีการออกข่าวลือว่าพรรคไปล็อบบี้ให้ DSI เนี่ยเลื่อนการเปิดรายชื่อนักการเมืองออกไปนะคะยังไงก็ตามค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือนะคะคุณผู้ฟังก็คือประเด็นที่มีการระบุเรื่องของประวัติคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุเนี่ยนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในแวดวงการเมืองนี่แหละแล้วก็ไปมีชื่อเนี่ยนะคะว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นชื่อของเขานี่แหละที่เขาไปมีเอี่ยวเกี่ยวกับ Forex นะคะซึ่งสำหรับส.ส.คนนี้ค่ะเป็นผู้ที่เริ่มตรวจสอบโครงการ THAI Passport ซึ่งโด่งดังกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะที่กำลังโดนลุมกระซั่วกันอยู่นี่แหละซึ่งตัวของคุณภาวุฒิเองเนี่ยนะคะถูกกล่าวถึงอย่างมากที่สุดเลยเมื่อตอนเช้าวันนี้นะคะที่เข้าไปเกี่ยวพันกับกรณีที่ DSI เขาเตรียมที่จะแถลงข่าวใหญ่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีการเปิดชื่อเสียงเรียงนามของนักการเมืองนะคะที่เข้าไปมีเอี่ยวอยู่ด้วยก็เป็นข่าวใหญ่กันออกมาโดยสำหรับตัวของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเนี่ยนะคะในสายงานการตลาดดิจิทัลก่อนที่จะตัดสินใจเดินเข้าสู่สนามการเมืองแบบเต็มตัวแล้วก็มาเผชิญกับจุดทดสอบครั้งสำคัญในชีวิตละนะคะมาเจอเอากับเรื่องของ Forex นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังไม่เฉพาะนะคะตัวของคุณภาวุฒิเท่านั้นนะคะที่วันนี้ปรากฏเป็นชื่อเข้าไปมีเอี่ยวกับ Forex ค่ะปรากฏว่ามีชื่อของคุณฟิล์มรัตภูมิด้วยงานนี้นะคะคุณฟิล์มรัตภูมิเนี่ยก็มักจะมีชื่อเข้าไปมีเกี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก่อนหน้านี้มาแล้วครั้งนึงมาคราวนี้นะคะก็ว่ากันว่าที่กระทรวงยุติธรรมเขาเตรียมจะจัดแถลงใหญ่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการกางแผนผังรายชื่อดารานักการเมืองที่เข้าไปมีเอี่ยวเขาบอกโอ้มีเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็นี่แหละมีชื่อของคุณฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์ด้วยทางคุณฟิล์มเองเนี่ยนะคะก็ออกมายืนยันเลยว่าบริสุทธิ์ใจนะคะบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่ตนแน่เจ้าตัวก็เปิดใจเลยนะคะกับสื่อเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็ออกมาปฏิเสธในข้อกล่าวหาทั้งหมดแบบสิ้นเชิงด้วยนะคะโดยบอกว่าค่ะเหมือนเดิมครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้ง Forex ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ก็คง

0: งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงชั่วหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางณัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี 2570 เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ทันนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเอกนิติตามติดข้อตกลงสันติภาพโลกชี้ราคาน้ำมันโลกอาจลดลงไม่มากเหตุโครงสร้างพื้นฐานตะวันออกกลางถูกกระทบหนักนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจภายหลังสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงสันติภาพว่ายังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะที่ผ่านมามีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากสงครามยุติเชื่อว่าภาพบรรยากาศการลงทุนน่าจะดีขึ้นซึ่งราคาน้ำมันอาจปรับลงในระยะสั้นแต่อาจจะไม่ได้ลดลงมากกว่าเดิม

0: ิมมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากกว่าจะฟื้นได้คาดว่าน่าจะใช้เวลา 2-3 ปีดังนั้นในภาพรวมน่าจะได้เห็นบรรยากาศที่ดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้านนายอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยกล่าวว่าค่าไตรมาส 3/2569 ราคาน้ำมันจะลดลงอย่างรวดเร็วไปอยู่ที่ 75-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อคาดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที่24มิถุนายนนี้คงจะตรึงดอกเบี้ยที่ร้อยละ1ต่อไปแต่คงจะดูว่ากนง.จะส่งสัญญาณอย่างไรเพราะโจทย์ของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้คือเศรษฐกิจไทยโตต่ำท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนและกำลังซื้ออ่อนแอการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบบทบาทหลักอยู่ที่นโยบายและงบภาครัฐจะเข้ามาสนับสนุนกระตุ้นกำลังซื้ออย่างไรสิริพงษ์มองเป็นสไตล์นายกหลังประกาศขีดเส้นวัดผลงานคนภูมิใจไทย1ปีเชื่อเป็นเรื่องดีให้ทุกคนแอคทีฟนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีขีดเส้น1ปีวัดผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยว่าคิดว่าเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วจึงจังโจทย์ตั้งแต่วันแรกรัฐมนตรีและผู้มีตำแหน่งในทุกกรรมาธิการจะต้องทำงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสายตาประชาชนดังนั้นนายกก็ออกมากระตุ้นว่าถ้า1ปีใครไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนให้ไปอยู่ในที่เหมาะสมอันนี้เป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วส่วนนายกรัฐมนตรีพูดตอนนี้เพราะโดนมรสุมเยอะหรือรัฐมนตรีผลงานไม่ค่อยออกหรือไม่จึงต้องใช้ไม้แข็งนายสิริพงษ์กล่าวว่าก็ไม่เชิงเพราะช่วงนี้มีประเด็นต่างๆมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการที่ทุกฝ่ายก็ขยันขันแข็งลงไปในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและสะท้อนมาสู่ฝ่ายบริหารการที่นายกรัฐมนตรีกระตุ้นจะทำให้คนในพรรคตื่นตัวหรือไม่เพราะทุกคนมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีนายสิริพงษ์กล่าวว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ทุกคนแอคทีฟและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่ใช่จะปล่อยให้เป็นงานรูทีนอย่างเดียวแต่ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ออกมาด้วยอย่างไรก็ตามนายสิริพงษ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งว่าจะปรับตำแหน่งต่างๆเมื่อใดแค่บอกว่าประเมิน1ปีส่วนจะปรับเมื่อใดตนไม่ทราบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาด

0: ไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนะครับก็ขอประทานโทษด้วยนะอารมณ์ไม่ดีครับเด้งตอนเนี้ยหัวเสียครับ
3: ฝน
2: มันไส้พระพิรุณโอ้โหตกได้ตกดีตอนเย็นจนคนเลิกงานนะ
3: คุณผู้ฟังเมื่อกี้คือทำรายการชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟเสร็จใช่ไหมก็เดินออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็ไปถึงปุ๊บเห็นหน้าพี่สุวิทย์เนี่ยเห็นแล้วแบบขำเลย
2: ตกตั้งแต่สี่โมงเย็นกว่า
3: อะไรมันจะบูดขนาดนี้
2: จนถึงขนาดนี้ยังไม่หยุดยิ่งหนักเข้าไปอีก
3: ไม่คือไม่มีวี่แววว่าจะหยุดไม่นั้นในงานนี้คือฝนตกยาวแน่ๆทำใจกันได้เลยทำใจนิดพี่สวิต
2: นี่พี่อ้อยส่งมาแล้วครับเย็นนี้รถติดสนุกแน่เลยค่ะมุ่งหน้าพระรามสามไม่ขยับเลยว่าอย่างนั้นนี่นะไม่รู้ละครับตอนนี้ตรงไหนอะไรยังไงบ้างเผื่อท่านผู้ฟังนะครับแจ้งข่าวมาหน่อยพระพิรุณที่ว่าหมั่นไส้นะครับคือว่าตกช่วงเย็นเย็นทุกวันนะเด้งนะแล้วต่อไปพรุ่งนี้อีกว่าเย็นอีกแล้วอ่ะเด้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งออกมาแล้วครับตอนนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าปรากฏว่าเอานี่สรุปไปฟังนะครับฝนยังคงหนักต่อเนื่องครับกรุงเทพมหานครบ่ายถึงค่ำครับโอ้โหส่วนต่างจังหวัดก็28จังหวัดฝนจะตกลมหนักนะครับต้องระวังอันตรายด้วยนะครับต่างจังหวัดที่ไหนบ้างนะครับก็คือว่าที่อีสานครับเหนือเหมือนกันครับเหนือก็ตอนบนครับแม่ฮ่องสอนน่านตากแล้วก็พิษณุโลกตอนล่างนิดนึงอีสานก็เหมือนกันนะครับทางติดกับทางด้านลาวครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม101นะครับก็มีบ้างเว้ยนะครับ
3: นี่นี่คุณผู้ฟังเนี่ยคุณจะแจ้งเข้ามาตั้งแต่รายการที่แล้วแล้วนะเรื่องเนี่ยฝนฟ้าเนี่ย
2: เออ
3: เนี่ยคุณชนิวัฒน์ใหม่ก็บอกว่าเนี่ยส่งภาพมาเลยให้เห็นว่าทางด่วนขั้นที่1มุ่งหน้าพระราม9ในฝนตกรถติดมาก
2: น่
3: าแน่นอนอยู่แล้วฝนตกขนาดนี้
2: ใช่ครับนี่นะอยากดื่มน้ำแต่ไม่กล้าดื่มครับตอนนี้นะโอ้โหกลัวปัสสาวะเด้งไหนๆก็พูดนะครับนี่นะเอาตัวรอดด้วยนะครับสายบูฟังท่านอื่นนะนะครับเอาตัวรอดด้วยเพราะว่าฝนตกหนานะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วผมนี่บทเรียนแล้วเด้งนะขับรถนะครับ2ชั่วโมงกว่าโอ้โหมีปาวดีจะมีปั๊มที่ไหนเด้งนะนะครับหน้าซิวหน้าขวานทำไงครับเอาตัวรอดมีถุงก๊อบแก๊บอยู่ครับวันนี้เตรียมเรียบร้อยไม่ต้องหัวเราะเลยเด้งเมื่อกี้เอาโชว์ให้เด้งดูด้วย
3: ทุเรศอ่ะบอกเลยว่าทุเรศ
2: ไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดนะหลายท่านเป็นห่วงผมนะครับว่าเอา2ชั้นเลยเด้งเผื่อมันรั่วชั้นหนึ่งอะเอาจริงๆนะครับมันเป็นไปได้หมดครับ
3: อะไรจะขนาดนี
2: ้ครับ
3: อันนี้คุณอมรบอกว่าฝนตกเบาลงนิดหน่อยครับรถติดแต่ว่าเคลื่อนที่ได้แล้วนี่คุณเอสิริก็หูส่งภาพมาให้ดูที่ซอยทวีมิตรนะคะดูภาพนี่แล้วแบบ
2: หน้าสมทอนี่เอง
3: เด้งฝนตกแบบกระหน่ำมากเลย
2: ค
3: ุณเนนเคทีก็บอกว่าหน้าโมโหจริงๆค่ะอย่างที่ลุงวิทย์ว่านั่นแหละ คุณสุขสงบก็บอกว่าคลองจันทน์บางกะปีฝนตกสงสารแม่ค้าตลาดนัดแย่เลยคราวนี้ตกมากๆแม่ค้าแม่ขายเนี่ยขายของไม่ได้แน่ๆเน
2: ี่
3: ยแต่ละที่แต่ละจุดนะรับรองวันนี้ดูท่าจะฝนตกทั่วเมือง
2: อนาคตครับเย็นนี้ไม่รู้จะยังไงเอาเด้ง
3: แล้ววันนี้จะว่าด้วยประเด็นอะไรเนี่ยนี่บ้านเราฝนตกใช่ไหมนี่คุณผู้ฟังปรากฏว่าที่ยุโรปเนี่ยใครจะไปเที่ยวนะเตรียมตัวไว้เลยเขาบอกว่ายุโรปตอนนี้กำลังเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดค่ะโดยเฉพาะกับช่วงสุดสัปดาห์นี
2: ้เหรอครับร้อนขนาดไหนเด้ง
3: ร้อนขนาด40องศา
2: ค
3: ุณสวิท
2: คือ
3: เราเนี่ยนะแค่30กว่าก็แย่แล้วเนาะ
2: ใช่ใช่
3: คิดดูแล้วคนอย่างยุโรปเนี่ยเขาจะทนไหวไหมเนี่ยเนี่ยสเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสอิตาลีค่ะตอนนี้40องศาเซลเซีย

0: และนอกนั้นส่วนใหญ่จะสูงเกิน30ทั้งนั้นเลยยกเว้นแถบสแกนดิเนเวียที่อากาศจะไม่แบบร้อนขนาดนี้แต่ว่าไอ้ที่น่าสนใจอย่างนึงผู้ฟังก็คือที่ยุโรปเนี่ยนะคือเขาไม่ค่อยมีแอร์ไง
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อไม่มีแอร์เนี่ยแล้วอุณหภูมิขนาดนี้ลองคิดดูแล้วกันว่ามันดูไม่จืดขนาดไหน
1: ใช่ไหมยุโรปนะครับเขามีพื้นที่น้อยเวลาก็สร้างโรงแรมนะครับเด้งเลยนะก็ห้องเล็กๆใช่ไหมแอร์ก็ไม่มีหรอกครับนี่นะเตียงก็เล็กๆครับเข้าไปนอนเราก็ไปเที่ยวอยู่ก็บ่นกันอยู่เนี่ยนะอย่างไรก็ตามนะครับนี่ไออุณหภูมินะครับยุโรป40ไม่เคยเป็นแบบนี้จะไม่เด้งนะถ้าเป็นอุณหภูมิความรู้สึกนะครับผมว่ามากกว่านี้ขนาดเรานะครับอุณหภูมิความรู้สึกนะครับ38 39ยังจะตายอยู่แล้วเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นเอาละฟุตบอลโลกพอดีเร่งนะโอ้โหมีหน้านะครับนี่นะสาวๆไปเชียร์ฟุตบอลโลกเลยครับสบายใส่เสื้อผ้าแบบประหยัดจังอ๋อรู้แล้วมันร้อนมันร้อนมันร้อน
0: ไปอเมริกาอเมริกาคงไม่ร้อนหรอกมั้ง
1: ไม่ไปที่อื่นไงเนี่ย
0: ไปอเมริกาไปเม็กซิโกใช่ไหมแล้วก็แคนาดาไม่น่าจะร้อนหรอกมั้ง
1: เออแต่ไม่รู้เห็นเชียร์กันนะครับประหยัดเสื้อผ้าเออก็ดีแล้วครับลดโลกร้อนดีแล้วดีแล้วครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็คงเข้าช่วงนั้นแล้วแหละมันซัมเมอร์เนาะน่าจะซัมเมอร์เนาะแต่เวลาร้อนโอ้โหร้อนที่ยุโรปเนี่ย
1: ปีหน้ายิ่งจะหนักครับเด้ง
0: เนาะ
1: ครับบอกเลย
0: นี่ก็บอกว่ารัชดา32ท่วมแล้วคุณดีดอน
1: อ้าว
0: รัชดา32อยู่ตรงไหนอ่ะพี่สวิทย
1: ์รัชดา32นะครับอยู่ตรงบริเวณที่เราจะไปข้างหน้าเด้งนะ
0: เราจะไปข้างหน้าตรงไหน
1: เลยห้วยขวางไปมันก็ถนนรัชดาใช่ไหมข้างหน้าเราเน
0: ี่
1: ยแต่32ไม่รู้อยู่ตรงไหน
0: คุณดีดอนบอกมาหน่อยดีรัชดา32จุดสังเกตคืออะไรอ่ะอยากรู
1: ้
0: แสดงว่าคือถนนไหมถนนท่วมไหมหรือว่าในท่วมเฉพาะในซอยถ้าเกิดว่ามันตกแบบเนี้ยนะมีสิทธิ์ท่วมเนาะถ้าตกแบบคือเกิน6โมงเย็นเนี่ยเนาะบ้านเรานี่ไม่ได้เลย
1: ครับแต่ข่าวหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะเด้งนะโอ้โหพนักงานเก็บขยะนะครับอยู่ในพื้นที่แกลงจังหวัดระยองอะเด้งเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับดูในเขตเทศบาลของท่านนะครับไปเก็บขยะปรากฏว่าขณะที่ว่าแรงบีบอัดขยะนะครับก็คือว่านะครับเราที่เห็นและที่เราเห็นตลอดเนี่ยนะพอขยะมันเต็มใช่ไหมครับเด้งในรถเขาก็ต้องใช้แรงบีบแล้วดึงขึ้นไปโอ้ปรากฏว่าถุงนึงนะครับตกลงมาเด้งปรากฏว่าเป็นร่างกายคนนะโอ้เห็นภาพแล้วก็น่าสงสารครับนี่นะเน่าเฟะครับหนอนขึ้นละเด้งนะพนักงานเก็บขยะบอกว่ากลิ่นแรงมากว่าอย่างนั้นนะเหมือนกับซากอะไรสักอย่างนะครับแต่ไม่คิดว่าเป็นมนุษย์ครับพอบีบเข้าไปนะครับมันถุงแตกมนุษย์ก็เลยโผล่ออกมาเป็นสุภาพสตรีปรากฏว่านะครับลายบริเวณด้านหลังเนี่ยครับเต็มไปหมดละเด้งนะสักลายครับหน้าอกด้วยนะครับผมก็รายงานข่าวสลดไปเหมือนกันนะครับเรียกว่าช่วยไปดูนานะครับว่าตามหาด้วยญาติพี่น้องใครหายจากบ้านไม่เจอนะครับก็อายุยังไม่เยอะครับคาดกันว่า20ปีว่างานเด้งนะในที่สุดแล้วนะครับตอนนี้พบแล้วครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับได้รับแจ้งจากจังหวัดระยองออกมานะครับบอกว่าเจ้าของ Facebook นะครับที่ประกาศตามหาญาติเป็นบุคคลเดียวกันนะครับซึ่งญาติจะพบกับเจ้าที่ตำรวจนะครับช่วยยงวันนี้ที่จังหวัดระยองผู้เสียชีวิตคือนางสาวชนทิชาประเสริฐรัตน์อายุเพียง17ปีครับอยู่หมู่ที่6ตำบลหนองบัวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาหน้าตาน้องก็น่ารักเด้งนะแต่ไม่รู้นะครับว่าที่พบศพนะครับอยู่ในถังขยะนี่นะมันเป็นสวนจักษนาบ้านยางพาราครับเด้งถนนก็ในชุมชนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าไปฆ่าหรือใครเอามาทิ้งตรงนี้เลยก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าโอ้โหดครับโหดสะเทือนใจ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ นี่มีคุณดีดอนกับนี่ใครอีกคนหนึ่งนะคุณบุญนำแจ้งมาแล้วว่ารัชดา32เนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับศาลอาญารัชดา
1: โ
0: อ้คุณสุขก็แจ้งไว้เหมือนกันเนี่ย
1: โอ้ตายแล้ว
0: แจ้งกันเข้ามาใหญ่เลย
1: ทางกลับบ้านผมทั้งนั้นนะครับที่ส่งข่าวมาตายแล้ว
0: แต่ว่าจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามไงไม่ได้ฝั่งเดียวกัน
1: ฝั่งตรงข้ามมันก็ติดโยงผมโยงกันแน่เด้ง
0: อ่ะมานี่ค่ะอุ้ยคนพูดถึงกันเยอะมากเลยนั่นก็คือเรื่องของนักมวยอาชีพอ่ะที่เป็นฝรั่งชาวต่างชาติชายชาวอังกฤษ
1: ใช่ไหมเด้ง
0: ใช่ที่เขาตกรถตุ๊กๆแล้วเสียชีวิตอ่ะก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะมาจากกรณีของนายโคลินซึ่งเป็นนักมวยอาชีพตกจากรถตุ๊กๆค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนนะตอนแรกอ่ะแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะโอ้ตอนแรกที่อาการนี่ก็คืออาการโคม่าแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะปรากฏว่าทางตำรวจนะคะเขาก็ไปตามตัวคนขับรถตุ๊กๆมาได
1: ้
0: ชื่อว่านายกิตพงค่ะเป็นชาวจังหวัดพัทลุงซึ่งก็มีพยานหลักฐานว่าคนเนี้ยนายกิตพงเนี่ยเป็นคนขับรถตุ๊กคันเกิดเหตุเจ้าตัวก็รับสารภาพนะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้รับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะคือไม่ได้เฉพาะตัวของ

0: นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้หรือว่านักมวยอาชีพคนนี้คนเดียวนะคือยังมีคนอื่นด้วยมีเป็นผู้หญิงเนี่ยอีกคนหนึ่งก็รับมาจากย่านสถานบันเทิงที่ซอยบางลากลุ่มนักท่องเที่ยวพวกนี้เขาก็จ้างให้ไปส่งที่โรงแรมแต่ทีนี้พอไปถึงโรงแรมเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเงิน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เง
0: ิน สดก็เลยให้คนขับรถตุ๊กๆเนี่ยพาไปกด ATM อ่ะก็พาไปแล้วทั้งคู่เนี่ยก็อยู่ในอาการมึนเมาอ่ะก็เที่ยวไปตระเวนกดเงินตามตู้ ATM ในบริเวณใกล้เคียงอ่ะ3แห่งด้วยกัน
1: ครับ
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถกดเงินได
1: ้
0: ก็เลยนะคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งว่าจะนำตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับไปส่งที่เดิมที่รับมาก็คือย่านสถานบันเทิงเลยจะกลับไปส่งที่นั่นเลยทีนี้ระหว่างที่ขับรถผ่านหน้าโรงแรมเนี่ยคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยเขาก็ยังใช้ความเร็วปกตินะแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่ามันมีความผิดปกติเกี่ยวกับตัวรถจนกระทั่งเนี่ยเขาก็เอ๊ะ
1: เขาโยกรถเลยครับภายในผิดปกติอย่างนี้เนี่ย
0: เขาบอกว่าเนี่ยเขาเกิดเหตุมาแบบนี้ก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือมาทราบตอนหลังว่ามาทราบอีกทีนึงอะเหมือนว่าว่าคนเนี้ยที่เขานั่งรถมาด้วยเนี่ยตกจากรถไปแล้วแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือเหมือนไม่รู้อะเหมือนไม่รู้ตัวว่า
1: เ
0: อ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยมาประมาณสัก2กิโล
1: ถึงรู้ว่าคนตก
0: ใช่ถึงรู้ว่าไม่มีคน
1: โอ้ครับ
0: รู้ว่าไม่มีคนแล้วก็เลยไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกต่างหากด้วยแล้วก็มาทราบตอนหลังว่าผู้โดยสารเนี่ยตกจากรถคือสงสัยก็คงแบบอารมณ์ว่าไปไหนก็ไปซะเพราะว่าไม่จ่ายตังค์อะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็มารู้อีกทีนึงอันเนี้ยก็คือตกจากรถไปแล้วแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนรถตุ๊กๆนะคันที่เกิดเหตุเนี่ยคนขับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของพี
1: ่
0: แล้วเจ้าตัวคนเนี้ยนะที่ขับเนี่ยคือนายกิตพงษ์เนี่ยเช่าพี่มาอีกทีนึง
1: ครับ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยแจ้งข้อหาค่ะคือการทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะถึงแก่ความตายกับไม่หยุดรถเพื่อช่วยเหลือแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุซึ่งในชั้นพนักงานสอบสวนนะผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายนะคะกับลุงของผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งลุงเนี่ยก็อยู่ในภูเก็ตนั่นแหละ
1: แต่นักมวยที่ว่าในเรื่องนะเห็นเขาถ่ายรูปโชว์กับเพื่อนๆนะครับบอกว่าไม่เคยแพ
0: ้เหรอ
1: ไม่มีแพ้
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะดูท่าทางก็ตัวก็ยังเล็กเนาะ
1: เออใช่ใช่
0: แต่รุ่นอะไรไม่รู้ใส่มีรุ่นมั้ง
1: ก็ไม่รู้น้ำหนักแบบเออครับฐานรุ่นเล่นนี่คงไม่รู้จักแล้วครับสุวิทย์สิทธาลมนะนะครับอย่างไรก็ตามประเด็นนะสุวิทย์สิทธาลมอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ดูมันก็ประเด็นนะลักษณะสภาพนะครับเป็นไปได้ว่าเมาเนี่ยอยู่รถตุ๊กๆนะครับก็คือว่ารถอาจจะนั่นก็คือตกลงไปแล้วก็เวียงอะไรเงี้ย
0: เวลามันเวียงเนาะ
1: เวียงก
0: ็แล้วเมาด้วย
1: นั่นแหละนั่นแหละนะโอ้ยพูดถึงรถราแล้วนะครับปรากฏว่าไฟไหม้รถ BYD ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่เป็นข่าวเมื่อสัก2วันที่ผ่านมาได้นะขณะที่นะครับก็คือชาร์จไฟอยู่ที่บ้านครับนะตอนนั้นสันนิษฐานออกมานะครับบอกว่าเอ๊ะจะไปโทษระบบรถไฟฟ้าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับแต่สงสารนะสงสัยครับว่าคือว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านครับในที่สุดแล้วนะครับเจ้าของรถก็ออกมาแล้วครับเด้งว่าสงสัยนะครับว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหากับรถ BYD ก็ยังมั่นใจอยู่นะครับในคุณภาพไว้งั้นนะสรุปแล้วนะครับว่าที่ขอนแก่นนั้นเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าภายในบ้านเด้งนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้นรถไฟไหม้
0: คือไฟมันช็อตไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เลยไหม้
1: คือระบบไฟในบ้านน่ะเด้งนะไม่รู้ว่าใครยังไงครับแต่มันก็ทำให้นี่นะมันไหม้ตรงนั้นมันไหม้ในบ้านสุดท้ายมันก็เลยมาต่อนะครับเชื่อมโยงรถด้วยเพราะว่ารถก็คือว่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าครับแต่รถวอลโวที่ถูกไฟไหม้อะเด้งนะ
0: อันนี้ไม่ใช่ระบบบ้านแล้วใช่ไหม
1: รถใช่ไหมนะอันนี้เป็นระบบนะครับเอาวอลโวเขาร่อนจดหมายแจ้งแล้วครับเหตุไฟไหม้รถ VEEV ย่านหรูเลยนะครับเจ้าแถวทวีวัฒนานะครับรถก็หรูด้วยเด้งนะยันไม่พบปัญหาเชิงระบบนะแต่พร้อมกับดูแลลูกค้าเป็นการเร่งด่วนอยู่อันนี้เป็นภาพที่ปรากฏนะครับที่เมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เองครับ
0: ไม่น่ากลัวมากอ่ะ
1: ใช่ใช่เราก็เห็นภาพอยู่ครับรายงานไปเด้งนะที่บริเวณซอยบรมราชชนนี121ครับที่ถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนานะครับเมื่อ14เนี่ยนะครับที่รถไหม้ถูกไฟไหม้นะครับที่จอดอยู่หน้าบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นนะแต่ผู้ที่อาศัยอยู่พยายามนะครับจะใช้ถังเคมีดับเพลิงแต่สุดท้ายนะครับก็คือว่า

0: ก็ไม่เหลือแล้วครับรถวอลโว่ครับรุ่นนี้นะครับก็คือว่ารุ่นทันสมัยในเรื่องนะ XC40 นะครับหน้าตาเป็นเด้งจะรู้ดีครับเพราะว่าใช้รถยี่ห้อนี้ในเรื่องนะ
1: แต่ของเด้งมันไม่ได้รุ่นใหม่ไง
0: ครับ
1: นี่ก็จะเป็นรุ่นของเขาเฉพาะเลยนะที่เกิดไฟไหม้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเฉพาะเลย
0: ปรากฏว่าวอลโว่คาร์ไทยแลนด์ครับได้มีการเผยแพร่นะครับหนังสือชี้แจงจากวอลโว่คาร์ประเทศไทยเกี่ยวกับอุบัติเหตุคราวนี้นะครับบอกว่าบริษัทนั้นกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุรายละเอียดแล้วก็ได้คุยกับลูกค้าได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้วน
1: ะ
0: ขอยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงปัญหาในเชิงระบบของรถรุ่นดังกล่าวครับซึ่งเป็นรุ่นที่ยอดการจำหน่ายสูงทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2564กับเบง
1: ก็ว่ามันสวยอ่ะแล้วราคาก็ไม่แพงมากอ่ะ
0: เลยครับ
1: โอ้เนี่ยโอ้โหคือมาถึงวันนี้คือคุณยังหาคำตอบไม่ได้เลยเนี่ยเป็นปัญหาแล้วนะ
0: ครับ
1: นี่แจ้งข่าวกันนิดนึงนะคะทางธนาคารกรุงไทยค่ะเขาแจ้งปิดระบบปรับปรุงแอปกรุงไทย Next เป๋าตังถุงเงิน24มิถุนายนหันมาเลย
0: 24มิถุนายน
1: รับรองเนี่ยสภาพในพอบุรดมอ่านเมื่อกี้นะคุณผู้ฟังจะต้องแบบผูผึ่งเหมือนกับพี่สวิทย์น่ะรีบหันมาเลย
0: เดี๋ยวต้องหาตัวช่วยแล้วตัวช่วยอายุประมาณตั้ง20กว่าต้นไปเด้งนะ
1: นี่คือทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาแจ้งผ่าน Facebook นะคะกรุงไทยแคร์ค่ะกับบรรดาผู้ใช้บริการที่วางแผนจะทำธุรกรรมล่วงหน้าก็ขออภัยในเรื่องของความไม่สะดวกด้วยเพราะว่าทางกรุงไทยเนี่ยเขาจะยกระดับการให้บริการแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันโดยธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบนะคะในวันพุธนี้ค่ะวันพุธที่24นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะพุธหน้าสิ
0: เน
1: าะวันนี้วันที่18ก็พุธหน้าพุธที่24แต่ว่าเขาปิดตอนกลางคืนเรื่องห่วงเราไม่ใช้เงินกลางคืนอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเนี่ยวันคืนหลังจากที่เขาปิดระบบอยู่แล้ว คือกรุงไทยเน็กซ์เนี่ยจะปิดตอน 1:00 ถึง 6:00 นเช้าค่ะเป๋าตังค์จะปิดตอน 2:00 ถึง 5:00 และถุงเงินเนี่ยจะปิดตอนเที่ยงคืนถึง 5:00 ของวันพุธที่24นะอ่ะรู้ไว้นะต้องแจ้งกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยทางกรุงไทยเขาแจ้งมานะคะคือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะโทรศัพท์ไปหาที่ศูนย์เขาได้เลยนะคอลเซ็นเตอร์ของเขาเนี่ยกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะ02111111วุ้ยโทรศัพท์เหมือนของรัฐบาลเลยอ่ะ
0: เลยครับเรื่องอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื
4: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
10: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชัน

0: หุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: 17:32 ค่ะ
3: ครับเด้ง
2: เข้ามาเบรกนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังกันนะนี่คนนี้เขารู้ลึกรู้จริงมากเลยอ่ะคุณจุ๊บ
3: ว่า
2: พี่สวิตรอดตัวไป
3: ขับ
2: เบนซ์เอสคลาสเสียในฮอยจาก101
3: ไม่อย่างนั้นแล้วครับ
2: คุณเสือหวานเจี๊ยบเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าอย่างนี้แหละครับอย่างคำพังเพยที่ว่าฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ด่
3: า
2: ก็หน้าฝนดีครับธรรมชาติก็คือธรรมชาติว่าแต่พี่วิทย์ทำใจบ้างเถอะครับ
3: โอ้โหทำใจมาทุกเย็นแต่ละวันนี่นะตกหนักๆที่ว่านี้เด้งในกรุงเทพมหานครนะครับเรียกว่าตกแช่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาแล้วเนี่ยเมื่อประมาณสักเนี่ยครับ
2: ตั้งแต่
3: คือที่อสมทผมตั้งแต่ประมาณสัก4 โมงกว่านะครับผมออกจากห้องส่งทีวีมาก็โอ้จะนำเลยต้องวิ่งแหลกเลยครับแต่ปรากฏว่าที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการตรวจสอบตั้งแต่4:30ถึง17:00เด้งนะ
2: ค่ะ
3: โอ้ยนะครับนี่นะมันมืดมาตรงไหนล่ะครับเขตหนองแขมบางแคบางรักคลองเตยวัฒนาสวนหลวงประเวศย่านนาย่านนาวาบางนาสักสาธรคลองสารจอมทองภาษีเจริญบางกอกใหญ่บางคอแหลมราชบุรณะธนบุรีทุ่งครุบางบอนเอ๊ะตกลงมันหา10เขตหรือเปล่าเนี่ย57เขตหรือเปล่าเนี่ยเกือบทั้งหมดอ่ะเด้งนะไปปกคลุมโน่นครับสมุทรสาครสมุทรปราการแล้วก็นครปฐ
2: ม
3: ปรากฏว่าท่านเรียกว่าฝนตกมันแช่เด้งนะมีหน้าครับที่สปทผมนะครับยังไม่จางเลยมันแช่มาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรระวังด้วยครับ
2: อ่ะนี่คุณชนิวัฒน์ใหม่นะเขาบอกว่าติดอยู่บนทางด่วนเกือบ2 ชั่วโมงแล้ว
3: อ้าวน่าเห็นไหม
2: ต้องลงทางด่วนแวะปั๊มเข้าห้องน้ำก่อน
3: เห็นไหมเห็นไหมอากาศเดียวกันเลยโอ้ยผมสบายมาก
2: ถ้าไปวันนี้ไปทางไหนเนี่ยก็คงรถติดเหมือนกันหมดอ
3: ่ะถูกต้องครับเด้ง
2: ทางด่วนทางลาบอ่ะ
3: มันคือโยงกันหมดแล้วคร
2: ับ เสร็จทุกรายติดคุณกรีด USA นะคะอากาศกำลังสบายครับแต่ที่อะไรเนี่ยเขาใส่น้อยเพราะช่วงพักหรือมีเวลากล้องเขาจะแพนส่องหาสาวที่ดูดีออกมอนิเตอร์ของสนามครับอันนี้คืออะไรเหรอ
3: ฟุตบอลโลกไงเด็กที่ผมพูดไปสักครู่นี้ไงเขาร้อนเขาประหยัดเสื้อผ้าในการเชียร
2: ์ใครมีสิทธิ์ออกในมอนิเตอร์ก็มีสิทธิ์โดนแมวมองเอาไปออกโฆษณาหรือเป็นดาราอุ้ยแต่ว่
3: า
2: เวลากล้องเขาถ่ายไปสาวๆหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะ
3: เออใช่ใช
2: ่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะบางทีมีเล่นสนุกให้พวกมาเป็นคู
3: ่
2: ให้จูบให้กอดกันหรือแม้แต่ขอแต่งงานกันอ๋อนี่คุณกฤษดุสิตเขาจะอธิบาย
3: แผนภาพออกไปนะครับแต่ละคนแต่ละชาติได้นะตรงบริเวณแก้มนะครับต้องมีสัญลักษณ์ด้วยนะชาติไหนชาติไหนแล้วเธอต้องตะโกนนะครับพูดเลยเด้งนะโอ้โหนี่ไอ้เจเนียอย่างนี้นะ
2: นี่คุณสมานลุงโลดนะเขาจะส่งภาพนี่แหละนักมวยอ่ะนักมวยฝรั่งคนนี้ที่เสียชีวิตอ่ะตกจากรถตุกๆอ่ะนี่เขาต้องตกแรงมากเลยเนาะ
3: ครับ
2: ถึงขนาดแบบตอนแรกโคม่าก่อนแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดอ่ะ
3: ใช่หัวลงหรือเปล่าไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้
2: สงส
3: ั
2: ยเนาะไม่ได้ว่าใส่หัวคือแบบพอดีตกมาแล้วคือถ้าเกิดว่าตัวลงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่นี่หัวลง
3: ใช่ใช
2: ่คุณใบเตยก็ส่งสุขสันต์วันพฤหัสมานะคะแล้วมีใครอีกอ่ะมีคุณสมานคุณสมานออกเมื่อกี้คุณสมานลาไปแล้วคุณแจ็คจากกัวคุณแจ็คจากกัวบอกว่าแยกรัชโยธินครับพี่เด้งป่าวิทย
3: ์
2: หนักอยู
3: ่
2: น้ำรอการระบายท่านผู้ว่ายังไม่มีด้วยช่วงน
3: ี้นี่ครับใช้บริการทุกวันนะครับแยกนี้รัชโยธินอย่าขึ้นทางบนนะ
2: เ
3: อ๊คงไม่เป็นไรบ้างฟ้า

0: คงไม่มีละมั้งมันมีปลาผานะครับ
1: คุณชนกเนี่ยบอกว่าฝั่งทนนะคะฝั่งทนเนี่ยหนักมาก
0: หน่ายไหม
1: ปิดกล้าวถึงพุทธมณฑลสายสี
0: ่เหมือนกรมอุตุบอกเมื่อสักครู่นี้เลย
1: คุณณรงค์เนี่ยบอกพิจิตรอากาศดี
0: อ๋อแล้ว
1: คุณคริส King of Halo บอกลุงอย่ามาทำเป็นไม่รู้จักนะรัชดา32อ่ะ
0: รัชดา32
1: วัดโพไซดอนเหรอเขาบอกวัดโพไซดอน
0: วัดโพไซดอน
1: โอ้ไม่น่าจะใช่นะในเมื่อเขาบอกว่าตรงข้ามกับศาลอาญารัชดาถ้าตรงข้ามศาลอาญารัชดาก็น่าจะเป็นพวกกรมพันธุ์สัมพันธ์เลยแบบพวก
0: เออใช่ใช่นะครับก็แสดงสินค้าตรงนั้นแต่วัดโพนี้ยังไม่ถึงศาลน่ะเด้ง
1: ใช่
0: ครับวัดโพยังไม่ถึงศาล
1: อย่ามาเถียงคนรู้จริงนะคุณคริสเนี่ยมาคุณศักดิ์ชัยคุณศักดิ์ชัยเขาส่งภาพนี้มาให้ดูเลย
0: ครับ
1: ไอ้ที่ใส่เนี่ยที่มันอะไร
0: ที่ใส่ที่จะชี้เหรอ
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าสวัสดีครับพี่สวิทคุณเด้งรถในกรุงเทพเนี่ยนะมันไว้ใจอะไรไม่ได้บอกเคยติดอยู่ที่บางนาตราด3ชั่วโมงเพราะนั้นมันจะมีถุงสำหรับใส่โดยเฉพาะเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: คือข้างในมันจะเป็นผงเป็นเจลเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะพองตัวแล้วก็ซับน้ำทั้งหมดเขาบอกว่าเนี่ย
0: ไปซื้อที่ไหนอะครับ
1: คุณชัดชัยเขาจะมีติดไว้ที่เก๊รถเลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยซื้อออนไลน์ค่ะ
0: ชิ้
1: นละไม่ถึง10บาทด้วยนะหัวหลังอะฝากให้หลานกดซื้อให้เลย
0: เมื่อกี้ผมไม่ได้ซื้อครับผมไปขอน้องที่อยู่ข้างหน้า
1: ถ้าถูกก๊อปแก๊ปผมไม่ต้องซื้ออยู่แล้วนะใครจะซื้อ
0: น้องควบคุมประเด็นข่าวผมขอถูกก๊อปแก๊ปหน่อยต้องถุงใหม่นะตรวจสอบให้ดีก่อนนะอย่ารั่วนะถ้ารั่วก็มีเรื่องอีกเด้งนะถ้าสมมติว่าอยู่ในรถแล้วมันรั่วชี้มาทำไงมีคนแนะนำมาแล้วครับเด็ก2ชั้นเลย2ชั้นเลย
1: นี่คุณณัฐชัยเขาบอกว่าฟิล์มรถอะดำไหมอะ
0: นี่ครับก็เป็นปัญหาอีกดำอยู่ครับดำอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่แล้วเนียนครับไม่เป็นไรช่วงนั้นเนียนเนียนเด้งตำหน้าตำตาลอยไม่รู้ไม่เห็น
1: คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิทกับเด้งค่ะยังมีใครอีกคุณดินเคทีค่ะก็บอกว่าใช้ถังดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: เอาขนาดถังเลยเหรอคุณดิน
0: เอาถังเลยเลย
1: คุณสมชายคุณสมชายก็บอกว่าเชียงใหม่ก็ตกอยู่ตอนนี้
0: เลยครับ
1: คุณเสือหวานเจี๊ยบเขาบอกว่ารัชดา32เนี่ยเขาเรียกว่าซอยอาภาตัดตรงทะลุถนนลาดพร้าวกับวังหิน
0: โอ้ครับ
1: คุณนี่ก็นี่มันใกล้กับแถวๆไอ้ซอยเสือใหญ่อุทิศป่ะ
0: ใช่ใช่ยงบริเวณด้านนั้นนะด้านนั้นเด็กครับ
1: หมดแล้วพี่สวิท
0: ครับนี่นะเด้งรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสสที่บอกว่าไปเกี่ยวพันกับฟอร์เรกหรือยังนะครับรายงานไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าหลายคนก็หูผึ่งนะครับว่าเอ๊ะตกลงวันพรุ่งนี้นะครับที่ท่านมนตรียุติธรรมเนี่ยจะแถลงข่าวนะครับบอกว่ามีนักการเมืองชื่อดังแล้วก็ดาราชื่อดังเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยนะครับจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็พูดถึงกันเยอะครับคือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เกี่ยวข้องกันเด้งนะปรากฏว่าวันนี้นะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็การประชุมคณะกรรมการที่คุณภาวุฒิครับสังกัดอยู่นะการบริการนะเด้งนะปรากฏว่านะครับลาไม่ได้แจ้งลาประชุมนะแต่จนถึงจะครับช่วงบ่ายนี้ก็ไม่ปรากฏตัวที่รัฐสภาเลยแต่นี่ท่านสังเกตนะครับวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำแล้วก็ติดตามการบริหารงบประมาณแล้วก็คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณรัชนกศรีนอกนี่แหละครับเป็นประธานงบประมาณแล้วก็คุณหลักสิบันโลมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เป็นประธานเนี่ยที่ไปนั่งกัน2คนเนี่ยนะแล้วก็มีการจะพิจารณาวาระนะครับนี่เนี่ย AI ที่เด้งกกว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วล่ะครับตกลงแล้วเนี่ยนะเห็นไหมคุณสุประชัยใจสมุทรนะครับจากพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะผมจะฟังใครระหว่างประธาน2คนเนี่ยเด้งนะประชุมแล้วนะครับประชุมกรรมการปกติแล้วกรรมการชุดนี่มันก็ต้องมีชุดเดียวก็ประธานก็มีคนเดียวแต่คราวนี้ประธานมันมี2คนเหมือนกันลักษณะมาจงใจนะครับมาทำอะไรวันนี้สำหรับเรื่องวาระการประชุม TSAI Passport ครับเด้งในที่สุดแล้วปรากฏว่าพานุเป็นหนึ่งในบุคคลนะครับที่ติดตามเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าไม่ได้มาประชุมแล้วก็ไม่ได้แจ้งลาด้วยไปอย่างนั้นนะถ้าพูดภาษาบ้านหัวข่าวก็คือว่าล่องหนหรือหายไปกลีบเมฆเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้รอฟังดู
1: ค่ะวันนี้นะที่ดูเหมือนว่าคนเนี่ยจะให้ความสนใจกันมากเลยนั่นก็คือเหตุการณ์หนึ่งนะที่มีลูกน้อยใจแม่ที่แม่ไม่ยอมช่วยราคาไอ้ค่าเช่าคอนโดอะไรเงี้ยเดือนละเกือบ30,000อ่ะกูอยู่ดีๆก็ขับรถพุ่งลงสระน้ำกลางจุฬาซะอย่างนั้น
0: เออนะ

0: ป็นเหตุการณ์ที่มันจะเป็นคลิปภาพให้เห็นเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี
1: ้นั่นแหละกลางกรุงอ่ะ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 5:45 นะตำรวจนะคะสน.ปทุมวันค่ะรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถตกลงไปในสระน้ำค่ะแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสระน้ำนะคะในอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการของทางสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินนะคะของจุฬาเนี่ยแหละค่ะก็ตำรวจเขาพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะก็พบนะคะรถค่ะในสภาพแบบจมมิดคันเลยนะอยู่ในสระว่ายน้ำ
1: นั่นแหละครับ
0: แล้วคนที่ขับเนี่ยคนขับเนี่ยอายุประมาณ
1: 29
0: ถูกเจ้าหน้าที่นะคะรักษาความปลอดภัยช่วยนำตัวเนี่ยออกมาได้ทันค่ะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จากการสอบสวนนะก็ทราบว่าคนขับเนี่ยนะคะคือตั้งใจที่จะก่อเหตุก็ขับรถลงไปเลยในสระน้ำนี่แหละค
1: ่
0: ะซึ่งก่อนหน้านี้นะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยเขาพยายามห้ามนะคะห้ามคนขับเนี่ยแต่ว่าคนขับเองยังคงก่อเหตุนะคะขับรถชนรั้วแล้วก็พุ่งลงไปในสระน้ำเลยโดยที่ไม่มีใครนะได้รับบาดเจ็บอะไรสาเหตุนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ว่ากันว่าเกิดมาจากผู้ขับขี่เนี่ยทะเลาะกับคุณแม่ก็เลยขับรถลงสระว่ายน้ำเฉยเลยนะคะคือเหมือนกับต้องการจะประชดแม่หลังจากที่มีปัญหานะคะทะเลาะกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าต้องการให้คุณแม่เนี่ยช่วยค่าเช่าคอนโดค่าเช่าคอนโดเนี่ยตกประมาณเดือนละ 27,000 แต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้ก็เลยเครียดแล้วก็ไม่พอใจพอไม่พอใจปุ๊บเนี่ยก็ก่อเหตุอย่างที่เห็นเนี่ยประชดแม
1: ่ครับ
0: ก็ขับรถเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปที่บริเวณสระน้ำทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาก็พยายามจะเข้าไปห้ามนะแต่ว่าคนขับเนี่ยก็เร่งเครื่องแล้วก็พุ่งชนรั้วกั้นเลยแล้วก็ขับตกลงไปในน้ำเลยในสระน้ำเนี่ยนะคะคือเหตุการณ์นี้โอ้โหหลายคนก็คงจะตกใจนะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
1: โอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเฉพาะการห้ามของรปภ.ได้เห็นภาพนะครับหลังเกิดเหตุได้ไหมโอ้โหเหมือนลักษณะว่านายคนนี้นะครับรู้ว่าตรงนี้เป็นสระน้ำ
0: เออ
1: แล้วก็เจตนาเลยครับคือว่าขับนี่นะคือไม่ได้ขับตรงถนนนะเด้งนะขับฝ่าไปเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อุ้ยรอรถนะครับที่มันครูดไปตรงที่บริเวณสนามหญ้าเด้งนะรอยครูดไปหมดเลยแล้วก็กระโจนลงมาเลยอย่างนี้นะอายุกันขนาดนี้เอง29ปี
0: มั้ง
1: ไม่รู้สิ
0: ก็ที่นี่มันก็ศาสินไงศาสินก็พวกเรียนปริญญาโท
1: ก็เป็นไปได้นะครับ
0: แล้วค่าเช่าคอนโดก็แพงมากเลยนะ20,000กว่ากับ30,000
1: อ
0: ่ะคือเข้าใจคุณแม่เลยนะ
1: ลูกคนมีตังค์อะอย่างนี้ได้ไงนะครับแล้วก็คิดอย่างนี้ด้วยตัวเองขับรถลงอย่างนี้นะครับตั้งที่บอกว่ามีคนห้ามแล้วน้อยใจแม่อะไรอายุขนาดนี้29ปี
0: ไม่น่าจะมีความรู้สึกประชดขนาดน
1: ี้เออใช่ก็ต้องทำมาหากินแหละครับก็คือว่าไม่รู้เลยครับเอ้ามัน
0: แปลกใจคืออายุขนาดนี้น่าจะคิดอะไรได้อะเนาะ
1: ใช่
0: ไม่น่าจะมีความคิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแม่คุณแววดาวยังบอกเลยว่าคุณแม่คงเสียใจแย่เลยอ่ะ
1: ใช่นี่นะ
0: นี่แต่ดูเหมือนว่าเรื่องของพี่สวิทเนี่ยหลายคนยังติดใจอยู่นะ
1: เรื่องอะไรครับ
0: อยากรู้ไปหมดเลย
1: เรื่อง
0: ว่าถ้าเกิดว่าพี่สวิทเนี่ยจะเกิดแบบปวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะหยุดรถก่อนไหมคะ
1: คือถ้าสมมติว่ามีปั๊มน้ำมันผมหยุดครับแต่ถ้ามันอยู่ผมอยู่แบบทางด่วนอย่างเงี้ยหรือ ทางที่บอกว่านะครับเนี่ยมันอย่างบีซี่นะครับอย่างวิภาวดีรังสิต
0: ปกติมันก็รถติดอยู่แล้วนะ
1: รถติดอยู่แล้วแล้วก็เราดูเลนในสุดนะครับไม่ได้ออกข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกเนี่ยปั๊มมันไม่มีอยู่แล้วครับวิภาวดีรังสิตนะครับตั้งแต่นี่ครับตั้งแต่ตรงบริเวณดินแดงไปเลยนะครับยาวไม่มีอะไรเด้งนะเป็นโปรอีกทีโน่นครับเลยรังสิตไปแล้วถึงนี่เพราะฉะนั้นเอาตัวรอดดูไปครับอ้าวเปิดดูก็ได้เผื่อใคร
0: ก็จะอยากดูถุงก๊อบแก๊ปพี่สวิท
1: เอ้าผมโชว์ถุงก๊อบแก๊ปเลยนี่ครับนี่เอาตัวรอดคือภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาผมเองนะครับนี่นะเอาตัวรอดไว้ก่อนแหละครับอะไรอยู่ใกล้มือก็เอาไว้ก่อนนี่นะ
0: ใหม่ครับคงสนุกเลย
1: ฮะเห็นไหมสีขาวด้วย
0: รถหึงเลยเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ได้ลงทุนจังบาทด้วยในขอมา
0: เนี่ยคุณอับดีนเขาพูดบอกเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยคืองอนคุณแม่นะแต่ว่ามันเดือดร้อนคนอ
1: ื
0: ่นนะไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นมันเดือดร้อนตัวเองด้วยนะ
1: เ
0: จ
1: ็
0: บ
1: ป่ะมันจะเป็นประวัติติดตัวเลยนั่นเองนะ
0: โอ้เนาะ
1: ครับ
0: เวลาจะไปทำงานทำการเวลาจะอะไรเนี่ย
1: ไม่ปกติครับ
0: ทำไมไม่มีสติเนาะ
1: อ
0: ันนี้แล้วก็คุณเบิร์ตบอกว่าประชาชนฝนตกอสมทตกไหมคะโอ้จะเหลือเลยนี่คุณเสือหวานเจี๊ยบก็อธิบายมาอีกบอกว่ารัชดา34ใช่ไหมจะใกล้ๆกับมอจันเกษมส่วนรัชดา36ก็คือซอยเสือใหญ่นั่นแหละ
1: โอ้นะครับแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญแถวๆนี้ครับแลกเปลี่ยนกันมาดีครับจะได้ดูความจริงนะครับว่ามันเป็นอะไร

0: อยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับฟ้าฝนตกตอนนี้บ่นกันเยอะเลยครับแต่ระวังนะครับฝนจะทิ้งช่วงเด้ง
1: น
0: ี่ครับอ้าวคุณชยันเมืองสงครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับท่านแจ้งออกมาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ตกนะครับอยู่หลายพื้นที่จนทราบอยู่กันขณะนี้ครับแต่นะครับท่านบอกว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าประเทศไทยครับกำลังจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายมิถุนาเนี่ยครับเองถึงกลางกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศต่ำนะครับได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนจะส่งผลให้ปริมาณและก็การกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยลดน้อยลงชั่วคราวครับอย่างแล้วก็ตามฝนทิ้งช่วงตามฤดูกาลดังกล่าวที่ว่านี้อาจจะทวีความรุนแรงแล้วก็ลากยาวกว่าปกติด้วยครับจากปัจจัยหนุนของปรากฏการณ์เอ็นโซซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วโดยแบบจำลองภูมิศาสตร์นะครับคาดว่าสภาวะเอลนีโญนี้ยังจะคงทรงตัวและก็ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีซึ่งถือว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งรวมถึงฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมได้เป็นบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องราวขึ้นในที่คาดการณ์ตรงนี้เด้งนะระวังครับนี่นะฝนจะทิ้งช่วงแล้วสถานการณ์นะครับถ้ามันทิ้งช่วงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ35แห่งจะเก็บน้ำในขนาดไหนหรืออนาคตไม่รู้ครับเด้งนะมันอีกยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับดูฝนเนี่ยนะครับเรื่องของการเก็บน้ำทั้งหมดทั่วประเทศจะพอกับปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นยังบอกไม่ได้ครับ
1: ค่ะนี่คุณแววดาวก็บอกว่าสายไหมก็ตกหนักก็ค
0: ือ
1: บอกว่าตกหนักทุกที่เนาะมาเรื่องนึงนะคุณผู้ฟังเรื่องของกัมพูชาค่ะเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโก
0: ว้าว
1: คือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะเขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเนี้ยเห็นว่าทางกัมพูชาเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนจากประเทศภาคีสมาชิกถึง185ประเทศเลยนะซึ่งผลการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ
0: ่
1: ของรัฐภาคีอนุสัญญาที่ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคุณจะเห็นได้นะถึงศักยภาพของเขมรเนาะพวกนานาประเทศเขาให้เขาแบบโอ้ยยืนอยู่เคียงข้างเหลือเกินหลายคนมองเลยค่ะบอกว่าไอ้การก้าวเข้ามานั่งในตำแหน่งของกัมพูชาครั้งนี้นะโอ้กำลังสร้างความตื่นตัวให้กับประเทศไทยไม่น้อยเลยล่ะเพราะว่ามีการวิเคราะห์กันนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยน่าจะใช้สิทธิ์ในการคัดค้านหรือว่าคัดค้านในการผลักดันการขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมที่ทับซ้อนของไทยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยชุดไทยเลยทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมีปัญหาแน
0: ่
1: ๆซึ่งนะล่าสุดเนี่ยคุณเซนค่ะคุณเซนมีการโพสต์ Facebook นะแสดงความยินดีเลยหล
0: ัง
1: จากที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกนะคะของทางยูเนสโกเนี่ยนะคะซึ่งจะอยู่วาระเนี่ยนะตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2030เลยกี่ปีล่ะอุ้ย4ปีอีก4ปีข้างหน้าซึ่งคุณเซนเขาบอกเลยนะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีขึ้นในช่วงระหว่างการประชุมสมัยที่11ของรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วก็ทางคุณเซนเองก็โอ้โหทิ้งท้ายแบบปลับปลื้มบอกว่าการได้รับเลือกครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกัมพูชาในการมีบทบาทร่วมกันกับประชาคมโลกด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และมันจะเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะ
0: สงสัยนะครับนี่ขอประดาดนนะเบ่งกล้ามใหญ่เลยเนี่ย
1: ใช่ เนี่ยต้องมีอะไรแน่เลย
0: ใช่
1: อะไรที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยในยูเนสโกเนี่ยโดนแน
0: ่ขวางอย่างเดียวเลยเด้งถ้าเป็นประเทศไทยนะ
1: เนาะ
0: เนี่
1: ยชุดไทยมั้ยชุดไทยของเรากำลังจะเข้าใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ไหลไหลคือไหลอุ้ยเยอะ
0: ครับเขาจะเคลมเด้งนะอย่างแล้วก็ตามนะครับเรื่องของการจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาใช่ไหมเร่งนะครับที่ภูเก็ตที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็เอาโยกย้ายกันว่าอย่างที่ทราบข่าวกันแล้วครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้เห็นภาพครับที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตครับได้เห็นภาพของคุณพลพีสุวรรณชวีครับแล้วก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสองคนนี้โอ้ครับมาทำไมคนคือรู้จักชื่อครับแต่นะครับบทบาทการทำงานอาจจะ

0: ่านรัฐมนตรีว่าการคุณอนุทินนะครับก็ครบไปหมดครับแต่2คนที่ลงพื้นที่ครับติดตามการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วก็ตั้งสถานบริการครับมีรองอธิบดีกรมการปกครองเลขานุการรัฐมนตรีมหาไทยนะครับอยู่ในพื้นที่เยอะครับเบ้งนะแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับเพื่อหาหนทางกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและก็ตั้งสถานบริการที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตครับ
1: ค
0: ุณปนพีนะครับก็เอามาคราวนี้นะครับตอนนี้นะครับมาคุยกับทุกฝ่ายแล้วถือว่าอยู่ในระบบเพราะว่าตอนนี้มันมีเส้นบางๆระหว่างกฎหมายมาก่อนประกอบธุรกิจหรือธุรกิจมาก่อนการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทำให้บางกรณีนะครับผู้ประกอบการอาจจะตกหล่นหรือไม่ได้รับทราบข้อมูลและก็ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วแหละเด้งนะจะมีการนะครับเนี่ยนะเร่งผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการในให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันก่
1: อ
0: นนะครับเพราะว่าปัญหาปัจจุบันนี้กำลังถูกมองนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจะเข้มข้นมากขนาดไหนสำหรับการดำเนินคดีนะครับซึ่งท่านบอกว่าขณะนี้เปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานบริการในภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตกว่า 4,000 แห่งครับยื่นขอความประสงค์ภายใน15วันนะเด้งนะโอ้โหเยอะจริง 4,000 แห่งครับ
1: เออนี่ดูดิเนี่ยคุณโจวิเตอร์เขาลงรายละเอียดมากเลยอะ
0: เรื่องอะไรอะ
1: บอกว่ารัชดา34นะไม่มี32เหรอก็บอกว่าแล้วก็ข้ามไป36เลย
0: เลยครับ
1: แล้วก็เลยแล้วอะไรนะรัชดา38ก็ไม่มีรัชดา40ก็ไม่มีมีแต่42กับ44เลย
0: โอ
1: ้
0: เอ๊ะแปลกทำไมปกติแล้วนะครับก็คือว่าคู่ไปเรื่อยๆจะไปยิ่งกี้ก็กี้กี้ฝั่งนึงถนนไทยอ่ะนะ
1: เ
0: อ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ย
1: เออเนาะแปลกดีอ่ะ
0: เอออ
1: ่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กำลังเป็นกระแสกันออกมาเนี่ยนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบรรดาส.ส.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการหลายคณะแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตไงว่ามีการเดินเข้าออกห้องประชุมหลายแห่งเพื่อรับเบี้ยประชุมเบี้ยประชุมของคณะกรรมการนะพี่สวิทย์ 5,000 ถึง 6,000 น่ะ
0: ต่อครั้งเลยเหรอว้ายเปรม
1: เออ
0: โอ้โห
1: คิดดูถ้าเดิน2คณะเนี่ยนะ 12,000 อ่ะ
0: เมื่อก่อนนี้ผมจำได้นะครับเป็นอนุกรรมธิการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสองช่องที่เคยเป็นนะเด้งนะตอนผมเซ็นรับเอกสารเซ็นรับตังค์นะครับก็คือว่า350บาท
1: เหรอ
0: ประชุมอนุกรรมการแต่ละครั้งว้ายสสมีหน้านะครับผู้สมเกียรติอยากจะเข้าไปเลยเกินโอ้ประชุมวันหนึ่งนะครับ 2-3 รอบเนี่ย 2-3 กรรมธิการนะเด้งนะ
1: เ
0: ปรม
1: เนี่ยก็ตอนแรกนึกว่ามันแพงมากเลยเนาะได้เบี้ยประชุมขนาดนี
0: ้
1: ให้อย่างคุณฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ส.ส.มหาสารคามพรรคภูมิใจไทยออกมายอมรับเลยนะว่าเบี้ยประชุมเนี่ยมันสูงแบบนี้จริงๆ 5,000 ถึง 6,000 เนี่ยแต่ว่าไอ้ข้อกล่าวหาที่บอกว่าวิ่งรอกเนี่ยนะก็บอกว่าไม่จริงเพราะว่าคือมากล่าวหากันแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเกียรติยศและภาพลักษณ์ของส.ส.โดยรวมซึ่งเขาบอกว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนของเบี้ยประชุมเนี่ยนะกฎหมายเขากำหนดให้สามารถเบิกได้เพียงวันละ1ครั้งและถ้าหากว่ามีการประชุมมากกว่า2ครั้งในวันเดียวกันก็อย่างน้อยเนี่ยสามารถรับเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน2ครั้งเท่านั้นเอาแค่2ครั้งนี่ก็โอ้โห
0: ก็หมื่นกว่าแล้วสิ
1: หมื่นกว่า
0: อาชีพอะไรจะดีขนาดนี
1: ้แล้วเนี่ยคุณฤทธิรงค์เนี่ยเขาบอกว่าคือการกล่าวอ้างว่าส.ส.บางรายวิ่งเข้าวิ่งออกห้องประชุมหลายคณะเพื่อรับเบี้ยประชุมจำนวน 5,000 ถึง 6,000 ต่อวันเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามกฎหมายเนื่องจากแม้จะเข้าร่วมประชุมหลายคณะก็ไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแม้แต่ว่าไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดวันนึงคุณได้2ครั้งนี่ก็หมื่นนึงแล้วการภาควิจารณ์หรือว่าให้ข้อมูลต่อสาธารณะควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและควรคำนึงถึงการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย
0: ครับ
1: แล้วนะพอผู้สื่อข่าวก็ถามคุณฤทธิรงค์เนี่ยบอกว่ากระแสข่าวนี้มีมูลความจริงใช่ไหมคุณฤทธิรงค์ก็บอกว่าเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยนำไปวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสมาชิกแต่ละคนมีวิธีการทำงานแตกต่างกันไปคือยกตัวอย่างกรณีของตัวเขาเนี่ยนะมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการ4คณะพี่สุวิทย
0: ์
1: 4คณะแต่ว่าเลือกเข้าร่วมประชุมเพียง2คณะเท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นคณะที่ให้ความสนใจและความสำคัญเป็นพิเศษส่วนอีก2คณะเนี่ยถ้าว่ามีองค์ประชุมครบก็สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมีตนเข้า

0: ร่วมคือแม้ว่าในทางสมมุติเนี่ยจะลงชื่อเข้าประชุมครบทั้ง4คณะในวันเดียวกันก็ยังคงได้รับเรียกประชุมได้ไม่เกิน2ครั้งตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ดีไม่สามารถเบิกเรียกประชุมได้ตามจำนวนคณะกรรมการที่เขารวมโอ้พ่อรู้นะว่าคนหนึ่งสามารถเป็นกรรมการได้หลายคณะแบบนี
1: ้โอ้โหจริงนะครับเป็นกรรมการประชุมแล้วไม่พอทั้งเด่นนะครับสวัสดิการเรื่องของอาหารการกินเรื่องของกาแฟอยู่ในห้องประชุมเปรียบอาหารว่างเปรียบเด้งนะ
0: เนี่ยสิทธิพิเศษนี่แหละ
1: โอ
0: ้ตายละ
1: ต้องย้ำคำว่าเปรมปรีเอาเด้ง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุบคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค
1: ่
0: ะ
1: ลาเลยครับขอให้โชคดีทุกท่านในการเดินทางสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุบคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
3: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mport News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mport Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลัง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม

0: หรือว่าไปเตรียมสำรวจที่ทางที่จังหวัดพิษณุโลกไว้รอรับ
1: น้ำเหรอคะ
0: คณะทัวร์จากร้อยจุดห้าหรือเปล่าไม่ทราบ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ไม่ทราบไม่ทราบเพราะว่าเป็นทีมดูคุณดลงก
1: ็
0: คุณดลงก็เป็นคนพิษณุโลก
1: เป็นคนพรหมพิราม
0: อ๋ออยู่อำเภอพรหมพิรามเรียนเห็นว่าเรียนที่พิษณุโลกใช่ไหมเรียนที
1: ่พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอพรหมพิราม
0: ครับ
1: จังหวัดพิษณุโลก
0: วันนี้ก็มีประเด็นร้อนทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าก็เชื่อมโยงกันอยู่นะก็คือในสภาก็วันนี้มีการประชุมร่วมของ2คณะกรรมาธิการซึ่งมีประธานเป็นสมาชิกคนดังของพรรคประชาชนก็คือกรรมาธิการกฎหมายนะฮะมีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานกรรมาธิการคณะนี้แล้วก็คณะกรรมการติดตามงบประมาณก็มีคุณไอซ์รัชนกเป็นประธาน2คณะจับมือกันวันนี้ก็ดำเนินการตรวจสอบเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะเชิญคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็ตัวแทนของหลายหน่วยงานเอาร่วมชี้แจงแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกไม่มานะก็มอบให้ท่านปลัดกระทรวงดีอีให้มาทำหน้าที่ชี้แจงแทนบรรยากาศก็ขับเคี่ยวกันถึงพริกถึงขิงระหว่าง2ประธานกับทาง
1: กรร
0: มาธิการที่เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยโพสุคุณชาดาไทยเศษแล้วก็รู้สึกมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยคือคุณสนธิยา
1: สวัสดี
0: เขาไม่ได้เป็นกรรมาธิการใช่ไหมเป็นผู้เข้ามาน่าจะมีได้รับคำเชิญจากทางกรรมาธิการ
1: ใครเป็นคนเชิญนะกรรมาธิการก็มีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะ
0: คือกรรมาธิการเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสามารถตั้งพวกที่ปรึกษาพวกอะไรต่างๆได้นะแล้วเวลาประชุมเขาก็สามารถได้รับมอบหมายให้มาประชุมได้
1: น่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลนะคะน่าจะไม่ใช่ฝั่งคุณรักชนกเป
0: ็
1: น
0: ฝั่งของผมก็ไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านมาเข้ามาเขามีหน้าที่มาชนกับทาง2ประธานนี้โดยตรงเลยคุณสนิยาสวัสดีแล้วก็ผมก็เห็นมีคุณช่อพันนิกาก็เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นที่ว่าแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็คุณอะไรที่เป็นเคยอยู่สมช.พลโทเลยนะ
1: พลโท
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พลโทเลยที่เคยเป็นสมาชิกอนาคตใหม่ด้วย
1: ค่ะค่ะ
0: นั่งอยู่ติดกับคุณช่อพันนิกาก็แสดงว่าก็มีการเชิญหลายฝ่ายเข้ามาร่วมถกกันแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะอย่างที่คุณนายรัชนกเขาโหมประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนที่จะมีการประชุมว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างแต่ท้ายที่สุดแล้วผมดูก็ไม่มีคุณนายรัชนกก็ยอมรับว่าก็ไม่มีอะไรที่ถึงว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคืบหน้าแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สื่อกลับไปให้ความสนใจเรื่องบรรยากาศการประชุมเนื้อหาการประชุมเนี่ยท่านปลัดชี้แจงว่าอย่างไรกรรมาธิการโดยพ่อซีฝ่ายค้านเขาซักไซ้ไล่เลียงในประเด็นเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเด็นอยู่ละแต่สื่อเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาบอกว่าน่าประหลาดใจที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุวันนี้ไม่มาร่วมในการประชุมของ2คณะกรรมการซึ่งทั้งๆที่จริงแล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่อง Thailand AI Passport นะก็เนี่ยสื่อก็จะรายงานกันเกิดจะเรียกว่าทุกสำนักเลยนะว่าไม่เห็นเงาคุณป้อมภาวุฒิอย่าง

0: อย่างผู้
1: สสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ตอนที่เปิดเรื่อง AI ไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ซัดหนักที่สุดเนาะเครดิตในตัวเขาก็สูงนะคะเพราะเขาในเรื่อง IT ไม่มีใครที่ชำนิชำนาญเท่าเขาหรอกในพรรคประชาชนเรียกว่าตะเวนเดินสายใช้คำว่าถล่มก็ได้แต่ยังคิดว่าคุณภาวุฒิไม่ได้ถล่มหรอกเขาก็พูดตามภาษาคนที่รู้ของเขาอ่ะเขาทำเรื่องพวกนี้เขารู้จริงอ
0: ่
1: ะก็พูดใครเชิญไปเขาพูดหมดพูดจนหลายครั้งเนี่ยเสียวแทนนะหวาดเสียวแทนเลยเพราะแกพูดถึงขนาดที่ว่าคาดว่าต้นทุนจริงมันเท่านี้มันจะเหลือเท่านี้สามารถทุจริตได้ถึงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแกพูดลงลึกขนาดนั้นเลยนะซึ่งในตอนนั้นดิฉันก็คิดถึงว่าสสหน้าใหม่หน้าการเมืองใหม่บางทีไม่รู้ทางดีที่ไล่ว่าผู้ที่เขาเล่นเป็นเขาจะไม่พูดกันขนาดนี้เพราะมันถูกฟ้องได้ค่ะพี่เอกสารแกก็แรงมากในอาทิตย์แรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยพวกประชาธิปัตย์คุณกรจาติกวานิชเนี่ยก็เล่นแรงแต่เขาเล่นแรงแบบรัดกุมก็คือว่าเขามี Facebook ของเขาเขาอธิบาย1 2 3 4 5เป็นจังหวะจักโคนแล้วเขาก็ไม่ได้เชิญไปออกรายการอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็จะมีด็อกเตอร์การดีมาในช่วงหลังแต่คุณภาวุฒิเนี่ยแกซับก่อนแล้วก็ซับแรงอาจจะเป็นตัวเล่นใหม่แล้วก็ไม่ทันได้ระวังมากมายเลยด้วยสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาคุณภาวุฒิล้วนวันนี้ที่ไม่มาเนี่ยคนที่ผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นนักข่าวอะค่ะเพราะจ้องจะถามคุณภาวุฒิว่าเกี่ยวข้องกับ Forex จริงหรือเปล่าคงไม่ได้จะถามว่าวันนี้มีอะไรจะมาเปิดตัวไทย AI Passport หรอกตกลงคุณคือนักการเมืองที่ทาง DSI เขาบอกว่าจะเปิดหน้าในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ค่ะ
0: นี่กรุงเทพธุรกิจก็บอกภาวุฒิถ่ายเงียบไม่โผล่มาสภาหลังสะพัดชื่อโยงคดี Forex ผู้จัดการก็บอกว่าภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่สภาหลังมีชื่อโยงคดี Forex ไล่เงาถกThailand AI Passport ทั้งที่เป็นตัวหลักตรวจสอบนะก็จะเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือมันก็มีการเปิดชื่อย่อเปิดอะไรกันอยู่นะ
1: หลังจากที่เป็นพอสัมภาเลยถ้าดาราก็เป็นฟอร์ฟันเลยซึ่งก็คุณฟิล์มรัฐภูมิก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้ามันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ผมมีบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินดิจิทัลของผมเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex หรือเปล่าส่วนคุณภาวุฒิก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็มีคนที่เขาว่าเกี่ยวเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปดูเส้นเงินค่ะพี่สารถ้าจะเกี่ยวดูที่เส้นเงินและเขาเกรงว่ามันจะมีเส้นเงินที่คุณภาวุฒิเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขาย Forex ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคำว่าผิดคือไม่ได้เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะส่วนฟิล์มรัฐภูมิก็บอกว่าไอ้ที่ไปยึดมาทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถอะไรเก๋ๆไกลๆที่ DSI ไปยึดมาเนี่ยไม่มีชื่อของเขาแต่พวกในโซเชียลก็บอกฟิล์มใช้นั่นเลยพวกนี้เคยมีภาพเขาขับแล้วก็ทำคอนเทนต
0: ์
1: ที่ยึดไปเมื่อวานนะคะ
0: จ้ะ
1: ค่ะ
0: ก็รัฐมนตรียุติธรรมนะฮะก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดโครงข่ายของโซเล็กซ์เถื่อนเนี้ยนะซึ่งได้เปิดปฏิบัติการ24จุดไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดอายัดบัญชีธนาคารรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆแม้กระทั่งทองทองคำแท่งเงินแท่งเงินสดนี่รู้สึกเป็น70กว่าล้านนี่นะเปิดภาพให้ดูว่าวางไว้อัดแน่นตู้เซฟเลย70ล้านนี่ก็70โลนะคุณหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องช่วยทยอยขนนะ

0: ียวยกไปหมดอ่ะ70กิโลนะก็เขาก็แชร์กันว่าพอสำเภาซึ่งตอนนี้มันก็ไปที่คุณพาวุฒิอ่ะแล้วก็ดูจะเจ้าตัวเองก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อรายนึงละก็คือช่อง3ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะ
1: ก็ดูรายละเอียด
0: บอกว่าขอดูหมายใช้คำว่าขอดูหมายก่อน
1: ค่ะ
0: นะก็แสดงว่าอาจจะพอละแคะละคายว่าอาจจะมีชื่อของตัวคุณพาวุฒิเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่ในสถานะอะไรยังไงเจ้าตัวคงจะอาจจะยังไม่ทราบ อย่างชัดเจนนะก็คงจะรอหมายก็คือหมายถึงว่ารอทางเจ้าหน้าที่เขาคำว่าหมายก็หมายเรียกหมายจับอะไรก็ว่าไปนะเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเพราะว่าไปเชื่อมโยงอะไรตรงไหนยังไงนะเจ้าตัวก็ตอบแบบนี้ก็เหมือนกับมันก็น่าจะพอเขาก็คงจะพอรู้ว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงแต่ที่ดี DSI บอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองชื่อย่อพอสำเภาแต่ประการใดนะแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงจะมีพอสำเภาอะไรหรือเปล่านะพอที่พอดี DSI ว่าอย่างนั้นสื่อก็ถามเลยว่ามีคุณพาวุฒิอะไรเนี่ยจะมีหมายเรียกหรือมีอะไรต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องโยงใหญ่มั้ยอธิบดีดีเอสไอก็บอกว่าณขณะนี้แม่งไม่มีแต่พรุ่งนี้ถ้าเขาแถลงกันก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องรอฟังนะฮะเช่นเดียวกับดาราฟอร์ฟัน
1: ฟิล์มก็มีคดีอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เขาก็หลุดมาตลอดนะฮะ
0: คุณฟิล์มเนี่ยที่เขาโดนศาลตัดสินจำคุกเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไปเปิดอะไรเขาเรียกอะไรนะ PayAll ใช่ไหมที่มันเป็นบริษัทสำหรับจ่ายเงิน
1: ทางอิเล็กทรอนิ
0: กส์เป็นแอปจ่ายเงิน
1: น
0: ่ะอันนี้ยังไม่ได้ไป
1: ยังไม่ได้รับ
0: กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตหรือว่าตัวเขายังไม่ได้อนุญาตเนี่ยก็ผิดกฎหมายก็ถูกตัดสินจำคุกเข้าใจว่า2ปีแล้วก็ปรับหลักแสนแต่โทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาอันนี้เขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องในการโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับโฟเล็ก 3D ของนายพิรักษ์โกธิ
1: แล้วก็หลุดมาได
0: ้ท้ายที่สุดแล้วเข้าใจว่าเรียกสอบไปแล้วก็อยู่ในฐานะพยานถ้าอยู่ในฐานะพยานนี่ก็แสดงว่าอาจจะมีเส้นเงินที่เอาเงินไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นไปหาลูกขายเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ตกผู้ต้องหานะอาจจะมีเส้นเงินในฐานะที่มีเงินไปลงก็เหมือนกับใครนะจะหรืออะไรเงี้ยจะนงพนี
1: นะ
0: อันนั้น
1: เอาเงินไปลงทุน
0: เอาลงเป็นร้อยล้านอ่ะไอ้อย่างนั้นเขาไอ้ก็ถือเป็นเหยื
1: ่อ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ไปบอกบุญไงต่อไงไม่ได้ไปชักชวนคนนู้นคนนี้ให้ไปร่วมลงทุนด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาโดนนะก็ฟิล์มเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเรื่องโฟเล็ก 3D เนี่ยเขาอยู่ในฐานะพยานไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรนะไอ้ที่ดาราเขาไปขายของอะไรกันเยอะๆมีกันมีแซมมีอะไรต่างๆนะ
1: The Icon
0: เนี่ยฟิล์มไปเกี่ยวข้องว่าเขาไปเรียกเงิน14ล้านอ้างกันชัยอ้างหนุ่มกันชัยที่มีคดีฟ้องเลิกฟ้องเฟิงอะไรกันไป
1: ไปเรียกเงินจากผู้ต้องหา
0: ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เธออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นคดีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กันชัยเดี๋ยวจะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นงบที่จะเอาไปเคลียร์ปัญหาทางเรื่องของสื่อเซอร์ที่ถูกโจมตีทางออนไลน์อยู่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคดีแต่ถูกโจมตีทางออนไลน์นะรายการทีวีอย่างรายการของกันชัยเนี่ยก็มีการไปคุยไปกระทุ้มอะไรกันหนักมากมันก็มีคลิปหลุดมาว่าฟิล์มเนี่ยไปพูดแล้วอ้างหนุ่มกันชัยเขาฟ้องอ่ะ

0: ก็เข้าใจว่ายังต่อสู้คดีกันอยู่ในศาลนะยังไม่น่ายังไม่ได้ตัดสิน
1: พรุ่งนี้เนี่ย10 นาฬิกานะคะรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์จะเป็นคนนำทีมของ DSI แถลงผลปฏิบัติการเลยคือที่เราเห็นกันจะก็คือว่ามีการไปยึดรกยึดทองยึดเงินแท่งๆได้นะคะเงินสด65 ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะแท่งเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70 บัญชีค่ะแล้วตอนนี้ที่เงียบๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะกว่าจะยึดได้เนี่ยแสดงว่ามันมีหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเตรียมสรุปผลด้วยแล้วถามว่าพวกนักการเมืองหรือว่าดาราไปเกี่ยวข้องยังไงนักการเมืองเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องก็คือคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของวอลเล็ตแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นคนซื้อขายเองค่ะพี่ไพศาลแต่พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายพบเส้นเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีของนักการเมืองคนนี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้สงสัยหมายความว่าใครก็ไม่รู้ซื้อขายกันถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนรับผลประโยชน์เนี่ยบริษัทที่จะจ่ายเงินปรากฏว่าจ่ายจากบริษัทรับซื้อขายเงินตราแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารของเขาไม่ต้องเปิดซื้อขายเองคนอื่นซื้อขายให้
0: ครับ
1: แต่พอเทรดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าบัญชีเขาค่ะไม่ต้องมีชื่อเขาแต่เส้นเงินมาถึงส่วนดาราศิลปินเนี่ยทางคณะพนักงานเนี่ยไปยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทเป็นของกลางเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะกำไรเอามาซื้อของพวกนี
0: ้ครับ
1: เป็นกำไรจากธุรกิจซื้อขาย Forex นั่นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีนะครับมา

0: คุยกันต่อนะครับ
1: คุณนันท์ที่เราอ่านกันมายืดยาวเลยนะคะเรื่องที่ว่าดาราเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องดาราที่ฉันไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่เรื่องนักการเมืองเนี่ยมีคนอดคิดไม่ได้พี่สายครับเป็นเพราะว่านักการเมืองคนดังกล่าวไปยุ่งกับเรื่องโครงการของรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่า
0: ก็วันนี้ทางพรรคประชาชนอะไรเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็พยายามจะไม่คิดนะว่ามันเป็นเรื่องของเกมที่สวนหมัดกันน่ะก็คือคุณมาตรวจสอบเรื่องของ Thailand AI Passport คุณก็ถูกย้อนกลับไปคราวนี้มันต้องอย่างเงี้ยคือพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีการแถลงแล้วมันโยงมีพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้ผมก็เชื่อว่าแสดงว่ามันมีเส้นเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพยานหลักฐานพอสมควรแต่ถ้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแถลงแล้วมันยังไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าเพียงแต่ยังอาจจะยังขอเชิญมาชี้แจงมาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีเส้นเงินใช่ไหมเพราะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยนอกจากว่าผมดูตามประวัติเขานะนอกจากเขาเป็นเจ้าของบริษัทตลาด .com กรุ๊ปแล้วเนี่ยซึ่งทำอีคอมเมิร์ซกลุ่มแรกๆของไทยเลยนะก่อนที่จะโดนพวก
1: อีคอมเมิร์ซต่าง
0: ประเทศมาตี
1: เข้ามาถล่มเนี่ย
0: จนแทบจะตายไม่รู้ว่าตายไม่ถูกใช่เขายังเป็นเจ้าของและเป็น CEO ของบริษัท Pay Solution
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวบริษัท Pay Solution เนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็เป็น CEO อยู่เนี่ยอาจจะมีเส้นเงินอะไรต่างๆของพวกเราเนี่ยเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวดูการแถลงพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเนี้ยมันก็มีธุรกิจของเขาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะ
1: เกี่ยวข้องได้
0: อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะส่วนคุณฟิล์มเนี่ยคุณฟิล์มเนี่ยข่าวเนี่ยมันไปถึงขั้นว่าไอ้บ้านและรถเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้น1ใน24จุดเนี่ยเป็นของคุณฟิล์ม
1: ใช่ค่ะ
0: ข่าวมันไปถึงขนาดนั้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณฟิล์มเนี่ยเขาปฏิเสธ
1: ว่าไม่ใช่ชื่อเขาแต่ในโซเชียลเนี่ยชื่อคุณฟิล์มหรือไม่ใช่แต่รถคันนั้นคุณฟิล์มขับไม่ใช่คันเดียวด้วยเพราะว่าคุณฟิล์มเวลารถเก๋ๆเท่ๆรถแอนทีคแบบเนี้ยเวลาขับแล้วมันต้องทำคอนเทนต์ไงฮะนี่เอกสารชื่อเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้แต่คุณใช้ที่เขาไปจับกันเนี่ย
0: เอาว่าโดย
1: จับโมกันตรงนั้น
0: โดยทางพฤตินัยเนี่ยไอ้สินทรัพย์เหล่านี้คุณฟิล์มเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แต่โดยพฤตินัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อของคุณฟิล์ม
1: เหมือนผู้หญิงหลายๆคนขับรถเนี่ยค่ะก็ที่บ้านอาจจะซื้อให้ไม่มีชื่อของตัวเองเลยค่ะสามารถไปรับเบี้ยคนจนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็บางทีเป็นผู้ชายดูไปตรวจสอบแล้วเอ๊ะเป็นผู้ชายอายุ70กว่า80อาจจะเป็นคุณปู่คุณพ่อเลยก็ได้แต่ไม่เป็นเจ้าของรถ
1: ไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอก
0: ไม่ได้ซื้อเอง
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าคุณฟิล์มเนี่ยล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเหมือนเดิมครับสื่อถามว่าเอาตรงลงคุณฟิล์มที่ตำรวจเข้าไปยึดไปอะไรต่างๆนี่ของคุณฟิล์มหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวกับโฟเล็กเถื่อนหรือเปล่าคุณฟิล์มบอกว่าเหมือนเดิมแล้วครับ
1: ผมโดนอีกแล้ว
0: ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งโฟเล็กไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยครับแต่ก็คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงครับอันนี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณอ่านว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: คงจะฟ้องเหมือนเดิมเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมอาจจะมีบางตัวบางทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อคุณฟิล์มแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้ก็อย่างคุณฟิล์มเนี่ยผมว่ามันดูแล้วมันน่าจะมี
1: แกชอบทำอะไรที่ไม่เกี่ยวเรื่องเ
0: พราะว่า
1: เงินทอง
0: แกรอดมาจากไอ้ตัวโฟเล็ก 3D เนี่ยก็มันก็คนก็งงๆอยู่กันนะแล้วรู้สึกมันมีคดีข้างเคียงด้วยใช่ไหมผู้ต้องหาคดีโฟเล็ก 3D ซึ่งศาลตัดสินยกฟ้องไปเนี่ยคือดีเจแมนอดีตสามีของคุณ
1: ออกมาแฉ

0: ของคุณใบเตยเนี่ยออกไปออกรายการอะไรไม่ทราบแล้วไปแฉว่าคุณฟิล์มเนี่ยติดต่อมาว่าถ้ามีเงิน14ล้านมาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งช่วยคดีเรื่องนี้ได้มาแฉเสร็จแล้วคุณฟิล์มก็เลยฟ้องฟ้องกันก็มีเรื่องแบบโต้ตอบอะไรกันทางสื่อกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเห็นว่าทางคดีเนี่ยไปเจรจาไก่เกลี่ยตกลงยุติกันได้ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเห็นก็บอกว่าคุณใบเตยน่าจะเป็นคนขอเพราะว่าคุณฟิล์มกับคุณใบเตยเขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็คุณใบเตยเขาอยากจะกลับเข้า
1: RS ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณฟิล์มเนี่ยช่วยสนับสนุนก็คงอาจจะขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างนั้นก็อดีตสามีเขาจะไปติดใจเขาความแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีเฟซบุ๊กของคุณดีเจแมนแกก็พูดอะไรไม่รู้เอายกหลักทำอะไรขึ้นมาทำใดใครขออะไรไม่รู้แต่บอกกรรมใดใครก่อนกรรมนั้นก็ตามสนองอะไรไม่รู้แกไปพูดอะไรไม่รู
1: ้ดีเจแมนกับคุณใบเตยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี
0: ่เขาหย่ากัน
1: เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็
0: หย่ากัน
1: ก็ตัวใครตัวมันผลประโยชน์ของใครก็ของคนนั้น
0: น่าจะหย่าจริงๆด้วยน่าไม่ใช่หย่าด้วย
1: ส่วนใหญ่เกิดเรื่องแบบนี้พอออกมาจากเรือนจำทีไรก็มันก็จะไม่เป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะกรณีของคุณอะไรอ่ะที่มีลูกด้วยกันนะคุณแพทย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างไปกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่เห็นหลายๆเคสจะเป็นแบบนั้นนะฮะเหมือนกับถ้าแยกย้ายกันน่าจะทำมาหากินได้คล่องตัวมากกว่า
0: คงมีคงมีความซับซ้อนด้วยไหมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเธอไปสนิท
1: เธอน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงสองเคสเนี่ยมันจะต้องมีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมันเห็นไม่ได้ประเด็นนี้มันต้องมีอะไรค่ะบางทีก็ไม่มีอะไรพูดหรอกก็คิดเองก็ได้
0: ใช่ใช่มันก็ถึงจังหวะเวลานะ
1: ค่ะ
0: อ้าวนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะก็ถกกันสนั่นโซเชียลแล้วก็วงการสื่อเหมือนกัน
1: เอ๊ะพี่สายคุณอนุทินแกไปรัสเซียเมืองคาซานไม่ได้มอสโกนะไปที่คาซานอดเป็นห่วงคุณอนุทินไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยยูเครนส่งโดรนถล่มมอสโกถล่มเป็นร้อยร้อยลูกเลยค่ะเป็นร้อยร้อยตัวเลยอะถล่มชนิดที่ว่าสนามบินหลักที่มอสโกต้องปิดแล้วก็พวกโรงกลั่นน้ำมันอะไรก็โดนด้วยอยู่ที่เมืองคาซานโชคดีไปนะ
0: คาซานไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
1: นั่นน่ะสิเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ไกลจากมอสโกขนาดไหนก็รู้เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะฮะอดเป็นห่วงไม่ได้
0: ครับ
1: อยู่กันหมดเลยนั่นแหละหุ่นมานงหุ่นมาเน็ตก็อยู่แถวนั้นหมดนะคะเพราะไปกันทั้งอาเซียนนี่คะ
0: ใช่ก็ชุดชุดแรกเนี่ยชุดคุณอนุทินนายกอันวาพวกนี้อยู่เวทีธุรกิจเนี่ยเวทีเศรษฐกิจธุรกิจก็เขามีข้อตกลงร่วมก็จะไปก่อนแต่ว่าชุดกัมพูชาลาวตัวแทนเมียนมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสมทบล่าสุดอีกทีหนึ่งแต่คงไปถึงหมดละ
1: ถาม AI แบบเร็วๆนะคะพี่ไพศาล AI ตอบว่าอยู่ค่อนข้างใกล้มอสโก
0: ผมก็ว่ารู้สึกว่าเขาลงเนี่ยมันก็จะมีวิวทิวทัศน์มอสโกอยู่นะเขาไปสถานที่อะไรที่ใกล้ๆกับมอสโกอยู่ไอ้พระราชวังเครมลินอะไรพวกนี้ผมเห็นนักข่าวถ่ายภาพมาให้ดูอยู
1: ่ค่ะอยู่ค่อนข้างใกล้กรุงมอสโกเมื่อเทียบกับขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศรัสเซียโดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงค่ะระยะเส้นทางบิน720กิโลเมตรขับรถอยู่ประมาณนี้เลยหาดใหญ่เลยค่ะ800โลค่ะไม่ใกล้หรอกถ้าขึ้นเครื่องก
0: ็ชั่วโมงครึ่ง
1: ชั่วโมงครึ่งไม่ถ้าเทียบว่าร
0: ัสเซีย
1: ใหญ่โตเนี่ย
0: 800
1: กิโลถือว่าใกล
0: ้
1: แต่ถ้าเทียบกับโดรนบิน800โลใกล้ป่ะฮะต้องถามคุณชิสคุณนั่นแหละค่ะแต่รายการเราอะค่ะ
0: คุณชูชนะ
1: ชูชนะคุณชูชนะน่ากลัวไหมเนี่ยค่ะ
0: ถ้าอะไรนะ

0: ไปประชุมที่วลาดิวอสต็อกอย่างเงี้ยน่าจะไกล
1: หรือไม่ก็ไซบีเรียอะไรเงี้ย
0: น่าจะไกลจากมอสโกเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
1: พี่ไพศาลคะถือว่าพี่ไพศาลจะบอกว่าดูจากที่กรรมาธิการเข้าเชิญท่านปลัดกระทรวงดีไปเชิญฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้าไปอาจจะมีการปะทะวางฝีปากกันรัชนกชี้นั่นประตูอยู่นั่นใครบอกแล้วผมจะไปแล้วเอาโอเค
0: สุธิยานะ
1: บอกสุธิยาสวัสดีแล้วแกก็เดินถูกใช่ไหมฮะ
0: เอาถูกเยอะแกเล็งอยู่แล้วแกเล็งตลอดตั้งแต่เข้ามาถึงแกก็กลับมามุกนี้แน่บล็อกเอาแน
1: ่นั่นประตูอยู่นั่น
0: คือมันจะต้องแสดงสัญลักษณ์ของการให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมเห็นพยายามจะงัดข้อระเบียบข้อกฎหมายว่ามันไม่โดยระเบียบโดยบทบัญญัติของบทบาทกรรมธิการไม่สามารถที่จะทำเชิญใครมาถกเรื่องนี้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาพยายามจะยกว่างั้นครับ
1: ก็พี่ไพศาลคิดว่าโอเคเราตัดเรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรออกไปอ่ะพี่ไพศาลได้อะไรที่รู้สึกว่าใหม่จากเวทีนี้บ้างคะนอกจากเนื้อหาแล้ว
0: ไม่มีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่เขาก็พูดกันมาตลอดเลยเพียงแต่ว่าการประชุมของสองกรรมาธิการเนี่ยเป็นการสรุปถึงมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้สตง.และปปช.ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วสามารถจะทำได้ตั้งแต่วันแรกๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีจังหวะและสเต็ปเป็นขั้นๆมาอย่างนี้แหละแล้วคราวนี้ก็ทั้งสองกรรมาธิการใช่ไหมกรรมาธิการกฎหมายกรรมาธิการติดตามงบประมาณ
1: งบประมาณ
0: มาแล้วก็บทสรุปมาก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับฟังมาข้อสังเกตพิรุธต่างๆอะไรต่างๆว่าอันนี้มันจะมีการหัวมันจะมีการล็อกสเปคอะไรต่างๆกันเนี่ยก็จะส่งให้สตง.ส่งให้ปปช.อันนี้คือบทสรุปจากนี้ไปก็รอขั้นตอนขององค์กรอิสระที่เขาจะไปดำเนินการกันต่อเขาจะดำเนินการไม่ดำเนินการอะไรยังไงก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบทบาทของเขากันละนักการเมืองก็ถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถึงจุดหนึ่งแล้วครับ
1: ค่ะเรียนดูเรียนก็ไม่เคยรู้จักคุณพัชระอนันตสิงห์ได้ลึกซึ้งเท่าวันนี้นะคะพี่ไพศาลคือแกก็ดูเป็นคนใส่แว่นโตๆแล้วก็ดูหน้านิ่งๆไม่ใช่แบบเหมือนคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อะไรอย่างเงี้ยที่ดูเป็นคนมีลีลาแต่ปรากฏว่าจากเวทีวันนี้ด้วยคิดว่าคุณพัชระอนันตสิงห์เนี่ยเป็นปลัดที่แกพร้อมที่จะรับมือทุกสิ่งทุกอย่างได
0: ้อืม
1: ไม่มีถอยเลยค่ะไม่มีเด้งเชือกเลยค
0: ่
1: ะเดินหน้าอย่างเดียวถึงเมื่อวานนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคุณชัยชนกพูดว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวผมให้นโยบายถ้าจะรับผิดชอบก็ตามสัดส่วนเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นเรื่องของข้าราชการและพอเปิดเมื่อวานที่คุณชัยชนกพูดอย่างนั้นวันนี้ข้าราชการเปิดหน้าก็คือปลัดดีอี

0: ไม่ถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียววันนี้ผมพูดเรื่องที่5รอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท AI ของไทยถูกเอาภาพไปขึ้นหน้าจอวันที่เขาเปิดตัวบอกที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้อะไรเอาภาพที่ขึ้นหน้าจอคุณก็ไปฟ้องเรื่องลิขสิทธ
1: ิ์เอกชนเพราะเอกชนก็เป็นคนเอามา
0: เพราะว่าพวก
1: บริษัทได้ใช่มั
0: ้ยพวกนั้นค่ะพวกบริษัททำอีเวนต์พวกบริษัททำอีเวนต์เขาเป็นคนจัดนี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จอมขึ้นข้างหลังผมก็ไม่เห็นผมไม่รู้ด้วยอะไรถ้าคุณเสียหายคุณต้องไปฟ้องไม่เกี่ยวกับราชการคุณต้องไปฟ้องเอกชนที่เอาภาพคุณไปขึ้นพูดเรื่องนี้ครับผมพูดเรื่องนี้เฉพาะวันนี้5รอบแล้วคือใช้คนถูกงานที่สุดเลยจริงที่สุดเลยที่คุณชัยชนกพูดเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวตอนแรกดิคิดว่าเราก็ประสบการณ์น้อยนะพี่เดชานดิคิดว่าคุณชัยชนกพูดงั้นเป็นข้าราชการคงหนาวๆร้อนๆปรากฏวันนี้ไม่มีหนาวไม่มีร้อนเดินหน้า
1: พร้อมลุยไฟ
0: เกียร์พิเศษปกติเกียร์มันมีกี่เกียร์ฮะ4 หรือ 5ไม่รู
1: ้
0: เกียร์ 5
1: คุณพัชระนี่มี2เกียร
0: ์กดสปอร์ตด้วย
1: ค่ะเกียร์แรกนี่เกียร์คุณประเสริฐจันทราลวงทองแล้วเกียร์2ก็เกียร์ชัยชนกชิดชอบ
0: ค่ะ
1: มา2เกียร์เนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกียร์ประเสริฐแล้วเกียร์ชัยชนกนี่จะเกียร์ถอยหลังปรากฏเดินหน้าทั้งคู่แสดงว่าใช้ได้ใช่ไหม
0: คือ
1: ปาดได้2รัฐมนตรีเลย
0: เกียร์ใส่เกียร์5เต็มที่แล้วไม่พอกดหมดไม่เอาโหมดอีโคเลยนะคะโหมดสปอร์ตเลยค่ะเหยียดเต็มที่ไม่ต้องประหยัดน้ำมันเลย
1: พร้อมซดน้ำมันเต็มเหยียด
0: เรียนก็เข้าใจคือมันอาจจะไม่เรื่องใหม่แต่ทำให้เรียนเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเขาแบบนี้กันแล้วใครอีกนะปปช.อีกก็ผู้หญิงชื่อคุณอะไรคุณรัตดาเหรอคะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิสูจน์รับเรื่องทุจริตอะไรนั่นน่ะเทงก็เข้นคอยได้สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณเห็นแบบนี้โดยสามัญสำนึกของคุณไม่ใช่ไม่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะคุณเทงพูดนั่นแหละเอาแค่สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันรับเรื่องได้หรือยังคุณคิดว่ายังไม่ยังอย่างนั้นอ่านกฎหมายให้ฟังมันมีข้อนี้ถ้าเห็นความผิดปกติควรจะต้องรับเรื่องไปพิจารณานี่เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกคุณคิดว่าได้หรือยังนี่เดี๋ยวจะรับไปพิจารณาแจ้งให้ที่ปปช.ทราบมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในเรื่องข้อมูลแต่มันทำให้เราเข้าใจว่าเขาทำงานกันยังไงมากขึ้นค่ะพี่ไพศาลเข้าใจรัฐมนตรีดีเข้าใจปปช.มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกัน
1: ใช
0: ่ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าใจดิฉันก็ไปหาคลิปดูก็แล้วกันนะมันอธิบายยากมากแต่ถ้าคุณดูคลิปทั้งหมดเวลาที่เขาสอยกันเมื่อกลางวันวันเนี้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกันค่ะ
1: มีจังหวะจะโคนที่เป็นระบบหมดนะ
0: ข้อมูลไม่มีอะไรใหม่แต่เห็นวิธีการทำงานที่ทำไมมันถึงฉลุยรัฐมนตรีโยนมาข้าราชการเขาก็รับลูกแล้วก็เดินหน้าเต็มที่ปปช.ก็อะไรไปพอถูกมัดมือแบบให้ตอบโอเคเดี๋ยวจะกลับไปพิจารณาค่ะค่ะ
1: เออตามตำแหน่งเขาครับตำแหน่งเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้แทนองค์กรเขาได้ใช่ไหมก็คุณส่งมาเดี๋ยวเขาคงจะมีกระบวนการพิจารณาเขาว่าจะต้องดำเนินการยังไงแต่ผมเชื่อว่าโครงการเนี้ยบทบาทของฝ่ายค้านที่ทำมาก็น่าจะประมาณนั้น
0: เป็นที่ได้แค่นั้น
1: ส่วนที่จะไปหยุดยั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแล้วก็ถึงขั้นว่าจะได้มีการตรวจสอบการกระทำผิดหรือไม่เนี่ยผมว่ายากผมมีความเชื่อลึกๆว่าอย่างนั้นว่าคงยากดูน้ำเสียงของข้าราชการเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจเขาอยู่ข้าราชการเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงนะเราก็ต้องรู้ว่าเขาท่าทีอย่างไรถึงจะอยู่ในเซฟโซนได้

0: กปลัดกระทรวงพาณิชย์พวกอะไรที่ติดคุกกันเยอะตอนนั้นเขามั่นใจอย่างนี้ไหมคะเรื่องข้าวอ่ะ
1: คือผมว่ามันคงผมเชื่อว่ามันคงมีการทำกันมาผมไม่ใช่ครั้งแรกคงมีการทำอะไรกันมาพอสมควรในการเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะเอาโควต้าที่ประมูลขายต่างประเทศเอามาวนขายในประเทศอะไรต่างน่าจะมีการทำกันมาอยู
0: ่
1: แล้วก็ราชการเองก็ต้องทำตามนักการเมืองไม่ทำก็คุณสูญแล้วคุณก็ต้องอยู่เขาไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องตัดสินใจมันก็จะไม่ต่างจากหลายคนที่แบบว่ายอมสู้ตายผมคิดว่ามันก็ว่าจะทำยังไงคุณนั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องยกธงขาวก็ต้องหาทางผ่องถ่ายตัวเองออกไปแต่ถ้าคิดว่ายังต้องอยู่ก็ต้องเดินก็ต้องชนใช่ไหมฮะเขาโยนมาให้รับก็ทำไงได้ก็ต้องรับไป
0: เข้าใจอ่ะเรียนฟังนี้ก็เข้าใจทั้งหมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วบางครั้งทำกันก็ไม่ได้คิดว่าถูกผิดหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่คงคิดว่า
1: แต่
0: ติดคุก
1: เพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเขาโกรธตรงที่ว่าไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยหนีไปไม่ยอมติดเลยไอ้คนที่มาประสานเนี่ยเขา
0: ไอ้ร้อยเอกนั่น
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: อะไรนั่นอ่ะคนนั้นอ่ะเขาบอกเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่หนีไปเลยหนีหายจ้อยเลยส่วนข้าราชการนี่มันติดคุกกันหัวโตหมดทุกคนนะซึ่งตอนหลังก็คงจะเป็นบทเรียนอ่ะถ้านักการเมืองจะสั่งนู่นนี่อะไรต่างก็ต้องรายการเขาคงจะต้องหาทางที่จะป้องกันตัวเขาเองมากขึ้นตอนหลังๆเนี่ยเวลาการผลักดันโครงการจึงไม่ง่ายตอนหลังๆผมสังเกตนะกว่าจะขับเคลื่อนแต่ละเรื่องแต่ละอะไรไม่ง่าย
0: มันก็อยู่ที่บางกระทรวงอย่างกระทรวงคลังเนี่ยค่อนข้างจะกลัวเพราะเขาโดนไปยกล็อตกันรอบนึงแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: กระทรวงพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะกลัวอยู่เหมือนกันเป็นกระทรวงไปฮะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องของก็ประมาณก็กรรมธิการพิจารณาก็ประมาณใช่ไหมคะที่เขาประชุมกันวันนี
1: ้มันมีตัวเป็นครม.นัดพิเศษ
2: แม่ที่คุณไอซ์เขาประชุมวันนี
1: ้อ๋อกรรมธิการติดตามก็ประมาณกรรมธิการกฎหมายโอเค
2: ใช่ค่ะสื่อเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ไปเจาะรายละเอียดงบประมาณปี70ที่ปีนี้ตั้งไว้ 3.7 ล้านใช่ไหมคะ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี69
1: นิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อย
2: 7,400 ล้านหรือว่า 0.2% คือถือว่าจนมากเลยนะแต่ปรากฏว่าในนี้พอไปเจาะแล้วอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรงบ3.7 ล้านก็แล้วกันเป็นค่าใช้จ่ายบรรดาข้าราชการบุคลากรเนี่ยถึง 1,420,000

0: GDP ไทยไว้ที่ต่ำสุด 1.4 สูงสุด 2% แต่ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจทำให้ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นได้อีกก็ยังไม่ 100%
1: มันคงไม่ควรจะสูงกว่าที่มันผ่านมาแล้วมั้งคะพี่ไพศาลเพราะมันแค่ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ลบกันชนิดที่ว่าเรือผ่านช่องแคบไม่ได้นี่คะ
0: คือผมว่าในช่วงสงครามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันกวาดไว้ใต้พรมนะผมกลัวว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอสงครามยุติแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปิดมาว่าแท้ที่จริงแล้วอิหร่านอาจจะเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าประเทศอ่าวอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเสียหายไปตั้งนานตัวนี้อันนี้เราทีไรไม่ทราบ
1: เพราะว่า
0: ระหว่างสู้รบกันเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าเลือดกบปากก็ต้องอมเลือดไว้ไงแต่พอหยุดแล้วคราวนี้มันเรื่องของจริงละมันต้องเช็คบินกันนะคราวนี้ถ้ามันหงายออกมาแล้วโอ้โหตายแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันเสียหายยับเยินขนาดนี้กัน
1: เพราะที่ติดตามอิหร่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากคือเรื่องน้ำจืดค่ะที่ไรซานเพราะตอนที่รบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนตายอย่างเดียวนะคะเขาถล่มไปที่โรงงานผลิตน้ำจืดมีความเสียหายมากขาดแคลนน้ำจืดค่ะในอิหร่านแต่ตอนนี้ก็เปิดดีนะ300,000 ล้านเนี่ย
0: ก็จะเรื่องน้ำนี่ในหลาย
1: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
0: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆการถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดเนี่ยถือเป็นเรื่องมนุษยธรรมเลยนะคะที่เรียกร้องไม่ให้ทำกันเพราะนี่เท่ากับฆ่ากันตายดีๆนี่เองถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดแล้วก็จากนี้ไปก็จะเห็นนั่นแหละลงไปพยายามที่จะลงทุนในอิหร่านกันมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมอิหร่านพอสมควรในการเปิดรับต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในครั้งนี้ค่ะค่ะเงิน300,000 ล้านก็คงจะประชุมกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องการลงทุนลงขันพัฒนาอิหร่านในเรื่องนี้ด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผู้เลขาสภาพัฒน์ถูกถามด้วยนะว่าข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดชะงักงันและเงินเฟ้อเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่าที่เรียกว่าสแตรกเฟชั่นเนี่ยยังจะเกิดขึ้นไหมผู้เลขาสภาพัฒน์บอกว่าจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวเริ่มลดน้อยลงก็อธิบายอย่างระมัดระวังนะไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่เกิดแล้วความเสี่ยงเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาโดยตรงที่ส่งผลรุนแรงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนเกิดภาวะ stagflation คุณอนุชาพิทยานันท์วันนี้ก็รีบแถลงเลย
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาตรงนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันในชั่วโมงที่2นะครับคุณนันครับ
2: ค่ะที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขู่ว่าจะมีการเปลี่ยนครม.พวกรัฐมนตรีอะไรที่ไม่มีผลงานเนี่ยกระทรวงที่น่าจะรอดที่น่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะพี่ไพศาลผลงานดีมาก
1: ผลงาน
2: ก็ผลงานดีมากForex ก็มาและดีก็ไปจับกลุ่มปลัดอำเภอทลายเครือข่ายสวมตัวเด็กอักษร

0: สอนจีเทาเนี่ยพี่วิสาร
1: อ
0: ืมงงไปหมดแล้วจับแล้วจับอีกละจับหลายรอบมากทำไมไม่หมดสักทีอะคะพี่วิสารเนี่ยเชียงรายเวียงแก่นอีกแล้วก็จะอยู่แถวๆเนี้ย
2: มองในแง่ดีหรือมองในแง่ร้ายถ้ามองในแง
0: ่แล้วมันทำไมไม่หมดสักที
2: ถ้ามองในแง่ร้ายก็แสดงมันโอ้โหแสดงมันเยอะมากจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้องจับเรื่อยๆ
0: เวียงแหงอะไรเชียงดาวใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ย้ายไปฮอดอันนี้เนี่ยนำกำลังไปตรวจค้นทั้งหมด6เป้าหมายเป็นบ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งบ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงเชียงแก่นอำเภอเวียงแก่นอำเภอเมืองเชียงรายบ้านพักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2เป้าหมายบ้านพักบุคคลผู้สวมรายการที่อำเภอดอยหลวงและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงแก่นเพราะว่าที่ไปจับก็เพราะว่าพบชายชาวต่างด้าวลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติพบเงินติดตัวอยู่แสนสี่ถามว่าไปทำไมแสนสี่จะไปจ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สงสัยว่ามีการทุจริตจัดทำทะเบียนนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีแล้วก็มีการนำบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการสวมทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นด้วยก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็และไอ้ตัวบุคคลที่เอาเข้ามาสวมเนี่ยหลายสัญชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะพม่ามีจีนมีลาวมีเวียดนามแล้วค่ะและเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ายาเสพติดแล้วก็พอได้บัตรเหล่านี้ไปก็ใช้ชีวิตมีอภิสิทธิ์ต่างๆอยู่ประเทศไทยได้โดยชอบเลยอ่ะ
2: ผมว่ามันเชื่อมกับเรื่องสแกมเมอร์ชัดเจนเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ตั้งของพวกที่พวกแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้หมดเลยฝั่งเมียนมาสปป.ลาวอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขานะเขาลาวเขากวาดล้างเขาก็จับได้นะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเขาจับมาล่าสุดนี่ก็โอ้ยเต็มไปหมดเลยเจอคนไทยด้วยไม่ใช
0: ่
2: ก็แสดงว่ามันหลอกคนในกลุ่มในคนไทยแล้วก็กัมพูชานี่ก็ชัดอยู่นะก็ถ้าจะไม่ปรากฏว่ามีการไปช่องสุมกันก็น่าจะเป็นทางใต้คือมาเลเซียนะเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจเขามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร์การต้องไปเสี่ยงอะไรพวกนั้นนะแต่เมื่อรอบๆบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยไอ้เงินทองที่มันหามาได้มันก็ต้องเอามาฟอกเอามาทำแล้วก็เนี่ยนะก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าไทยคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกที่ทำมาหากินอยู่รอบบ้านเราเนี่ย
0: เขาไม่จับใช่ไหมคะ
2: ก็เขาคงเห็นแล้วว่าเรามันมีช่องโหว่ที่เขาจะมาได้สัญชาติแล้วก็มาซื้อทรัพย์สินมาเอาเงินมาฟอกมาอะไรต่างๆ
0: คือ
2: ขนมาเอามาซื้อคอนโดเอามาซื้อที่ดินมาซื้ออะไรเพราะเป็นไทยคนไทยแล้วก็ทำได้หมดเลย
0: คือเสื้ออันดับแรกคือซื้อบัตรประชาชนก่อนซื้อบัตรไอ้ผู้มีต่างด้าวก่อนเนี่ยอักษรจีนนำหน้าถือว่าจะ 4-5 ปีก็ได้แบบประชาชนหลังจากนั้นอยากซื้ออะไรก็ซื้อได
2: ้
0: อันดับแรกซื้อเจ้าหน้าที่ก่อน
2: มาเปิดร้านอะไร
0: ไม่เคยมีบางคนเขาบอกว่าเ
2: ฮ้ยมันขายของอะไรมันไม่น่าจะมีกำไรมาเปิดทำไม
0: แล้วก็ไม่เคยมีคนเข้าเลยหมาล่าอะไรไม่รู้ใหญ่โตมโหฬารไม่เคยมีใครเข้าไปกินเลยแต่ไม่มีเจ๊งด้วยนะ
2: แต่มันจดเป็นนิติบุคคล
0: แล้วไม่มีเจ๊งเลยอยู่อย่างนั้น
2: จดเป็นนิติบุคคลรับเนี่ยมันมีเงินซื้อวัตถุดิบเงินเข้าเงินออกรายได้ต่างๆทำบัญชีได้มันมีเงินสะพัดได้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีคนเข้ามากินก็อาจจะเป็นรูปแบบของเขาเป็นวิธีการในการฟอกเงินนะ
0: ค่ะปลัดอำเภอ
2: เน
0: ี่
2: ยก็กลายเป็นอาชีพที่หาเงินเป็นล่ำเป็นสันไปนะ
0: ค่ะ
2: คุณสุภจีวันนี้เนี่ยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมมะพร้าวนะโดยคุณสุภจีบอกว่าปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าว

0: าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของไทยซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานานเบื้องต้นเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงล้มผลไม้ที่อาจใช้คนไทยเป็นนอมินี15บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดได้แก่ราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครและโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามภายใต้รหัสโรงงานอุตสาหกรรม00801ที่ประกอบการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักพืชหรือผลไม้อีก24รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้9หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมปนน้ำมะพร้าวและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุณสุภจีบอกขณะนี้กรมได้ประสานสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนเฝ้าระวังและป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยเพราะการกำกับดูแลแหล่งที่มาและเตรียมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสถานที่แปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงกระบวนการเข้าสู่โรงงานเพื่อป้องกันการนำวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีความเสี่ยงต่อการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานว่าได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย.และกรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมาตรฐานวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจสอบสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับการพิสูจน์ความแท้ของน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ยืนยันความเป็นมะพร้าวแท้ 100% พร้อมกับกำหนดให้แสดงองค์ประกอบสำคัญในน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบนสลากอย่างชัดเจนเช่นน้ำมะพร้าว 100%หรือมีส่วนผสมของน้ำตาลธรรมชาติในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่สารปรุงแต่งเช่นการเติมสารให้ความหวานเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคือถ้าซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆแล้วก็เอามาช็อตเอาหลอดเสียบดื่มอะไรโอเคมันไม่มีปัญหาจบไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีประเภทที่ทำเป็นไอ้แก้ว
1: มะพร้าวถอดเสื้อเหรอคะ
0: เอาเป็นแก้วเป็นอะไรแบบที่เขาผนึกฝาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้หลอดปักจิ๊กแล้วดูดอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณไปซื้อแบบเดี๋ยวนี้ไปซื้อมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาเป็นลูกแล้วเขาจะเอาแบบเนี้ยเขาจะใส่ไปถ้วยๆๆแบบผมไปซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ย2ถ้วยถ้วยละ40นะ2ถ้วย80ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยมาแสดงว่ายอดขายคงสูงเพราะร้านใหญ่มากผมเห็นชื่อแล้วโอ้อันนี้แหล่งบ้านเกิดผม
1: แล้วกินแล้วดื่มแล้วเป็นยังไงคะมันสะอาดมันดีมันหอมมะพร้าวแบบว่าเผาหรือไม่เผาคะ
0: มันมีรสหวานกว่าน้ำมะพร้าวปกติแต่กลิ่นรสเนี่ยมันใกล้เคียงปรากฏว่าซื้อมา2ขวดเนี่ยที่บ้านผมไม่มีใครดื่มเลยแม้แต่คนเดียวเขาบอกเขายังหลอนอยู่คือรู้อยู่ว่ามันมีการปลอมปนแล้วเราก็เริ่มไม่แน่ใจ
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันไปจับได้ที่อัมพวาอะไรเงี้ยนะถึงขั้นสื่อก็ไปขุดคุยมาเนี่ยนะไปรับซื้อน้ำบาดาลมาจากพ่อต้องใช้น้ำบาดาลนะน้ำที่สูงเป็นอย่างบาดาลแล้วซื้อใส่แท้งมาเลยแท้งละ500บาทเสร็จแล้วก็เอามาที่อัมพวาแล้วก็เอาน้ำบาดาลเนี่ยแล้วมันจะมีหัวเชื้อปรุงแต่งรส
1: ทำไมต้องใช้น้ำบาดาลด้วยอะคะ
0: มันจะมีความเฝื่อนความกร่อยอะไรต่างๆ
1: ที่มันใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวที่สุด

0: มันจะมีความเสื่อมความอะไรต่างๆของมันเนี่ยแล้วปรุงแต่งลบเข้าไปแล้วสิงเสืออะไรต่างๆมันจะใกล้เคียงเห็นเขาวันนั้นนะมันต้องไปเอาน้ำบาดาลมาแต่ก็ไม่ได้แพงเพิงอะไรบ้าง
1: อันนั้นจะขายแบบถูก
0: ๆก็30บาทนะเห็นว่าขาย
1: ว้าว
0: อันนี้ถ้วยละ3ไอ้ใส่บรรจุแล้วมันก็จะมีเครื่องปิดฝาปิดอะไรเงี้ยนะแล้วมันใส่สารกันบูดไปแช่ได้นานอ่ะอย่างเงี้ยมันปลอมปนเนี่ยเขาไปทลายมาอย่างเงี้ยนะพอมีข่าวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผมเองก็ชินกับเรื่องน้ำมะพร้าวนี่มากนะก็เลยคือถ้ารู้ว่าซื้อมาแล้วแล้วก็หยิบมาผมนึกว่าเป็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถ้วยอย่างนี้นะเพราะเราไม่เคยซื้อแล้วนะพอเป็นถ้วยมาโอเคแล้วก็ไหนๆแล้ว
1: ไหนๆแล้วก็ซื้อซื้อก็ไม่กล้าทาน
0: ไม่มีใครที่บ้านทานเลยในสุดก็ต้องทิ้งแบบไม่มีใครกล้าทานไม่แน่ใจอันนี้มันจะมีผลกระทบมากซึ่งคุณสุภจีเขาพยายามแก้เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคือถ้าอย่างนี้เราลูกค้าเกิดความหวาดระแวงขึ้นมานะมันทำลายอุตสาหกรรมได้เลยนะคนที่เขาคุ้นชินเขาพอรู้เขาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะ
1: ขนาดมะพร้าวที่เฉาะออกมาจากลูกอ่ะบางร้านเองยังไม่ทานแล้วพี่เวสาน
0: ก็มีบางคนเขารู้สึกว่ามัน
1: หวานเกินเหตุเห็นอย่างเงี้ยค่ะที่ลพบุรีมีเวิร์กนึงที่เป็นเวิร์กขายมะพร้าวพวกเนี้ยเอาอะไรทุกเกี่ยวแล้วทำไมต้องแช่ลงไปในน้ำก่อนนะคะแล้วก่อนที่จะเฉาะให้เราแล้วเพื่อนคุณแม่นะคะทานพี่ลิสานลอกทั้งตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าฉีดอะไรลงไปในมะพร้าวที่ฉันเนี่ยเลิกทานมาแล้วอันนี้พูดตามตรง
0: ครับคุณจรัญเจริญทรัพย์ซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะบอกว่าการเข้าไปแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยให้ราคามะพร้าวหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากลูกละ 2-3 บาทขณะนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 13-15 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจแต่หลังจากนี้อยากให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ราคาตกต่ำในอนาคตและทำลายชื่อเสียงมะพร้าวไทยเน
1: ี
0: ่ยอายุสมาคมเขากระตุ้นเลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องจริงจังเรื่องนี้อย่างยิ่ง
1: มีหลายเรื่องนะคะเรื่องนี้ด้วยค่ะปลากระพงกับกุ้งปลากระพงเราเนี่ยที่เราไม่เอาเข้าจากมาเลเซียตลาดปลากระพงเรามูลค่าแค่800ล้านแต่ตลาดกุ้งเรามูลค่าหลายพันล้าน
0: 4-5,000 ล้าน
1: 4-5,000 ล้านกับ800ล้านกำลังแลกอยู่กับมาเลเซียเชิญนัดถกกับกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกที่แบนกุ้งไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่มาคุยด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็คุณสุริยะเขาพยายามจะติดต่อไปแต่เห็นว่าผมเข้าใจว่าทางนู้นเขายังไม่พร้อมที่จะคุยคุณสุริยะก็เลยยกเลิกไม่ได้เดินทางไปเจรจา
1: คือส่งหนังสือขอเรียนเชิญเจรจาทบทวนมาตรการที่เขาไม่เอาเข้ากุ้งไทยเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศและนี่มัน
0: เขาไม่ต้องร
1: ี
0: บ
1: แล้วนะ
0: เขาไม่ต้องรีบคุย
1: 800ล้านกับ 5,000 ล้านก็ไปแลกกับเขาเสียหายมาก
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาคุยกันค่ะ
1: ยังไม่ได้คุยเรื่องที่นายกได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมธิการสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติด กับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวระบุว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนว่านายอนุทินต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสภาในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
3: เอาว่างั้นนะที่เป็นที่มาเบื้องลึกเบื้องหลังที่ว่านายกทำไมถึงบอกว่าให้เวลา1ปีพิสูจน์ฝีมือทุกตำแหน่งที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2: ที่ไหนสายคิดว่าในพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะเขามีรอยร้าวรอยปริอะไรกันจริงหรือเปล่าคะคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์พี่ใหญ่อะไรเงี้ยที่มีข่าวออกมาที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยที่ไหนสายรู้จักไม่รู้จักเลย
1: ผมว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยประเด็นมันคงมีความซับซ้อนมากมันคงมีความซับซ้อนมากแล้วยิ่งสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้เครือข่ายระบบอุปถัมภ์นะ
2: ค่ะ
1: คำว่าอุปถัมภ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกับใครการมันโยงไปถึงนักธุรกิจมันโยงไปถึงกลุ่มต่างๆในสังคมใช่ไหมแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายใหญ่รายอะไรบางทีก็เป็นฐานเป็นหัวคะแนนเป็นอะไรต่างมันมีโครงข่ายมันอยู่หมดแล้วบางเรื่องเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันก็ลูบหน้าปัดจมูกกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายแต่มันจึงมักที่จะต้องพยายามหาทางแฉลบอ่ะคือสั่งอย่างนี้ก็พยายามจะจัดการให้แต่มันมีการแฉลบไปจัดการในกลุ่มอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ใช่ไหมบอกปราบมาเฟียเนี่ยมันก็โดนบางส่วนบางกลุ่มก็โดนแต่บางกลุ่มก็รอดไอ้กลุ่มที่โดนมันก็โวยไอ้กลุ่มที่รอดมันก็กบดานเงียบใช่ไหมไอ้กลุ่มที่โวยมันก็แฉเนี่ยตามก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอ่ะผมดูนะไอ้มันอยู่ที่ส่วนหัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาชัดเจนแน่วแน่นะกลุ่มข้อเท็จจริงได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแก้อย่างจริงจังไอ้เงี้ยมันก็พอจะเห็นทิศทางแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไปแต่ถ้าดูอย่างที่นายกแก้ปัญหาภูเก็ตเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานี่ไม่ยึดที่แก่นละมาตกลงปัญหามันคืออะไรก็ซัดย้ายมันทั้งหมดไปเลยจะได้ทุกคนก็ไม่มีใครมาต่อว่าใครไงไอ้นี่เด็กเราทำไมย้ายหมดไม่ว่าจะเด็กใครโดนย้ายหมด

0: เอาชุดใหม่มาว่าเองมันเป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปแตะตัวปัญหาที่แท้จริงไอชุดใหม่มามันก็ปรับตัวสักสภาพมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในคันลองของระบบอุปถัมภ์เก่านั่นแหละครับ
1: แต่ที่ก็เข้าใจว่าคนเป็นนักการเมืองทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆแบบสมัยก่อนนะพี่ไพศาลเพราะมันมีเพจนู้นเพจนี่ออกมาประจานออกมาเปิดเผยมันไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำได้นะ
0: ได้มันปลาสับปะรดอ่ะมันมีมันแต่ละคนไม่มีพวกก็มีสื่อมี
1: คือมันไม่จำเป็นต้องไป3579ไปสัมภาษณ์แบบสมัยก่อนต้องคอปปิ้งเต้นมาออกทีวีมาฟ้องเปิดออกรายการรุ่นช่วยรายการนี้ต้องมาช่วยมาทำข่าวหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วค่ะ
0: สื่อที่โดนเล่นก็เป็นโซเชียลนะที่ว่าเขาขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเขาโดนฟ้องปิดปากนะเป็นสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าเป็นสื่อกระแสหลักเลยแต่ว่า
1: โดนฟ้อง
0: ก็ถ้าเขาโดนฟ้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีอิทธิพลพอสมควรอ่ะไม่งั้นไม่โดนฟ้อง
1: คือพูดแล้วมีความหมายมีราคาม
0: ันคงไปถูกใจเขามีแฟนคลับอะไรก็อยู่นะ มันคงมีคนที่อยากจะให้กระทุ้งเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเดือดร้อนอยู่เขาถูกหลังแกเขาถูกเบียดบังอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นตัวแทนพวกเขาก็เชียร
1: ์ค่ะแต่ก็ต้องให้กำลังใจคนที่เป็นรัฐมนตรียาวนานที่สุดคนหนึ่งนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเพราะคุณอนุทินเนี่ยนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาแต่สมัยคุณเศรษฐาถูกไหมคะ
0: ก็ใช่ตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องมาเลยรัฐบาลคุณแพทองธารก็
1: คุณเศรษฐาปี66
0: ก็น่าจะ 70-80% ของเวลาของรัฐบาลคุณแพทองธาร
1: 66 67 68 69เว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็เข้ามาก็แทบจะเรียกว่าใน3ปีนี้มีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยาวนานสุดก็คือคุณอนุทินมีคุณภูมิธรรมมากั้นนิดเดียวแล้วพอไม่ได้เป็นก็
0: จะมีบิ๊กป๊อกที่ยาวกว่าบิ๊กป๊อกมาตั้งแต่คสช.ยาว
1: แต่หมายความว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าปัญหาอะไรที่มันหมักหมมที่มันแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้อ่ะกระทรวงต่างๆเนี่ยมันยังมีรัฐมนตรีที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันถูกไหมคร
0: ับเดี๋ยวตอนพลังประชารัฐเนี่ยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมสมัยลุงตู่อ่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินนะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตอนโควิดนะคะ
0: อ๋อสาธารณสุขแล้วมาเป็นมหาดไทยแล้วสมัยคุณเศรษฐาโอเค
1: ใช่ค่ะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พอไม่ได้เป็นกระทรวงมหาดไทยก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วก็พอดีคุณลูกอิงก็คลิปอังเคิลหลุดก็พอดีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งมาก็กลับไปรัฐมนตรีมหาดไทยอีกเพราะฉะนั้นกระทรวงหนึ่งที่คนก็มีสิทธิ์จะคาดหวังมากสุดกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะพี่ไพศาลเพราะว่ารัฐมนตรีอยู่ยาวนานที่สุดถึง3ปีแล้วอะค่ะค่ะ
0: ครับ
1: กระทรวงอื่นก็อาจจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะคะลูกทงลูกเทพอะไรคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมาก
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างท่านนายกแบบเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยถึง3ปีคนก็คาดหวังค่อนข้างสูงนะคะค่ะ
0: ก็นายกก็บอกว่าผมจะตรวจคุณภาพทุกคนมีบางคนก็บอกแล้วใครจะตรวจคุณภาพนายกอ่ะจะให้ใครเป็นคนตรวจเป็นคนให้คะแนนดีว่า1ปีผลงานนายกเป็นยังไง
1: ไม่ต้องตรวจ1ปีต้องตรวจ3ปีค่ะอยู่มา3ปีเนี่ยเรื่องบัตรประชาชนคนเถื่อนถูกต้องค่ะบัตรประชาชนคนเถื่อนเป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงมาเฟียเป็นยังไงเกาะพังงาเกาะสมุยเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตั้ง3ปีแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลงไปลุยปัญหาเองลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆก็จะมีภาพอยู่นะแต่ว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหานี่ก็ดูจะน้อย
1: คือมันดูแค่ว่ารัฐมนตรีขยันลงพื้นที่แค่นั้นไม่ได้หรอกค่ะ
0: แล้วดูลงไปให้สัมภาษณ์ว่าให้นโยบายท่าทีขึงขังจริงจังไปเจอประชาชนก็ไปกอดไปให้กำลังใจนายกมาแล้วต้อง

0: ปราบให้หมดจะไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลได้นี่คือประเทศไทยเนี่ยก็ให้กำลังใจแก
1: คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นนายกด้วยและเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีด้วยอำนาจก็เด็ดขาดมากเลยสามารถจะโยกย้ายแต่งตั้งจะมาบอกว่าไม่สามารถวางคนทำงานได้อย่างมีสิทธิภาพก็ไม่ใช่ค่ะถูกไหมฮะสามารถจะมีตลัดคู่ใจแยกโยกย้ายอะไรได้แบบทำงานได้เต็มที่เลยอ่ะน่าสนใจนะคะที่ว่าคนคาดหวังกระทรวงมหาดไทยสูงค่ะค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึงนะคะใครคุยอะไรบ้างก็ไปเงียบๆคนดูเยอะนะคะแต่คุยน้อยเหลือเกินคุณพิษณุบอกปัญหาโนมินีไทยเพื่อจีนเทาจับจริงติดคุกจริงสักทีแล้วก็คุณชุชนาบอกว่าโชคดีที่บริษัทผมทำงานมีมะพร้าวน้ำหอม3ต้นเอาไว้แจกฟรีคนทำงานโอเคใช่เด็กก็ไม่กล้าซื้อทานแล้วตั้งแต่เห็นเพื่อนคุณแม่ตัวลอกไม่รู้เขาเอาอะไรชุบ
0: อันนั้นทานจากผลเลยใช่ไหมแต่ไม่รู
1: ้มาจากโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลใหญ่ที่ลพบุรีแวะซื้อค่ะน่ากลัวมากไม่รู้ว่าชุบสารอะไรก่อนขายให้เราค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาแชร์ภาพคนนี้กันเยอะนะคะไอ้หนุ่มอายุ29ที่แม่ไม่เช่าคอนโด27ให้อยู
0: ่ข
1: ับรถลงสระน้ำ
0: สระน้ำจุฬาเลยใช่ไหม
1: มันเหมือนกับเป็นสระน้ำ
0: สระว่ายน้ำอ่ะ
1: สระว่ายน้ำอะค่ะ
0: ครับไม่ใช่สระไม่ใช่สระน้ำแบบอะไรหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของจุฬาอันนี้สระว่ายน้ำของน่าจะเป็นหอพักหรือเป็นอะไรของ
1: เป็นคอนโด
0: จุฬา
1: เป็นคอนโดกันเยอะค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะของจุฬาเขามีคอนโดของอาจารย์คอนโดของเจ้าหน้าที่อะไรก็เยอะนี
1: ่ค่ะ
0: ฝั่งทางศาสินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่างนักศึกษามีโอ้ยเขามี
1: แอมปาร์ค
0: เขามีที่ผมที่พักหรูหราที่เดียวละจุฬาเนี่ยเพราะว่ารวยเจ้าของที่ดินเยอะ
1: ค่ะ
0: ครับก็ตกลงว่าแม่ไม่ยอมจ่ายค่าคอนโด
1: 27,000ต่อเดือนแถวนั้นนะคะคอนโดห้องเล็กๆกัน25,000บวกหมดค่ะ
0: โอ้นี่แสดงว่าครอบครัวต้องมีตังค์น่าดูนะเช่าคอนโด20,000กว่าเกือบ 30,000
1: เท่านั้นทั้งหมดนะคะไม่มีต่ำกว่านี้ค่ะ
0: ครับ
1: ชีวิตการใจเงินค่ะ
0: วันนี้ครม.ตัดพิเศษนะครับขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้อาฟตาถึง31 สิงหาคม 69แก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบนะก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ประกอบการในนามของสมาคมต่างๆของพวกโรงงานอาหารสัตว์เขาเรียกร้องก็ขยายเวลาให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเพราะว่าปีนี้ข้าวโพดผลผลิตในประเทศขาดแคลนแล้วก็ไอเรื่องของระเบียบที่เราห้ามการรับซื้อข้าวโพดจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเผาอยู่อันนี้ก็ยังเป็นผลกระทบอยู่ทำให้ราคาขยับขึ้นไปสูงแล้วก็ขาดแคลนก็ต้องมีการนำเข้ามาครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลได้ยินว่าเขามีความคิดที่จะเอาใบกระท่อมนำเข้าจากต่างประเทศไหมคะ
0: เอามาทำอะไร
1: อ้างว่าประเทศไทยไม่พอเริ่มมีการจุดพลุตรงนี้แล้วก็มีการหารือกันมีคนมาร้องสสขอให้สสเนี่ยอย่ายอมให้มีการนำเข้าใบกระท่อมจากต่างประเทศนะเพราะทุกวันนี้ราคาก็ตกอยู่แล้ว
0: ก็นำเข้าจากประเทศอะไร
1: ยังไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่จะนำเข้าจากต่างประเทศค่ะ
0: ถึงขั้นนำเข้าใบกระท่อมมันก็ดูมันลึกนะมันเป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่ายังไงดูแล้วมันน่าจะมีกลุ่มเฉพาะนะที่เขาเสพกันอยู่อ่ะ
1: ดีไม่รู้เลยนะว่าการที่อนุญาตให้มีกัญชากับท่อมแล้วก็มาจนถึงขนาดนี้เนี่ยเราคิดถูกหรือคิดผิดแล้วเราถอยยังไงถ้าเราคิดว่ามันผิด
0: ครับ
1: ว่าที่ฉันเห็นมีแต่เคสเด็กที่เสพน้ำท่อมกันทั้งนั้นเลยค่ะ
0: คุณสมศักดิ์เทพสุทินที่

0: ป็นตัวโผตัวตั้งตัวตีก็เลยเมียไปนะไอ้น้ำท่อมเนี่ยคุณสมศักดิ์เขาเป็นตัวตั้งตัวตีจากเทพสุทิน
1: สอทางใต้หลายคนด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูเรื่องของหุ้นและการลงทุนนะครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Life เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะเราจะไปคุยกันดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์กันนะคะสวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คุณผู้ชมครับสวัสดี
7: คร
6: ับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: สื่อสารครับสวัสดีท่านฟังท่านชมกลุ่มวันนี้เนี่ยกลุ่มการเทรดนั้นฟอร์เรนซื้อหนักนะฮะ2,056 ล้านในขณะที่รายย่อยขาย2,400กองทุนนั้นขาย214 ล้านก็ป๊อปเทรดซื้อ599ข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือช่วงหลังๆมาเนี่ยป๊อปเทรดเป็นลักษณะการซื้อค่อนข้างที่ใหญ่เยอะนะต่อเนื่องในขณะที่ฟอร์เรนในขณะที่ฟอร์เรนเนี่ยซื้อบ้างแล้วก็ถอยออกไปบ้างแต่ตัวกองทุนภายในเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นการขายนะขายมากขายน้อยก็ขายอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็วันนี้รายย่อยขาย2,400วันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าใครอยู่ในตลาดแล้วจะเหงาฮะเพราะว่าราคาหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะฮะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็ซึมมาทั้งวันแม้ว่าปริมาณการซื้อขายข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งที่น่าผิดแผกแตกไปอย่างหนึ่งก็คือปริมาณการซื้อขายเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ68,000ใกล้จะ70,000 ล้านจะด้วยซ้ำไปแต่ราคาหุ้นไม่ไปฮะราคาหุ้นถูกบล็อกโดยราคาแล้วก็หุ้นในแต่ละตัวเนี่ยเช้ามาเนี่ยเอาหุ้นแบงก์ลงพอไปบ่ายเนี่ยเอาเดลต้าลงเอากราฟลงนะกราฟนี่ลงทั้งวันเลยนะตั้งแต่ยืนระหว่างการลงเนี่ยก็คือ64 บาทหลุดมาเหลือ63.50เคลื่อน63.50 63.75 64 บาทเต้นตลอดทั้งวันราคานี้นะในขณะที่กลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นลักษณะที่ไทยพาณิชย์ตั้งแต่เช้าอ่อนตัวลงมาแล้วก็แบงค์กรุงเทพประสิกรไทยสามารถยืนได้ประคับประคองไปเมื่อวานนี้ถ้าใครซื้อ BDMS ลากไปจนถึง18.70 บาทวันนี้ตกลงมาที่18.30 บาทลบมา30 สตางค์นะครับเป็นลักษณะของการแกว่งค่อนข้างที่เยอะมากครับตลาดเหมือนยังไม่แน่ใจกับสภาพของตัวตลาดโดยทั่วไปนะในขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยในเยอรมันนั้นบวกมา44 จุดนะครับในฝรั่งเศสบวกไป4ในอิตาลีนั้นลบไป3นะครับในฝรั่งเศสลบไป91 ECB ออกงานมานะครับในแง่ของผลประกอบการไม่ใช่ในแง่ผลประกอบการในแง่ของอัตราดอกเบี้ยนะฮะคงอัตราดอกเบี้ยก็เลยทำให้ตลาดเป็นลักษณะของการแกว่งวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันไม่ว่าทั้งเบนซ์เองทั้ง WTI เองเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับตัวลงนะครับในเบนซ์เองนั้นลงมาที่ระดับ78 เหรียญ WTI ลงไปถึง75 เหรียญราคาหุ้นเกี่ยวข้องกับน้ำมันทั้งหมดในบ้านเราเนี่ยพี่เทพนั้นยืนบวก50 สตางค์ครับในขณะที่ตัวปตทสามารถที่จะยืนบวกมา25 สตางค์ไทยออยล์นั้นเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าเงินบาทนะวันนี้เนี่ยมีลักษณะของการอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์นะครับณเวลานี้ทปท.ประกาศเนี่ย 32.67 นะฮะในขณะที่ณตอนนี้เนี่ยอยู่ 32.76

0: นะครับอ่อนค่าไป 0.080 ที่บาทเทียบกับสกุลดอลลาร์ในขณะที่วันนี้เนี่ยราคาทองมีลักษณะอย่างหนึ่งในแง่ของตัวทองครับทองนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมา7เหรียญนะครับตัวเลขมาเล่นหลุดจาก 4,300 กว่าๆนะครับมาเหลือที่ 4,251 ตลาดยังคงเฝ้ารอการแม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญามีการคุยกันอะไรก็แล้วแต่นะแต่ตลาดนั้นขณะนี้ตัวดาวโจนส์ล่วงหน้าเองเนี่ยบวกไป 227 นะฮะในขณะที่ตัวยุโรปนั้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวข่าวทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยขณะนี้ข่าวเพิ่งออกมาตอนนี้นะฮะข่าวออกมา 19:33 เนี่ยจีนประกาศลดราคาน้ำมันลงนะครับเนื่องจากเทรนด์ของราคาน้ำมันเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับ BOE นะคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดนะเตือนสงครามอิหร่านเนี่ยจะทำให้ต้นทุนพลังงานมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับข่าวของเกี่ยวข้องกับคุณทำเนี่ยนะครับคุณทำนั้นฟาดนักวิเคราะห์นักวิจัยของทางสหรัฐอเมริกานะครับว่า MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมีปัญหาใครที่ได้เสียได้เปรียบได้ไม่ได้เปรียบเนี่ยทางคุณทำไงก็ออกมาวิจารณ์กันนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางสหรัฐอเมริกากับเรื่องของโดยทั่วไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวตลาดโดยภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของการเปลี่ยนพรุ่งนี้เนี่ยคาดหวังว่าดัชนีนั้นวันนี้เก่งอย่างหนึ่งครับคือดัชนีนั้นสามารถยืนประคับประคองจุดโลต่ำสุดของดัชนีเนี่ยอยู่ที่1582นะฮะในขณะที่จุดสูงสุดเนี่ยไปตอนช่วง10:30 นะครับอยู่ที่1596แต่พอจาก1596เสร็จตลาดก็ลงมาเล่นที่ระดับ1587ตลอดทั้งวันเนี่ยเล่นระหว่าง1583 1584กับ1587เล่นอยู่ตรงนี้ฮะไม่ไปไหนเลยนะครับราคาหุ้นก็ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมากนักคงจะนักทุนโดยส่วนใหญ่คงจะอึดอัดในด้านของระดับราคานะครับวันนี้หุ้นที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยเดลต้าลงไปบาทหนึ่งครับกราฟลงไป75สตางค์ในแง่ของ BDMSลงไป30สตางค์ทูลงไป20สตางค์แล้วก็ AOT ลงไป25สตางค์ครับในขณะที่หุ้นบวกตัว KTB บวกมา75ตังค์ KBank บวกบาท1แบงก์กรุงเทพบวก2บาทนะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลขอเรียนให้เพื่อนนักลงทุนทราบนะฮะว่าการจ่ายเงินหุ้นต่อไปของกลุ่มแบงก์เนี่ยจะจ่ายครึ่งปีเนี่ยประมาณเดือนกันยายนนะฮะไม่ใช่เดือนกรกฎาคมนะฮะกันยายนเพราะนั้นถ้าใครอยากจะซื้อเล่นเก่งถือหุ้นแบงก์คงต้องถือยาวนานหน่อยนะครับในแง่ของเงินปันผลแต่ก็ดูเทรนของอัตราดอกเทรนของอัตราดอกเบี้ยที่มีลักษณะของการที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคนก็มาเก่งเรื่องข่าวต่างๆก็มาเก่งเรื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารทำให้กลุ่มธนาคารปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเล็กนิดวันนี้เนี่ยการอ่อนตัวลงในของตัวเดลต้ามาอ่อนตัวในช่วงท้ายนะฮะในขณะที่ตัว KCE นั้น38บาทไม่เปลี่ยนแปลงราคาตัวแคลคอมนั้นหลุดจาก10บาทลงมาเล่นที่9บาท10สตางค์ลงมาอีก30สตางค์นะครับก็ยังเป็นลักษณะการอ่อนตัวในขณะที่ตัวลิสซิ่งเมื่อวานนี้ที่มีลักษณะการเพิ่มขึ้นวันนี้ถูกขายหมดนะครับในตัวสวัสดเองลงมาจากลงมา80สตางค์นะฮะลงมา 3% ในตัวติดล้อนะครับลงมา40สตางค์ลงมาปิดอยู่ที่18บาท80สตางค์ในขณะที่ KTC นะครับบัตรเครดิตKTC นั้นราคาหุ้นอยู่ที่32บาท25สตางค์นะครับเป็นลักษณะของการทรงตัวครับพรุ่งนี้ตามกันใหม่ครับว่าตัวตลาดนั้นยังคงจะซึมๆอย่างนี้มันจริงๆแล้วถามว่าซึมไหมไม่นะมันไม่ได้ซึมด้วยปริมาณการซื้อขายนะแต่มันซึมด้วยระดับราคาหุ้นไม่ไปไหนฮะนะมีนักคุณดูส่วนใหญ่
1: 3 วันนะไปตามอย่างนี้มา3วัน
0: ฮะเป็นอย่างนี้ครับพี่โยกไปโยกมาโยกหุ้นโยกราคาหุ้นไปมันเหมือนกับผมเหมือนกับดูเหมือนกับมีการเก็บหุ้นในหลายๆตัวนะฮะแล้วก็โยกเอาเงินมีเงินอยู่ก้อนเดียวฮะโยกไปนู่นโยกไปนี่โยกไปนู่น
1: ย้าย
0: แล้วก็ราคาหุ้นไม่ไป
1: ย้ายจากกลุ่ม IT มากลุ่มแบง
0: ค์ครับ
1: ไปกลุ่มค้าปลีกไปกลุ่มอะไรเงี้ยย้ายไปเรื่อยๆนะ
0: แล้วราคาหุ้นก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะฮะพอขึ้นไปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อย่างเมื่อวานนี้กลุ่ม leasing ขึ้นวันนี้ตบ leasing ลงมาอย่างเงี้ยโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ดึงขึ้นวันนี้ตบลงมาแล้วก็เอาเงินก้อนนี้ไปโยกเข้าในกลุ่มอื่นก็เรามาระวังนะฮะ
1: อันนี้มันบ่งบอกว่าไงมันบ่งบอกว่าคนก็ยังไม่ชัดเจน
0: ตลาดเนี่ยคือขนาดเดียวกันเนี่ยหุ้นมันเป็นหุ้นใหญ่ครับพี่หุ้นมันเป็นหุ้นในเซ็ต50คนที่ทำเนี่ยจะไม่ใช่รายใหญ่ฮะไม่ใช่ไ

0: ม่ใช่สุเชษที่มีเงินเยอะๆเข้าไปเล่นเป็นตัวสาบันเป็นตัวสาบันเป็นตัวสาบันเล่นแล้วบล็อกโดยราคาหุ้นบล็อกโดยใช้ตัวของตัวเดลต้าเป็นตัวสำคัญพอเดลต้าขึ้นอันดับนี้ขึ้นแล้วเวลาพอจะเอาลงเนี่ยตบเดลต้าลงชิ้นส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ตัวเดลต้าเนี่ยมันมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะพอเดลต้าลง4บาท5บาทเนี่ยโอ้โหมันไปเมื่อวานนี้ลงไปจนถึง10บาทนะฮะกว่าจะติดลงมาติดลบ9บาทมันทำให้ดัชนีลงไปค่อนข้างควบลงไปแล้วก็ใช้แบงค์ดึงวันนี้เนี่ยพอแบงค์เมื่อวานนี้แบงค์ดึงขึ้นมาวันนี้ตกแบงค์ลงแล้วพอลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็อ่ะเอาโอเคแบงค์ขึ้นเอาไทยพาณิชย์ขึ้นเอาวันนี้เนี่ยวันนี้ที่น่าสนุกสนานมากคือตัวกรุงไทยฮะเล่นระหว่าง35.75 36 บาท36 บาท25 36.50 ก็ต้องตกลงอย่างเงี้ยฮะปิดท้ายที่สุดคือ36.50ฮะแต่ราคาหุ้นกรุงไทยที่ระดับราคาเนี้ยถือว่าแพงมากแล้วนะครับก็พึงระวังหน่อยแล้วกันนะครับมันเหมือนกับอย่างที่ผมตั้งสังเกตว่าคือตลาดมันไปไม่ได้หรือถ้าตลาดมันไปได้ในระดับที่ปริมาณการซื้อขายเนี่ยไม่ได้น้อยนะ 63,000 ล้านนี่มัน 68,000 ล้าน 63,000 ล้านคือระดับไม่ได้ต่ำกว่า 50,000 เลยนะช่วงหลังๆเนี่ยแต่มันเป็นเหมือนกับยกบิ๊กไปแล้วก็เอาอีกอันนึงมารับอะไรอย่างเงี้ยฮะหุ้นอีกตัวนึงที่มีเรื่องค่อนข้างเยอะและน่าติดตามนะคือหุ้นการบินไทยข่าวในแง่ของบลจ.ต่างๆต้องการขายออกมาเยอะนะครับแต่ก็มีคนสามารถทำให้ราคาก็ดีโอเคฮะการบินไทยไม่ได้ลงเยอะนะฮะวันนี
1: ้มีคนรับมีคนพร้อมรับอยู่นะ
0: มีคนพร้อมรับอยู่ฮะแล้วไม่หลุดต่ำกว่า6บาทนะฮะเก่งมากครับวันนี้โอเคผมต้องยอมรับว่าการบินไทยเก่งมากข่าวเยอะมากแต่สามารถยืนได้ไม่หลุด6บาท
2: 6บาทนี่คือตัวเดียวกับที่ตอนเข้าตลาด60มั้ยคะ
0: ไม่ใช่ตัวเดียวกันฮะตัวเดียวกันแต่ราคาหุ้นนะช่วงหลังเนี่ยขึ้นไปถึง7บาทกว่าแล้วก็ตกลงมาฮะแล้วก็ใช้ข่าวตัวนี้ฮะใช้กล่าวว่าไอ้กองทุนเม็ดเงินไอ้หุ้นที่ไปไม่สามารถทำการซื้อขายได้จะถูกการซื้อขายออกมาข่าววันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นล้านหุ้นเลยนะเป็นระดับร้อยล้านหุ้นนะที่จะถูกขายลงมาแต่ก็สามารถที่จะเอากองทุนอื่นมันอาจจะเป็นเพราะการบินไทยมั้ยหรือหุ้นตัวอื่นไม่ไปมันต้องมารับหุ้นการบินไทยอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีฮะว่าการบินไทยจะวันนี้ปิดไปอยู่ที่6.50นะยังสามารถยืนอยู่6.50บ้างอยู่เปล่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานต่อนะครับวันนี้ลา
1: ครับคร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: คุณสุเชษฐ์สุขแท้นะจากหลักทรัพย์ ASL ครับทองคำวันพฤหัสโดยปกติก็จะมีคุณหมอกิจฉรัตน์เข้าสายมาวิเคราะห์นะไม่แน่ใจว่าคุณหมอติดอะไรหรือไม่แต่ว่าสมาคมค้าทองคำวันนี้ประกาศราคาทั้งหมด21ครั้งนะครับก็รวมแล้วปรับลดลงไป500บาทครับคุณนัน
2: 500บาท
3: ลงมา500บาททองคำแท่งก็ขายออกอยู่ที่ 66,300 บาท
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 67,100 บาทผมดูเนี่ยก็คือทองวันนี้เนี่ยถ้าราคาสปอตเนี่ยเขาหลุด 4,300 เหรียญลงมาอยู่ที่ 4,200 อย่างล่าสุดเนี่ย 4,270 เหรียญนะหลังจากที่ขึ้นไป 4,300 แต่ไปแตะ 4,400 นะแล้วก็ร่วงลงมาคุณหมอวิชรัตน์ไม่สะดวกที่จะเข้าสายมาวิเคราะห์
2: ใช่ค่ะค่ะจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะ เรามีข่าวมาว่าคุณหมอชดใช้ทุนโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยลาออกขอโยกย้ายจนขาดแคลนเลยใช่ไหมคะแล้วฟังดูเหมือนกับว่าหมอในประเทศไทยขาดแคลนวันนี้เนี่ยนะคะในกรุงเทพธุรกิจเขามีสกู๊ปชิ้นหนึ่งบอกว่าตอนนี
3: ้เร่งผลิตธุรกิจนักเรียนแพทย์
2: longevity เนี่ยดีมานด์พุ่ง5ปี21คณะแพทย์ดีมานด์พุ่งนะคะในรอบ5ปี21คณะแพทย์และพยาบาลกำลังเปิดใหม่สะท้อนได้เห็นถึงการจัดตั้งคณะแพทย์คณะพยาบาลรวมถึงการเปิดเรียนหลักสูตรด้านสุขภาพมากขึ้นในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยนะคะกำลังจะมีการเปิดคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยค่ะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีมติเห็นชอบให้เปิดคณะแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถ้าในบรรดามหาวิทยาลัยเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็
3: ราชภัฏเพชรบุรี

0: ที่จังหวัดเพชรบุรีหรือเพชรบุรี
1: เพชรบุรี
0: วิทยาลงกรณ
1: ์เพชรบุรีค่ะไม่ใช่เพชรบุรีวิทยาลงกร
0: ณ์อ๋อที่จังหวัดเพชรบุรีเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำราญเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาอยู่หาดเจ้าสำราญ
1: ราชพัฒน์เพชรบุรี
0: ครับ
1: ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น่าจะรับปีนี้เป็นปีที่2หรือปีที่3แล้วเนี่ยค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ย
0: เขามีสัตวแพทย์
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้จะมี
0: แพทย์นานแล้ว
1: มีแล
0: ้วแพทย์ศาสตร์ด้วย
1: น่าจะเป็นปีที่3
0: แ
1: ต่ที
0: ่เขาไปโยงกับโรงพยาบาลอะไรเพราะมันต้องมีโรงเรียนแพทย์มันต้องมีโรงพยาบาล
1: ถ้าฝึกตอนนี้ก็จะไปฝึกที่โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ที่จังหวัดสกลนครแล้วก็เวิร์กที่พี่ไปสารเห็นเป็นต้นไม้เขียวชะอุ่มหอพักหญิงที่อยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตตรงแทบจะเรียกว่าฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิภาวดีอ่ะตรงนั้นจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะจะขึ้นเป็นโรงพยาบาลใหญ่400เตียงที่นั่นเลย
0: เป็นหอหญิงหอชายอยู่ตรงนั้น
1: หอหญิงหอชายเก่าแก่นะคะจะรื้อหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นคณะแพทย์
0: เรามองไม่ค่อยเห็นนะเพราะต้นไม้มัน
1: ต้นไม้บาง
0: หนาแน่นมาก
1: ใช่ค่ะด้านหนึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นการเตรียมสำหรับเป็นความต้องการของเศรษฐกิจไทยเรื่องสุขภาพแต่ศาสตราจารย์ในแพทย์สมชายธนวัฒนาเจริญเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เพิ่งมีคณะแพทย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งบอกว่าการที่มีการเปิดสาขาแพทย์มากขึ้นแล้วการที่แพทย์ลาออกหรือบางจังหวัดไม่มีแพทย์บางจังหวัดพื้นที่สีแดงนั้นมันไม่ได้เกิดจากจำนวนแพทย์ไม่เพียงพอนะคะมีการเปิดเรียนมากขึ้นหรือว่าพื้นที่นั้นแพทย์ไม่พอเลยไม่ได้เกิดจากแพทย์ไม่พอจริงๆแต่เกิดจากการกระจุกตัวของแพทย์ค่ะโดยแพทย์เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่แค่กรุงเทพค่ะที่ไรซานขณะที่อีก76จังหวัดที่เหลือต้องแบ่งสัดส่วนแพทย์ที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งไปเกลี่ยดูแลประชากรและเกลี่ยไม่สมบูรณ์ดุลก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ในเมืองมากกว่าแล้วก็อยู่จังหวัดที่มีความพร้อมทรัพยากรดีกว่าฉะนั้นสิ่งที่ควรทำในการแก้ปัญหานี้คือการกระจายความเจริญการให้ค่าตอบแทนที่ดึงดูดแพทย์ไม่ใช่สวัสดิการมาตรฐานทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเน้นเติมคนไปเรื่อยๆพอไม่ใช้ทุนก็วนกลับมาอยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมค่ะพี่ไพศาลซึ่งเรื่องพวกนี้ก็จริงจริงที่สุดนะคะจริงที่สุด
0: อันนี้เร่งผลิตมากมันจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพอยู่ที่ก็กังวลนะ
1: เรื่องคุณภาพด้วยเรื่องคุณภาพมีสำคัญมากเลยเดนมีความวิตกเรื่องคุณภาพมากๆแล้วก็มันก็ไม่ตรงกับปัญหาด้วยผลิตออกมาก็ไปอยู่คลินิกความงามกันก็เยอะถูกไหมฮะคลินิกความงามเยอะแล้วก็บางทีก็อยู่ไหนอะที่ไรสารนึกไม่ออกเหมือนกัน
0: ตอนหลังนั่นตอนหลังที่ทำงานมันจะออกมากก็เป็นหมอผิวหนังหมอเรื่องความงามความงาม
1: ค่ะแม้ว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรต้องได้รับรองจากแพทยสภาก่อนค่ะแต่ระหว่างการเปิดการเรียนการสอนไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานของการเรียนการสอนไม่ได้ตามที่แพทยสภารับรองมาก่อนหน้านี้เช่นอาจารย์แพทย์ลาออกหรืออื่นๆแพทยสภาไปตรวจก็กลายเป็นคุณภาพไม่ผ่านและไม่รับรองการเปิดก็ต้องปิดคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆค่ะพี่ไพศาล
0: คนที่เรียนไปแย่เลย
1: ก็มีนะฮะที่ลำปางนั่นก็ตัวอย่างหนึ่งแหละค่ะ
0: ทั้งพยาบาลทั้งแพทย์มีอยู่เคยมีเอาความจริงแล้วถ้าสภาก็ไม่รับรองขึ้นมาก็วุ่นเลยเด็กก็เคว้งเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ค่าเรียนก็ไม่ได้ถูกนะค่าเรียนก็แพงด้วย
1: ถ้าค่าเรียนถูกก็ไม่รู้ไปจ้างใครมาสอน
0: หมอ
1: ค่าบุคลากรในการแพทย์ไปสอน
0: หมอเนี่ยที่เขาบอกค่าเรียนแพงที่สุดคือหมอฟันนะพวกทันตแพทย์เนี่ยค่าเรียนแพงที่สุดเพื่อค่าเครื่องไม้เครื่องมือค่าต่างๆเยอะยุบยับหมด
1: ตอนนี้มีทางเลือกเยอะนะคะทันตแพทย์ที่เป็นภาคอินเตอร์เนี่ยค่ะรับกันเยอะมากแล้วก็เรียนจบเป็นหมอเนี่ยใช้ทุนประมาณ10ล้านบาทถ้ามีสารมีเงินจ่าย10ล้านนะฮะก็ไปเรียนค่ะ

0: คุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบน.เปิดเผยว่า S&P Global Rating นะได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยล่าสุดนี้นะครับโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไว้ที่ระดับTriple B บวก B 3ตัวแล้วก็บวกเนี่ยนะและยังคงมุมมองความน่าเชื่อถือหรือ Outlook ไว้ที่ระดับ Stable Outlook หรือว่าระดับมีเสถียรภาพนะ
1: ค่ะ
0: โดย S&P ฮะโดย S&P เนี่ยคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือว่า Real GDP Growthจะเติบโตอยู่ที่ 2% ในปี69สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปโดยคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3% ในช่วงปี2569ถึง2572ขณะที่รายได้ต่อหัวหรือว่า income per capita เนี่ยนะคาดว่าจะเพิ่มจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2567เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ยังมองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันจะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
1: ก็ดูมีความมั่นคงมาก
0: ครับ
1: แต่ที่ก็อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลน่ะนะคะ
0: ครับ
1: ว่าเดี๋ยวคุณอนุทินบอกว่าดึงเรื่อง EEC เข้ามาเพื่อที่จะเหมือนเป็นเซลแบนเองอ่ะจะประกาศเชิญชวนให้คนเพราะมีโอกาสได้ไปพบปะต่างชาติแล้วก็จะได้ประกาศเชิญชวนให้เขาเข้ามาลงทุนนะคะที่เหตุการณ์ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเคาะเรื่องรถไฟฟ้า3สนามบินออกมาในรูปแบบใดต้องใช้ศักยภาพสูงอยู่เหมือนกันนะคะที่จะทำโครงการนี้สำเร็จได้ค่ะได้ยินทางภาคใต้อีก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คดีอันดับที่เรียกว่า Triple B บวกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม investment grade
1: ค่ะ
0: นะครับโดยระดับ B 3ตัวเนี่ยซึ่งจะมีเริ่มต้นจาก B 3ตัวลบ B 3ตัวเฉยๆและ B 3ตัวบวกนะถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสุดที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะ B 3ตัวเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ต่ำสุดที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น investment grade สูงสุดเนี่ยจะเริ่มจาก A 3ตัวแล้วก็มา A 2ตัวบวก A 2ตัวธรรมดาแล้วก็ A 2ตัวลบแล้วก็มาที่ A ตัวเดียว A ตัวเดียวบวก A ตัวเดียวธรรมดาและ A ตัวเดียวลบแล้วจากนั้นจึงมาเป็น B 3ตัวซึ่งเป็นระดับเกณฑ์ต่ำสุดของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นระดับ investment grade หรือระดับที่นักลงทุนก็ถือว่าเป็นระดับที่ลงทุนได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนอันดับที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระดับที่เป็นจังบอลหรือระดับเก็งกำไรเนี่ยมันจะเริ่มจากสูงสุดก็คือ B 2ตัวบวกไม่บวกไม่ลบแล้วก็ลบแล้วก็ B ตัวเดียวแล้วก็มา C 3ตัวบวกไม่บวกไม่ลบแล้วก็ลบแล้วก็มา C 2ตัวแล้วก็มา SDหรือว่า selective default แล้วก็ต่ำสุดเลยแย่สุดก็คือ default ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้แล้วอันนี้ถือเป็นจังบอลละนะส่วน outlook เนี่ยมี3ระดับนะครับของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางที่เขาเรียกว่ามีเสถียรภาพ stable ถ้าดีขึ้นไปก็คือต้องเป็นเชิงบวกหรือว่า positive แต่ถ้าแย่ลงมาเนี่ยคือ negative หรือเป็นเชิงลบของเราอยู่ตรงกลางstable เพราะฉะนั้นสรุปว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยในมุมมองของ S&P Global Rating เนี่ยคือว่า outlook ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางก็คือ stable มีเสถียรภาพขณะ

0: ที่เรื่องของเครดิตของเราก็อยู่ในระดับลงทุนได้ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสุดก็คือ B3 ตัวบวกอธิบายว่า
1: B3 ตัวบวก
0: ครับ
1: เกณฑ์ต่ำสุดเลย
0: เกณฑ์ต่ำสุดเนี่ยมันคือ B3 ตัวใน3ตัวเนี่ยตัวที่ต่ำที่สุดของ3ตัวนี้ก็คือ BBB ลบขยับขึ้นมาหน่อยก็คือ BBB เฉยๆแล้วก็

0: เขาคือ A 3ตัว
1: ของเรา3ตัว
0: A ตัวเดียว
1: ค่ะพี่สารคะพี่สารเห็นข่าวที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเที่ยวประเทศไทยแล้วขากลับติดด่านกัน 4-5 ชั่วโมงไม่สามารถกลับไปออกไปได้ทันนะคะติดอยู่หน้าด่านไม่สามารถทำธุรกรรมที่เพราะคนเยอะมากบริเวณด่านโกลกเนี่ยประเด็นนี้เรียนดูจาก The State Times ที่เป็น Facebook นะคะประเด็นติดด่านในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยภาคใต้มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียจำนวนมากออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วก็กังวลเกี่ยวกับปัญหาการรอผ่านด่านชายแดนเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็มันเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดต้นเดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 300,000 คนเดินทางเข้ามาเที่ยวภาคใต้ของไทยส่งผลให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองมีปริมาณผู้ใช้บริการหนาแน่นโดยแม้ด่านขาเข้าจะมีความแออัดอยู่บ้างแต่ที่หงุดหงิดที่สุดคือขาออกอะค่ะรอนาน 4-6 ชั่วโมงบางคนก็ไม่สามารถข้ามด่านได้ทันเวลาต้องจอดรถนอนรออยู่ริมถนนจนเช้ามีคนต้องลางานเพิ่มเนื่องจากเดินทางกลับไปทำงานไม่ทันสัปดาห์นี้ข้อความที่ไวรัลในโซเชียลของมาเลเซียและกลุ่มมาเลเซียเที่ยวภาคใต้ไทยเขียนว่าจะไม่กลับมาเหยียบประเทศไทยอีกแล้วการตรวจคนเข้าเมืองเขาใช้คำว่าใช้ภาษาหยาบคายนะคะว่าแย่ที่สุดในโลกก็แล้วกันข้อความนี้เป็นไวรัลในโซเชียลของรัสเซียเอ้ยของอะไรอ่ะของมาเลเซียทีนี้ก็เลยตั้งคำถามค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงการท่องเที่ยวหรือยังถึงตม.แล้วหรือยังไม่เห็นมีออกมาพูดออกมาจาอะไรเลยค่ะ
0: ว่าจะแก้ยังไงอะไรก็ไม่มี
1: ใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่กลับมาเหยียบอีกแล้วใช้คำว่ากรูก็ได้อ่ะค่ะแล้วก็เป็นการเข้าเมืองที่เยี่ยมที่สุด
0: ครับโอ้ดีนะโคลินแคนนี่นักชกดาวลิ่งดาวลุ่งจากสกอตแลนด์นะมาเรียนมวยไทยและชกมวยโอ้ผ่านประสบการณ์การต่อสู้มามากมายครับแต่ในท้ายที่สุดเสียชีวิตครับพลัดตกจากรถตุ๊กๆในย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ต
1: ตกลงมันยังไงกันแน่ที่อ่านข่าวนี่งงมากเลยเมาแล้วตกจริงๆเหรอไม่สามารถไปขึ้นรถแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายที่เป็นเงินไทยไอ้ตุ๊กๆก็พาตะเวนกดเงิน3ที่ก็กดไม่ได
0: ้
1: สุดท้าย
0: ต้องตก
1: รถตาย
0: คงจะมี
1: ทำได
0: ้เอาหมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณอัน
1: ค่ะค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชู

และสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อส่งแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนได้โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICUผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี2570

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเสนอ 3R ในเวทีอาเซียนรัสเซียรับมือความท้าทายโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเต็มคณะร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดี

0: ฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมร่วมกันที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลสาธารณรัฐตาตาสถานสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้แสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลาเช่นนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญ 3R ได้แก่ Regionalism การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนโดยเน้นย้ำว่าอาเซียนควรยังคงเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนอาเซียนรัสเซียท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงรีเซียเลียนการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมืออาเซียนรัสเซียและเรลีแวนซ์การตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียหลังจากนั้นที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับอภิสิทธิ์ทักษิณภริษฐ์รุมซักกกต.หาความคืบหน้าคดีหัวสว.นายวาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.โดยกกต.ได้ส่งรองเลขาธิการ3คนเข้าชี้แจงประกอบด้วยนายคันชิตเจริญอินร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรนายคันชิตได้ย้ำถึงกระบวนการสืบสวนไต่สวนของกกต.ที่เมื่อมีผู้ร้องคัดค้านหากกกต.รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วจะมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนภายใน90วันหากมีมูลจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกร้องเข้าชี้แจงจากนั้นเสนอไปยังกกต.โดยต้องผ่านชั้นความเห็นของเลขาธิการก่อนซึ่งจะเป็นรองเลขาธิการกกต. 2คนที่รับผิดชอบงานสืบสวนทำหน้าที่ให้ความเห็นโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก่อนเสนอไปยังกกต.ผ่านคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง35คณะที่กกต.แต่งตั้งมีระยะเวลาพิจารณาอีก90วันจากนั้นเสนอไปยังกกต.พิจารณาด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งอนุกรรมการคณะที่36ซึ่งร้อยตำรวจเอกชนินชี้แจงว่าอนุทั้ง35คณะมีองค์ประกอบเพียง5คนไม่ละเอียดรอบคอบพอส่วนกรอบเวลาพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่26มีระยะเวลาทำงาน90วันแต่เนื่องจากสอบสวนไม่เสร็จจึงขอขยายเวลาอีก30วันรวมเป็น120วันประชุมเกือบทุกวันสำหรับเอกสารในคดีเท่าที่จำได้มีประมาณ 90,000 หน้าเป็นความเห็นอย่างเดียวประมาณ 1,000 หน้าและรายละเอียดเป็นความลับในสำนวนขณะที่นายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายฐานะกรรมาธิการซักถามถึงกระบวนการสอบสวนว่าพบหลักฐานแชทไลน์หรือได้ตรวจสอบโรงแรมที่อ้างว่ามีการนัดรวมตัวกันหรือไม่ร้อยตำรวจเอกชนินระบุว่าหลักฐานมีความหลากหลายหากตนตอบมากไปกว่านี้คงจะไม่ได้อยู่ตอบคำถามอีกพร้อมยืนยันว่าไม่มีอำนาจตอบรายละเอียดในสำนวนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ด

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้18มิถุนายน2569อยู่กับพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทคุณคุณดำรงพุทธาและอ้อมยุดากรสุนทรญาณเหมือนเดิมนะคะ 2:13 แล้วสวัสดีค่ะคุณดำรง
2: สวัสดีครับคุณป้าผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
1: ค่ะ
2: จะว่าไปแล้ววันนี้เนี่ยถ้ามองแบบเป็นคนละโลกเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายจิตสบายใจก็คือว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาก็ลดลาวาสอกอะไรลงก็มีการเซ็นข้อตกลงกับทางอิหร่านนะครับคราวนี้ไม่รู้ว่ามีข้อตกลงอะไรกันบ้างผมก็มัวแต่ไปติดฟุตบอลโลกซึ่งก็ไม่ค่อยได้ดูข่าว CNN หรือ BBC พอมาดูเข้าก็อ้าวเราก็ดูเราก็รู้สึกอันนี้ข่าวมันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมันก็จะแปลผิดไม่ใช่อาจจะแปลผิดซะเยอะนะครับมันก็มีว่าการตกลงกันเนี่ยเอมมิ่งก็คือจุดมุ่งหมายเขาเขียนว่าเอมมิ่ง to end war จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะยุติสงครามถ้าฟังอย่างนี้มันก็ดีนะครับคราวนี้ผมเชื่อว่าไอ้ข้อตกลงนี่มันมีเป็น10ข้อทางฝ่ายอสมทซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่น่าจะมีคุณอ้อมมีบอกหรืออ่านย่อๆให้เราฟังได้บ้างไหมครับ
1: ได้ค่ะก็เนื้อหาเต็มของเอกสารนี้นะคะเขาใช้ชื่อว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตรระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะคะข้อแรกค่ะคุณดำรงคุณผู้ฟังทางอเมริกาแล้วก็ทางอิหร่านแล้วก็พันธมิตรของทั้งสองฝ่ายในสงครามปัจจุบันประกาศผ่านการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ว่าจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดในทุกแนวรบทันทีและอย่างถาวรรวมถึงในเลบานอนด้วยและให้คำมั่นว่าจะไม่เริ่มต้นสงครามหรือปฏิบัติทางการทหารใดๆต่อกันงดเว้นการข่มขู่การใช้กำลังประมาณนี้ค่ะ
2: ครับครับผมเห็นเขาถ่ายภาพที่ตอนคุณโดนัลด์ทรัมป์
1: เซ็น
2: ถ่ายลายเซ็นเข้ามาด้วยแล้วก็ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
1: ค่ะนะคะ
2: พยานเชิญต่อครับขอโทษครับ
1: ค่ะข้อ2นะคะสหรัฐและอิหร่านก็ให้คำมั่นต่อกันว่าจะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอีกฝ่ายค่ะอันนี้ดีนะคุณดำรง
2: ดีมากคร
1: ับ และก็ที่3นะคะสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะเจรจาและบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน60วันโดยสามารถขยายเวลาได้หากทั้ง2ฝ่ายยินยอมร่วมกันนั่นก็หมายความว่าหลังจาก14ข้อนี้ลงนามลงประกาศวันนี้แล้วก็ตั้งโต๊ะเจรจาภายใน60วันนะคะคุณดำรง
2: ครับนี่แหละไอ้ข้อเนี่ยเจรจานี่ผมกลัวจะมาขัดข้อเอาตอนนี้ได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วครับ
1: ค่ะนะคะส่วนข้อ4นะคะทันทีที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สหรัฐจะเริ่มยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการใดๆที่เป็นการรบกวนหรือขัดขวางอิหร่านและจะยุติการปิดล้อมทางทะเลทั้งหมดภายใน30วันในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะปริมาณการเดินเรือจะค่อยๆกลับคืนสู่

0: ฟังแล้วก็ตั้งเจรจาทุกอย่างก็อยู่ภายใน60วันนะคะคุณดำรงแต่ช่วงนี้มันก็จะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รัฐกับอิหร่านตกลงกันผมก็ไม่รู้ว่านี่ทันยาฮูยูหรืออิสราเอลเนี่ยจะหยุดโจมตีพวกอิสบุลเลาะห์ไหมที่เลบานอนนะครับนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละมันจะสร้างปัญหาครับผมครับก็ครบ14ข้อ
0: ขอบคุณ
1: คุณอ้อมที่ทำให้ผมได้กระจ่างคือพอรู้ว่าเขาเซ็นกันแล้วเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่า aiming to end war แล้วก็ฟังดูดีนะจุดประสงค์ที่ต้องการจะจบ end จบสงครามครับผมเอาละครับถ้าไม่ให้ผมพูดเรื่องบอลโลกนะฮะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับครับ
0: ค่ะทุกวันนี้เดี๋ยวถามการนอนคุณดำรงก่อนปรับตัวได้หรือยังคะลงตัวไหมถึงเวลาตื่นปุ๊บดูปั๊บถึงเวลาจะนอนได้ก็นอนได้เลยหรือต้องปรับตัวอีกคะ
1: ไม่ต้องปรับอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวจบรายการนี้ก็นอนปากแล้วก็วันนี้คืนนี้เนี่ยตอน5 ทุ่มไม่ถึง2 ยามนะชิคเกียจะเจอกับแอฟริกาใต้นะครับและที่ผมอยากดูเนี่ยมันเป็นพรุ่งนี้8 โมงเช้าเม็กซิโกจะเจอกับเกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้
1: ที่อยากดูก็
0: ค
1: ือ
0: เกาหลีเชียร์ทีมไหนคะ
1: เกาหลีใต้สิครับเราคนเอเชียนะ
0: ฮะใช่
1: แล้วก็เกาหลีเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเขามุ่งมั่นที่จะแทบจะว่ามุ่งมั่นที่จะคว้าแชมเปี้ยนถ้วยบอลโลกให้ได้นะครับแล้วตอนนี้คุณอ้อมครับเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหเขามีวิธีการเล่นอย่างฟิตนักกีฬาทุกคนฟิตไม่กลัวตายแล้วก็วิ่งสู้พัดจริงๆเลยฮะแต่ก็มาเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกนี่เจ้าภาพเนี่ยมันก็จะมาเจอแฟนบอลเจ้าถิ่นก็คือคนจังโก้คนเม็กซิกันเนี่ยก็มีความบ้าคลั่งในกีฬาฟุตบอลเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมต้องดูสด8 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ให้ได้ครับแต่เมื่อวานนี้เราก็เอาใจเชียร์ยูเครนเพราะว่าเคยไปเที่ยวยูเครนตอนบอลโลกคราวโน้นนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนยูเครนนี่เขาก็เครซี่เรื่องฟุตบอลมากรักกีฬาฟุตบอลแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาแล้วเขาประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนเขารวมตัวกันอย่างดีเลยนะครับในการสนับสนุนทีมเขาเนี่ยทั้งสื่อมวลชนทั้งอะไรต่อมีอะไรประชาชนเนี่ยจะสนใจสนับสนุนทีมเขาแล้วเขาเจอกับอังกฤษเมื่อวานใจผมเนี่ยเชียร์ยูเครนแต่ว่าหัวใจสลายเพราะว่าอังกฤษยิงยูเครน4 ประตูยูเครนยิงได้2 ประตูก็แพ้ไป2 ประตูครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อีกคู่นึงสิครับคุณอ้อมฮะมันไม่น่าเชื่อเลยคือโปรตุเกสกับคองโกโปรตุเกสนี่ก็เป็นเจ้าของฟุตบอลอยู่ในทวีปยุโรปก็มีชื่อเสียงก็เข้าติดบอลโลกอยู่ตลอดได้ในอันดับดีๆนะฮะแล้วบอล อื่นๆเนี่ยเขาก็ได้ถ้วยอยู่เสมอแต่กินคองโกไม่ลงเสมอกันนะครับคองโกเนี่ยนี่เราจะว่าเอ๊ะโปรตุเกสตกไปหรือไงมันก็ไม่มันต้องมองอีกว่าคองโกเขาพัฒนาขึ้นหรือไงคือเขาก็เล่นดีมากเลยนะครับเล่นถึงลูกถึงคนแต่ก็นั่นแหละก็สู้โปรตุเกสไม่ได้อันนี้ก็คือเอาประเทศใหญ่ๆที่เป็นเทพแห่งฟุตบอลเนี่ยโปรตุเกสอย่างอังกฤษนี่นะครับก็รายงานให้ฟังมีอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยประเทศเคปเวิร์ดเนี่ยนะครับเขาก็เสมอกับสเปนน่ะเป็นประเทศเล็กๆอ่ะแล้วก็จุดเข้าไปในบอลโลกได้ไปเสมอกับสเปนเสียหน้ามากเลยส่วนหนึ่งที่สเปนยิงประตูเอาชนะเคปเวิร์ดไม่ได้เพราะว่านายโอชินายาเขาเป็นผู้รักษาประตูนายทวารเป็นโกนะครับเราเรียกใครที่เป็นนายทวารหรือเป็นโกลคีปเปอร์เนี่ยนะฮะภาษาไทยเราก็เรียกโกเป็นโกอายุก็มากแล้วเขารับลูกเซฟลูกให้กับประเทศของเขามากเลยจนทำให้ประเทศของเขาเนี่ย

0: ไม่แพ้สเปนมันก็ฮือฮาดังไปทั่วโลก
1: ค่ะ
0: แล้วก็นายโอชินายะเนี่ยอยากให้คุณแม่มาเชียร์เขาที่อเมริกาก็เป็นข่าวไปใหญ่โตว่าไม่ได้วีซ่าเข้าอเมริกาทางกระทรวงผมก็เห็นว่าเอ๊ะอเมริกาตรงนี้ทำอะไรเข้าตาผมดีนะกระทรวงต่างประเทศออกมาชี้แจงเลยว่าเช็คดูแล้วมันไม่มีการขอวีซ่าจากแม่ของนายโอชินายะซึ่งเป็นโกของเคปเวิร์ดเลยนะฮะก็สรุปข่าวหลังสุดนี่เรียบร้อยแล้วได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรในการค่าเข้าประเทศค่าประกันอะไรต่ออะไรนี่นะเพราะฉะนั้นในวันที่21มิถุนายนเนี่ยเคปเวิร์ดจะลงแข่งเนี่ยแม่ของผู้รักษาประตูจะมานั่งเชียร์ด้วยอันนี้มันเป็นข่าวดราม่าไปทั่วโลกครับคุณอ้อมครับ
1: ค่ะค่ะก็มีสีสันนะ
0: ครับก่อนปิดก็ขอเอ๊ะผมขออ่านให้กับแฟนบอลที่ตามรายการเราอยู่นะครับว่าคืนนี้ห้าทุ่มเช็กเกียจะเจอแอฟริกาใต้ตีสองสวิตเซอร์แลนด์เจอกับบอสเนียตีห้าแคนาดาเจอกับกาตาร์อันนี้ก็จืดๆและ8โมงเช้าเม็กซิโกเม็กซิกันจังโก้เจอกับเกาหลีใต้สมข่าวนะครับก็จะติดตามกันต่อไปครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะคุณดำรงพักผ่อนเยอะๆนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะ
2: สวัสดีครับตู้ไปแล้วแฟนบอลวัยดึกก็พูดโครเอเชียเป็นยูเครนเมื่อวานอังกฤษชนะโครเอเชีย 4-2 แล้วคุณดำรงไปอยู่โครเอเชียนานคุณอ้อมแต่ยังไม่ได้ไปยูเครนค่ะท่านพูดผิดและยูเครนปีนี้ก็ไม่ได้เข้าบอลโลกนะตกรอบนะคะยูเครนไม่ได้เข้าที่ท่านผู้ฟังฟังไปเมื่อกี้ก็คงมีท่านผู้ฟังท่านก็ทักท้วงมานั่นแหละหมายว่านะโครเอเชียไออังกฤษชนะโครเอเชียนะคะเพื่อนไม่ใช่คุณดำรงคนเดียวนะเพื่อนใหม่เนี่ยนะมาเฝ้าใหม่อยู่ครึ่งเดือนเพราะว่าเขามาดูแลใหม่ที่ใช้มือไม่ได้ใช่ไหมคุณอ้อมรีบกลับบ้านเลยไอ้วันที่ใหม่ถอดเฟือกนะจะรีบกลับไปทำไมล่ะใหม่ก็ถามเอ้าฉันก็จะไปดูบอลโลกฉันบ้างสิ นี่ก็รายงานมาเลยว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงเนี่ยล่ะค่
1: ะ
2: แฟนชาวไทยเราที่เป็นแฟนบอลโลกนี่เยอะคุณอ้อม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ใช่แต่เพียงวัยคุณดำรงนะคะวัยอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ
1: แบ่งเวลานอนให้ดีเนาะเพราะว่าวันอย่างวันนี้ก็ตั้งแต่กี่โมงเดี๋ยวดูก่อนนะเมื่อกี้ก็เปิดดูกับเขาเนาะมีอะไรบ้าง5ทุ่มนะคะเช็คกับแอฟริกาใต้นะแล้วก็เข้ามาเป็นวันที่19ตี2สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียตี5กาตาร์กับแคนาดาแล้วก็8โมงเม็กซิโกกับเกาหลีใต้นะคะ
2: ไม่เชื่อว่าพรุ่งนี้คุณดำรงถามคุณอ้อคุณอ้อมถามคุณดำรงสิต้องเชียร์แอฟริกาใต้แน่นอนแล้วก็ต้องใส่เสื้อแอฟริกาใต้เชียร์ซะด้วย
1: แล้วก็คู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต้คุณดำรงก็เชียร์เอเชียเราด้วยกันเกาหลีใต้นะคะ
2: ค่ะก็เนี่ย
1: มาเล่นคุยนะพี่ใหม่เกาหลีก็เก่ง
2: คุยกับเพื่อนใหม่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่คุณอ้อมต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะบอลไทยเรานี่เก่งมากเลยนะใช่ไหมคุณอ้อมต้องรู้เรื่องนี้ดีเพราะลูกชายเป็นนักบอลตัวเอกเลย บอลไทยนี่เก่งมากๆแต่ทำไมตอนนี้บอลเราเนี่ยมันถึงได้ภาษาอังกฤษต้องว่าดรอปลงหรือลดคุณภาพลงล่ะคุณอ้อมทำไมมันเป็นแบบนั้นปล่อยให้ญี่ปุ่นกับเกาหลีเข้าไปบอลโลกได้แล้วแล้วก็มีสิทธิ์เกาหลีนี่เคยเข้า8ทีมสุดท้ายด้วยนะถ้าหมายจำไม่ผิดเกาหลีหรือญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็แบบเสียดายวันหนึ่งเนี่ยหมายภาวนาไม่ต้องรอเราเป็นเจ้าภาพหรอกเพราะเราคงจะไม่มีทางหรอกแต่ขอให้บอลเราได้ไปบอลโลกสักทีเถอะนะปีนี้เนี่ย48ทีมแล้วนะจากเพิ่มขึ้นมาตั้งหลายทีมสมัยก่อนมีไม่กี่ทีม30กว่าทีมมั้งใช่ไหมอีกหน่อยก็ให้เขาเพิ่มเป็น60ทีมเลยไ
1: หมเรื่องบอลไทยนี่ก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เนาะเราไม่รู้จริงเดี๋ยวจะ
2: เราไม่วิพากษ์วิจารณ์คุณอ้อมเราเพียงแต่ให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าน้องๆเยาวชนไทยเนี่ยนะ
1: คะ
2: จะพัฒนาโดยกลุ่มคนที่เขามีแรงส่งเสริมเนี่ยทำให้เต็มที่เลยเด็กไทยเราจะได้เด็กไทยเราหน่วยกล้ามดีจะตายเดี๋ยวนี้ก็สูงสูงขายาววิ่งเร็วกันทุกคนแล้วคุณอ้อมใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะแต่ก็ได้ยินแว่วๆว่าประมาณว่าเรื่องของวินัยอะไรเงี้ยเรื่องความอดทนอะไรเงี้ยพี่ใหม่ที่เรายังเป็นปัญหาอยู่นะ
2: คุณอ้อมก็เสริมนมน้องเยอะๆไป อะไรที่มันเป็น

0: ที่นักกีฬาเขาชอบนั่นแหละเสริมไปจ้ะ
1: ค่ะ
0: ครอบครัวก็ทำได้อย่างนี้แหละค่ะ
1: วันนี้พี่ใหม่มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
0: เรื่องสนุกค่ะ
1: เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมพี่ใหม่ไปเที่ยวที่ไหนมาเห็นในภาพสมัยอยู่คู่สร้างคู่สมอะค่ะ
0: ก็ไม่ได้สมัยอยู่คู่สร้างคู่สมค่ะไม่เคยทำงานคู่สร้างคู่สมเพียงแต่เป็นผู้ช่วยสม
1: ั
0: ยทำท
1: ั
0: วร์ทำทัวร์คุณอ้อมใหม่ก็ต้องพาทัวร์ไปเราก็ไปอยู่ในอาร์เจนตินาเป็นเดือนก็คุณนรงค์พูดถึงแต่เมสซี่เขาเป็นคนอาร์เจนตินาใหม่ก็คิดถึงนะสิคิดถึงประเทศอาร์เจนตินาแล้วเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในแชมป์ก็ได้ใช่ไหมล่ะเขาเคยเป็นแชมป์มาแล้วก็ทำให้ไหมนึกถึงไอ้สิ่งที่ไหมไปสัมผัสมาแล้วมันก็เป็นความสุขและมันเป็นความรู้ที่เราควรจะได้มาเล่ากันสนุกท่านผู้ฟังก็กราบขอบพระคุณมากที่ชมมาว่าพี่ไหมเล่าอะไรก็สนุกก็เรื่องมันสนุกนะคะไม่ใช่ไหมเล่าสนุกหรอกเรื่องมันสนุกแล้วก็รายการก็เปิดโอกาสให้ไหมเล่าไหมก็จะวันนี้จะเปิดโลกให้ท่านทราบอีกแห่งหนึ่งว่าถ้าท่านมีโอกาสนะลองไปดูน้ำตกที่มันไม่ใช่น้ำตกมันต้องเป็นมหาน้ำตกเลยคุณอ้อมเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันจึงเป็นมหาน้ำตกน้ำตกชื่ออีกัวสูเป็นหนึ่งในใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่เป็นกิโลไหมไปมาทั้งสองฝั่งฝั่งที่อยู่บราซิลแล้วก็ฝั่งที่อยู่อาร์เจนตินานะคะแต่ไปคนละคราวนะห่างกันแบบเป็น10ปีเลยอ่ะนะคะที่ไปมาไปด้วยหน้าที่การงานนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันสนุกยังไงและมันมีอะไรบ้างค่ะเป็นความรู้คู่ความสนุกค่ะคุณอ้อมคะ
1: ได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาฟังกันค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอ้อมอยากทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook ค่ะแต่ว่าอ้อมเข้าไปดูในเพจของคลื่นเนี่ยมันไม่ขึ้นแต่ว่าน้องบอกมันปกติน่าจะเป็นที่โทรศัพท์อ้อมแล้วล่ะค่ะพี่ใหม่เห็นไหมเห็นคุณผู้ฟังไหมคะ
2: เห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะ
1: แต่ว่าของอ้อมผิดปกติแล้ว
2: ทุกค
1: น
2: แต่บางทีเรื่อง Facebook นี่นะคุณอ้อมบางทีมันก็ผิดปกติไม่ใช่ตักทางเราหรอกโอ้วันก่อนนี่หมายว่าเป็นกันหมดแหละท่านผู้ฟังก็คงจะรู้สึกอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยเนี่ยใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนึกว่าไอ้เพจมันหายไปแล้วที่เราทำมาเนี่ยนะคะคุณอ้อม
1: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวแม่กำลัง
1: จะค่ะพี่ใหม่ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าได้เจอได้เห็น
2: แต่พอจบรายการแล้วเนี่ยใหม่ก็จะต้องเข้าไปดูทุกทีแหละค่ะคุณอ้อมนะคะตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเห็นคอมเมนต์ได้นะคะแต่เดี๋ยวพอจบรายการเนี่ยเราก็จะสามารถเช็คได้นะคะหมายจะเช็คทุกทีแหละค่ะคุณอ้อมเพราะอะไรเพราะว่าเกิดเราพูดผิดอะไรไปแล้วเราไม่ได้ระวังให้ข้อมูลผิดๆไปเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ควรจะเช็คตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดอะไรผิดไปเราจะได้มานำมาแก้ไขเรื่องที่จะเล่าวันนี้ก็คือในคู่สร้างคู่สมนอกจากจะมีเรื่องภาษาเรื่องต่างๆเรื่องผีเรื่องอะไรที่เรานำมาเสนอเนี่ยนะคะคุณอ้อมเยอะแยะมากมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้ก็คือเอาโลกมาใส่ในมือท่านผู้อ่านนะคะตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเอาโลกที่เราไปมาแล้วเนี่ยมาใส่ในวิทยุให้ท่านผู้ฟังเป็นแบบนั้นค่ะคอลัมน์หนึ่งที่เรามีกันประจำก็คือ KSKS Go There เนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยนะคะ KSKS ก็คือคุณสร้าง

0: มตอนนั้นเรามีเราลงทุนด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่ามีภาคหรือหน่วยงานใดๆมาเชิญเราไปนะคะตอนนั้นก็เจ้านายก็หมดไปเป็นล้านบาทนะคะไปกันหลายคนทีเดียวเนื่องจากท่านเอกอัครราชทูตอนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอาร์เจนตินาตอนนั้นท่านมีภารกิจซึ่งจะต้องไปเยี่ยมคนลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราที่บางทีก็มีคนไทยนะคุณอ้อมซึ่งสวมสิทธิ์เป็นคนลาวแล้วก็ไปอยู่ในประเทศอาร์เจนตินาเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศโลกที่3ที่เราจะสามารถลี้ภัยหรืออพยพตอนนั้นก็มีการลี้ภัยอพยพจากลาวไงทีนี้คนไทยที่มีญาติไปลาวก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วไปอยู่ที่เมืองโพซาด้าเนี่ยหู20 30ปีแล้วนะคุณอ้อมจนเจริญเติบโตอยู่ที่นั่นพูดภาษาสเปนเก่งๆนะคะเราก็ไปที่นั่นแล้วก็มีภารกิจที่จะไปนู่นนี่อีกท่านก็ชวนเราไปว่าพี่จ่ายค่าบอกกับคุณดำรงเพราะท่านนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินเนี่ยรู้จักสนิทสนมกับท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นทูตอยู่ที่ในเวียงจันทน์คุณอ้อมนะทูตที่เก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกมอบหมายให้อยู่รอบประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อนบ้านต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราถ้าใกล้เรามานะเพราะว่าพรมแดนเราติดกันใช่ไหมคะประจำเขมรประจำลาวประจำพม่าเนี่ยต้องเป็นคนสำคัญท่านนฤทธิ์โรจน์ก็ได้ไปอยู่ที่ลาวแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปประจำอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาก่อนท่านจะพ้นตำแหน่งนะคะก็เพราะว่าเราสบโอกาสดีที่ท่านทูตเนี่ยไปประจำที่บัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินานะคะแล้วเราก็มีราชการที่จะต้องไปเยี่ยมคนไทยเชื้อสายลาวที่เมืองโพซาด้าตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินาด้วยแล้วก็เขาอพยพไปอยู่ที่นั่นอู้ไปตั้งรกรากแล้วเราก็มีโอกาสมีกำหนดการที่จะเลยไปถึงเมืองที่น้ำตกอิกัวซูอยู่ด้วยก็คือชื่อเมืองโปโตอิกัวซูโปโตก็คือเหมือนประตูนะแต่พวกนี้เขาพูดสเปนกันทั้งประเทศนะคุณอ้อมแล้วก็คณะเราก็มีคุณน้ำรงคุณการดาและกับพิสมัยไปด้วยนะคะและการไปพบปะเยี่ยมเยือนก็เหมือนคนบ้านพี่เมืองน้องคุณอ้อมวันนั้นที่ไปเยี่ยมที่เมืองโพซาด้าเนี่ยนะคุณอ้อมเชื่อไหมว่าชุมชนชาวลาวเนี่ยต้อนรับเราซะจนเราหายคิดถึงบ้านไปเลยคนก็รู้ว่าสเต็กหรือเนื้อวัวที่มาจากเมืองอาร์เจนตินาหรือเมืองกรุงบัวโนสไอเรสเนี่ยมันดีที่สุดในโลกเพราะบัวโนสไอเรสแปลว่าทุ่งหญ้าฟ้าเขียวเอาอย่างนี้ดีกว่าแปลเป็นไทยก็แปลว่าเขาเลี้ยงวัวกันทั่วไปหมดทุ่งหญ้ามันก็เขียวพอๆกับสวิตเซอร์แลนด์เลยเพราะฉะนั้นวัวมันก็เลยมีรสที่ดีเนื้อวัวก็มีรสที่ดีสเต็กที่นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในโลกพูดอย่างนี้ก็ได้คุณอ้อมไปที่นี้เราไปก็กินแต่สเต็กมันก็ไม่ไหวคุณอ้อมแล้วไอ้ที่เขามีอยู่ในประเทศเนี่ยดีๆเขาส่งออกหมดเราก็ไม่ได้กินดีที่สุดหรอกเพราะฉะนั้นวันที่เราไปเยี่ยมคนไทยเชื้อสายลาวที่เนี่ยเขาเลี้ยงเราเราก็ขอร้องอย่าเลี้ยงสเต็กนะถ้าจะเลี้ยงเนื้อวัวก็เลี้ยงนี่เขาเรียกอะไรนะคุณอ้อมเสือร้องไห้ใช่ไหมตำลาวอู้ยตำปลาหนัวคักๆเนี่ยเราชอบเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอ้อมการไปพบปะเยี่ยมเยือนเสมือนดั่งคนบ้านพี่เมืองน้องค่ะคุณอ้อมในวันนั้นก็เต็มไปด้วยความใกล้ชิดอบอุ่นชุมชนลาวเนี่ยนะเมื่อเขารู้ว่าคนไทยเราเนี่ยมาหามาสู่อันนี้พูดคำลาวเลยมาหามาสู่นอกจากท่านเอ็มบาจาโดก็คือท่านเอ็มบาสเดอร์แล้วเนี่ยนะคะยังมีอดีตวุฒิสมาชิก2สมัยก็คือซานาโดก็คือคุณดำรงจากเมืองไทยพ่วงไปด้วยบรรดาคนที่เข้ามารับเนี่ยผู้ใหญ่แล้วนะคุณอ้อมนะไปอยู่หลายสิบปีแล้วก็เรียกว่าเป็นพ่อใหญ่แม่ตู้กันทั้งนั้นคุณอ้อมเข้าใจคำว่าพ่อใหญ่แม่ตู้ใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: ก็คือผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยก็เขาก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษอุ้ยจัดคล้ายๆว่าถ้าจะมีดนตรีเขาเรียกอะไรนะกองยาวต้อนรับเราอะมีรำมีตั้งแถวท่านเหล่านี้ก็รวมถึงลูกหลานขนาดว่าอยู่ห่างบ้านห่างเมืองไกลเมืองเกิดมาเนิ่นนานจนพูดภาษาสเปนคล่องปือแล้วนะก็ยังพูดลาวได้ไม่ลืมรากเหง้าวัฒนธรรมแต่งตัวมารับเราเนี่ยนุ่งสิ้นสั้นนะคุณอ้อมแบบลาวคนไทยคนไทยเราก็แบบเดี๋ยวนี้ไปอยู่นั่นก็เป็นลาวไปแล้วเราที่บินมาไกลถึงอเมริกาใต้ก็ประหลาดใจเหลือล้นแหละเวลาที่เขาเอาอาหารมาต้อนรับแบบเราเนี่ยไม่ไปช่วยเขานะช่วยล้างผักช่วยนู่นนี่นั่นเห็นมะละกอนะคุณอ๋อมันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วเรากินในสถานทูตมันก็บ่มีปลาหรือมีก็ไม่เหมือนไปชุมชนลาวนี่เขาเรียกนะเขาหมักใช่ไหมหมักปลาไม่ดองเขาเรียกว่าหมักปลาเองปลาร้าเป็นตอนเจ้าค่ะเขาต้อนรับเราทั้งลาบ

0: น้ําตกอ่ะแล้วเราก็มาพูดตอน 3:00 น. 4:00 น. เนี่ยนะคุณอ้อมนะปะลาบน้ําตกตําบักหุ่งใส่ปลาแดกคักๆนะจิ้มข้าวเหนียวแซ่บอีหลีแถมนี่แกงปลาที่นั่นปลาน้ําจืดนะนะอู้มันสดแกงปลาที่ซดน้ําโคอู้อร่อยคล่องคอเรียกว่าแซ่บนัวหลายนะคะใครจะคิดว่าคุณอ้อมมาอเมริกาใต้แล้วจะได้เจออย่างเงี้ยก็พวกเราก็มีแฮงมีแรงก็คือมีแฮงพร้อมเดินทางกันต่ออีกเพราะเราต้องไปอีกตั้ง400กิโลเมตรจากเมืองโพซาดาเนี่ยนะคะแล้วก็ไปให้ถึงเมืองโปโตอิกัวซูเมืองแห่งมหาน้ำตกอิกัวซูเพราะมันไกลนะคะอาร์เจนตินานี่เป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากใหญ่กว่าเราเยอะนะคะที่จริงก็อยากจะขนานนามไอ้น้ำตกเนี่ยให้มันเต็มยศไปเลยว่ามหึมาอภิมหาน้ำตกเห็นไหมมหึมาไม่พอแล้วนะคุณอ้อมมันต้องมีจุดๆจนอภิมหาน้ำตกเพราะว่าถ้าคุณอ้อมไปเห็นด้วยตาเองหรือใครก็ตามถ้าดูใน YouTube หรืออะไรก็ได้นะคุณอ้อมนะมันอภิมหาน้ำตกจริงๆเดินวันหนึ่งไม่รอบค่ะไม่ใช่แหงนหน้าคุณอ้อมแหงนหน้าดูแล้วมันจะเห็นเลยบ่ใจเจ้ามันต้องแงน360องศายังไม่ครบคุณอ้อมต้องไปเดินดูแล้วก็ฝั่งอาร์เจนตินาเนี่ยเขาทำให้ดูครบจริงๆแต่คุณอ้อมต้องแบบเดินไปเดิน2วันน่ะวันเดียวคุณอ้อมเดินไม่ไหวเหมือนเล่าเรื่องขำให้ฟังขำแบบขำไม่ออกหมายก็คิดว่าไม่เป็นไรร่างกายแข็งแรงฉันจะเดินได้ครึ่งหนึ่งดูได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยคุณอ้
1: อม
0: ปวดห้องน้ำแล้วก็ต้องวิ่งกลับเข้ามามาเข้าห้องน้ำกว่าจะเดินไปอีกทีเขาปิดแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่มันกว้างขนาดนั้นนะคุณอ้อมเพราะฉะนั้นก็เตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าจะไปเที่ยวนะเข้าห้องน้ำห้องท่าซะให้เรียบร้อยแล้วถึงจะไปดูนะคะแล้วก็เอาเล่าต่อที่จริงนะมันมีขนาดใหญ่มากจะบอกว่าใหญ่เกือบที่สุดในโลกก็ไม่ผิดคุณอ้อมใหญ่ขนาดมีอาณาเขตเชื่อมอยู่ถึง3ประเทศก็คืออาร์เจนตินาที่ใหม่ไปบราซิลที่เมื่อ9ปีก่อนนู้นเนี่ยก่อนที่ใหม่จะไปอาร์เจนตินาเนี่ยใหม่ไปฝั่งบราซิลมาแล้วแล้วก็มีอยู่ในปารากวัยด้วยใหม่ต้องบอกว่าใหม่เป็นคนเกือบมีบุญอับรู้ว่ามีบุญก็ได้คราวนี้ได้ไปอาร์เจนตินาแต่คราวก่อนใหม่ได้ไปบราซิลแล้วใหม่ได้ในนอนโรงแรมคาราคาตัสซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สมัยที่ท่านยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชท่านเคยเสด็จนะมาเหยียบย่างไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าเรามีบุญมากเลยอ่ะเลือดสูบฉีดมากและมีความสุขมากเลยมันก็ได้ไปฝั่งนู้นแล้วมันก็งดงามจริงๆงดงามจริงๆคุณอ้อมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ก็มาถึงตอนที่มันอยู่ในถึง3ประเทศความกว้างใหญ่อยู่ในอาร์เจนตินาบราซิลและปารากวัยน้ำตกเนี้ยมีชื่อเรียกอย่างสเปนว่าคาตาราตัสโรงแรมฝั่งโน้นอ่ะฝั่งบราซิลก็ถึงเรียกคาตาราตัสชื่อเต็มๆของเขาคือไม่ใช่อิกัวซูนะคาตาราตัสเดลอิกัวซูเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์บนผืนพิภพด้านธรรมชาติค่ะอันเกิดจากแม่น้ำอิกัวซูในแม่น้ำทั้งสายเนี่ยมันไหลมาจากที่ราบสูงปรนานในประเทศบราซิลผ่านบ้านเมืองชุมชนยาวเกือบ 1,300 กิโลเมตรยิ่งหย่อนน้อยกว่าแม่น้ำไนล์ในอียิปต์เนี่ยไหลจากซูดานไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะเป็นแม่น้ำที่แปลกมาก 1,400 กว่ากิโลเมตรอันนี้ 1,300 กว่ากิโลเมตรก็ย่อหย่อนกว่าแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกแค่100กิโลเมตรนะคะแล้วก็ยาวไปเนี่ยนะคะแล้วก็ไหลจากบราซิลมาถึงที่อาร์เจนตินาเนี่ยแล้วก็ผ่านบ้านเมืองชุมชนเนี่ยแล้วเนื่องจากมันผ่านบ้านเมืองชุมชนผ่านป่าด้วยคุณอ้อมน้ำตกนี่มันก็เลยถูกกรองด้วยต้นไม้ต้นกกผ่านป่าผ่านอะไรต่างๆเนี่ยนะคะกรองด้วยป่าดิบว่างั้นเถอะของอาร์เจนตินาแล้วมันก็ไหลไปน้ำตกตกในแผ่นดินที่มันวิ่งมาคุณอ้อมคิดดูนะน้ำมันไหลมาในแผ่นดินแล้วมันก็ต้องตกเพราะแผ่นดินมันยุบตัวค่ะมันแผ่นดินมันยุบตัวเกิดเป็นน้ำตกที่ไหลมารวมกันตรงหน้าผาค่ะเป็นน้ำตกแก่งใหญ่ก็มีไหลเองเดียวๆก็มีคือแม่น้ำมันไหลมาแล้วมันก็แยกไงไปตามความลดหลั่นของผิวดินใช่ไหมคะมันตกเป็นน้ำตกเล็กน้ำตกน้อยมองรวมๆเนี่ยนะคะนับได้กว่า270สายแต่ละสายสูงกว่า80เมตรคุณอ้อมเรียกว่าสูงเราไปยืนเนี่ยนะคุณอ้อมแงนคอตั้งเลยนะคะอภิสมัยเล่าไปกับฟังไปด้วยไหมยังพอมีเวลานะคะคุณอ้อมนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ไม่เป็นไรถ้าไหมไม่จบวันนี้ไหมขออนุญาตต่อเรื่องสุขพรุ่งนี้แต่ขออนุญาตเล่าต่อนะคะ ความที่น้ำตกมันเป็นสายๆเนี่ยนะคะกว่า200กับ300สายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคุณอ้อมดูไม่ใช่ดูน้ำตก

0: หลักสายใหญ่ที่มันไหลลงอย่างเดียวคุณอ้อมต้องเดินแล้วก็แงนมองสายนู้นสายนี้มันพลังแล้วมันสวยจริงๆคุณอ้อมนะคะไอ้ช่วงที่ใหม่ไปเป็นช่วงที่ต้องเรียกว่ามันเป็นหน้าฝนเพราะฉะนั้นน้ำตกมันจะไหลทางโถมแล้วก็มันจะเป็นสีแดงๆน่ากลัวก็น่ากลัวสวยก็สวย อย่างนั้นนะคะแล้วไอ้ตรงไหนที่มันทางโถมไหลลงแรงๆไปกระทบแก่งหินมันมีควันฟุ้งเป็นหมอกเลยคุณอ้อมมองไม่เห็นถ่ายรูปนี่มองไม่เห็นกันเลยก็มีนะคะอ่ะโมละเอามาฟังข้อมูลต่อนะคะมันดูกว้างแล้วก็เป็นวงแล้วก็โค้งเป็นรูปเกือกม้าขนาดยักษ์ค่ะวัดแล้วยาวได้เกือบ3กิโลเมตรจะมีน้ำตกอะไรที่มันยาวได้3กิโลเมตรคุณอ้อมเราวิ่งรถ3กิโลเมตรนี่มันยาวใช่ไหมอันนี้มันคดไปคดมาคดไปคดมาเป็นเกือกม้าและทั้งหมดเนี่ยรวม270กว่าสายเนี่ยนะคะแล้วยาว3กิโลเมตรเนี่ยทั้งหมดเรียกรวมกันว่าอภิมหาน้ำตกอิกัวซูเห็นไหมพี่สมัยไปเที่ยวมาเองจ่ายค่าตั๋วเองมาเขียนเองมาเล่าเองเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่โม้ค่ะท่านผู้ฟังมันเป็นจริงนะอภิมหาน้ำตกอีกเฟอร์ซูจริงๆมันเป็นน้ำตกที่เป็นหนึ่งในแห่งที่ใหม่ชอบมากๆใหม่เนี่ยนะคะตอนนั้นอ่ะหลายปีก่อนก็เคยได้ไปที่มาน้ำตกแห่งนี้แล้วก็โชคดีได้พักในอุทยานแห่งชาติที่อยู่ฝั่งบราซิลที่ใหม่เล่าไปที่เมืองฟอสเดออิกัวซูหนนั้นเนี่ยนอนโรงแรมเชลตันเป็นโรงแรมที่เล็กกว่าคราวนี้ได้ไปไหมออกจากโรงแรมเชลตันต้องนั่งรถไปค่ะนั่งรถแล้วก็ยังไปเดินต่ออีกถึงจะมาเห็นน้ำตกอิกัวซูฝั่งบราซิลนะคะแล้วก็มันเป็นโรงแรมเดียวในอุทยานค่ะเพราะว่าซึ่งจากหน้าต่างห้องนอนก็มองเห็นส่วนหนึ่งของน้ำตกพอดีความที่โรงแรมเนี้ยมันตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติค่ะซึ่งเท่ากับว่าอยู่ในดงของสัตว์ป่าเลยก็ว่าได้คุณอ้อมสัตว์ที่ชุกชุมเนี่ยนะคะที่รองจากไอ้ตัวมันมีสัตว์ชนิดติ่งไปไหนนะคุณอ้อมเดินเนี่ยไปในเขาเรียกว่าอะไรห้องแคนทีนที่เขาขายอาหารไปซื้ออะไรล่ะเขาขายขนมปังด้วยแล้วก็ซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยไอ้จะมีไอ้เจ้าตัวเนี่ยเขาปล่อยให้มันเดินเพราะเขาไม่ทำร้ายมันมันก็เดินตามลักษณะมันเหมือนแรคคูนอ่ะคุณอ้อมรู้จักแรคคูนเนาะไอ้ตัวที่มันเหมือนกระรอกแต่มันตัวใหญ่กว่ามากเลยนะคะนะคะมันก็คือเจ้าตัวโคอาทีมันไม่ได้ทำร้ายคนไม่ทำร้ายมันไปไหนมันก็ขออาหารที่นั่นเนี่ยทางเดินเขาจะทำเป็นเนื่องจากมันเป็นพื้นที่แฉะเขาจะทำเป็นตะแกงเหมือนเป็นตะแกงพื้นใหญ่แต่ก็เป็นเขายกมาต่อกันเนี่ยมันก็น้ำซึมไปได้ไอ้ตัวนี้มันก็วิ่งตามเราถ้าเราโยนเศษอาหารให้มันก็จะกินแต่ไม่ทำนะคะไอ้ตัวเนี้ยมันเรียกว่าตัวโคอาทีแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวโคอาทีไม่ได้เป็นปัญหาคุณอ้อมตัวที่เป็นปัญหาหมายถึงนึกถึงข่าวที่คุณอ้อมเล่าวันก่อนแหละลิงแสมเราม
1: ีลิง
0: ใช่ไหมลิงแสมเป็นปัญหา
1: ใช
0: ่ที่นี่มีปัญหาเหมือนกันคือเจ้าลิงสีดำค่ะสีดำมันตัวเล็กปราดเปรียวมากเคลื่อนย้ายทีเข้าไปกันเป็นฝูงๆโอ้น่ากลัวมากดังนั้นนะคะคุณอ้อมเมื่อเราก่อนที่จะไปน้ำตกเนี่ยเราเข้าเช็คอินเข้าที่พักใช่ไหมเจ้าหน้าที่จะเน้นเราย้ำแล้วย้ำอีกคุณอ้อมว่าคุณจำเป็นต้องปิดห้องและล็อกบานประตูกระจกทุกครั้งเพราะไอ้เจ้าลิงพวกเนี่ยไอ้ลิงตัวเล็กสีดำเนี่ยมันปราดเปรียวพวกนี้สามารถเลื่อนประตูกระจกเปิดได้หมายฟังแล้วมันก็ทำหน้าลิงบ้าอะไรมันเปิดประตูได้เจ้าหน้าที่เนี่ยยิ้มเยาะหมายแล้วก็บอกว่าอย่าว่าแต่ประตูตู้กระจกเลยคุณถ้าคุณไม่ล็อกนะโดนเปิดแน่ๆประตูตู้เย็นมันยังเปิดได้เลยคุณ หลังสุดเนี่ยลูกค้าเขาเป็นผู้หญิงอเมริกันหัวรั้นค่ะเขามานอนทางโรงแรมก็เตือนแล้วว่าอย่าคุณต้องอย่างนั้นเข้าล็อกเลื่อนปิดแล้วคุณต้องล็อกประตูด้วยนะหน้าต่างคุณต้องล็อกมันมีบานกระจกเลื่อนปิดแล้วคุณต้องล็อกบานสลักมันด้วยนะอย่างนี้ลิงมันถึงจะเข้าไม่ได้ถ้าคุณไม่ฟังคุณโดนปรับนะนอกจากชีจะไม่ฟังแล้วก็ยังไม่เชื่อคุณอ้อมแหม่มเนี่ยนะแหม่มเนี่ยสิ่งที่เกิดกับแหม่มคืออะไรรู้ไหมระหว่างอาบน้ำเนี่ยไอ้อเมริกันนางนี่ก็คงเปิดไว้อาซาแหละอาซาในที่นี้หมายถึงประตูระเบียงนะคะประตูระเบียง
1: ประตูไว้
0: นะคะขับตัวเดี๋ยวจะมาพูดไม่พอเปิดประตูระเบียงลิงมันก็เลยย่องเข้ามาเล่นทั้งกายกรรมวจีกรรมมันมโนไม่ใช่มโนกรรมจรกรรมเลยแหละเพราะมันเปิดห้องน้ำมาเจอพอเปิดห้องน้ำมานางฝรั่งนางเนี่ยก็เจอแต่ผลงานที่ลิงตัวดำเนี่ยมันทิ้งเอาไว้กระจายเกลื่อนห้องเลยค่ะโดยเฉพาะของในตู้เย็นถึงมันจะเปิดขวดไม่ได้นะคุณอ้อมแต่มันรื้อกระจุยกระจายกล้วยเกลืออะไรที่เขามีไว้ทำมันเอาไปหมดแล้วจะโอ้

0: ข้าวของอะไรเรียกว่าเลอะเทอะเปรอะเปื้อนนะคะซ้ำของยังหายเพราะลิงมันได้เป้ใบเล็กที่มีมือถือของนางติดไปด้วยดีที่พาสปอร์ตกับเงินทองยังอยู่ครบนอกจากนี้นอกจากของหายเนี่ยนางคนนี้นางสาวที่อยู่เป็นชาติอเมริกันเนี่ยเธอยังต้องจ่ายอีก200เหรียญเบาะขั้นต่ำนะเพราะว่าคนก็สงสารว่าเธอก็เอกสารหายบ้างเงินก็หายแล้วกระเป๋าโทรศัพท์ก็หายแล้วเขาก็เลยปรับแค่ชั้นเบาะๆตามกฎของโรงแรมที่แขกทุกคนต้องเซ็นยอมรับไว้อย่างไรก็ต้องเซ็นคุณออมเราต้องปฏิบัติตามกฎมันไม่ใช่ประเทศแรกนะตอนนั้นใหม่ไปแอฟริกาใต้ก็ไปที่โรงแรมชื่อเดอะพาเลทโรงแรมในป่าที่นั่นมันมีลิงบาบูนคุณอ้อมและก็มีลิงตัวเล็กไอ้ลิงบาบูนมันไม่ค่อยจะเข้ามาหรอกลิงตัวเล็กเนี่ยแหละมันชอบเข้ามาเราต้องปิดไว้อย่างดีแล้วไม่งั้นของเราหายหมดแล้วไหมเป็นหัวหน้าทัวร์เสบียงเราก็ต้องเอาไปใช่ไหมถ้าเช้าต้องลูกค้ากินข้าวต้มเสร็จมันก็ต้องยำกุ้งแห้งลูกค้าทานโอ้โหจำได้ว่ามันบุกเข้ามาในรถกุ้งแห้งหายหมด
1: มันคงตามจากกลิ่นนะ
0: ใช่มันคงไม่เคยกินอาหารทะเลแล้วอาหารทะเลจากประเทศไทยนี่มันอร่อยมากนะคะจริงนะหมายอยากจะเล่าให้จบกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะท่านผู้ฟังหมายขอต่อพรุ่งนี้กันละกันนะคะเพราะเดี๋ยวคุณอ้อมจะได้มีข่าวอะไรที่ดีๆนำเสนอก่อนที่จะปิดวันนี้ค่ะเช่นเลยค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะเราจะพาไปที่เวียดนามนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปในต่างจังหวัดของประเทศเวียดนามหลายคนก็บอกว่าไม่มีน้องหมาสักตัวเลยเพราะเขา
0: เอ
1: าไปเชือดขายกินหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ลามมาถึงแมวพี่ไหมเวียดนามตอนนี้เขาไปบุกทลายแก๊งขโมยแมวไปค้าเนื้อนะคะก็เข้าไปช่วยเหลือกว่า400ตัวนะคะเจอซากอีก80ตัวน่าสงสารมากเลยพี่ไหม
0: ตาย
1: ก็ตำรวจเวียดนามเข้าไปปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งค้าเนื้อแมวครั้งใหญ่ที่โฮจิมินห์นะคะโอ้โหนี่เป็นเมืองใหญ่เลยนะก็มีทั้งฮานอยโฮจิมินห์ก็อยู่ทางใต้ฮานอยก็อยู่ทางเหนือเนาะก็นำกำลังเข้าช่วยเหลือแมวกว่า400ตัวค่ะปฏิบัติการนี้ใช้เวลานานหลายวันนะคะทำให้แมวจำนวนหนึ่งเนี่ยตายเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่มันเลวร้ายมากแล้วก็มีอย่างน้อย40ตัวเนี่ยได้กลับไปอยู่กับเจ้าของแล้วนะคะโชคดีมากเลยระหว่างปฏิบัติการบุคคลบ้านแห่งหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอกรง45กรงค่ะใส่แมวเข้าไปประมาณ400ตัวพี่ไหม45กรงกับแมว400ตัวแล้วก็มีกล่องโฟมอะค่ะใส่น้ำแข็ง4ใบมีซากแมวที่ตายอยู่80ตัวนะคะแล้วก็ยังเจอแมวที่มีชีวิตอีก20ตัวในใกล้ๆนั้นอีกนะคะรวมแล้วยึดแมวทั้งมีชีวิตและเป็นซากได้กว่า500ตัวและถือเป็นคดีที่เกี่ยวกับแมวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเวียดนามในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้นำการรณรงค์ต่อต้านการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวนะคะขององค์กร Human World for Animal นะคะคุณการันวีกุดเครจ้านะคะเป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์ระหว่างประเทศเขาบอกว่าปฏิบัติการนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่น่าหวาดวิตกของการค้าเนื้อแมวในเวียดนามที่มีอย่างกว้างขวางค่ะสื่อท้องถิ่นบอกว่าการสืบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์เกี่ยวกับการขโมยสัตว์เลี้ยงจำนวนมากแล้วก็ขยายจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอีก9คนซึ่งให้การยอมรับว่าดักจับแล้วก็รวบรวมแมวจากหลายที่ทางตอนใต้ของเวียดนามในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่โฮจิมินห์นะคะเตยนินอันซางนะคะก็ตำรวจบอกว่าเนื้อแมว1กิโลเนี่ยขายได้ประมาณ86บาทพี่ไหมดูสิ70,000 ดองค่ะ
0: คุณอ้อมไหมคิดเอาเองนะคนกินคนที่ซื้อไปเขาบริโภคเนื้อสุนัขกันเป็นเรื่องปกติแต่เขาคงไม่กินเนื้อแมวอ่ะคิดว่าเขาคงไม่รู้ไหม
1: รู้เขากิน
0: รู้เหรอ Oh my god
1: จริงๆแล้วการบริโภคการกินเนื้อหมาเนื้อแมวเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในเวียดนามนะพี่ไหมแต่ผู้ขายเนี่ยต้องมีใบอนุญาตเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของน้องหมาน้องแมวด้วยแต่บางพื้นที่เช่นฮอยอันทางตอนกลางเนี่ยกำลังจะทำงานร่วมกับกลุ่มสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อหยุดยั้งการบริโภคเนื้อหมาแล้วก็เนื้อแมวด้วยนะคะสงสารนะอ้อมก็ไม่ได้เป็นคนชอบแมวน้องกลัวแต่ไม่ได้เกลียดนะกลัวเฉยๆโอ้ยเขาให้มันอยู่แล้วเขาก็ใส่เหมือนใส่ขวดน้ำเกลือพี่ไหมเอาใส่ในตัวมันนะโอ้ยสงสารเนี่ย
0: คนบนบ้านเราทาสแมวเยอะจะตายฟังข่าวนี้คงจะตกใจแหละ
1: ก็มานั่งอ่านข่าวว่าโฮจิมินห์ก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยแต่อ้อมเข้าใจว่าการกินแมวอ่ะเป็นความเชื่อทางด้านแบบไปชูกำลังนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยพี่หมายเป็นเหมือนจีนที่เขากินอะไรแปลกๆไงที่เราส่งออกตุ๊กแกได้ด้วยน่ะ ที่มันเอามาแผ่นะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะแต่มันก็กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนาะแต่แมวนี่มัน

0: ไม่ใช่มันเป็นสัตว์เลี้ยงหมาก็เหอะหมาแมวเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: กินลงได้ยังไงนะพี่ใหม่
1: มันน่ารักจะตายเอามาโอ้ตายตายตายอ่ะ
0: อืมแล้วก็เขาอยู่อย่างทรมานด้วยพี่ใหม่แล้วก็อยู่ในกรงแล้วก็ไปเจอซากที่ซากนี้เข้าใจว่าเขาจะแล่เนื้อไปแล้วไง
1: ค
0: แล
1: ่ะ
0: ้วก็
1: ใช่
0: เป
1: ใช
0: ็น
1: ่
0: แมวที่บางตัวก็ไม่มีความอดทนพอที่จะอยู่แออัดแบบนี้มันก็ตายไปตายไปอะไรอย่างเง
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้ย
1: ่ค่ะ
0: อืมค่ะก็มีทั้งเวียดนามแล้วก็ที่เขาเชื่อเรื่องกินแปลกๆนี่ก็มีจีนเยอะนะพี่ใหม่เนาะจีนอ่ะ
1: แน่นอนค่ะก็อย่างที่เขาคนก็ชอบพูดเปรียบเทียบ
0: โอ
1: ไป
0: ้
1: นะอะไรสี่ขาไม่ใช่เก้าอี้ก็กินหมดอ่ะอย่าพูดเลยนะคะไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดี
0: กิน
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ต่ากินนั่นกินนี่กินโน่นเต่าเขาก็กินน่ะใช่
1: ใช
0: ไหม
1: ่ค่ะแต่
0: โอ
1: เ
0: ้
1: มืองไทยก็กินตะภาพเต่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยไม่ไหวนะคะอ้าวคนรักหมารักแมว
1: พ
0: เดี
1: อ
0: ๋ยวจ
1: เฮ
0: ะ
1: ียว
0: ใจ
1: แต่ม
0: เ
1: ั
0: ส
1: น
0: ี
1: ก
0: ย
1: ็
0: เอา
1: เป็นเรื่
0: อ
1: อง
0: ื
1: จริง
0: ม
1: ก็ต้องนำเส
0: เป็
1: น
0: น
1: อ
0: เรื่อง
1: ไม่
0: จ
1: อย
0: ริ
1: าง กให้
0: แ
1: ใ
0: ต
1: ห
0: ่
1: ้
0: ว
1: ท
0: ่
1: รา าบกันนะคะ
0: แต่ว่าก็ดีใจที่ตำรวจเขาได้บุกทล
1: ท
0: า
1: ล
0: ย
1: าย
0: เพ
1: แ
0: ร
1: ล
0: าะ
1: ้
0: ว่
1: ว
0: าเขาก็จะต้องทำงานร่วมกับ NGO ด้วยเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงมันไม่ใช่สัตว
1: ใช
0: ์
1: ่
0: ซื่อเศรษฐกิจแบบจะเอามากินได้เนาะ
1: ใช่
0: โอ้
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะอ่ะมาเล่าให้ฟังนะคะมันมีอยู่ตัวหนึ่งในภาพมันน้ำตาไหลด้วยพี่ใหม่ดู
1: อย่า
0: ด
1: ไป
0: ิ
1: ดูคุณน้อง
0: อ๋อสงสารโอ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ค่ะพี่ใหม่วันศุก
1: ค
0: ร์
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ุข
1: พรุ่ง
0: ภ
1: นี
0: า
1: ้
0: พ
1: พ
0: น
1: บ
0: ะค
1: กั
0: ะ
1: นค่ะสวัส
0: ค่
1: ด
0: ะ
1: ีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio

อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2569 สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี 2569 ถึง 2572ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น S&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4 รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็น

0: สัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนโคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อหัวราคาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆโดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับติดตามเราได้ทั้งหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News Network นะครับหรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook ครับชมสดฟังสดได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 เข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ของหน้าแฟนเพจที่ไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ของเราได้เลยนะครับรวมไปถึงอีกช่องทางครับพูดคุยกันได้ผ่าน LINE Official ครับ @mcotnews นะครับพูดคุยได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับและฝากกันไว้กับแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดกับเราชาวอสมทนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรือแม้แต่ข่าวสารออนไลน์ต่างๆนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับแอปพลิเคชัน mcot connect นั่นเองนะครับก็หลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของ FM 100.5 และก็รายการไขปมคนในข่าวเช่นกันนะครับอ่ะวันนี้วันที่18มิถุนายน2569นะครับวันพฤหัสบดีแล้วนะครับก็อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุชนะตันตยานนท์นะครับแน่นอนครับวันนี้ยังมีประเด็นที่ไขปมคนในข่าวหยิบยกขึ้นมาให้เรียกว่าติดตามกันแล้วก็มาร่วมกันสงสัยกันว่าเรื่องนี้ปมนี้มันคืออะไรมันทำไมมันถึงมีปมนี้ออกมาทิศทางมันจะเป็นอย่างไรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เรียกว่าผลงานของคนทำงานในฝากฝั่งที่เรียกว่ามีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือว่าคณะกรรมการต่างๆนะครับและโดยเฉพาะคนที่มาจากพรรคนี้เลยครับภูมิใจไทยล่าสุดนี่มีคำประกาศจากนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินนะครับกับประเด็นนี้ครับคุณอนุทินขีดเส้น1ปีคนภูมิใจไทยงานไม่เข้าเป้ามีเก้าอี้เด้งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมันผลงานมันไม่ปรากฏขนาดนั้นได้หรือเป็นการดับกระตุ้นactive สักนิดหนึ่งนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็เรียกว่านายกประกาศคำนี้ออกมาเลยขีดเส้นตาย1ปีเลยผลงาน1ปีของคนที่มีคนจากพรรคภูมิใจไทยที่ได้รับตำแหน่งนู่นนี่นั่นทั้งในฐานะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีจริงๆรัฐมนตรีช่วยหรือว่ามีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่นะฮะรวมถึงกรรมการด้วยอาจารย
2: ์อันดับแรกก่อนนะว่าคือที่นายกประกาศเนี่ยคือคนของภูมิใจไทยถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช
2: ่แต่จริงๆนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีของทั้งหมดนะหมายถึงว่า
1: ของ
2: จริงๆในพรรคภูมิใจไทยมันยังต้องมีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าไม่มีคำประกาศสิทธิ์ไม่มีอะไรบวกเข้าไปอยู่ตรงนี้ดูเหมือนจะว่าเป็นการให้เกียรติพรรคเพื่อไทยให้ดูกันเองนะว่ามีผลงานไม่มีผลงานก็กว่าเพื่อไทยก็ต้องรับผิดชอบกันนะแต่จริงมันอยู่ร่วมเขาเรียกว่ารัฐนาวาเดียวกันถูกไหมถ้าว่ากันตรงๆใช่ไหมครับหมายความว่าถ้ามันเกิดมีผลอะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางไม่อะไรต่างเนี่ยเพื่อไทยก็ควรจะต้องปรับเช่นกันนะนะแต่เพียงว่ามันจะปรับด้วยเหตุผลของผลงานหรือด้วยเหตุผลของการเมืองถูกไหมครับ
1: ครับ
2: นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวเรามาจับตาดูตรงนั้นนี้ก่อนดีกว่าคำประกาศสิทธิ์อย่างที่คุณโอ๊คได้เกริ่นว่านายกรัฐมนตรีประกาศขึ้นมามันทำไมถึงจะต้องประกาศอันนี้ขึ้นมาน
1: ั่นนะสิอาจารย
2: ์อันนี้คือตั้งเป็นคำถามก่อนนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่คุณอนุทินเขาเรียกอะไรฟอร์มคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับก็ประกาศอะไรต่างออกมานะฮะแล้วก็มันก็มีคนพยายามถามนะว่าให้เหตุผลหน่อยว่าแต่ละคนที่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ค่อยมีนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่อยมีผู้นำรัฐบาลคนไหนมาอธิบายนะฮะว่าทำไมถึงเลือกคนนั้นคนนี้ต้องการอะไรเป้าหมายคืออะไรอ่ะว่ากันตรงๆนะครับคุณโอ๊คว่าสมมติว่าผมเป็นคุณโอ๊คกับคุณโอ๊คเป็นผู้จัดการก็ได้คุณโอ๊คอะไรต่างกันแล้วแต่มีลูกน้องอยู่เนี่ยทุกคนมันต้องมีเขาเรียกว่า KPI ถูกไหมมันต้องมี
1: ตัวชี้วัด
2: ตัวชี้วัด
1: ครับ
2: เรื่องนี้ประชาชนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวชี้วัดของรัฐมนตรีแต่ละคนที่นายกพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะที่บอกว่าผลงานไม่เข้าเป้านะฮะแล้วเป้าของนายกคืออะไรนะเป้าของรัฐบาลคืออะไรก็ยังไม่รู้นะฮะถูกไหมครับไม่มันเรียกว่าผลงานไม่เข้าตาไม่ได้ตามเป้าหมายที่วาง

0: ไว้ถูกไหมครับนะนายกใช้คำนี้แหละหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดต้องใช้คำว่ารายใดด้วยนะมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อโปรโกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยไม่ยึดติด กับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิม
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็คือคำพูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตีจากความจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีก็ต้องแปลว่าที่แต่งตั้งมาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจัดสรรตามโควต้าถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ครับ
0: ครับแต่ถ้าดูจากคำพูดที่พูดออกมาครั้งนี้นะแสดงว่าเนี่ยคณะรัฐมนตรีชุดนี้มันมาตามโควต้าม
1: ันมีการตีความได้
0: ถูกไหมครับก็ถ้าว่าจากคำนี้ก็คือตีความว่ามาจากโควต้าแต่ถ้าเกิดผลงานไม่เข้าตาไม่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายไอ้เรื่องคำว่าโควต้าก็จะไม่เอาเรื่องนี้เข้ามาดูแลถูกไหมครับจะไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำกล่าวนะครับแต่ว่าพูดตรงๆก็คือยังไม่มีตัวชี้วัดว่าอะไรจะเป็นตัวชี้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อะไรจะเป็นตัววัดว่าไม่เป็นตามเป้าหมายอันดับแรกเลยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าก็ว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเป้าหมายคืออะไรผมก็ยังไม่รู้ประชาชนก็ยังไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์เราดูแค่ตำแหน่งเท่านั้นเองว่าตำแหน่งนี้เขาทำอะไรแล้วเขาต้องการอะไรนะฮะรัฐบาลต้องการอะไรในแต่ละอันเพราะว่าอันนโยบายที่แถลงออกมามันก็เป็นนโยบายรวมนะฮะเป็นนโยบายรวมซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับนะกระทรวงบางกระทรวงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกกระทรวงแล้วทุกกระทรวงก็จะมีงานประจำงานเดิมดั้งเดิมอยู่นะถ้าเกิดว่าเขาทำงานดั้งเดิมไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรความเสียหายไม่มีอะไรอันนี้ถือว่าผลการเข้าเป้าหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือว่ายกระดับกระทรวงนั้นให้สามารถทำงานแล้วก็มีความโดดเด่นออกมาในเชิงผลงานหรือว่าเป็นไปตามนโยบายที่วางไว
1: ้
0: อันนี้เข้าเป้าหรือเปล่านะฮะหรือเขาเรียกอะไรไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายไม่ได้เกิดอะไรเขาก็เงียบๆเฉยๆแล้วก็ผ่านไปตามวาระนะทุกอย่างเนี้ย
1: อ
0: ันนี้เข้าเป้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่เพราะว่าเนื่องจากเป้าแต่ละกระทรวงนั้นไม่เหมือนกันไม่ทราบนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือคำถามอันดับแรกเลยซึ่งผมมองว่ามันก็มีความจำเป็นนะครับส่วนประธานกรรมธิการในเชิงการเมืองอ่ะเพราะว่าบรรดาส.ส.เนี่ยเขาต้องมีแบ่งกันไปนะแบ่งกันตามจะเรียกว่าตามสัดส่วนนะ
1: ครับ
0: มีใครที่จะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการในแต่ละด้านปรากฏว่าภูมิใจไทยรู้สึกจะมีอยู่14คณะมั้งนะครับที่เป็นประธานนะก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่าถ้าการบัญชีการไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันก็ยังไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรคือเป้าหมายที่จะต้องดูแลประเมินเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมธิการถูกไหมครับ
1: คร
0: ับว่าแต่ละเรื่องมันคือเรื่องอะไรซึ่งตรงนี้ความจริงมันน่าจะไหนๆอย่างนั้นให้ประชาชนหรือให้คนได้ติดตามผมว่าประกาศออกมาเลยถูกไหมฮะเอามันเลยว่าแต่ละส่วนที่เป้าหมายคืออะไรแล้วเรื่องนี้ผมนี่จริงๆผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาตั้งนานแล้วว่าสมมติว่าเวลาที่จะประกาศคณะรัฐมนตรีนะว่าก็ตรงๆนะครับว่าทำไมเราถึงใช้คนนั้นเป็นรัฐมนตรีคนนี้ทำไมถึงอย่างนี้นะเราหวังอะไรเราคาดหวังว่าเราจะใช้ความรู้ความสามารถเขาอย่างไรในการที่เข้ามาทำงานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ผมว่าอย่างนี้ประชาชนก็จะได้ช่วยจับตาดูด้วยแล้วตัวคนที่เป็นรัฐมนตรีเองเนี่ยก็จะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพื่อติดเกียรติยศนะ
1: ครับ
0: นะไม่ใช่เพื่ออะไรประดับแล้วก็มีชื่อว่าเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐมนตรีว่าการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีงานที่เป็นเป้าหมายนะครับแต่ว่านายกอาจจะบอกก็ขึ้นอยู่กับตัวรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับตัวรองนายกอ่ะก็ถูกเขาเรียกว่าถูกแบ่งกันไปมันก็ยังไม่ชัดดีว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นตัวกำหนดตัวงานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ละอัน ซึ่งงานแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันอีก
1: ใช่
0: เพราะบางกระทรวงเนี่ยมันเข้าข่ายที่เรียกว่าต้องเปลี่ยนแปลงเยอะ
1: ครับ
0: เนื่องจากมันมีความทันสมัยในเชิงเศรษฐกิจด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถึงแม้ตอนนี้มันมีคำว่าดิจิตอลเข้ามาแต่บางกระทรวงก็อยู่ในรูปแบบเดิมนะหมายถึงว่าก็เป็นไปตามวาระเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะฮะแต่บางกระทรวงก็ต้องการเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงต้องการการปฏิรูปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนั่นก็คือเป้าหมายตารางมันไม่เหมือนกันแล้วจะดูอะไรมาเป็นตัวกำหนดแล้วถามว่าระยะเวลา1ปีเนี่ยจากทั้งหมด4ปีถ้าว่ากันตามสัดส่วนในแง่ของค ความเป็นจริงเนี่ยคือรัฐบาลมีอายุ4ปีถูก

0: ครับอาจาร
1: ย์นั่นก็คือ 25% หรือ1ใน4แล้วเอา1ปีมาเป็นตัวพิสูจน์ตัดสินอันนี้ถามว่ายาวหรือสั้นเกินไปผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่า6เดือนดีกว่าไหมมันจะต้องรอทนถึง1ปีเหรอถ้ามันไม่เห็นผลงานเนี่ยนะว่าไอ้1ปีนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่บางคนก็บอกว่านานไปนะมัวแต่นั่งอยู่เฉยแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วผ่านไป1ปีแล้วกว่าจะตั้งคนใหม่ก็มาแต่เดี๋ยวก็หมดไปอีกปีนึงแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไปครึ่งกลางแล้วเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะฮะในฐานะที่เราก็ทำงานบริหารเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ เราก็มีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องอย่างนี้บางทีมันต้องมีความชัดเจนนะฮะทีนี้ไหนๆมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าลองมาจับตาดูไหมล่ะอันนี้ความจริงเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดมานานแล้วนะฮะก็คือวันเวลาผ่านมาแล้วเนี่ยมันกี่เดือนแล้วล่ะเนี่ยนะฮะตั้งแต่รัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเราพูดกันแบบกลมๆก็ได้ประมาณสัก3เดือนแล้วเนี่ยนะ
0: 3เดือนโดยประมาณนะอาจารย์
1: โดยประมาณสัก3เดือนเนี่ย3เดือนจาก1ปีก็คือ1ใน4ของ1ปีแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันควรต้องเห็นอะไรบ้างแล้วถูกไหมครับจะบอกว่ามันเราเคยประกาศกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วรัฐมนตรีก็บอกนายกก็บอกเองไม่ใช่มาที่รองงานใช่ไหมครับแต่ที่นี่เป็นที่ทำงานถูกไหมไม่ใช่ที่รองงานไม่แล้วโดยเฉพาะยิ่งที่เราพูดกันว่าตอนนั้นมันมีรัฐมนตรีลูกเทพจำได้ไหมครับ
0: ครับผม
1: แล้วเรื่องนี้เราพูดบางคนบอกไม่ใช่ลูกเทพนะมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะคนรุ่นใหม่รัฐมนตรีที่เป็นความหวังรัฐมนตรี
0: เขา
1: ไปรู้แล้วความจริงก่อนหน้านี้ตอนหาเสียงเนี่ยผมจำได้นายกอนุทินเป็นคนบอกเองว่าการมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ที่มาทดลองงานไม่ได้ต้องการเอามือใหม่มา
0: คร
1: ับง่ายๆนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยก็คือจุดขายก็คือที่บางคนก็เรียกว่าสามแม่ครัวนะฮะตอนนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือนี่แหละคุณอะไรศรีหศักดิ์นะฮะคุณสุภชีแล้วก็คุณเอกนิตินี่แหละเป็นจุดขายเพื่อไปจะได้ชูให้เห็นตั้งแต่ตอนที่หาเสียงนั้นว่าเนี่ยเอามืออาชีพจริงๆลงมาไม่ใช่ว่าไปดึงอะไรนะคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีอะไรมาทำก็แต่พอเวลาแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาก็เจอคนที่ยังมีประสบการณ์ในการบริหารแบบอย่างเงี้ยเป็นประเภทลูกเทพมือใหม่ขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นแถบเลยถูกไหมคร
0: ับ
1: ก็พูดในทำนองว่าอะไรเขาจะเอาอาศัยคนรุ่นใหม่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้จะเกิดขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจับตาดูนะว่าบรรดาลูกเทพนี้มีใครที่ได้แสดงผลงานออกมาบ้างและรัฐมนตรีผ่านไป3เดือนเนี่ยผมเชื่อว่าเริ่มมีรัฐมนตรีที่โลกลืมแล้วฮะ
0: ครับ
1: โลกลืมก็คือเราแทบจะไม่ได้ยินชื่อแล้วเอ่ยชื่อมาบางทียังนึกไม่ออกว่าทำกระทรวงอะไรหรืออยู่ตรงไหนหรือทำอะไรยังไงถูกไหมครับ
0: อันนี้จริงพอไล่เช็คจริงๆแล้วพอเอาแค่ไล่ตามหน้าสื่อเองเนี่ยมีข่าวคราวอะไรเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ไม่กี่รายชื่อนะห้านับนิ้วได้สิน
1: ับได้แน่นอนถูกไหมฮะรัฐมนตรีทั้งหมดนี่34คนนะถูกไหมฮะเพราะว่ามีว่างไว้ตำแหน่งก็เก็บเอาไว้แต่34คนเนี่ยคุณต้องใช้คำว่าตามหน้าสื่อนี่ก็หมายความว่าต้องเป็นข่าว
0: เป็นข่าว
1: แต่ถ้าข่าวเปิดงานข่าวตัดลิปปิ้นเนี่ยมัน
0: สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีละ
1: มันน้อยลงยาวนะเมื่อก่อนนี่แหมแค่ตัดลิปปิ้นกับไปปรากฏก็เป็นข่าว
0: เปิดตึกเปิดศูนย์เปิดห้องแลบอะไรอย่างนี้นะ
1: ใช่ผมว่าพวกนี้ไม่ต้องนับหรอกครับถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: พวกนี้เอาที่ว่ามันมีผลงานในเชิงก็เรียกว่าสิ่งที่ต้องการให้เห็นว่านี่มันคืองานของการพัฒนาขึ้นมาหรือว่างานของการแก้ปัญหาหรืองานอะไรจัดการเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เดี๋ยวผมมาลองไล่ดูมาไหมนะฮะเพื่อเราดูว่าเอารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคุณโอ๊คคิดว่าแน่นอนนะตัวนายกเองนะที่เราเนี่ยเพิ่งจะได้ยินเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเพิ่งจะได้มีโอกาสสื่อสารกับบรรดาอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นไหมมอบนโยบายเมื่อ2วันนี้เองอ่ะที่พูดถึงท่านรองซีฟู้ดอ่ะนี่นะใช่ไหม
0: ครับอาจารย
1: ์อันนี้ก็ผ่านเวลามา3เดือนแต่ปรากฏว่าเพิ่งได้มีโอกาสมอบนโยบายก็ท่านพูดกันตรงๆก็ช้าไปหน่อยนะถูกไหมฮะอันนี้ตัวท่านเองเลยแหละว่าตรงๆนะฮะเพราะว่าท่านบอกว่าคนของพรรคภูมิใจไทยท่านก็เป็นหนึ่งในคนของพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันนะฮะจริงๆท่านก็ต้องดูตัวท่านด้วยพูดว่าตรงๆนะครับเพราะฉะนั้น3เดือนอ๋อเพิ่งจะได้มีการแถลงนโยบายแล้วก็ไล่บรรดาพวกอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยยิงการสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ได้แต่เพียงแต่ว่าช้าไปนิดนึงแต่ตัวรัฐมนตรีช่วยเนี่ยซึ่งความจริงก็ควรจะต้องมีบทบาทเพราะตัวนายกเองก็มีภารกิจของการเป็นนายกแต่มาถึง

0: หรือตำแหน่งของกระทรวงมหาดไทยไว้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นกระทรวงสำคัญถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ รองนายกคนแรกเลยอ่ะเอ่ยชื่อเนี่ยอะไรนะคุณพลพีสุวรรณชุย
1: ครับ
0: คุณโอ๊คคือว่าเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับผมไม่รู้นะ
1: อาจารย์ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน แต่ผมพอได้ยินชื่อนี้ผมนึกถึงคุณไพโรจน์สุวรรณชวีอ่ะผมตัวคุณพลพีนี่พยายาม

0: ต่างๆที่เป็นในเชิงประจักษ์ที่ออกมาว่าไอ้ทำอะไรคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นี่ผมยังเห็นแวบๆอยู่บ้างนะฮะ
1: มีแบบ
0: เห็นแวบๆอยู่บ้างออกมาบ้างในรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นี่ก็ไม่เคยได้ยินนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เอาว่าบทของกระทรวงมหาไทยก็เป็นกระทรวงที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะมันควรจะต้องมีอะไรที
1: ่เหมือน
0: ที่ชัดเจนโดยไม่ยิ่งดูแลเรื่องโครงการปกครองเรื่องอะไรไอตอนที่มันมีเรื่องการสวมสิทธิ์อะไรบัตรประชาชนในปวกอะไรทั้งหลายก็ควรจะต้องมีบทบาทตรงนี้บ้างนะ
1: เหมือนล่าสุดสองท่านนี้จะถูกมอบหมายให้ไปดูเรื่องภูเก็ต
0: ใช่ไหมฮะก็คงจะต้องหางานให้ทำบ้างนะครับนะ
1: ครับ
0: ก็ไปดูเฉยๆไม่ใช่ขับรถไปดูไม่ใช่นั่งเครื่องบินไปดูมันต้องทำอะไรมากกว่
1: า
0: โดยไปยิ่งไอ้เรื่องเกี่ยวกับอะไรการปกครองอ่ะนะใช่ไหมที่มีปัญหาท่านรองสี่พูดที่รู้มือกับเข้ากับผู้ว่าไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะไม่รู้แต่ว่าก็พูดตรงๆสามเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นเชิงประจักษ์นะครับกระทรวงคมนาคมแรกๆเลยนี
1: ่คมนาคม
0: ดูมาแรงรัฐมนตรีนะก็คือคุณพิพัฒน์อ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งรองนายกนะรองนายกนั่นก็เข้าใจได้แหละแต่ว่าคมนาคมเนี่ยดูเหมือนครั้งแรกเลยเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ภาวะอะไร
1: น้ำมันพลังงาน
0: ตอนนั้นนี่ดังมากแต่เหมือนก็เรียกว่าเสียรูปมวยพอสมควรนะ
1: บังเอิญนะมีกิจการที่เกี่ยวกับครอบครัวไปเกี่ยวข้อง
0: ใช่
1: แล้วก็แก้ไปเลยไม่ตรงจุดตรงใจประชาชนเท่าไหร
0: ่ก็เลยตอนหลังก็น่าจะหลบไปบ้างนะ
1: ครับ
0: ก็กลับไปทำคมนาคมก็แล้วกัน
1: ครับ
0: แต่พอไปทำคมนาคมก็ไปเปิดไอ้ประเด็นไอ้แลนด์บิดออกมาเอาจริงเอาจังใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาจริงเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผมว่านายกก็ดูออกอ่ะคนก็เฮ้ยนักวิชาการใครแต่ใครก็ออกมาว่าเอ้ยแลนด์บิดมันคุ้มค่าจริงเหรอมันทำอะไรต่างๆนี่มันใช่แกก็ยังพยายามฝืนออกมานะว่ายังไงก็ได้สุดท้ายนายกก็เลยตั้งคณะกรรมการมาครอบลงไปอีกทีหนึ่งมาพิจารณาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้แลนด์บิดก็หายไปละ
1: ซาซาไป
0: เงียบไปรอการพิจารณาต่อไปแล้วก็ไม่มีกำหนดเวลาว่าจะสรุปอะไรกันยังไงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณพิพัฒน์ก็เอ๊ะยังไงกันถูกไหมครับแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีเรื่องอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรมากมายนะแต่ที่มันมาสะดุดเนี่ยเพิ่ง2วันเนี่ยวาวอีกแล้วก็คือนายกก็ดึงงานของ EEC ออกมา
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะ
1: บอกว่าอยากแบ่งเบาภาระ
0: ออกนี่แหละ
1: อยากแบ่งเบาภาระไงอาจารย์เขาบอกอย่างนั้นนะ
0: ก็นั่นแหละโดยธรรมดาแล้วเนี่ยนายกที่ผ่านมานายกไม่ค่อยเป็นประธานอะไรเองนะ
1: ครับครับ
0: มักจะมอบให้คนนั้นคนนี้โดยไปยิ่งตอนช่วงแรกๆเนี่ยคุณพิพัฒน์นี่ก็จะเป็นประธานอยู่หลายช็อปตลาดก็มาย้ายเป็นคุณเอกนิตินะ
1: ครับ
0: แต่งวดนี้เนี่ยดูเหมือนนายกจะทำเองเลยก็คือเรื่อง EC บอกว่าจำเป็นจะต้องหาการลงทุนนักเรียกว่าขายโปรดักต์อะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ขายสินค้านายกก็เลยคิดว่าจะทำเองแต่ดูเหมือนคุณพิพัฒน์ก็ยังงงๆเพราะนายกก็มันมีข่าวมาตอนนี้นายกที่อยู่รัสเซียอยู่ตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนคุณพิพัฒน์เองก็ยังงงๆยังไม่รู้ยังไม่คุยกับนายกว่าทำไมถึงนายกจะเอาไปทำเองอะไรที่เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่ได้อย่างใจหรือเปล่านะครับกระทรวงคมนาคม
1: ไม่แน่ใจ
0: คนต่อมาคุณสิริพงษ์เนี่ยนะ
1: เป็นรัฐมนตรีช่วย
0: อันนี้ดูเหมือนจะทำหน้าที่แทนพยายามทำรับหน้าเสือในเรื่องของรัฐมนตรีคมนาคมเลยล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ออกมาเรื่องรถโดยสารเรื่องอะไรค่าน้ำมันเสร็จแล้วคนก็เริ่มกระแทกถามเข้าไปถึงเรื่องว่าอ้าวน้ำมันแพงแล้วตอนนี้มันเริ่มจะลงแล้วเนี่ยไอ้พวกค่าอะไรเดินทางค่ารถแล้วนี่ลงบ้างหรือยังอ้าวคุยไปคุยมาก็บอกว่ามันต้องผู้ประกอบการเขายังไม่ได้คืนเลยเอ้ามันพักไปมันยังไงก็ไม่รู้นะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คุณสิริพงศ์ก็ดูเหมือนจะออกหน้ามาทางกระทรวงคมนาคมได้มากขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันในแง่นั้นนะฮะ
1: ครับ
0: คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์อันนี้เราแทบไม่ได้ยินเลยนะ
1: อืมใช่ใช่
0: และอีกคนหนึ่งคุณสันเพชรบุญญามณีเนี่ยนะนี่ก็อันนี้ผมว่าโลกลืมไปเลยนะ
1: ครับ
0: นึกไม่ออกมีอะไรอ่ะที่จำได้แต่คุณนิพนธ์ที่เป็นพ่อนั่นเองนะก็ไม่เกี่ยวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกระทรวงคมนาคมนี่ก็ผมว่าก็มีโปรมาคนเดียวที่เป็นหลักๆ ก็คือคุณสิริพงศ
1: ์
0: ที่ดูเหมือนว่าออกมาแอคทีฟหลายเรื่
1: อง
0: กระทรวงพลังงานเนี่ยคุณเอกนัทดูขึงขังที่เดียวตอนในวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องค่าไฟฟ้าไอ้เรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรอ่ะน้ำมันพลังงานน้ำมันนะ
1: ครับ
0: ปรากฏขึงขังมาถึงวันนี้ก็ไม่ได้ยินอะไรไปต่อแล้วนะถูกไหมครับ
1: อืม ก็จะมีเรื่อง
0: ไม่แน่ใจว่าไปชนกำแพงอะไรเขาบอกก็ไม่รู้นะฮะ
1: ก็จะมีเรื่องที่จะเกี่ยวกับเรื่อง

0: ค่าไฟ200หน่วยจะเอาเงินจากไหนมาใช้ก็เห็นล่าสุดนะประมาณนั้นอาจารย
1: ์ก็เรื่องเก่าๆอย่างนั้นมันยังไม่ไปถึงผู้ประกอบการเลย
0: ยังไม่ถึงขั้น
1: ทุนไฟฟ้ายังไม่ถึงเลยเพราะทุกคนจ้องเลยตัวนั้นเป็นที่สำคัญมากกว่า
0: ครับ
1: นี่มันลิดนะไอ้200หน่วยแล้วก็คนที่200หน่วยนี่ผมก็ยังงงๆกับตัวเลขว่ามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: สุดท้ายก็ยังไม่เริ่มนับในเดือนไหนก็ยังไม่แน่ชัดนะ
1: ก็ยังไม่แน่ใจนะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วทุกวันนี้ค่าไฟเรามันกี่บาทแล้วนี่ผมก็ยังงงๆอยู่นะค่าไฟตอนนี้นะครับไอ้พวกใช้เยอะๆเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แต่มันก็ไม่เห็นจากนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นโครงสร้างอะไรที่มันชัดเจนอีกเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วบอกว่าทุกอย่างต้องทำอย่างสุดซอยแล้วตอนหลังก็เงียบไปอ้าวสุดซอยไปแล้วเหรอเงียบไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้พูดตรงๆนะ
0: ครับอาจารย
1: ์ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ย4คน
0: ครับ
1: โอเคคุณสุภาพมาศนี่ทั้งอสมทเราก็เห็นอยู่นะว่าได้เห็นอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันคุมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะกรมประชาสัมพันธ์
0: และยิ่งล่าสุดนี้ยิ่งเรื่องของสภาคุ้มครองผู้บริโภคก
1: ็เนี่ยก็เห็นว่าคุณสุภาพมาศก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้นะไอ้สคบนะอย่างเงี้ยโอเคก็ในบทเนี่ยคุณสุภาพมาศก็ได้เห็นอยู่อันนี้ก็โอเค
0: ครับ
1: มาถึงคุณอะไรณพินทรคุณณพินทร นี่ทำหน้าที่อะไรเนี่ยนะฮะคุณณพินทร เนี่ยนะครับดูแลทีเซฟ
0: ทีเซฟ
1: ทีเซฟรู้ไหมว่าคืออะไรเขาเรียกว่าสสปนก็คือนี่ไงไมซ์เดิมอ่ะไอ้พวกการประจัดการประชุม
0: จัดอีเวนต์ต่าง
1: ๆนี่ละ
0: ร
1: ับผิดชอบไอ้นี่ Tomorrowland เนี่ยที่เอาเข้ามานะ
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเนี่ยก็มันก็มีคนที่เป็นผู้ในการทีเซ็ตก็ทำอยู่นะ
0: ครับ
1: เขาดู CEA นี่เป็น Creative Economy Creative Economy Agency ก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไงฮะ
0: อืมครับ
1: ก็ไม่ค่อยมีขยับอะไรในฟาซาฟารีนะฮะดูสสวดูสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ตรงคุณณพินทร์ก็ยังเงียบๆไปหน่อยจริงๆมันควรจะออกมาแรงหน่อยตรงทีเซ็ตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เรื่องการจัดประชุมจัดอะไรพวกนี้นะครับเพราะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพ
0: ใน
1: แบง
0: ก์โลก
1: เน
0: ี่
1: ยธนาคารโลกเนี่ยเดือนตุลาเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ม
1: ี
0: เพื่อส่วนโลกอีก
1: คือส่วนโลกอีกนะ
0: ครับ
1: คุณพลาดอนปิศานันทกุลอันนี้ก็ดูแลสำนักงบประมาณจริงๆหัวใจอยู่ที่ตรงนี้เลยถูกไหมฮะก็ตั้งงบประมาณแหละก็จะมีบทบาทไอ้ตอนเรื่องงบประมาณแล้วก็ DGA ดูได้ DGA DGL นี่ก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็คือพวกบรรดาแอปพลิเคชันอะไรทั้งหลายเนี่ยทางรัฐทางใครทางมันเนี่ยนะว่าไปเนี่ยนะ
0: ก็จะมีช่วงที่เกี่ยวกับแอปเป่าตังที่ช่วงไทยพลัสไทยจ่ายมีบทบาทออกมาหน่อยครับ
1: นะเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าโลกลืมฮะก
0: ็
1: คือคุณสุขสมรวย
0: ตอนที่ตั้งนี่ถือว่าโดดเด่นอยู่นะอาจารย์ตอนตั้งมา
1: อะไรที่ว่าจะเป็นตัวจีบอย่างนะ
0: ใช่
1: ถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ยินแล้วก็ดูแลอะไรอยู่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เขาดูแลพวกโครงการพระราชดำริครับต่างๆอย่างกกปรเขาเรียกกปร
0: กปร
1: ดูเรื่องธนาคารที่ดินดูเรื่องกองทุนหมู่บ้านก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะ
0: แต่กองทุนหมู่บ้านจริงๆแล้วถ้าทำดีๆมีบทบาทได้เยอะนะอาจารย์
1: นั่นสิอันนี้เอาเฉพาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยถ้านายกจับตาดูก็ต้องประเมินได้แล้วแหละว่า4คนนี้เป็นยังไง
0: ครับอาจารย์
1: นะครับเราประชาชนก็บอกแล้วว่าใน4คนนี้มีโลกลืมอยู่แน่นอนถูกไหมครับไม่เห็นมีอะไร
0: ครับ
1: กระทรวงดิจิทัลนี่ก็มาแรงที่สุดถูกไหมครับแน่นอนคุณชัยชนกแต่มาแรงแบบประเภทมีคำถามว่าตกลงมาไอ้เรื่องนี้มายังไงแล้วโดยยิ่งเรื่องการปล่อย ATOR นะฮะการจัดซื้อจัดจ้างนี่ผมว่านี่กระเทือนอย่างแรงเลยล่ะถึงแม้จะดันบอกว่ามันยังไงมันไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีมันเกี่ยวกับข้าราชการเกี่ยวกับทางกระทรวงอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมครับ
0: ต้องผ่านนะฮะรัฐมนตรีก็ต้องเห็น
1: แล้วก็รัฐมนตรีช่วยก็แค่มาประกบแล้วเรื่องนี้ก็มาโผล่ด้วยกันแต่ก็ไม่ดูไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะคุณแนนบุญธิดาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอย่างที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นกระทรวงดิจิทัลตอนนี้มีชื่อแต่เป็นชื่อแบบประเภทก็เรียกว่าทำให้รัฐบาลเนี่ยโดยซึ่งคุณอนุทินจะต้องมาพูดไอ้เรื่องที่ว่าจะเล่นอันหนึ่งปีในการประเมินคนก็เพราะเรื่องกระทรวงดิจิทัลนี้อันหนึ่งด้วย
0: พลังบวกเชิงลบ
1: ใช่ใช่ใช่และเรื่องนี้ฮะคุณโอครับผมเองเนี่ยรู้สึกแค่ผิดหวังนะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
0: อ๋อคุณ
1: สุรศักดิ์พันเจริญวรกุล
0: ครับ
1: เพราะว่านโยบายรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าจะแยกออกจากกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถูกไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: ปล่อยให้กีฬามาต่างหากแล้ว

0: ท่องเที่ยวจะบวกด้วยวัฒนธรรมก็ยังไม่เห็นการเดินหน้าเรื่องนี้ถูกไหมครับแล้วท่องเที่ยวนี่เป็นความหวังของประเทศในการจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศก็ยังไม่ได้อะไรที่มันเป็นกิจจลักษณะได้ยินตอนเริ่มต้นรัฐบาลนิดนึงจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอะไรอะตอนนั้นนะไอ้ภาษี
1: ที่สนามบินจากสนามบินเข้าประเทศ
0: ตอบรับอ่ะเอ้ยเอาแน่แล้วจะออกนอกประเทศก็จะไปเก็บเงินเขาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ใครที่มาลงที่เอากดแล้วคุยไปคุยมาเอ้ามันก็บวกอยู่แล้วนี่ในค่าตั๋วค่าเครื่องบินเนี่ย
1: มัน
0: ก็งงงกันอยู่นะยังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นรูปธรรมหรือการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกีฬาเนี่ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวอีกไม่ช้าก็จะถึงไอ้เรื่องเอเชียนเกมอีกแล้วประเทศไทยทำอะไรนะกระทรวงวัฒนธรรม
1: คุณชาบิดา
0: คุณชาบิดาไทยเศรษฐ์ก็ดูเงียบๆไปนะมันจะเป้าหมายคือต่อไปอนาคตต่อไปจะไปรวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวแต่มันก็น่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ช่วงสงกรานต์ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนเพราะว่ามันมาตามกระแสของสงกรานต์ประเทศไทยพอดีนะครับนะกระทรวงต่อมากระทรวงการต่างประเทศอันนี้ก็เห็นมีบทบาทเนื่องจากเป็นคนเดียวเลยเพราะว่าคุณเสียศักดิ์ไม่มีแล้วมันไปช่วยเลยจัดการเองคนเดียวหมดก็ต้องยอมรับว่าคุณเสียศักดิ์ที่ทำงานได้อย่างเต็มที่ถูกไหมครับ
1: ก็ความเชื่อ
0: ใจน่าเชื่อไปอะไรอ่ะอันคอสอะไรต่างๆ
1: ใช่ที่จะคุยเรื่องของข้อตกลงกับกัมพูชาม
0: ีเผือกร้อนไปอยู่กับคุณเสียศักดิ์เยอะเลยทีเดียวนะ
1: ครับ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่คุณสุชาติ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็โ
0: ผล่เงี้ยแล้วก็เพิ่งพูดไปเรื่องเพิกถอน
1: ป่าทับลาน
0: ป่าทับลานแล้วก็อันอื่นก็มีบทบาทพอสมควรนะ
1: พื้นที่บุกรุกพื้นที
0: ่
1: ชายหาดต่างๆที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพย
0: ์ก็โอเคอันนี้คุณสุชาติก็ทำงานอันนี้เราก็เห็นด้วย
1: ถึงดังๆอีกทีก็ตอนที่อันนี้ไงอาจารย์ตอนที่กรมควบคุมประพฤติขึ้นแรงกิ้งนับวัน
0: อันนี้มาปกป้องกันหน่อยนะแต่แล้วก็จากนั้นก็เงียบไปนะฮะเราตกลงตั้งกรรมการสอบอะไรบ้างเปล่าก็ไม่รู้ควบคุมประพฤติเนี่ยนะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้น่าผิดหวังมากนะพูดตรงๆ
1: พัฒนาพร้อมพัฒน
0: ์กระทรวงใหญ่คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ทำอะไรนะที่เกี่ยวสาธารณสุขเลยนะแล้วไอ้เรื่องอะไรสปสช.ไอ้ที่เงินมันไม่พอจำได้ไหมตอนที่
1: โรงพยาบาลเบิกไม่ได้เบ
0: ิกทำอะไรบ้างหรือเปล่าที่เป็นการแก้พวกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าสาธารณสุขเลยนะ
1: ครับ
0: เงื้อของเงินก็เยอะนะกระทรวงนี้ไม่ใช่น้อยนะครับถูกไหมฮะ
1: บทบาทก็ทำที่จะทำได้ก็คือบทบาทน่าจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ผมก็คาดหวังว่าจะเยอะกว่านี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะยิ่งไอ้ที่จะออกมาเป็นนโยบายคุณโอ๊คจำไว้แต่ผมจำแม่นนะเรื่องพวกนี้บอกว่าตอนนี้จะลดคิวของประชาชนนะพูดง่ายๆว่าตอนนี้ไปหาหมอเนี่ย
1: หาหมอใช่ไหมโรงพยาบาลรัฐ
0: ที่บอกให้บัตรทองเนี่ยอะไรรักษาได้ทุกที่เลยนะแต่ทำไงให้มันเร็วๆหน่อยให้ได้เจอหมอเนี่ยนะแล้วยังไม่เห็นมีความคิดที่จะทำอะไรออกมาเลยนะครับ
1: ครับ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมอันนี้ก็รับเรื่องต่อมาจากอะไรคุณขิงนะเอกนัทเนี่ยก็ได้ยินแต่ไอ้อะไรสีเครื่อหยวนที่ปล่อยให้ออกมาทำงานต่อแล้วไงนะตอนนั้นอย่างอื่นก็ยังไม่ได้ยินอะไรที่เป็นรูปธรรม
1: ยังไม่โดดเด่นเหมือนตอนที่คุมกระทรวงทรัพย์สมัยครั้ง
0: ตาย
1: เพื่อไทย
0: ใช่ใช่ถูกต้องเลยคร
1: ับ
0: กระทรวงการคลังอันนี้บทบาทก็ต้องยอมรับว่ามีจริงๆนะก็คือคุณเอกนิติแต่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ทำทุกอย่างก็มาได้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ทำหน้าที่อย่างอื่นเรื่องเกี่ยวกับงบการกู้เรื่องอะไรต่างเนี่ยนะก็คุณเอกนิติก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเต็มที่อันนี้เห็นผลอยู่นะฮะกระทรวงกลาโหมก็บทบาทก็คงยันเรื่องเกี่ยวกับชายแดนนี่แหละ
1: เป็นหลักชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชานี่เป็นหลัก
0: ก็โอเคนะอันนี้ก็ถือว่าต้องทำงานอยู่แล้วกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็คือพลตำรวจโทนะครับยุทธพลนะนวรัต
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีแต่ว่าก็ไม่เด็ดขาดนักในเรื่องของ DSI ทำอะไรต่อมีอะไรนะครับนะฮะก็จริงๆก็น่าจะมองเห็นอะไรมากกว่านี้หน่อยกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าพูดตรงไอ้ตัวเนี้ยฮะไอ้ตัวระบบยุติธรรมเรื่องอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันจะต้องดูแลจัดการให้มันดีขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรทีเดียวก็อยากจะเห็นเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งการดำเนินการกับไอ้กรณีคุกที่ไปชั้น14เนี่ยนะผมยังรู้สึกว่ามันต้องออกมาแรงกว่านี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ยังช้าไปหน่อยนะครับนี่เป็นต้นนี่ทั้งหมดเนี่ยเราเอ่ยชื่อมาเนี่ยรัฐมนตรีเหล่านี้นี่แล้วตอนนี้ผมเว้นวรรค ทางด้านอีกด้านหนึ่งเลยที่

0: ของเพื่อไทยในเมื่อนายกไม่ได้พ
1: ู
0: ดถึงแต่เพื่อไทยผมหันไปดูก็มีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะโลกลืมอยู่หลายคนเหมือนกันแหละ
1: มีครับมีแน่นอน
0: เอ่ยนี่ก็ได้ว่าชลพลเขาขำทำอะไรอยู่ฮะคุณปิยรัตน์อะไรปิยภัยรัตน์ทำอะไรอยู่ครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอาคุณอัครนันท์เนี่ยนะไอ้ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยนะไม่รู้นะแล้วก็พัฒนาสังคมและพม.เนี่ยคุณนิกรเนี่ยนะสงกรานต์เนี่ยนะอ
1: ัน
0: นี้เป็นโควต้าที่เข้ามาแทนภรรยาดีนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะที่เราพูดตรงๆก็คือว่าก็ดีฮะที่นายกจะเหมือนว่าอะไรนะขันน็อตแต่ว่ามันต้องบอกให้ชัดว่าต้องการเอาอะไรมาเป็นตัววัด
1: กระตุกขีดหน่อยอะไรนี้หน่อยนะอาจารย
0: ์มันต้องทำงานนี่มันเป็นงานไม่ใช่แค่มาโผล่หน้าเรื่องอะไรมันต้องได้เกิดงานขึ้นมาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าถามว่าต้องรอถึง1ปีในความรู้สึกผมนะถ้ามันไม่ได้เรื่องใน3เดือนวันนี้เราพูดถึงกันในอีก3เดือนถ้ายังไม่มีอะไรขยับเนี่ยเพราะว่าก็เปลี่ยนเถอะถูกไหมครับนะฮะก็เปลี่ยนเถอะแล้วก็เอาจริงอย่างที่ท่านว่าตรงมันอย่าไปติดยึดสันอยู่กับโควต้าเดิมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วยเอาคนที่มันมีผลงานแล้วก็บอกแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ฝึกงานท่านก็เอาของจริงมาลงเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าตัดเอาคนที่มีฝีมือในการลงมาผมว่ามันจะดีมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่านะครับเอาตัวจริงขึ้นมาคุณศิริศักดิ์นี่ก็ทำหน้าที่ดีนะฮะนะฮะคุณเอกนิติก็ทำหน้าที่ดีแต่คุณสุภชีก็ดูเงียบไปนะตอนนี้นะฮะ
1: อาจจะยิ่งเรื่องกุ้งของกับกระพงขาวมาเลยอยู
0: ่แต่ก็โอเคก็ยังทำงานแหละนะฮะเพราะว่าสามแม่ครัวนี่เขายึดมั่นว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วยไงจัดการเองหมดนะ
1: ครับเพื่อความเป็นเอกเพื่อการบริหารจัดการที่ครอบคลุมครบวงจร
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ดีฮะแต่ว่าพวกคนอื่นเนี่ยอย่าเพียงแต่ว่าให้นั่งเป็นเกียรติประวัติเท่านั้นเองแล้วไม่เห็นผลงาน1ปีผมว่าช้าไปหน่อยเอาละ6เดือนนี่แหละก็ขันเลยนะฮะ
1: แล้วผมว่าอาจารย์ว่าจะหลุดสักกี่เก้าอี้ดีฮะอาจารย
0: ์ไม่รู้อ่ะผมว่าที่เอ่ยว่าโลกลืมเนี่ยก็กล้าๆเปลี่ยนหน่อยผมว่าคนก็อย่างน้อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนเราเจอผู้เล่นนะเราก็ดูฟุตบอลดูกีฬาเนี่ยนะไอ้ผู้เล่นที่มันหายไปเลยคนภาคไม่ได้พูดถึงเลยรับบอลก็ไม่รับส่งบอลก็ไม่ส่งเนี่ยนะแล้วจะเก็บวิ่งไว้เป็นเงาทำอะไร
1: เน
0: ี่ย
1: อาจารย์กองหน้าสเปนครับเล่น30นาทีไม่ได้บอลน่ะ
0: มันเป็นไปได้ยังไงถูกไหมครับก็เอาตัวที่มันสามารถทำงานได้ผมว่ามันมีอยู่นะ
1: ซึ่งผมว่าน่าจะมีลิสต์รายชื่อที่พร้อมที่จะสอดแทรกอยู่ในมืออยู่แล้ว
0: ขอให้ตัดสินด้วยเขาเรียกว่าผลงานอย่าตัดสินด้วยการเมืองครับนะฮะเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่าลืมนะพื้นฐานนี่มันมีเรื่องมุ้งเรื่องอะไรอยู่นะครับ
1: บ้านใหญ่อีก
0: บ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านใหม
1: ่
0: บ้านเก่าแก่อะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะ
1: บ้านรุ่น
0: เนี่ยทั้งหมดเนี่ย
1: รุ่น
0: เท
1: นซี
0: เนี่ยนะครับ
1: ก็ถือว่าน่าจับตานะอาจารย์คือพอหยิบประเด็นนี้มาคุยแล้วเนี่ยมันเห็นโอเคแหละพอหัวใหญ่อย่างหัวเรือใหญ่อย่างนายกพูดถึงขั้นนี้แสดงว่ามันไม่ได้มันต้องมีอะไรที่บางอย่างที่มันรู้สึกได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาบอกแล้วก็คงถึงเวลาก็อาจจะต้องถ้าไม่ทำตามที่เหมือนกับว่าพูดไปแล้วอ่ะเตือนแล้วนะถ้ายังนิ่งอีกอ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของผลงานของคุณอันนี้แต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลิสต์หัวกากบาทที่นายกรัฐมนตรีเองก็ต้องรับไปด้วยนะคือถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ย1ปีอ่ะถ้าต่อเวลาเต็มๆ1ปีแล้วเกิดไม่เปลี่ยนมันก็ตั้งคำถามกับนายกต่อนะ
0: ใช่ไอ้เรื่องผู้มีอิทธิพลเรื่องโนมินี
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะแล้วก็ที่มันคาอกอยู่เลยก็ไอ้ที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่กระตุกรัฐบาลเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะพูดถึงแค่ฝั่งเดียวแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ร่วมรัฐบาลด้วยก็อาจจะต้องพ่วงนิดๆไปด้วยอะไรกัน
0: ต้องคุยกันอยู่ไม่ใช่ว่าฝั่งปีกนู้นก็ปล่อยไปตามสบายมันคงไม่ใช่นะ
1: ครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถือว่าทำให้เรื่อง

0: ื่องของการติดตามเรื่องของฝากฝั่งการเมืองเรื่องของคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเกิดมีความแบบเฉยนะครับงานไม่เดินหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อองค์รวมของประเทศได้การบริหารจัดการประเทศได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสัญญาแล้วกันสัญญาจากนายกนะสัญญาเมื่อสายยันหรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับใครที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆนะครับแต่ว่ายังกำลังมองหาเรื่องของตัวช่วยที่ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันอาจจะเป็นตัวช่วยนั้นนะครับคาชิวารุ่น KW811 ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกแต่ยังคงความกรอบของอาหารรุ่นนี้ความจุ4ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อนี่เคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดนะครับมาพร้อมมาตรฐานหม้อกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คลิปสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ไขปมคนในข่าวยังอยู่กับผมนะครับเสือโอ๊กนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยในมองของจิตวิทยากันบ้างดีกว่าครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ลี่ครับอาจารย์เดือนชัญญาโชคจันทรรัตน์นะครับนักสื่อสารจิตใต้สำนึกสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊กค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ลี่กับวันที่แบบฝนตกหนักมากๆอีกวันนึงในช่วงเย็นนะฮะเวลาแบบโห 4:30 เวลาคนกำลังเลิกจะเลิกงานเนี่ยแล้วก็ตกโอ้โหสุดยอดจริงๆ
2: ตกน้ำมนต์นะคะ
1: เหลือจะเชื่อเลยฮะมีเรื่องพวกนี้มันปกติแล้วอยู่ได้ฟ้าได้ฝนนะครับอย่าไปกลัวมัน
2: ใช่
1: นะฮะแต่ว่าเรื่องที่เรามาไขปมกันวันนี้จารี่มันเป็นหนึ่งในสัญญาณตรงเลยนะจริงๆแล้วแหละที่นายกพูดเองครับในทางจิตวิทยาสัญญาณตรงแบบนี้ไอ้เรื่องที่แบบส่งสัญญาณเตือนแบบนี้ในทางจิตใต้สำนึกบ่งบอกอะไรบ้าง
2: ค่ะคุณโอ๊คถ้าเกิดว่าเรามองสองด้านแล้วกันเนาะถ้าด้านแรกเนี่ยค่ะก็คือเรามองในด้านดีเนาะก็เป็นสภาวะเป็นการสะท้อนของสภาวะผู้นำเนี่ยค่ะที่ต้องการสร้างมาตรฐานเดียวกันเนาะแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยค่ะจากความใกล้ชิดมาเป็นการดูที่ผลงานมากกว่าละเรียกว่าถ้าเกิดว่าใกล้ชิดแต่ไม่มีผลงานเนี่ยก็ก็อีเริ่มร้อนนะคะและที่สำคัญค่ะก็เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กับคนในทีมค่ะรู้ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยค่ะต้องพิสูจน์ด้วยคุณค่าไม่ใช่ว่าพิสูจน์ว่าเป็นเด็กของใครประมาณนี้นะคะถ้าในทางจิตวิทยาที่ใช้เป็นหลักเลยนะคะแต่อีกด้านนึงค่ะคุณโอ๊
1: ค
2: ก็จะมองว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือผู้นำเนี่ยเริ่มรับรู้แล้วว่าประสิทธิภาพของทีมเนี่ยค่ะมันเริ่มแบบไม่เห็นภาพเนาะ

0: ทีนี้ก็ส่งผลถึงความกังวลว่าเอาผลงานเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏก็จะทำให้ภาพที่เกิดขึ้นโดยรวมเนี่ยค่ะมันดูไม่ดีมันไม่มีการมูฟเมนต์มันไม่มีการที่แบบว่าเติบโตหรือพัฒนาดังนั้นนะคะนี่เป็นเหมือนการพยายามที่ดึงการควบคุมทั้งหมดนะคะกลับเข้ามาอยู่ศูนย์กลางค่ะถ้าในระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะผู้นำก็กำลังส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์น่ะก็สำคัญนะแต่ความผลลัพธ์เนี่ยค่ะสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: ประมาณนี้ค่ะคุณโอ๊ค
1: แน่นอนมันก็คือถ้าในมองการออกมาคือเมื่อกี้ก็เมื่อสักครู่ก็ปิดท้ายกับอาจารย์เสน่ห์คือโอเคแล้วมันดีมากเลยนะถ้าจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนเพราะว่ามันอาจจะมีสัญญาณบางอย่างรู้สึกเฉื่อยไปรู้สึกแบบอาจจะหลังบ้านนะอาจจะคุยกันหลังบ้านสั่งไปแล้วทำไมอันนี้ทำไมมันไม่คืบเลยหรือคุยกันไว้แบบนี้ทำไมมันยังไม่คืบเลยก็เลยส่งสัญญาณเตือนซะหน่อยเพื่อกระตุ้นของคนที่รับตำแหน่งรับหน้าที่ไปแล้วเนี่ยให้แบบทำได้ตรงตามที่คาดหวังกันไว้ซึ่งมันก็ดีในมุมนั้นนะคือโอเคแหละถ้าเตือนกันในฐานะหัวหน้างานเนอะใช่ไหมถ้านายกก็คือเป็นหัวหน้างานได้เนอะเทียบเคียงมันก็สามารถที่จะทำได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งที่อาจจะแบบเอ๊ะหรือว่ามีใครกำลังท้าทายอำนาจนายกหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมในมุมมองนี้อาจารย
0: ์ค่ะก็มองได้สองด้านอีกเหมือนกันค่ะถ้าด้านแรกเลยว่าหรือว่าโดนท้าทายจริงๆ
1: ครับ
0: ก็คือหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือการเรียกว่าประกาศกรอบวัดผลอย่างชัดเจนว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณเป็นผู้นำที่เข้มแข็งอยู่หรือเปล่าเรียกว่าเป็นการแบบประกาศออกไปเลยค่ะว่าให้ประกาศว่าสิ่งที่เรากำลังวัดผลเนี่ยคุณน่ะจะต้องทำให้ได้นะประมาณในรูปแบบนี้
1: ค
0: ่ะและอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะเมื่อผู้นำพรรคสามารถที่จะกำหนดกติกาและประเมินคนของตัวเองได้เนี่ยค่ะแน่นอนค่ะนั่นย่อมสะท้อนถึงอำนาจภายในว่าอำนาจของตัวเองอ่ะมีความมั่นคงแต่ถ้าวันนี้ค่ะไม่สามารถที่จะควบคุมกติกาใดๆได้อ
1: ี
0: กด้านหนึ่งก็มองว่าอำนาจภายในเนี่ยค่ะยังไม่แข็งแรงมากพอค่ะและในด้านที่มองว่าเอ้ยคือมันไม่ใช่เนาะก็จะมองว่านี่อาจเป็นเพียงการบริหารหรือจัดการในรูปแบบของพรรคโดยปกติอะนะคะ
1: ครับ
0: พรรคการเมืองส่วนใหญ่นะคะจำเป็นต้องมีการรักษาวินัยหรือองค์กรเนี่ยค่ะต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในเรื่องของการเมืองต่อไปประมาณนี้รวมทั้งตอนนี้ค่ะก็ไม่จำเป็นที่ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ท้าทายต่ออำนาจรัฐมนตรีเสมอไปอันนี้ถ้าเรามองในภาพที่ว่าไม่ได้มีการท้าทายนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ค่ะดังนั้นทางจิตวิทยาก็จะมองสิ่งนี้ว่าเป็นการจัดระเบียบอำนาจภายในบ้านของตัวเองก่อนมาก่อนที่ว่าจะออกไปจัดการหรือว่าสู้รบกับคนภายนอกค่ะ
1: ครับก็
0: คุณโ
1: บก็ถือว่ามันก็มีเหตุและผลนะคือโอเคแหละในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยในฐานะที่เป็นผู้คือก็มีบารมีอ่ะท่านคุณอนุทินเองก็มีบารมีในพรรคค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะคิดต่อได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ภูมิใจพรรคภูมิใจไทยเองใหญ่มาจนณขณะนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ารวมก๊กรวมเหล่ารวมบ้านใหญ่รวมผู้มีบารมีจากที่อื่นมาก่อนมารวมอยู่ในพักเดียวกันเพื่ อเนี่ยจะได้จำนวนสสตามเป้าหมายก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้แหละมันก็อาจจะเป็นหนึ่งไหมฮะหนึ่งในการจัดการที่ยากขึ้นไหมอาจารย์ปิ่นอาจารย์ลี่ในการจัดการที่ยากขึ้นหรือเปล่าการดูแลก็ตามการรับการสั่งการหรือว่าการการทำงานที่มันจากคนที่ปกติอะพักเดียวพักเดิมคนรุ่นที่ทำงานมาด้วยกันนานๆก็จะแบบเห็นผลกันแต่พอมีหลายก๊กหลายบ้านใหญ่เข้ามาซึ่งมันแบบจากวัฒนธรรมหนึ่งมาอี

0: วัฒนธรรมหนึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะทำให้การทำงานมันมีปัญหากันได
1: ้เรียกว่านี่เป็นธรรมชาติของทุกที่เลยเนาะทุกองค์กรด้วยนะคะเมื่อคนมากขึ้นผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อผลประโยชน์เพิ่มขึ้นความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
0: และ
1: เมื่อความคาดหวังเพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนค่ะความขัดแย้งก็เพิ่มขึ้นตามมาค่ะดังนั้นทางจิตวิทยาองค์กรนะคะมีแนวคิดเรื่องสำคัญเลยค่ะว่าเป็นถ้าคนเนี่ยค่ะคนเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ร่วมมือกันเพราะความรักกันเนาะ
0: ครับครับ
1: แต่ร่วมมือกันเพราะเห็นเป้าหมายร่วมกันหลายๆองค์กรเนี่ยค่ะล้มเหลวเพราะพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะคิดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะที่ให้คนที่แบบมีคนต่างความคิดต่างการเลี้ยงดูต่างมุมมองมาคิดเหมือนกันนะคะทั้งที่ความจริงเนี่ยค่ะต้องทำให้ทุกคนน่ะแค
0: ่
1: เดินไปทางเดียวกันและแม้นว่าความคิดนะคะไม่เหมือนกันก็ตามนะคะคุณโอ๊คแต่สิ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งได้นะคะก็ต้องมีเนาะว่าหนึ่งก็คือต้องมีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันมีกติกาที่เท่าเทียมเพราะถ้าเกิดกติกาไม่เท่าเทียมเนี่ยค่ะคนจะรู้สึกว่ามีความเสียเปรียบนะคะรวมทั้งการประเมินผลงานไม่ใช่จากความสนิทแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
0: ค
1: ่ะรวมถึงเรื่องของการสื่อสารเนี่ยค่ะจะต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาข้อสุดท้ายเลยค่ะก็คือการยอมรับในความแตกต่างของคนภายในกลุ่มเพราะในเชิงจิตใต้สำนึกอะค่ะคุณโอ๊คความขัดแย้งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความไม่ชอบกันหรอก
0: ครับ
1: แต่เกิดจากความกลัวว่าจะเสียพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมคะ
0: เข
1: ้
0: าใจแล้ว
1: และเมื่อรู้สึกว่าตัวเองนะคะมีคุณค่าและมีที่ยืนความร่วมมือเนี่ยค่ะก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าการบังคับให้เราสามัคคีกัน
0: เข้าใจแล้วคือแต่ถ้าพูดถึงการบริหารงานระดับนี้เขาไม่กลัวหรอกเนาะอาจารย์ลี่คือเขาไม่กลัวหรอกว่าจะมาจากไหนกันมายังไงกันสุดท้ายแล้วมันต้องทำงานในฐานะของนักการเมืองซึ่งมันมีบทบาทและหน้าที่อยู่แหละแล้วก็คนระดับนายกรัฐมนตรีเองก็รู้แหละผมว่าก็รู้แหละถ้าการที่จะคนจากหลากหลายที่มาอยู่รวมกันอะปัญหาหรือความแบบไม่เข้าอกเข้าใจมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าจัดการอย่างไรหรือจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรซึ่งในองค์กรใหญ่ๆเขาก็มีวิธีการจัดการใช่ไหมครับตาลี
1: ใช่เลยค่ะ
0: มันจะใช้หลักอะไรในการจัดการได้มันจิตวิทยามันช่วยได้ไหม
1: จิตวิทยาก็คืออย่างแรกเนี่ยค่ะต้องให้คนเนี่ยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือพนักงานทุกคนนะคะถ้าในองค์กรเนาะก็คือต้องมีเป้าหมายร่วมกัน
0: เป้าหมายร่วมกันหนึ่ง
1: ใช่แล้วก็มองไปในทิศทางเดียวกันมีปกติกาแบบเดียวกันมีการประเมินผลรูปแบบตามมาตรฐานค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆรวมทั้งที่สำคัญเลยค่ะผู้นำเนี่ยค่ะจะต้องเป็นคนที
0: ่
1: เรียกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีและเป็นผู้สนับสนุนให้สิ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นมาได้
0: ครับ
1: อันนี้ก็เดียวว่าถ้าเกิดว่าเป็นในองค์กรนะคะซึ่งก็เป็นการบริหารในภาพเล็กเนาะแต่ในบางเรื่องเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ซึ่งสำคัญเหมือนกันในวิธีการปรับเขาเรียกว่าปรับการทำงานกับหลากหลายคนหลากหลายความคิดหลากหลายเจนเจนก็สำคัญนะ
1: ใช่ค่ะสำคัญมากค่ะบ้านยิ่งใหญ่เนาะคุณโอ๊
0: ค
1: ผู้นำยิ่งต้องบริหารความรู้สึกของคนเนี่ยค่ะพอๆกับการบริหารผลงานเลยค่ะ
0: ครับ
1: ว่าคนเนี่ยจะร่วมมือกันได้บางครั้งก็ไม่ใช่แค่เห็นผลประโยชน์ร่วมเนาะแต่มันจะต้องเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะอยู่ด้วยกันไปถึง
0: ตลอดรอบฝั่งขึ้นฝั่งได้อย่างสวยหรูหรือเปล่า
1: ใช่เลยค่ะ
0: เพราะว่ายังต้องยอมรับนะบางคนก็ไม่ชอบให้ใครมากดดันเยอะแต่ถ้าอยากได้อะไรสั่งมาเลยทำให้ได้หรือว่าแม้แต่เรื่องของการกล่าวตักเตือนรุนแรงด้วยความรุนแรงหรือว่ากดดันอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่เหมาะกับคนนึงแต่เหมาะกับอีกคนนึงอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของนักบริหารทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เลยนะคะ
0: จริงครับ
1: สำหรับผู้นำที่ต้องที่ ที่เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเนี่ยค่ะ

0: ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ลี่สำหรับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณโอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพบกันสัปดาห์หน้าครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับเสือโอชุสระตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านในเช้านี้ด้วยนะคะ
1: ครับภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นดูข่าวสารในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา6:40 นวันนี้คุณศิวัตราสินพัสุธาโดนเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนครับจะมาพูดถึงประเด็นที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังเพราะว่าเป็นเรื่องแบบพื้นฐานมากของการทำธุรกิจในจีนนะมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101นะอะไรที่มันเป็นคลาสเป็นชั้นเรียน101เนี่ยมันก็คือเบสิกฟาวเดชั่นพื้นฐานอะไรอย่างนี้นะดังนั้นใครที่สนใจจะเข้าไปทำธุรกิจในจีนวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ7:00 นเราก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
2: ค่ะหลังจากนั้นค่ะ7:15 นนะคะไปพูดคุยกับดร.อดุลกำไลทองนะคะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนะคะไปจับตาค่ะเพราะช่วงนี้เนี่ยกำลังจะมีการประชุมอาเซียนรัสเซียนะคะซึ่งจะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่เดี๋ยวมาดูกันซิว่าวาระในการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็จับตาท่าทีของอาเซียนกันค่ะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนและจะมีผลกระทบยังไงกับอาเซียนต่อไปนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันค่ะในเช้านี้ก็เช่นเคยหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะ Facebook Live ทางเพจ Mcot News FM 100.5 เพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ด้วยนะคะ2เพจแล้วก็มีทาง TikTok Live คลื่นข่าว Mcot News นะคะ LINE Official ของเราคือMCOT News นะคะแล้วก็เบอร์ SMS เบอร์4689399ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะในการพูดคุยทักทายกันสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เช้านี้เป็นยังไงบ้างนะคะรายงานเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะฮะตามช่องทางที่กุลิซ่าได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับอ่ะมาเริ่มต้นดูข่าวสารกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็แน่นอนใครที่เป็นแฟนบอลโลกก็เชียร์กันไปนะฮะก็มีหลายคู่ให้ได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญนะที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการประชุม G7 นะหรือว่า G7 นะครับซึ่งตอนนี้กำลังมีการประชุมกันอยู่เลยนะครับโดยที่จัดที่ฝรั่งเศสนะครับเมืองชื่อว่าเอวิองเลแบงส์นะผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะก็มีการประชุม

0: ุมแล้วนะครับตอนนี้เลยนะครับโดยที่สาระสำคัญนั้นนะฮะไปดูกันที่เรื่องของอิหร่านก่อนละกันนะครับผู้นำกลุ่มประเทศG7 ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศนะครับออกแถลงการยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงการไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และสนับสนุนสิทธิ์ในการสัญจรอย่างเสรีในช่องแคบฮอร์มูซก็คือต้องเปิดนะปิดไม่ได้นะครับแถลงการนี้ออกในการประชุม G7 ที่เมืองเอวิองในฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับแถลงการนี้แสดงความยินดีต่อบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ยุติความขัดแย้งบรรดาผู้นำ G7 นะครับยืนยันอีกครั้งว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครองอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่มีรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องช่องแคบฮอร์มูซนะครับกลุ่ม G7 ยืนยันว่าสิทธิ์ในการสัญจรผ่านโดยปราศจากข้อจำกัดหรือค่าผ่านทางนั้นเป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศนอกจากนี้นะครับแถลงการยังย้ำถึงความจำเป็นของความคิดริเริ่มแบบหลายชาติหรือว่าพหุภาคีนะครับที่นำโดยความพยายามของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูการเดินทะเลในช่องแคบนี้นะครับโดย G7 เน้นย้ำนะครับเรื่องการเพิ่มความหลากหลายของเส้นทางลำเลียงน้ำมันนะก็คือ diversify นะเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วถึงความเปราะบางของโลกที่ต้องพึ่งพาช่องแคบฮอร์มูซนะครับโดยผู้นำ G7 แถลงว่าทางกลุ่มยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับเรื่องของการสนับสนุนที่แน่วแน่ต่อยูผู้นำ G7 นะครับเห็นพ้องกันด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของยูเครนก็ยังคงต้องซัพพอร์ตกันต่อไปทีนี้ไปที่เรื่อง MOU กันสักนิดหนึ่งนะฮะมีรายงานมาจากบลูมเบิร์กนะครับบอกว่าสื่อสารรายนี้เนี่ยนะครับก็รายงานเกี่ยวกับการลงนามสิ่งที่เรียกว่าร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดยสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติการต่อสู้ระหว่าง2ชาติโดยย้อนไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับบลูมเบิร์กก็เผยแพร่เนื้อหาของเอกสารที่ประกอบไปด้วย14หัวข้อด้วยกันความสนใจนะครับมุ่งไปที่ข้อที่บอกว่าข้อตกลงแรกประโยชน์ที่มีผลบังคับใช้หรือไม่หลังมีการลงนามซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันศุกร์นะฮะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยร่างบันทึกความเข้าใจนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐพร้อมด้วยพันธมิตรของ2ฝ่ายในสงครามปัจจุบันจะประกาศยุติการสู้รบทันทีและถาวรอันนี้สำคัญนะครับในแนวรบทั้งหมดซึ่งรวมถึงเลบานอนด้วยนะเมื่อมีการลงนามในเอกสารดังกล่าวนะครับโดยร่างเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐจะเจรจาบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันอย่างนานที่สุดคือเลทที่สุดนะฮะก็คือ60วันแล้วก็ MOU นี้นะครับระบุว่าทันทีที่ลงนามสหรัฐจะยกเลิกการปิดกั้นของกองทัพเรือสหรัฐและไม่แทรกแซงใดๆต่ออิหร่านนอกจากนี้นะครับร่างนี้ก็ระบุว่าการสัญจรจะได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ภายใน30วันอ่ะทีนี้เรื่องของช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยอิหร่านเองก็บอกว่านะครับจะรับประกันว่าความเคลื่อนไหวของเรือพาณิชย์ระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับโอมานจะกลับมาทันทีภายใน30วันนะครับแต่ประเด็นที่ยังคงเหมือนยังตกลงกันไม่เคลียร์เท่าไหร่คือเรื่องของนิวเคลียร์นะว่าจะถือครองอย่างไรถือครองได้หรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยคาดว่านะครับการลงนามนี้นะครับจะจัดขึ้นที่เบอร์เกนสต็อกซึ่งเป็นย่านตากอากาศในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้อ่ะก็ต้องจับตาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้คุณลิซ่ามีเรื่องเกี่ยวกับMOU นี้ไหม
1: หมดละค
0: ่
1: ะ
0: โอเคทั้งนั้นผมขอปิดท้ายนิดนึงเรื่องของสีสันของ G7 นะครับอ่ะคืออย่างนี้ฮะทรัมป์เนี่ยมาสายแบบสายมากนะในการประชุม G7 นะครับแล้วก็มิหนำซ้ำนะฮะยังบอกอยู่ด้วยนะบอกว่าDonald Trump arrives late to G7 meeting, declares I'm the boss. คือนะฮะมาช้านะครับเกือบ1ชั่วโมงนะครับชาติอื่นน่ะก็รอประชุมกันอยู่แล้วก็พอมาที่ประชุมแล้วเนี่ยนะครับคือทรัมป์เนี่ยไปพูดเรื่องเนี้ยใน Truth Social บอกว่าพอเข้าถึงห้องประชุมเนี่ยทรัมป์ก็พูดติดตลกว่า I'm the boss ก็คือฉันเป็นเจ้านายนะแล้วยังไงล่ะนะครับก็บอกว่าในบรรยากาศที่มีการรายงานมาก็คือผู้นำทั่วโลกอื่นๆอีก6ประเทศเนาะก็คือ G7 เนี่ยก็หัวเราะแบบหัวเราะอ่ะครับหัวเราะแบบไม่รู้หัวเราะด้วยความรู้สึกอะไรนะแล้วก็เริ่มต้นการเจรจาในตัดมาอีกภาพนึงครับปรากฏว่าให้คุณลิซ่าลองทายว่าผู้นำประเทศไหนมาถึงก่อนแล้วมารออยู่นานมากญี่ปุ่นฮะ
1: ประเทศที่ World Cup เนี่ยก็ชื่นชมด้วยนะว่าเก็บขยะของตัวเองด้วย
0: ใช่คุณซานาเอะครับมาถึงก่อนประเทศอื่นฮะแล้วก็นั่งรออยู่คนเดียวแล้วทรัมป์มาสาย1ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นสีสันจาก G7 ครับ

0: I'm the boss นะคะพูดถึง boss เนี่ยพอไปดูในบ้านตัวเองเนี่ยก็เจอประเด็นดราม่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสระที่อยู่ด้านหน้าของทำเนียบนะที่ตอนนี้เนี่ยคือมีการรีโนเวทไปโอ้โหมูลค่าหลายล้าน
1: จัดวันเกิดที่ทำเนียบขาว
0: ก็มีประเด็นเรื่องของการเอาการแข่ง UFC มาด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของบอลรูมเนี่ยที่อยากจะพูดถึงว่าบอลรูมเนี่ยค่ะที่มีการพูดถึงมาอย่างยาวนานทรัมป์เนี่ยที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่จะไม่ใช้เงินภาษีประชาชนนะคะแต่ว่ามีงานรายงานล่าสุดนี้เนี่ยจากหนังสือพิมพ์ The Washington Post นะคะก็มีการเปิดเผยเอกสารประเมินราคาภายในของรัฐบาลที่ระบุว่าโครงการก่อสร้างห้องจัดเลี้ยงหรือบอลรูมเนี่ยเป็นตอนนี้เนี่ยมูลค่าเนี่ยพุ่งสูงถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐละหรือประมาณ 19,500 ล้านบาทมีการนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้จ่ายในโครงการนี้ไปแล้วมากกว่าครึ่งนึงด้วย
1: ไหนบอกว่าไม่ใช่ไง
0: คือทรัมป์เนี่ยเคยแถลงต่อสื่อว่ามาโดยตลอดเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือโครงการนี้จะใช้งบประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะหรือว่าเพิ่มขึ้นมาจาก200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เขาก็เปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025ประมาณปีที่แล้วยืนยันหลายครั้งว่าใช้เงินบริจาคจากภาคเอกชนและทุนส่วนตัวของเขาทั้งหมดโดยจะไม่แตะต้องเงินภาษีของประชาชนแม้แต่เซนเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เนี่ยค่ะเอกสารตัวนี้เนี่ยเป็นเอกสารสรุปโครงการจากบริษัทที่ชื่อว่า Clark Construction เป็นผู้รับเหมาหลักที่ส่งถึงทำเนียบขาวไปนะคะแล้วก็ระบุชัดเจนว่างบประมาณได้บานปลายไปถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมไม่พอแหล่งทุนเอกชนเนี่ยมีเพียง293ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นส่วนที่เหลืออีกกว่าครึ่งนึงเนี่ยค่ะเป็นเงินงบประมาณรัฐบาลที่มาจากภาษีประชาชนประกอบไปด้วยงบประมาณจากหน่วยอารักขาประธานาธิบดี155ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานทหารประจำทำเนียบขาว149ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็งบการจัดการที่พำนักของประธานาธิบดีอีก3ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เองเนี่ยเอกสารก็ยังกำกับคือเอกสารที่มีการกำกับสินค้าแล้วก็อีเมลยังเขาก็ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนหลาย10ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทผู้รับเหมาไปตั้งแต่เริ่มต้นโครงการรวมถึงเงินจำนวน 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนที่จะทุบทำลายอาคารแล้วก็อีก 1.6 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารซึ่งทรัมป์เนี่ยสั่งทุบทิ้งไปเมื่อปีที่แล้วโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกับคองเกรสไปนะคะพอเป็นประเด็นตรงนี้ไปออกมาเนี่ยทางด้านของเดวิสอิงโกเขาเป็นโฆษกของทำเนียบขาวก็ได้ออกมาแถลงการตอบโต้รายงานข่าวดังกล่าวนะคะแล้วก็ยังคงยืนยันว่าทางทรัมป์เองแล้วก็กลุ่มผู้บริจาคชาวอเมริกันผู้รักชาตินะร่วมกันสนับสนุนเงินทุนในส่วนของห้องบอลรูมเป็นจำนวนประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการที่ประธานาธิบดีรุ่นต่อๆไปเนี่ยจะใช้งานได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทางทำเนียบขาวเขาก็พยายามชี้แจงว่าเงินส่วนที่มาจากงบประมาณรัฐนั้นเนี่ยเป็นงบด้านระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งแยกส่วนออกจากตัวห้องจัดเลี้ยงอย่างชัดเจนนะคะโดยโครงการนี้เนี่ยจะรวมถึงการสร้างโรงพยาบาลไว้ใต้ที่ชั้นใต้ดินแล้วก็มีสถานีจอดโดรนบนดาดฟ้าอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเจอกับหลายเหตุการณ์อยู่เหมือนกันเนี่ยที่เป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งเป็นประเด็นดราม่าแต่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ทำเนียบขาวและทรัมป์เองเนี่ยยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี้แหละเหตุผลที่ทำไมต้องมีบอลรูมใหม่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นถ้าย้อนกลับไปช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมางานวันเกิดทรัมป์ที่มีการแข่ง UFCไปใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยมีผู้ต้องสงสัย5รายที่พยายามจะโจมตีงานนอกจากนั้นเนี่ยถ้าหากจำได้นะคะในงานสื่อรับเลี้ยงสื่อเนี่ยก็มีคนที่พยายามเข้าไปพร้อมกับปืนก็เป็นเหตุผลที่เขาพยายามที่จะผลักดันนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมจะต้องมีบอลรูมที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนอยู่ละพอมีข่าวนี้ออกมาพรรคเดโมแครตเองก็ออกมาโจมตีทรัมป์อย่างแรงนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งริพับลิกันก็เริ่มมีบางส่วนนะที่แสดงความกังวลว่าประเด็นอื้อฉาวต่างๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อแน่นอนตัวการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

0: ทั่วไปนะคะบอกว่าชาวอเมริกัน 56% ไม่เห็นด้วยกับการทุบตึกประวัติศาสตร์เพื่อที่จะสร้างบอลรูมใหม่ในครั้งนี้คราวนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลิซ่าบอกไปว่าตอนที่มีการทุบตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับคองเกรสมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ภายใต้ของการพิจารณาของศาลอยู่นะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยสามารถทำได้ไหมและถูกต้องไหมจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้พิพากษาชั้นต้นเนี่ยค่ะมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยนะคะแล้วเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามาแต่ต่อมาเนี่ยศาลอุทธรณ์ได้สั่งชะลอคำสั่งตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ทำให้การก่อสร้างเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้ระหว่างที่รอคำตัดสินขั้นสุดท้ายจากศาลอุทธรณ์ซึ่งทรัมป์เขาก็ยังคงพยายามเดินหน้าแล้วก็พาสื่อมวลชนทัวร์ไซต์งานพร้อมก็บอกว่านี่คือของขวัญที่ตัวเขาเองเนี่ยมอบกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังคงบอกด้วยว่าเป็นเงินส่วนตัวที่เขาเนี่ยบริจาคไม่ใช่เงินภาษีนะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่กำลังเกิดกระแสอยู่ณตอนนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่สร้างบอลรูมมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมาจากเงินภาษีประชาชนหรือไม่ค่ะ
1: ครับ เหตุการณ์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันแล้วก็มีการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะสามารถมาเป็นบรรทัดฐานให้กับกรณีของบอลรูมได้นะก็คือการปลดชื่อของทรัมป์ออกจากศูนย์ศิลปะเคนเนดีหรือว่าเคนเนดีเซ็นเตอร์อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีคืออย่างนี้ครับแน่นอนตามชื่อเคนเนดีเซ็นเตอร์คือศูนย์แห่งนี้เนี่ยศูนย์ศิลปะแห่งนี้เนี่ยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับเคนเนดีถูกไหมฮะก็เลยชื่อแบบนี้เนาะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไปปลดออกแล้วเอาชื่อตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่แทนเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเซ็นเตอร์แทนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ขอจากสภาคองเกรสเช่นเดียวกันนะด้วยเหตุนี้นะครับก็เลยมีคำพิพากษาออกมานะครับโดยที่ผู้พิพากษาศาลกลางรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยก็สั่งให้ศูนย์เคนเนดีเนี่ยนำชื่อของทรัมป์ออกจากป้ายเว็บไซต์และเอกสารทั้งหมดนะครับโดยที่วันที่13ที่ผ่านมานี่เองนะครับตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เริ่มนำเอาแผ่นพลาสติกมาคลุมเพื่อรื้อถอนชื่อของทรัมป์ออกตามคำสั่งศาลแล้วก็คือทรัมป์เองก็ไม่ยอมนะพยายามที่จะอุทธรณ์แต่สุดท้ายนะฮะก็รัฐบาลก็ปฏิเสธนะฮะเนี่ยคือมันทำให้เห็นนะครับว่าความพยายามของทรัมป์ในการที่จะเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่แค่ที่เดียวนะทรัมป์จะพยายามจะ
0: เป็นแบรนดิ้งของตัวเอง
1: ในหลายอย่างอย่างเช่นคือถ้าเป็นชื่อเนี่ยก็คือแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะสร้างมอนิวเมนต์หรือทำตัวเองเนี่ยให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่คนจดจำอะเปลี่ยนวันสำคัญเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยให้มีความสำคัญเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยฮะแต่ก็เนี่ยครับไม่ได้ขอใครคิดเองไม่ได้ขอสภาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะมีปัญหาตามมาซึ่งกรณีนี้จะคล้ายกับบอลลูมมากๆนะก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานได้นะกับเรื่องของKennedy Center ครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอยู่นะคะนะตอนนี้เพราะว่าโอ้โหหลายข่าวเหมือนกันนะออกมาทีในประเด็นตรงนี้นะคะอ่ะก็มาดูกันเรื่องของธุรกิจกันบ้างอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็จนกระทั่งทำให้ธุรกิจตอนนี้เนี่ยกลายเป็นอันดับ5บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแซงหน้า Amazon เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบุคคลคนนี้เนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: คนแร
0: กของโลกนะ trillionaire Elon Musk นั่นเองนะคะคือจนกระทั่งเนี่ยคือเห็นหลายคนเนี่ยพิมพ์เข้าไปในพวก Word เนี่ยพวก document ต่างๆแล้วคำว่า trillionaire เนี่ยยังขึ้นเป็นว่าสะกดผิดเพราะมันไม่เคยมีใครมาก่อนนะที่เป็น trillionaire นะคะแต่คนนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยขึ้นมาเป็น trillionaire ได้เนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่SpaceX ของเขาเนี่ยค่ะกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ5ของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแซงหน้าบริษัท Amazon หลังจากที่ SpaceX เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถ้าจำได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมูลค่าของหุ้นก็ถือว่ามหาศาลอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่เซตราคาไว้ไม่ได้มีการปรับตามดีแมนด์นะคะแล้วก็เพียงไม่กี่วันหลังจากที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq นะคะเขาเนี่ยก็มีการ ตัวหุ้นของ SpaceX ก็ได้ขึ้นไปแล้วกว่า 50% คือพุ่งสูงแล้วคือราคาเริ่มต้นเนี่ยก็สูงอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นดีแมนด์ก็ทำให้ราคาสูงเข้าไปอีกก็ส่งผลให้มูลค่าของบริษัทที่มีการผลิตจรวดของอีลอนมัสก์นี่แหละค่ะก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 2.78

0: ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ Amazon นะคะที่เป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มที่ดูเรื่องของการค้าปลีกออนไลน์นะคะแล้วก็สื่อนะคะก็เป็นของเจฟเบโซสแล้วมีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ยังต้องตั้งสติอ่านให้ดี
0: ล้าน2ทีนะคะคราวนี้เนี่ยมูลค่าที่พุ่งสูงขึ้นนะคะอย่างก้าวกระโดดของ SpaceX เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเนี่ยประกาศเข้าซื้อกิจการที่ชื่อว่า Cursor ด้วยค่ะเป็นสตาร์ทอัพด้านการเขียนโค้ดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เนี่ยทาง SpaceX เขาก็ระบุว่าบริษัทจะเข้าไป take over ตัว Anisphereซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Cursor อีกด้วยผู้พัฒนาโปรแกรมระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการช่วยเขียนโค้ดดังกล่าวนะคะทั้งนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่ามูลค่าที่พูดถึงเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยคือ market value คือตามราคาตลาดของ SpaceX เนี่ยจะแซงหน้า Amazon แล้วแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของรายได้และผลกำไรนะคะกลับมีความแตกต่างกันแล้วก็พลิกกันนะคะ Amazon เนี่ยจริงๆทำกำไรได้เยอะกว่าที่ 30,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในไตรมาสแรกของปีนี้ขณะที่ SpaceX นะคะของ Elon Musk กลับขาดทุนไปที่ 4,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ในปีที่แล้วนะคะปี2568เนี่ยบริษัท Amazon นะคะมียอดขายสะสมพุ่งสูงถึงประมาณ 700,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน SpaceX เนี่ยบันทึกรายได้อยู่ที่ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย market value กับเรื่องของรายได้กำไรเนี่ยคือคนละเรื่องกันนะคะอ่ะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยSpaceX ของ Elon Musk แซงหน้าเป็นอันดับที่5ของโลกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้ Elon Musk เองเนี่ยกลายเป็น trillionaire คนแรกของโลกค่ะ
1: ครับเรื่องหุ้นที่คุณลิซ่าบอกนี่เปิดตัวมานี่ถือว่าร้อนแรงมากเลยนะ
0: ค่ะนะตอนนั้นเนี่ยคือปกติแล้วถ้ามีการเปิด IPO เนี่ยค่ะคือราคาหุ้นพอเปิดตัวมาเนี่ยจะมีการปรับตาม demand แต่ตัวนี้เนี่ย Elon Musk บอกว่าจะเซตราคาไว้ตรงนี้แหละไม่มีการปรับแต่ตามที่คาดไว้นะคะดีแมนก็สูงความต้องการก็สูงก็ทำให้เพิ่มขึ้นอีกไป 50% ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนรวยที่แบบรวยมีรู้จะรวยยังไงนะฮะ
0: จริงๆมันทำให้คนหลายคนรู้สึกโมโหนะ
1: ว่า
0: เพราะว่าทำไมรวยกระจุกขนาดนี
1: ้
0: แล้วอีกส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยก็ยังคงอยู่ในความยากจนแล้วก็ความลำบากอยู่นะคะ
1: รวยกระจุกจนกระจายนะครับคนรวยก็รวยอ้าวรวยเอานะครับอ่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณสวัสดรากันเรื่องของมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101ห้ามพลาดเลยครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกู้มือนึงอาเซียนในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณศิวัตราสินพัสุธาดลนะฮะวันนี้ประเด็นเรื่อง
0: มือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101นะคะ
1: เรามาดูข่าวสารกันต่อละกันนะครับผมขอไปที่รายงานฉบับหนึ่งที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อนะครับโดยรายงานฉบับนี้ชื่อว่า Digital News Report 2026นะครับเป็นรายงานที่เพิ่งจะออกมาแล้วผมก็ไปเอาบทวิเคราะห์นี้นะครับเป็นบทวิเคราะห์ที่ลงในเพจที่ชื่อว่า The Insight News Thailand แต่ว่าตัวรายงานชิ้นนี้เนี่ยเขียนโดยคุณรวีตะวันทรงนะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณลิซ่าผมอยากจะชวนถามว่าทุกวันนี้เราดูข่าวจากที่ไหนกันคุณลิซ่าดูข่าวจากที่ไหน
0: โซเชียลมีเดียเป็นหลักเป็น
1: โซเชียลมีเดียนะฮะซึ่งตรงนี้ครับผลที่สะท้อนออกมาก็คือว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองหลวงของ News Creator นะครับคือคนไทยเนี่ยนะครับมีการรับชมข่าวจาก Creator หรือ Influencer ทางด้านข่าวสูงที่สุดในโลกเนี่ยถามแบบเนี้ยว่าติดตามข่าวจากที่ไหนคนไทยเนี่ยตอบว่าไม่ได้ติดตามจากสมมุติว่าสำนักข่าวนั่นสำนักข่าวนี้ไม่ใช่ละคนไทยเนี่ยติดตามจาก Creator News Creator เนี่ยสูงที่สุดถึง 47% มากที่สุดในโลกเลยนะครับมากกว่าสหรัฐที่ 32% ห่างกันเยอะมากเลยนะครับญี่ปุ่นน่ะแค่ 14% เท่านั้นเอง
0: คือ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยคือมันทำให้เห็นนะครับว่าญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเชื่อแหล่งข่าวที่มัน trusted อ่ะที่มันเชื่อถือได้มีความเป็นองค์กรนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับไม่ได้ติดตามข่าวจากองค์กรข่าวสำนักข่าวอีกต่อไปละแต่ว่าจะไปติดตามจากครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์นักวิเคราะห์อิสระนักเล่าเรื่องเฉพาะทางซิติเซนจอร์นัลลิสต์นะหรือว่านักข่าวพลเมืองมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันอ่ะ

มันยูย้อนแย้งนะคุณลิซ่าคือในขณะที่เราเนี่ยติดตามข่าวจากครีเอเตอร์เหล่านี้มากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นในข่าวเนี่ยลดลงไปนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับอยู่ที่ 55% หรือแค่ 47% นะครับโดยค่าเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 37% นะครับนอกจากนี้นะครับ 62% ของคนทั่วโลกเนี่ยกังวลเรื่องข่าวปลอมนะครับและประเทศที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข่าวหลักมัก

0: ดูข่าวจากแหล่งข่าวเดิมๆนะฮะย้ายไปอยู่ที่แพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแล้วก็มีผู้เล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็TikTok เนี่ยกลายเป็นประตูข่าวสารที่สำคัญคือคนเนี่ยนะครับเข้าไปดูข่าวสารนะฮะต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับบน TikTok นะทีวีเนี่ยกลับลดลงจาก 50% เหลือ 12% สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยคนดูน้อยมาก 8% นะฮะข่าวออนไลน์เนี่ยเพิ่มคือมันก็คือสูงอยู่แล้ว 89% เวลาคนเข้าไปเลือกดูเนาะผมก็ตอบแบบนี้นะครับTikTok เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 55% YouTube อยู่ที่ 54% นะอ่ะนอกจากนี้อีกคำถามหนึ่งที่สำคัญปิดท้ายมีคนถามบอกว่าใครมีอำนาจนะครับในการกำหนดข่าวสารวาระข่าวสารเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นตัวของผู้สื่อข่าว นะสำนักข่าวเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดข่าวสารนะกลายเป็นว่าตอนนี้เจ้าของสื่อคนตอบว่าเจ้าของสื่อมากที่สุดดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นนายทุนคือไม่ใช่นักข่าวนะเขาว่าเจ้าของสื่อเนี่ยเป็นนายทุนเป็นใครก็ได้นะครับมีอำนาจในการกำหนดวาระข่าวสารมากที่สุดนักการเมืองรัฐบาลแล้วก็คนที่ลงโฆษณาอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจจากรายงานฉบับนี้นะครับที่เพิ่งออกมา Digital News Report 2026ครับ
1: พอผ่านดูทาง Facebook มันจะดูได้จากหลายสำนักในทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะเราได้มีการพูดถึงน้องแมวในไทยใช่ไหมคะเป็ดที่ในแมวกรุงเทพเป็ดอุดรเดี๋ยวจะพาไปดู เป็ดอีกตัวหนึ่งค่ะเป็ดที่เม็กซิโกนะคะชื่อเมอร์ลินค่ะอายุ2ขวบนะคะเมอร์ลินเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ถือว่ายกย่องขึ้นมาเนี่ยเป็นมาสคอตอย่างไม่เป็นทางการตัวแรกของ Worldครับในครั้งนี้นะคะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากตอนที่น้องเป็ดตัวนี้เนี่ยค่ะกำลังใส่ชุดสีประจำชาติของเม็กซิโกพร้อมเสื้อแข่งขนาดจิ๋วแล้วก็ใส่ถุงเท้าด้วยนะเดินไปเดินมาท่ามกลางแฟนบอลหลายพันคนที่กำลังเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือทีมชาติแอฟริกาใต้ในแมตช์แรกนะคะที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ก็กลายเป็นว่าเมอร์ลินเนี่ยขโมยซีนแล้วก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนไปได้มากที่สุดนะคะภาพของเมอร์ลินเนี่ยค่ะถูกแชร์ออกไปแล้วก็สร้างยอดเข้ามาชมหลายล้านครั้งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะข้ามคืนก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยมองว่านี่แหละเป็นมาสคอตยังไม่เป็นทางการของเม็กซิโกแล้วก็เวิลด์คัพปีนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยู่เม็กซิโกซิตี้นะคะจะรู้จักกับน้องเมอร์ลินอยู่แล้วจะเป็นเซเลบท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะมักจะคุ้นเคยตามงานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆในย่านเมืองเก่านะคะซึ่งตัวมันเนี่ยจะคอยเดินตามเจ้าของที่ชื่อคอยลาโกเมสนะคะแล้วก็ลูกชายของเธอด้วยเขาเนี่ยจะตัวเจ้าของเนี่ยจะเป็นมีเจ้าจะเป็นเจ้าของรถเข็นขายน้ำดื่มแล้วก็น้ำอัดลมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และตามเทศกาลต่างๆแล้วก็จะมีแมสคอตน้อยเนี่ยค่ะคอยช่วยขายของเป็นโปรโมทเตอร์ให้ด้วยนะคะโดยคาร่าโกเมสเนี่ยเขาเล่าว่าไม่อยากทิ้งเจ้าเป็ดตัวนี้ไว้ที่บ้านก็เลยออกพามันมาด้วยก็เลยกลายเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งครอบครัวนะทั้งเมืองเม็กซิโกซิตี้และตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นแมสคอตยังไม่เป็นทางการของ World Cup ไปแล้วค่ะน่ารักมากๆเลย
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตัวขาวมากนะฮะตอนนี้คุณศิวัตราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะถึงเรื่องของมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101ครับ Good Morning World สวัสดีครับมีฮาว
2: นี่ค่ะคุณลิซ่านี่ค่ะอาจารย์เจตแล้วก็ป้าเจี๋ยเหาคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับตอนนี้ที่จีนเริ่มร้อนขึ้นแค่ไหนละครับ
2: ต้องเล่าให้อาจารย์เจตฟังนี้ว่าช่วงนี้คนปักกิ่งปวดหัวมากเพราะว่าเป็นจังหวะที่แบบน่าจะ 2-3 วันจะมีฝนตกสักทีต้องถือว่าค่อนข้างเยอะต้องค่อนเป็นฝนตกที่เยอะกว่าปกติในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าปกติปักกิ่งเป็นเมืองที่มีอากาศค่อนข้างแห้งค่ะแต่ว่าช่วงนี้อย่างเงี้ยวันเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยช่วงสายๆบ่ายๆก็ตกแล้วแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ฝนตกต้องเรียกว่ามีวันที่อากาศดีในสัปดาห์หนึ่งอาจจะแค่ 2-3 วันจะ7วันดังนั้นช่วงนี้ใครจะเดินทางมาปักกิ่งต้องเช็คสภาพอากาศกันหน่อยค่ะอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพราะว่าฝนที่ตกในปักกิ่งตอนนี้ไม่เหมือนในหลายปีที่ผ่านมาเนาะว่าจะตกยิ้มๆหรือว่าตกเล็กน้อยพอให้แบบมีฝนแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือตกจริงตกจังตกแบบโอ้โหต้องเรียกว่าตกใหญ่เลยทีเดียวในแต่ละวันนะคะ
0: ครับก็มีเพื่อนผมเพิ่งกลับมาจากปักกิ่งเมื่อ2วันก่อนเขาบอกว่าตกหนักมากตกจนไฟลท์เนี่ยดีเลย์แบบเยอะมากอะคร
2: ับ ใช่ก็ถามคน

0: มากี่เหมือนกันว่ากังวลไหมเพราะว่าสัมผัสได้ถึงสภาพอากาศที่แบบเปลี่ยนแปลงชนิดที่ต้องเรียกว่าใกล้เคียงหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจันเดชเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มแบบอากาศจะอุ่นๆแล้วจะเริ่มเกือบจะร้อนมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอ้โหแบบก็ต้องเรียกว่าอากาศก็ยังมีแตะ20นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าอากาศดีก็ดีค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางแต่คนเดินทางนี่ปักกิ่งเป็นหนึ่งเมืองที่อาจจะไม่ได้ดีไซน์การรองรับฝนตกหนักๆมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ก็มีช่วงนี้ที่ต้องบอกว่าคือคนปักกิ่งเองก็งงหนึ่งและสองคือแบบก็ปวดหัวว่าอ้าวไม่เคยเจอต่อไปนี้ต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของโลกรวนเนาะที่มันส่งผลกระทบไปทั่วเลยนะครับมาทีนี้มาดูเรื่องของมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีนกันบ้างครับมีอะไรที่ต้องรู้บ้างครับ
0: ต้องบอกคุณลิซ่าจันเจ๋งคุณฟังนี้สาเหตุที่พูดเรื่องนี้เพราะว่ามองเห็นเทรนเนาะในปีนี้เราจะเห็นว่ามีเทรนแบบคนพาผู้ประกอบการพาคนที่อยากเข้าตลาดจีนมาในจีนเยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบสภาพที่แท้จริงของตลาดจีนคือเรียนย้อนกลับไปในช่วงแรกๆที่มาอยู่ในจีนคือประมาณ 8-9 ปีก่อนเนาะคนไทยชอบถามว่าเอาอะไรมาขายคนจีนดีแต่ว่าพอช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยคำถามเริ่มเปลี่ยนก็คือคนไทยเนี่ยมีสินค้าที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมั่นใจแล้วว่าเป็นสินค้าที่ดีอาจจะขายดีในประเทศไทยแต่ว่าไม่รู้จะเข้าตลาดจีนยังไงคำถามจะเปลี่ยนจากเอาอะไรมาขายคนจีนเป็นเข้าตลาดจีนยังไงดีโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือเราจะเห็นคนพาผู้ประกอบการมาดูตลาดในจีนเยอะมากเชื่อว่าจะมีหลายเจ้าที่อาจจะแบบเคยมาเรียนในจีนพูดจีนได้แต่ว่าเรียนกล้าการันตีอย่างนี้นะคุณลิซ่าอาจารย์เจ๋งคุณฟังคือน่าจะมีน้อยรายที่เคยมาทำธุรกิจในจีนจริงๆหรือว่าเป็นตัวจริงที่ทำอยู่แล้วในตลาดจีนเพราะนั้นวันนี้ก็เลยคิดว่ามาคุยกันเรื่องเบสิกสักหน่อยเผื่อว่าเวลาที่คนที่อยากจะเข้าตลาดจีนจะได้สามารถเข้ามาได้คือจริงๆอ่ะ
1: ที
0: ่บอกว่าการเข้าตลาดจีนอ่ะไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วเวลาที่หลายเอเจนซี่ที่เขาเรียกเก็บเงินคุณหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยบางทีไปเสียจริงๆอ่ะมันแค่หลักร้อยหยวนอ่ะซึ่งพอบางคนฟังแล้วแบบเป็นลมแล้วก็เคสในเรื่องของคนไทยที่อาจจะถูกโกงในจีนต้องบอกว่าที่ไม่ได้เป็นข่าวเยอะมากแต่ว่าไม่มีคนทราบเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเรามาเริ่มที่คำถามว่าปีนี้ภาคธุรกิจได้ความสนใจจีนเยอะเลยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคปีฉบับที่15หรือว่าฉบับใหม่ของจีนที่เริ่มปีนี้แหละ2026ถึง2030ต้องถือว่าเป็นแผนที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบการต่างชาติรวมถึงผู้ประกอบการไทยเนี่ยที่ต้องการมาลงทุนในจีนให้ความสนใจเพราะว่าแผนฉบับนี้แน่นอนเราจะเห็นมันจะมีแนวคิดของจีนเนาะการพัฒนาคุณภาพใหม่หรือการพัฒนาผลผลิตคุณภาพสูงมาควบคู่กับเรื่องของนโยบายวงจรคู่ขนานที่เราเคยคุยกันไปก็คือเรื่องของการเน้นการพึ่งพาภายในประเทศเป็นหลักในขณะที่โอเคส่งออกนอกประเทศจีนก็ยังทำแต่อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เราเห็นชัดเจนมากในแผนฉบับนี้คือการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นมีทั้งเรื่องในเรื่องของการเปิดเสรีการคุ้มครองทุนต่างชาติมีการลดรายการบัญชีที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นnegative listลงแล้วก็มีเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้คือดิฉันจะบอกเลยขีดเส้นใต้ย้ำหนักหนักดักแน่นเลยคือการทำธุรกิจในจีนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้คาดหวังการพึ่งพาจากภาครัฐนะหรือว่าไม่ได้หวังการแบบมีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐนะคุณไม่ได้ทำธุรกิจหรอกเพราะว่าด้วยความที่จีนเป็นคอมมิวนิสต์เนาะทุกอย่างมันจะต้องมีเอี่ยวมันต้องมีเกี่ยวกับภาครัฐ
1: ค
0: ือนโยบายเขาออกมายังไงแบบบอกหันซ้ายก็คือต้องหันซ้ายบอกหันขวาก็ต้องขวาหันน่ะไม่มีทางที่บอกขวาหันแล้วแบบจะแบบหันซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นน่ะหนึ่งคือต้องจำไว้เลยว่าทุกอย่างอ่ะมันจะต้องมีภาครัฐเข้ามาเอี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหนึ่งนโยบายเปิดแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงในรายละเอียดปลีกย่อยดังนั้นได้มีโอกาสคุยกับคนหนึ่งอ่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวจริงในเรื่องของการทำธุรกิจในประเทศจีนคือดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสเห็นเขาตั้งแต่วันแรกเลยนะเดวันที่จดทะเบียนในประเทศจีนแล้วก็ตอนนี้คือเขาก็ยังถ่อมตัวนะว่ายังไม่ได้ไม่เรียกว่า

0: ผู้ประกอบการไทยศึกษาก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจมาทำธุรกิจในประเทศจีนเชื่อว่าเวลาน่าจะน้อยไปหน่อยมีอีกหลายเรื่องราวเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจที่อยากจะเล่าให้ฟังรวมถึงเรียนเชื่อว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วทั้งสองท่านผู้ฟังมีคำถามสินค้าประเภทไหนน่าจะเข้ามาทำตลาด
1: เดี๋ยวเก็บเก็บไว้ครั้งหน้าครับคือตอนนี้เราพูดถึงพื้นฐานแล้วอันนี้อาจจะเป็นคอร์สต่อไปนี่มันโอวันไงก็เดี๋ยวคอร์สต่อไปเป็นตัวสินค้านะครับอ่ะต้องขอบคุณคุณโบมากเลยนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกันถึงสภาพอากาศเราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้อากาศที่นั่นเป็นยังไงนะมันมีเรื่องของโรครวนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ใจเย็นนั่งสัมภาษณ์ใจเย็นดูฟังเลยค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าไปเรื่องของรัสเซียอาเซียนกันต่อในเบรกหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่กันนะคะกับคุณกับดร.อดุลกำไลทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียค่ะตอนนี้ดร.อดุลพร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: สว
5: ั
1: สด
5: ี
1: คร
5: ับ
1: อาจารย
3: ์ได้ยินชัดเจนนะคะ
5: ได้ยินชัดครับผม
1: ครับก่อนหน้านี้ผมรายงานไปว่าเพิ่งจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำกันนะครับระหว่างปูตินนะกับผู้นำของประเทศอาเซียนนายกไทยกับภริยาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะของการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอยากจะถามก่อนนะครับว่าการประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้นะครับมีความหมายยังไงสำคัญยังไงครับ
5: จริงๆในกรอบความร่วมมือที่เป็นพหุภาคีของอาเซียนเนี่ยอาเซียนมีความสัมพันธ์กับหลายประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มานานซึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็น30 ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็อาเซียนทุกวันนี้เป็นเวทีสำคัญที่มหาอำนาจให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ของทั้งนายกไทยแล้วก็ผู้นำของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภาวะการเมืองโลกที่มันไม่แน่นอนตอนนี้ครับ
3: แล้ววาระต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างนะคะ
5: หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของโลกหลายขั้วอำนาจที่ไม่ได้พึ่งพาแค่โลกตะวันตกอย่างเดียวนะครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมุ่งในเรื่องของให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมุ่งมาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียครับ
1: ครับครับ
3: เห็นว่าตัวการประชุมคือรัสเซียเองเนี่ยคือถือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่เขาเปิดรับบ้านตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัสเซียถึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในช่วงเวลานี้คะ
5: เนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นในทั้งกรณีของรัสเซียยูเครนแล้วก็การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียมีผลต่อเศรษฐกิจภายในของรัสเซียค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยถูกแซงชั่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดไหนที่มีโอกาสมากที่สุดของรัสเซียคือรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันออกก็คือฝั่งเอเชียและอาเซียนมีศักยภาพทั้งในแง่ของชากรและก็ในแง่ของโลจิสติกแล้วก็จีโอกราฟิกนะครับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนตัวนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศต้องการจะมีผูกมิตรด้วยครับ
1: ครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหนึ่งเราเองก็ต้องผูกมิตรกับทางยุโรปกับทางฝั่งที่สนับสนุนยูเครนด้วยครับการที่มี positioning แบบนี้ตัวของอาเซียนเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังท่าทีหรือต้องวางบาลานซ์ยังไงบ้างไหมครับ
5: จริงๆอาเซียนค่อนข้างจะวางตัวยากมากก่อนหน้านี
1: ้
5: เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการถูกมองว่าเลือกข้างนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยกลายเป็นว่ามหาอำนาจเองทุกคนเนี่ยทำให้อาเซียนเนี่ยกลายเป็นฝ่ายถูกเลือกเป็นฝ่ายผู้เลือกแทนไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับอย่างล่าสุดแม้แต่จีนเองก็พยายามเข้าหาอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอรัสเซียเข้ามาหาอาเซียนเนี่ยก็ส ่งเสริมให้ทางตะวันตกเองก่อนหน้านี้อาจจะมีความแข่งก้าวกับอาเซียนเนี่ยก็ไม่กล้าแข่งก้าวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหากับอาเซีย

0: เนี่ยมันเสียมากกว่าได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การเมืองของประเทศแทนแบบในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องเป็นผู้ตามมาโดยตลอดนะคร
1: ับอะไรที่เขาต้องการจากอาเซียนครับชาติมหาอำนาจอย่างที่บอกว่าตอนนี้อาเซียนเนื้อหอมจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกตอนนี้เลือกได้ละอะไรครับที่เขาคาดหวังรัสเซียคาดหวังอะไรจากเราจีนคาดหวังอะไรจากเราสหรัฐคาดหวังอะไรจากเราครับ
0: คือถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือเป็นถือว่าอยู่ตรงกึ่งกลางของสองประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนกับอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าใครได้สามารถมีบทบาทตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์โลกได้เหมือนกันรวมถึงในแง่ของเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมาละกาหรือว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีอยู่ในชาติอาเซียนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมโลกด้วยเพราะว่าอย่างกับจีนเองเนี่ยอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในแง่ของเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ในแง่ของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของสินค้าให้กับจีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองโลกก็เหมือนกันนะครับสหรัฐเองเนี่ยมองว่าถ้าไม่สามารถเข้ามาหาอาเซียนได้เนี่ยก็ประตูในเอเชียเนี่ยก็ถูกปิดไปเลยนะครับในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็มองว่าอาเซียนคือพื้นที่หนึ่งที่ทำให้รัสเซียมีตัวตนแล้วก็เป็นชาติอำนาจหนึ่งในโลกการที่รัสเซียเข้ามาเนี่ยรัสเซียรู้ว่าอาเซียนก็ลำบากใจในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียเข้ามาด้วยเนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาเซียนสามารถพึ่งพาได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งที่จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่รัสเซียจะเป็นทางออกที่3ที่อาเซียนสามารถเลือกได้นะครับ
2: ค่ะคราวนี้เราคุยกันถึงการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ในตรงนี้เนี่ยค่ะหมายถึงโอกาสด้านไหนบ้างอะคะ
0: มันมองสองแบบครับในมุมที่เป็นอาเซียนจะเป็นฝ่ายได้รับเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งรัสเซียเองก็อยากจะเข้ามานะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่มองกลับไปเนี่ยรัสเซียเนี่ยความสำคัญทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้มีแค่รัสเซียอย่างเดียวแต่จะมีในส่วนของสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียด้วยนะครับสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มอดีตประเทศสภาพโซเวียตเดิมที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยขอความร่วมมือในเรื่องของการค้าเสรีระหว่างรัสเซียกับยูเรเชียเนี่ยไปได้ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองก็กำลังวิ่งไล่ตามเพราะว่าอาเซียนเองก็ต้องหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียถือว่าเป็นอนาคตของทางประชาสมาชิกอาเซียนรวมทั้งในแง่ของพลังงานด้วยครับ
1: ครับการประชุมครั้งนี้ครับจะมีการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปยังไงคือถ้าเรามองในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้การเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราพูดถึงอาเซียนแล้วก็รัสเซียหรือสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมีเปิดโอกาสตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดมากขึ้นในแง่ของประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการทำข้อตกลงแล้วก็ MOU หลายด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเนี่ยจะมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะมี working group ในด้านต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียอาเซียนเนี่ยมีเป็นรูปธรรมแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่กำลังจะพัฒนาต่อในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าเราจอบมาที่ประเทศไทยล่ะคะโอกาสของเราในครั้งนี้เนี่ยค่ะจากการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: สำหรับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์รัสเซียเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราเองเนี่ยมองหาในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งที่ผ่านมาอย่างกรณีสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีผลต่อต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจของไทยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยถือเป็นทางออกหลักเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นตลาดหนึ่งที่ไทยสามารถเพิ่มในเรื่องของสินค้าเกษตรไปให้กับรัสเซียได้ครับผม
1: ครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เราดูการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับ
0: ประเด็นที่เราจะตามองก็คือถ้ามองในแง่ของทวิภาคีเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ทางนายกของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นการพบกันของผู้นำสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็น่า

0: ็นที่ช่วยส่งเสริมในแง่ของความสัมพันธ์ได้แต่หลายหลายมิตินะครับผมมองว่าอันพบกันทวิภาคีครั้งนี้เนี่ยระหว่างท่านนายกอนุทินกับทางปูตินเนี่ยน่าจะมีจุดมาร์คสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายครับผม
1: ครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อดุลมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีการพบกันแบบทวิภาคีแบบนี้มานานมากแล้วก็ในขณะที่มันมีหลายขั้วหลายค่ายตอนนี้นะครับการที่เราจะบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์เนาะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลนะครับอย่างมากนะครับมีการค้าการขายกับเราดังนั้นเนี่ยการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมใช่คร
1: ับ ครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดร.อดุลกำไลทองนะคะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่พบปะเจอกันที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆเลย
1: ครับเมื่อสักครู่นี้มีข้อความน่าสนใจเราถามคุณผู้ฟังว่าปกติเนี่ยใช้ AI ทำอะไรกันบ้างตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างนะคุณสุภชัยน่าสนใจมากบอกว่าไม่ต้องถาม AI ครับถามภรรยาถ้าภรรยาบอกว่าไม่ก็ไม่
2: คือ AI ว่าถูกแล้วภรรยาของเราถูกที่สุดกว่าค่ะถูกที่สุดนะคะ
1: จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิต
2: ภาษาอังกฤษ Happy Wife Happy Life นะ
1: โอเคครับได้เลยนะปิดท้ายสั้นๆตอนนี้มีกระแสของซีรีส์ของไทยที่อยู่ใน Netflix ที่ดังมากคือเรื่องทนายปีศาจมีมีมออกมาเยอะมากมันก็เหมือนว่าเพิ่งให้คุณลิซ่าดูแบรนด์ต่างๆเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นมีมตัวนี้แล้วก็ในยอดการวิวเนี่ยอันดับ5ของโลกแล้วนะถือว่าน่าสนใจมากทีนี้ก็เลยไปเตะตานะครับนักวิจารณ์ใน The Guardian สื่อของอังกฤษนะแต่คุณลิซ่าช่วยมาดูหน่อยมันออกเสียงว่ายังไงเขาบอกว่าชื่อเนี่ยคือ The Evil Lawyer Review เนาะ Gripping Twisty and
2: Ludicrously
1: Hammy เป็นภาษายากนิดนึง Ludicrously คำนี้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลว่าอะไรมันเป็นไปได้ยากไห
2: ม
1: เกินจริงเกินจริงไหม
2: คือ
1: ฮัมมี่เนี่ยแปลว่าเกินจริง
2: แต่ลูดิคริสลี่มันคืออ
1: ย่างโชงชาง
2: มันเป็นชื่อเสียงแบบชื่อเสียงที่ไม่ดีอ่ะ
1: ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกว่ามันทวิสต์นะ
2: มันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นสร้างชื่อเสียงแบบมันเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงมันบ้ามากเลย
1: มันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่ออ่ะมันเหลือเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงอีกคำนึงที่น่าสนใจคือแฮมมี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นมีความหมายแบบนี้ด้วยคือแฮมอะไรที่มันเป็นแฮมมี่อ่ะคือเนื้อหมูแฮมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นแฮมมี่เนี่ยคือมัน over exaggerate มันโอเวอร์อ่ะมันเกินไปอ่ะ
2: จริงๆเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เหมือนกันนะ
1: ที่ผมสนใจเพราะว่ามันได้คำศัพท์เยอะแฮมมี่เนี่ยคืออะไรที่มันแฮมมี่คือมันโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์เรทเอางี้โดยสรุปนะครับคือเขาบอกว่ามันสนุกนะมันทวิสตี้นะคือมันแบบหักมุมนะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์รายเนี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขามองว่าตัวร้ายอะไรอ่ะมันจะโฉ่งฉางขนาดนั้นคือเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยพูดถึงประเด็นทางกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมตัวร้ายที่เป็นนักการเมืองบ้างเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันร้ายโฉ่งฉางอ่ะมันจะโกงก็โกงอ่ะมันมีอำนาจมันก็จะเอาแบบเนี้ยมันดูแบบโฉ่งฉางเกินไป
2: คือมันดูบ้าบอเกินไป
1: มันดูเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ในมุมของคนตะวันตกไงแต่เขาบอกว่าแต่พอคนไทยคนเอเชียเนี่ยมาดูแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละแบบนี้แหละปกติมันก็เลยไปโดนใจคนหลายๆคนที่มันพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจการแบบการช่อโกงการอะไรแบบนี้มันก็เลยโดนใจและขึ้นไปอยู่อันดับ5ใน Netflix เพราะมันมีคนที่ดูแล้วคลิกจำนวนมากเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าต้องไปดูว่าคนที่ดูแล้วคลิกเนี่ยมาจากประเทศไหนสังคมแบบไหนถึงดูแล้วคลิกในขณะที่คนอังกฤษนักวิจารณ์อังกฤษเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
2: คือ
1: It's impossible
2: คือได้ผู้ชมจากหลากหลายมุมมองนะบางมุมมองก็ใช่นี่แหละสังคมเราและอีกมุมมองเฮ้ยนี่เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปได้หรอ
2: so ludicrous มากเลย
1: นะคะก็ไปดูนะ
2: คือปกติ ludicrously เนี่ยจะเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า ludicrous นะคะอีกทีนึงก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อ
1: เหลือจะเชื่อ
2: มันโอ้โห
1: impossible เน
2: า
1: ะ
2: สร้างชื่อเสียงได้แบบบ้าบอมากเลย
1: ก็ได้คำศัพท์แล้วก็ถ้าใครเห็นแบบมีมช่วงนี้ก็อย่าตกใจเขาก็จะเป็นทนายจิตรีในที่นี้ก็คือคุณหญิงรัฐาหรือว่าย่าย่าหญิงแล้วก็มีคนเนี่ยไปเซิร์ชเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ทันเพลงของคุณย่าย่าหญิงเน
2: ี่
1: ยก็กลับมาดังอีกครั้งนึงว่าสมัยก่อนเพลงเขาดังแค่ไหนก็ทำให้

0: คุณหญิงเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี
1: ้ส่วนเราเด็กยุค
0: ใน 90s เราทันนะเราทันนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราหมดรายการในวันนี้ละนะครับก็กลับมาติดตามเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและรองศาสตราจารย์ขออภัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรอดศิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
4: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่18มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลในกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาอันตำแหน่งเกินนี้ไม่น่ามีปัญหานะ
4: เลื่อนสูงเขาไม่เป็นไร
3: เลื่อนขึ้นไม่เป็นไรอย่าเลื่อนลง
4: อย่าเล
3: ื่อ
4: นลง
3: อ
4: ย่าลดตำแหน่งแล้วก
3: ัน
4: นะคร
3: ับ ก็ในช่วงนี้ท่านนายกก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ใช่ไหมคะมีการเดินทางไปต่างประเทศเมืองใจหลักสำคัญก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆนะในเรื่องของเศรษฐกิจการค้านะแต่ในประเทศก็ยังมีเขาเรียกว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าฝ่ายค้านก็ทำงานกันเข้มแข็งเหมือนกันนะหลายคดีเหลือเกินนะคะเอาของพรรครัฐก่อนแล้วฝ่ายค้านก่อน
4: ใช่ใช่ทำในรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศเพียง3เดือนนะมีปัญหามากมายที่ทางฝ่ายค้านจับประเด็นมาโจมตีในเรื่องของประเด็นทางการเมืองรวมทั้งโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะครับ
3: ค่ะก็3เดือนเหมือนอยู่มานานแต่ว่าก็เนื่องจากมันมีความต่อเนื่อง
4: ใช่ซึ่งทำให้เรื่องนี้นะครับทางแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยเข้ามาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้กำชับรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการและก็บรรดาส.ส.นะครับรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับบอกว่าให้เร่งกันขับเคลื่อนการทำงานสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับโดยบอกว่าจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบรรดารัฐมนตรีประธานคณะกรรมการและก็บรรดาส.ส.เนี่ยภายในระยะเวลา1ปีนะครับบอกว่าถ้าหากรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนออกจากตำแหน่งครับเพื่อให้ผู้ที่มีศักยภาพและก็มีผลงานโดดเด่นเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมนะครับเพราะท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคือคุณอนุทินบอกว่าต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคนในพรรคสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่ผ่านมานั้นพรรคภูมิใจไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาครับ
3: ค่ะก็ใช้วิธีบริหารแบบเข้มแข็งแบบทางภาคเอกชนก็คือถ้าไม่มีผลงานก็พร้อมจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมาถึงแม้จะอยู่กลางศึกก็ตามซึ่งทำให้หลายๆเขาเรียกว่ากระทรวงทบวงกรมนี่ต่างก็ต้องเร่งสร้างผลงาน
4: สร้างผลงานครับ
3: ค่ะที่เร่งสร้างผลงานก็มีดูยังไม่ค่อยเรียกว่าชัดเจนนะโดยเฉพาะการตรวจสอบของโครงการต่างๆรู้สึกมันจะมีความเข้มแข็งและชัดเจนมากเป็นธรรมดาเพราะเริ่มมีโครงการต่างๆที่จะดำเนินการปั๊บมันก็จะต้องมีข้อที่มันเป็นจุดที่อาจจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้แล้วตอนนี้ดร.กิฟต์เนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะแต่เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรากำลังประสานอยู่กำลังติดต่อ

0: เดี๋ยวคงจะต้องเป็นซูมนะน่าจะต้องเป็นซูม
1: ครับได้ครับได้ครับแต่ช่วงนี้โครงการที่ถูกจับตามมองมากที่สุดก็คือโครงการ Thailand AI Passport ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นการออกมาถกเถียงกันมาฝ่ายค้านก็มีการสอบถามมีการให้สัมภาษณ์มีการแถลงกันมากมายนะครับมีข้อสงสัยหลายคำถามตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าโครงการนี้ครับล่าสุดที่มีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็มีมติเห็นชอบให้ปรับเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมใน2ประเด็นด้วยกันครับเพื่อความรัดกุมในการใช้งบประมาณนะครับโดยบอกว่าตอนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเนี่ยได้ข้อยุติเรื่องของการคิดค่าบริการจากเดิมนะครับมาเป็นว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับคือจ่ายเงินตามปริมาณการใช้จริงของการบริการ AI ระดับโปรและก็ระดับพรีเมียมเท่านั้นนะครับโดยบอกว่ารัฐไม่ต้องจ่ายเต็มวงเงินโครงการหากผู้ใช้งานจริงต่ำกว่าที่ประเมินไว้รวมทั้งบริการโมเดล AI นะครับที่ไม่อยู่ในระดับโปรก็จะไม่นำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งแนวทางนี้นะครับทางคณะกรรมการบอกว่าถือว่าอาจจะช่วยสามารถทำให้งบประมาณนั้นใช้จ่ายได้อย่างตรงไปตรงมาเรียกว่าคุ้มกับราคาที่ตั้งไว้กับราคาที่มีการประเมินนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายเขายังมีความกังวลว่าผู้ใช้5ล้านสิทธิ์ที่ออกเงื่อนไขนะอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับนอกจากนี้คณะกรรมการก็บอกว่าหากมีผู้ต้องการเข้าร่วมมากกว่า5ล้านสิทธิ์ระบบก็จะจัดลำดับโดยอัตโนมัติหากผู้ใดได้รับสิทธิ์ไม่ทำตามเงื่อนไขของโครงการเงื่อนไขของโครงการมีอะไรครับต้องประกอบด้วยต้องเข้าอบรมอย่างที่คุณชูวงศ์บอกอยากจะไปอบรมและก็ต้องผ่านการเรียนรู้หรือต้องผ่านการให้การรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดถึงจะได้เข้าโครงการถ้าหากไม่เข้าอบรมไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดก็อาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เพื่อนำโควต้านี้นะครับกลับไปให้ผู้ที่อยู่ในคิวที่เขารออยู่ที่มีการจัดลำดับไว้โดยอัตโนมัติซึ่งอาจจะเข้ามาใช้สิทธิ์แสดงตนเนี่ยมากกว่า5ล้านสิทธิ์ก็ได้อันนี้ก็จะเลื่อนพวกนี้เข้าไปดำเนินการทันทีเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในเงื่อนไขต้องได้รับความรู้ต้องมีการอบรมและก็ต้องผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดครับ
0: ค่ะก็ดูมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วทางฝ่ายค้านโอเคไหม
1: ก็คงไม่โอเคแล้วครับคุณชัยชนกไอ้ไม่คุณไอซ์
0: คุณไอซ์นะรัชชนก
1: แหมว่าใช่ไหมว่ายังไงคุณชัยชนกที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ยังชี้แจงว่าก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ถ้าหากมีข้อสงสัยก็ที่จะไปยื่นตรวจสอบโครงการ Thailand AI ได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนฝ่ายค้านพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปยื่นได้เลยนะครับไม่ต้องรอเรื่องนี้เพราะว่าท่านยืนยันว่าให้ปลัดกระทรวง DE และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างที่ทำมาถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบทุกอย่างนะครับท่านบอกว่าตัวท่านเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเป็นผู้ที่มอบนโยบายให้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านการทำประชาพิจารณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ข้อสงสัยต่างๆนะครับข้าราชการประจำที่เขาเกี่ยวข้องนั้นเขาก็ยืนยันแล้วว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคุณชัยชนกก็ยืนยันว่าท่านเป็นรัฐมนตรีนะจะให้รู้ทุกขั้นตอนมันคงเป็นไปไม่ได้รายละเอียดต่างๆก็เป็นเรื่องของราชการประจำที่เขาทำมาท่านควบคุมแค่แนวทางนโยบายเท่านั้นนะครับ
0: ในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดิไม่แน่ใจ จะรู้หรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่า
1: ต้องถามฝ่ายการนะครับฝ่ายการแต่ว่า
0: ไม่มีหลักฐาน
1: เมื่อวานใช่ไหมก็ดูคนก็ตั้งข้อสงสัยสื่อนี่จับภาพออกมารายงานบรรยากาศในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี
0: ้
1: การอภิปรายก็อภิปรายกันไปเป็นไปตามระเบียบวาระที่ของที่เขาเรียนกันมานะครับปรากฏว่าช่วงหนึ่งคุณชัยชนกที่ชอบเนี่ยเดินฮะ
0: อันนี้เป็นที่ฮือฮาไปหาคุณไอซ
1: ์หาคุณไอรัชนกที่นั่งของสสพรรคประชาชนก็มีการยืนพูดคุยกันเล็กน้อยช่างภาพก็จับไปนะครับถึงว่าเอ๊ะเขาพูดคุยอะไรกันและมีปฏิกิริยาอะไรกันก่อน
0: เห็นคุณหมายหัวเราะคุณหมายหัวเราะจิ๊กจักจิ๊กจัก
1: อยู่ข้างท่านหัวเราะกันใหญ่เลยปรากฏว่าระหว่างที่คุณชัยชนกกับคุณรัชนกกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับก็มีภาพหนึ่งที่คุณ

0: รัชนกคงจะให้ดูโทรศัพท์อะไรทุกอย่างทุกคนตีความไปเป็นเรื่องอื่นเอ๊ะไปทำไปทราบนะฮะก็สันนิษฐานกันไปแล้วแต่นะครับปรากฏว่าระหว่างนั้นคุณนันทนาสงประภานะครับหรือสสมันแก้วนะครับของพรรคภูมิใจไทยก็เดินเข้าไปร่วมด้วยนะครับก็ไปดูเว้ยเขาคุยอะไรกันอะไรต่างๆปรากฏคุณไอรัชนกในความที่คุ้นเคยกับคุณมันแก้วเพราะว่าเคยเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยกันหลายชุดหลายคณะนะครับก็ทักทายพูดคุยกันเสมอแล้วก็สนิทสนมกันสมควรนะครับเพราะว่าคุณมันแก้วเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องการแต่งกายของคุณไอว่าแต่งตัวให้มันเรียบร้อยนะให้มันไม่ชิดอย่าให้มันโป้มากนะใส่เสื้ออย่าให้มันลึกลงไปอะไรเงี้ยแล้วอกอย่าลึกอะไรเงี้ยก็คงจะเตรียมนะเป็นเฉพาะรุ่นพี่อันนี้คุณไอเป็นคนเล่า
1: แล้ว
0: นะ
1: ว่
0: าสนิทสนมกับคุณนันทนาเนี่ยก็เพราะว่าเจอบ่อยๆก็เป็นสสรุ่นพี่แล้วเจอทีไรก็จะมักจะเตือนเรื่องพวกนี้นอกจากคุยเรื่องของการทำงานนะครับ
1: อย่าบ้าอย่าชั่วอะไรเงี้ยนะ
0: อะไรก็ปรากฏก็มีภาพช็อตหนึ่งเข้าไปเอ่ยก็มีเป็นมุมภาพนะอย่างที่ผมดูในภาพขาก็คือเป็นภาพที่มือคุณไอรัชนกเนี่ยเอื้อมไปจับมือคนก็บอกโอ๊ยมือคุณชัยชนกเหรอคุณชัยชนกเองยืนอยู่คนก็เฮ้ยยังแบบซูมไปใหญ่เลยอ๋อปรากฏว่าไม่ใช่เขาจับมือคุณนันทนา
1: คือมันแก้ว
0: แล้วก็แล้วก็พูดกับคุณนันทนาบอกแหมคุยแค่นี้ต้องมาตามประกบอะไรทำนองเนี้ยต้องมาตัวแล้วกลัวเขาจะไปเหมือนว่าอะไรกดดันคุณชัยชนกหรือเปล่าท่าทางหรือต้องเข้ามาประกบไม่รู้บอกไม่มีอะไรนี่แหละก็คุยกันธรรมดาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของคุณไอรัชนกครับก็บอกว่าตอนที่คุณนันทนาจะเดินเข้ามาเนี่ยคุณไอ้บอกว่าพอคุณชัยชนกเดินเข้ามาก็เลยสอบถามคุณชัยชนกว่าพรุ่งนี้คือวันนี้นะฮะจะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและก็ติดตามงบประมาณที่มีจดหมายเชิญท่านไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยท่านจะมาร่วมประชุมด้วยไห
1: ม
0: คุณชัยชนกบอกอ๋อไม่ไปครับผมมอบให้ปลัดกระทรวงพลังปลัดกระทรวงดิจิทัลไปประชุมแทนแล้วนะครับก็คุณชัยชนกบอกอย่างนี้ท่านรู้ยังว่าโครงการนี้มันน่าจะยกเลิกนะเพราะมันมีข้อสงสัยมีข้อสังเกตที่แม้กระทั่งสสฝ่ายค้านอาจจะเห็นว่าเป็นฝ่ายค้านแต่นักวิชาการทางด้านไอทีเขาก็ท้วงติงนะว่ามันใกล้ๆมันทำมาไม่ค่อยโปร่งใสมันผิดวัตถุประสงค์ในตำแหน่งเนี้ยคุณใช้ฉันบอกไม่รู้ยังไม่เห็นคุณใช้คุณไอก็เลยเปิดโทรศัพท์ไปดูนี่ไงข้อมูลที่ฉันมีอยู่เนี่ยเป็นหลักฐานเนี่ยคุณใช้ฉันว่าดูซิก็ชะโงกหน้าไปดูก็เนี่ยเป็นภาพที่ช่วงนั้นก็ชุลมุนชุลเกกันนะครับแล้วก็สร้างภาพก็ไปจับได้ว่ามือคุณไอรัชนก
1: เอื้อม
0: แต่ไปจับมือไปจับมือคุณนันทนาไม่ได้จับมือคุณชัยชนก
1: นี่เป็นช่วงชุลมุน
0: คุณชัยชนกสังเกตเลยถ้าดูจริงๆเนี่ยแกจะเป็นคนยืนแล้วเอามือไขว้หลังตลอดไม่ค่อยเอายื่นมือออกแล้วจะไม่เวลาพูดคุยก็จะไม่มีมือไม้ออกมาก็จะยืนตรงๆนิ่งๆจะโงกหน้าเขาไปดูเท่านั้นเองเป็นภาพบรรยากาศที่ทุกคนก็สันนิษฐานกันไป108,900นะสังคมไทยนี่ชอบคิด
1: ไม่ได้หมดจิตกันก็มี
0: สนิทสนมเพราะว่าคุณไอก็ยิ้มแย้ม
1: ใส่ใน
0: วันที่ว่าเจอรัฐมนตรีมองจะมาทำหน้าถึงใส่หรือว่าจะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็มันบ
0: ด
1: บัง
0: ใส่คนก็เลยมองว่าแบบคนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วเขาจะไปกิ๊กกักอะไรหรือเปล่านะก็สันนิษฐานไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอคุณไอมาเฉลยก็บอกไม่ได้มีอะไรให้ก็คุยธรรมดาก็คุยถึงเรื่องโครงการเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะมันควรจะยกเลิกไหมคุณชัยชนกก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าไม่ยกเลิกถ้าหากมันไม่ผิดเงื่อนไขไม่ผิดเรื่องของการคุ้มค่าอะไรเงี้ยต้องเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายต้องใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าหรือว่าไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลถึงจะยกเลิกตอนนี้ทุกอย่างท่านจะยืนยันว่าปลัดกระทรวงดิจิทัลและก็ข้าราชการประจำเนี่ยเขายืนยันว่าทุกอย่างทำมาอย่างถูกต้องมีการระบบระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นก็จะไม่ยกเลิกก็จะเดินหน้าต่อไปแต่ก็จะมีการปรับแก้อย่างที่ทางคณะกรรมการดิจิทัลเขาไปประชุมกันมาแล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างที่ว่านะครับก็จะคิดค่าบริการจากเดิมอย่างว่าใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่ใช่ว่าจ่ายแบบเหมาไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องว่าถ้าใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับอันไหนที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายแต่นั้นก็อาจจะเป็นการประหยัดงบประมาณไปได้บางส่วนที่ตั้งเอาไว้ถึง1,600 ล้านกว่าบาทใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ให้มันมีความเขาเรียกอะสมจริงแล้วก็ถูกตรงตามวัตถุประสงค์มากสุดเท่าที่เขาจะทำได้อันนี้เป็นลักษณะแนบท้ายเพิ่มเติมเข้ามาจากที่มีการทักท้วงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการยกเลิกนะคะ
0: แล้
1: วก็เพราะว่าที่ดียกเลิกเดี๋ยวโดนฟ้อง
0: ใช่ใช่เนี่ยเพราะว่าดร.ปภ.ก็อธิบายว่าไอ้สัญญาที่ทำไปแล้วเนี่ยถ้าจะไปยกเลิกเขาจะเฉยเนี่ยมันต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขว่าจะยกเลิก

0: เลิกด้วยเหตุผลอะไร มันมีเหตุผลที่จะยกเลิกไหม
1: ไ
0: เขาไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่มีบันทึกทายสัญญาเข้าไปว่าเออถ้าเกิดมันใช้เงินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปจ่ายกันเหมาเข่งเลยก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: อาจจะทำให้เสียเปรียบใช่ไหมแต่พูดถึงนะ เรื่องโครงการแบบนี้ดิฉันไม่ค่อยมีความสามารถในการเจาะลึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานในระบบราชการเนาะจัดซื้อจัดจ้างส่วนหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีดิฉันก็ไม่ค่อยจะชำนาญอะไรเท่าไหร่กับใครเขา
0: ผมก็เหมือนกันไม่ค่อยชำนาญแล้ว
1: ถ้ามีใช้ฟรีมันยังไงเปรียบเทียบกับตอนที่เรากำลังระเบิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมัยก่อนอ่ะก็คือหมายถึงว่าปูพรมอินเทอร์เน็ตให้คนส่วนใหญ่ในประเทศได้มีโอกาสใช้กันแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาลงซึ่งมันจะเป็นคนละแบบกันนะครับแต่ว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานแนวคิดและลักษณะใกล้เคียงก็คือบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นยูเซอร์หรือว่าเป็นผู้ใช้จะมากกว่าเรื่องของการผลิตแพลตฟอร์มอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีแนวทางแบบหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนนี่ได้มีโอกาสใช้บริการแล้วก็สามารถที่จะคือรัฐไม่เสียเปรียบอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะมีหลากหลายวิธีการแต่นี่มันต้องเป็นประเภทผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงนะเขาก็จะรู้ว่าต้องทำไงถึงจะคุ้มค่าสุดนะก็จะตบตีกันนะเราก็ดูแล้วก็มีหลายกูรูหรือกูรูทั้งหลายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างคุณเทพไทยเนี่ยเก่งนะคุณเทพไทยเนี่ยเป็นนักการเมืองเก่าเป็นส.ส.เก่าแล้วก็มีออกมาเป็นนักวิเคราะห์ในช่วงนี้ก็โหตอนนี้ฮิตมากเกือบจะถูกต้องเพราะว่ามันเป็นแง่มุมของการเมือง
0: สัมภาษณ์ทุกเรื่องคุณเทพไทยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่แต่ก็คือจะจับหลักเนี่ยก็คือยืนอยู่ในเรื่องของการเมืองเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขยายผลออกมาในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจนะคะยังกรณีของคุณเทพไทยในรอบนี้แกก็โพสต์ข้อความใน Facebook เทพไทยคุยการเมืองแล้วก็ระบุเหตุผลที่ทาง Thailand AI Passport จะต้องลุยไฟต่อเหมือนอย่างที่เราคุยอ่ะนะสปาลุยไฟเนี่ยหลังจากคือมันเลิกไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็ทำไมต้องลุยต่อเขาบอกว่าหลังจากปรากฏภาพของคุณรัชนกสีนอกส.ส.พรรคประชาชนที่พบกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ทำให้เกิดดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาและมโนไปด้วยนะแต่ว่ามาดูคำชี้แจงของคุณรัชนกปรากฏว่าต้องการทราบว่าคุณชัยชนกเนี่ยจะไปร่วมประชุมกับกรรมาธิการติดตามงบประมาณหรือไม่ตอนนั้นคุณชัยชนกบอกไม่มาจะมอบให้ปลัดกระทรวงไปแทนก็ถามต่อยกเลิกโครงการ AI Passport หรือไม่คุณชัยชนกก็ไม่ตอบก็แสดงเห็นว่า AI Passport ยังเดินหน้าต่อท่ามกลางเสียงคัดค้านเจียวจ้าทั้งหลายแหล่ของทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ผู้รู้กรูทั้งหลายแล้วก็การตรวจสอบโครงการนี้อย่างเขาเรียกว่าเข้มนะคะในฐานะที่คุณเทพไทยเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระแล้วก็ดูท่าทีการแสดงออกทั้งทางกายแล้วก็ทิศทางทางการเมืองหรือว่าสัญญาณจากนายกนะเพราะอันนี้เนี่ยนายกก็คือใหญ่สุดถูกไหมใครไม่มีผลงานตะกี้ที่คุณจักรพันธ์เล่าใครไม่มีผลงานอาจจะโดนเคี้ยเปลี่ยนได้นะอะไรต่างๆ
0: ใช่
1: คนที่อยู่ในตำแหน่งเขาก็ต้องพยายามที่จะผลักดันโครงการให้มีผลงานให้ได้นะก็เชื่อว่าโครงการจะต้องเดินต่อด้วยเหตุผล6ข้อดังต่อไปนี้เขาบอกงี้ข้อที่1ถ้าโครงการถอยหรือว่ายกเลิกโครงการไปคุณชัยชนกก็ต้องเสียฟอร์มเสียหน้าแน่นอนนะคะเพราะว่าโครงการนี้ต้องการโชว์ผลงานซึ่งต้องบอกว่าอย่างคุณชัยชนกนี่เป็นตัวผู้นำหรือแกนนำในกลุ่มลูกเทพก็ว่าได้รุ่นเล็กอ่ะที่มีตำแหน่งกันเยอะแยะแต่ว่าเขาเรียกว่าเด่นสุด
0: เคยมีชื่อเสียง
1: เป็
0: นสอสอ
1: เด่นสุด
0: เก่งสุด
1: แล้วก็เนี่ยเป็นลูกคนในวินด้วยว่าเขาว่างั้นก็คือก่อนก็เป็นเลขาด้วยใช่ไหมก็คือเชื่อว่าจะต้องผลักดันต่อ
0: เดี๋ยวไปฟังข่าวตอนจบวันนี้กลับมาใหม
1: ่สักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: เรากลับเข้าเรื่องราวที่

0: สนใจช่วงนี้นี่มีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของ AI ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะประเด็นหนึ่งแล้วก็มีความร้อนแรงเรียกว่าเขย่าขวัญรัฐบาลไปด้วยส่วนหนึ่งนอกเหนือจากที่ภูเก็ตนะที่ท่านนายกบอกมาอยู่กับพี่เถอะ
1: หลังจากมีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยโดยระดับต่อไปก็มีการโยกย้ายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ทำให้สสฝ่ายค้านอาจจะยังไม่พอใจนะบอกว่าไอ้การโยกย้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยโยกย้ายไปทำไมเป็นการแสดงละครตบตาพี่น้องประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเช่นการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่ใช่เป็นการลงโทษเลยเพราะว่ายศและตำแหน่งศักดิ์ศรียังเหมือนเดิมโดยคนพูดคนนี้ก็คือคุณลิซ่าภคมลนะครับเขาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพราะว่ามีการร้องเรียนกันมามากมายหลายครั้งแล้วแม้ครั้งหนึ่งที่คุณอนุทินเคยเดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสสพรรคประชาชนก็เตรียมเอกสารที่จะไปยื่นให้ท่านปรากฏว่าท่านไม่มีเวลาที่จะคุยให้เวลาพบไม่ถึง5นาทีนะครับก็เลยบอกว่าข้อมูลต่างๆก็ยังไม่ถึงมือท่านนายกหรืออย่างไรไม่ทราบก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยแสดงความกล้าหาญในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจังว่าการแค่ย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดแค่นี้มันก็ดูยังไม่สมเหตุสมผลเพราะไม่ใช่เป็นการลงโทษไม่ได้เป็นการถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าหากท่านนายกจะทำอย่างที่ท่านพูดบอกว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าท่านแล้วนะท่านก็ต้องไม่ไว้หน้าใครนะครับนี่เป็นคำพูดของคุณภคมลนะฮะท่านบอกอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้มันแค่เป็นการวัดพลังกันนะครับเป็นละครตบตาประชาชนเท่านั้นเพราะว่าหลังจากการย้ายแล้วเรื่องก็จบแค่นั้นเหรอปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะฮะควรจะเลิกวัฒนธรรมแบบนี้สักทีคือการแค่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งเดิมมันไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เป็นการลงโทษแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องใช้ความกล้าหาญนะครับในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริงเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งรายได้ดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้และก็มีปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามามีอิทธิพลมีการเอื้อเฟื้อกันอย่างมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านต้องแก้ไขต้องปกป้องประชาชนปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริงต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหานะครับเป็นการพูดของลิซ่าพระก
0: ลิซ่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็
1: เมื่อวานก็เลยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2ท่านลงพื้นที่เลยแสดงฝีไม้ลายมือนะครับก็อย่างคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ควงแขนคุณวรสิทธิ์เรียงประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งพร้อมคณะลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลที่รุกสถานที่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับอย่างเช่นหาดฟรีดอมที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้นี่คุณพลพีกับคุณบัวเสร็จไปดูพื้นที่เลยว่าจุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในอดีตนะครับคุณพลพีบอกว่าในจุดนี้เคยมีการกางร่มมีการเอาเก้าอี้ผ้าใบมาตั้งแล้วก็เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวบางจุดก็มีการวางทุ่นมาวางเวลาที่มีเรือนักท่องเที่ยวก็มาส่งที่ชายหาดก็เรียกเก็บเงินเขาเช่นเดียวกันก็อยากให้จะมีการแก้ไขกันอย่างจริงจังด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณพลพียังบอกว่าในพื้นที่ที่ตนไปดูนะครับก็มีหลายแห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของสปก.ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือบางส่วนก็มีการออกเอกสารสิทธิ์นสสามซึ่งไม่น่าจะกระทำได้ว่าออกเอกสารสิทธิ์ในจุดนี้พื้นที่ชายหาดได้อย่างไรนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือกับข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่นะครับช่วยกันนำหลักฐานข้อมูลต่างๆช่วยกันดำเนินการต่างๆให้มันอย่างจริงจังสักทีใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอิทธิพลสีเทานะครับก็ต้องถูกลงโทษตามหลักเกณฑ์และก็กระบวนการอย่างแท้จริงนะครับ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ครับเป็นการทำงานของท่านผู้ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2ท่านหลังจากที่ท่านนายกได้เข้าไปจี้ให้ดำเนินการและยิ่งก็มีมาตรการออกมาว่าถ้าใครไม่แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นี่ภายใน1ปีนี่อาจจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนก็ว่าได้นะครับ
1: เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลง
0: ก็สอดรับกันเลยนะครับท่านผู้ช่วยมหาดไทย2ท่านท่านก็กระตือรือร้นที่เข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะในส่วนของงานต่างประเทศเนี่ยพอดีพูดถึงนายกไงดิฉันก็เลยเปิดว่านายกทำอะไรอยู่อ๋อกับท่านปูตินที่อยู่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำอาเซียนนะที่กระสานใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องหนึ่งของสหรัฐอเมริกาไงที่อิหร่านสหรัฐ
0: เออยังไง
1: ดิฉันส่งภาพไปดู
0: เออยังไงผมเห็นแล้วฟอฟังท่านจนนั่นถามเมื่อเช้าแล้วราคาทองตกวูบวาบท่านบอกเอ๊ะเหมือนจะส่งเครื่องบินรบไปโจมตีอิหร่านแล้วนะเซ็นบันทึกข้อตกลงแล้วยังไงตกลงท่านวันนึงเปลี่ยนใจอย่างนึงวันนั้นบอกจะสงบสันติอีกวันบอกจะรบอีกแล้วเอ๊ะยังไงกันแน่ครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันผู้อิสราเอลบอกวันที่1ของอสมทผมจองไว้แล้ว
0: ขอให้โชคดีครับขอให้โชคดี
1: ปัดจองปัดจองนะคืองี้ในส่วนของอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยนะคะขออันที่มันเป็นทางการก่อนก็แล้วกันนะไอ้ส่วนที่คุณจักรพันธ์พูดเนี่ยมันไม่เป็นทางการมันด้านหลังสหรัฐกับอิหร่านได้ลงนามข้อตกลงประวัติศาสตร์ยุติสงครามตะวันออกกลางนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามข่าวนะต้องถือว่าเป็นเวลาของสหรัฐอเมริกาวันที่18นะคะในการพลิกโฉมทางการทูตครั้งสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีอิหร่านมาสอูดเปเซสเกียนลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เมื่อวันที่17/2569เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านนะไอรินได้ออกอากาศภาพการประกาศข้อตกลงพร้อมแสดงภาพผู้นำทั้งสองประเทศในฐานะคู่ลงนามในเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับนี้ค่ะภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านยินยอมที่จะเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่นานาชาติให้ความกังวลมาอย่างยาวนานในด้านการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์โดยแลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐมอบการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจในวงกว้างให้กับอิหร่านโดยข้อตกลงนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการยุติวงจรความตึงเครียดที่ยืดเยื้อมานานในตอนออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกมาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นทางการส่วนข่าวที่ไม่เป็นทางการก็อยู่ที่คุณจักรพันธ์อ่ะตกลง
0: ตกลงเป็นยังไงกันเนี่ยตกลงบันทึกความเข้าใจตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหมเงื่อนไขตกลงกันครบถ้วนแล้วใช่ไหม
1: ก็
0: เห็นท่านมาพูดเหมือนกับเอ๊ะ
1: เห็นไหมฮะเห็นภาพข่าวนะครับก็ถ้าเห็นในภาพข่าวเนี่ยเราก็ยึดอันนี้เป็นหลักก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคือการลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดในวันที่19วันนี้ที่เท่าไหร่
0: วันที่18
1: พรุ่งนี้นอกจากนี้ยังเตือนอิสราเอลอย่างหนักกรณีการโจมตีเลบานอนแล้วก็ชื่นชมนายกญี่ปุ่นว่าเป็นผู้นำโลกที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเขานะคะคือก็อัปเดตสถานการณ์แล้วก็ทำลายอะไรก็แล้วกันนะครับจะมีดังนี้ค่ะ1ดีลยุติสงครามกับอิหร่านโดยทรัมป์ประกาศบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านและได้ลงนามในข้อตกลงแล้วโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ทั้งนี้ระบุว่าเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะโดยจุดยืนต่ออิสราเอลนั้นเกิดความตึงเครียดเมื่อทรัมป์ขู่ที่จะตัดความช่วยเหลือถ้าเกิดว่านายเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นยังคงบุกเลบานอนซึ่งอาจทำให้ข้อตกลงสันติภาพล่าช้าออกไปโดยย้ำว่าอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเองด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการล่าสุดนะนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีของคุณจักรพันธ์อันนั้นก็เรียกว่านักข่าวกระซิบ เป็นข่าว
0: กระซิบกันไปทั่วโลก
1: กระซิบไปทั่วโลก
0: เขารายงานว่าท่านประธานท่านบอกว่าอาจจะมีการ

0: ตกลง14ข้อใช่มั้ยที
1: ่จะเกิดขึ้น
0: ว่าจะยุติโครงการต่างๆยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอะไรครับหมอเนี่ยแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเลบานอนซึ่งเหมือนกับการสู้รบจะไม่ค่อยยุตินะครับก
1: ็
0: อาจจะทำให้ทางสหรัฐอาจจะต้องมีการปราบปรามโจมตีทางอิหร่านอีกหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับก็ผมไม่รู้ล่ะวันนี้ราคาทองก็ตกไปอีกแล้วแต่ประการประกอบว่าราคาน้ำมันขึ้นมาอีกแล้ว มันก็เลยเอาตกลงเองบันทึกข้อตกลงนี้มันสำเร็จผลจริงหรือไม่ประการใดครับ
1: ก็ถ้าทองตกนี่ก็น่าจะก็ถูกต้อง
0: เป็น
1: ไปตามหลัก
0: แล้วมันขึ้นเนี่ยเพราะว่าการสู้รบมันยังไม่ได้ข้อสรุปไปอย่างไรไม่ทราบนะ
1: อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะเพราะว่าคือคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ถึงขั้นที่มีการเรียกว่าลงนามใน MOU ข้อตกลงกันแล้วเนี่ยเห็นภาพมีการเผยแพร่กันทั่วโลกเนี่ยนะก
0: ็
1: มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะคะก็ดูจากภาพข่าวใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็มีความชัดเจนอยู่นะคะ
0: แล้วก็คาดหวังไว้โลกจะได้สงบเศรษฐกิจโลกจะได้กลับมาฟื้นฟูฟื้นตัวกันอีกทีเพราะว่าโอ้มันยอกแยบกันมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมจากสงครามการสู้รบเป็นครั้งนี้ครับ
1: ก็อันนี้ของรอยเตอร์นะของ TNN เอามาดูนิดนึงตอนเขาเซ็นนะคะก็น่าจะมีข้อตกลงแบบที่ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจระดับหนึ่งนะคะว่าเป็นข่าวไปทั่วโลกแหละดูได้ทั่วโลกอ่ะแล้วก็ส่วนที่เขาเมาส์กันเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับมาในประเทศไทยบ้างเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนได้ไหมพักกันแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหม
0: ได้ครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของการเขาเรียกว่าล็อกเป้าทวงคืนพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตหลายจุดอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะมีหาดใหญ่ๆมีอุทยานใหญ่ๆซึ่งท่านรัฐมนตรีเฮงนี่ก็โอ้โหเรียกว่าดีเดย์ลุยทวงคืนทั้งรื้อโรงแรมหรูที่รุกป่าของภูเก็ตในบางแห่งนะคะแล้วก็ทางด้านของหาดไทยเองก็มีความเข้มข้นเรียกว่าปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะซึ่งบางเรื่องนี้ก็ละเลยมานานแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะจนเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างหน่วยบริหารในมหาดไทยจนต้องมีการแยกคู่ย้ายคู่แล้วก็มาอยู่กับพี่นะอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็จะมีนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองที่ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็รุกที่สาธารณะแล้วก็บรรดานอมินีซวยต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนร้องเรียนกันมานานเช่นจุดแรกๆที่เขาลงก็คือหาดฟรีดอมนะคะฟรีดอมใหญ่อยู่ที่ป่าตองนะอยู่ในเขตของอำเภอกระทู้ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากเชียวนะเขาบอกว่าระหว่างป้ายในขณะนี้เนี่ยมันจะเห็นเลยนะไอ้ระหว่างทางเนี่ยเขาติดป้ายนะพื้นที่ตรวจยึดบางจุดก็บอกว่ามีคนมาเก็บค่าตรงนะค่าหัวคิวนักนักท่องเที่ยวจะลงหาดวันละร้อยอะไรเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้จริงผู้ประกอบการบางรายก็บอกว่ามีได้สิทธิ์น่ะมีเอกสารสิทธิ์ซะด้วยที
0: ่
1: เหมือนกับเป็นเจ้าของที่เหมือนเวลาเก็บค่าจอดรถอะประมาณนั้นอะอันนี้ค่าลงหาดนะคะก็บอกว่าจุดแถวนั้นเนี่ยปัจจุบันก็มีการกางร่มอยู่เหมือนเดิมนะมีผ้าใบขออภัยที่บอกเหมือนเดิมอันนี้ไม่ทราบเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมี

0: การเคยมีข่าวการยิงปืนข่มขู่อยู่หลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเจ้าถิ่นกับคนที่ไปเที่ยวแล้วก็บางทีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบลงพื้นที่ก็เจอเหมือนกันนะคะจริงๆบริเวณที่เขาตรวจสอบกันเนี่ยเป็นพื้นที่ทรัพยากรแล้วก็ที่ดินของรัฐแล้วก็บางจุดของชายหาดก็มีการทำทุ่นของน่าจะเป็นเอกชนนะมีการทำทุ่นไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้ามรสุมหรือว่า เวลาที่เรือนำเที่ยวเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวนี่ก็จะโดนเก็บข้าวหัวคิวเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆสมัยก่อนที่ฉันไปก็โดนเก็บค่าแบบเนี้ยเหมือนกันเราก็นึกว่าเป็นของหลวง
1: เป็นนักกี่เขาใช่ไหม
0: เราก็นึกว่าของหลวงเหมือนของท้องถิ่นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือก็ไปลงพื้นที่ดูกันเลยว่าส่วนไหนที่เป็นสปกที่ฉันไม่อยากเชื่อนะความเจริญขนาดนั้นน่ะมันยังมีที่มันบางที่เป็นของสปกบางที่เป็นของป่าไม้นะ
1: ใช่
0: แล้วบางแห่งก็บอกมีเอกสารสิทธิ์นส.3อะไรเงี้ยซึ่งเขากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันจริงหรือมันเก๊ออกเอกสารเมื่อไหร่ออกยังไงเพราะว่ามันออกเอกสารสิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้นส.3นี่มันก็เป็นน้องๆของโฉนดก่อนจะออกเป็นโฉนดมันออกนส.3ใช่ไหมพื้นที่ที่เป็นของหลวงไม่ว่าจะเป็นสปก.ป่าไม้อะไรต่างๆมันไม่สามารถออกแบบนี้ได้นะคะแล้วก็การเก็บค่าบริการเดินลงหาดอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะการกั้นที่บริเวณหาดไม่ให้คนเข้าหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ก็เป็นสิ่งที่นะรู้ว่าผิดกฎหมายแต่มันก็ละเลยกันมานานนะเน
1: าะใช่ใช่สอดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ไปบอกว่าตอนนี้ก็มีคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลนะครับที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายด้วยกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรนะครับรวมกันเป็นชุดเฉพาะกิจเข้าไปดูพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ที่มีปัญหาในการลุกล้ำที่สาธารณะซึ่งบางที่นะครับอย่างเช่นบอกว่าหาดนุ้ยเนี่ยศาลก็ตัดสินแล้วนะครับมันก็ยังมีการเข้าไปยึดที่ดินกันเองก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงๆจังๆใครทำผิดก็ต้องไม่ไว้หน้ากันจะมาเป็นจิตโกกลางซอยไม่ได้ที่คุณสุความเคยพูดนะคำพูดของคุณสุชาติใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นลงหาดแล้วจะมาเรียกเก็บเงิน100บาท300บาทเนี่ยมันเป็นไม่สามารถที่จะมากระทำได้เพราะว่าชายหาดเป็นที่ดินสาธารณะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้ครับ
0: จริงๆไม่ใช่เฉพาะที่ภูเก็ตมันมีหลายแห่งนะที่พังงาสุราษฎร์ธานีใช่ไหมฮะที่กระบี่ก็เริ่มมีเห็นเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ภูเก็ตนี่หนักสุดเพราะว่ามันดังระดับโลกแต่ก็ทุกแห่ง
1: คนนี้จะไปกระทบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะอ้าวพื้นดินสาธารณะนี่ลงไปเดินหน่อยเดียวมีคนมาเก็บเงินค่าเดินค่าเหยียบทรายด้วยเหรออะไรต่างๆเนาะก็เสียชื่อเสียประเทศหมดนะครับ
0: เหมือนค่าเหยียบเกาะไงชอบก่อนอันนี้เขาเรียกค่าเหยียบหาดเอ๊ะหาดลงหาดค่าลงหาด
1: ครับ
0: แต่คุณสุชาติก็ประกาศคืนเอาคืนนะทวงคืนเนาะก็ไม่รู้แหละก็มีล็อกเป้าอยู่หลายแห่งก็ขอให้ได้คืนทั้งหมดนะแล้วมีบางแห่งทำเป็นโรงแรมแบบหรูหรานะ
1: ก็เป็นลุกล้ำพื้นที่อย่างเงี้ยนะ
0: มีที่ไหนบ้างนะหัดนุ้ยใช่ไหมหัดนุ้ย
1: หัดนุ้ย
0: รีดอมบางเทาแล้วก็เทียนแห่งชาติศรีนาฏ
1: แต่พอนายกประทีก็กระชับกระเฉงกระทีนะเจ้าหน้าที
0: ่
1: พอท่านถอยออกมาก็ปล่อยคาราคาซังอยู่เงี้ยควรจะจริงจังกันสักทีอย่างที่คุณพระขมลบอกว่าโอ้ยอย่ามาทำแค่ประเภทฉาบฉวยหรือว่าไม่จริงจังนะครับมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างแท้จริงเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ยืดเยื้อกันมาเป็นเวลานานก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ควรจะดำเนินการให้มันชัดเจนจริงจังกันสักทีอย่าปล่อยให้เรื่องพวกนี้ให้ผู้ที่มีอิทธิพลหรือแบบกลุ่มชาวนักลงทุนต่างชาติที่เป็นทุนเทาเนี่ยเข้ามายึดครองพื้นแผ่นดินไทยในลักษณะแบบนี้ในการมารังแกพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศด้วยครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานของทางมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องมีความคืบหน้าไม่งั้นท่านนายกย้ายใช่ไหม

0: ใช่ใช่จะบอกให้เวลาประเมินเหมือนประเมินการทำงาน1ปีถ้าไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดหรืออะไรไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นี่จะต้องมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหรือให้ออกจากตำแหน่งทีเดียวนะครับ
1: ค่ะนะคะดร.กิฟสัญญาณมาอย่างไปดูซิสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรอยู่ประเทศอะไรครับเนี่ยสัญญาต่อช้าจัง
2: ค่ะตอนนี้ออสเตรเลียค่ะอยู่เมลเบิร์นค่ะคุณสุภาพรจารพันธ
1: ์โอ้อันนี้ไปภารกิจของทางราชการหรือเปล่า
2: ใช่ๆค่ะเป็นการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย3แห่งที่เมลเบิร์นค่ะคุณสุภาพรจารพันธ
1: ์ค่ะเราให้ฟังนิดๆได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรมีอะไรน่าสนใจไหมมีประโยชน์อะไร
2: ครั้งนี้จริงๆหลักๆเนี่ยเรามีนิสิตแลกเปลี่ยนที่มาอยู่ที่นี่ขออนุญาตชื่อมหาวิทยาลัยแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจชื่อ Victoria University ที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็เขาคือคนออสเตรเลียเนี่ยอย่างที่คุณสมพรสัมพันธ์ทราบดีเนี่ยเขาเน้นความสำคัญเรื่องของกีฬาและการออกกำลังกายนะคะดังนั้นนิสิตของเราคณะพละศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็มีโอกาสนะคะได้มาศึกษาที่ Victoria University นะคะแล้วก็น่าจะปีถัดๆไปน่าจะสามารถเพิ่มจำนวนแล้วก็ขยายไปที่มหาวิทยาลัยอื่นๆได้อีกนะคะแล้วก็ดังนั้นคิดว่าประเด็นที่มีความน่าสนใจมากเลยเนี่ยคือเขาไม่ได้มองการกีฬาเป็นแค่เรื่องของก็เรียกว่าเรื่องของกีฬาอย่างเดียวนะเขาเน้นถึงเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างคุณครูเนี่ยไปสอนเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเกี่ยวกับคือไม่ได้สอนแบบธรรมดานะคะ
1: เป็นแบบพละศึกษาแบบเรา
2: พละศึกษาแบบเราก็มีด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการศึกษาในมุมของไปเทรนให้คนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยให้เขามีความสามารถหรือที่เรียกว่าสมรรถนะเน
1: า
2: ะ performance เน
1: ี่ยสูงยิ่งขึ้นไป
2: ด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะเราได้ยินว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของคุณครูที่ไปสอนเกี่ยวกับกีฬาให้กับเด็กๆด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตรงนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาส่งเสริมแบบเนี้ยวิชาเหล่านี้ค่ะถ้านักเรียนของเขามาเรียนฟรีเลยนะคะคุณสวัสดิ์สวัสดิ์ให้สกอลาร์ชิพเลย
1: โอ้โหให้ทุนด้วย
2: ค่ะ
1: โ
2: อ้ใช่ค่ะแล้วก็โหเดี๋ยวฉันไปเห็นสเตเดียมเขานะคุณสวัสดิ์สวัสด
1: ิ์เก่งไหม
2: โอ้อลังการไปหมดเลยนะคะโอ้แล้วก็มันทำให้เราคิดถึงภาพอย่างหนึ่งว่าสมัยก่อนนะเนาะประเทศไทยเราเองเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไทยเราดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายการกีฬาแบบเห็นชัดเลยว่ามากขึ้นเยอะนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมองมุมนึงเนาะว่าอุ๊ยก็แค
1: ่เรื่อง
2: พละนะวิชาพละอะไรเงี้ยนะคะพ่อแม่ยุคก่อนนู้นเนี่ยโอ้ไม่ได้สนับสนุนเลยนะให้ไปเรียนสิ่งเหล่านี้แต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าเราเนื่องด้วยช่วงนี้ FIFA World Cup นะพอเราเห็นโรนัลโดเห็นเมสซี่ปาโตหรือคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยกลายเป็นว่านักกีฬาเนี่ยคือ
1: ตั้งตัวได้ของ
2: ตั้งตัวได้เลยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นมิลเลนแนร์บิลเลนแนร์เลยบางคนอย่างลูกชายดิฉันอย่างเงี้ยถามว่าอยากเป็นอะไรบอกว่าโอ้ยอยากจะเป็นฟุตบอลเพลเยอร์เลย
1: อ๋อเหรอคุณครั้งที่แล้วเป็นสนุกเกอร์ไม่ใช่เหรอ
2: ใช่นะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าด้วยความเขาเห็นความเป็นฮีโร่ของนักกีฬาค่ะแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐานฟาวเดชันนะคะอย่างคนออสเตรเลียเนี่ยโอ้เดี๋ยวเห็นนะแบบเดินตามท้องถนนเนี่ยเขาวิ่งทั้งวันนะคุณสาวพันสาวพัน
1: เหรอฮะ
2: เหมือนแบบจ็อกกิ้งรันนิ่งวอล์กกิ้งนะคะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วศาสตร์เรื่องของการกีฬาเองเนี่ยมันมีไปทุกกับทุกคนนะคะแล้วก็มันเป็นพื้นฐานตรงที่ว่าถ้าพลเมืองของคุณเนี่ยร่างกายแข็งแรงหลังจากนั้นมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วถูกไหมคะร่างกายแข็งแรงปั๊บเนี่ยคุณก็ลดปริมาณเรื่องของการไปรักษาใช่ไหมคะรักษาพยาบาลต่างๆท้ายที่สุดก็คือกลับมาประหยัดงบประมาณของประเทศชาติตัวเองแล้วก็โอ้โหที่นี่นะไม่อยากจะพูดอิจฉาเลย
1: มันก็น่าออกกำลัง
2: ดูเวิร์คคัพฟรีนะคุณไม่ต้องเสียตังค์ด้วย
1: ก็รวย
2: ค่ะ
1: รวย
2: เขาเปิดทุกมหาวิทยาลัยคุณ
1: ดิฉันก็อยากดูฟรี
2: เป็นเงินในมหาวิทยาลัยนี่ก็เปิดทีวีแบบค้างไว้เลยอ่ะคือ ให้ทุกคนได้ชมหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกวันสองวันนี้แหละออสเตรเลียแข่งกับ USA นะคะโอ้โหเดี๋ยวเก็บบ้านแตกแน่เลย
1: ทันหรือเปล่าทัน
2: เชียร์กันสนุก
1: ทันอยู่
2: ไม่ทันกันค่ะไม่ทัน
1: ก่อนค่ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ทันกัน
1: แล้วครั้งนี้ภารกิจเป็นไงเสร็จสิ้นไปยังคะหรือว่า
2: โอ้เรียบร้อยด้วยดีมากนะคะดิฉันก็พยายามจะโกย MOU รอบนี้มา3 U แล้วได้ไป2 U นะคะแต่ว่าอีก U นึงนี่ก็มีการเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะมี

0: วิกตอเรียยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ดีคินยูนิเวอร์ซิตี้แล้วทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยฉันคิดว่าเขาอันดับแบบ
1: ดี
0: ต้นนะคะของออสเตรเลียแล้วก็หลายคณะนี่เป็นอันดับต้นๆของโลกใบนี้ด้วยเลยนะคะ
1: ค่ะโหน่าอิ
2: จฉาที่ดร.ประภาพรไปเจรจาทำ MOU มานี่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากทางออสเตรเลียบ้างครับ

0: แบบมีเป้าประสงค์เลยอะค่ะคือเรากำลังทำโครงการนึงเรียกว่าโครงการ1คณะ1อาจารย์นะคะคุณครู1คนคือเรามีโปรแกรมในการฟันดิ้งเนาะคือเหมือนกับว่าเราอยากจะให้ทุนนะคะเขาเรียกลูกหม้อของเราแต่ละคณะเนี่ยคณะละ1คนไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกในต่างประเทศแล้วขอให้ท่านกลับมาเป็นอาจารย
1: ์เรียกว่าเรา
0: ที่มศว
1: เราจะฟักไข่
0: ใช่ใช่นะคะแล้วก็จะคิดว่าเราขายของอะเนาะจริงๆขายของตั้งแต่ท่านทูตออสเตรเลียแล้วนะคะบอกว่าท่านเราอยากทำความร่วมมือเรื่องนี้จริงๆนะคะแล้วก็มาถึงเนี้ยโอ้โหแบบพอเราพรีเซนต์เรื่องนี้ไปอะค่ะมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียทุกมหาวิทยาลัยสนใจหมดเลยเพราะว่าเขาอะมีความรู้สึกว่าเราสร้างคนจริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าทั้ง3มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาถามเรื่องนี้หมดเลยแล้วเขาก็ยินดีที่จะเป็นเขาเรียกโคสกอลาร์ชิพใช่ค่ะคือให้ทุนร่วมกันคือเรียนเองอะมองแบบนี้ค่ะว่านิสิตคนหนึ่งหรือว่านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขามาเรียนนะคะแน่นอนมหาวิทยาลัยให้ฟันดิ้งระดับหนึ่งถูกไหม
1: คะ
0: แต่ว่าที่เนี่ยมันก็ต้องมีค่าครองชีพมีอื่นๆอะไรต่อมีอะไรนะคะสิ่งที่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยข้อดีที่สุดคือถ้าดีที่สุดเลยนะคะ
1: ได้ทุน
0: นักเรียนไม่ต้องออกเพิ่มเองถูกต้องอันนี้คือมันจะมีคุณูปการมากๆนะคะแล้วก็บางบ้านเองเนี่ยเด็กๆน่ารักคือไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: เนี่ยมันมีความน่ารักตรงจุดนี้นะคะพอมาอยู่ตรงเนี้ยตั้งตัวเองได้มหาวิทยาลัยก็จะมีการให้เงินเดือนไม่ได้เยอะมากแต่ก็ระดับหนึ่งนะคะแต่เขาเองเนี่ยก็จะมีเป้าหมาย
1: ซื้อรถได้เป็นคันๆกลับมาผ่อนบ้านได้ครึ่งหลังเหลือตังค์เก็บตังค์เก่งอ่ะเชิญค่ะสัญญาณ
0: ก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าเรื่องของ education หรือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นรากฐานของทุกอย่างนะคะแล้วก็ตอนนั้นชอบเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียกว่าเวลาเราไปหาเพื่อนเพิ่มเติมนะคะเวลาเราหาเพื่อนเพิ่มเติมปั๊บเนี่ยจะคุยอะไรมันง่ายใช่ไหมคุณสวรรค์สมัยก่อนเนี่ยอย่างบ้านเราอ่ะคุณสวรรค์บ้านเราลูกจีนเนี่ยจะได้ยินที่บ้านพูดเสมอบอกว่าอุ๊ยมีมิตรเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร
1: ่ยิ่งดี
0: ศัตรูคนเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วใช่ไหมคะเหมือนกันยุคนี้เองเนี่ยมันอยู่เดียวๆไม่ได้ stand alone นี่มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามได้เพื่อนเยอะแค่ไหนก็ตามหรือได้พาร์ทเนอร์เยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีความไปได้ไกลอะค่ะได
1: ้
0: ไกลมากกว่าเดิมถูกต้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่ะมองประการหนึ่งว่ารัฐบาลเนี่ยเวลาเขาพุ่งเป้าไปประเด็นไหนเนี่ยเขาจะลงมาที่ education เสมอ
1: ค่ะ
0: สมมติเขาต้องการจะสร้างคนแบบเนี้ยเขาจะลงไปที่เรื่องนี้และสร้างครูที่สอนเรื่องนี้ให้ได
1: ้
0: ประเด็นตรงนี้น่าสนใจแล้วก็โอ้พอมาฟังเรื่องสปอร์ตไซน์แล้วเดินรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนทันสมัยไปซะหมดเลย
1: ค่ะน่าสนใจจริงๆแล้วก็ในส่วนของคณาจารย์จะหาง่ายกว่าหรือว่าส่วนของนักศึกษาจะหาง่ายกว่าคะหรือว่ามันใกล้เคียงกัน
0: เดี๋ยวมองแบบนี้ค่ะว่าจริงๆมันได้หมดทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าด้วยความปริมาณของนิสิตเราเนี่ยมันเยอะแล้วก็ความต้องการมีความหลากหลายนั้นเชื่ออย่างนึงว่าคงน่าจะเป็นเรื่องของนิสิตมาเป็นอันดับแรกนะคะแต่ว่าเรื่องคณาจารย์หรือแม้กระทั่งการทำวิจัยร่วมกันเนี่ยโอ้เห็นช่องทางเยอะมากอย่างมหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยเขามีเอเชียสตัดดี้เซ็นเตอร์ถูกไหมคะก็มีศูนย์ในการเรียนรู้และศึกษาเรื่องของทางเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องการรีซอร์สหรือทรัพยากรมนุษย์ทางเราก็ได้นะคุณ
1: ก็
0: ประเด็นตรงนี้น่าสนใจค่ะ
1: มันจะเปิดทางให้เราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วอันนี้เนี่ยคือเรามีลักษณะเป็นทีมเย้าทีมเยือนด้วยไหมหรือว่ามาเที่ยวเดียว
0: มีค่ะมีค่ะนี่ก็ต้องเล่าให้ฟังอีกแล้วว่าเรื่องคิดว่าเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะเรามาอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะตรงนี้เขาก็มีความสนใจเรื่องของการไปเที่ยวและเรียนเนาะเหมือนคล้ายๆสมัยก่อนเรามี work and travel อันนี้เหมือนกันเขาก็อยากจะไป cultural trip ที่กรุงเทพที่ประเทศไทย ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่าง Victoria University หรือ Deakin University เนี่ยเขาอันดับต้นๆเรื่องของการศึกษาแล้วมสวเองเนี่ยเราเด่นเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วนะคะเรามีโอ้โรงเรียนสาธิตเรานี่ขายได้ตลอดเวลาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นภาพว่าคุณภาพของอาจารย์หรือคุณครูที่สอนอยู่เนี่ยมันมีความเป็นมาตรฐานนะคะทางเขาเองก็มีความสนใจแล้วจริงๆออสเตรเลียกับบ้านเราอ่ะมันไม่ได้บินไกลมากไงคุณ

0: นะคะมันก็จะไม่ได้ถึงกระทั่งดิฉันเจ็ตแลกมาจากอเมริกาไม่ใช่นะคะอย่างอเมริกานี่24ชั่วโมงยังเอาไม่อยู่เลยนะ
1: อันนั้นครึ่งโลก
0: อ๋อนะคะแต่ตรงนี้มันสักประมาณแต่ว่ามันพอดี 7-8 ชั่วโมงมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นตื่นขึ้นมาตื่นนึงก็อ่ะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบกับ native speaker ตรงเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าเขาก็มีความสนใจเราด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็จีบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมที่มสวเหมือนกัน
1: ส่วนใหญ่อย่างเวลาที่จะเพิ่มทักษะในการเปิดโลกแบบนี้ก็คือมักจะเป็นระยะสั้นเช่นหลักสูตรซัมเมอร์แคมป์หรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่า work travel อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นนักเรียนแบบแลกเปลี่ยนexchange ไปนะคะโดยเฉพาะถ้าปัจจุบันเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันเรียนกับทำงานแต่หลังๆนี่มันจะเรียนกับเที่ยวอะที่คนสนใจเป็นพิเศษนะคะ
0: อ
1: ย่างนี้เนี่ยเวลาที่คือบางคนก็บอกว่าถ้างั้นเป็นแบบยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แบบนั้นมาด้วยได้ไหมหรือยังไงมันจะมีโอกาส
0: อ๋อโอ้ดิงก็มีความน่าสนใจนะคะจริงๆเวลาพอมาเห็นตรงนี้เสร็จตามเนี่ยคุณสมพรสมัยอยากจะบอกแบบนี้ว่าบ้านเราเนี่ยนักกีฬาก็แบบหนึ่งเนา
1: ะ
0: แต่ที่เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาคืออันนี้ฟีดแบ็กจากที่เด็กๆนิสิต ที่มาระยะสั้นที่นี่นะคะเขาบอกว่าเพื่อนเขาที่เป็นออสเตรเลียเนี่ยตั้งใจเรียนมากคุณสมพรสมัยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอยู่ในคาบนี่ไม่มีคุยไม่มีอะไรนะคือโฟกัสกับเรื่องของการเรียนมากๆนะคะดังนั้นนั้นมองแบบนี้ว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อจะได้สิ่งหนึ่งนะคะอาจจะอันนี้อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์หลายๆของหลายๆประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องการจะบิวคือสร้างคนที่เป็นนักเรียนด้วยบวกกับนักกีฬาในเวลาเดียวกันดังนั้นจะไม่มีเหมือนกับว่าเอ้ยคุณเป็นนักกีฬาแล้วคุณไม่ต้องเรียนอ่านเขียนนี่ไม่ใช่นะคะ
1: ห้ามทำเรื่องนี้นั่งก็ไม่ได้
0: เ
1: ดี๋ยวนี้มันจะกลืนๆกันนะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: และสาขาที่เราจะไปแลกเปลี่ยนกับเขาหรือจะเป็นสาขาเขียนด้านกีฬาโดยเฉพาะหรือมีด้านอื่นด้วยครับ
0: ค่ะก็มีหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้พอฟังมานี่โอ้แมทช์ไปได้หมดเลยนะคุณสมพรสัมพันธ
1: ์
0: นะคะคือประเด็นที่ออสเตรเลียเขาสนใจเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการศึกษาอยู่นะตอนนี้นะคะเขาต้องการที่จะดูเรื่องครูเรื่องอะไรแล้วจริงทุกปีเนี่ยเขาส่งอาจารย์นักเรียนของเขาเนี่ยไปฝึกสอนที่ไทยด้วยแล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมนะคะเราก็คงได้ประโยชน์ในแง่ของว่าเราได้อาจารย์หรือคุณครูที่มาจากประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษโดยตรงแล้วเขามีมาตรฐานการศึกษาที่สูงนะคะก็คงจะเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของภาษานะคะแล้วก็ที่เขาดังแล้วมันมีความเป็นสากลมากๆอ่ะคุณสำคัญคือเรื่องธุรกิจการบริหารธุรกิจการ management นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าสายอื่นๆที่มันมีความน่าสนใจเช่นเขาบอกเขาดังมากคือเรื่องของพยาบาลอันนี้ก็มีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าพยาบาลเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยว่ามันเป็นคณะท็อปฮิตเลยนะคุณนะคะแล้วก็ยิ่งสังคมที่มันไปสู่ความเป็นเฮลตี้กับความเป็นผู้สูงอายุอะค่
1: ะ
0: มันหนีไม่พ้นเรื่องของการที่ต้องมีคนที่ดูแลใช่ไหมคะค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจดิฉันมีเคยมีเขาเรียกอะไรอะประสบไม่ถึงกับประสบการณ์แต่ก็คือพยายามจะมีประสบการณ์อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นทริปลักษณะแบบนี้นะมาศึกษาแล้วก็มีการท่องเที่ยวแบบเน้นเฉพาะเจาะจงเช่นโบราณสถานหรือว่าไปกับรถไฟและเที่ยวเมืองต่างๆทั่วประเทศทั่วยุโรปอะไรแบบนี้คือจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเจาะจงลงไปบางสิ่งบางอย่างหรืออย่างเช่นเที่ยวเมืองโบราณเมืองเก่าของอันนั้นเป็นที่ญี่ปุ่นเป็นเกียวโตนะคะมีโอซาก้าอะไรเงี้ยดิฉันก็เคยไปประชาสัมพันธ์ให้เขาอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยโหคนให้ความสนใจกันแบบล้นหลามแทบจะเหยียบกันอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: อย่างกรณีของดร.กิฟที่เล่ามาอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เป็นเน้นไปทางกีฬาใช่ไหม
0: คือมีความน่าสนใจว่าที่รัฐเมืองที่มาอย่างเมลเบิร์นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวิกตอเรียเมืองวิกตอเรียในเมลเบิร์นเนี่ยนะคะ เขาก็จะมีป้ายเขียนมาเลยบอกว่าเป็น City of Education อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมีความกิมมิคของเขาว่า เมืองเขาเป็นเมืองการศึกษานะแล้วก็เมืองนี้เองเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นถ้ามองมุมเมลเบิร์นเองเนี่ยเขาจะโดดเด่นด้านอาร์ตกับศิลปะกับสถาปัตยกรรมอยู่แล้วนะคะดังนั้นประเทศไทยเราเองเนี่ยแ

0: ละไปแต่ละจังหวัดเนี่ยเพราะว่ามันมีของดีของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วด้วยถูกต้องนะคะอย่างอ่ะงั้นยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือมหาลัยตัวเองเนาะอย่างมสวเองเนี่ยจริงๆตรงประสานมิตรเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นเซ็นเตอร์ของกรุงเทพถูกไหมคะคือทุกคนเนี่ยถ้ารู้จักก็จะโอ้ยอโศกสุขุมวิทอย่างนี้เป็นต้นมันก็เหมือนเป็นใจกลางที่เป็นได้เปรียบนะคะอีกอันนึงก็น่าจะจริงคิดว่าอีกนิดนึงเนี่ยขยับไปที่อีกแคมปัสหนึ่งก็คือตรงนครนายกนครนายกก็มีความเป็นคล้ายๆกับ
1: เป็นลักษณะ
0: เด่นใช่นะคะด้านเกษตรกรรมด้วยถูกไหมคะ
1: รีสอร์ท
0: แล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นเขื่อนถูกต้องนะคะมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศคิดแบบนั้นนะคะแล้วจริงๆอ่ะหลายๆคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนต่างชาติเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบซิตี้ไลฟ์มากขนาดนั้นนะคือชีวิตในเมืองขนาดนั้นเขาก็ชอบที่มันออกขยับออกไปหน่อยอยากจะไปดูโอ้ชีวิตที่เป็นอย่างไรของจริงเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ
1: ย่างที่ตะกี้ที่เล่าอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะเป็นทริปสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟทั่วประเทศแล้วก็
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็อีกทริปหนึ่งที่ดิฉันเห็นแล้วดิฉันริษยาอย่างยิ่งแต่เขาเป็นประเภทเข้ามาบ้านเราคือดำน้ำคือบุกภาคใต้บ้านเราแต่เนื่องจากดิฉันชอบ
0: มีกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์ที่จะมาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: แบบเจาะเลย
0: ใช่ๆถูกที่ออสเตรเลียก็ได้ยินเหมือนกันค่ะว่าเขานิยมเรื่องของการท่องเที่ยวโดยรถไฟ
1: แล้วยิ่ง
0: ประเทศ
1: ที
0: ่
1: ม
0: ี
1: เส้นทางรถไฟเยอะๆนะโอ้โห
0: ใช่ใช่
1: เส้นทางสายไซบีเรียน
0: อ
1: ะ
0: แล้วคุณสมรจักรพันธ์ถ้าเราประสานดีๆเนี่ยจริงๆแล้วโซนออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนประเทศไทยมากๆคือเรื่องการทำเกษตรกรรมประเด็นตรงเนี้ยถ้า
1: ชาวไร่เขา
0: ช่วยกันนะเน
1: า
0: ะสนับสนุนกันและกันเองเนี่ยดังคิดว่าตรงเนี้ยไปไกลไปได้
1: เน
0: า
1: ะ
0: ปศุสัตว์อะไรเงี้ยทำได้
1: ซึ่งน่าสนใจมากมากมากแล้วก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันเฉพาะในกลุ่มที่เป็นวิชาชีพนั้นหรือว่าในพาร์ทนั้นนะคะมันก็จะเจาะแล้วก็เห็นภาพชัดเจนว่าทริปนี้สำหรับการเรียนของเขาเนี่ยเขาจะได้อะไรหรือว่าเช่นบางทริปเนี่ยเป็นมวยไทยอะบุกเชียงใหม่แล้วก็ไปเรียนมวยไทยหรือว่า
0: ไปขายซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นลักษณะกีฬาใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ไปยิมใหญ่ๆเช่นยิมของคุณบัวขาวใช่ไหมหรือว่าของแหมดิฉันไม่ได้พีอาร์ให้ท่านนะแต่หมายถึงว่าคือบางคนก็จะแบบชอบกีฬาบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างกีฬาเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยที่เขาดำน้ำเขาก็ดำน้ำเนาะไปทั่วโลกใช่ไหมแต่อย่างบ้านเราเนี่ยจะมีหลากหลายประเภทแล้วก็ในช่วงหลายปีมาเนี้ยมันจะมีหนึ่งการทำอาหารมาทริปมาทำมาโค
0: อันนี้สำคัญ
1: มาโคกน้ำพริกไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ย
2: มะพร้าว
1: ไปขูดมะพร้าวเดี๋ยวนี้เห็นฝรั่งเต้มนั่งขูดมะพร้าวตลกตลกแต่ก็คือโหตั้งใจมากแล้วก็เป็นทริปที่มาเรียนนะเป็นเด็กนักเรียนนะแล้วก็ทำเป็นทั้งในเชิงธุรกิจแล้วก็เป็นในลักษณะของการศึกษาที่เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเขาก็มีแบบนี
0: ้
1: ที่ดิฉันเห็นนะเคยดูว่าเขามาทำอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้เขามาแบบนี้แล้วมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเหมือนมาทัศนศึกษาแบบนี้เหมือนแลกเปลี่ยน exchange แบบนี
0: ้ใช่
1: เพื่อจะเป็นไอเดียค่ะเพื่อเป็นไอเดีย
0: ใช่จริงๆทำได้เยอะนะคุณแต่ว่าจะมาหลายเรื่อง
1: โอ้สร้างสรรค
0: ์ได้ค่ะ
1: มาจัดผัดกะเพราในบ้านเราก็ดี
0: แล้ว
1: อยู่กี่วันกลับมาไหน
0: เดี๋ยวจะกลับพรุ่งนี้แล้วค่ะเรียบร้อยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไปแวบมาแวบ
0: สบายใจ
1: ขอให้เดินทางปลอดภัยสนุกสนานอากาศเป็นไงคะช่วงนี
0: ้ค่ะโอ้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวมันเป็นวินเทอร์แล้วค่ะก็ใส่เสื้อโค้ททับสูทอยู่นะคะก็ใช้ได้ค่ะอากาศใช้ได้เลย
1: ไม่หนาวมากเนาะกำลังดีย
0: ังไม่หนาวมากใช่ค่ะ
1: กำล
0: ัง
1: หนาวค่ะดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุทโยธินครับ
0: ประภาพรโนสิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนกุลค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับผม
0: ค่ะพฤหัสบดีแล้วแป๊บเดียวเองนะนางเหงาอีก1วันก็จะหมดสัปดาห์ละ
1: หมดสัปดาห์แล้วเดือนก็จะหมดไปแล้วด้วยเราใช้เวลามาเกือบครึ่งปีเต็มแล้วนะสำหรับปี2569เนี่ย
0: เร็วมากเลยนะคะก็วันนี้มาพร้อมกับฝนนะวันนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทย
1: ครับ
0: บริเวณมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆเวียดนามตอนบนนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะนางเอ๋า
1: ครับผมฝั่งอันดามันก็จะหนักหน่อยสำหรับปลายด้ามขวานของเราเพราะว่าทั้งมันเป็นเขาเรียกว่าฝนแรกของฤดูฝนประเทศไทยเนี่ยมีฝนสองฝั่งฝั่งฝนแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นแปลว่ามาจากมหาสมุทรอินเดียพอกลางๆฝนไปตั้งแต่สักประมาณเดือนสิงหาคมกันยาก็จะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันมันจะพัดกลับมาแต่ว่าส่วนนั้นเนี่ยมักจะเป็นเขาเรียกว่าลมพายุหมุนไงดีเปชั่นนะฮะพายุไปจนถึงไต้ฝุ่นนะโซนร้อนอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆฝนที่กระหน่ำตกลงมาดูจะสวนทางกับอุณหภูมิการเมืองเดือดมากเลยนะตอนนี้การเมืองเดือดมากในหลายๆมิติเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยด้วยแล้วก็มีนักวิชาการมาร่วมวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการเมืองภาคใหญ่ภาคประเทศเนี่ยจะเดือดแล้วนะคะการเมืองภาคท้องถิ่นลงมาจริงๆก็ถือว่าเป็นเมืองพิเศษนะกรุงเทพมหานครใช่ไหมเป็นเขตปกครองพิเศษนะ
1: พัทยาก็เหมือนกัน
0: ใช่
1: กรุงเทพผมก็เหมือนกันแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เราผลสัมภาษณ์สสที่ภูเก็ตเขาก็บอกว่ามีความพยายามที่จะทำให้ภูเก็ตด้วยเชียงใหม่ด้วยกลายเป็นเมืองพิเศษคืออาจจะเขาเรียกว่าหาโอกาสที่จะเลือกตั้งผู้ว่าของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะไม่รู้จะเป็นไปได้ยังไงหรือเปล่า
0: แต่ต้องบอกว่าภูเก็ตนี่ตอนนี้เดือดจริงจังนะคือมันมีเอาอุ้มขออนุญาตเพราะว่าอุ้มได้นั่งดูสกู๊ปข่าวของเนชั่น
1: ครับ
0: เนชั่นเขาก็วิเคราะห์ข่าวแล้วเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้พอมันมีความเดือดที่ปรากฏออกมาในหน้าข่าวคือหน้าข่าวมันมีการโยกย้ายแต่การโยกย้ายนี้มันกระทบไปหมดเลยเอาจริงนะมันไม่ได้กระทบแค่ในจังหวัดภูเก็ตด้วยแต่เดี๋ยวประเด็นนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่ามุมของภูเก็ตเองเนี่ยเขาบอกว่าเนชั่นเขาวิเคราะห์ว่าฝีมันแตกแล้วหรือเปล่า
1: ก็มันคงประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ว่าคนที่ถูกย้ายไปล่าสุดเนี่ยก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่ผู้ว่าของทางภูมิใจไทยเขาเพราะว่าเขาย้ายมาตั้งแต่สมัยของเสื้อแดงไม่ใช่ขอโทษสีแดงไม่ใช่เสื้อของไป
0: เพื่อไทย
1: สมัยเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ว่าของทางนั้นเขาอะเขาย้ายมาแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยก็มานั่งอยู่ก็เหมือนมานั่งทับเผือกร้อนเลยเพราะว่าในภูเก็ตเนี่ยโอ้ผลประโยชน์เยอะมากนะ
0: ค่ะไม่ได้ฟันธงว่าใครพวกใครหรือใครทำอะไรนะคะแต่เนี้ยมันเป็นข้อมูลจากที่ทีมข่าวเขาไปสังเกตการมาเขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนอย่างที่นายกรัฐมนตรีใช้คำว่าแซนด์บ็อกซ์คือมันเป็นการปราบมาเฟียที่ท่านนายกสั่งการเลย
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นว่าระหว่างการดำเนินงานเนี่ยมันเหมือนเป็นการไปแฉความลึกในระดับรากฝอยเลยนะนังเหงาเพราะตอนนี้ตามข้อมูลที่เนชั่นเขาได้มาเขาบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาเริ่มทนไม่ไหวแล
1: ้
0: วแล้วทนไม่ไหวถึงขั้นที่ยอมเปิดเผยข้อมูลการโดนรีดส่วย
1: เก็บตังค์ก็ซ้ำซ้อนอ่ะ
0: คือพฤติการมันเป็นแบบนี้คือหลายคนก็จะรู้สึกว่าการเก็บเงินการเรียกรีดสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินมาช้านานแล
1: ้
0: วประเด็นคือตอนนี้ค่ะหน่วยงานยักษ์ใหญ่ทั้งตำรวจสอบสวนกลาง DSI ปปช.ก็บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปเจอหลักฐานเด็ดจากโรงแรมหรูนะเหงาโรงแรมหรูโรงแรมหนึ่งที่ปกติเนี่ยเขาต้องจ่ายสวยหลักล้านอยู่แล้ว
1: หลักล้านต่อเดือนนะใช่ไหมหรือไงหรือต่อปี
0: ไม่แน่ใจว่าต่ออะไรแต่ต้องจ่ายหลักล้านอยู่แล้วแต่ข้อมูลบอกว่าล่าสุดโดนแก๊งมีสีเนี่ยไล่บี้กดดันขออัพราคาเพิ่มขึ้นอีก
1: นี่มันเหมือนแบบมันขอกันง่ายๆอย่างนี้เลย
0: คืออยู่ๆก็ตั้งหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าอัพเพิ่มเท่าไหร่คือเกือบเท่าตัวจนผู้ประกอบการเขาไม่ไหวอะค่ะโอ้โหถ้าขนาดเนี้ยยอมเปิดหลักฐานแชทไลน์แล้วก็เส้นทางการเง
1: ิน
0: ให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นแบบหมดเปลือกเลยค่ะ
1: โอ้โหนี
0: ่ฮะแล้วที่สำคัญคือเขาบอกข้อมูลที่ลึกลงไปอีกที่บอกระดับเส้นเลือดฝอยเนี่ยคือขบวนการนี้เขาส่งทีมอส.ไปเดินสายเก็บสวยรายวัน

0: ร
1: ายสัปดาห
0: ์
1: มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นได้ความได้โหได้วัน
0: ทำอย่างก็เป็นเจ้าของตลาดเลยเนาะ
1: ค
0: ือแบบว่าเนี่ยตลาดของฉันเนี่ยฉันส่งคนของฉันไปเก็บเพราะมันอย่างนั้นได้เลยเหรอครับ
1: คือข้อมูลบอกว่าถ้าร้านไหนไม่มีเงินจ่ายก็จะโดนบังคับให้ทำเมนูหรู
0: อ
1: ย่างเช่นปลากุดสลัดราคามันจะหลักพัน
0: อ
1: ่ะเอามาเสิร์ฟแทนการที่ไม่ยอมจ่ายเงิน
0: ไม่ยอมจ่ายเงินแกก็ทำของดีฉันกินเหรอแล้วกันของแพงฉันกินเหรอก็เลยว่างั้นได้นะ
1: ไอไหนหัวไอไหนหัวกิน
0: โอ้ไม่ไหวเอ้ย
1: ถ้าเกิดร้านไหนที่ไม่ยอมจ่ายเนี่ยสูงสุดที่โดนกันมาก็คือระงับใบอนุญาต
0: โอ้ยตายแล้วถ้าถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเขาก็ไม่ไหวนะไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจมันจะดีจัดนะตอนนี้
1: ค่ะ
0: ค
1: ืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เขาบอกว่าการทำงานของเขามันไม่ใช่การทำงานที่จะเข้าไปแล้วจับสาวไปจนถึงต้นต่อได้อย่างง่าย
0: ๆเพราะไปเจอแค่ตอนฝอยๆอยู่ปลายๆว่ากันนะ
1: เขาบอกว่ามันมีการยอมโดนพลีชีพจากตัวเล็กที่จะไม่ให้ซักทอดถึงตัวใหญ
0: ่ยอมตัดตอนว่างั้นนะตัดตอนก่อน
1: ก็นี่ไงที่คุณลิซ่าพระขมลออกมาให้สัมภาษณ์อะว่าการเด้งผู้ว่าเด้งรองผู้ว่ารอบเนี้ยมันเป็นแค่ละครมันเป็นการเซตติ้งระบอบสีนึงการเมืองในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามจากคุณลิซ่านะคะอย่างที่บอกว่าเราย้ำเลยว่างานนี้เราไม่ได้ปรับปรำแต่เรารายงานตามข่าวที่บอกมาแล้วก็ต้องรอดูละค่ะว่าครั้งนี้จะเป็นการต
0: ั
1: ดถอนโคนได้สำเร็จหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างที่นายกรัฐมนตรีท่านพยายามที่จะดำเนินการไปหรือเปล่าคืออย่าลืมว่าตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวหลายมุมมากเลยนะ
0: คร
1: ับ โดยเฉพาะสีน้ำเงินเนี่ยตอนนี้โอ้วันละสูงมากเลยนะเหงา
0: เหมือนกับว่าในสีน้ำเงินเองก็
1: ระสำอ่ะ
0: มรสำเองก็อาจจะมีการแหมไม่อยากจะใช้คำว่าวิวาทะแต่ก็จะใช้คำว่าอะไรก็สีน้ำเงินเองก็จะอาจจะมีความแตก
1: เขาไม่ได้วิวาทะอ้าวเพราะอย่างล่าสุดค
0: ุ
1: ณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะท่านพิพัฒน์อ่ะก็กรณีที่ท่านนายกอนุทินท่านดำเนินการ EEC เองไงดึงกลับมาเองไงมาไว้ในมือเองอะไรอย่างเงี้ยท่านพิพัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์เลยว่าไม่ได้มีการขัดกันหรือว่าแตกกันอะไรในพรรคไม่มีน้าเหงาใช้คำว่าวิวาทะไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นเมกะโปรเจกต์ระดับแสนล้านนะ EEC เนี่ยอ๋อ
0: ใช่นะซี
1: คืออ่ะพูดง่ายๆว่าพอแต่เดิมที่มันอยู่ในมือของท่านพิพัฒน์ใช่ไหมแล้วพอท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านดึงกลับมาดูเองแต่ท่านก็ให้เหตุผลนะนั่งเหงาว่าก็คือท่านก็เดินทางไปต่างประเทศท่านก็จะสื่อสารต่างๆได้อะไรอย่างนี้ไง
0: อ๋อก็เลยเหมือนกับว่าในเมื่อโอกาสที่นายกเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยช่วงนี้เขาบ่อยๆนะนายกท่านอุทินเนี่ยก็เลยมันก็ว่าเพราะ EC เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาคนไทยมาลงทุนไปไหนประเทศเนี่ยมันต้องเอาฝรั่งมังค่าต่างชาติอะไรต่างๆหรือแม้แต่ในอาเซียนเรามาลงทุนใช่ไหมนายกก็เลยเหมือนกับว่าดึงไปเองว่างั้นเนี่ยนะ
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันดูก
0: ับ
1: นักการเมืองเขาเรียกอะไรนักสังเกตการทางการเมือง
0: นักสังเกตการทางการเมือง
1: ใช้คำนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่โยงกันอยู่
0: คือ
1: เรื่อง EEC ใช่ไหมแล้วก็เรื่องการยกย้ายต่างๆใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของการออกมากำหนดเขาเรียกว่าคล้ายๆกับกำหนด KPI อ่ะ
0: สิ่งบ่งชี้
1: ที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกไงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะจะมีการประเมินงานคือออกมาส่งสัญญาณการประเมินงานภายใน1ปีอ่ะ
0: ครับ
1: วิเคราะห์คือเราก็ดูได้ง่ายๆว่าเอ๊ะเรื่องนี้
0: มันไม่ใช่ประเมินแบบว่าตะไก่ตะกาหรือตะเหงา
1: เดี๋ยวคุณ
0: เ
1: นี่ยตีเลย
0: ประเมินแล้วมันตีเลยอ่ะตัวใช้คำนี้ถือว่าแรงนะเพราะปกติที่ผ่านมานะเราไม่เคยเห็นผู้นำรัฐบาลจะพูดถึงว่าเดี๋ยวผมจะประเมินแล้วมนตรีเนี่ยมันไม่มีนะ
1: ไม่ค่อยเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็ที่สำคัญคือ
0: เขาจะเงียบๆไปเลยนะถ้าเกิดว่านั่นเขาก็จะเรียกว่าปรับครม.
1: ใช่คือ
0: แล้วก็หนึ่งซับๆสี่ว่ากันไปแต่นี้ก
1: ็ที่ผ่านมาหลายคนก็จะบอกว่าการควบคุมมันเกิดขึ้นได้ยากง่ายว่ากันไปแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าพอเป็นพรรคภูมิใจไทยมันดูเป็นปึกแผ่นไงแล้วมันเป็นบ้านที่อยู่กันอบอุ่นไง
0: ใหญ่โตกว้างขวางว่างั้น
1: ใช่แต่ทีนี้พอ
0: ระเบียงใหญ่ว่างั้นนั่งกันเยอะ
1: ต้องไปดูกระแสข่าวบางคนเขาก็วิเคราะห์อย่างนี้นะนั่งเหงาเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนตอนนี้พรรคการเมือง มีปัญหาแล้วหลายๆคนไม่ยอมออกมาอธิบายอ
2: ่
1: ะไม่ยอมช่วยอธิบายมันก็เลยกลายเป็นเหมือนท่านนายกสู้อยู่คนเดียวอ่ะอันนี้เขาก็มองแบบนั้นเหมือนกันแต่คราวนี้การประกาศประเมินผลงานครั้ง

0: เนี่ยเหมือนกับมันจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจากนี้ใครที่มีตำแหน่งแต่ไม่สร้างผลงานหรือว่าไม่ช่วยปกป้องรัฐบาลก็เดี๋ยวต้องพิจารณากันในระยะยาวหน่อยนะหรือเปล่า
1: แต่อันนี้บางทีผมมองอีกอย่างนึงนะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยเขาจะได้มีการไหวตัวได้
0: จะได้ขยับ
1: เพราะว่าบางรัฐบาลบ้านตำจริงนะผมเคยเจอในเรื่องอย่างเงี้ยเงียบอยู่ๆเฉยๆเนี่ยหลุดตำแหน่งไปดื้อเลยนะเขาปรับโดยที่ไม่บอกนะแต่อย่างเงี้ยเขาบอกเหมือนกับบอกว่าท่านขยับทำงานหน่อย
0: จะประเมินเขาเรียกอะไรจะสอบแล้วนะ
1: เออจะสอบแล้วนะ
0: เดือนหน้าสอบนะอ่านหนังสือด้วยนะ
1: เพราะบางทีแบบปรับครม.แบบว่าไม่มีชื่อสอบเลยเนี่ยมันก็โอ้เขาก็น่าเหมือนกัน
0: แต่น่าตกใจกว่าก็คือท่านรองผู้ว่าน
1: ี่ตกใจไปเลยมีสามเรื่องนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะ
0: มีตกใจกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคนภาคอื่นอาจจะไม่รู้สึกตกใจเฉยๆมากแต่ถ้าเป็นคนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาจะตกใจมากเพราะการสั่งย้ายผู้ว่าของภูเก็ตมันไปกระทบกับผู้รองผู้ว่าของ
1: สงขลา
0: คืออันนี้น้องหนอไม่ใช่เรื่องตลกเพราะเขาเพิ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแล้วยังไม่แล้วเสร็จเลย
1: เออเพราะว่าน้ำเพิ่งท่วมมาเมื่อปลายปีที่แล้วเองเนี่ยผ่านมานี่ก็จะมาสักครึ่งปีอะ
0: แล้วรองผู้ว่าที่เขาดำเนินการอยู่นะเขาประสานกันอยู
1: ่
0: เรื่องมันกำลังจะถึงฝั่งฝันแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ที่จะดูแลนะคนหัดใหญ่นะ
0: คุณจุรีนุ่มแก้วสสพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกเลย
1: ว่า
0: เจ็บหัวคือเขาตั้งเอาไว้แล้วคือหมายความว่าแต่งตั้งกันเรียบร้อยแล้วเราคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอาย้ายไม่ได้แปลว่าคนใหม่ที่มาผิดนะคะแต่หมายความว่าคนเก่าที่โดนย้ายออกไปน่ะก็เขาคุยกันอยู่
1: งานเขายังไม่เสร็จว่างาน
0: คือการย้ายผู้ว่าเราผู้ว่าเนี่ยพอมันมีความผูกพันหรืออาจจะมีความรู้จักกับในพื้นที่ไปแล้วอะค่ะเนี่ยมันส่งผลแบบเนี้ยแล้วชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนั้น
1: อ
0: ะ
1: เขาจะยังไง
0: ถ้าไม่เป็นเขาคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะบางคนเขาไม่เหลืออะไรเลยนะคะและลำพังแค่ว่าถ้าเกิดมันผ่านทุกอย่างเงินที่จะได้กลับมาก็ไม่ได้แปลว่าจะพลิกฟื้นคืนชีพได้นะคะแต่ไม่มีมันก็ดีอะดีมีน้อยดีกว่าไม่มีไงคะ
1: ใช่ปัญหาก็คือว่าเวลาแก้ปัญหาด้วยการขุดที่ไหนอ่ะมันไปกระเทือนอีกที่นึงไงที่บอกว่าจะขุดรากถอนโคนอะไรอย่างนี้นะมันไม่ได้ขุดต้นไม้ตัวเดียวมันกระเทือนอีกต้นนึงอ่ะเออแม่ยังไงกัน
0: ส่วนเรื่องร้อนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะก
1: ็มีเหรอ
0: มีค่ะก็คือนักการเมืองฝ่ายค้านที่โยงกับกลุ่มเครือข่าย Forex
1: Forex
0: ไม่ใช่ Forex JD นะคะคนละอันกันคือกระทรวงยุติธรรม
1: อ
0: ยู่เขาเตรียมแถลงผลปฏิบัติการสอบสวนเครือข่ายขออภัยตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เนี่ยแหละค่ะ
1: โอ้คราวนี้กระเทือน
0: เขาขายผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว24จุดทั่วประเทศ
1: เออ
0: แล้วก็จะมีการยึดทรัพย์มูลค่า65ล้าน
1: อ๋อบอกว่างั้นนะ
0: คือตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: บุ
0: คคล57รายแล้วก็นิติบุคคลอีก20รายมีนิติบุคคลด้วยแต่ประเด็นที่ตอนนี้เป็นที่ฮือฮาแล้วหลายๆคนก็เอามาแชร์เอามาเล่ากันคือ
1: มันมีการมีใคร
0: มันมีการโยงใยไปถึงบุคคลที่อยู่ในสังคมการเมืองแล้วก็สังคมบันเทิง
1: ทั้งตลาดและการเมืองเลยว่ากันด้วยนะ
0: ค่ะพอสำเภาคือบุคคลที่อยู่ในวงการการเมือง
1: นี่ตัวย่อย
0: ฟอร์ฟันคือ บุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิง
1: บันเทิง
0: ใช่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆก็มีชื่อปรากฏออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: ชื่อออกมาแล้ว
0: ค่ะและล่าสุดเนี่ยคุณไอซ์รัชนกศรีนองและคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก
1: ็
0: ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ DSI เขาเตรียมเปิดรายชื่อนักการเมืองและนักแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้
1: อง
0: กับเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เนี่ยนะคะคือเรื่องนี้คุณไอซ์บอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: แต่เข้าใจว่าการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาชนทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานส่วนคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าการที่มีรายงานข่าวพอสัมภาวเนี่ยเขาเปิดชื่อมาว่าเป็นคุณพาวุฒ
1: รังสีมันเปิดอย่างนั้นเลยนะ
0: ไม่ใช่คุณรังสีมันเปิดคือตอนนี้กระแสข่าวมันเปิดมาแล้วเขาก็เลยไปถามคุณรังสีมันโรมว่ามันเป็นรายชื่อว่าคุณพาวุฒิอะค่ะคุณรังสีมันโรมบอกว่าจริงๆแล้วคุณพาวุฒิเนี่ยเป็นคนนึงที่ขยันขันแข็งนะแล้วก็ติดตามเรื่องโครงการ THAI Passport เต็มที่
1: โอ้พาวุฒิจากเพื่อจากไอ
0: ้พรรคประชาชน
1: ประชาชนนี่นะ
0: ซึ่งเมื่อวานเพิ่งพูดคุยกับคุณพาวุฒิเรื่องนี้อยู่เลยแล้วก็ยังคงทำหน้าที่ติดตามเรื่องนี
1: ้
0: ซึ่ง

0: นเชื่อว่าสุดท้ายทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและเชื่อว่านายภาวุฒในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์
1: ม
0: ภาคส่วนการเงินจะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลและแก้ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
1: คร
0: ับ ขอเว้นวรรคไว้เพื่อให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้คิดตามต่อกันเอาเอง
1: แม่ช่วงนี้ในไอรักชนกนี่เขาก็ตะกี้เขาไม่แผ่วนะนะหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะ
0: ก็ตามไง
1: แต่ก็ต้องตามมาตลอดก็แล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะชัยชนกกับลักชนกเนี่ยเจอกัน2รอบแล้วนะว่าสับผัดกันไปหาไปมาเนี่ย
0: จริงๆต้องดูนะชัยชนกลักชนกอย่างประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดที่
1: ในสภา
0: เนี
1: ่
0: ยแล้วมีคนเอาภาพมาแล้วฟรีซเป็นภาพนิ่งมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้แม้เพียงเศษเสี้ยววินาทีจริงแล้วทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นรอยยิ้มของคุณไอซ์รัชนกแล้วเหมือนกับมองไปที่คุณชัยชนกแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันมีอีกท่านนึงที่เขาเรียกว่าท่านสสบันแก้วอ่ะท่านยืนอยู
1: ่กลาง
0: แล้วคุณไอซ์รัชนกก็คุยกับท่านสสบันแก้วเหมือนล้อเล่นกับท่านสสบันแก้วแล้วมีคนช็อตนี้จิ้นคุณไอซ์บอกว่าจริงๆคือบางคนอาจจะไม่มองในมุมนั้นแต่จริงเขาไม่ได้รู้สึกว่าตลกหรือว่าไปจิ้นอะไรด้วยนะเพราะว่าประเด็นคือสสทั้งสองพรรคเนี่ยการที่จะมาเจอกันมาคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วมันคือจังหวะเวลาช่วงที่อาจจะเดินไปเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถที่จะเรียกกันแล้วก็คุยกันได้ก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการ THAI Passport เนี่ยแหละ
1: ใช่เพราะเราชนก็กำลังตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
0: ค่ะช่วงหน้าเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของการตรวจสอบว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นของกทม.
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะมาพูดคุยกันกับอาจารย์อ้อดร.การดีเลียวไพโรจน์สักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: คร
0: ับคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงผลการตรวจสอบผ่านแพลตฟอร์ม2รัฐในหัวข
1: ้
0: อ2รัฐจับตาการจัดซื้อจัดจ้างกทม.
1: ครับ
0: ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารของกทม.นี่แหละค่ะต้องยอมรับนะคะว่าแม้ว่าโพแทบจะทุกสำนักสะท้อนว่าการทำงานของทีมเดิมคือชัดชาติเนี่ยเป็นที่พึงพอใจแต่ดูเหมือนว่าทีมอื่นๆที่เป็นผู้ที่กำลังจะลงเลือกผู้ว่ากทม.ก็จะตีโจทย์ไปที่เรื่องของความโปร่งใสต่างๆนานานะคะแต่คราวนี้เนี่ยอ่ะเราต้องแยกออกเป็นสองเรื่
1: อง
0: ว่ามันเป็นเรื่องของการกลยุทธก่อนที่จะเลือกตั้งผู้ว่า
1: การหาเสียงการตัดคะแนนกันเอางั้น
0: กับการตรวจสอบพฤติกรรมต่าง
1: ๆ
0: มันต้องแยกออกกันก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ความเป็นไปได้เราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ได้กล่าวหาแต่เรามาตั้งธงกันดูว่าเราควรที่จะจับตาแล้วก็ดูซิว่าสองรัฐเขาไปเจออะไรมา
1: เพราะว่าส่วนก็คือข้อที่จริงก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วว่างั้นได้นะ
0: ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะดร.การดีเลียวไพโรจน
1: ์
0: อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีอาจารย์ครับ
3: สวัสดีคุณรุ่งสวัสดีน้าหนาวค่ะกลับมากันสองรัฐอีกแล้วค่ะ
0: อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราแยกเป็นสองเรื่องนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็จับจ้องเหลือเกินว่าอีกสิบวันก็จะเลือกผู้ว่าม
1: ันเกี่ยวกับการหาเสียงขึ้นไม้ไปเตะตัดขาเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะเกรงว่าจะเป็นมุกเก่าของการเมืองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเราใช้เครื่องมือเนี่ยในมาช่วยดูคือโจทย์แรกที่เราได้มาเกี่ยวกับ2รัฐกับกทม.เนี่ยเราได้ตรวจว่าไปดูซิว่าเราจะพัฒนางบประมาณของเขาเนี่ยอย่างไรได้บ้างแล้วมันมีอะไรในเชิงของนโยบายว่ามันจะมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาร่างนโยบายต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะคะค่ะทีนี้เนี่ยก็ด้วย2รัฐเลยเราก็เอาข้อมูลมาดูกันก็จะเป็นข้อมูลของที่เผยแพร่ในการจัดซื้อจัดจ้างของกทม.ประกอบกับข้อมูลของจากเพจภาษีไปไหนอะค่ะของ BPA เนี่ยก็ของรัฐทั้งคู
1: ่
3: แล้วก็เอามาดูกันปรากฏว่าพอดูเนี่ยเราใช้ AI มันก็จะมีเห็นแพทเทิร์นคือเห็นความซ้ำนะคะของแพทเทิร์นอะไรบางอย่างต้องเรียนว่าทีม2รัฐเนี่ยมันคือทีมสายเนิร์ดที่เราชอบดูในเรื่องของข้อมูลก็แบบว่าข้อมูลมันก็เลยย้อนกลับมาเพราะโจทย์แรกคือว่าเราจะทำยังไงนะที่จะใช้ภาษีประชาชนให้ได้ดีที่สุด
1: แล้วก็เป็นโจทย์
3: เดิมค่ะแต่ว่าพอเราไปดูทั้งเนื้อในเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นตั้งข้อสังเกตต้องเรียนอย่างที่คุณอุ้มบอกเลยค่ะว่าเราไม่ได้กล่าวหาแต่เราตั้งข้อสังเกตของในเชิงของการบริหารว่าถ้าเกิดเราจะได้มีโอกาสในการบริหารนี้เราจะทำอย่างไรมันก็เป็นข้อมูลแบบนี้ออกมาว่าถ้าเราไปดูข้อมูลของงบประมาณในปี

0: 2ปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเพราะข้อมูลมันมีปริมาณมากจริงๆแล้วก็เอาตรงนี้มาดูเพื่อที่จะดูแพทเทิร์นกลายเป็นว่าเราก็ไปพบว่า 43,178 โครงการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะเยอะนะคะก็ประมาณรวมๆอยู่เป็น 52,000 ล้านบาทปรากฏว่า 92.8% ของจำนวนเนี่ยของจำนวนโครงการ 43,000 นั้นเนี่ยเป็นโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงเรากำลังจำนวนเยอะมากเลยค่ะคือนั่นก็แปลว่าจำนวนจาก 43,000 โครงการเฉพาะเจาะจงอย่างเดียวเนี่ยก็คือ 40,000 กว่าโครงการนะคะ
1: ค่ะแล้วพอเจาะลึกลงไปดูในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะอาจารย์อ้อค่ะมันมีความผิดหรือไม่ผิดยังไงในแง่กฎหมายคะขยายความหน่อยได้ไหมคะ
0: เรียนตรงๆนะคะถ้าสมมติลงไปดูการเฉพาะเจาะจงทำได้ไหมทำได้ค่ะท่านอาจารย์ชัดชาติได้กล่าวเลยก็คือว่าถ้าอะไรที่มันเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาทสามารถทำเพื่อการเฉพาะเจาะจงได
2: ้มีกฎหมายอยู่แล้วว่างั้นเลยนะ
0: มีกฎหมายอยู่แล้วหรือถ้าจะเป็นเฉพาะเจาะจงในมูลค่าที่เกินกว่านั้นเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นอย่างเช่นเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีเฉพาะเจาะจงมีความเร่งด่วนอย่างเช่นในสถานการณ์ภัยพิบัติหรืออะไรเงี้ยถ้า
2: จะมี
0: ค
2: ่
0: าสูงกว่า 500,000 ก็เกินได้ก็มีหรือว่าจะมีที่ข้ออะไรที่มันชัดเจนมากๆเรื่องเทคโนโลยีต้องเป็นเจ้านี้เท่านั้นเขาก็จะมีแบ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ค่ะมันก็เป็นประเด็นที่เป็นการเปิดให้การบริหารจัดการเนี้ยคล่องตัวขึ้นแต่พอไปดูในกลุ่มที่เอาเรื่องอันแรกก้อนแรกก่อนค่ะว่าที่เป็น 500,000 ลงมาที่มีกว่า 40,000 กว่าที่มีเป็นประมาณสัก38,945 โครงการเนี่ยที่ต่ำกว่า 500,000 บาทก็คือ 39,000 เอาเป็นกลมๆมานะคะ 39,000 กว่าโครงการนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการแบบเฉพาะเจาะจงทีนี้ด้วยหลักคิดเราก็ลงลึกไปอีกว่าเอ๊ะมันทำอะไรไอ้โครงการ39,000
2: อยากรู้เลยผมยังอยากรู้เลยเนี่ย
0: ก็คือหนักเป็นเรื่องของการจัดซื้
2: อ
0: เช่นนะคะจัดซื้อคารุพันยางรถยนต์อุปกรณ์มาประกอบมาเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็คือถือว่าง่ายๆไม่เกิน 500,000 ทีละ49,000คำถามในเชิงพัฒนาของพวกเราก็คือว่าเอ๊ะทำไมถึงไปแยกย่อยแบบนั้นเพราะว่าบางทีเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นสินค้าที่เราชดเชยในองค์กรของเราเนี่ยปากกาโต๊ะปูสอที่เรารู้ว่าเราจะต้องมีการใช้แบบสิ้นเปลืองไปเนี่ยถ้าเราแบบว่าดีลเป็นแบบ bulk buy นะตลอดปีอะไรเงี้ยนะคะ
2: รวมกัน
0: ว
2: ่างั้น
0: รวมกันราคาจะถูกกว่าหรือไม
2: ่
0: หร
2: ือ
0: ถ้า
2: เราลงทุน
0: กันซื้อมาของถูกกว่าหรือว่าถ้าเกิดมันมากกว่า 500,000 แล้วผ่านกระบวนการที่มันเปิดการจัดซื้อจัดจ้าง
2: เขาจะได้แข่งกันได
0: ้มันก็จะได้มีโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเพราะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่เราเอามาใช้ในประเด็นว่าถ้าเราจะบริหารให้มันปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั้นอย่างไร
2: อ
0: ันนี้มันก็เป็นประเด็นส่วนประเด็นที่2ที่ไปเจออีกเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างค่ะ
2: อ
0: ันนี้ด้วยความที่ว่าทีมสองรัฐของเราก็ดูลงไปเอ๊ะมันมีโครงการอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการซื้อของแบบจัดซื้อนะคะแล้วมันจะมีบางโครงการที่มันน่าสนใจอย่างเช่นการปรับปรุงพื้นที่ผิวทางเดินที่เป็นต้นเอ๊ะนั้นก็บอกว่าปรับปรุงที่เหลือทีละ 500,000 เนี่ยแล้วมันอยู่ซอยเดียวกันอย่างเงี้ยหรือถนนใกล้เคียงกันนะคะมันก็เลยเป็นการเหมือนกับเป็นธงแดงว่าเอมันจะเข้าเกรงว่ามันจะเป็นการเข้าข่ายกับการซอยย่อย
2: เหมือนถนนเส้นเดียวกันแต่ทำเป็นจิ๊กซอทีละปั๊บปั๊บปั๊บแต่ละที่ต่ำกว่า500,000 เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะในเวลาใกล้ๆกันแบบ
1: จ
0: ะเป็นการตั้งข้อสังเกตมากการตั้งข้อกล่าวหานะคะก็อยากที่จะเน้นไปในเรื่องของการบริการการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนั้นคือประเด็นหลัก
1: ค่ะทีนี้ได้มีโอกาสฟังคุณชัชชาตินะคะอาจารย์หาได้อาจารย์ท่านก็ได้อธิบายมาเหมือนกันว่าอะเบื้องต้นเนี่ยกทม.ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามระเบียบที่เนี้ยมันจะมีอะไรที่จะเป็นเหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยมองว่ามันต้องตรวจสอบต่อถึงแม้ว่ามันจะไปตามระเบียบแล้วแต่เจอจุดอะไร
2: ระเบียบมันมีไงยังไง
0: ก็จริงๆแล้วที่เพิ่งเรียนนะคะว่ามันตามระเบียบไหมมันก็ตามระเบียบแต่คำถามมันถามไปกว่าระเบียบมากกว่าว่ามันมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถใช้งบประมาณได้ดีกว่านี้หรือไม
2: ่
0: หรือตรงที่เราเป็นการตั้งข้อสังเกตไม่ได้กล่าวหาว่าเอ๊ะจะเป็นการตัดย่อยของโครงการเพื่อที่จะไม่จะมีความคือตัดย่อยโครงการให้มันถูกระเบียบเพื่อให้มันถูกระเบียบแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ก็ยืนยันค่ะเพราะว่าด้วยความคะแนนนิยมของอาจารย์เนี่ยเราก็เข้าใจดีแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะไปสู่การใช้งานของงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ยังเป็นเรื่องของยืนยันตามเดิมเพราะฉะนั้นถ้ามีคำตอบก็ดีค่ะเพราะว่าพวกเราเองจะได้สบายใจใช่ไหมคะและประเด็นถัดมาก็คือ

0: ว่าพอเหมือนกับตอนเนี้ยทุกคนก็พูดถึง AI แล้วจริงๆหลายท่านรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะบอกว่าการที่เราจะช่วยกันปกป้องป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะออกกฎหมายใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าลองเราไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะเป็นการที่จะเปิดข้อมูลให้คนมาร่วมตรวจสอบให้ได้มากที่สุด
1: ข้อมูล
0: ใช่เพราะอันนี้เราก็ทำหน้าที่ในฐานะของประชาชนที่เปิดให้ร่วมตรวจสอบก็จะอย่างที่เรียนนะคะก็ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าตั้งข้อสังเกตแล้วเราช่วยกันชี้แจงกันตอบกันแก้ไขเพราะอันนี้อีกเหมือนกันที่หลายท่านไม่ว่าจะเป็นในระดับของระดับประเทศหรือระดับเมืองก็ดีเนี่ยที่บอกว่าเราอยากจะมีแพลตฟอร์ม AI จับโกงเราก็อยากจะเรียนว่าเรามาดูงานของเราก็ได้ค่ะเราจริงๆ
2: ค่ะ
1: เรามีอยู่แล้ว
0: ไ
1: งเนี่ย
0: มีอยู่แล้วนะคะเราเป็นพักต้องบอกว่าเป็นพักบูติกเล็กๆแบบนี้ทำไมนะขออภัย
1: พักบูติกเป็นพักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ
0: เก่าแก่จนๆเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นทรัพยากรในการทำงานร่วมกันตรวจสอบได้เราอยากให้มองเป็นภาพบวกว่าแบบนี้เรายินดีเลยค่ะว่าจะมาร่วมงานกันมาทำงานแล้วใช้ข้อมูลแบบนี้ต่อเนื่องไปด้วยกันแต่จริงๆค่ะคือว่าตอนแรกที่เราทำสองรัฐเนี่ยความตั้งใจเราอะค่ะต้องการที่จะเปิดพับลิกคือใครๆก็เข้ามาดูได้แต่ก็ต้องเรียนเหมือนกันว่าข้อมูลน่ะมันลงลึกจริงๆจนกระทั่งไม่อยากให้เกิดการใช้ข้อมูลให้ไปผิดวัตถุประสงค์อะค่ะเช่นไปกล่าวหาไปบูลลี่หรืออะไรในลักษณะ
1: อื่
0: นๆใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์มาร่วมกันพัฒนาเนี่ยอันนี้เราก็ยินดี
2: จะเป็นประโยชน์มากขึ้นหรือว่าจะทำให้เกิดความคิดเห็นที่มีความหลากหลายมากขึ้นไหมเพราะว่าดูเหมือนพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอาจารย์อ้อเชิญชวนได้เลยนะคะใช่ไหมคะที่พักสีลม
0: ใช่ค่ะที่พักสีลมตอนช่วงเย็นนะคะพรุ่งนี้เราจะไปนั่งคุยกันว่ากรุงเทพเป็นอะไรได้ดีกว่านี้อีกบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายความโปร่งใสของการทำงานหรือว่าการที่เราจะเป็นมหานครแห่งอนาคตหรือพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดพูดคุยกันค่ะในเรื่องของข้อมูลแนวคิดแล้วก็ทิศทางแล้วก็นโยบายในภาพรวมของกรุงเทพเมืองฟ้าอมรด้วยค่ะ
2: ค่ะอาจารย์อ้อมหาขออนุญาตอีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ล้มค่อนข้างตกใจเลยคือมันมีประเด็นที่เมื่อวานเปิดมาคือโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง
0: ค่ะอ้อค
1: ่
0: ะ
2: อธิบายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเจอจุดพิรุธอะไรที่ทำให้คนถึงขั้นต้องเอามือทับอก
0: คือเรื่องนี้ค่ะจะมี2ประเด็นด้วยว่าอย่างที่ว่าอย่าง2รัฐเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของ OECD เนี่ยมานั่งวิเคราะห์ว่า TOR หรือการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันมีความต้องหาจุดสนใจยังคือว่าไง red flag หรือธงแดงของเรามันอยู่ตรงไหนใช้หลักการเดิมทีนี้ไอ้ red flag หรือธงแดงของเราเนี่ยมันเริ่มเมื่อเวลาเราอ้างอิงหลักเกณฑ์ของ OECD คือข้อที่1ค่ะโครงการระดับ 4,000 ล้านใช่ไหมคะราคามีผู้เสนอโครงการอยู่2เจ้าไม่ผิดอะไรแต่2เจ้าเนี้ยราคาห่างกันน้อยมากๆคือไม่ถึง1ล้านบาทหรือถ้าเทียบเป็นสัดส่วนค่ะ 0.025%
2: เฉียดฉิวมาก
0: ซึ่งถือว่าโอ้โหมันเครื่องแบบแทงหวยกันถูกจังเลยแล้วก็แทงหวยถูกอันที่2ก็คือว่าราคาของผู้ชนะค่ะใกล้กับราคากลางอย่างมากก็คืออยู่ที่ 99.5% คือมันเฉียดมากนะคะเพราะมันก็เลยอย่างเนี้ยถ้าเป็นเกณฑ์ของ OECD เนี่ย OECD บอกว่าอ่ะเขาก็จะขึ้นสีแดงคือ critical ก็คือว่าให้มาดูซิว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร
1: แต่ไม่ได้ถ
0: ูกไหมคะเพราะอันนี้เราดูจาก TOR จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุยกันซึ่งนี้ไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยก็มีการถามกับท่านอาจารย์โดยตรงแต่ท่านก็บอกท่านไม่ทราบเรื่องมันก็เลยเป็นคำถามต่อมาว่า 4,000 ล้านแต่ผู้บริหารเนี่ยถ้าเงินมากขนาดนี้ก็น่าจะแบบติ้งแว็บได้ทันทีได้อย่างไม่ยากเท่านั้นเองค่ะ
2: ค่ะ
1: งบไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะ
2: ที่ขออนุญาตถามอาจารย์อ้อในมุมนี้ได้ไหมคะว่าการที่มีผู้เสนอแล้วผู้เสนอ2รายเนี้ยราคาห่างกัน1ล้านบาทที่มันถือว่าเป็นราคาที่ใกล้กันมากระยะห่างแบบเนี้ยมันน่าผิดสังเกตในมุมไหนได้อีกบ้างอะคะถ้าเกิดขยายจริงๆอะค่ะ
0: เอาถ้าพูดตรงๆเขาก็มีข้อสงสัยว่าเป็นการหัวประมูลหรือไม่ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดคนฟังดูจากตัวเลขเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นคิดในข้อสงสัยหน่อยก็จะเป็นในทิศทางนั้นก็จะเป็น2บริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีหรือไม่อย่างไรทีนี้มันก็สุดท้ายก็ย้อนกลับมาค่ะว่าถ้ากระบวนการมันถูกต้องนอนก็ย้อนกลับไปว่านี่คือข้อสังเกตถูกไหมคะนี่คือข้อสังเกตที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจาะลึกลงไปอีกนะถ้าเกิดเราจะเป็นช่วยกันร่วมกันตรวจสอบเนี่ยเราก็ไปกันไปหาแพทเทิร์นหรือว่าการเกิดขึ้นซ้ำๆของลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นไปได
2: ้ค่ะทีนี้อย่างจากข้อมูลของคุณกรณ์เมื่อวาน

0: ันนี้ค่ะจอนอ้อค่ะที่บอกว่าบริษัทคนหน้าเดิมได้รับงานมากกว่า500โครงการในปีเดียวอันเนี้ยมันมีอะไรที่ยังอยู่ในมุมของการเป็นไปได้ไหมคะ
1: ประเด็นอันนั้นนะคะน่าสนใจเพราะว่าไอ้ที่เล่าให้ฟังตอนต้นว่าโครงการที่ซอยย่อยต่ำกว่า500,000 บาทหรือ490,000 เนี่ยบางบริษัทเนี่ยได้รับใน2ปีนะคะก็คือประมาณ500กว่าครั้งก็คือจำนวนเป็นหลายร้อยอ่ะคือ500กับ400ครั้งไอ้ตรงนี้เป็นตัวเลขที่น่าต้องมาติดตาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถึงแม้ว่ามันจะถูกต้องทุกกระบวนการถูกไหมคะ
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะถึงแม้มันจะถูกต้องทุกกฎหมายทุกอย่างเลยแต่มันเป็นข้อสังเกต
2: เป็นข้อสังเกต
1: ในประชาชนอย่างเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถาม
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: อืม
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พักเจริญหน้ายังไงต่อคะในการติดตามเพราะว่าตอนนี้เรามีแหล่งเรามีข้อมูลมาละว่ามันน่าสังเกตน่าจับตามองนะเหมือนจะมีพิรุธนะเราดำเนินการต่อยังไงดีคะอาจารย์น้อง
1: ค่ะคือเนื่องจากตรงนี้มันเป็นเรื่องของกทม.แล้วมันอยู่ในห่วงเวลาของการของการเลือกตั้งเนี่ยคือการชี้แจงหรือการตอบคำถามเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ดีที่สุดแต่ถ้าไปจากนี้อย่างวันนี้บ่ายวันนี้เช่นเดียวกันที่สภาค่ะก็มีการพูดเรื่องยัตติที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้กรุงเทพกลายเป็นมหานครแห่งอนาคตนั่นนะคะนั้นเรื่องในนั้นเนี่ยเรื่องของโครงไซต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นยัตติในการอภิปรายด้วยเหมือนกันโดยกระบวนการถ้ามันทำได้ถ้ามันไปสู่การที่เห็นในเชิงหลักฐานของทุจริตภาครัฐจริงอันนั้นก็เป็นกระบวนการของทางกฎหมายต่อไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในชั้นเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการตอบคำถามชี้แจงก็น่าจะช่วยคลายข้อสงสัยเพราะว่าแต่ว่ามันมีผิดสังเกตเป็นจำนวนเยอะมากนะคะหลายบริษัทแบบ500กว่าครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่เปิดผ่านบิดคือสิ่งที่ฉันน่าจะเป็นธงแบบเรื่องแรกที่กังวลแล้วก็อยากให้มีการชี้แจงคือว่าทุกครั้งที่เราใช้เงินงบประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือกรุงเทพเนี่ยมันเงินภาษีพวกเรา
2: ใช่
1: เลยเราอยากจะให้แน่ใจว่ามันเกิดการใช้ที่ประสิทธิภาพสูงสุดมันเกิดการแข่งขันที่เป็นธรร
2: ม
1: และการแข่งขันที่เป็นธรรมนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราร้องขอเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปมีอะไรนะทฤษฎีไปเองว่านี่คือการทำซ้ำหรือเป็นเครือข่ายของคนบางกลุ่มเท่านั้นจนกว่ามันจะพิสูจน์ทราบได้แต่ก็ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตที่เราจะได้ช่วยร่วมกันตรวจสอบค่ะ
2: ผมถามแทนใจประชาชนลึกๆแล้วว่าถ้าเขาเลือกตั้งกันเสร็จแล้วเลยมาที่28มิถุนายนไปแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ของอาจารย์อ้อเนี่ยจะยังตามในเรื่องนี้ของกทม.อยู่ไหมอาจารย
1: ์การเนี่ยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยตอนนี้เราได้ข้อมูลมาตอนคือจริงๆการตามหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มง่ายกว่าครั้งแรกที่เราไปกวาดข้อมูลมาแล้วค่ะเพราะเราเริ่มมีเฟรมมีแพทเทิร์นมีอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะเป็นการนำเสนอต่อไปให้สาธารณชนรับทราบและร่วมกันตรวจสอบ
2: โอ้ดีมากเลยครับ
0: ค่ะอาจารย์อ้อขานิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อ้อบอกว่าอยากจะให้อีกฝั่งนึงมาได้ชี้แจงให้ท่านชาชาจริงๆท่านก็ได้ชี้แจงแล้วในเบื้องต้นเนี่ยนะคะว่าพยายามทำระบบโอเพนดาต้าให้โปร่งใสและคุยกับกรมบัญชีกลางเพื่อดึงข้อมูลมาเปิดเผยละแต่ทีเนี้ยมันยังมีมุมที่กทม.ยังเปิดเผยข้อมูลไม่จริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าระบบราชการมันตามเทคโนโลยีไม่ทันนะคะเอามุมที่วิเคราะห์ในเบื้องต้น
1: เรื่องเลยค่ะจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังว่าเรากำลังพูดถึง 50,000 กว่าโครงการโดยภาพรวมนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆมันทั้งหมดเนี่ยมันมีเท่าไหร่เรารวบรวมได้เฉพาะที่มันเปิดเผยอยู่บนของ EGP กรมบัญชีกลางกับที่ DGAB นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครหรอกค่ะมันควรจะไปสู่การเปิดข้อมูลอันนี้อยู่แล้วที่ประชาชนควรจะรับทราบและควรจะเป็นข้อมูลที่ดึงมาและมีการวิเคราะห์แบบนี้ได
2: ้โอ้จริง
1: อันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับการร่วมกันตรวจสอบแล้วเราเป็นเจ้าของเงินนะคะแล้วเราก็อยากที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสิ่งนี
2: ้โอ้ผมฟันแทนประชาชนคนไทยเลยนะเนี่ย ถ้าเราสามารถขุดรากกันได้ขนาดนี้มันจะถอนโคนไปได้เยอะเลยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคือการตรงความโปร่งใสเนี่ยเหมือนเวลาที่ท่านผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขามักจะพูดเสมอเลยว่าเขียนกฎหมายให้ตายยังไงก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเปิดให้มันเกิดการร่วมตรวจสอบเนี่ยสิ่งนี้จะป้องกันทุจริตคอร์รัปชันได้มากแล้วมีประโยชน์มากที่สุดนะคะ
0: ค่ะได้ยินท่านชัชชาติพูดมาประโยคนึงค่ะอาจารย์อ้อค่ะว่าถ้าคิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยให้ระบุชื่อโครงการมาได้เลยหรือไม่ก็ไปแก้กฎหมายแล้วก็ท้าให้ย้อนไปดูด้วยอะค่ะว่าสมัยก่อนคือคำว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไปแตะประชาธิปัตย์อยู่ดีอะค่ะว่ามันเหมือนมีมาช้านานแล้วอาจารย์อ้ออยากจะตอบกลับหรือว่าจะมีการบอกกล่าวถึงหลักฐานว่าจริงๆแล้วมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงมีไทม์ไลน์ระยะเวลาเปรียบเทียบให้เห็นไหมคะ
1: มันมีแนวคิดนี้เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะตอนว่าที่เราเอาข้อมูลตรงนี้มาดูเนี่ยมันไม่ได้ต้องการที่จะจับผิดใช่ไหมเราอยากดูแพทเทิร์นของการใช้เงินในการพัฒนา

0: พราะฉะนั้นบางอย่างที่มันเป็นกฎหมายอย่าง 500,000 เนี่ยเราก็ทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นแสนนึงนะแล้วมันกลับมาเป็น 500,000
1: ขึ้นมา
0: ไม่ขยับขึ้นมาทีนี้จะกลับไปแสนนึงมั้ยแต่สำหรับดิฉันนะคะว่ามันไม่ใช่ประเด็นคือการที่อยู่ใน 500,000 เนี่ยจริงๆมันทำให้คือถ้ามันเป็นกระบวนการที่สุจริตเนี่ย
1: มัน
0: สามารถทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ค่ะคือเราไม่ได้จะเป็นประเด็นตรงนั้นประเด็นคือมา
2: ดูที่เนื้อข้างในกัน
0: เนื้อกันดีกว่า
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: แน่นอนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจารย์อ้อตอบมากี่รอบแล้วแต่ไม่ถามก็ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเห็นชมหน้าชมตาทั้งคุณพี่สิทธิ์คุณกอนอาจารย์อ้อโหมาร่วมกันชำแหละงบกทมในช่วงนี้พอดีอะค่ะ มันเรียกไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเป็นการเมือง
0: หรือเปล่าม
2: ัน
0: เป็นการเมืองหรือเปล่ามันเป็นการบ้านหรือการเมืองกันแน่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้อ้อพูดด้วยความสัตย์จริงเลยค่ะเพราะอ้อเป็นสายเทคนิคใช่ไหมคะงานนี้เราเพิ่งทำเสร็จเราไม่ได้ทำเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเราไปแบบปล่อยกระสุนตอนนี้น
1: ะคะ
0: แล้วมึงทำไทย AI passport อย่างละเอียดแล้วก็ดูในเรื่องของโครงการ AI ของทั่วประเทศเนี่ยได้แบบประมาณนึงแล้วเพราะฉะนั้นเราบริหารจัดการเหมือนโครงการนะคะว่าเอางั้นเดี๋ยวก็ดูกรุงเทพหน่อยซึ่งตอนนี้เราจริงๆแล้วเราอยู่ในช่วงของการดูนโยบายดูงบประมาณเพื่อมาทำนโยบายแต่มันดันเห็นแพทเทิร์นตรงนี้ก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ
1: ใช่พอคราวที่แล้วเราคุยกัน AI passport นะคราวนี้ก็มากทม.นะฮะผมว่า
0: passport นี่ก็ยังตามอยู่นะคะ
1: ยังตามอยู่นะยังไม่จบนะ
0: ยังไม่จบค่ะแต่อันนี้จะไปทำกระบวนการนิติบัญญัติละถ้าเป็นข้อสงสัยเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็ไปปปช.ประเด็นใช้เงินไม่คุ้มค่าก็ไปสตง.และในขณะเดียวกันก็ร้องขอในเรื่องของกรรมการตรวจรับเพื่อที่ว่ากระบวนการคือหนึ่งไม่สะดุดแล้วก็ยังถูกกฎหมายแล้วอย่างน้อยเนี่ยก็ยังจุดจบคือว่าใช้งบประมาณและภาษีประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ
2: อาจารย์อ้อค่ะมันมีหลายมุมหลังจากที่เราถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องที่มาช้านานและไม่ว่าจะเป็นมุมนึงก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้ข้าราชการทำงานแบบรวดเร็วไปเลยแต่มันก็จะเสี่ยงในการตรวจสอบยากเพราะว่าทุกอย่างมันเดินเร็วกับตรวจสอบเข้มจนงานโอ้โหมันเดินช้าเหลือเกินจนคงก็กันมีแหละระบบราชการมันควรจะหาจุดสมดุลตรงไหนอะคะอาจารย
1: ์
2: คะ
0: ถูกต้องเลยค่ะอันนี้แหละค่ะคือถ้าเกิดเรามาไล่ตามตรวจสอบที่หลังแบบนี้เนี่ยมันเกิดการล่าช้าแน่นอนแต่ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานว่าทุกอย่างมันพร้อมตรวจสอบได้ตลอดเวลานะคะคือกระบวนการที่จะทำให้มันเกิดข้อสงสัยเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจริงๆประเด็นนี้อ้อเห็นด้วยว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้มันล่าช้าอยากเอาอย่างเช่นยกตัวอย่าง AI passport เนี่ยถ้าเรารอให้เขาไปติดกับดักเช่นจ่ายงวด1งวด2แล้วเราค่อยมาโวยเนี่ยอันนี้มันเกิดการล่าช้าแล้วมันเสียประโยชน์ทางรัฐใช่ไหมคะเราพยายามสนับสนุนให้เกิดว่าตั้งทงให้ถูกตั้งแต่ต้นหรือว่ากระบวนการตรวจรับเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราเนี่ยสามารถใช้เงินงบประมาณได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้มันเหมือนมันจะตอบโจทย์ไปในเรื่องหลักที่เรากำลังกังวลสงสัย
2: ค่ะทีนี้วันนี้เราได้เห็นแล้วว่า move นี้ของประชาธิปัตย์คือต้องการที่จะให้เห็นว่าเรากำลังให้ดูนะว่าเงินภาษีของพวกเราเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ยังไงมันตรงตาม track ที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าหลังจากนี้สามารถเชื่อมั่นได้ไหมคะว่าเกิดอุ้ยพรรคประชาธิปัตย์ลดมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวระบบการตรวจสอบเหล่านี้มันจะได้เห็นกันอย่างแบบแข็งขันเลยชัดเจนเลยมากกว่าเดิม
0: เราเปิดเป็นนโยบายแหละจริงๆสองรัฐเนี่ยค่ะที่อ้อเคยเรียนให้ทราบว่ามันเป็นนโยบายหลักเลยเรือทางของตอนประชาธิปัตย์ที่เราหาเสียงแล้วเราตั้งใจที่จะทำแบบนั้นแม้แต่ว่าในเชิงของนิติบัญญัติค่ะวันนี้เราก็ยื่นร่างพรบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้รอไว้ก่อนเลยขนาดวันที่เราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถ้าพรบอันนี้ผ่านแล้วไปได้ดีเนี่ยแปลว่าเราก็จะทำเรื่องของสองรัฐตรงนี้ได้เป็นสเกลใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เราทำอยู่ณปัจจุบันนี
1: ้เอาสักหน่อยนึงอาจารย์เราอาจารย์ลองเล่าให้ฟังเปรียบเทียบนิดนึงนะระหว่างพรรคน้องเขาของสีของสีส้มเนี่ยนะพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ของอาจารย์เนี่ยในการที่จะตรวจสอบภาครัฐเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ขอสักหน่อย
0: คือเราอาจจะมองในโครงสร้างเป็นหลักนะคะแล้วก็มองในความเชื่อมั่นของความเปิดเผยของข้อมูลและการมีส่วนร่วมของคนนะคะ
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะหลักการหลักที่เราดำเนินแต่ในระหว่างทางถ้ามันเห็นข้อผิดสังเกตอย่างเงี้ยเราก็ถึงจะเอามาพูดคุยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งทงว่าไอ้นั่นต้องล่มไอ้นี่ต้องไปไม่ได้แต่เราดูที่หลักการหลักเลยว่าเงินภาษีประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วว่าถ้าเกิดมันมีข้อสงสัยว่ามันจะเป็นการหัวหรือว่าตกอยู่ในคนไม่กี่กลุ่มเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องไปให้สุดด้วยเหมือนกันค่ะ
2: ไปต่อนะคะอาจารย์อย่าหยุดนะคะ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่า ตอนนี้จะย้ายบ้านจากห้วยขวางไปอยู่ป้อมปราบศัตรูเพิ่ม
1: นะแล้วมีอะไรจะให้ 100.5 เราได้บอกจากับผู้ชมผู้ฟังหลายนะบอกมาเลยนะจ๊ะ

0: นะ
1: ได้เลยค่ะจะได้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อ้อมมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ
2: อ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อช่วงหน้าเนี่ยเดือดนะเดือดมากทำใจเอาไว้ให้ดีต้อนรับอาจารย์จ๊ะกันแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
3: ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
3: ครับ
2: ช่วงนี้เราจะมาว่ากันด้วยชีพจรของพรรคภูมิใจไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเมื่อวันที่18เอ้ยขออภัย16มิถุนาย
3: น
2: ที่ผ่านมา
3: วันหวยออก
2: ก็ครม.มีมติรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกคุณพิพัฒน์รัชกิจประการในการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC
3: ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกว่างั้นนะ
2: แล้วนายกท่านกลับดูแลเองเมื่อวานนี
3: ้
2: นักข่าวเจอคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ทราบรายละเอียดคำสั่งให้ไปถามนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้โดนลดบทบาทไม่มีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยแต่เรื่องนี
3: ้
2: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม
3: ่ครับ
2: เราไปถามจากคนนี้ดีกว่า
3: แน่นอน
2: เขาน่าจะทราบ
3: ไม่ใช่น่าจะทราบเขารู้ละเอียดเลยนะ
2: เกี่ยวกับเรื่องของการตัดแต้มรัฐมนตรีด้วยที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเคท
3: ีพี่
2: นายตกลงรายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับแม่เหงาสวัสดีครับคุณอุ้มผมรู้แต่แต้มฟุตบอลโลกมาถามอะไรเรื่องการเมืองตอนน
3: ี้อย่ามาอาจารย
2: ์งั้นให้งั้นให้ยังไม่รู้
5: คุณอยู
3: ่ผมเชียร์อยู
5: ่
2: อาจารย์กับแต่บอลโลกเที่ยวนี้มันเหมือนกันเนาะอาจารย์ตลาดอุ้มเป็นผู้หญิงอุ้มยังรู้สึกเลยโอ้โห
3: โอ้
2: มัน
3: เ
2: ป็น
3: เ
2: รื่อง อาจารย
5: ์นิดนึงเข้าเรื่องเข้าเรื่อง
2: ขออนุญาตว่าอาจารย์ตีในยะของการที่นายกรัฐมนตรีท่านออกมาขีดกรอบเวลาเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรียังไงคะอาจารย
5: ์ก็ไม่ต้องตียังไงนะฮะใครเป็นนายกก็ขีดกรอบแบบนี้ทุกคนนะ
3: ทุกคน
5: นะครับไม่ว่านายใหญ่นายน้
3: อ
5: ยหรือว่านายกเศรษฐานายกอนุทินก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดบรรดารัฐมนตรีบรรดาประธานกรรมธิการหร
3: ือ
5: บรรดาเลขาที่ปรึกษาซึ่งโควต้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองนะครับแน่แช่แป้งยังไงก็ไม่มีใครมาปลดมาเปลี่ยนได้น
3: ี
5: ่งานการมันก็ไม่ออกนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆนะฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยที่เราเคยพูดกันไงคุณอุ้มนังเหงาจำได้ไหมเราบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณอนุทินจะต้องพิสูจน์ก็คือว่าผลงานของรัฐบาล
3: ใช่
5: นะครับที่สัญญาไว้กับประชาชน
3: ถูก
5: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีผลงานนะครับไอ้190เสียงเนี่ยรอบหน้าก็อาจจะเหลือ50เสียงก็เป็นไปได้
3: ใช่
5: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นายกออกมาขีดเส้นให้บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายประธานกรรมธิการทั้งหลายเนี่ยนะครับทำงานทำการเนี่ย
3: ทำงานกันหน่อย
5: ก
3: ็ได้นะ
5: ก็เป็นแพทเทิร์นที่เราเคยเห็นมาจนคุ้นชินนะครับแต่รอบนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าคุณอนุทินพูดรอบนี้มันมีน้ำหนักมากที่สุดมากกว่าอดีตนายกคนไหน
3: เพราะอะไร
5: เพราะวันนี้เราก็รู้ว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะครับเป็นเสร็จอยู่คนเดียวพูดตรงๆนะคอนเนคชั่นอะไรที่คุณอนุทินมีเนี่ยนะครับไม่มีใครสักคนเดียวในพรรคภูมิใจไทยมีคอนเนคชั่นที่ว่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเนี่ยคอนเนคชั่นกับฝ่ายความมั่นคงนะครับรับรองว่าบรรดาตัวเต็งของภูมิใจไทย
3: คนอื่นไม่มี
5: ไม่มีคอนเนคชั่นนี้มีแต่คุณอนุทินเพราะฉะนั้นคุณอนุทินคือคนที่แบกพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้การแบกของคุณอนุทินหนักขึ้นเนี่ย
3: ครับ
5: คุณอนุทินไม่เอาด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าหนูวันนี้กับหนูเมื่อ20
3: กว่าปี
5: ที่แล้วมันคนละหนู
2: ขออนุญาตถามเจาะลึกว่าถ้าอาจารย์เปรียบเทียบหนูวันนี้กับหนูเมื่อ10 20ปีที่แล้วเนี่ยมันคนละหนูอะไรคือแรงกดดันของคุณหนูในวันนี้ล่ะคะ
5: อ
2: ้
5: าวก็คุณหนูในวันนี้คือนายกรัฐมนตร
3: ีไม่ใช่ประธานสภาหนุ่มน้อย
2: นอกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีอะไรกดดันไหมอาจารย
5: ์เอาเป็นว่าที่หนักมากที่สุดก็คือตำแหน่งนายกนี่แหละ
3: คร
5: ับ ครับเพราะว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือผู้บริหารอันดับหนึ่งของประเทศ
2: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงส.ส.มากที่สุดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
3: ตอนนั้นเขาก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยเองใช่ไหมตอนนี้ขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นนายก
5: ผลงานเนี่ยนั่งเหงาก็ทรา

0: คุณอุ้มก็ทราบรัฐบาลเนี่ยนะครับผลงานจะดีนายกก็ได้หน้าแต่ถ้าผลงานไม่ดีนายกก็ซวยทุกคนนะครับแล้วยิ่งเงื่อนไขที่ผมบอกไง190กว่าเสียงคะแนนเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีสวเป็นหนึ่งนิดคิดใกล
1: ้
0: มีองค์กรอิสระ
1: ทุกอย่าง
0: ฝ่ายมีฝ่ายความมั่นคง
1: เอื้ออำนวยหมดแล้ว
0: ไม่มีผลงาน
1: นั่น
0: มันก็เสียแมว
1: ใช่

0: ราะนักเหงาคุณอุ้มก็รู้ในทางการเมืองนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อคุณพูดคนจะฟังเมื่อคุณทำคนถึงจะเชื่อนะครับแต่ยังไงก็ตามเลยนะครับคุณอนุทินก็แสดงให้เห็นแล้วว่า2เดือนนี้ก็ทำอะไรที่รวดเร็ว
1: รวดเร็ว
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องที่ว่าพูดไปแล้วว่า1ปีใครไม่เห็นเกณฑ์จะปรับเนี่ยนะครับก็ผมมั่นใจเลยว่าจะปรับจริง
1: ปรับจริงใช่มั้ย
0: แถมให้ก่อนนะแต่ในบรรดาเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งหมดอ่ะผมการันตี1คนเก้าอี้เหนียวไม่โดนปรับแน่นอน
1: นั่นก็คือ
0: รัฐมนตรียุติธรรมครับ
2: เออเนี่ยทําไมอาจารย
1: ์
0: โอ้โหคุณดูผลงานเรื่องคดีฟอเล็ก24ให้ดีต้องบอกว่าต้มล้มทั้งยืนน่ะต้มล้มทั้งยืนน่ะเอาอย่างนี้นะจ๊ะ
2: โอ้กำ
0: ลัง
2: ผลงานดีผลงานดี
0: กำลังไล่ต่อยนักมวยชื่อไทชนกสิทธิ์บุรีรัมย์
2: มันโยงไปหมดจริง
1: พวกนี้พวกนี้รู้เรื่องเลยใช่ไหมไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้ตัวยงตัวย่ออะไรกันไปส่งตัวย่อกันแล้ว
0: เขารู้กันตั้งแต่วันนี้แล้วนะ
1: พวกนี้ก็พูดถึงอยู
0: ่แต่เอาไว้เปิดอยู่บอกว่างานนี้เนี่ยล้มทั้งยืนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับสาวกพักร่มว่าเตรียมตั้งรับให้ดี
2: อ่ะถ้าเก้าอี้นี
1: ้
2: เหนียวแน่นแล้วเก้าอี้อื่นๆล่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีหลายคนเขาวิเคราะห์กันนะคะว่านี่คือปฏิบัติการเลื่อยขาเก้าอี้กันเองในสีนี
0: ้มันแย่อยู่แล้วก็บ้านใหญ่มีหลายหลังถามว่าถ้ากูไม่เลื่อยมึงแล้วกูจะได้เป็นไหมล่ะก็ธรรมดาใช่ไหมตอนพักเพื่อไทยเป็นก็มีการไปซื้อใบเลื่อยกันเยอะแยะไปนะครับนักเหงาไปร้านขายอุปกรณ์ต่อสร้างก็คงเคยเห็นขาใหญ่พักเพื่อไทย
1: เห็นแบบ
0: กันเยอะแยะโฮมปงโฮมโปรเนี่ยนะครับจะเห็นบรรดาตัวตึงนักการเมืองไปซื้อไว้เรื่อยกันทั้งนั้นนะครับคือเรื่องแบบนี้นะคุณอุ้มมันเป็นเรื่องของอำนาจทางการเมืองซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครไม่มีเทคนิคในการรักษาขาเก้าอี้ตัวเองก็ต้องโดนเรื่
1: อ
0: ยก็ไม่ได้คุณกลายเป็นอดีตรัฐมนตรีถูกไหมฮะส่วนคนที่เรื่อยสำเร็จก็กลายเป็นท่านรัฐมนตรีมันก็เป็นสัจธรร
1: ม
0: นะครับเพราะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับพวกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยที่ปรึกษาเลขาประธานกรรมาธิการมีทางเดียวครับทำงานเรียนแบบเป็นทักษะนั่นแหละใช้สตินี้
2: อาจารย์คนอื่นอ่ะคนอื่นเขาโอเคตอนนี้ต้องสะสมแต้มให้ดีแต่มันมีอยู่คนนึงที่ตอนนี้สะสมแต้มไม่ทันแล้วนะสิคะอาจารย์
0: ครับผม
2: ไม่ได้บริหาร EEC แล้วคุณพิพัฒน์อาจารย
1: ์แล้วเขาบอกด้วยนะว่าเขายังไม่เห็นเลยนะใบคำสั่งนายกอ่ะเฮ้ยมันจริงเปล่า
0: ไม่เห็นไม่ทราบนะผมเห็นแล้วนะครับคุณพิพัฒน์ไม่เห็นก็ขอแนะนำให้ไปเปิดเว็บไซต์นะครับที่รัฐบาลดูเอาเองเพราะว่าการในท้องที่เขาเห็นทุกคน
1: เขาบอกเขาไม่เห็นอ่ะ
0: แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันนะครับผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลนะครับคุณอนุทินแกไม่เกรงใจใครทั้งนั้นนะฮะผมพูดคำนี้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ใช่คุณอนุทินคนเดิ
1: ม
0: นะครับแน่นอนครับอัธยาศัยความมีน้ำใจน่ะอันนั้นยังเหมือนเดิมแต่ในเรื่องของการทำหน้าที่เนี่ยนะครับ
1: ไม่หน่อมแน่มเลยนะ
0: จะมาเห็นแก่พวกพ้องจะมาเห็นแก่เครือข่ายไอ้แบบนี้เนี่ยคนเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่พวกพ้องและเครือข่ายแต่มันจะเป็นตัวคุณอนุทินเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนักเหงากับคุณอุ้มก็เคยได้ยินสัจธรรมนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไอการได้เป็นแชมป์ว่ายากแล้วเนี่ย
1: การรักษาแชมป์
0: น่ะยากกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกแล้วพรรคได้อันดับหนึ่งไอการรักษาแชมป์เนี่ยมันยากกว่าหลายเท่านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าตรงไหนมันตันนะครับคุณอนุทินก็ต้องทะลวง
1: อ
0: ย่าง EEC เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับค
1: ุ
0: ณนะเหงาแค่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้น
1: ใช่ใช
0: ่ถ้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไม่เกิด EEC ก็ไม่เกิดผมพูดตรงๆเพราะอะไรนะเพราะมันไม่มีระบบคมนาคมขนส่ง
1: ใช่
0: ถูกไหมครับที่มันจะเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: จะส่งของไปยังไงนั่นยังไง
0: ประเทศนี่ยังไม่รวมถึงโครงการ BOI หลายๆอย่าง
1: ใช
0: ่เศรษฐกิจพิเศษกับ BOI บางเรื่องก็เห็นตรงกันบางเรื่องก็ตีกันนะฮะเพราะนั้นนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีก็คงดูแล้วว่าพูดตรงๆนะว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยเอาไม่อยู
1: ่
0: พอคุณพิพัฒน์เอาไม่อยู่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้มันก็ต้องถึงมือนายกนะครับก็มันก็เหมือนเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตน่ะนักเหงาอุ้มจำได
1: ้
0: ลูกเด็กเล็กแรงตีกันน่ะสุดท้ายนายกก็ต้องลงไปเคลียร์นะครับจับออกกันมาทั้งสองฝ่ายนะครับให้มันรู้ไปว่า

0: สิงสีไหนชั่วโมงนี้ต้องแพ้หนู
1: นี่อ่ะอาจารย์พออาจารย์โยงไปตรงนี้แล้วอ่ะคนเขาก็สงสัยไงว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับต้องการส่งสัญญาณอะไรไปที่กลุ่มทุนไปที่กลุ่มการเมืองสายใต้ในพรรคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์แน่นอนอยู่แล้วครับตอนนี้คือส่งสัญญาณทุกกลุ่มว่าทุกกลุ่มนะครับ
2: ครับ
0: จะต้องมาร่วมกันทำงานให้มันเกิดผลงานนะครับรัฐบาลกับพรรคถึงจะอยู่รอดนะครับคือตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินคงเห็นแล้วว่าผู้ใหญ่หรือว่ารัฐมนตรีหลายๆคนของภูมิใจไทยเนี่ยต้องบอกว่าการตกการตกก็คือว่าคิดว่าเฮ้ยเสียงชนะขาด
3: สบายแล้วเหมือนกันเลยนะ
0: เห็นตกตรงๆนะตกเกาะเก้าอี้ไปวันๆนะครับแล้วก็คิดว่าก็อาศัยแค่สามแม่ครัวตัวตึงสีหักศักดิ์ปกติเองนิติแล้วฉันก็ทำเนียนๆไป
3: ตามเขาไปว่างั้นเลยนะ
0: ถูกต้องไอ้อย่างนี้ไม่ได้
3: นะครับ
0: เพราะว่างานส่วนอื่นเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็ติดตามอยู่ด้วยนะครับแล้วงานอย่างโดยเพราะอย่างยิ่งงานด้านเศรษฐกิจท่านเหงาว่าคุณอุ้มก็ทราบดีว่าแน่นอนครับคุณเองนิติกับคุณสุภจีเนี่ยก็เป็นแม่งานหลักแต่ถามว่ากระทรวงอื่นๆที่ต้องเป็นวงจรเศรษฐกิจกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรร
2: ม
0: พวกนี้เนี่ยมันมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าถูกไหมฮะกระทั่งกระทรวงดีอีที่มีข่าวอื้อฉาวเรื่อง AI พาสปอร์ตอยู่ร้อนเนี้ยนะครับก็ล้วนแต่เป็นวงจรเศรษฐกิจด้วยกันทั้งนั้
3: น
0: เพราะงั้นถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีเหล่านี้นะครับยังสารวนหาผลงานไม่เจ
2: อ
0: หรือบางทีโทษหรือว่ามีเรื่องอื้อฉาวแทนที่จะเป็นเรื่องผลงานคุณอนุทินก็ต้องจัดการตัวนี
1: ้
0: นะครับแล้วเรื่อง EEC ก็เช่นเดียวกันเพราะว่า EEC เนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยมากแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราผลักดันกันมาประมาณ
3: 10ปีแล้ว
2: ใช่ใช่
0: นะฮะ
3: ตั้งแต่ยุคลุงตู
0: ่แล้วรถไฟเชื่อม3สนามบินยังไม่เจอ
3: เกิด
0: งานนี้คุณอนุทินก็ต้องลงมาสางเองนะคร
3: ับ
0: อ
3: าจารย์ครับผมถามทัศนะอาจารย์หน่อยว่าในกลุ่มรัฐมนตรีของภูมิใจไทยเนี่ยใครเสี่ยงสุดครับอาจารย
0: ์ตอนนี้แหละฮะคนเสี่ยงหมดยกเว้นรัฐมนตรียุติธรรม
1: อาจารย์ยังโอเคเห็นภาพอยู่ค่ะอาจารย์เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแถลงค่ะ
0: ดูที่คุณอุ้มกำลังโดนต้อนติดมุมน่ะโอ้โหเจอหมัดสวนปึ้งเดียวนะครับ
2: คุ
0: ยกำลังต้อนอยู่เนี่ยแพ้น็อกเลยอ
3: ่
0: ะ
3: คุณเชิญชนกเนี่ยคุณอนุทินเกรงใจไม่เอาถามจริง
1: อ้าว
0: ผมจะบอกว่าคุณอนุทินชั่วโมงนี้นะครับเกรงใจตัวเองที่สุดเกรงใจตัวเองก็คือว่าต้องเกรงใจตัวเองในฐานะนายกนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยค
2: ุ
0: ณอนุทินเกรงใจไม่ได
1: ้อาจารย์ต้องขออนุญาตค่ะ
0: เชิญค่ะก็ด้วยผลงานจริง
1: ๆค่ะคือขออนุญาตเพราะว่าพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนตอนนี
0: ้
1: ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีเหมือนเป็นการช่างใหม่หมดเลยทุกๆอย่างทุกๆทิศทางที่เข้ามาแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อกี้เราลงใต้ไปแล้วพอมันมีปรากฏการณ์ของการโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายกันที่ผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการ
2: อ
1: ันนั้นในยะที่มันมีกระแสออกมาที่นักข่าวเขาบอกว่าที่ท่านนายกพูดถึงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดว่าให้มาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจารย์มันอาจารย์ตีความว่ายังไงได้บ้างอะคะ
0: ไม่ต้องตีความฮะผมตีความคำเดียวจะสิงสีไหนถ้ากัดกันก็ต้องโดนหนูจัดการก็แค่นั้นนะครับผมถึงบอกว่าจะสิงสีไหนนะครับจะสิงมาจากไหนไม่ทราบนะครับแต่ชั่วโมงนี้ต้องยอมหนูถ้าไม่ยอมหนูก็โดนกันหมดนะครับต้องง่ายๆแบบนี
1: ้มันคือการปกป้องท่านหรือยังไงคะอาจารย
2: ์
0: ผมจะบอกว่ามันจะเรียกว่าปกป้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่เรียกว่าปกป้องหรอกนะฮะแต่เอาเป็นว่าต้องใช้อำนาจเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าไปอุ้มฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับไอ้ฝ่ายที่ถูกย้ายก่อนก็มีสมัครพรรคพวก
2: ใช่
0: ไหมครับ
2: ใช่
0: ขณะที
2: ่
0: ฝ่ายที่ผู้ว่าที่ถูกย้ายถ้าอยู่ต่อก็ทำงานยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเอาออกมาก็ต้องเป็นแบบนั้นผมบอกว่าจะสิงสีไหนจะตีกันยังไงเนี่ยนะครับวันนี้เสร็จหนูหมด
3: ภูเก็ต
0: รอบวง
3: ภูเก็ตจบไหมเที่ยวนี้ภูเก็ตจบไหมเนี่ยเขาปวดหุ่นวายเหลือเกินเขาบอกว่าโอด
0: ผมจะบอกว่าถ้ามันจบง่ายเนี่ยมันจะมาถึงคุณอนุทินแล้วปัญหาเรื่องมาเฟียเกาะภูเก็ตมันนานตั้งแต่เราเกิดไปตั้งไป
3: ใช
0: ่นะครับวันนี้มันแก้ง่ายกันแค่นี้มันก็จบไปแล้วสิมันไม่ง่ายหรอกผมรู
2: ้
0: นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการวัดฝีมือจะไม่ล่ารัฐบาล
3: ใช่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณอนุทินมาขีดเส้นเนี่ยก็หมายถึงบรรดาลูกเทพอะไรทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับ

0: ให้เร่งมือทำงานเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเรียนว่าคุณอนุทินต้องรักษาแชมป
1: ์ซึ่งมัน
0: แล้วถ้าไม่ตัดสินใจทำอะไรเด็ดขาดในหมู่พวกเดียวกันเองเนี
2: ่
0: ยแชมป์ก็รักษาไม่ได้ถูกไหมฮะ
2: ใช่
0: เพราะว่าเราเคยมีสุภาษิตของเราก็บอกแล้วนะฮะสติที่เรามันเกิดจากเนื้อในตนนะครับมันไม่ได้เกิดจากเหล็กมันจะผูกไม่ได้เกิดจากปัญจายืนสติมันอยู่ในเหล็กนั่นแหละ
2: ก็ยืน
0: เพราะนั้นวันนี้ก็อยากให้มันเป็นสติมันจะได้ไม่มาตัดก่อนตัวเองถูกไหมครับแล้วคุณอุ้มกับนักเหงาก็เห็นตำนานแล้วครับจำสองลุงได้เลยฮะลุง
2: มอง
0: ตุ๊กตัวตอนเข้าสู่อำนาจก็ปี57โอ้ยรัก
2: เริงร่าเลย
0: อยู่ไปลูกน้องก็เริ่มออกมาตีกันพอลูกน้องตีกันสุดท้ายลูกพี่ก็เข้าทางใครทางมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณอนุทินต้องออกลูกเด็ดขาดกับบรรดาพลพรรคสีน้ำเงินไม่ว่าใครทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดกับสองลุง
2: อะไรประวัติศาสตร์มันมีให้เห็นอยู่ว่างั้นเลยนะ
0: เพราะคุณอุ้มก็เห็นฮะเวลาเจ้านายจะตีกันเนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากล
2: ู
0: กน
2: ้อง
0: ต
2: ีกัน
0: ลูกน้องมันต้องตีกันก่อนนะคร
2: ับ แล้วลูกน้องก็ไปฟ้องนายแล้วนายก็เครื่องกัน
0: ถูกคือนายแต่ละคนก็มีลูกน้องเป็นของตัวเอง
2: ใช่
0: ไหมฮะคือนายเนี่ยไม่มีปัญหาระหว่างกันหรอกเช่นผมกับนักเหงาเนี่ยไม่มีปัญหากันหรอกแต่ถ้าลูกน้องผมกับลูกน้องนักเหงามันตีกันเมื่อไหร่ต่อไปผมกับนักเหงาตีกันแน
2: ่
0: นะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆในทางการเมืองก็เห็นอยู่เอาว่าไม่ต้องย้อนหลังไปก่อนรัฐบาลสองลุงเนี่ยชัดๆเลย
2: ใช
1: ่ค่ะงั้นแปลว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นโชคดีของคนไทยที่จะได้เห็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเขาแอคทีฟขึ้นมาถูกไหมอาจารย
0: ์ขึ้น
1: อ
0: ยู่
1: ว
0: ่าใช่แต่ก่อนจะไปได้เห็นนะครับก็วันศุกร์นี้ก็เตรียมตัวสำหรับฝาวกสีส้มนะครับ
2: ฟอร์เร
0: ตตัวดีกว่าเตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีนะฮะเพราะงานนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวบุคคลแต่จะมันจะกระเทือนถึงพักด้วยนะครับเตรียมรับแรงกระแทกให้
2: วันศุกร์ก็พรุ่งนี้แล้วสิใช่ไหม
0: ก็ทูมอร์โร่ครับทูมอร์โร่ซียูแน่นอน
2: หลับมาฝันอาจจะมาตื่นขึ้นมาฝันอาจจะสลายว่างั้นนี่นะ
0: คืองานนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่ามันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: นะครับการจะพิสูจน์ว่าใครเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องใช้การตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันไม่มีเส้นทางการเงินโดยผิดปกติเนี่ยนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเขากล้าที่จะไปตั้งข้อสงสัยหรือว่าจะตั้งข้อกล่าวหาอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมีหลักฐาน
2: ที
0: ่หนักแน่นมากเพียงพอ
2: ไม่งั้น
0: นะครับ
2: แย่เขา
0: แต่คราวนี้ก็ต้องยอมรับแหละฮะว่าปฏิบัติการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับโบที่สองโบที่สามของรัฐมนตรียุติธรรมคนนี้อันนี้ของจริงนะครับเพราะนั้นผมการันตีเก้าอี้ให้เลยนะครับคนเดียวนอกจากนายกมีคนนี้คนเดียวได้อยู่ต
2: ่อ
0: รัฐมนตรีสีน้ำเงินคนอื่นก็ดูรัฐมนตรียุติธรรมทำงานฮะ
2: เป็นกระบี่ข้างกายแล้วกันนะ
0: มันต้องเนื้อเน้นๆแบบนี้เอาให้เห็นเลยว่าใครมวยกำลังไล่ต้อนกันอยู่ดีๆนะล้มทั้งยืนได
2: ้
0: อะ
1: ได้ค่ะ
0: ทีเด็ดแล้วเรียกอะไรล่ะ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์จ๋าค่ะอ้าวก็อย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะนั่งเหงา
2: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยยุสดีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงเทปประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมูลคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังในรูปแบบของความไพเราะทั้งบทเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆของวงการเพลงวงการดนตรีรวมทั้งการประพันธ์ต่างๆด้วยนะครับและคือวันนี้ก็นำบทเพลงในยุคเก่าๆรวมทั้งเพลงที่เกิดจากสมัยละครหรือสมัยโทรทัศน์ยุคแรกของประเทศไทยมาเสนอให้ฟังนะครับแล้วก็มีเพลงจากนาฏศิลป์สาวซึ่งกลับกลายมาเป็นนางเอกเป็นดาวข้างฟ้าของวงการภาพยนตร์วงการบันเทิงด้วยซึ่งนานๆเราจะฟังเสียงของเธอด้วยวันนี้เราฟังเพลงเพราะๆกันหลายเพลงเลยนะครับโดยเริ่มต้นเพลงแรกจากเพลงยอดนิยมที่มาจากการเล่นสักกวาก่อนในเวลาที่เขาเล่นสักกวาสมัยโบราณนะครับมักจะเล่นในวังหรืองานใหญ่ๆนะครับโดยเล่นเบื้องพระพักของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์หรือวงผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่นอกจากเพลงพระทองที่ใช้ในการดำเนินเรื่องและเพลงส่งท้ายที่เรียกว่าลำลาแล้วเนี่ยยังมีเพลงพิเศษอีกเพลงหนึ่งเพลงประเภทนี้ใช้ร้องก่อนที่จะเริ่มเล่นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเช่นขณะที่วงสักวามาพร้อมแล้วแต่ยังไม่เสด็จลงหรือตอนที่เกี่ยวพาราศีบ้างหรือก่อนที่จะร้องลำลาบ้างบทที่ร้องของเพลงประเภทนี้มักจะเป็นบทเกี่ยวหรือไม่ก็จะเป็นบทชมธรรมชาติหรือบทในเรื่องอื่นๆคือเพลงประเภทนี้ร้องขึ้นด้วยความประสงค์จะอวดทำนองร้องแล้วก็บทบทกลอนบทกวีที่นักสักวาประพันธ์ขึ้นเป็นสำคัญที่สุดเพราะนั้นเพลงประเภทนี้จึงเป็นเพลงที่มีการแต่งทำนองขึ้นอย่างไพเราะคมคายนะครับถึงแม้ว่าบางเพลงจะถอดมาจากทำนองเพลงเก่าที่มีอยู่แล้วก็พยายามพลิกแปลงซ่อนเงื่อนเนื้อเพิ่มเติมสร้อยคล้ายๆกับลำลาแต่ที่ได้แต่งขึ้นโดยอัตโนมัติไม่มีเพลงใดเป็นต้นเข้าหรือเป็นสมุดฐานเลยก็มีอยู่มากในบรรดาเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อร้องอวดในการเล่นสักวาเนี่ยครับเพลงราวคำหอมก็เป็นเพลงหนึ่งในเพลงประเภทนี้นะครับเพลงราวคำหอมเป็นเพลงที่จ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือโคมหรือจ่าโคมซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าจ่าโคมนั่นเองครับคือชื่อเดิมที่จ่าโคมนะครับจ่าเป็นชื่อของท่านยศบรรดาศักดิ์ทางราชการคือจ่าเพ็ญพยองยิ่งนั่นเองครับเรียกกันว่าจ่าโคมท่านเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงสักวาที่มีชื่อผู้หนึ่งท่านแต่งขึ้นโดยพรสวรรค์ของท่านเองแต่งโดยอัตโนมัติทั้งบทร้องและทำนองเพลงที่ท่านแต่งไว้ที่มีชื่อเสียงมากก็มีราวคำหอมลาวดำเนินทรายแขกสารายสักวาเทพบรรทมมีชื่อเสียงมากเพลงลาวคำหอมนี่ถึงแม้จะมีประโยคและก็ลีลาเป็นอัตราจังหวะ2ชั้นก็ยิงแต่ก็มีความยาวไล่เลี่ยกับเพลงอัตรา3ชั้นบางเพลงก็สังเกตจากเวลาทางร้องจะมีความเชื่องช้าจนเกือบจะเหมือน3ชั้นเลยนะครับเพลงนี้มีทำนองไพเราะน่าฟังมากเป็นที่นิยมแพร่หลายกันในการร้องส่งดนตรีนะครับทีนี้เมื่อทำนองเพลงลาวคำหอมได้รับความนิยมเข้ามาในวงการร้องส่งดนตรีแล้วท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานสัตว์จึงได้แต่งทำนองดนตรีขึ้นสำหรับบรรเลงรับร้องโดยถอดจากทำนองร้องของจ่าเพ็ญพยองนี่ชั้นหนึ่งแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายในวงการดนตรีไทยทุกชนิดจนปัจจุบันนี้เลยนะครับวันนี้ลาวคำหอมครับจะนำเสนอโดยวงเครื่องสายนะครับซึ่งควบคุมวงโดยดร.ดุษฎีสว่างวิบูลพงษ์และผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คืออาจารย์ดร.ดุษฎีสว่างวิบูลพงษ์นั่นเองครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงลาวคำหอมก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่แสนไพเราะเพลงนี้เพราะทั้งทางร้องทั้งการขับร้องแล้วก็การบรรเลงเลยนะครับดร.ดุษฎีสว่างวิบูลพงษ์เป็นผู้ขับร้องส่วนนักดนตรีในวงเครื่องสายนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคณาจารย์จากกรมศิลปากรทั้งนั้นก็เป็นคณาจารย์ผู้มีฝีมือเรียกว่าการบรรเลงเป็นบรรทัดฐานเลยนะครับพร้อมมากทีเดียวเพลงนี้ทีนี้มาพูดถึงศิลปากรแล้วเรามีนาฏศิลป์สาวอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเข้ามามีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงของไทยเรานะครับเข้าอยู่ในวงการภาพยนตร์มาอยู่ในวงการละครเวทีละครโทรทัศน์เรียกว่าแสดงทุกบทบาทรวมทั้งเป็นนักร้องด้วยนาฏศิลป์สาวท่านนั้นเข้ามาอยู่ในวงการตั้งแต่แรกประมาณ50กว่าปีจนถึงบัดนี้ท่านก็มีอาวุโสมากแล้วนะครับแต่ยังเป็นผู้ที่อยู่ในวงการอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่ในวงการเคารพนับถือมากครับเป็นที่รักเป็นที่พึ่งพิงของดารารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีงามด้วยนั่นคือคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับนาฏศิลป์สาวจากกรมศิลปากรจากโรงเรียนนาฏดุริยางค์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันเนี่ยในวงการบันเทิงในเรื่องของภาพยนตร์หรือละครหรือการขับร้องเนี่ยมีผู้ที่จบมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นี่นะครับเยอะมากเรียกว่าแจกแจงกันไม่หวาดไหวเลยครับมีทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นอาวุโสตั้งแต่ระดับมาคุณจุรีโอชลิซึ่งท่านก็ลงรับจากไปแล้วนะครับครูสมพันธ์พันมณีทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายตั้งแต่พระเอกนางเอกนางรองตัวโกงตัวร้ายตัวพ่อตัวทุกบทบาทหมดมามีอยู่ในมาปรากฏมาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็แต่ผู้ที่อยู่ยังยืนยงจริงๆคือคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับตอนนี้เป็นอาวุโสของวงการแล้วตอนที่เธอเข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆเลยทีเดียวตอนนั้นเพิ่งจบใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆเลยรู้สึกยังไม่จบเอาด้วยซ้ำนะครับอยู่ปีสุดท้ายและทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมีการสร้างภาพยนตร์นะครับเรื่องกาลเกตโอ้ในเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยนางเอกจะต้องเป็นนาฏศิลป์สาวจะต้องรำได้รำแบบชุดพระหล่อลงสวงแต่งชุดพรามนั่นเองนะครับรำก็เรียกว่าเลยดีเลยติดปากเรียกว่ารำกาลเกตเพราะเพลงชุดนี้ขึ้นต้นในคำว่ากาลเกตเหมือนเกตนั่นเองนะครับและในเรื่องก็มีเรื่องอิงในวงการเมืองในสมัย

นั้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวพระเอกหรือตัวที่เป็นตัวนำก็เป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตอนนั้นปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของแฟนที่มาชมกันมากเลยทีเดียวครับตอนนั้นนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชื่นชมกันมากทำให้คุณพิสมัยวิไลศักดิ์มีชื่อเสียงตั้งแต่บัดนั้นเรียกว่าเป็นการเป็นนักแสดงที่เรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับทั้งร้องทั้งรำรำเก่งทุกอย่างเป็นหมดในเรื่องของการแสดงนะครับแล้วเธอก็ร้องเพลงด้วยมีร้องเพลงเองอยู่หลายเรื่องที่เธอนำแสดงดัชนีนางที่เธอนำแสดงเป็นนางเอกเธอก็ร้องเพลงเองในเรื่องการะเกดนี่มีเพลงสำคัญหลายเพลงนะครับวันนี้ผมนำมาเสนอ2เพลงเพราะว่า2เพลงนี้ผมลองฟังดูแล้วเสียงคุณพิสมัยน่าฟังมากเลยในวงการบันเทิงลูกหลานหรือว่าดารารุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นลูกเนี่ยเขาไม่จะเรียกพิสมัยกันว่ามีเด็กกับใครแม่นั่นเองนะครับเขาเรียกกันว่ามีในยุคหลังที่คุณพิสมัยได้ออกผู้สมากแล้วเสียงเธอค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่เสียงตอนสาวๆด้วยเสียงเธอใสหวานน่ารักมากเลยทีเดียววันนี้หยิบยกเอาเพลงที่คุณพิสมัยวิไลศักดิ์ขับร้องมาเสนอให้ฟังเพลงแรกขับร้องคู่กับคุณชลินนันทนาครส่วนเพลงที่สองขับร้องเดี่ยวครับเพลงแรกชื่อว่ากลิ่นการะเกดเพลงที่สองชื่อว่าขวัญตาการะเกดทั้งสองเพลงนี้เป็นการประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณอิงอ่อนนะครับคุณศักดิ์เกษมมุตาคมส่วนผู้ประพันธ์ทำนองคือคุณสง่ารำพีนั่นเองขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับจากคุณชลินนันทนาครและคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ครับกลิ่นการะเกดและขวัญตาการะเกดครับ

ก็จบบทเพลงที่ขับร้องโดยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับศิลปินแห่งชาตินาฏศิลป์สาวจากวิทยาลัยนาฏศิลป์โรงเรียนนาฏรุยางคมศิลปากรเมื่อสมัยเมื่อ50กว่าปีก่อนแต่หลังจากนั้นมาจากภาพยนตร์เรื่องแรกคือการะเกดนี้เธอก็โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงอย่างมีศักดิ์มีสีนะครับเรียกว่าเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งพิงเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของดารารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงซึ่งมาจากละครโทรทัศน์อีก2เรื่องครับเพลงแรกมาจากละครโทรทัศน์เพลงหลังนี่มาจากละครเวทีแล้วก็เป็นละครโทรทัศน์ด้วยเพลงแรกชื่อว่าเพลงค่าของคนแม่ผมชอบชื่อนี้จังเลยนะครับค่าของคนค่าของคนนี่กําเนิดเกิดมาครั้งแรกเป็นนวนิยายก่อนครับเป็นนวนิยายขายดีนะครับติดตามอ่านกันมากเลยเป็นนิยายยอดฮิตของโรสลาเลนหรืออีกนามหนึ่งก็คือคุณพรหมยันตีนั่นเองนะครับเรื่องนี้มีเป็นเรื่องราวของชีวิตความรักคุณธรรมและก็ความดีงามนะครับแล้วก็ในภาพยนตร์เรื่องในค่าของคนในละครเรื่องเขาคือแสดงทั้งละครโทรทัศน์นะครับละครเวทีแสดงภาพยนตร์หลายครั้งในเรื่องนี้นำมาแสดงหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วในละครเรื่องค่าของคนเนี่ยนะครับก็มีเพลงประจำละครอยู่ชื่อเรื่องว่าค่าของคนเลยทีเดียวครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตและครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทํานองเรียกว่าเป็นยอดบทประพันธ์ชั้นครูเลยทีเดียวครับเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาของเพลงดีมากเป็นคติสอนใจนะครับค่าของคนในยุคแรกๆนั้นขับร้องโดยคุณฉลองสิมาเสถียรซึ่งตอนนั้นท่านเป็นพระเอกนะครับในยุคแรกของไทยทีวีช่อง4บังพรมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยวันนี้คุณฉลองร้องเพลงค่าของคนให้เราฟังส่วนเพลงที่2จันเจ้าขาจันเจ้าขานี่กำเนิดเกิดมาครั้งแรกนี่มาจากละครร้องละครเวทีก่อนนะครับในคณะจันทรโอภาสของครูพานบูรณ์ครูพานบูรณ์นี่ท่านเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ก่อให้เกิดเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสักคนขึ้นมาในปัจจุบันครูพานบูรณ์ครูเพชรรัตน์ครูคุณวิจิตรมาตราเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่สร้างเพลงไทยสักคนให้กำเนิดเกิดขึ้นมาจากรูปลักษณ์ต่างๆจนกลายมาเป็นลูกกรุงจนทุกวันนี้ในยุคแรกนั้นครูพานบูรณ์ท่านนำละครเร่ไปทั่วประเทศเลยนะครับไปแสดงนะครับละครที่ดังที่สุดของท่านคือเรื่องจันเจ้าขานะครับจันเจ้าขานี่มีเพลงเอกคือเพลงจันเจ้าขานั่นเองนะครับในแรกๆเนี่ยท่านมีการขับร้องแบบเนื้อเต็มคือแสดงแบบละครของโอเปร่าของต่างประเทศของตะวันตกนั่นเองนะครับคือมีบทพูดมีบทร้องแต่บทร้องในเมื่อก่อนเนี่ยก็บทร้องแบบเนื้อเต็มใช้ดนตรีไทยและใช้ทำนองไทยต่อมาท่านก็ปรับเปลี่ยนไปใช้ดนตรีสากลอาจจะมีไม่กี่ชิ้นนะครับอาจจะมีไวโอลินมีออแกนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กี่ชิ้นแล้วก็ใช้ดนตรีสากลแล้วก็ทำนองไทยจนช่วงหลังๆก็มีการแปลงทำนองขึ้นมาเรียกว่าทำนองไทยเดิมเนี่ยแต่แปลงให้มีความผสมผสานกับสากลมากขึ้นและใช้ดนตรีสากลทำให้มีความรู้สึกว่ากลายเป็น

ความทันสมัยก็เกิดเป็นเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงในยุคแรกขึ้นมาและเพลงจันเจ้าขานนะครับหลังจากโด่งดังมากในการแสดงทั่วประเทศของคณะจันทรโอภาสแล้วพอมีไทยทีวีช่อง4บังคมเกิดขึ้นมาในยุคนั้นนี่ต้องการจะนำเสนอมากที่สุดในยุคแรกของไทยทีวีช่อง4บังคมเนี่ยก็จะเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ละครพันทางละครร้องละครลำละครเพลงละครจีนละครฝรั่งมีหมดเลยนะครับรวมทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลต้องมีหมดด้วยการแสดงของวัฒนธรรมต่างๆนี่มีให้ชมกันทุกวันตั้งแต่เย็นยันดึกนะครับนั้นละครร้องละครเวทีก็เลยต้องถูกเกณฑ์เข้ามาสู่จอโทรทัศน์นะครับจอสี่เหลี่ยมนี่แหละครับปรากฏว่าละครเวทีหรือละครร้องของครูปานบูนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทีเดียวตอนหลังก็ยังแปรแถวไปอยู่ช่อง5สนามเป้านะครับที่คณะศรีนวลแก้วโพสายคณะสุพรรณบูรณพิมพ์นำไปเรื่องอยู่ที่นั่นในตอนที่มานำเสนอที่ช่อง4บังพรมเนี่ยนะครับในละครจันเจ้าขาที่ครูปานบูนำมาเสนอเนี่ยคุณฉลองศรีมาเสถียรกับคุณอารีนักดนตรีแสดงเป็นพระเอกนางเอกแล้วขับร้องเพลงคู่กันด้วยทั้งสองท่านนี้เป็นพระนางคู่แรกของสถานีโทรทัศน์นะครับแต่ยกเป็นคู่แรกจริงกันไม่ได้เพราะพระเอกคนแรกของไทยทีวีช่อง4บังพรมคือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับหลังจากนั้นมาก็ยังมีคุณสมชายมาลาเจริญคุณอาคมมกรานนท์อีกแต่คุณฉลองนี่ท่านจะยืนนานกว่าเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทของอาเดียวในเรื่องสลักกิจหรือบทชายกลางในเรื่องบ้านทรายทองนี่หาใครกินคุณฉลองยากวันนี้คุณฉลองศรีมาเสถียรกับคุณอารีนักดนตรีจะนำเสนอในเพลงจันเจ้าขาผลงานการประพันธ์ของครูพานบูนครับขอเชิญรับฟังสุดยอดเพลงทั้งสองเพลงครับที่โด่งดังมากในอดีตค่าของคนจากคุณฉลองศรีมาเสถียรและจันเจ้าขาคุณฉลองกับร้องคู่กับคุณอารีนักดนตรีครับ

บทเพลงในยุคเก่าๆอย่างเพลงจากละครเวทีเรื่องจันทร์เจ้าขานี่เวลาเราฟังแล้วพอจะนึกออกแล้วน่าจะมาจากละครเวทีหรือละครร้องเพราะว่าในลีลาของคำร้องเนี่ยมันจะแปลออกมาเป็นท่าทางออกได้เลยนะครับและมีความสุขกับคำร้องนี่ออกมาซื่อๆเหมือนกับมาวิธีการพูดจาของคนไทยในสมัยก่อนซึ่งไม่มีสำนวนไม่มีความพลิกแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับหลบนาหน่อยสิเจ้าคะแม่อย่ามากระซิบกระซีฟังเพลงน่ารักของเพลงไทยสากลไปแล้วมาฟังเพลงหวานๆของเพลงไทยเดิมกันบ้างเมื่อหลายวันก่อนนี้ผมนำเสนอการบรรเลงเพลงแสนสุดสวาท3ชั้นหวานไพเราะมากเสียงโทรศัพท์ก็มา5-6สายในเวลาเดียวกันเลยนะครับรับแทบไม่ทันเลยรับเรียกว่าซ้อนๆสายกันมาปรากฏว่ามาเรื่องเดียวกันหมดเลยว่าอยากฟังเพลงแสนสุดสวาท3ชั้นที่มีการรับร้องด้วยแฟนเพลงที่ชอบในการรับร้องชอบที่มีการขับร้องนี่ไม่ใช่น้อยทีนี้ในเรื่องราวของการขับร้องในวันธรรมดาวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยผมมักจะเสนอเพลงบรรเลงมากกว่าเพราะว่ามีการขับร้องของเพลงไทยสากลเยอะแล้วเพลงร้องของเพลงไทยเดิมผมมักจะไปไว้วันเสาร์อาทิตย์ทีนี้ท่านฟังก็ขอมามากไปในช่วงหลังที่ผมเลยพยายามหาเพลง2ชั้นเพลงที่ไม่ยาวมาเสนอให้ฟังเป็นการรับร้องนะครับอย่างเช่นแสนสุดสวาท3ชั้นต่อไปนี้นี่ครับบทเพลงแสนสุดสวาท3ชั้นนี่ก็เป็นเพลงที่มีพัฒนาการกันมาหลายชั้นแล้วก็หลายครูเพลงเลยทีเดียวนะครับเดิมทีเดียวแสนสุดสวาท2ชั้นของเดิมเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาแต่ทั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นนะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี6จังหวะท่อน2มี4จังหวะเป็นเพลงอันดับที่3ในเพลงเรื่องนางหงเพลงนี้มี2ทำนองนะครับทำนองแรกมีลีลาและทำนองเรียบๆใช้บรรเลงในเรื่องนางหงส่วนทำนองหลังเนี่ยนิยมนำไปบรรเลงเอกเทศกันทั่วไปอย่างเช่นที่เราได้ยินกันที่การที่จะกลายมาเป็นเพลง3ชั้นเกิด

ขึ้นมาว่าท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดวงยางกูลได้นำเพลงแสงสุสว่าง2ชั้นนี่มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเรียกชื่อสมัยว่าเพลงเทพรัญจวนส่วนเพลงแสงสุสว่างเถานั้นคุณครูหลวงสนอดุริยางหรือครูทองดีทองพิรุณแต่งถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นอนุพงศ์จักรพรรดิโดยใช้ทำนอง2ชั้นของเพลงเทพรัญจวนเฉพาะทำนองท่อน2ตอนต้นเข้ามารวมเป็นท่อนต้นใช้2จังหวะส่วนท่อน2ใช้ทำนองกลับหลังเป็นหน้าก็เลยเกิดมาเป็นเพลงแสงสุสว่าง3ชั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนกลายมาเป็นเพลงเถานั้นเกิดมาจากการที่ครูบรรยงเกตคงท่านแต่งตัดจากอัตรา2ชั้นส่วนทำนองทางร้องและอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวนั้นครูจำเนียนศรีไทยพันธ์แต่งเพลงนี้ครบเป็นเพลงเถาก็เรียกว่ามีทั้งเถาทั้ง3ชั้นซึ่งน่าฟังมากแต่วันนี้เราตัดมาให้ฟังเฉพาะในอัตราจังหวะ3ชั้นซึ่งท่านครูพระบริพเพราะครูมีดุริยางคุณเป็นต้นเขาขึ้นมาก่อนขยายมาเป็นเพลงเทพรัญจวนแล้วคุณหลวงสนอดุริยางครูทองดีทองพิรุณตัดทอนนะครับแบ่งแยกจากเทพรัญจวนของท่านครูพระบริพเพราะมาเป็นแสงสุสว่าง3ชั้นก็เรียกว่าเป็นฝีมือของครูอาวุโสสมัยโบราณซึ่งมีฝีมือในการคิดในการบรรเลงอย่างเก่งมากเลยนะครับแสงสุสว่าง3ชั้นวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยเครื่องสายคณะสนอรุยางนะครับขับร้องโดยอาจารย์เจริญใจสุนทรทินนะครับเนื้อร้องมาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแสงสุดสว่างสามชั้นจากการขับร้องของอาจารย์เจริญใจสุนทรวทินศิลปินแห่งชาติแล้วก็ร่วมมาเล่นในวงเครื่องสายของคณะสระลุยางซึ่งก็คือวงของท่านเองนี่นะครับเพียงแต่ว่าใช้ราชินามของท่านบิดาคือพญาสนัดลุยางแช่มสุนทรวทินเป็นชื่อคณะนั่นเองนะครับบางทีก็ใช้คณะสุนทรวทินบางทีก็ใช้คณะสนัดลุยางนะครับเนื้อร้องมาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้หนังแก้กริยาสังเกตในเวลาเราตอบมาเราบอกชื่อเพลงสั้นๆว่าเป็นเนื้อเพลงมาจากขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้หนังแก้กริยาบางทีท่านผู้ฟังแล้วบอกอะไรกันเพลงนู้นก็มาจากชื่อตรงนี้เพลงนั้นก็มาจากชื่อตรงนี้ในตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปแก้แค้นแล้วนำพิมพ์กลับมาเนี่ยตอนนั้นนี่ประกอบด้วยเพลง10กว่าเพลงเลยนะครับมันมักจะใช้ชื่อตอนเหมือนกันนะครับอย่างเช่น3ชั้นที่ขึ้นร้องขึ้นมานี่ก็เป็นตอนที่ขุนแผนก็ไปพบกับนางวันทองแล้วนะครับขุนแผนรับขวัญอย่าพร่านจิตหาลืมคิดความหลังที่สั่งไม่แสนสงสารสุดสวาดเพียงขาดใจนับแต่วันนี้ไปจนวันตายมิวันหนึ่งก็วันหนึ่งคงถึงห้องผสมสองเกษมสุขให้โศกหายชื่นจิตแม่จงคิดเพทุบายทายถอนตัวเสียเถิดให้เป็นไทยนะครับก่อนที่จะเข้าไปหานางวันทองก็สาผ่านห้องนางแก้กริยาได้นางแก้กริยาซะก่อนนี่เป็นนิสัยของขุนแผนนะครับเหมือนสมัยที่ตอนได้นางพิมพ์ใหม่ๆก็ไปแวะห้องนางสายทองที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับเพลงสามชั้นตัวนี้สังเกตว่ามีเนื้อร้องอยู่วรรคหนึ่งซึ่งติดหูแฟนเพลงมากเลยว่าขึ้นมารู้เลยว่าเป็นเพลงแสนสุดสวัสดิ์มิวันหนึ่งก็วันหนึ่งตรงนี้

คงจะจำกันได้นะครับแล้วก็เป็นสำนวนภาษาของนักเพลงกลอนสมัยยุคหลังมาเลยนะครับว่ามักจะพูดกันว่ามีวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็มาจากเพลงแสนสุสวาทนี่แหละครับต่อไปครับมาฟังบทเพลงเพราะจากนักร้องที่อยู่ในยุคสมัยไทยทีวีช่อง4บังโปร่งกันอีกสัก2เพลงครับคราวนี้จะเป็นนักร้องเสียงหวานตาหวานแล้วก็เป็นนักแสดงซึ่งมีฝีมือจัดจ้านมากที่สุดในยุคนั้น

ีบของกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอารีนักดนตรีคุณสว่างจิตกาญจนเสถียรคุณอรวรรณโปร่งมณีคุณอัธวันเมฆใหญ่คุณกัณิกาธรรมเกศรคุณนงรักโลจนพันธ์คุณสิริพันธ์ปาลกวงคุณชันธนาธาราจันทร์คุณสิริพรวงสวัสดิ์คุณกนกวรรณด่านอุดมโอ้โหเข้าแถวกันเลยยาวเหยียดเลยนางเอกในยุคนั้นดังมากแล้วก็เก่งทุกคนครูจำนงราชสกุลท่านสอนให้ทุกคนต้องเป็นหมดส่งไปเรียนรำกลับมาหน้าถึงสัมพันธ์ของครูสัมพันธ์พันมณีทุกคนต้องรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงไทยเดิมได้ร้องเพลงไทยสากลได้เรียกว่าต้องครบรูปแบบแบบดาราต่างประเทศเขาเลยเพราะฉะนั้นนักร้องหรือนักแสดงที่มาในยุคนั้นจะร้องเพลงเก่งกันหมดแต่คุณนงรักโลจนพันธ์นี่เท่าที่ทราบเนี่ยเธอเป็นนักร้องที่ร้องเก่งมากตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยานะครับเธอเก่งในเรื่องไทยเดิมและการที่นักร้องเพลงไทยเดิมจะมาร้องเพลงไทยสากลโดยเฉพาะยิ่งเพลงจากละครร้องของครูพันธ์บูรณ์นี่ร้องง่ายมากนะครับบทเพลงที่คุณนงรักโลจนพันธ์จะกลับร้องให้เราฟังทั้งสองเพลงนี่นะครับชื่อว่าเพลงแจ่มจันทร์และกุหลาบร่วงทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพันธ์บูรณ์นะครับก็ขอเชิญรับฟังจากเสียงของคุณนงรักโรจนพันธ์ก่อนทั้งสองเพลงนะครับแจ่มจันทร์และกุหลาบร่วงครับ

บทเพลงแจ่มจันทร์และเพลงครูหราบร่วงผลงานการประพันธ์ของครูพันบูรณ์หรือครูจองจันทร์ใหญ่คณานะครับขุนพลเพลงที่ก่อกำเนิดให้เกิดเพลงลูกกรุงในยุคนี้นะครับเป็นผู้ที่สร้างเพลงไว้ให้เป็นต้นแบบของเพลงไทยสากลมากมายเป็นต้นแบบของละครเวทีละครร้องเลยทีเดียวครับแล้วก็ทั้งสองเพลงคุณนงรักโรจนพันธ์เป็นผู้ขับร้องแล้วก็มีชื่อเสียงมากคุณนงรักโรจนพันธ์บันทึกเสียงเพลงของครูพันบูรณ์ไม่ใช่น้อยนะครับหลายสิบเพลงทุกเพลงมีเพราะทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นเพลงนัดพบเพลงแจ่มจันทร์เพลงกุหลาบร่วงเนี่ยแต่อยากจะพูดถึงเพลงกุหลาบร่วงก่อนเพราะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากของคุณนงรักโรจนพันธ์นะครับเพลงกุหลาบร่วงเนี่ยเพลงนี้ประพันธ์โดยครูพันบูรณ์และครูจวงจันทร์จันทร์คณานะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเพลงนี้อยู่ในละครเวทีเรื่องบุพชาตินครนะครับซึ่งคณะจันทรโอภาสนำแสดงนะครับแล้วก็ผู้ที่ขับร้องที่อยู่ในละครเรื่องบุพชาตินครนั่นคือคุณชะอวกฟองกสินนะครับต่อมาก็นำมาออกแสดงใหม่ทางไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมและขับร้องโดยคุณนงรักโรจนพันธ์ถือเป็นเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนะครับคือเวอร์ชันแรกประมาณปี2500เศษๆนะครับแต่ว่าส่วนเวอร์ชันหลังเนี่ยคุณนงรักได้นำกลับมาบันทึกเสียงอีกครั้งในปีพ.ศ. 2525แต่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันแรกหรือเวอร์ชันหลังของเพลงครูหราบร่วงซึ่งคุณนงรักโรจนพันธ์ขับร้องไว้นั้นฮิตมากครับเป็นเพลงยอดนิยมจนทุกวันนี้เลยนะครับนี้ยังได้ยินเพลงของคุณนงรักอยู่เสมอเลยครับต่อไปมาฟังบทเพลงรับร้องสั้นๆกันอีกสักเพลงนะครับชื่อว่าเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นนะครับท่านผู้ฟังบอกอยากจะฟังเพลงรับร้องผมก็พยายามนำเพลงรับร้องมาเสนอฟังนะครับเดี๋ยวจะว่าแม้เปิดแต่เพลงบรรเลงอยู่เรื่อยเลยท่านผู้ฟังที่อยากฟังเพลงบรรเลงก็มีเยอะท่านผู้ฟังที่อยากฟังเพลงที่มีการขับร้องก็มีไม่ใช่น้อยนะครับเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นต้นแบบของเพลงเขมรละอองค์ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนำมาขยายเป็นเขมรละอองค์นั่นเองนะครับนี่คือต้นแบบเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นนั่นเองครับเพลงนี้เป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงเขมรนะครับปกติก็ใช้หน้าทับประกายประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะคณะละครนะครับก็นำไปใช้เป็นการแสดงละครหรือโขนอยู่หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีนักดนตรีนำเพลงนี้ไปแต่งเป็นเพลงถาวหลายทางด้วยกันอย่างเช่นทางของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระราชทานชื่อใหม่ว่าเพลงเขมรละอองค์ส่วนทางของจางวังทั่วพระราชกุศลนำไปแต่งเป็นเพลงถาวนะครับยังใช้ชื่อแบบเดิมว่าเขมร

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนนี้เราก็อยู่กับบทเพลงซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากละครโทรทัศน์มาจากละครเวทีหรือมาจากภาพยนตร์ไทยซึ่งโด่งดังมากในอดีตนะครับแล้วก็ล้วนแล้วจะเป็นการขับร้องโดยนักร้องนำหรือว่าเป็นดารานำแสดงในยุคนั้นด้วยนะครับล้วนแล้วจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะหายากนะครับส่วนมากแผ่นต่างๆชุดพวกนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นคลั่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อเวลาเรานำมาเปิดจะมีเสียงซึ่งมีการรบกวนมากเพราะว่าแผ่นคลั่งก่อนเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกเนี่ยถ้ามีรอยขูดขีดนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะจะมีเสียงกรอกแกรกเสียงซ่าเสียงรบกวนเยอะมากนะครับกว่าที่เราจะมาทำให้เป็นเสียงดีๆได้แล้วจะได้แผ่นที่เรียบร้อยมาในฝ่ายคนช่างยากแต่ก็พยายามหาแม้ทุกฝั่งได้ฟังกันบทเพลงก็หาประวัติยากเลยนะครับแต่วันนี้ก็ยังเป็นบทเพลงเพราะๆอย่างเช่นในชั่วโมงแรกเนี่ยเราได้ฟังเสียงของคุณชลินนันธนาคอนคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณฉลองสิมาเสถียรคุณอารีนักดนตรีคุณโนรักโรจนพันธ์จากบทละครเรื่องต่างๆนะครับในชั่วโมงที่สองนี่จะมีคุณสมบัติมีเทนีคุณอรัญญานามวงนะครับคุณฉลองคุณโนรักจับคู่กันอีกด้วยนะครับสองคู่วันนี้สองคู่ตอนชั่วโมงที่สองก่อนจะฟังเสียงของดารานักร้องดารา

าโทรทัศน์นาราภาพยนตร์มาร้องเพลงให้เราฟังกันมาฟังเพลงเพราะๆจากเพลงมอญบ้านบากครับทำไมถึงเรียกว่าเพลงมอญบ้านบากเพราะเพลงนี้เกิดที่บ้านบากบ้านบากคือบ้านเป็นถิ่นพำนักของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงและบ้านบากนี่สร้างนักดนตรีให้เกิดในวงการดนตรีไทยมากมายหลายสิบท่านที่เรียกว่าเป็นยอดฝีมือและยอดฝีมือหลายสิบท่านในผมว่าเนี่ยก็กลายมาเป็นเรียกว่าเป็นขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ของวงการดนตรีไทยก็แยกกันออกไปตั้งวงดนตรีกันแต่ละบ้านแต่ละทางนะครับล้วนแล้วแต่มีลูกหลานมีลูกศิษย์มากมายนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ยุคแรกๆของยุคบ้านบากนี่เหลือน้อยแล้วเหลือไม่กี่ท่านเลยนะครับล่วงลับจากไปหมดแล้วเพราะขนาดลูกศิษย์นี่ก็มีอายุ80 90ปีกันไปแล้วนะครับส่วนเจ้าของบ้านคือคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนั้นล่วงลับจากเราไปนานแล้วนะครับวันนี้นําเพลงดาวทองเพลงมอญบ้านบากมาเสนอให้ฟังเพลงดาวทอง2ชั้นเป็นเพลงสำเนียงมอญซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเป็นผู้ริเริ่มนําวงปีพาทย์มอญมาใช้บรรเลงประโคมศพนอกจากนี้ในการแต่งเพลงยังนิยมตั้งชื่อเพลงให้มีคําว่าทองต่อท้ายชื่อเพลงนะครับคือเพลงมังกรทองเพลงการเรียนทองหรือเพลงชมแสงทองแม้กระทั่งวงดนตรีประจำคณะของท่านก็ตั้งชื่อว่าคณะสอนทองสำหรับเพลงดาวทองนี่บางแห่งก็เรียกว่าเพลงโศกพม่าลักษณะของเพลงเป็นประเภทหน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมี7จังหวะลีลาและทำนองค่อนข้างจะโศกเศร้าวังเวงใจนะครับบทเพลงดาวทองที่ผมนำมาเสนอวันนี้เพื่อรำลึกถึงเพลงอีกหลายเพลงรวมทั้งเพลงไทยสากลหลายเพลงด้วยที่นำทำนองเพลงนี้ไปปรุงแต่งท่านฟังเพลงดาวทองเพลงมอญบ้านบากแล้วท่านจะนึกถึงเพลงไทยสากลอีกหลายเพลงเลยนะครับวันนี้ครับลูกศิษย์ทางเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงก็ที่เรียกว่าหลานศิษย์เลนศิษย์ก็ว่าได้วงกอไผ่ครับจะเป็นวงที่จะบรรเลงเพลงนี้ครับตอนที่ขึ้นในสออู้นะปกติจะไม่ค่อยได้ยินขึ้นสออู้ปกติจะขึ้นด้วยคุยขึ้นด้วยสะดวงไปเลยนะครับอันนี้ขึ้นด้วยสออู้ฟังแล้ววังเวงมากเลยทีนี้แล้วก็รับขึ้นมาทั้งวงเป็นวงปีพาทย์ไม่หน่วงครับขอเชิญรับฟังครับดาวทองครับ

บทเพลงดาวทองก็จบลงไปแล้วนะครับในชั่วโมงที่2นี่นำเพลงหวานๆเศร้าๆมาเสนอให้ฟังจริงๆแล้วในเรื่องของบทเพลงเนี่ยจะมีทุกรสชาติทุกบทบาทนะครับไม่ใช่ว่าเราจะนำแต่เพลงหวานๆเพลงรักหรือเพลงสนุกสนานมาให้ฟังเพลงเศร้าๆบางท่านเคยอยากฟังนะครับฟังแล้วมันก็ได้หลายอารมณ์นะครับอย่างเพลงเศร้าๆนี่มันมีเราไปดูละครเนี่ยพอถึงตอนเศร้าเนี่ยโอ้โหประทับใจออกจากโรงมานะครับลืมหมดเลยตอนที่เขารบกันตอนที่เขาออดอ้อนลำพันความรักกันในละครลืมหมดไปจำแต่ตอนที่เศร้าๆนั่นแหละครับคราวนี้เราก็มาถึงบทเพลงจากภาพยนตร์กันบ้างนะครับวันนี้เมื่อชั่วโมงแรกนี้บทเพลงจากละครกับภาพยนตร์คราวนี้เริ่มจากภาพยนตร์ก่อนเหมือนกันนะครับเพลงแรกชื่อว่าน้ำใจรักเพลงที่สองชื่อว่าปักศรีสู่รังน้ำใจรักนี่เดิมทีเดียวเนี่ยครูพันบุญท่านเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองแต่ว่ามีคุณหน้าถาวรบุตรช่วยปรุงแต่งทำนองอยู่ด้วยนะครับโดยเป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องในสวนรักในสวนรักนี่ก็เพลงเอกสุดเลยเพลงนิยมที่สุดคือเพลงในสวนรักนั่นเองเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้นี่นิยมมากทุกเพลงเลยนะครับผมเคยนำเสนอเพลงในสวนรักที่คุณนริศอารีขับร้องมีแฟนเพลงชื่นชอบกันมากแต่ที่ในสวนรักนี่นำมาสร้างใหม่ในยุคหลังคุณสมบัติเมธินีคุณอรัญญานามวงร่วมแสดงนะครับพระเอกนางเอกคู่นี้ขนาดในยุคหลังนี่ก็ยังผ่านการเวลามาเกือบ40ปีแล้วนะครับน้ำใจรักจะเป็นบทเพลงซึ่งคุณสมบัติเมธินีและคุณอรัญญานามวงคู่ขวัญของวงการบันเทิงไทยอีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นผู้ขับร้องให้เราฟังส่วนเพลงที่2ปักศรีสู่รังเพลงนี้เป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่องวิวาผ่าฝันนะครับผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นพระเอกแต่คุณอรัญญานามวงแสดงเป็นนางเอกและเธอเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เองมีอยู่ช่วงสมัยหนึ่งที่วงการภาพยนตร์เนี่ยนิยมสร้างภาพยนตร์เพลงว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงลูกกรุงนะครับและนางเอกก็จะร้องเพลงเองในยุคนี้เนี่ยในยุคที่คุณอรัญญานามวงเป็นนางเอกนี่เธอจะถูกบรรจุให้เป็นนางเอกซึ่งร้องเพลงมากที่สุดเพราะเธอนอกจากจะเป็นรองนางสาวไทยแล้วเนี่ยเธอจะเป็นนักร้องเสียงดีอีกด้วยขอเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณสมบัติเมธินีและคุณอรัญญานามวงครับเพลงแรกเป็นการขับร้องคู่ชื่อว่าเพลงน้ำใจรักเพลงที่สองคุณอรัญญานามวงร้องแต่เพียงท่านเดียวชื่อว่าเพลงปักศรีสู่รังครับ

น้ำใจรักและปากสีสุรางจากคุณสมบัติเมธินีและคุณอรัญญานามวงกระจบลงไปแล้วนะครับฟังและมองเห็นภาพนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงคุณอรัญญานามวงร้องเนี่ยผมนึกภาพในภาพยนตร์ยุคก่อนๆ นี่นะครับมันจะไม่เหมือนยุคหลังซึ่งจะมีเพลงเป็นซาวออกมาโดยนักแสดงไม่ได้ร้องเองแต่จะแสดงท่าทางและมีลีลาเป็นแอคชั่นตัดต่อภาพไปหลายๆภาพแต่ในยุคก่อนๆ นี่ดาราต้องร้องเองจะเป็นการค่อยๆเดินร้องความคิดคำนึงถึงตามชายหาดภูเขาในสวนอะไรก็แล้วแต่และพระเอกก็จะโผล่ออกมาภายหลังนะครับอย่างเช่นปักศรีสุรางที่คุณอรัญญานำวงกับร้องต่อไปมาฟังอีก2เพลงนะครับเพลงแรกก็เป็นการขับร้องคู่ระหว่างคุณสมบัติกับคุณอรัญญาเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นึกออกแล้วครับพอหยิบเพลงที่2ออกมาเนี่ยนึกออกทันทีเลยว่าเพลงปักศรีสุรางที่คุณอรัญญานำวงขับร้องในภาพยนตร์เรื่องวิวาพาฝันเนี่ยใครเป็นพระเอกคุณสมบัติเมธินีนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมลืมนึกไปนะครับพอมาเห็นเพลงที่2ซึ่งหยิบแผ่นขึ้นมาแล้วจะเปิดนึกได้เลยเพราะเพลงที่2นี่เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องวิวาพาฝันเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าเพลงแม้เพียง1นาทีเพลงนี้คุณสมบัติเมธินีขับร้องคู่กับคุณอรัญญานามวงคือทั้งสองท่านเป็นพระเอกและนางเอกของเรื่องเลยนะครับแม้เพียง1นาทีนะมีความหมายดีด้วยกันนะชื่อเพลงนี้ส่วนเพลงที่2เสียงพินเสียงเพลงทิพย์นะครับตอนแรกแฟนเพลงขอมาผมก็พยายามฟังเอ๊ะเสียงพินทิพย์เสียงพินทิพย์แล้วคุณนงรักร้องเพลงเสียงพินทิพย์มันคนละเพลงกันนะครับท่านขอเพลงจากคุณนงรักมาหลายเพลงทีเดียวเช่นเพลงทานตะวันเพลงเฟื่องฟ้าเพลง10กว่าเพลงทีเดียวแต่ผมก็พยายามหาให้นะครับคือเพลงที่อยู่ในมือเนี่ยไม่บางเพลงเรามีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีอย่างสมบูรณ์ทุกเพลงไปบางเพลงผมลองมาเปิดดูด้วยความที่เก็บไว้นานบางครั้งเนี่ยเทปนี่เก็บไว้นานๆก็ไม่ดีครับเป็นเสียงก็เหมือนกันนะพอมาเปิดดูเสียงมันแย่มากเลยเดี๋ยวนี้ต้องเลิกใช้เทปนะครับท่านผู้ฟังที่มีเทปเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆเนี่ยถ้ามีโอกาสหรือมีวิธีการให้ลูกหลานนำไปแปลงเป็นซีดียังเก็บไม่ได้ดีกว่าแต่พยายามแปลงเป็นซีดีอย่างดีนะครับแล้วก็เรียกว่าร้ายชนิดมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกิน30ปีเสียงก็จะเสื่อมหายไปหรือว่าอย่างเทปนี่ก็จะมีการหย่อนยานและเสียงจะครุ่ยคราดโดยที่เราเก็บไว้เฉยๆนี่นะครับผมมีเพลงที่เสียหายไปเป็นร้อยเพลงในน่าเสียดายมากและเป็นเพลงในยุคเก่าๆเท่านั้นเลยนะครับนี่ก็หยิบเพลงเสียงเพลงทิพย์ของคุณนงรักโรจนพันธ์มาเสนอให้ฟังเสียงอาจจะไม่ใสเท่าที่ควรนะครับแต่ก็เป็นเพลงที่น่าฟังเพลงหนึ่งแล้วก็ท่านผู้ฟังขอมาขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงแรกจากภาพยนตร์เรื่องวิวาพาฝันคุณสมบัติเมธินีขับร้องคู่กับคุณอรัญญานามวงชื่อว่าแม้เพียง1นาทีครับส่วนเพลงที่2เสียงเพลงทิพย์จากคุณนงรักโรจนพันธ์ครับ

ก็ผ่านไปอีก2เพลงนะครับจากการขับร้องของพระเอกนางเอกจากจอเงินประชันกับเสียงร้องของนางเอกจอแก้วถ้าโทรทัศน์นี่เขาเรียกว่าจอแก้วนะครับตามภาษาที่เขาวงการบันเทิงเขาเรียกกันแต่ถ้าประโยชน์นี่เขาเรียกว่าจอเงินนะครับทั้งที่ความจริงไม่ใช่เงินนะครับคุณยงรักโรจนพันธ์นี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมากเลยในสมัยวงการบันเทิงในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลีลาการขับร้องการแสดงละครแล้วเธอเล่นได้ทุกบทแบบที่ไม่เกี่ยงบทนะบางครั้งแบบนั้นเป็นนางเอกเรียบร้อยก็เป็นนางเอกชนิดยั่วยวนเธอก็เล่นเก่งนะครับทีนี้บางคนไม่กล้ารับบทนี้แสดงเล่นก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องหรือน่าจะเป็นเรื่องเรือมนุษย์นะครับที่นางเอกผมไม่แน่ใจนะคิดขึ้นมากระทันหันนะที่มีนางเอกชื่ออีเกียวนี่แหละครับคุณนงรักโรจนพันธ์เล่นจนท่านเรียกว่าไปไหนนี่คนเรียกคุณนงรักว่าอีเกียวเลยนะครับจนติดปากกันเลยนะครับนี่แหละครับฝีมือของนักแสดงสมัยเก่าเรียกว่าครบทุกบทบาทร้องรำได้หมดนะครับรำละครได้ร้องเพลงได้เล่นละครได้ทุกบทบาทเลยทีเดียวแล้วก็ไม่เกี่ยงบทด้วยแล้วก็นึกถึงท่านเพราะว่าคุณรักโรจนพันธ์นี่ก็เป็นนักแสดงและเป็นรุ่นพี่ผมในสมัยที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับเป็นลูกศิษย์ร้องเพลงของคุณแม่ผมตอนหลังก็เธอค่อนข้างจะลำบากนะครับตกระกำลำบากแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยวัยอันไม่มากนักน่าสงสารจริงพอพูดถึงความน่าสงสารแล้วมาฟังเพลงจากเพลงไทยเดิมออกแนวหวานๆเศร้าๆกันสักเพลงนะครับวันนี้ผมนำเพลงออกแนวหวานๆเศร้าๆเยือกเย็นนะครับเพราะว่าเริ่มจากเพลงมอญบ้านบาดด้วยเพลงดาวทองนั้นเยือกเย็นไปแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นเพลงบางใบเพลงนี้เป็นเพลงอันดับที่2ที่รู้จักกันนะครับจริงๆแล้วเพลงบางใบเนี่ยเขาใช้อยู่ในวงการละครกับคนทั่วไปแต่ที่รู้จักกันมากที่สุดตอนที่นำมาบรรจุเป็นเพลงอันดับที่2ในตับวิวาหาพระสมุทรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เรียงร้อยไว้ด้วยเพลงครึ่งกระทบฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลายนะครับวันนี้เราแยกเพลงบางใบมาให้ฟังกันบทเพลงบางใบโดยประวัติแล้วเพลงบางใบ2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับ2ไม้มี2ท่อนใช้ประกอบการแสดงละครในบทที่เกี่ยวกับอารมณ์โศกเศร้าหรือในบทที่เกี่ยวกับความรักก็เป็นความรักเศร้าๆอีกครับวันนี้วงปีพาดมโนมของกรมศิลปากรจะบรรเลงในเพลงบางใบและขับร้องโดยครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงบางใบจากการขับร้องของครูแจ้งคลายสีทองศิลปินแห่งชาติจะจบลงไปแล้วนะครับวงปีพาดมิ้นรวมยุคเก่าของกรมศิลปากรร่วมบรรเลงที่บอกว่ายุคเก่าของเพลงชุดนี้บันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนะครับเสียงครูแจ้งยังวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งมีชุดสมิงทองอีกชุดหนึ่งที่ครูแจ้งขับร้องไว้พร้อมมากเลยทีเดียววันหลังผมจะนำเสนอให้ฟังทั้งชุดเลยต่อไปก็มาฟังบทเพลงจากละครวิทยุละครโทรทัศน์แล้วก็ละครเวทีกันอีก2เพลงนะครับเพลงแรกชื่อว่าสลักจิตเพลงที่2ชื่อว่าวิมานรักเพลงนี้เพลงแรกสลักจิตนี่ดังมากถือว่าดังมากที่สุดในสมัยเมื่อ 4-50 ปีก่อนนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับในตอนที่แสดงเป็นละครโทรทัศน์เนี่ยผมจำได้ว่าคุณฉลองศรีมัสเถียรแสดงเป็นพระเอกนะครับอาเดียวขาเนี่ยแต่นางเอกนี่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้แสดงไม่แน่ใจว่าคุณสนกวันหรือเปล่าแต่สมัยแสดงเป็นละครวิทยุเนี่ยคุณรัชนีจันทรังสีก็แสดงเป็นตัวจอยหรือสลักจิตนี่นะครับโด่งดังมากทีเดียวแล้วขับร้องเองนะครับขับร้องเพลงอาเดียวขาเพลงอาเดียวขานี่หาฟังยากจริงๆเลยแล้วเพลงสลักจิตกับเพลงอาเดียวขาเนี่ยเป็นผลงานซึ่งครูสมศักดิ์เทพนนท์กับครูฉลองสมัติเถียรนี่ช่วยกันแต่งเองนะครับทราบข่าวผมทราบข่าวนะครูฉลองเคยเล่าให้ฟังเมื่อสมัยที่ผมคือผมนี่เป็นลูกน้องโดยตรงของครูฉลองสมัติเถียรนะครับในตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งผู้ประกาศของไทยทีวีช่อง4บางกรมเนี่ยครูฉลองสมัติเถียรเป็นหัวหน้าแผนกผู้ประกาศท่านเล่าให้ฟังว่าสลักจิตเนี่ยท่านเนี่ยไปกับคุณสมศักดิ์เทพนนท์นั่งรถกันไปแล้วคิดถึงเรื่องเพลงเนี่ยคิดกันไปจะฮัมเพลงกันไปแต่งเนื้อร้องเหมือนกับที่ครูเอื้อกับครูแก้วแต่งเพลงฟ้าครึ้มฝนนี่ครับแบบคิดกันไปครูฉลองท่านก็ฮัมทำนองไปคุณสมศักดิ์ก็คิดเนื้อร้องไปด้วยก็เกิดมาเป็นเพลงสลักจิตหือนี่แหละครับเกิดมาจากในรถเป็นเพลงซึ่งดังมากในยุคนั้นทั้งสลักจิตทั้งอาเดียววันนี้นำเสนอเพลงสลักจิตนะครับซึ่งคุณฉลองศรีมัสเถียรเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนเพลงที่สองวิมานรักเพลงนี้คุณฉลองศรีมัสเถียรขับร้องคู่กับคุณนงรักโรจนพันธ์เพลงนี้เข้าใจว่าจำได้นะครับว่ามีการเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้มาจากละครเวทีคือคุณฉลองศรีมัสเถียรเนี่ยท่านมักจะนำเพลงจากละครเวทีที่แสดงไว้ในอดีตเนี่ยก่อนจะมาเป็นละครโทรทัศน์นะก่อนที่ท่านจะมาอยู่สถานีโทรทัศน์เนี่ยท่านอยู่กับละครเวทีมาก่อนท่านแสดงเป็นพระเอกหลายเรื่องท่านก็เก็บเอาเพลงที่ท่านร้องไว้สมัยละครเวทีเนี่ยนะครับมาขับร้องแล้วเคยมีบันทึกไว้ว่าวิมานรักนี่ครูฮอนหานบุญตรงเป็นผู้ประพันธ์นะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับสลักจิตและวิมานรักเพลงแรกคุณฉลองศรีมัสเถียรกับร้องผู้เดียวนะครับส่วนเพลงที่สองคุณฉลองร้องคู่กับคุณนงรักโรจนพันธ์ครับ

สละกิจและวิมานรักก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่อาวุโสสักหน่อยแล้วทันเพลงพวกนี้หรือว่าละครพวกนี้เนี่ยคงจะย้อนหลังนึกไปถึงวัยหนุ่มนะครับแม่นึกถึงสมัยชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในยุคนั้นนี่เป็นยุคสมัยที่เกือบจะเรียกว่าสาวๆก็เกิดไปหลงรักเอาหนุ่มซึ่งมีอาวุโสกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่หลงไหลหนุ่มอาวุโสเกิดเพราะอาเดียวนี่แท้ๆเลยครับแล้วยิ่งมาช่วงสมัยเมื่อประมาณสัก30ปีเห็นจะได้นะครับเป็นช่วงหลังสุดขึ้นมานำแสดงมีคุณสมบัติกับคุณจารุณีนะครับคุณจารุณีสุขสวัสดิ์แสดงเป็นจอยสลักจิตเนี่ยทำให้ละครเรื่องนี้ยิ่งดังขึ้นมาใหญ่สลักจิตที่เป็นผลงานการประพันธ์นวนิยายโดยบุษยมาสนะครับดังมากในยุคนั้นอย่างเพลงที่ฟังจบลงไปนี่นะครับสลักจิตและวิมานรักก็ผ่านบทเพลงจากละครเทเว

ทีละครโทรทัศน์และละครวิทยุรวมทั้งภาพยนตร์ไปหลายต่อหลายเพลงแล้วนะครับวันนี้ก็นำดาราจากจอเงินอย่างเช่นคุณอรัญญานำวงคุณสมบัติมีพิมีคุณพิสมัยวิทยาศักดิ์มาเสนอให้ฟังหลาย

แต่เพลงคำหวานนี่มักจะนำมาใช้ในตอนระบำก็มีนะครับเป็นระบำอย่างเช่นในเรื่องสังสินชัยอย่างเงี้ยหรือว่าในอีกหลายๆเรื่องมักจะนำมาเป็นเพลงแยกเป็นเอกเทศและในยุคหลังนี่มีการนำเพลงนี้มาประกอบละครโทรทัศน์มาประกอบภาพยนตร์โดยแปลงให้เป็นการบรรเลงแบบผสมสากลซึ่งทำให้น่าฟังมากขึ้นนะครับวงออเคสตราของคุณพระช่วยจะนำเสนอในเพลงคำหวานครับวันนี้ออกแนวสมัยใหม่นะครับ

บทเพลงคำหวานก็จบลงไปแล้วนะครับหวานหวานเบาๆสบายสบายนะครับตามแนวของวงออเคสตรานะครับนานๆเราจะนำเพลงอย่างนี้มาเสนอให้ฟังนะครับก็นำมาจากวงจากการแสดงของรายการคุณพระช่วยนะครับทางสถานีช่อง9นี่แหละครับต่อไปอีก2เพลงนั้นเป็นการขับร้องคู่แล้วก็เป็นเพลงจากต้นฉบับในยุคแรกๆของเพลงคู่เลยนะครับมีคุณนฤทธิ์กับคุณพูนศรีและคุณอุดมขีนเอี่ยมกับคุณเพ็ญศรีนะครับคุณสีกับเพ็ญศรีแยกให้ชัดนะครับเพลงแรกชื่อว่ากระท่อมรจนาเพลงนี้ครูเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงเขมรพวงมาปรุงแต่งวันก่อนนั้นผมนำนักร้องยุคหลังมาเสนอฟังท่านผู้ฟังแหมอยากฟังคู่แรกคู่ต้นฉบับคุณนฤทธิ์อารีกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์ต้นฉบับเลยครับขับร้องกันไว้ส่วนเพลงที่2สัญญาที่ป่าเหนือเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดานะครับเริ่มทีเดียวเนี่ย

ต้นฉบับที่บันทึกเสียงไว้เนี่ยคุณอุดมเขียนเอี่ยมขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับท่านอันนี้ผมมีเรื่องแปลกใจนิดหน่อยตรงที่ว่าผมได้เพลงนี้มาจากแผ่นนะครับไปก๊อปปี้จากแผ่นมาลงซีดีปกแผ่นเสียงเนี่ยก็เป็นรูปของคุณอุดมเขียนเอี่ยมกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับแล้วก็เขียนไว้ว่าอุดมเขียนเอี่ยมกับเพ็ญศรีพุ่มชูศรีขับร้องในสัญญาที่ป่าเหนือแต่น่าแปลกใจเวลาที่ฟังนะเนี่ยเสียงอุดมเขียนเอี่ยมทำไมเสียงเหมือนคุณนฤทธิ์จังเลยผมก็ไม่แน่ใจเรื่องผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเสียงอุดมในสัญญาที่ป่าเหนือนี่คล้ายคุณนฤทธิ์มากเลยขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกระท่อมรจนาจากทำนองเพลงเขมรพวงโดยคุณนฤทธิ์อารีและคุณภูนศรีเจริญพงศ์นะครับส่วนเพลงที่สองสัญญาที่ป่าเหนือคุณอุดมเขียนเอี่ยมกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับทั้งสองเพลงนี้ก็นำมาจากต้นฉบับของแท้ชุดแรกเลยครับจบสองเพลงนี้แล้วผมดุษฎีเขามุขดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เทพโดยกำหนดเป็นการถวายความจงรักภักดีเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลในการท่องบนสาธยายในบทนี้จึงพยายามให้บรรดาผู้อยู่วัดผู้มาวัดได้มีโอกาสสัมผัสบทพรรณนาคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในความเข้าใจอย่างนี้จึงพยายามให้ท่องบนสาธยายก็จะค่อยลดลงไปจาก9ก็8จาก8ก็7จาก7ก็6ไล่ลงไปจนเหลือ1เห็นว่าหมู่คณะได้สาธยายแล้วก็วันละครั้งวันละรอบทุกวันไปเพื่อเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและลูกหลานดังที่ย้ำและเตือนอยู่ว่าที่เราจำหนี้จำศีลจำเพื่อนจำพวกจำพ้องจำญาติจำมิตรจำชื่อนายกนายขอนายงอจนเป็นเรื่องอาฆาตพยาบาทล้วนได้เป็นเรื่องจำเราทำไมจำได้จำอะไรเยอะแยะทำไมจำได้แต่ว่าถ้าเราจะจำคุณงามความดีซึ่งเป็นกุศลกับตนเป็นมงคลกับชีวิตทำไมเราจะไม่จำปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเป็นมงคลชีวิตสุภาสิตาวาจาเอตมังคารมุตตมังการกล่าวสิ่งที่ดีงามหมายถึงบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวย่อมเป็น

งคลกับชีวิตการภาวนาอยู่อย่างนี้ทำให้จิตในใจเราน่ะเย็นลงได้บริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตย่อมเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจของแต่ละคนให้เย็นและสงบและก็สว่างลงได้เช่นนี้จึงมีความจำเป็นกับทุกรูปทุกนามมีผู้ถามอยู่เรื่อยว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นจากก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นก็ตอบสั้นๆว่าให้ขยันท่องบนสาธยายถ้าขยันท่องบนสาธยายแล้วท่านจะมีหลักและมีเป้าหมายมีจุดสูงสุดคือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นที่ตั้งจึงย้ำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาการกล่าวพรรณนาคุณงามความดีดังที่กล่าวมาแล้วจึงเป็นการได้มาซึ่งความสมบูรณ์ทุกด้านสมถะภาวนาก็ทำให้ใจเราสงบลงได้โดยรูปแบบของการท่องบนสาธยายเรียกว่าบริกรรมภาวนาวิปัสสนาภาวนาเมื่อจิตใจเรานั้นมีการท่องบนสาธยายอย่างผูกพันต่อเนื่องกันไปเราก็จะได้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะเมื่อจิตสงบความรู้ความเข้าใจก็ละเอียดขึ้นจิตสงบย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงนี่จึงเป็นหลักฐานอ้างอิงกับทุกคนว่าการกระทำอย่างนี้เช่นนี้เป็นที่ยอมรับในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติด้วยปัญญาและปฏิบัติชอบด้วยพระธรรมวินัยเมื่อท่านทั้งหลายได้มากำหนดได้ด้วยบทแห่งคุณงามความดีด้วยรูปแบบของการฝึกการปฏิบัติย่อมกล่าวได้เป็นเสียงเดียวว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่หล่อหลอมชีวิตจิตใจของแต่ละคนให้มั่นคงและหนักแน่นในศาสนาไม่ปฏิเสธความมีความเป็นไม่ปฏิเสธการได้การรู้การเห็นเป็นการยอมรับสภาพที่เป็นจริงว่าอยู่อย่างไรและมีฐานะอย่างไรมีภาวะเช่นไรเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้แล้วในส่วนลึกของใจเราก็จะค่อยมีเหตุมีผลมีความเป็นศีลเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยว่าเฝ้าฝึกปฏิบัติอาศัยว่าเพียรพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องจึงได้เหตุแห่งความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปภาวิโตภาอุลีกโตเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้มากแล้วเราจะเข้าใจในความหลากหลายของชีวิตจริงของทุกรูปทุกนามเมื่อเราเข้าใจในชีวิตจริงของทุกรูปทุกนามได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องที่เบาและก็เย็นเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลกับใจของตนเป็นเรื่องที่หนักแน่นมั่นคงด้วยหลักใจที่มีอยู่อาศัยหลักศาสนาที่พยายามฝึกที่พยายามฝนที่พยายามขัดเกลาที่พยายามย่างที่พยายามเผาเอาตัวเราให้ได้ความละเอียดชัดเจนมากขึ้นอันเป็นธรรมกับทุกคนนั้นเป็นศีลกับทุกคนนั้นเป็นความละเอียดของใจกับทุกคนในหลักปฏิบัติก็จะมีเหตุผลของข้าความตั้งมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดีอาศัยหลักใจที่ฝึกและปฏิบัติจึงต้องทำทุกรูปแบบเพื่อให้จิตของเรานั้นหล่อหลอมลงได้ด้วยหลักของการข่มจิตข่มใจฝึกจิตฝึกใจคำว่ายอมรับเข้าใจแน่ใจก็จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนั้นเป็นธรรมกับทุกคนชีวิตนั้นมีความเป็นธรรมกับทุกรูปแบบที่ทุกคนมีอยู่พอเพียงแต่ทุกคนมีจิตที่นิ่งสงบและก็เย็นลงไปยอมเห็นความจริงของธรรมที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในผู้ปฏิบัติจึงบอกเป็นเรื่องไม่เป็นการสุดวิสัยไม่เป็นการเหลือวิสัยไม่เป็นการที่เราจะทำไม่ได้เพราะทุกชีวิตมีความจริงที่ปรากฏไม่น้อยไม่มากอาจจะต่างก็มีเหตุมีผลอาจจะต่างก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับทุกคนที่มีอยู่

จึงเข้าใจได้เป็นเสียงเดียวกันว่าทุกชีวิตมีธรรมเป็นธรรมกับทุกรูปทุกนามในข้อปฏิบัติจึงเข้าใจได้อย่างนี้ในส่วนเหตุส่วนผลส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรมกับทุกคนจึงต้องกำหนดได้รู้ได้เข้าใจได้ทุกรูปแบบอาศัยหลักใจที่พยายามที่พยายามตั้งอกตั้งใจที่จะเฝ้าฝึกที่จะเฝ้าฝืนที่จะเฝ้าข่มที่จะเฝ้าทนต่อเหตุผลที่เกิดขึ้นจะทำให้เราทุกคู่ทุกคนเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่เยือกเย็นเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพียงพอในข้อปฏิบัติอันจะกล่าวได้ว่าเมื่อธรรมนั้นเกิดอยู่ที่ใจเมื่อใจนั้นเป็นศีลเป็นธรรมเราทุกคนก็จะมองโลกในแง่ดีมองโลกด้วยความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะถือว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมกำหนดรู้ได้เข้าใจอยู่ในเหตุผลที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่เป็นจริงแล้วจะได้นิ่งแล้วจะได้สงบแล้วจะได้เย็นลงกับทุกสิ่งทุกอย่างในข้อปฏิบัติที่แท้จริงก็จะเป็นอย่างนี้การกำหนดได้ในชีวิตจริงเป็นเรื่องของศีลของธรรมของแต่ละคนจึงต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ทุกวันว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่กับชีวิตและมีการแตกสลายและดับไปในที่สุดเมื่อชีวิตนั้นมีเหตุผลเป็นอย่างนี้ชีวิตก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไรตกอยู่ด้วยอำนาจอะไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้ทุกชีวิตก็จะมีความละเอียดทุกชีวิตก็จะมีความรอบคอบทุกชีวิตก็จะมีความสุขุมเยือกเย็นในข้อปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมต้องกำหนดอยู่อย่างนี้ไม่เป็นการยกเว้นไม่เป็นการมีข้อแม้เพราะรูปร่างหน้าตาตัวตนไม่ได้เหตุผลที่สำคัญอะไรมากนักความต่างของความเปลี่ยนแปลงมีอยู่กับทุกคนจะไวจะช้าจะเร็วอย่างไรนั่นคือของจริงจึงบอกว่าอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่จีรังยั่งยืนให้เป็นเห็นเรื่องว่าเป็นเรื่องที่ไม่จีรังยั่งยืนถึงจะถูกรออยู่ชั่วครู่อยู่ชั่วยามเหมือนกับเรามาทำงานเป็นผู้จัดการหรือเป็นตำแหน่งใดๆเราก็คงอยู่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเสร็จแล้วก็จะต้องกลับไปสู่ฐานะเป็นอย่างอื่นไปชีวิตที่ดำรงอยู่ในหน้าที่การงานอื่นใดก็เหมือนกันเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเป็นสัตว์ก็เหมือนกันจะเป็นอะไรที่ไหนก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอย่าไปกำหนดว่าจะต้อง60ปีอย่าไปกำหนดว่าต้อง55ปีอย่าไปกำหนดว่าน้อยหรือมากกว่านั้นให้เราทุกคนได้กำหนดอยู่เสมอว่านั่นเป็นห่วงที่กำหนดไว้แต่ที่สุดอาจจะอยู่ได้ครึ่งหนึ่งเสี้ยวหนึ่งหรืออยู่ได้เต็มถ้ามีเหตุผลใจเราก็จะได้ไม่มัวเมาไม่ประมาทจะทำอะไรต่อมีอะไรก็จะได้เร่งขวนขวายให้เกิดได้มีขึ้นว่าเรากำลังจัดการอะไรเรากำลังทำอะไรอนากุราจกรรมมันตาเอตมังคารมุตตมังการงานที่ไม่ประกอบกับโทษนั้นก็คือการงานที่รีบจัดการให้เสร็จไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ปล่อยงานค้างๆไม่ได้ปล่อยงานนั้นเสียเห็นควรจะทำให้เสร็จก็จำต้องเสร็จเห็นควรจะต้องทำให้เรียบร้อยต้องทำให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้วันเดือนปีเป็นตัวกำหนดอะไรที่เราพอจะทำได้เราทำให้มันจบความเป็นมงคลของชีวิตก็จะเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าใจร้อนแต่เนื่องจากความเข้าใจมีอยู่การตัดสินใจจึงรวดเร็วเมื่อรู้ว่ามีความเข้าใจแล้วการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงรวดเร็วและทันใจในข้อปฏิบัติใดๆจึงกลายเป็นเรื่องที่เสร็จง่ายสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมเวลาคิดการใดทำการใดพูดการใดจึงเป็นไปเพื่อความมีเบ็ดเสร็จในตัวเบ็ดเสร็จในสิ่งที่ตั้งใจจะทำเบ็ดเสร็จในคำที่จะต้องพูดเบ็ดเสร็จในสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบในข้อปฏิ

บัตินั้นจึงจะได้หลักได้เกณฑ์ในข้อวัดปฏิบัติจึงจะเห็นเหตุเห็นผลกับทุกคนหนอมีลักษณะอย่างถึงลงบางอ้อได้ในลักษณะอย่างอาศัยความแจ่มแจ้งชัดเจนอาศัยความจริงที่เกิดขึ้นอาศัยความละเอียดที่เกิดขึ้นธรรมค่อยเป็นธรรมศีลค่อยเป็นศีลมรรคค่อยเป็นมรรคผลค่อยเป็นผลข้อวัดปฏิบัติของทุกคนก็ค่อยยินเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นความจริงนั้นค่อยปรากฏขึ้นทุกรูปแบบอาศัยว่าเราตั้งใจเราจึงทำอะไรได้ง่ายสบายสะดวกพอพูดแล้วไม่รอไม่เป็นการสุดวิสัยรีบทำรีบจัดการถ้าคืนปล่อยไว้นานอะไรต่อมีอะไรมันตามมาหมดเผลอๆมีวัชพืชเกิดขึ้นครับพี่เผลอไม่ได้วัชพืชจะเกิดขึ้นได้ที่เผลอจะมีวัชพืชเกิดขึ้นในแนวปฏิบัติก็จะรู้อ๋อเป็นอย่างนี้จึงต้องระวังอย่าได้เผลออย่าได้ชะล่าใจอย่าได้เสียหลักเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องในข้อปฏิบัติที่มีอยู่อย่าได้เสียหลักให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนธรรมะปฏิบัติก็จะได้ความละเอียดและได้ความรอบคอบได้ความสุขุมกับใจของตนจะทำให้เราทุกคนนั้นมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมากขึ้นอาศัยใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วใจก็จะได้เหตุแห่งความจริงเกิดขึ้นกับใจของเหตุผลของความเป็นศีลเป็นธรรมเกิดขึ้นกับใจของแล้วเราก็จะได้หลักแห่งคุณงามความดีที่ปรากฏกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกไม่ใช่เรื่องของการเร่งรัดพัฒนาอะไรแต่เป็นการรู้ว่าจะเท่านี้เท่านี้เราก็รีบจัดการให้เป็นไปด้วยความตั้งใจความเป็นมงคลในชีวิตจึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่เอาไว้ก่อนไม่ใช่ขอไว้ก่อนไม่ใช่รอไว้ก่อนทั้งที่ก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเมื่อไรที่ไหนก็ทำได้ไม่ต้องตั้งโต๊ะไม่ต้องตั้งสำนักงานไม่ต้องคิดค่าบริการไม่ต้องมีอะไรมันเป็นเรื่องที่เกิดจากความตั้งใจจะทำอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้แม้จะเป็นไปด้วยเหตุผลอื่นใดก็ย่อมทำได้เพราะมันเป็นคดีโลกคดีธรรมการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นไปด้วยความเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวและฉับไวต่อการแก้ปัญหาอำนาจของใจที่ไม่คล้องไม่แวะไม่ติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดใจนั้นจึงทำได้ด้วยความรวดเร็วทันใจเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นคือความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นเราควรจะทำอะไรและเราควรจะมีลักษณะอย่างไรเราควรจะเป็นอะไรเมื่อเรารู้ว่าเรามีความเข้าใจอย่างนี้การแสดงออกใดๆของเราก็จะบอกว่าเรานั้นจะต้องจัดการอย่างนั้นจัดการอย่างนี้ตามกติกาตามคดีโลกคดีธรรมเราก็ต้องทำอย่างนั้นสุดท้ายบทแตกแยกได้ธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลความละเอียดของใจก็จะปราณีตอยู่กับสิ่งที่พูดที่ทำที่แสดงออกเร็วจะไม่เสียการช้าจะไม่เสียงานเร็วกับช้าไม่มีความหมายสำหรับการผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะทำอะไรนั้นมีความสุขความสำราญในใจจะของทุกด้านไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรความรู้สึกมันจะมีความเพลิดเพลินอยู่ในตัวของตัวเองว่าอ๋อนี่สุขจริงหนอสุขจริงๆเพราะเมื่อเรารู้จริงแล้วความสุขมันก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำนึงคำนวณว่าจะช้าหรือเร็วในแง่ผลของความเข้าใจเช่นจากนี้จะไปที่ทำงานก็รู้เวลาแล้วอาจจะช้านิดเกินหน่อยอาจจะก่อนนิดหลังหน่อยก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แม้เหตุอื่นใดถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจในปัญหาก็คงเป็นอย่างเดียวกันหมดในความวิตกวิจารณ์ของเรามันจะได้หมดไปจากใจของเราเราจะได้ไม่ต้องนั่งวิตกวิจารณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องในชีวิตจริงจึงไม่ควรประมาทกับทุกสิ่งทุกอย่างควรจะต้องเร่งรัดพัฒนาตนของตนให้เป็นคนที่ละเอียดควรจะเร่งรัดพัฒนาตนของตนให้เป็นคนที่รอบคอบคนควรที่จะเร่งรัดพัฒนาตนของตนให้เป็นคนที่สุขุมเมื่อเป็นคนที่รอบคอบสุขุมเยือกสุขุมเยือกเย็นแล้วธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลเกิดขึ้นบางทีเหมือนกับเรานั้นเป็นคนที่ไม่ทันโลกทันสมัยประโยคที่บอกว่าใครหิวก่อนก็ทานก่อนใครมีเวลาจำกัดก็รีบทานรีบไปประโยคเช่นนี้บางทีก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเขากินหมดแล้วจะได้กินอะไรแล้วเขาไป

กันหมดเราจะไม่เดือดร้อนดอกหรือนี่คือลักษณะของความไม่เข้าใจของคนที่จะทำอะไรคนที่จะทำอะไรเขาเข้าใจดิเขาทำอะไรดิเขาพูดอะไรเขาเข้าใจเขาจะแสดงออกรับผิดชอบคนที่รู้ฐานะของตัวเองนั้นจะรู้ในลักษณะอย่างนี้ไม่กลัวว่าจะตกงานไม่กลัวว่าจะไม่ทันเขาไม่กลัวว่าจะไปไม่ได้หรือไม่ได้ไปในส่วนหนึ่งคนที่เข้าใจและมีความรู้สึกว่าอย่างไรเสียเหตุมันดีผลก็ต้องดีเหตุมันมีผลก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อเหตุประกอบไว้ไม่หยุดไม่หย่อนอานิสงส์ย่อมมีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องของเหตุผลไม่ใช่เรื่องตามใจหรือเอาใจของเป็นที่ตั้งหากได้ฟังได้กำหนดได้อยู่ได้ดูได้หลักกฎเกณฑ์แล้วธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลความละเอียดของธรรมก็จะปรากฏอยู่กับใจเมื่อใจมีความละเอียดแล้วใจก็จะรู้ว่าตัวเองควรทำอะไรควรพูดอะไรและตัวเองมีลักษณะอย่างไรไม่เป็นคนที่เดือดร้อนเพราะเรื่องที่ต้องเป็นต้องไปต้องมาต้องอยู่จิตเมื่อมีกำลังของความสงบสงัดลงไปได้ใจย่อมรู้ว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้คืออันนั้นแทนที่จะเดือดร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไม่ได้เดือดร้อนแทนที่จะวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไม่ได้วุ่นวายเพราะจิตใจนั้นมีลักษณะฝึกมาดีเพียรมาดีพยายามมาดีมีวันมีเดือนมีปีคือมืดกับแจ้งมีความดีที่ปรากฏอยู่ในสังคมที่ไหนเมื่อไรใจก็เป็นบุญกุศลที่ไหนเมื่อไรใจก็เป็นศีลเป็นธรรมที่ไหนเมื่อไรใจก็มีเหตุมีผลด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบด้วยความเย็นด้วยความหนักแน่นจึงทำให้เรานั้นอยู่ได้โดยกฎเกณฑ์ของความมีบุญมีกุศลบางทีต้องอาศัยการบังคับถ้าไม่เกรงใจครูบาอาจารย์แล้วบางทีไม่ได้ดิบได้ดีซ้ำไปด้วยถ้าตามใจเจ้าของปานนี้ก็ไปไกลแล้วนี่เรายังเกรงอกเกรงใจเคารพบูชาครูบาอาจารย์เราก็พออยู่ได้และได้อยู่แล้วดีได้เพราะมีครูมีอาจารย์ซ้ำไปด้วยถ้าจะตามใจเจ้าของปานนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้กูก็ไม่กลับเมื่อมากำหนดได้อย่างนี้จึงรู้ว่าการปฏิบัตินั้นบางทีต้องถูกบังคับด้วยสิ่งแวดล้อมบางทีต้องถูกบังคับด้วยครูบาอาจารย์บางทีต้องถูกบังคับด้วยประสบการณ์ของชีวิตความจริงมันถึงหลุดออกมาได้ว่าอ๋อนี่เองในส่วนของอำนาจกิเลสตัณหาของแต่ละคนน่ะไม่รู้ตัวเองซ้ำไปด้วยถ้าไม่อาศัยสิ่งดีแล้วอ่ะรั้วรอบขอบชิดดีสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นใจดีแล้วก็ไม่มีทางที่จะดีได้อย่างที่เราอยู่ที่ศาลาพระราชทาโดยส่วนแห่งความสงบสงัดเราก็ได้พอสมควรแต่ถ้าเราไปอยู่หน้าวัดเมื่อไรเราคงไม่ได้ความสงบสงัดเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติตัวเราก็ค่อยมีเหตุมีผลการปฏิบัติตัวเราค่อยเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นในส่วนของความเข้าใจที่มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลทำให้เรายอมรับเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรอาศัยความจริงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ทำให้เราได้ดิบได้ดีมีดิบมีดีเพราะเรื่องที่มีหลักมีเกณฑ์มีกติกามีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบทำให้เรานั้นเป็นคนที่อยู่ได้ในสังคมที่มีเหตุมีผลมากขึ้นพระธรรมวินัยนั้นเป็นเรื่องตัวกำหนดให้เรานั้นละเอียดขึ้นกฎหมายบ้านเมืองทำให้เรามีรั้วรอบขอบชิดมากขึ้นในส่วนประกอบของชีวิตจึงต้องอาศัยหลักแห่งกฎธรรมนี้ทำให้เราพอได้และได้อยู่จากสิ่งที่มีอยู่จนเรานั้นยอมรับว่าถ้าไม่มีเหตุสิ่งนี้อย่างนี้เราก็คงจะต้องแย่เพราะมีเหตุอย่างนี้สิ่งนี้เราถึงไม่แย่ที่เราอยู่ได้ได้อยู่โดยเนื้อแท้เพราะความเข้าใจเป็นอย่างนี้ในการฝึกการปฏิบัติของเราถึงบอกละเอียดในการฝึกปฏิบัติของเราถึงรอบคอบในการฝึกการปฏิบัติของเราจึงใจดีพอใจเย็นพอจึงอาศัยความใจดีใจเย็นพอจึงทำให้เราได้หลักได้เกณฑ์ได้เหตุได้ผลมากขึ้นในส่วนเหตุผลส่วนของความเป็นศีลเป็นธรรมจึงได้มากขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จึงได้เหตุได้ผลมากขึ้นอาศัยความเข้าใจอาศัยความละเอียดของใจอาศัยความรอบคอบของใจจึงทำให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในข้อวัดปฏิบัติจึงมีเหตุผลเป็นอย่างนี้
ในส่วนแห่งความดีนั้นจึงบอกว่าดีอย่าง

นี้ถ้าอย่างนี้ไม่ดีอย่างอื่นก็คงไม่ดีจึงบอกว่าดีเพราะเหตุอย่างนี้ดีเพราะมีดีอย่างนี้ธรรมจึงปรากฏเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของแต่ละคนที่เฝ้าฝึกที่เฝ้าปฏิบัติที่เฝ้าเคี่ยวเฝ้าเข็นก็เพราะเหตุผลของใจเป็นอย่างนี้จึงต้องเป็นไปเพื่อการตามดูตามรู้ตามสังเกตอยู่ตลอดเวลาโดยเหตุผลของศีลของธรรมโดยเหตุผลของใจที่บริสุทธิ์จึงเป็นคนที่หยุดได้นิ่งได้เฉยได้เมื่อหยุดได้นิ่งได้เฉยได้ธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลความละเอียดของใจก็ค่อยเย็นขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความรอบคอบของใจจึงเบาขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงบอกอ๋อนี่เองเมื่อธรรมเป็นธรรมศีลเป็นศีลนะทุกอย่างก็เป็นธรรมกันในตัวเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเข้าใจได้ว่าอ๋อมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ทำให้เราเป็นบุคคลที่ไม่ขวางโลกขวางธรรมขวางเหตุขวางผลที่เราจะควรได้ควรเป็นควรอยู่ควรรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีอยู่โดยตัวทั่วไปจากใจที่กำหนดผูกพันจากใจที่มีความต่อเนื่องจากใจที่มีการกำหนดได้ในส่วนของทานของศีลของฟังธรรมนั่งสมาธิและส่วนลึกของใจที่มีเหตุผลกับการผูกพันในคุณเราจึงต้องอาศัยเหตุเหล่านี้เป็นการจูงใจผูกใจให้เราได้อยู่และอยู่ได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่มีอยู่โดยทั่วๆไปธรรมะปฏิบัติจึงจะได้หลักและมีหลักที่ยึดได้ในส่วนของศีลของธรรมทำให้เราเข้าใจในส่วนหนึ่งความมีเหตุมีผลทำให้เราละเอียดในส่วนหนึ่งความรอบคอบทำให้เราเย็นพอกับทุกสิ่งทุกอย่างการสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีเป็นเรื่องที่ผูกพันจึงเป็นธรรมกับทุกรูปทุกนามที่มีโอกาสมีเวลาที่ได้ฝึกและปฏิบัติอาศัยกฎเกณฑ์แห่งสัจจะบารมีที่เรามีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและมีความซื่อสัตย์ต่อทุกคนเมื่อเรามีความจริงใจต่อตนและมีความจริงใจกับคนอื่นความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตในใจของเราก็ดีขึ้นความละเอียดของเหตุของผลของเราก็ดีขึ้นความรอบคอบของใจเราก็จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์มากขึ้นอาศัยแนวปฏิบัติที่ฝึกและปฏิบัติกันจึงทำให้เย็นและหนักแน่นมั่นคงกับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าไหวและก็ทนได้นั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่อาศัยใจที่มุ่งมั่นต่อเหตุผลของคุณงามความดีจึงอยู่บนพื้นฐานของความตั้งมั่นในการกระทำคำพูดและความคิดด้วยเหตุผลดังที่ท่านทั้งหลายได้ฝึกและปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจึงทำให้เป็นคนที่บอกตัวเองได้สอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้แม้ที่สุดเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นเพราะมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงย่อมมีภูมิคุ้มกันในตนของตนเองอยู่ทุกขณะแม้เพียงกำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทเป็นที่ตั้งย่อมเป็นที่มาของความเย็นของใจแม้กระนั้นบริกรรมอยู่พุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจจนได้ของการท่องบนสาธยายใจนั้นก็มีความเย็นลงได้ในเรื่องของการเฝ้าฝึกปฏิบัติประมวลความรู้สึกใดๆก็จะเย็นลงได้โดยข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างนี้โดยสิ่งแวดล้อมนะมีส่วนเมื่อสิ่งแวดล้อมนะมีส่วนแล้วทำให้เรานั้นเป็นคนจริงสะดวกสบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเป็นคนง่ายสบายสะดวกในทุกสิ่งทุกอย่างพอรู้ว่าสิ่งแวดล้อมนะมีส่วนแล้วทำให้เราเป็นคนที่อยู่ได้ง่ายอยู่ได้สบายอยู่ได้สะดวกอยู่ได้อย่างเป็นคนที่ไม่หนักอกหนักใจอยู่ได้อย่างคนที่ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่เพราะโดยข้อวัดปฏิบัติที่แท้จริงนั้นเราอยู่ได้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติกันเราจึงบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่จะคุ้มครองตัวเองไม่ได้แต่เรื่องที่คุ้มครองตัวเองได้เป็นเรื่องที่อยู่ได้และได้อยู่ในสิ่งที่มีอยู่จิตที่จะมุ่งมั่นในคุณงามความดีก็จะมีหลักยึดที่แน่นอนพอหลักได้ดีแล้วเราก็จะดูเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเราจะไปก็ธรรมดาเราจะอยู่ก็ธรรมดาแม้เราจะต้องตายก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแปรปรวนในฐานะที่เราเป็นอยู่เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่านี่คือลักษณะธรรมชาติจะเปลี่ยนด้วยอำนาจกิเลสก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนด้วยอำนาจธรรมชาติก็เปลี่ยนโดยหลักแห่งความเข้าใจจึงไม่ได้หวั่นไหว

ยิ่งเราเป็นคนที่มีใจมั่นคงต่อเหตุผลคือศีลธรรมที่มีอยู่ยิ่งทำให้เราเป็นคนไม่มีแผลเป็นเพราะเราไม่มีแผลเป็นเราก็เลยไม่ได้หวั่นไหวก็ต้องอยู่ต้องไปต้องตายโดยความหมายของศีลธรรมมากเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ทำทานไว้พอเราได้รักษาศีลไว้พอเราได้ฟังธรรมนั่งสมาธิไว้พอใจเรามีเหตุผลพอที่จะนึกถึงศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนเราไว้อยู่ตลอดเวลาว่าอย่าประมาทนะถ้าประมาทเราก็คือต้องจบลงง่ายๆขืนชะล่าใจเผลอตัวเผลอใจเราเสียคนได้ง่ายๆถึงบอกว่าอย่าประมาทอย่าชะล่าใจเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริงเพราะธรรมที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลในตัวของแต่ละคนขยันอดทนซื่อสัตย์เป็นธรรมมีอยู่เฉพาะตนโดยส่วนของการเสียสละได้จึงเป็นเรื่องเฉพาะตนความดีใดๆจึงฝังอยู่ในใจไม่ได้อยู่ข้างนอกหน้าต่างของใจจึงแสดงออกด้วยอาการที่บอกว่ามีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความร่าเริงเบิกบานในจิตในใจมีความผ่องใสในความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ตลอดไปอาศัยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอาศัยจิตใจที่มีเหตุผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเรานั้นจึงเป็นคนที่เย็นเรานั้นจึงเป็นคนที่ละเอียดเรานั้นจึงเป็นคนที่รอบคอบเรานั้นจึงเป็นคนที่สุขุมอาศัยธรรมเป็นธรรมเมื่อธรรมเป็นธรรมแล้วสิ่งที่ออกมาจึงบอกความเย็นความเบาความนุ่มนวลในจิตในใจทุกสิ่งทุกอย่างฝึกจนเย็นฝึกจนละเอียดฝึกจนรอบคอบฝึกจนหนักแน่นฝึกจนมั่นคงในสิ่งที่มีอยู่ธรรมจึงปรากฏด้วยการเดินสวนทางต่ออธรรมตลอดเวลาหมายก็ว่าดีจะต้องเดินสวนทางต่อความชั่วอยู่ตลอดเวลาอาศัยหลักใจที่กำหนดได้อย่างนี้จึงทำให้เราไม่เสียหลักเพราะสิ่งที่เราตั้งใจแล้วไม่ได้ดังใจพอไม่ได้ดังใจแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมนั้นคืออะไรศีลนั้นคืออะไรทำให้เราแน่ใจและมั่นใจลงไปว่าลักษณะเหตุผลเป็นอย่างไรเราจึงได้ไม่โทษคนโน้นโทษคนนี้ไม่โกรธคนโน้นไม่เกลียดคนนี้ไม่รักคนนั้นไม่ชังคนนี้เรามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุมันก็ดับลงแต่เหตุมันมีเหตุมีผลในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงโกรธเกลียดรักชังใครต่อใครไม่ได้เพราะเราเข้าใจว่าเหตุผลของการเกิดขึ้นใดๆนั้นมีอยู่ในตัวของสิ่งนั้นแต่เราจะไปโกรธก็เปล่าประโยชน์เราจะไปเกลียดก็เปล่าประโยชน์เพราะมันไม่คุ้มกับการลงทุนของเราโกรธแล้วมันโง่โมโหแล้วมันบ้าถ้ามากกว่านี้ก็คงต้องมากกว่านี้ตามเนื้อผ้าอาศัยหลักแห่งความไม่มัวเมาไม่ประมาทในชีวิตจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยู่อย่างคนเป็นอิสระเรารู้ว่าเรามาด้วยความไม่มีอะไรพูดอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็รู้ตัวเองว่าเราอยู่อย่างคนไม่มีอะไรสุดท้ายเราตายก็ตายอย่างคนไม่มีอะไรส่วนที่เหลือก็คือเหตุปัจจัยที่เป็นแรงบุญกุศลคุณงามความดีให้ปรากฏในโลกนี้และโลกหน้าที่จะมีผลทำให้เราเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอาศัยว่าเรานั้นเฉลี่ยเจียจานแบ่งปันเป็นเฉลี่ยเจียจานแบ่งปันเป็นแบ่งไปตามอัตราส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมส่วนชีวิตประจำวันส่วนที่สงเคราะห์ส่วนที่เผื่อขาดเผื่อเหลือคือฝากไว้เมื่อจำเป็นถ้ามีส่วนที่เราต้องทำบุญทำทานส่วนที่เราต้องแบ่งเสียภาษีอากรเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สังคมให้อยู่ได้เพราะถ้าต้องคนมีการเสียสละอยากส่วนหนึ่งของรายได้กับชีวิตประจำวันสังคมนี้จะมีความน่าอยู่และมีความน่าอยู่มากๆอาศัยการกระทำอย่างนี้ที่ทำได้แล้วและทำกันอยู่แล้วก็จะรู้ว่านี้คือเหตุผลของการหล่อล้อมชีวิตจิตใจของแต่ละคนให้สูงขึ้นอยู่ก็จะเป็นที่ยอมรับของมนุษย์และเทวดาเกิดมาใหม่ก็จะดีกว่าเดิมเพราะเราเชื่อกฎแห่งกรรมที่เราได้ประกอบกระทำเหตุใดๆไว้ถ้าไม่เกิดก็เป็นเรื่องบุญกุศลเฉพาะตนที่ทำถึงเหตุถึงปัจจัยถ้าต้องเกิดก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลของแต่ละคนที่ทำอยู่ตามกำลังของโอกาสที่ทำได้

ในส่วนแห่งความดีนี้จึงเป็นส่วนที่เราเข้าใจได้อาศัยว่าใจหาจังหวะโอกาสที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นเรื่องของความเหมาะเจาะพอดีเรียกว่าให้ตรงกับโรคให้ยาตรงกับโรคนะหายถ้าให้ยาตรงกับโรคนะหายถ้าให้ความจริงนะมันตรงกับใจคนทำมันก็เป็นธรรมศีลมันก็เป็นศีลหากเหตุผลของความมีความดีความเป็นในพอนั้นธรรมก็เป็นธรรมในนั้นทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดในการรับผิดชอบใดๆก็เป็นความเหมาะเจาะพอดีจึงกล่าวได้ว่าผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์เมื่อมีความบริสุทธิ์มีจุดยืนเพื่ออะไรและจะได้อะไรจากสิ่งนั้นชัดเจนแล้วสิ่งที่ต่อเนื่องกับสิ่งนั้นธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลในการแสดงออกใดๆจึงบอกว่าให้เป็นไปเพื่อความพอดีพอเหมาะพอเจาะแล้วความงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็จะเกิดขึ้นไม่เป็นการเสียหายอะไรที่เราจะต้องยอมให้มีผู้ตามผู้นำยอมให้มีผู้นำผู้ตามในเรื่องที่มีอยู่เมื่อเรายอมให้มีผู้ตามผู้ตามผู้นำแล้วธรรมมันก็เป็นธรรมศีลมันก็เป็นศีลในสังคมการก้มการคลานการหมอบเป็นเรื่องที่มีอยู่โดยกติกาอาศัยความเข้าใจในหลักของการอยู่ได้ในสังคมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ความน่าอยู่คือมีความกตัญญูมีความเคารพมีความเกรงใจมีน้ำใจนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความนุ่มนวลในการอยู่ในสังคมซึ่งตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องของความหยาบความกระด้างของสังคมความไม่น่าอยู่มันก็เกิดขึ้นอาศัยว่าใจของหมู่เราทั้งหลายได้มาฝึกและปฏิบัติจึงเป็นบุคคลที่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของการอยู่ได้ในเหตุในผลอยู่ได้ด้วยข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนที่ทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในเหตุผลของการแสดงออกเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกคู่ทุกคนมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมีคุณงามความดีที่ฝังใจธรรมก็จะเป็นธรรมศีลก็จะเป็นศีลในส่วนลึกของการแสดงออกใดๆก็จะบอกว่าบุญกุศลทั้งนั้นที่เราเป็นคนมีโอกาสส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นที่เราเป็นคนมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของอำนาจวาสนาคือบุญกุศลโดยแท้อาศัยความเข้าใจความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจของทุกคนที่พยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนวันนี้กล่าวได้ว่าเป็นที่มาของการหล่อล้อมชีวิตจิตใจของทุกรูปทุกนามให้เป็นคนละเอียดและปราณีตบรรจงขึ้นในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดรู้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่จึงขออนุโมทนาคุณงามความดีร่วมกันตั้งอกตั้งใจแล้วก็พยายามรักษาคุณงามความดีร่วมกันอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีครูบาอาจารย์เราถึงจะต้องทำมีหรือไม่มีเราก็ทำเสมอต้นเสมอปลายอย่าเนื่องว่าครูบาอาจารย์นั้นไม่ติดตามและไม่สนใจทีเผลอก็ไม่รับผิดชอบตัวเองได้ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาความดีนั้นต้องสม่ำเสมอคงเส้นคงวาครูบาอาจารย์ไปก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปหาความสุขใส่ตนไปโน่นไปนี่อย่างคืนนี้ก็จะไปที่กรสินออกจากกรสินก็จะไปร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดก็จะไปมุกดาหารจากมุกดาหารก็จะกลับมากรุงเทพวิ่งทีเดียวสุดเลยไม่ได้หยุดเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อให้กำลังใจของสังคมไปไหนก็เห็นว่าได้ประโยชน์ค่อยไปอยู่ไหนเห็นว่ามีประโยชน์ค่อยอยู่จะอยู่ไม่อยู่จะไปไม่ไปก็มีหลักมีเกณฑ์ของการอยู่มาไปก็จะกลับมาถึงนี้ก็ประมาณ6ทุ่มของวันที่15เพราะวันที่16นั้นท่านปลัดวิทูลแสงสิงแก้วปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นลูกศิษย์อยู่ด้วยจะนำผ้าป่ามาทอดเพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีหมอคาดว่าจะมากันอย่างน้อย500คนมาทั่วประเทศมาทำบุญทอดผ้าป่าที่นี่ถ้าวางหมู่คณะเราก็มาร่วมอนุโมทนาด้วยกันวันที่16ตั้งแต่8โมงครึ่งเสร็จก่อนเที่ยงจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างน้อย500คนอันถ้าสะดวกสบายก็มาร่วมกันในนามหมู่คณะพวกเราก็พยายามพูดอยู่เสมอว่ามาเราก็ยินดีต้อนรับกลับเราก็ยินดีส่งด้วยน้ำใจที่มาแล้วก็ไปไม่ได้หมายถึงเรื่องมียศมีเงินมีอะไรมาเราก็ดีใจแล้ว

พวกเราก็เป็นหน้าที่จะต้อนรับด้วยน้ำท่าและอาหารเครื่องอยู่กินเป็นเรื่องธรรมดาอันกอกหมู่คณะที่เคยอยู่เคยมาเคยไปจะมาร่วมกิจกรรมก็ให้มาพร้อมกันตั้งแต่8:30จะเสร็จได้ก็ประมาณเที่ยงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีร่วมกันทุกฝ่ายพอเองก็ช่วงนี้ก็ไปทุกวัน4:30 4:30ถึงวัดก็มีความจำเป็นต้องไปก็ไปเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อการให้กำลังใจคนอื่นส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นอานิสงส์ก็เป็นเรื่องของเราเองเพราะเราให้เขาเราก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ให้มันก็จะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันอันงานใดที่มอบให้รับผิดชอบดูแลกันก็ขอได้เพียงเบาภาระร่วมรับผิดชอบกันอย่างเป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลกันในหมู่ในคณะที่มีอยู่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังวิชชาจะธัมโมจะสีลังชีวิตามุตมังเอเตนะมัจจานะสุชันตินะโคเตนะทันเนนวาอิอาตมาภาพก็จะชี้แจงแสดงธรรมบรรยายณสถานที่วัดมัชชันติการามวงเล็บวัดน้อยโดยได้รัตนาของคุณบุญช่วยอวยพรประธานชมรมพุทธศาสตร์บางซอดพร้อมด้วยคุณมนัสอุปถัมภากูลท่านทั้งสองนี้เกื้อกูลอุดหนุนกันเพื่อจะถือหลักยึดเหนี่ยวในการสร้างสรรค์ในฐานะที่จะทำให้ประชาชนพุทธศาสนิกตื่นตัวคล่องแคล่วว่องไวก้าวหน้าไปสู่ชีวิตจริงณบัดนี้อาตมาก็ได้รับอารัธนาแล้วก็ใช้เป็นเวลานานมากที่จะมานี่ก็มายากเหมือนกันไม่ใช่จะมาง่ายเพราะอาตมาได้ข้อคิดในวันนี้จะแสดงเรื่องธรรมบรรยายเรื่องชีวิตจริงไม่ชีวิตจอมปลอมที่ชาวพุทธที่จอมปลอมกันมานานแล้วและไม่สามารถจะจับหลักอันวิธีปฏิบัติที่แน่นอนได้เลยชีวิตที่แน่นอนและจับหลักได้คือชีวิตของเราเราพุทธบริษัททั้งหลายไปเทคโนโลยีนอกประเด็นตัวเราแสดงออกซึ่งการศึกษาหาความรู้กันมากตามมหาวิทยาลัยแต่ก็มันขาดข้องตามวิชาการไปที่นาเวทนายิ่งนักนอกเหนือจะขัดข้องทางวิชาการแล้วบางท่านก็ขัดข้องทางวิธีปฏิบัติโดยเทคนิคโดยวิชาการแล้วยังขัดข้องทางเทคนิควิธีปฏิบัติอีกมากมายด้วยกันแล้วเรากลับกลายไปว่าเด็กสมัยใหม่คุรบุตรธิดาสมัยนี้ยึดหลักเทคโนโลยีกันทั้งนั้นนอกประเด็นกายนอกประเด็นหัวใจแสดงออกนอกประเด็นในสนามรบยุทธนาแต่จะไม่มีโอกาสที่ก็มาสู่ในสนามรบของชีวิตจิตใจวันนี้อาตมาจะแสดงเรื่องประสบการณ์กับปัญหา

ชีวิตของธรรมที่เราเรียกกันว่าชีวิตจริงที่ยกไว้นักเขปบทเบื้องต้นแล้วเพื่อจะชี้แจงแสดงบรรยายณบัดนี้ที่จะมาแสดงในวันนี้ต้องทําได้ก่อนจึงจะมาชี้แจงบอกกับญาติโยมด้วยประการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกิจกรรมของประสงค์ต่อประโยชน์ของประชาชนฉะนั้นแต่แล้วเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเรามาเข้าหุ้นเข้าส่วนกันไม่ใช่เป็นห้างบุคคลแต่เป็นนิติบุคคลเริ่มต้นจากตัวเราคนเดียวเท่านั้นเข้ามาส่วนภาวะเริ่มต้นชีวิตที่เกิดมาในสากลโลกมนุษย์นี้ตามดับมาแล้วจากตัวบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองตามดับมาจนมีหุ้นส่วนทุนจำกัดที่เราเรียกกันว่าบริษัททำนองนี้บางท่านก็ท่านปฏิบัติของท่านไปหลับหูหลับตาแต่ที่น่าจะคิดในที่นี้มันจะได้อะไรที่น่าแน่นอนแต่จะมาจะคิดว่าเราจะมาสั่งสอนกันในวันนี้ภาวนาเลยทีเดียวคงไม่ได้ผลคงไม่ได้ประโยชน์ในระยะเวลาแค่ชั่วโมงเท่านั้นแต่อาตมาในวันนี้จะมาแนะแนวที่จะมาประสบการณ์กับปัญหาความลี้ลับของจิตพิสมัยทางหัวใจที่เราจะแสดงออกบอกเปิดเผยตีแผ่ชี้แจงแสดงออกบอกกล่าวก็ได้โดยไม่ผิดหวังแต่ผู้ที่จะชี้แจงแสดงนั้นต้องประสบการณ์กับปัญหาละมาอย่างนี้มิฉะนั้นท่านจะพลาดผิดคิดจนตัวสลายหรือผิดผะหวังในชีวิตของชาวพุทธอีกมากมายทีเดียวในวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านทั้งหลายเข้าไปสู่ชีวิตจริงอย่างประการใดชีวิตจริงนี่มีอย่างไรที่เราที่เรียกกันว่าพรรมสองพระพุทธเจ้านี่ต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์จะมาชี้แจงแสดงบรรยายก็ต้องหมดซึ่งสิ้นคงไม่ได้แต่เราควรจะน้อมนึกระลึกเข้ามาถึงตัวเราเทคโนโลยีในตัวเราเดี๋ยวนี้นักศึกษามีความรู้สูงทั้งปริญญาทั้งลูกหลานของญาติโยมนี่แหละทั้งปริญญาตรีปริญญาโททั้งเป็นด็อกเตอร์มากมายแต่อย่าลืมนะเทคโนโลยีภายนอกเขามีจริงแต่เขาลืมเทคโนโลยีในภายในเขาไม่มีความเข้าใจในชีวิตของเขาไม่แสดงออกเปิดเผยตีแผ่เป็นตำรับตำราที่เราเรียกกันว่าเขียนวิทยานิพนธ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ทำลึกซึ้งต้องตื่นตัวทำงานต้องคล่องแคล่วระวังไวฉับพลันทันเวลานอกเหนือจากนั้นแล้วก้าวหน้าในชีวิตไม่นอนหลับทับสิทธิ์ใช้ชีวิตเป็นหมันแต่ประการใดแต่ส่วนมากชาวพุทธเราเนี่ยหลงงมงายลงนอนหลับทับสิทธิ์ใช้ชีวิตเป็นหมันหน้าซึ่งได้มาไม่สมเกียรติที่เราได้ว่าสอสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานประการใดเราจะเห็นผู้ธรรมะปฏิบัติด้วยความซึ้งใจดูเดินมากกว่าลูกทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเหลียวซ้ายแลขวาตื่นตัวเสมอตื่นตัวมีตามีปัญญาตาในสำคัญมากแต่เราที่ใช้กันทุกวันนี้มันตานอกมันไม่ใช่ตาในดูทะลุเข้าไปในภายในแต่เราไม่เคยดูทะลุในตัวเราแล้วเรากลับไปดูข้างนอกมันจะเห็นอะไรที่บอกนั่งทางในหูทิพตาทิพมิใช่อย่างนั้นทิพอำนาจแห่งความดีในชีวิตแสดงแผลงนิดออกมาแพทย์เป็นเศรษฐีโลกคนโง่โผล่เป็นเมธีได้ไม่จำต้องกล่าวในคนพระนครจะบทจรเป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นโบราณท่านบอกช้างเผือกอยู่ในกลางป่าป่าคือไรป่าสงบถึงจะมีช้างเผือกถ้าไม่สงบไม่เห็นมองเห็นช้างเผือกเห็นจะช้างตัวดำดำแดงแดงเขียวสีสดงดงามตามระเบียบอย่างนี้ไม่ใช่ช้างเผือกแต่ช้างเผือกนี่อยู่ในอรัญญราวป่าอย่าลืมคำว่าลูกขมูลเสนาจันนางนิสายปาปชาตัทเตยาวชีวังอุตสาวโหกรณิโยอติลีกราโพวิหาโลจะโยโคปาสาโทหมยังคุหาเป็นต้นแต่แล้วกลับไปเข้าถ้ำตามเหวตามหินทุกถิ่นฐานในอรัญญราวป่าที่เราเรียกกันว่าป่าไพรสนแต่ขาดความสนใจในตัวพิคคำว่าป่าหาความสงบในชีวิตไม่ได้แล้วในเมื่อเราไม่มีความสงบในชีวิตแล้วตาทั้งหลายจะได้อะไรขึ้นมาและจะพบความจริงของชีวิตอย่างช้างเผือกและช้างงาอยู่ในตัวเราเทคโนโลยีในภายในนี้สำคัญมากแต่อาตมาจะพูดในวันนี้จะให้อาจารย์มองเห็นชัดอาตมาทำแล้วและเดี๋ยวนี้ขอกล่าวเปิดฉากให้อาจารย์ทราบว่าอาตมาเริ่มสอนเด็กไม่จะสอนคนแก่คนแก่งอกมันหงิกและงอที่กล้องคอมเมนต์ไปแต่คน

แกได้ฟังแล้วน้อยใจแต่อย่าน้อยใจเลยหมายความว่าเราใช้ชีวิตอยู่มานานแล้วมันหมดเขี้ยวหมดงาหมดเล็บหมดเพชรหมดภัยหมดเสนียดจังไรแล้วทำไมต้องไปจี้ชัยกันมากมา

สอนไปนิพพานไปได้หรือประการใดท่านสอนหลายระดับสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมปฐมกอชั้นปฐมกอไปตามระดับถึงชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยสอนระดับอาชีพโดยคิดว่าพระพุทธเจ้าเรานี่เป็นนักพัฒนาตัวเด่นในสังคมไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาไม่ต้องทำงานอะไรพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคุณธรรม2พัฒนาอาชีพการงาน3พัฒนาสังคม3ประการนี่เห็นเด่นมากแต่เราไม่ทราบเลยและเราไม่มีความเข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเรานี่พัฒนาอะไรจุดไหนเป็นจุดสำคัญแต่จุดคุณธรรมนี่เป็นหลักแต่เราก็ทราบโดยว่า 84,000 พระธรรมขันธ์คือเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกแต่ย่นย่อเหลือ3เท่านั้นทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติในจุดนี้อย่างแน่นอนจุดนี้คืออะไรศีลสมาธิปัญญาในสิกขาบทรวมสรุปเหลือมรรค8ที่แยกแยะออกไปอธิบายจากมรรค8แล้วจุดมุ่งหมายแผนที่ที่บอกมรรคมรรคาคืออริยสัจ4มีเท่านี้แต่เราไม่สามารถจะตีความขยายเข้ามาส่วนจุดเทคโนโลยีในภายในของเราได้แต่เราอาจจะไม่พบในจุดที่ก่อนหลัง1 2 3 4 5ไปตามดับแต่ส่วนทุกข้อมีความสำคัญทั้งนั้นแต่เราจะเอาข้อไหนแล้วเป็นหลักเราจะมีทุนหลักแล้วมีทุนร่วมทุนอุปถัมภ์จะมีได้โดยประการใดถ้าทั้งหลายอาจจะจับหลักไม่ถูกนะไอ้ทุนหลักคืออะไรไอ้ทุนร่วมมารวมกันหมายความว่าอะไรและจะมีทุนอุปถัมภ์ในตัวเองอย่างไรเทคโนโลยีในภายในประการใดท่านอาจจะตีความหมายคำสอนผิดก็ได้ขัดข้องทางเทคนิควิชาการแผนที่ชี้บอกมรรคมรรคาแล้วนอกเหนือจากขัดข้องทางเทคนิคทางวิชาการแล้วยังขัดข้องอีกต้องประเมินผลกันต่อไปอีกยกตัวอย่างว่าเราเป็นครูอาจารย์สอนในระดับโรงเรียนหรืออุดมศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยก็ตามจะต้องคัดบุคคลก่อนไม่จะคัดหลักธรรมโดยพัฒนาคุณธรรมโดยเฉพาะคัดตัวบุคคลเป็นสำคัญแต่ทุกคนไม่เคยคัดประเมินคนตัวบุคคลตามวิชาการตามหลักฐานของสติปัญญาของบุคคลนั้นสำคัญมากคัดออกไปเป็นชั้นกอชั้นออกไปเป็นเกรด A เกรด B ไปตามดับและคัดออกไปเพื่ออยู่ชั้นขอชั้นงอชั้นมอเป็นต้นไปนอกเหนือจากนั้นเกรดของใครนั้นอาจจะไม่แน่นอนนะบางคนอยู่ชั้นสุดท้ายแล้วเรียนไม่เก่งนี่ยกตัวอย่างเป็นเบื้องต้นอาจจะข้ามพาสเอ็นทาสออกไปเลยได้เนี่ยมีนักปฏิบัติจะเอ็นทาสหลายคนสอบเรียนม.5สำเร็จมัธยมแล้วพาสไปเลยเข้ามหาวิทยาลัยเลยเพราะอะไรอาศัยคุณธรรมอาศัยอานิสงส์ที่ตนได้ฝึกฝาอบรมมาทำนองนี้จุดนี้คืออะไรอย่าลืมนะท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายศีลสมาธิปัญญาท่านทั้งหลายจับได้หรือไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ได้จุดไหนเป็นจุดแรกอย่าโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับนะปัญญาต้องเริ่มต้นแหละปัญญาเริ่มต้นทีเดียวนี่ท่านทั้งหลายเห็นไหมไม่ใช่เรานั่งเราเลยแล้วได้ผลนะมันไม่ได้ผลต้องดูว่าศีลสมาธิปัญญาทายกทายิกาก็ต้องรับศีลแต่หากว่าบอกศีลสมาธิปัญญาแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วปัญญาออกหน้าปัญญาออกหน้าทีเดียวทำไมปัญญาออกหน้าไอตัวปัญญานี่ทำให้คนเกิดศรัทธาบางคนนี่มาศรัทธานี่มาหลายแบบหลายแผนหลายแปลนสถาปนิกไม่เหมือนกันออกแบบแปลนบ้านก็ยังไม่เหมือนกันด้วยการคนอยู่ของสถาปนิกนอกเหนือจากนั้นเป็นวิศวกรเหมือนกันไหมไม่เหมือนนี่แต่ละช่างแต่ละวิชาการแต่คนเราเข้าถึงหลักธรรมแล้วจะเป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งวิศวกรเป็นทั้งในช่างด้วย3คนอยู่ในตนคนเดียวกันเหมือนเราเป็นนาวามีทั้งต้นคนกับตันต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้และจะครบจะต้องใช้อะไรก่อนและอะไรหลังแต่ประการใดอาตมามาแนะแนวที่อาตมาทำได้สถาปนิกไม่ต้องไปเรียนแต่คนไหนถึงขั้นเทคโนโลยีในภายในตาดูแล้วมันเห็นชัดเห็นไปถึงข้างในเห็นว่าข้างในมันมีอะไรจะต้องแสดงออกบอกเป็นตำราได้ชัดเจนอย่างมากมายแต่เราท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ประการใดเล่าที่ว่าปัญญาออกหน้านี้
ไอ้คำว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ย

แต่ปัญญาออกหน้าเนี่ยทำให้คนลึกซึ้งกว่าอีกมากปัญญาจะได้ในเบื้องต้นชั้นปฐมศึกษาเนี่ยคืออย่าลืมไม่ได้อาตมาพูดโยมก็จะเห็นว่าชัดว่าซ้ำอีกก็ใช่แล้วต้องซ้ำให้โยมจำได้ว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญเดี๋ยวเราจะจับจุดมันไม่ได้จับแผนที่ชี้บอกมรรคมันคาไม่ได้เพราะคนถึงขั้นแล้วมันทะลุไหนก็ได้ฉะนั้นแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องไปตั้งต้นสนามหลวงก็เสมอมาเหมือนแท็กซี่ต้องไปตั้งต้นตรงโน่นเสมอมาแต่จะทะลุตรงนี้เขาไม่ปลุกปลงเขาจะไม่เชี่ยวชาญชำนาญการไปอาจารย์เอกประจำตนของเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายปัญญาตัวนี้ได้แก่อะไรแยกออกไปอีกหลายศัพท์สุตะคือความสนใจคนนั้นต้องเกิดศรัทธาศรัทธาตัวนี้ที่พูดซ้ำในหนังสือแล้วแหละศรัทธาคืออะไรศรัทธาสี่เนี่ยนี่ตัวปัญญาเบื้องต้นคนทำให้คนเกิดปัญญาปราศรัทธาสี่ประการคือมีความสนใจในการฟังนอกเหนือจากฟังแล้วคิดไปด้วยติดตามผลงานประเมินผลไปในตัวด้วยแล้วกลัวการเทคโนโลยีในภายในไปเรื่อยๆเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นแสดงพระธรรมเทศนาจบลงประชาชนญาติโยมบาโสปฏิกาสำเร็จไปตามขั้นตอนสำเร็จเป็นพระโสดาบ้างสำเร็จเป็นพระอนาคาอรหัตมรรคบ้างตามลำดับไปแล้วแต่นิสัยปัจจัยของคนแล้วพระเทศสมัยโบราณนั้นสมัยพุทธกาลนั้นก็เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแล้วญาติโยมเดี๋ยวนี้เขาบ่นกันมากมายพระเทศไม่เข้าใจก็จะเข้าใจยังไงโยมพระท่านก็ยังไม่รู้เลยท่านเทศไปแต่ยังไม่เข้าใจท่านปฏิบัติไม่ได้ท่านก็อ่านไปตามตัวหนังสือแล้วโยมจะฟังเข้าใจมันไม่แนบเนียนมันไม่แนบเนียนแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรแล้วนี่แหละเหตุผลที่จะฟังขึ้นคนเราต้องมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายมีหัวมีหางมีหลักมีฐานมีแบบแปลนแผนผังเอื้อมอ่านก็จะไปเลยทีเดียวคงไม่ได้เพราะมันจับจุดยังไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นอาตมาขอชี้แจงแสดงต่อไปว่าปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นจากความสนใจและสดับจับฟังจะเป็นสิ่งใดจะเป็นทั้งคดีโลกหรือคดีธรรมก็ตามเหมือนกันหมดแล้วแต่เราจะมีความลึกซึ้งตื่นลึกหาบางประการใดทุกคนอาจจะไม่มีความเข้าใจในด้านนี้ก็ได้ประการหนึ่งนอกเหนือจากนั้นโยมขอติดตามฟังต่อไปว่าความคิดได้มาจากไหนได้มาจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นได้มาจากไหนได้มาเกิดศรัทธาก่อนศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดามั้ยอ๋อใช่แล้วศรัทธาแล้วศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าแล้วได้อะไรไว้อย่าลืมนะปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณนะพระปรมหากรุณาธิคุณนี่จึงจะรู้คุณค่าจึงจะเรียกว่าตัวปัญญานี้นี่ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อแน่หรือเชื่อแล้วเกิดความสนใจสนใจเกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วแล้วปัญญาก็เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันอึกอักจะมาเลยคงไม่ได้นะมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้และคนไหนจิตถึงกั้นเขาเรียกว่าจิตตั้งใจถึงนี่แหละจะแสดงออกได้อย่างนี้ทีเดียวว่าอะไรมันเป็นขั้นตอนและตลอดออกมาจากองค์ภาวนานี้คนนั้นถึงจะเชื่อกฎแห่งกรรมนะกรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นชัดนอกเหนือจากนั้นแล้วแสดงออกซึ่งสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นคือองค์ภาวนาเกิดตัวปัญญาข้อนี้จะแสดงได้ว่าวิปากรรมสัทธาศรัทธาตัวกรรมนี่เชื่อได้ไหมอ๋อใช่แล้วทำดีผลมันออกดีทำชั่วผลมันออกชั่วอย่างนั้นเจงกรรมสัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงจริงอย่างไรอ๋อเราทำไปแล้วมันได้ผลหรือไม่เรียกวิปากรรมสัทธาอ๋อกรรมมาครั้งอดีตชาติที่แล้วก็ทำมานั่นให้ผลประการใดติดตามผลมาตามลำดับนี่ตัวปัญญาเนี่ยมันจะออกหน้าจึงจะเข้าซึ้งใจอย่างนี้นอกเหนือจากนั้นกรรมสกตาศรัทธาศรัทธาตัวปลายหมายความว่ากรรมที่เราทำไปแล้วได้ผลส่งผลงานให้แก่เราแล้วดีติดตามไปทางดีชั่วก็ติดตามไปทางชั่วเห็นในปัจจุบันในโลกนี้ไม่จำต้องกล่าวว่าโลกหน้าเลยอดีตชาติบางทีเราสร้างความดีมาตั้งเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่เคยทำชั่วเลยแต่ทำไมหนอมาประสบการณ์กับปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาโดยอุปสรรคขัดข้องนานาประการถ้าท่านซึ่งในสมาธิภาวนาคุถัดจากตัวปัญญานี้มันจะมองเห็นได้ว่ากรรมมีจริงอ๋อเราทำนี่นะทำดีเหลือเกินคนที่มีซึ่งในธรรมเขาจะไม่น้อยใจส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหนุ่มสาวก็น้อยใจทำดี

ไม่ได้ดีมันมีกำบังก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจเสมอคนที่ซึ้งใจเขาจะไม่น้อยใจเลยนะเขาจะไม่เอามาทุกข์เลยในไอ้เรื่องน้อยใจนี้นี่เปิดปัญญาจากกรรมสตากาสทาเกิดข้อนี้ขึ้นมาอีกแล้วในเมื่อเกิดข้อนี้ขึ้นมาแล้วตัวศรัทธานี้มองเห็นชัดจากกฎกรรมวิธีของตนจากการกระทำนี้เป็นผลได้มาจากครั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้จะส่งผลโดนบันดาลถึงอนาคตและสัมปรายภพภายเบื้องหน้าสืบต่อไปพูดมาถึงตอนนี้แล้วโยมอาจจะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อเห็นจะใช่แล้วและโยมผ่านอย่างนี้บ้างไหมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเราจะขอพูดถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าที่แล้วว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าไปต้องไปตามหาไม่ต้องไปเทคโนโลยีในภายนอกจะไปหาด้านวัตถุเพราะคนเราสมัยนี้ติดโลกนิยมสองติดวัตถุนิยมแต่จิตนิยมไม่ค่อยนึกกันอย่างนี้อย่างท่านอาจารย์บุญช่วยอวยพรหรืออาจารย์มนัสนี่อุปถัมภ์ภากูลนี่ในฐานะที่เรารวมประชาชนเข้ามารวมเทคโนโลยีในภายในนี่เราจะรู้จริงแจ้งกระจายเนื้อชีวิตจริงต่อไปอย่างนี้มิฉะนั้นเราจะไม่ทราบความจริงต่อไปเลยดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโยมทำอะไรได้เป็นหลักเป็นฐานบ้างไหมเป็นมากผลบ้างไหมหรือเราจะมาวัดกันเคียบแพงโปสถังสลาเขาพังหลายหลังแล้วแล้วได้อะไรเป็นหลักฐานแล้วมีอะไรเป็นผลงานบ้างไหมแล้วอะไรมาเป็นสอบสวนแล้วมีเครื่องประหลอดวัดไหมว่าเราได้อะไรเป็นหลักฐานคุณงามความดีสัมมาปฏิบัติในหน้าที่มีเครื่องวัดนะมีเครื่องวัดอาตมามีเครื่องวัดแต่แล้วจะบอกญาติโยมในโอกาสหน้าวัดได้ยังไงหน้ามันวัดจิตมันวัดนะและวิญญาณมันวัดวัดได้ทั้งเงาวัดได้ทั้งหน้าผากถ้าคนเดินมาก็วัดแต่หากว่าโบราณว่าดูนานจึงจะรู้ถ้าคนนี่ซึ้งถึงในหลักธรรมแล้วไม่ต้องดูนานท่านให้ปฏิบัติปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมนั้นมันจะเห็นชัดอดีตนั้นสำคัญมากที่เรามาเลื้อฟื้นกันเรื่องอื่นมาคิดกิจที่ชอบไม่ทำอนาคตดันจับมั่นท่านมันตายมันผิดหวังก็เสียใจกันมาทุกวันเสียใจด้วยความผิดหวังเอาไอ้ทุกจอนอกประเด็นมาใช้ทั้งนั้นนี่แหละคนปลอมแถมไม่คนแก้ซะด้วยมันแก้มานานแล้วแล้วก็ยอมจอมปลอมมานานด้วยแล้วยังไม่ยอมใช้รับชีวิตจริงในสิ่งในสังคมของเราที่คณะท่านผู้จัดหรือประธานชมรมก็ดีและนอกเหนือจากนั้นผู้ที่มีแนะแนวที่ดีงามให้พาท่านทั้งหลายมาตรวจตราเทคโนโลยีในภายในอาตมาจะพาท่านเข้าทางในต่อไปเพื่อจะพิจารณาเหตุผลประสบการณ์กับปัญหาชีวิตจริงสืบต่อไปในบัดนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคุณของพระพุทธเจ้านั้นที่เราจะเรียกว่าศรัทธา4ประการมันจะแจ้งแก่ใจของเราเองโดยวิธีปฏิบัติทั้งเองนี่ปัญญาออกหน้าทั้งนั้นแล้วปัญญาทำไมออกหน้าออกหน้าแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยศรัทธา4ประการนี้หมายใจว่าศีลแต่ศีลเราก็ไม่รู้ศีลนี่เรามีมานานแล้วนะมีมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วแต่คนหนุ่มคนสาวคิดว่าแก่แล้วจะเข้ารักษาศีลน่าสงสารน่ะน่าสงสารนะทำไมน่าสงสารเขาบอกว่าเชยหนุ่มสาวเชยเข้าวัดน่าสงสารอย่างยิ่งท่านทั้งหลายอ่ะแปลศีลไม่ออกไอ้ศีลตัวนี้เนี่ยแปลว่าระเบียบบาพานนะพ่อแม่สอนให้ลูกยืนเดินนั่งนอนสอนให้กินรับประทานอาหารสอนให้เรียกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีมารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมแล้วเราจะไม่เอาศีลอย่างไรนี่ศีลแปลว่าอย่างนี้นะปกติในการยืนเดินนั่งนอนแม่ก็สอนแล้วสอนให้ลูกอยู่ดีกินดีถ้าบ้านไหนนะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไม่ดีบ้านนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะแม่เนี่ยบำรุงรักษาลูกนะสำคัญมากนะที่สร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานนี่ศีลมันมีมานานแล้วคนเราเนี่ยจะไปดูได้ทำงานมีระเบียบไหมไม่มีคนนั้นไม่มีศีลไม่มีศีลศีลมารยาทอดีงามไม่มีแล้วจะพูดมีศิลปะได้ยังไงศิลปะไม่มีแล้วแล้วจะมีวาทศีลไหมแล้วจะมีมนุษยสัมพันธ์ไหมนี่แปลว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่มาถึงโพสถังก็เลยนะนี่อย่างนี้คนที่มีศีลเนี่ยอยู่บ้านมีระเบียบเรียบร้อยทุกประการจะตั้งเก้าอี้ก็มีระเบียบจะวางปูเสื่อก็มีระเบียบนี่คนมีศีลถ้าคนไม่มีศีลปูโยโยแย่ๆใช่นะแล้วตั้งเก้าอี้ก็ไม่มีระเบียบนี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดถึงขนาดนี้ใช่นะ
พราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่มันครอบจักรวาลโลกธาตุ

แต่คนมีจิตตั้งมั่นใจถึงมีระเบียบหมดมีระเบียบแล้วเราจะบอกว่าแก่ก่อนจะเข้าวัดน่าสงสารมากเราไปตั้งร้านค้าตอนที่หลังเขาเลยแล้วมันจะได้กำไรเป็นผลยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีอะไรเป็นกำไรจะไม่มีเลยหนุ่มสาวพากันพูดทุกวันนี้ไปเข้าวัดทำไมเชยสงสารมากไม่ใช่วัดมัชชิมกาลามนี่นะมันวัดของเราไอ้ความเราเป็นระเบียบคือศีลโอ้ฉันไม่อยากรักษาศีลฉันไม่เอาน่าสงสารศีลแปลว่าระเบียบแต่คนมีศีลนี่ระเบียบนะแบบแผนนะเป็นสถาปนิกเนี่ยคือศีลแต่คนไหนไม่มีศีลคนนั้นไม่มีสถาปนิกออกแบบอะไรก็ไม่เป็นดูอะไรก็ไม่เป็นดูแล้วก็ไม่ถูกว่าศาลาเขาสร้างมายังไงมาถึงก็รู้แล้วศาลาสร้างไงออกแบบแผนผังประการใดนี่ศีลเนี่ยนี่ศีลเนี่ยญาติโยมอาจจะรู้แล้วแต่อาตมาก็จำเป็นจะต้องพูดเพราะบอกว่าศีลละนี่มาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วพ่อแม่ที่เขามีศีลมาเนี่ยก็สอนลูกให้นั่งสอนลูกให้เดินนะลูกนะเดินอย่างนี้นะลูกนะมีมารยาทถ้าบุดีมีศีลธรรมอย่างนี้นี่นะศีลแล้วเราทำไมเป็นหนุ่มสาวแม่อยากได้ศีลก็ไม่อยากมีระเบียบประสิทธิ์ศีลละแปลว่าระเบียบปกติจิตของบุคคลนั้นนี่ศีลข้อนี้สำคัญมากนี่เป็นการแต่งอยู่ในตัวเราครบญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยนี่ละศีลนี่ละสมาธิปัญญาปัญญาออกหน้าโดยวิธีปฏิบัติหันมุมกลับนะถ้าทุกคนนี้ไม่หันมุมกลับแล้วจะไปเอาตามไปข้อนี้แย่เลยนะโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับเหมือนเราจะวางหลักวิชาการลงไปนั้นจะต้องหันมุมกลับโดยวิธีปฏิบัติทั้งสิ้นถ้าไม่วิธีปฏิบัติหันมุมกลับแล้วยอมจะไม่รู้เลยนะยอมจะไม่มีความเข้าใจด้วยดังนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงอยู่ที่ศีลแต่คนไหนมีศีลแล้วก็รับรองธรรมะมาเลยธรรมะมากันใหญ่เพราะมาจากไหนมาจากตัวปัญญาปัญญามาจากไหนมาจากความสนใจเกิดศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วปัญญาไม่เกิดไม่ต้องไปหลับหูหลับตาเพราะไม่มีศรัทธาโลดซึ่งต้องรู้ศรัทธา4ประการนี้โลกฎแห่งกรรมด้วยอ๋อใช่แล้วคนนั้นถึงจะซึ่งเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างนี้เหตุผลที่น่าฟังนะนอกเหนือจากนั้นแล้วโยมฟังต่อไปนี่แหละศีลระเบียบแบบแผนสถาปนิกสำคัญมากเนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนนะแต่ออกแบบได้ออกแบบได้นะรู้น้ำหนักคนไอ้น้ำหนักศาลาควรจะวางยังไงได้จากวิศวกรกระแสไฟฟ้าจิตมันบอกทุกทิศสาดูอะไรดูให้จริงดูให้จังดูให้ถึงดูให้ซึ้งให้ถึงตาและถึงใจดูให้ถึงข้างในให้ได้ไม่ใช่ไปดูคนอื่นเลยแต่เราดูข้างในของเราครบแล้วน่ะทำไมเหตุใดหนอจะดูคนอื่นไม่ออกแล้วนี่เทคนิคโดยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนะบางคนไม่ทราบเลยเอาปลายควรจะเอานี้ออกหน้ากลับเอาโน่นไปออกหน้าแล้วเราจะทำได้จุดหมายปลายทางจะเขียนแผนที่เขียนไหนก่อนแล้วเราจะลงวางศิลาฤกษ์จะลงเสาไหนก่อนเทคานยังไงก่อนก็ไม่รู้ทำตามอัจฉริยะสายกันทั้งนั้นตามใจเราตามใจคนตามอารมณ์คนตลอดมาไม่มีการฝืนเลยนะนี่แหละธรรมชาติของจิตมันจะย่อมจะต้องฝืนอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกวันเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยฝืนเลยเราไม่เคยอดทนแต่ประการใดเลยนะเนี่ยญาติโยมโปรดได้ไปคิดต่อนิดอีกนิดหนึ่งคือศีลนี่เองคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาตมาไปดูทั่วแล้วประเมินผลแล้ววิจัยลงในเหตุผลมันจะมีอะไรก่อนหลังนะจะดูคนเดินมาเนี่ยดูถึงพ่อแม่ได้เลยการเดินของเขามีศีลไหมศีลละให้เกิดมีศิลปะพูดมีวาทศีลนอกเหนือจากพูดมีวาทศีลแล้วแสดงออกมีมนุษยสัมพันธ์ไอ้มนุษยสัมพันธ์นี่ต้องเกิดจิตภาวนาด้วยผสมมันเข้าไปจึงจะทำให้จิตของคนมีสมาธิเกิดมนุษยสัมพันธ์เกิดตัวปัญญาไอ้มนุษยสัมพันธ์เนี่ยบางคนนี่รักษาศีลจริงๆเนี่ยไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยเนี่ยนี่ไม่พร้อมนะเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาถึงภาวนานี่สูงมากกว่าศีลและทานนี่เป็นอย่างนี้บางคนนี่จะมาไปประเมินผลรักษาแต่ศีลอย่างเดียวไม่เอาใครเลยไม่เอาพี่เอาน้องเลยแล้วศีลไม่ขาดนะแต่หากว่าศีลไม่ขาดปฏิบัติเฉพาะปานนาดิฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่เบียดเบียนทรัพย์ใครฉันไม่ล่วงประเวณีฉันไม่พูดมูสาโกหกหม

เทศจะไม่ดื่มสุราเท่านี้พอเหรอเป็นศีลได้หรืออันนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับงดเว้นบางประการไม่ฆ่าสัตว์แต่ศีลคงไม่มีคือความไม่เป็นระเบียบคนที่ไม่มีระเบียบนะจิตมันไม่มั่นใจมันไม่ถึงจึงขาดระเบียบไปมากมายบางแห่งอาตมาไปประเมินผลแล้วรักษาศีลจริงๆไปทำมืดเลยเชียวปอสถังกันเลยมายังพันเตรับก็จริงแต่รักษาไม่จริงเนี่ยรักษาไม่จริงหรอกนี่ศีลอย่างเดียวหรือใช่แล้วฉันจะรักษาศีลอย่างเดียวแต่อย่าลืมนะไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยไม่มีจิตเป็นกุศลเลยนะอันนี้ได้มาจากอะไรหรือได้มาจากคำว่าศีลคำว่าระเบียบแบบแผนไม่มีแต่เบื้องต้นมีแต่ปานาละไปตามข้ออย่างนี้หรือนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากมายจริงๆนะในศีลขันธ์คำว่าขันธ์ของศีลท่านแสดงไว้ตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วมีระเบียบตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะอะไรจึงมีระเบียบอยู่ในท้องเพราะแม่มีระเบียบแม่มีระเบียบหายใจรวมกับลูกแล้วช่วยสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงลูกเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ปฏิสนธิสอนตั้งแต่สอนลูกในท้องนี่ตามระเบียบมาเนี่ยอันนี้จับได้จากสมาธิภาวนานั่นเองนี่จึงทำให้ลูกมีระเบียบแบบแผนนั่นออกมาเลยใช่ไหมนี่เนี่ยหนามแหลมคลายเสี้ยมมะนาวกลมเปรี้ยงใครไปกลึงนี่ได้มาจากพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องมีนิสัยปัจจัยเป็นประการใดนี่จิตวิทยาของพระพุทธเจ้าแต่เรากลับไปคว้าย่อปลายนะโยมนะคนไม่ได้คิดต้นไม้สกุลต้นไม้เราก็ไม่รู้ก็ปลูกกันเรื่อยไปเนี่ยแล้วก็เอาแต่ผลนะเอาแต่ผลนั่นเนี่ยมันจะออกดอกให้เมื่อไรนะมันจะออกช่อให้เมื่อไรจะกินผลนั่นแหละแต่วิธีปลูกเราไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ดูดินซะเลยนะว่าไอ้ดินพื้นที่นี้ควรจะปลูกต้นไม้อะไรแล้วเราจะปลูกต้นไม้อะไรลงไปต้นไม้มันจะยั่งยืนหรือไม่ประการใดเพราะดินมันก็เปรี้ยวดินมันก็เค็มแล้วไม่ได้จัดดินซะก่อนเออค่ะปลูกเลยตายหมดต้นไม้ตายหมดเหมือนเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราจะปลูกฝังจริยธรรมหรือจะปลูกคุณธรรมจึงจะรู้ว่าดินนี้เนี่ยควรจะปลูกต้นไม้ประการใดและต้นไม้ชนิดไหนลงสู่ที่ดินนั้นประการใดที่เราจะนำคุณงามความดีสัมมาปฏิบัติในหน้าที่มาสู่จิตใจของเรานั้นต้องดูนี้ก่อนไม่ใช่ปลูกกันส่งไปนะแล้วยอมจะไม่ได้รับผลเลยแล้วก็ทุกวันนี้ญาติโยมก็คิดเอาแต่ผลแต่เหตุไม่เคยคิดที่มันจะมาอย่างไรคิดว่ามะม่วงปีนี้จะออกช่อยเราหรือไม่มะปรางหรือต้นหมากลาบไม้ที่เราปลูกไว้นั่นจะได้ผลประการใดเราจะเอาแต่ผลกันเท่านั้นแต่เหตุที่ผลที่จะเกิดนั่นต้องลำบากลำบนและดูดินดูทรายประการใดเราไม่เคยคิดเทคโนโลยีในภายในของเราอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดคิดมุ่งหมายนี้ต่อไปว่าคำว่าศีลหรือตัวปัญญานี้เนี่ยมันก็ได้มาอย่างนี้นะได้มาอย่างนี้แล้วเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวอาจจะผู้ใดโยมเข้าใจว่าหันมุมกลับอย่างไรอีกข้อที่สองคือหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราต้องเกิดมาเนี่ยเราคิดอยู่สามอย่างใช่ไหมใช่แล้วหนึ่งแต่งตัวสองแต่งงานเนี่ยญาติโยมคิดอย่างเงี้ยสามแต่งใจแต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่วิธีปฏิบัติแล้วต้องแต่งใจก่อนนะเอาใจออกมาออกหน้านี่วิธีเรียงเลขของเทคโนโลยีวิชาการเขาจะต้องเรียงอย่างนี้เรียงศีลสมาธิปัญญาแต่วิธีปฏิบัติปัญญาต้องออกหน้าบางคนเนี่ยไปเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญญาเกิดปัญญาจากตาเกิดปัญญาจากทางหูเกิดปัญญาจากทางจมูกสูดกลิ่นเกิดปัญญาทางลิ้นรับรสเกิดปัญญาทางกายสัมผัสนี่เกิดปัญญาปัญญาตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีในภายในสามารถสต๊อกออกมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตีออกมาเป็นเครื่องไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยตั้งแต่ต้นจนอวสานอย่างนี้ไปต่อนี่เนี่ยเป็นการเรียงระดับเลขโดยวิธีปฏิบัติโดยที่ว่าแต่งตัวแต่งงานนะต้นนะตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อแม่ก็ให้แต่งตัวซื้อผ้าสนิมพิมพาพรแล้วแถมไปแต่งตัวเสริมสวยกันอีกนะลงพื้นวาดแผนที่แต่งกันมานานแล้วแล้วก็เตรียมจะแต่งงานเตรียมจะแต่งงานแต่แต่งงานแล้ว
ราจะต้องแต่

ใจนี่โบราณสอนตามคำสอนนี่แต่โดยวิธีปฏิบัติไม่ใช่เช่นนั้นไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะแล้วโยมฟังอาตมาไปนะอาตมามีหลักฐานทำไมต้องแต่งใจก่อนอีกข้อไหนมีหลักฐานมีอะไรเป็นหลักฐานบ้างทำไมจะต้องแต่งงานกันก่อนแต่งใจก่อนอย่างไรขอโยมฟังไปเดี๋ยวก็จะเข้าเรื่องถ้ามีเวลามากก็จะพูดไปมากถ้าโยมตั้งใจฟังก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแล้วมีการพักผ่อนกันบ้างแต่งตัวแต่งงานแต่งใจญาติโยมแต่งมาจริงตัวเนี่ยนะแต่งทุกอย่างทุกชนิดแล้วก็เตรียมตัวให้ลูกแต่งงานให้ลูกนี่แหละก็เป็นการผูกพันของพ่อแม่เป็นความจำเป็นชีวิตของโลกมนุษย์ใช่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะลูกเนี่ยเราเลี้ยงมาเนี่ยก็ต้องเลี้ยงด้วยคุณธรรม3ประการ3อย่างอะไรหรือที่ญาติโยมมีกุลบุตรธิดาแล้วโยมจะเห็นกับอาตมาหรือไม่ก็ตามโยมเลี้ยงลูกด้วยความอดทนหรือไม่เลี้ยงลูกมาด้วยความอดทนหรือเปล่าถ้าไม่เปล่าก็แล้วไปนี่หลักที่ปฏิบัติได้2ผู้ที่มีลูกนั้นจะเลี้ยงลูกมาด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลาทุกชนิดเอาใจใส่ถนอมกรอบเลี้ยงเลี้ยงลูกมาทุกประการนี่เอาใจใส่เอาใจใส่ทั้งวิชาความรู้หลักฐานการแต่งงานนี่เข้าหลักนี้เนี่ยนอกเหนือจะเข้าหลักนี้แล้วก็จะได้เข้าหลักต่อไปว่าข้อ3พ่อแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความห่วงใยต้องห่วงลูกตลอดเวลานี่น่าจะภาคปฏิบัติทั้งสิ้นแล้วขอญาติโยมไปวิจัยประเมินผลกับอาตมาด้วยว่าจะเป็นความจริงไหมที่โยมเลี้ยงลูกมาอดทนหรือเปล่าปราบตามลำบากอุ้มท้องอุ้มอุทธรไม่ให้ร้อนในอุราอดทนไหมต้องอดทนเลี้ยงลูกมาด้วยความถนอมกล่อมเกลี้ยงทุกประการเอาใจใส่นอกเหนือจากเอาใจใส่ลูกแล้วต้องห่วงใยลูกถึงหลานให้มีผลงานมีคู่ผัวตัวเมียนี่แต่งงานต้องแต่งงานกันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นี่รู้จากไหนรู้จากตัวปัญญาของสมาธินะนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วเราจะชัดเราจะซึ้งใจต่อไปนี่ความห่วงใยของพ่อแม่มีหลัก3ประการนี่มันเหมือนมันสลับข้อแล้วโดยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนี่สลับข้อแล้วนะโดยวิธีปฏิบัตินี่ตมามาชี้ให้เห็นให้มีความเข้าใจก่อนไม่ใช่นางลาภูหลับตาพุทโธสัมมาหลังพองหนอยุบหนอผู้หญิงซ้ายชายขวาตรงนี้ยังก่อนนะยังก่อนโยมรู้เหตุที่มาแผนที่ชี้บอกให้ถูกต้องซะก่อนนอกเหนือจากนั้นโยมจะต้องรู้ต่อไปว่าอ๋อเลี้ยงลูกด้วยความห่วงใยแล้วก็ได้หลักข้อที่อาตมาจะมาอ้างอิงในที่นี้1คําว่าแต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่โดยวิธีปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วจะต้องแต่งใจก่อนนี่โยมเห็นไหมพระท่านมีระเบียบสอนพวกสาธุชนโยมผู้บวชนะขอให้ฟังอาตมาไปจริงหรือไม่พระที่บวชในบวรพระพุทธศาสนานั้นท่านมีหลักวิธีแต่งจิตก่อนแต่งก่อนเสมอเพราะว่าเริ่มต้นในบวชในโรงอุโบสถนี่เนี่ยท่านก็ให้เรียนพระกรรมฐานเป็นเบื้องต้นเราจะพระเท่าไปทิ้งหมดและให้สารณะที่พึงหัวเอสหังพันเตสุเจระปรินิพุตตัมปีตั้งพระกวันตั้งสรณังกัจฉามิขอสารณะที่พึงตลอดชีวิตแต่บวชเช้าบวชศึกเช้าเมาเย็นนี่เพราะบวชไม่จริงบวชไม่ถึงใจบวชไม่ได้รัตนตรัยแล้วไม่จะตำราคนไม่มีพระกรรมฐานเลยพระอุปัชฌาย์จะต้องให้กรรมฐานว่าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมาเกสาให้ครบแต่เอาไปทิ้งกันเลยนี่ตำราคนคือพระกรรมฐานทำให้คนสมบูรณ์ทำให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทำให้เป็นมนุษย์และทำให้เกิดเป็นเทวดาจากเทวดาแล้วทำให้เกิดเป็นพระพรหมจากพระพรหมแล้วให้เขาไปสู่ภาวะแห่งพระนิพพานไม่กลับไปสู่อบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ประการใดแล้วโยมฟังต่อไปที่เราบวชกันนี่เรามีตำราคนคือพระกรรมฐานนอกเหนือจากนั้นคำว่าแต่งใจพระพุทธเจ้าสอนก่อนนะแล้วโยมผู้หญิงโยมหญิงอาจจะไม่ทราบคำว่าแต่งใจก่อนถ้าโยมผู้ชายบวชพระแล้วจะรู้ได้เลยแต่งใจก่อนเสมอแล้วถึงจะมาแต่งตัวแต่แต่งใจก่อนได้แต่งตัวก็สวยเนี่ยแต่งตัวสวยยังไงเอาหลักพุทธเจ้าสอนก่อนแล้วพุทธเจ้าสอนยังไง

โยมพระสงฆ์นี้เนี่ยจะรับปัจจัย4จะญาติโยมโดยจีวรนะบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชต้องแต่งใจซะก่อนนะนะรับทางทายกโดยเคารพแต่งก่อนจึงรับนี่ชัดมากว่ายะถาปัจจยังภวัตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะติทางบินทปาโตแต่งใจดีแล้วจึงจะรับทานของทายกจึงจะเรียกว่าบุคคลบริสุทธิ์นี่แต่งใจแล้วรับนี่โยมเห็นไหมแต่โยมไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรพระเจ้าสอนนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้นะแล้วทีนี้แต่งแล้วรับที่พระถนอมผ้ารับของญาติโยมนี่นะพระพุทธเจ้าสอนให้แต่งใจก่อนนี่แต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วให้แต่งใจก่อนแล้วจิตก่อนจะดีเนี่ยพระท่านเอาผ้าไปรับเนี่ยเอาผ้าเกิดรับประเคนเนี่ยสองมือเนี่ยถ้าแต่งใจแล้วยะถาปัจจยังแล้วแต่พระเดี๋ยวนี้ไม่เอาอาตมาถามพระองค์เนี่ยบอกรับประเคนเดี๋ยวนี้ลืมคำสอนพระเจ้ายังบอกไม่ต้องไปพิจารณาจิตดีเนี่ยน่าสงสารมากแล้วไม่มีระเบียบด้วยไม่มีระเบียบเนี่ยแต่งจิตตอนก่อนเสมอนะเหมือนเราจะทำอะไรต้องแต่งจิตเสมอนี่รับประเคนเนี่ยแล้วโยมจะรู้ไหมว่าแต่งจิตก่อนหรือเปล่าเวลาจะหยิบผ้าคลองอาปามาจุปะทิมสังอังคุสังวิทาปุกยาปะนี่ทั้งสามตัวหยิบต้องมีสติแต่งจิตก่อนถึงจะหยิบแต่งจิตก่อนแล้วจะหยิบขึ้นมาหยิบก็สวยด้วยแล้วเวลาห่มผ้าแต่งตัวเนี่ยพุทธเจ้าบอกแต่งจิตก่อนก็แต่งตัวเนี่ยมันกลับกันอย่างนี้เนี่ยแล้วว่ายังไงปฏิสังขาโยนิโสจิวรังปฏิเสวะมิถ้ายอมผู้ชายเคยบวชต้องรู้เนี่ยต้องยอมจำนนอาตมาเนี่ยต้องพิจารณาอาตมาถามพระปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่เคยแต่งใจโฮมทรงเดชเลยโฮมไปเลยเนี่ยและรับทานของทายกโดยเคารพยอมที่จะเป็นทายกคือเจ้าศรัทธาจะถวายแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดทานของยอมต้องมี3เนี่ยต้องพูดชี้ไปก่อนยอมจะเห็น1ศรัทธาบริสุทธิ์2จะถวายบุคคลบริสุทธิ์บุคคลจะเป็นใครก็ตามจะบริสุทธิ์ได้ต้องแต่งใจนี่เวลาจะรับของโยมต้องแต่งใจก่อนยะถาปัจจยังภวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะถาบินทปาโตเอานี้มาเปิดเผยเรื่องจริงกันสักทีนะแต่วันรับไปแล้วจะขบฉันอาหารต้องพิจารณาแต่งใจก่อนจึงจะฉันนะว่าปฏิสังขาโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิแต่งจิตก่อนเสมอนี่โยมเห็นไหมต้องแต่งก่อนเสมอเวลาจะแต่งตัวเนี่ยญาติโยมคือไม่เคยแต่งจิตไปถึงก็หยิบมาเลยใส่เลยไม่มีสติถ้าคนไหนแต่งจิตก่อนนะใส่เสื้อมันจะสีไหนสวยหมดนะสวยหมดมีระเบียบเรียบร้อยหมดนะดูท่าทางกิริยามารยาทมันสวยไปหมดเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนแต่งจิตก่อนเสมอนี่เนี่ยทานของเราที่ถวายกับบุคคลบริสุทธิ์และวัตถุบริสุทธิ์ไอ้วัตถุบริสุทธิ์นี่โยมได้มาด้วยความเหนื่อยยากนะได้มาด้วยความลำบากเนี่ยจะตุปัจจัยชัยทานของโยมนะแต่แล้วสลึงเฟื่องพึงประจบไปครบบาทได้มายากเหลือเกินบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ด้วยปรีแค่แรงขยันของโยมนี่เชื่อเห็นว่าแต่งจิตก่อนเสมอแต่เราจะไปเอาอย่างอื่นการว่าแต่งตัวเถอะนะแต่งจิตมันดีแล้วศีลก็มีครบสมาธิเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วนี่เราจะดูได้ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งฆราวาสวิสัยจะแต่งตัวเนี่ยแต่งจิตก่อนแล้วแต่งตัวมันสวยนี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดมากอาตมาไปประเมินผลจากพระสงฆ์แล้วลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าซะแล้วแล้วจะมานั่งภาวนาคงไม่ได้อะไรแน่ไม่ได้แน่นะนี่พระเดี๋ยวนี้ท่านไม่ค่อยแต่งจิตเนี่ยเวลาจะรับเนี่ยโยมเห็นไหมขออภัยนะโยมผู้หญิงจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะแต่โยมผู้ชายอาจจะรู้แน่แต่ต้องยอมจำนงอาตมานี่แต่งจิตจึงจะบริสุทธิ์ในเมื่อบริสุทธิ์เนี่ยจะทำอะไรเนี่ยมันสวยไปแล้วทีที่ท่วนทุกประการอันนี้มองเห็นชัดโดยไม่อยากนับแต่ที่จะมาพูดนี่มันเรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วทำกันยากเหลือเกินทำยากมากเนี่ยจะมาพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความว่าแต่งจิตที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราจึงต้องมีการภาวนามีการตั้งสติกันอยู่ตลอดเวลาพระสงฆ์นี่ท่านละเอียดนะแต่เราจะรู้ว่าเป็นพระสงฆ์ได้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีสติทุกอริยบทแล้วจะห่มผ้าคลองผ้าพิจารณาปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชถ้าโยมพิจารณาแต่งจิตได้อย่างนี้แล้วจึงค่อยแต่งตัว

แต่งตัวแล้วโยมลูกหลานแต่งงานอยู่สำราญลมชมสมบัติสวัสดีเดี๋ยวนี้พอแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานกันแล้วไม่เคยแต่งใจมาแต่ก่อนเลยก็วิวาทกันทะเลาะวิวาทกันเหลือเกินนะทุกวันนี้นะน่าสงสารเหลือเกินนี่ครอบครัวหาความสุขไม่ได้เลยนะนี่เนี่ยทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่ในซวงหึงหวงก็ลบพุ่งชิงชัยไปเพราะก็ไม่เคยแต่งจิตก่อนที่จะทำงานมันจึงจะสุขสำราญในชีวิตไม่ได้ในสังคมของเราทุกวันนี้นี่แหละเชื่อเห็นแล้วโยมว่าเราจะต้องแต่งจิตกันก่อนเสมอแล้วค่อยแต่งตัวแต่งงานตามดับไปนี่พูดถึงโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับอย่างนี้แต่หากว่าเราแต่งตัวกันมานานแล้วจนมีเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไปแต่งงานมีสามีภรรยาแล้วเราค่อยมาเพิ่มเริ่มแต่งจิตจะไม่ทันแล้วนะจะไม่ทันเวลาแล้วเอาอย่างพระเถอะโยมพระท่านให้พิจารณาก่อนเสมอจะรับชัยทานของญาติโยมต้องแต่งจิตก่อนให้สะอาดให้หมดจดถ้าจึงมีบทว่าปฏิสังขาโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิเดี๋ยวนี้ตมาไปประเมินผลตามวัดเนี่ยตามพระคุณเจ้าท่านบอกโอ้ไม่ดีมากแล้วเอาไปสวดมนต์เย็นทีเดียวเลยโอ้ไม่ได้ละเอียดจริงๆเวลาจะจับน้ำฉันเนี่ยแต่งจิตก่อนตั้งสติไว้ก่อนโยมจะถวายน้ำเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาปะยถาปัจจยังบทกิลาเภสัชบทน้ำนี่แล้วน้ำปานะกิลาเภสัชน้ำเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือจะเป็นน้ำปานะเภสัชยาอันใดก็ตามต้องแต่งก่อนแต่งจิตมีบทภาวนาทำให้จิตนี้เกิดบริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงรับของญาติโยมรับแล้วยังใช้ไม่ได้เราจะต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่งให้สบายก่อนด้วยปฏิสังขาโยกิลาเภสัชแล้วจึงฉันขบฉันและเสพของเหล่านั้นนี่แหละบริสุทธิ์แน่บริสุทธิ์แน่นี่มาพูดถึงข้อปฏิบัติต่อไปโยมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามอาตมาทำได้ต้องพิจารณาทุกครั้งและโยมทุกคนนะขออภัยถ้าจะใส่เสื้อใส่ผ้าซักผ้ารีดผ้าจะแต่งตัวก็พิจารณาสติใช้จิตก่อนเสมอแล้วจึงพิจารณาแต่งตัวเคียงเข็มขัดรัดเอวประการใดและจะรับรองได้เลยว่าโยมจะต้องสวยโดยศีละมารยาทอันดีงามเพราะจิตใจสบายแล้วใส่เสื้อตัวไหนมันก็สบายทั้งนั้นถ้าโยมมีอารมณ์ไม่ดีไม่เคยแต่งจิตก่อนมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วอาจจะใส่เสื้อสีนี้ไม่พอใจถอดใหม่อีกเงี้ยเปล่าเสื้อตัวโน้นยังไม่พอไปตัดใหม่ให้เสียเงินเสียทองต่อไปอีกเงี้ยไอ้เสื้อตัวนี้มันก็สวยอยู่แล้วถ้าจิตของโยมนะดีแล้วเสื้อทุกตัวดีหมดแล้วโยมไปไหว้พระพุทธรูปเนี่ยถ้าโยมใจสบายแต่งจิตได้ดีไปไหว้พระพุทธรูปสวยทุกองค์สวยทุกองค์นะถ้าอารมณ์โยมไม่ดีไม่เคยแต่งจิตใจไว้ก่อนแล้วโยมอาจจะไปไหว้พระพุทธรูปหาว่าท่านปากเบี้ยวตาแหกหูกลางไปบ้างไม่สวยไม่งามก็ได้ความสต๊อกย้อนกลับมาหาญาติโยมว่าจิตเราไม่สบายจิตเรามันไม่ดีเห็นพระพุทธรูปไม่ดีหมดเลยนะถ้าจิตเราดีแล้วโยมขออภัยได้ยินเสียงดนตรีนะเพราะหมดทุกเพลงนะถ้าจิตเราไม่ดีแล้วเพลงที่เขาเพราะยังไงก็ไม่อยากฟังเพราะใจไม่สบายจิตไม่ดีซะแล้วนี่แหละพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทีเดียวต้องแต่งจิตเสมอแล้วเราจะเว้นภาวนากันได้อย่างไรแล้วเราจะทิ้งภาวนาเสียหรือแล้วทิ้งหลักปฏิบัติจิตใจเสียหรือถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ดีแล้วของทั้งหมดไม่ดีหมดดังกล่าวแล้วนี่เนี่ยพระพุทธะตอนสอนบุตรบริษัททั้งหลายพิจารณาปัจจัย4ก่อนเสมอจะได้ไม่มีโลภะโทสะโมหะด้วยประการทั้งปวงพระสงฆ์เดี๋ยวนี้อาตมาก็ขอพูดตรงไม่ยอมอ้อมท่านขาดข้อนี้ไปจึงขาดความบริสุทธิ์จึงเกิดโลภะโทสะโมหะง่ายเข้าในหลักที่ว่าทิฏฐิพระมนะกษัตริย์ยิ่งบวชนานยิ่งทิฏฐิสูงสูงเพราะท่านขาดพิจารณาปัจจัย4เสียแล้วโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณกาลัญญุตารู้จักการเวลาหรือไม่ถ้าญาติโยมนั่งภาวนากันเสมอเป็นนิจศีลแล้วโยมจะรู้จักการเวลารู้จักคำว่านิจศีลรู้จักกาลเทศะรู้จักจิตจารคณะทุกประการรู้อัตช่างขึ้นมาดูตาถูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฝาตวัดได้ทุกประการก็สรุปแล้วในความว่าแต่งจิตก่อนแล้วถึงจะแต่ง

ตัวแล้วจึงจะแต่งงานจะสำราญลมชมสมบัติสวัสดีต่อไปในระหว่างสามีภริยาเนี่ยตมาจึงเขียนตำราขึ้นตำราเทคโนโลยีการครองเรือนไม่ต้องไปหามาดูว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่ของเราอย่ายอมอยากรู้ไปชีวัดว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่กุศลประการใดไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นหมอดูเป็นพี่เพคโหราอยู่ในสุวรรณราชพระพลาคือตัวเราสุวรรณราชพระพลานี่ก็เปรียบเทียบบังเพลินเป็นปริศนาธรรมตัวเราเป็นสุวรรณราชพระพลานะไอสติเป็นพี่เพคโหราโลวะข้าศึกจะยกพระขนประโยธามายังสนามยุทธนาเราจะให้กระบี่ตนใดไปอย่าลืมนะไอ้กระบี่นี่คืออะไรอย่าโยมโปรดจำว่าคือจิตไอ้ตัวหนุมานเป็นไปโลกของนางสวาหะไปโลกของพระพายคืออารมณ์มันไม่มีตายคือจิตตามอมตะแปลว่าไม่ตายหนุมานมีแต่ละภาษาเขาล่ำไปไม่เคยเป็นพระเอกแต่ประการใดนั่นคือจิตโซพิเพกไม่ได้นะพิเพกโหราอยู่ในสุวรรณแล้วจะปราตัวสติตัวเดียวแต่งจิตแต่งใจแต่งน้ำใจใจจริงให้เกิดผลผลในโลกสากรรมแล้วเราจะพบในหลักข้อที่ว่าลด5ว่างเราช่วยกันสร้าง5ร่วมนี่ปัญญาเกิดจากภาวนานี่เองช่วยกันลด5ว่างสร้าง5ร่วมเกิดขึ้นมารวมกันนี่เทคโนโลยีในภายในแต่ญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วก็อนุโมทนานะลด5ว่างเลยเดี๋ยวนี้โยมเด็กที่ไม่ดีอย่าไปว่าเด็กเพราะผู้ใหญ่ไม่ดีมันมาจากแกนโน้ตแล้วไปทั่วเด็กในสังคมไปดีนะอาตมาประเมินผลทุกปีปีนี้ได้เนี่ยออกมาอีก5ประเด็น1ครอบครัวมีความสุขนี่ประเคนก็ประเมิน2โรคประสาทกินทั่วเมืองแล้วทางประสงค์องค์เจ้าทั้งญาติโยมด้วยนะโรคประสาทกินแล้วเพราะไม่แต่งจิตร้องโหมร้องไห้โศกปังโศกตาในสุวรรณราชพระพลาไม่รู้เรื่องอะไรกันนี่ประการ3ลูกไม่เอาไหนมาอันดับ3นะไม่ได้แก้เลยนะไม่ช่วยกันแก้เลยนะอันดับ4เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเพราะเหตุใดอันดับ5ดีแล้วยังไม่พอพยายามตะเกียกตะกายไปยากจนต่อไปอันนี้ไปที่น่าเสียดายเหลือเกินอาตมาแก้ได้แล้วนะนี่แก้แล้วจุดแรกคือครอบครัวมีความสุขนี่พยายามแก้อยู่เสมอให้ญาติโยมปลูกพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางแต่พระภูมิก็อาตมานี่มี3ภูมิเนี่ยเพราะได้จากสมาธิแล้วญาติโยมตั้งพระภูมิกันเละเทะเละเทะไปหมดแล้วผัวเมียทะเลาะกันในกรุงเทพนี่แหละแล้วไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าตั้งพระภูมิซะตั้งแล้วก็ยังทะเลาะกันต่อไปอีกตั้งแล้วทะเลาะกันอีกไปถามหมอดูหมอดูบอกพระภูมิไม่ขึ้นศาลนะปริญญาโทด้วยกันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันพระภูมิไม่ขึ้นศาลแล้วไปหาหมอดูอีกพอหมอดูบอกว่าตั้งผิดทิศตั้งซะเลอะไปอีกถูกทิศแล้วเอาทิศนี้เอาทิศเหนือเอาตั้งไปแล้วก็ไม่ถูกทิศอีกตั้งยังไงตั้งเต็มบ้านอ๋อไม่ใช่พระภูมิท่านไม่ชอบพระภูมิเล็กศาลเล็กเลยต้องไปเอาอย่างยอดประสาทราคา 5,000 พระภูมิจะขึ้นศาลอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเอามาตั้งอีกก็ยังทะเลาะกันอีกพระภูมิพุทธเจ้าดีกว่าโยมแต่ไม่หมายความว่าไม่ให้ตั้งพระภูมินะพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางก็ถือเป็นหลักไอ้ที่ทะเลาะกันนั้นไม่ใช่แก้ที่พระภูมิตั้งแก้ที่1ต้องมีภูมิรู้ต้องมีภูมิธรรม3ต้องมีภูมิฐานตา3ภูมินี้ไม่มีแล้วไม่ต้องไปตั้งไม่รู้ความหมายจะไปตั้ง3พระภูมิไม่มีภูมิรู้เลยแล้วไม่มีคุณธรรมจึงทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลานะสามีภรรยาและญาติโยมผู้ชายก็แน่เหลือเกินสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยที่ก็ร้องโหมร้องไห้เป็นโรคเบื่อบ้านพอหนวดมางอกหน่อยเป็นโรคเบื่อบ้านเลยเบื่อบ้านเลยมีเขยมีสะพายเนี่ยนี่เป็นจริงๆนะจุดไหนควรจะแก้นี่ตมากำลังแก้อยู่แก้ญาติโยมกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมนะบางทีเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยรักแรงแค้นขอกันมาจนเท่าชะแลแก่ชราเนี่ยจนมีได้49 40นะแต่มาเลิกกันแน่เหลือเกินเถื่อจะภัยมีชีวิตจับจุดแล้วควรชวนจะแก้กฎแห่งกรรมด้วยกรรมอะไรหรือยอมจะเริ่มศีล5เป็นหลักกฎแห่งกรรมและประเมินผลได้ด้วยออกมากี่เปอร์เซ็นต์แต่ยอมนั่งสมาธิอยู่เสมอมันจะออกมาเลยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วทนทำกรรมนี้หนัก 80% จะให้ผล84ชั่วโมงแล้วเป็นเรื่องความจริงเรามีเครื่องวัดนะเครื่องวัดกฎแห่งกรรมนี่บางคนแก้ไม่ได้ไปแก้ผิดจุดน่ะไม่แก้จุดที่มันมาเหตุที่มันเกิดขึ้น

ไปแก้ปลายเวทแล้วมันจะมีเหตุผลที่แก้ได้อย่างไรแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ก็ได้แล้วทำตรงนี้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอ่ยนี่มันมีเหตุผลนี่อาตมาก็แก้ที่วัดเริ่มแก้ที่เด็กต่อไปตามดับเด็กไม่เอาไหนแล้วนี่อาตมาก็สร้างหอประชุมขึ้นมาเนี่ยแล้วนะอบรมนักศึกษา 1,000 กว่าแล้วนี่พรุ่งนี้จะมาเข้าอีก200ระดับคอบอทั้งนั้นแล้วเลี้ยงทั้ง3เวลาเช้ากลางวันเย็นกลางคืนอีกตั้งแต่หัวค่ำ2ทุ่ม6ทุ่มตี4ถึง7โมงเช้าและ2โมงเช้าฝึกเป็นการใหญ่เพื่อจริยธรรมด้วยนี่แหละอาตมาถึงได้แก้เด็กแก้กันต่อไปแล้ววิธีแก้ต่อไปนั้นแล้ววิธีปฏิบัติของอาตมาเนี่ยจับจุดได้แล้วสอนเด็กอย่างนึงนะแล้วสอนผู้ใหญ่อย่างนึงแล้วสอนบุคคลที่มีทิฏฐิสามัญญาตาไม่เสมอกันควรจะเข้าจุดนั่นควรจะเข้าจุดนี้ไม่ใช่ไปสอนกระล่ำปามนะโยมนะต้องแก้แล้วต้องแก้ที่นี่เนี่ยอาตมาก็สร้างหอประชุมไว้สามสี่ล้านเรื่องอุปกรณ์ครบไม่ต้องเรียลัยไม่มีสตางค์สร้างสร้างด้วยความจริงของชีวิตสร้างเสร็จแล้วจุคนนั่งเรียบๆอย่างนี้พันถ้านั่งเขียนหนังสือก็400ถ้านั่งเก้าอี้โดยไม่ต้องมีโต๊ะเขียนหนังสือก็700แล้วมีเครื่องอุปกรณ์ครบพร้อมห้องน้ำห้องส้วม100กว่าที่สำคัญมากวัดที่กินต้องสะอาดที่ถ่ายสะดวกได้จะสมาธิไม่ต้องไปหาสถาปนิกมาเลยเราเป็นสถาปนิกซะเองคืออบรมจิตแต่งจิตก่อนนะโยมนะแล้วค่อยทำงานแล้วทำอะไรก็สะอาดหมดจดเรียบร้อยทำอะไรมันถูกแบบถูกบทมันก็หมดจดเหมาะเจาะทุกประการนี่ได้กับศีลได้กับสมาธิปัญญาปัญญาเอามาก่อนสนใจสดับหน่อยชนะสนใจเอาไปคิดหน่อยประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลิตเริ่มดำเนินงานนี่ได้จากปัญญาได้จากองค์ภาวนานี่ทำได้ได้ผลไปเลยไม่อย่างเราทำแล้วหลับตามานั่งมาเป็นเวลาเดือนแล้วเราไม่ได้อะไรเหมือนไอ้เทปเนี่ยมันม้วนแล้วมันเก็บเข้าไว้มันเก็บเข้าไว้เนี่ยเรามีเทปคนละม้วนนะแต่สั้นยาวไม่เท่ากันนะม้วนบางม้วนเนี่ยมันมี30ฟิตบางม้วน60ฟิตบางม้วน90บางม้วน120ฟิตนี่แต่ละฟิตเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยสติปัญญาคนไม่เท่ากันแต่เรารวมแล้วเราจะให้ฟิตของเราสูงได้ไหมได้ได้นะได้ทีเดียวโดยการเร่งรัดพัฒนาในตัวเองมีการสวดมนต์ไหว้พระและเจริญภาวนาทุกเวลาในเวลาว่างของเราหรือก่อนว่างของเราจะเดินดำเนินงานอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละมันมีเหตุผลอย่างนี้นี่จะมาแก้ได้ก็อบรมเรียกนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศอบรมไปแล้วนี่เฉพาะฉลอง200ปีเนี่ย 1,000 กว่าคนแล้ว 1,400 คนนี่พรุ่งนี้มาเข้า200จำเพาะระดับวิเลยครูคอบอเอาพวกนี้มาเลยแล้วพวกนี้สามารถจำลึกเหตุการณ์ในชีวิตของเขาเชื่อมั่นคงเลยแล้วว่าผีเปรตมีไหมเอามาเห็นกันหน่อยได้ไหมแล้วพิสูจน์ได้อย่างไรเทวดามีจริงไหมและสิ่งลี้ลับเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ประการใดจะต้องเอามาเห็นกันสินี่กฎแห่งกรรมแล้วบางทีส่วนมากนักศึกษาไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้ก็เป็นการถูกต้องที่ไม่เชื่อถูกแล้วเพราะหลักของเรามีอยู่ว่าคนที่เชื่อง่ายสอนยากสอนยากจริงๆคนเชื่อง่ายๆครับแต่พืชไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ประเมินผลคนเชื่อยากก็เป็นบัณฑิตมีความคิดสูงสามารถจะสอนง่ายโดยเหตุผลต้องยอมรับความจริงของชีวิตนี่อีกประการหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาแก้แล้ว 1. ครอบครัวไม่มีความสุขเพราะอะไรไม่ต้องไปหามาดูนะตำราของอาตมามีแล้วแล้วโยมเนี่ยเสียใจกันนั้นได้มาสามีมาเนี่ยจนมีลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไปจากนี้เล่าเอาเครื่องวัดดูซิกดแทงกรรมเมียหรือผัวหรือเมียเอานี่วัดเลยอย่าไปสอนก็สุ่มฟามฝรั่งจะไปเชื่อเลยวัดเอาหลักศีล5เป็นแผนที่นะแล้วคนนี้มีปานากี่เปอร์เซ็นต์มีอทินามีกี่เปอร์เซ็นต์มีเครื่องวัดนะแต่โยมอยากจะรู้ต้องไปวัดอยู่ที่ดีบอกไม่ทันแน่แล้วบางคนนี่มีกาเมสุมิชาจารย์มากี่เปอร์เซ็นต์มาอดีตชาติไม่ต้องอดีตชาติเลยชาตินี้แหละมีกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้เปอร์เซ็นต์นั่นจะให้ผลหรือไม่นะเปอร์เซ็นต์สูงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำคอมพิวเตอร์ตีมาแล้วจะติดบวกหรือติดลบประการใดถ้าติดบวกเราเห็นทันตาเลยไหนไม่ช้าด้วยนี่เอาอย่างงี้กันสิแล้วต้องประเมินผลไปด้วยสิโยมโยมมานั่งภาวนาต้องประเมินผลประเมินผลในตัวโยมเนี่ยปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้ในประมาณตนแล้วแสดงออกเป็นเหตุผล

0: เป็นตำราวิทยานิพนธ์ออกมาเนี่ยเหมือนอย่างอาตมามานั่งอยู่นี่เป็นจอภาพยนตร์อยากจะรู้เรื่องโยมฉายมาสิโยมฉายมาเดี๋ยวอาตมารู้หมดนี่อาตมาเป็นจอโยมแสดงเรื่องอะไรเนี่ยแสดงเรื่องอะไรเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยอ๋อเรื่องสังทองอ๋อเรื่องลักษณะวงจะต้องฆ่าพราหมณ์เกศรตายแน่นอนเนี่ยนี่ละครชีวิตมันบอกแต่ละคนเหมือนกันที่ไหนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่แหละอาตมาจับจุดได้แล้วตอนนี้อาตมาเคยว่าโยมผู้ชายนะขออภัยชอบมีลูกมีเมียอะไรกันมากมายหลายอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วมีเครื่องพิสูจน์เนี่ยไม่ต้องไปว่าเพราะมันเป็นกรรมจะทำยังไงเราโยมบางคนนี่มีกาเมสิมาฉาจานติดมา 80% นะขออภัยนะเผื่อใครจะโดนอีกข้อนี้มั่งก็ไม่เป็นไรขออภัยด้วยมีสามีกี่คนแปลงคนอื่นหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดนี่มีเครื่องวัดโยมมีเครื่องวัดที่อย่างคงยังกันน่ะนะแต่ไม่เป็นไรนี่เราพูดไปเรื่อยๆมันมีเครื่องวัดนะแล้วปานาติบาตมี 80% นะโยมเกิดมาชาตินี้อย่าลืมนะง่อยเพลียเสียข้าไปอัมพาตนะมีไม่สมประดีเลยนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลานี่ตัวอาตมานี่เองมีปานาติบาตติดมา 80% นี่รถชนหมดไปแล้ว6ครั้งเนี่ยครั้งที่6คอหักไปเลยนะขอพาไปถึงนมแต่ไม่ตายมันไม่หมดเวรหมดกรรมต้องมาใช้กรรมต่อไปอีกนะเนี่ยนี่เราเป็นเด็กนี่ไม่ต้องไปเอาชาติไหนชาตินี้เป็นเด็กมัธยม2มัธยม3ยิงนกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดูซิมันให้ผลตอนไหนให้ผลรับจ้างต้มเตาก็ให้ผลโกงค่าจ้างก็ให้ผลโกงค่าก๋วยเตี๋ยวก็อีกเนี่ยเอาคนไปกินแล้วไม่ให้ตังค์ได้รับผลในปัจจุบันนี้ต้องไปรับใช้หนี้เค้าต้องหมดแต่คนไหนยังไม่สร้างความดียังไม่ใช้หนี้ใครแต่โยมมาไปจับความดีขึ้นมาความมัวไม่ทันหายความงายคงมาแทรกอุปสรรคมาแล้วไปน้อยใจนี่คนมันจะดีต้องมีอุปสรรคนะเราไปจับงานทำงานอะไรก็มาอุปสรรคขัดข้องมากมายรีบใช้หนี้ซะแล้วเกิดมาสร้างบารมีและใช้หนี้เข้าไปนี่อย่างนี้ไปต้นนี่เราก็ช่วยกันแก้ได้แล้วนี่บางคนเนี่ยมุสาวาทาเวรบันดี 80% มาหลอกลวงโลกวังอาราบเขามาในชาตินี้เหล้าก็ไม่กินนะยาก็ไม่สูบการพนันก็ไม่เล่นนะทำแทบล้มแทบตายไม่รวยไม่รวยอย่างแน่นอนทำไงก็ไม่รวยเพราะว่าไอ้วันนี้มันติดมา 80% วิธีแก้ทำยังไงตั้งหาข้อนี้ไอ้เรื่องสุรานี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ติดถึงลูกถึงหลานเลยทีเดียวนี่แหละมันพลาดไม่คนสติปัญญาอ่อนและไม่ดีหลายประการสอบไล่ก็ไม่ได้ตรงนี้แล้วประเมินผลจาก5ข้อแล้วอ่ะแก้ด้วยข้อเดียวแก้ด้วยข้อเดียวอะไรโยมนั่งเจริญวิปัสสนาแก้ได้ทั้งหมดถ้าถึงได้บอกว่าทานศีลภาวนาไอ้ภาวนานี่สูงสุดในพระพุทธศาสนาทานก็สู้ศีลไม่ได้เนี่ยจะมาประเมินผลในคนในเรือนจำทำไมติดคุกเนี่ยติดคุกมา20ปี30ปีได้ความออกมาเลยว่ามีแต่ทานแล้วก็กินเหล้าเมาสุราพวกมากลากกันไปแต่ศีลไม่มีจึงติดคุกเนี่ยมันก็ประเมินผลกันไปได้และได้มาจากกฎแห่งกรรมข้อไหนประการใดนี่ก็ได้มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความออกมาว่าการแต่งจิตเพื่อใช้ชีวิตของบุคคลผู้เจริญภาวนานั้นอาตมามีหลักวิธีปฏิบัติเพื่อจะแนะแนวญาติโยมไปบ้างเพื่อจะเป็นทัศนศึกษาข้อคิดสืบต่อไปอาตมาเนี่ยจับจุดอารมณ์ของคนได้เขาเรียกว่าโทรจิตที่เราเรียกกันตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้แก่คนตายและให้คุณเป็นและให้ตอบรับทางโทรจิตโดยคนนั้นไม่สามารถจะรับโทรจิตของเราได้ให้ตอบทางหนังสือสิให้ตอบทางหนังสือสิจะทำได้ไหมคงจะได้ที่นี่คงจะมีคนทำได้แต่ถึงจะทำได้หรือไม่ก็ตามอาตมาจะขอกล่าวต่อไปการแผ่ส่วนบุญการแผ่ส่วนกุศลทุกครั้งถ้าหากว่าเราจะให้ทานหรือทำบุญตักบาตรก็ดีก็มาเป็นเพิ่มบารมีให้แก่เราแต่ขอบอกว่าทานศีลภาวนาเนี่ยมีหัวใจคุณธรรมอยู่ข้อเดียวโยมจำไว
1: ้รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: คอตเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 11 โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: นาฬิกา2นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับ
2: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังกันอยู่นะคะก็จะติดตามเรา2คนได้ผ่านทางไลฟ์สดนะคะ Facebook FM 100.5 MHz ค่ะ
1: ครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยรวมถึงทางLINE นะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเคยนะครับที่ LINE @mcotnews นะครับสภาพอากาศที่คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ก็หลายคนน่าจะสาหัสอยู่นะตอนกลับบ้าน
2: โอ้โห4โมงประมาณ4โมงครึ่ง4โมง20ก็
1: ครับ
2: มืดเลย
1: มืดครึ้มนะฮะ
2: แล้วโดนถล่มเป็นบางส่วนนะคะกรุงเทพ
1: ช่วงรามคำแหงบางช่วงนี่คือน้ำท่วม

0: ครั้งนะ
1: ค
0: ือหนักมากเหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับอ่ะไปดูหน้าหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้านี้กันบ้างนะครับของ Daily News มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือว่าครบ7วันนะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับในโอกาสนี้สมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระราชาขออภัยครับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จไปทรงวางพวงมาลาและทรงร่วมในพิธีด้วยนะครับสัตมวานพระองค์พาทรงทอดผ้าไตรเท่าพระชนมายุ47พรรษาคิงจิกมี่ราชินีภูฏานเสด็จร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล2ล้นเกล้าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยครับ
1: ส่วนมติชนก็มีภาพและพาดหัวข่าวเช่นกันนะคะกษัตริย์จิกมี่เสด็จพระราชพิธีร่วมอาลัยสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในหลวงราชินีบำเพ็ญกุศลในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงทอดผ้าไตร47ไตรเท่าพระชนมายุกษัตริย์และราชินีภูฏานเสด็จมาทรงร่วมพิธีค่ะ
0: ครับมีภาพเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับก็มีการจับมือกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยครับจับมือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสงานเลี้ยงค่ำผู้นำที่ร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่เมืองคาซานนะครับอีกภาพนึงเป็นภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนาม MOU ยุติสู้รบอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขณะที่รับประทานอาหารค่ำนะครับซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสที่พระราชวังแวร์ไซกรุงปารีสครับมีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับเอกนิติยันเศรษฐกิจโลกโครงสร้างพังวินาศน้ำมันลดระยะสั้นๆทรัมป์เซ็นหย่าศึกขู่อิหร่านอย่าฝ่าฝืนเซ็นลงนาม MOU แล้วครับสหรัฐอิหร่านเรียกว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดแบ่งเป็น14ข้อที่พระราชวังแวร์ไซน์ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เป็นเรื่องของโรมไอซ์ขยี้ TOR AI Passport 2กรรมาธิการผนึกถกเดือดค่ะปลัดดีอีโต้ยิบยืนยันโปร่งใสลั่นไม่เลิกห่วงถูกเอกชนฟ้องต้องหนุน1ปีวัดผลงานรัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยมหาไทยลุยมาเฟียภูเก็ตปูตินดินเนอร์35ปีอาเซียน2กรรมาธิการไอซ์และโรมร่วมสอบไทยแลนด์ AI Passport สสภูมิใจไทยฟาดเดือดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ Walk out ปลัดดีอีแจงยิบทำมาเกือบปีไม่ใช่31วันยันโปร่งใสไร้หัวค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับขิงช่วยค่าไฟลดต่ำกว่า3บาทต่อยูนิตเบรกขึ้นขั้นบันไดใช้ของเดิมไปก่อนเอกนัทสรุปชัดๆครับเบรกขึ้นค่าไฟขั้นบันไดใหม่ใช้ของเดิมไปก่อนครับลั่นช่วยลดค่าไฟต่ำกว่า3บาทเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยอันดับแรกมุ่งครอบคลุม15ล้านครัวเรือนครับ
1: ด้านมติชนก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะเบรกสูตรค่าไฟอัตราก้าวหน้าเอกนัทงัด3แผนอุ้ม200หน่วยงบ70เจาะเข้าครม23มิถุนายนเอกนิติชี้น้ำมันลดช่วงสั้นเอกชนหนุนนายกคุม EEC เอกนัทเบรกสูตรค่าไฟอัตราก้าวหน้าหลังผลสำรวจส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยงัด3แผนอุ้มผู้ใช้ไม่ถึง200หน่วยค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของ DSI นะคะเร่งสอบพยาน Forex ตุ๋นจ่อหมายเรียกนักการเมืองและดารา DSI เร่งสอบพยานและหลักฐานก่อนออกหมายเรียกผู้ต้องหาเครือข่าย Forex รับทราบข้อกล่าวหาค่ะและมีประเด็นความคืบหน้าบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะชัดชาติอนุชาและดร.โจขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์และนโยบายบริหารทีมปชป.ลงพื้นที่สายไหมดอนเมืองเร่งแก้คมนาคมสาธารณสุขค่ะ

0: ่วนอีกประเด็นหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสปสช.แจ้งเพิ่มสิทธิ์บัตรทองให้บริการฮอร์โมนคนข้ามเพศชี้ป้องกันอันตรายรักษาถูกวิธีเลขาสปสช.แจ้งเพิ่มบริการฮอร์โมนคนข้ามเพศสิทธิ์บัตรทองชี้เป็นการรักษาป้องกันอันตรายจากการใช้ไม่ถูกต้องค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของผู้นำของสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำของอิหร่านครับก็ลงนามดิจิทัลในข้อตกลงเพื่อมีการหยุดยิงนะครับยุติสงครามในตะวันออกกลางณพระราชวังแวร์ไซครับเพื่อเปิดช่องให้มีการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบภายใน60วันเปิดทางให้อิหร่านลดระดับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและเป็นการเปิดช่องแคบฮอร์โมนในทันทีครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็นายมาซูสเปเซสเคียนนะครับประธานาธิบดีของอิหร่านก็ร่วมลงนามแบบดิจิทัลในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางในการเจรจาซึ่งข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นเอกสารฉบับแรกที่ลงนามโดยประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเมื่อปี1979ครับในรายงานเนี่ยบอกว่าทรัมป์ก็มีการจรดปากกาลงนามในช่วงระหว่างการรับประทานอาหารค่ำณพระราชวังแวร์ไซประเทศฝรั่งเศสครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีจากนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ผู้นำโลกที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจากเดิมที่สหรัฐระบุว่าพิธีลงนามอย่างเป็นทางการสำหรับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนก็คือวันศุกร์นี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ร่วมลงนามก่อนนะครับโดยนายอิสมาอิลบาเกอีนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้แสดงความสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ไปให้ข้อมูลกับสำนักข่าว IRIB นะครับบอกว่าเนื่องจากประธานาธิบดีทั้งสองเนี่ยลงนามไปแล้วจึงจะไม่มีพิธีลงนามใดๆจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับและผู้นำยุโรปก็มีความกังวลเช่นเดียวกันกับสหรัฐนะครับเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ว่าไม่เคยสนับสนุนการตัดสินใจของสหรัฐที่จะทำสงครามโดยปราศจากการอนุมัติจากสหประชาชาติและกังวลว่าอิหร่านจะได้รับอำนาจในการต่อรองมากขึ้นจากการต้านทานการโจมตีของมหาอำนาจและการยืนยันการคุมช่องแคบฮอร์โมนครับซึ่งผู้นำของทางฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษญี่ปุ่นอิตาลีแคนาดาและก็สหรัฐครับก็เรียกร้องในแถลงการร่วมให้มีการหยุดยิงทันทีในเลบานอนซึ่งในบันทึกข้อตกลงเรียกร้องให้ยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหลายพันคนและทำให้ผู้คนกว่าล้านคนต้องพลัดถิ่นที่อยู่อาศัยครับแล้วข้อตกลงนี้ก็มีกรอบเวลาไม่เกิน60วันฉบับนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามที่ปะทุขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์หลังจากสหรัฐอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านจนลุกลามกลายเป็นสงครามในภูมิภาคมีเงื่อนไขสำคัญนะครับเช่นอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์โมนเส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญของโลกในทันทีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมส่วนสหรัฐเองก็จะมีการยกเลิกการปิดล้อมทางท่าเรือต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านแล้วก็มีการระงับการคว่ำบาตรน้ำมันที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของอิหร่านมาอย่างยาวนานครับ
0: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียและมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา20นาฬิกาค่ะซึ่งก็จะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา9นาฬิกาวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพนะคะโดยมีรายงานข่าวนะคะว่ากองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียค่ะก็ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานซึ่งนายอนุทินก็ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะ

0: จากการสอบถามคนใกล้ชิดค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะปลอดภัยดีเดินทางกลับประเทศไทยคืนนี้ตามกำหนดการเดิมและจะถึงประเทศไทยในวันนี้ก็จะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะ
1: ครับมาดูผลพวงบ้างนะครับหลังจากที่ทั้งทางสหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยมีการลงนามกันเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดพลังงานโลกตอนนี้ฟื้นตัวหุ้นพุ่งน้ำมันร่วงนะครับเมื่อวานนี้น้ำมันบ้านเราก็ประกาศลดราคาเหมือนกันนะครับลดลงมาประมาณบาท50ใช่ไหมบาท50ก็จะมีผลเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วบางจากไม่ใช่บางจากสิทั้งบางจากแล้วก็ปตท.น้ำมันเนี่ยตอนนี้อย่าง95นะไต่ระดับลงมาอยู่ที่38บาท85สตางค์แล้วหลังจากที่มันไต่ขึ้นไปอยู่40กว่าๆเนี่ยมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็ลดลงมานะครับเดี๋ยวไปดูอัปเดตราคากันอีกสักนิดนึงเนาะอย่างเช่นดีเซลนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่37บาท50สตางค์ B20 นะครับ32บาท50สตางค์ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะครับอยู่ที่54บาท25สตางค์เบนซินอยู่ที่48บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล์ครับ29บาท79สตางค์แล้วก็ E20 33บาท85สตางค์โซฮอล์91ครับ38บาท48สตางค์ครับอันนี้ก็เป็นราคาอัปเดตล่าสุดนะที่มีการปรับลดลงมาทั้งโซฮอล์99ต่างๆเนี่ยก็คือลดลงมาบาท50นะครับแค่ดีเซลเนี่ยที่ลดลงมาบาท30ก็จะมีผลหลังจากที่5นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะของคนไทยเรานะคะ
1: คือเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงก็คืออย่างเช่นเรื่องของตลาดหุ้นราคาน้ำมันดิบเบนร่วงทะลุต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคาดว่าน่าจะทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยลดลงมาอีกใช่ไหมก็ต้องลงแหละนะครับ ซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีสงครามเกิดขึ้นแล้วนะครับขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐและทั่วโลกก็ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับทรัมป์บอกว่าข้อตกลงนี้ช่วยให้โลกรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะครับก็แน่ละใครเป็นคนทำ
0: ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของไทย AI Passport นี่ก็มีความต่อเนื่องที่ต้องติดตามกันมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการค่ะโดยมีวาระพิจารณาเรื่องของไทย AI Passport เริ่มต้นการประชุมนายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการกฎหมายได้สอบถามประธานในที่ประชุมนะคะว่าไม่ทราบเรื่องว่าจะมีการประชุมร่วมของ2กรรมาธิการนางสาวรักชนกก็ชี้แจงว่าก็ขอให้กลับไปอ่านในหนังสือที่ส่งไปในกลุ่มไลน์แจ้งล่วงหน้าแล้วนายวิทวัฒน์ก็ได้ถามเหตุผลที่เชิญกรรมาธิการกฎหมายมาเพราะว่าเหตุผลใดนางสาวรักชนกก็ชี้แจงว่ามีประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรรมาธิการการกฎหมายเรื่องของไทย AI Passport ค่ะจากนั้นนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่ทราบว่าหารือในกรรมาธิการก่อนหรือไม่ว่าจะมีการประชุม2คณะและได้พยายามสอบถามกับเจ้าหน้าที่สภาก็ทราบว่าประธาน2คณะเนี่ยไปหารือกันหลังบ้านและไม่ได้มีมติออกมาชัดว่าจะรับเรื่องจึงขอถามว่าเป็นหน้าที่อำนาจกรรมาธิการกฎหมายหรือไม่ตนเองไม่ได้ว่าไม่มีสิทธิ์จะยื่นแต่ต้องยื่นเรื่องไปให้กรรมาธิการที่มีหน้าที่โดยตรงกรรมาธิการการกฎหมายไม่ควรจะเอื้อมมือเข้าไปรับในเรื่องที่ไม่ควรจะรับอย่าไปบอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องกฎหมายและบอกว่าต้องดำเนินการตนเองไม่เห็นด้วยซึ่งการดำเนินการของกรรมาธิการคณะต่างๆก็ต้องยึดหลักตามข้อบังคับหน้าที่อำนาจก็คือเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายรวมถึงบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มีหน้าที่จนถึงต้องไปตรวจสอบว่า TOR ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและกรณีนี้หากเราไม่มีอำนาจจะเดินหน้าต่อไปใช่หรือไม่เพราะเกรงว่าถ้าทำเราเป็นส.ส.เป็นกรรมาธิการหากทำผิดก็บังคับก็จะผิดประมวลจริยธรรมหรือไม่ผมเข้าใจวันนี้เป็นที่สนใจของประชาชนผมไม่ได้ต้องการจะปิดข้อเท็จจริงปิดปากแต่ควรจะให้กรรมาธิการที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นกรรมาธิการติดตามงบย้ำว่าการทำหน้าที่ในกรรมาธิการติดตามงบเราสลายความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผมยืนยันหลักนั้นอยู่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ย

0: ็มีการถกเถียงกันในที่ประชุมคณะกรรมการนะคะก็สุดท้ายเนี่ยคุณสุภชัยก็ walk outออกมาแถลงนอกห้องประชุมค่ะอย่างที่มีภาพข่าวแล้วก็ข่าวปรากฏเมื่อวานนี้นะคะก็คิดว่าคงยังไม่จบอีกนะคะ
1: คือก็ต้องมีการถกกันอยู่หลายๆนัดเลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วในที่ประชุมเมื่อกี้ใครพูดนะ
0: คุณสุภชัย
1: คุณสุภชัยนะแต่ว่าทางด้านของภูมิใจไทยเนี่ยก็มีการออกมาพูดเหมือนกันนะครับจะหลังจากที่ทางกรรมาธิการเนี่ยเขามีการเรียกประชุมนะครับในฐานะที่อย่างเช่นคุณรัชนกศรีนอกแล้วก็คุณโรมรังสิมันโรมเนี่ยนะครับเรียกมีการเรียกทั้งสองกรรมธิการเข้าร่วมศึกษาเนี่ยนะครับกรณีในการจัดทำโครงการ TSAI Passport นะครับก่อนเข้าประชุมก็อย่างที่รายงานไปคุณสุภชัยเนี่ยก็ขอให้กรรมธิการทบทวนการนัดการประชุมคุณรังสิมันบอกว่าคุณณัฐวุฒินะครับคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการกฎหมายก็ยอมรับว่าตัวเองก็มีข้อสงสัยคล้ายๆกับคุณสุภชัยเหมือนกันในการประชุมกรรมาธิการร่วมในครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงการประชุมไหมเพราะว่าการประชุมเนี่ยต้องแจ้งต่อประธานสภาเพื่อพิจารณาว่าจะให้มีการประชุมร่วมกันของหลายๆคณะในการพิจารณาเรื่องเดียวกันได้หรือไม่ซึ่งตัวเองก็สอบถามไปเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนและอำนาจในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport บอกว่าควรจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยก็เลยมีการยื่นเรื่องไปยังกรรมาธิการชุดดังกล่าวเพื่อที่จะพิจารณากันในสัปดาห์หน้านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงรอประชุมพร้อมกันหรือไม่เพื่อจะได้ไม่ต้องเรียกปลัดกระทรวงมาชี้แจงทุกสัปดาห์ดังนั้นจึงขอความชัดเจนเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามข้อระเบียบบังคับนะครับโดยนายรังสิมันก็ได้ชี้แจงทั้งนายสุภชัยและก็นายณัฐวุฒิบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรรมาธิการกฎหมายได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า100เรื่องคือถ้ากรรมาธิการไม่ขยันกรรมาธิการจะทำงานไม่ทันตามความคาดหวังของประชาชนพร้อมกับชี้แจงกรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการกฎหมายว่าก็มีบัญญัติไว้กว้างและกรรมาธิการเนี่ยได้รับข้อร้องเรียนต่อโครงการนี้ต่อการช่อฉนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งตนเองเนี่ยก็ได้ใช้อำนาจประธานพิจารณาแล้วว่ามันอยู่ในกรอบหน้าที่ของกรรมาธิการที่สามารถที่จะไปพิจารณาได้นะครับฮะ
0: ค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้มีประเด็นค่าไฟนะคะทางนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.ก็บอกว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติของคณะกรรมการกพช.ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางด้านของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งก็ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวก็พบว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายทางกกพ.จึงมีมติมอบหมายให้ทางสำนักงานกกพ.รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของกกพ.และผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องนะคะไปยังนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไปจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ก็มีผู้สนใจเข้าศึกษาเอกสารรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกกพ.จำนวน 6,525 ครั้งจากผู้เข้าชม 2,270 รายและมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นรวม653ความเห็นโดยผลการรับฟังความคิดเห็นก็สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วยผู้ที่เห็นด้วยกับผลการศึกษากรณีที่เสนอและผู้ที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆนะคะซึ่งทางนายเอกนัทก็บอกว่าเป้าหมายลดค่าครองชีพและช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยเนี่ยก็คงจะยังดำเนินต่อไปค่ะกระทรวงพลังงานก็กำลังเจรจากับ3การไฟฟ้านะคะเมื่อรัฐบาลสามารถจัดการรายได้จากกลุ่ม Data Center หรือว่าลดต้นทุนจากสัญญา Adder ได้แล้วจึงจะนำเงินส่วนนั้นมาคืนให้นำรายได้ส่วนหนึ่งมาสำรองจ่ายช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยไม่เกิน200หน่วยก่อนระยะแรกครอบคลุมประมาณ15ล้านครัวเรือนจากทั้งหมด23ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็คือชะลอก่อนนะครับเรื่องของการจ่ายค่าไฟแบบขั้นบันไดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้แบบเดิมไปก่อนนะคุณฟังครับสำหรับเรื่องของค่าไฟเดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณา

0: อีก3เรื่องก็คือการพิจารณาการยกเลิกสัญญาทาสนะครับสัญญาทาสแอดเดอร์ที่ต่ออายุอัตโนมัติโดยตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับและในขั้นต่อไปก็จะมีการลดการสูญเสียทางระบบเช่นไฟตามทางหลวงถนนหลวงซึ่งก่อนหน้านี้ไฟส่วนนี้นะครับก็ประชาชนเป็นผู้จ่ายค่าไฟแบกรับมาโดยตลอดก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเภทของไฟให้ประหยัดมากขึ้นต่อไปก็จะมีการดึงค่าพร้อมจ่ายออกจากระบบโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่บังคับซื้อในราคาแพงเพื่อช่วยแบกรับภาระแทนประชาชนและจะกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับนี่ก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วจะไปจบที่ตรงไหนนะครับมาดูเรื่องของปุ๋ยกันบ้างหลังจากค่าไฟแล้วนะฮะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณเสียงศักดิ์พวงเกตแก้วเดินทางไปรัสเซียก็มีการเจรจาเรื่องของปุ๋ยด้วยนะครับนายเสียงศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เปิดเผยผลการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษครบรอบ35ปีที่เมืองคาซานนะครับบอกว่าทางรัสเซียเนี่ยก็แสดงความสนใจที่จะขยายตลาดส่งออกพลังงานนะครับทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติรวมถึงปุ๋ยเคมีมาอย่างภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยมากขึ้นซึ่งปุ๋ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ไทยนะครับมีความต้องการสูงในตอนนี้ปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีบิ๊กเอกชนนะครับอย่าง CPF นะครับแล้วก็ Warix นะครับขยายการลงทุนได้ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเอกชนยังมีความกังวลเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรและการกีดกันทางการค้าซึ่งหากสถานการณ์รัสเซียยูเครนคลี่คลายลงนะครับเชื่อว่าจะมีช่องทางในการขยายความร่วมมือทางการค้าแล้วก็การลงทุนร่วมกันได้อีกมากโดยเฉพาะทางด้านพลังงานอวกาศ IT นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์ไทยเองก็เตรียมใช้การทูตเชิงรุกขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในมิติใหม่โดยจะมีการจัดการประชุมกรรมาธิการร่วมทางการค้าและก็มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจรัสเซียในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้าไปอีกนะครับ
1: ค่ะมีความเคลื่อนไหวของคดี Forex นะคะซึ่งจากกรณีที่พลตำรวจโทยุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำทีมแถลงผลปฏิบัติการในวันนี้กรณีการตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหลังจากเข้าตรวจค้น24จุดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า65ล้านบาทพร้อมกับอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมบุคคล57รายและนิติบุคคล20รายโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงและเตรียมเปิดแผนผังเครือข่ายพร้อมพยานหลักฐานต่อสาธารณะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพักประชาชนก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะกรณีมีข่าวเป็นนักการเมืองที่เกี่ยวข้องว่ารอดูหมายก่อนและเมื่อถูกสอบถามกรณีกระแสเชื่อมโยงเส้นเงินกับขบวนการ Forex เจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่มีความเห็นขอรอดูข้อมูลอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวขณะเดียวกันในส่วนของวงการบันเทิงก็มีรายงานนะคะว่าพบชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะการตรวจสอบโดยมีชื่อเล่นอักษรฟอร์ฟันค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ครับทางด้านของคุณรัชนกศรีนอกแล้วก็รังสิมันโรมนะครับสสพรรคประชาชนก็ร่วมแถลงการกรณีที่จะมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีชื่อของคุณภาวุฒิปรากฏอยู่ร่วมด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ ค
1: ุ
0: ณรังสิมันก็บอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและก็ปฏิเสธข่าวลือเรื่องของการวิ่งเต้นหรือว่าล็อบบี้หน่วยงานรัฐให้ชะลอการเปิดเผยรายชื่อหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเป็นเรื่องของเกมการเมืองเพื่อสกัดกั้นการตรวจสอบโครงการ THAI Passport ของรัฐบาลหรือไม่นั้นนะครับคุณรังสิมันก็บอกว่ายังไม่สรุปนะครับก็ขอเดินหน้าทำหน้าที่ทำเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบความโปร่งใสและงบประมาณภาษีของประชาชนต่อไปโดยยึดตามพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางด้านนายภาวุฒิก็ให้สัมภาษณ์อย่างที่ว่าไปนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนก็ไม่ได้ตอบแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบแบบว่าหนักแน่นจริงจังปฏิเสธไปเลยว่าไม่เกี่ยวขอรอดูข้อมูลก่อน
1: ใช่ขอรอดูหมายก่อนประมาณนี้นะคะค่ะส่วนอีกนิดนึงเรื่องความคืบหน้าบรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะเมื่อวานนี้ได้อนุ

0: อนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ค่ะพร้อมด้วยทีมงานนะคะก็ลงพื้นที่เขตสายไหมนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะคะนายอนุชาบอกว่าได้รับฟังปัญหาจากชาวบ้านโซนกรุงเทพชั้นนอกเรื่องการคมนาคมขนส่งก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยยังเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ยากรถประจำทางมีน้อยและรอนานเป็นชั่วโมงซึ่งส่งผลกระทบต่อทางนักเรียนผู้สูงอายุที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลและคนวัยทำงานตนเองก็มีแนวคิดเร่งดำเนินการระบบรถฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมต่อตรอกซอกซอยเข้าสู่ระบบขนส่งสายหลักนะคะโดยใช้รถขนาดเล็กหรือว่ามินิบัสเข้ามาดูแลภายใต้การกำกับของกทม.ค่ะนอกจากนี้นะคะช่วงเย็นค่ะทางภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและ 6,000 ธมิตรสื่อประกอบด้วยไทย PBS ช่อง3 PPTV ไทยรัฐมติชนและ The Standard ก็ได้ร่วมตั้งคำถามวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะในเวที Think Tank Bangkokระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.3 รายก็คือนายอนุชาบูรพชัยศรีหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9อดีตผู้ว่ากทม.และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนค่ะส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองหรือว่าสม.พัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งพร้อมกับผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2กลุ่มเรารักพัทยาก็บอกว่าจากการลงพื้นที่หาเสียงได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมงานก็ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในทุกชุมชนหมู่บ้านและพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันเพื่อรับฟังปัญหานำเสนอนโยบายสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือกำลังใจและเสียงสะท้อนจากประชาชนหลายพื้นที่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาประเด็นอื่นๆในช่วงหน้าครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับคุณศาสิมาบอกว่าสมัยลุงตู่เป็นนายกไม่ได้เสียค่าไฟจักบาทนะครับคุณปู่พาสวัสดียามเช้าเข้ามานะครับคุณริษานะครับก็บอกว่าน้ำมันราคาก็ลงแล้วท่านเห็นไหมเคาะมาแล้วขึ้นค่าไฟนี่หรือทำเพื่อประชาชนนะก็ค่าไฟใจเย็นๆนะมันเป็นเรทเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีลดลงมาอีกนะครับที่คุณเอกนัทบอกนะครับคุณไมค์ก็อดบอกว่าสสที่ชอบ walk out ครั้งหน้าอย่าเลือก อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาคุณสุภชัยคุณครูบุญนะครับคุณอาพรนะครับสวัสดีเข้ามาตอนเช้าสุราษฎร์ธานีคุณชยุทธบอกว่า23องศานะครับคุณทันชนกสวัสดีเข้ามาคุณภูเบศและอีกท่านหนึ่งคุณสสิธรนกนะครับวันนี้ก็มาแทนคุณขวัญ นะครับแล้วก็มีคุณเอิร์กนะครับคุณอเกนจากพะเยานะครับคุณป้าแต๋วสวัสดีนะครับนะครับคุณพนมสุขสุดสัปดาห์อีกแล้วครับแหมเร็วเนาะแป๊บๆเนี่ย19มิถุนายนแล้วนะคุณผู้ฟังจะหมดเดือนอีกแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาพี่นกดูทางไลน์ได้ไหมเอ่ยของผมเข้าไม่ได้ช่องนี้นะฮะมีคุณสมพิษนะครับสวัสดีวันศุกร์เข้ามานะครับคุณรัชนีนี่วันนี้มาเป็นคนแรกเลยนะครับคุณนางงามด้วยนะครับแล้วยังมีอีกหลายท่านนะครับสื่อท้องถิ่นเมือง คอนนะครับก็สภากาแฟยามเช้า

0: นั่งฟังข่าวอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากคุณสาธิมายินดีด้วยนะครับที่ FM 100.5 ได้รับรางวัลลืมเล่าให้ฟังเลยเนาะว่าของเราก็ได้รับรางวัลนะเมื่อวานซืนเนาะทางพี่อ้อมยุทธากรสุนทรญาตินะครับก็ไปรับรางวัลนะครับ Nation Building World Setting Award นะครับซึ่งก็เป็นรางวัลประเภทสื่อนะครับที่ได้รับรางวัลเพียงแห่งเดียวเลยนะจากทางสถาบันสร้างชาตินะครับที่จัดให้ทาง FM 100.5 เนี่ยได้เป็นหนึ่งในสื่อนะครับที่เป็นรางวัลเกียรติยศนะครับสำหรับสื่อมวลชนด้านการสร้างชาตินะครับที่มอบรางวัลไปเมื่อวานนะครับเมื่อวันศุกร
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนทางไลน์ก็มีคุณผู้ฟังทักทายมานะคะ72อุทิศ78นะคะคุณบอกว่าฟังทุกวันครับพลังเงียบนะคะส่วนคุณสุภชัยที่ดินก็สวัสดีครับคุณนกสวัสดีครับคุณภูเบศนะคะ
0: ค
1: แล้วก็คุณนายหัวคมวิเลิศก็ทักทายเรามาและคุณสนิทเจนประโคนก็ขอบคุณทุกข้อความที่ติดตามเราก็ทำให้เรา
0: เป็นกำล
1: ัง
0: ใจ
1: ซึ่งก็จะได้มีการพัฒนาในส่วนของเนื้อหา
0: ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากให้ปรับเพิ่มตรงไหนยังไงได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับบ้านไหนที่ยังไม่มีหม้อหุงข้าวคาชิวารุ่น RC 1804นะครับเป็นของที่ต้องมีทุกบ้านนะครับขนาด 1.8 ลิตรนะครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่ว่ามันมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้เลยนะครับทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะครับสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้นะครับมีมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มนะครับทำความสะอาดก็ง่ายมีซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำให้อีกต่างหากนะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับมีของแถมให้ด้วยเป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะครับของแถมรวมมูลค่าเกือบ300โทรได้เลยครับที่021143390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: ส่วนทริปพักผ่อนนะคะก็วันนี้มีมานำเสนอค่ะก็จะได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวด้วยนะคะและได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบค่ะนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret Update Train Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายพร้อมวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition นะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับซาวเฮลลิ่งนะคะพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมแล้วเตรียมสะบัดเอวเต้นอาราบิกริมชายหาดไปด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกากิจกรรมก็มีขึ้นนะคะ 4-5 พฤษขออภัยค่ะ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงได้ทั้งสุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองเลยที่หลายแอสมูทthfm นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลข022457184รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นซึ่งทริปนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เชิญชวนไปเนี่ยมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์กลับมาด้วย
0: ครับ
1: ขอต้องบอกว่าเป็นผู้สูงอายุท่านหนึ่งซึ่งบอกว่าเขาถามว่าเมื่อกี้เนี่ยฟังอยู่นะเนี่ยจะจดเบอร์โทรไม่ทันเนี่ยคุณนกขอเบอร์หน่อยแล้วก็บอกไปบอกว่าอืมใช่ทริปสุขภาพไหมคะบอกใช่เลยเนี่ยชอบเรื่องสุขภาพนะคะก็จองเลยทันทีค่ะ
0: สุดยอดมากนะครับก็ไปกับทีมงานของอสมทไม่ว่าจะเป็นคลื่นไหนนะ
1: ค่ะ
0: ไปแบบสบายๆนะครับมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับให้คุณผู้ฟังได้ร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของประเด็นการเมืองอีกนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับแจงยิบเลยนะปมหลุดของสว.เรื่องของโพยในการเข้าคูหาเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับร่อนเอกสารแจงยิบ3ประเด็นร้อนกรณีคลิปหลุดวันเลือกสว.ระดับประเทศการคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตยืนยันการพกโพยรายชื่อเข้าสถานที่เลือกไม่ผิดกฎหมายและก็การเก็บโพยของกรรมการเนี่ยก็เป็นการจัดระเบียบตามปกติพร้อมกับโต้กลับอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งสมุทรปราการตรวจสอบวงจรปิดและระบบราชการแล้ว

0: ไม่พบเบาะแสขบวนการหัวตามที่กล่าวอ้างนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็มีการออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกรรมการกกต.นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ในขณะที่ปฏิบัติงานในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ก็มีการแบ่งข้อเท็จจริงออกเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับอันแรกเนี่ยคือประเด็นการพกโพยเข้าสถานที่เลือกบอกว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาเป็นที่ยุติแล้วว่ากฎหมายห้ามเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงเท่านั้นไม่ได้ห้ามพกพาเอกสารหรือว่าโพยรายชื่อส่วนการที่นายถิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการกกต.เนี่ยเข้าไปเก็บรวบรวมโพยในวันนั้นเป็นการปฏิบัติตามมติกกต.เพื่อควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีความผิดตามกฎหมาย 2 ครับตอบกับข้ออ้างแจ้งเหตุสว.ไร้หลักฐานกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยอ้างว่าได้เข้าพบเลขาธิการกกต.เพื่อแจ้งเบาะแสกลุ่มทำโพยในเวลา 8:29 น.ของวันเลือกตั้งนั้นกกต.ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเอกสารรับแจ้งเหตุอย่างละเอียดแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวอีกทั้งพบว่าพันตำรวจเอกมนัสยื่นรายงานล่าช้าหลังจากกระบวนการจบไปแล้วถึง2วันนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับมาตรการในการสืบสวนสอบสวนยังคงเดินหน้าต่อกกต.เขาก็ย้ำนะครับว่ามาตรา59ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.คณะกรรมการมีอำนาจสั่งระงับยับยั้งหรือสั่งเลือกใหม่ได้ทันทีถ้าหากพบเหตุทุจริตส่วนคำร้องเรียนและยังและข้อกล่าวหาของผู้สมัครสว.รายอื่นๆในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งถ้าหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะมีการแถลงให้สังคมได้รับทราบต่อไปครับ
1: ค่ะหลายหน่วยงานนะคะกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและทางปปท.รวมถึงฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายนะคะได้นำหมายจับ27หมายค่ะเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอ1รายสมาชิกอส2รายและผู้สวมรายการ5รายนะคะพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้เมื่อเขาตรวจค้นเป้าหมาย6จุดก็พบเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเอกสารคำขอลงรายการสัญชาติไทยหนังสือรับรองการเกิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดและเอกสารบันและเอกสารทะเบียนนักเรียนอักษร G จำนวน491รายการซึ่งจะถูกนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยจังหวัดเชียงรายก็จะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการที่ทุจริตทางทะเบียนทั้งหมดพร้อมกับลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่เกี่ยวข้องและส่งเรื่องให้สำนักงานปปง.ดำเนินคดีตามความผิดมูลฐานนะคะก็เป็นการไปกวาดล้างทะเบียนจีเทาผนึกกำลัง5หน่วยงานทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายซึ่งก็จับกลุ่มอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8รายเร่งล้างข้อมูลทุจริตปกป้องความมั่นคงทางทะเบียนของประเทศค่ะ
0: ครับไปลงใต้กันบ้างครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับหลังจากโฆษกสำนักงานตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ภูเก็ตนะครับกำชับสแกนเข้มพื้นที่ป่าตองและก็หาดกำมะลาบอกว่าต้องปราบปรามต่างชาติผิดกฎหมายแล้วก็ทุนนอมินีอย่างเด็ดขาดครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าตองและสถานีตำรวจภูธรกำมะลาจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อไปขับเคลื่อนนโยบาย3ระยะของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวครับด้านพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยบอกว่าพื้นที่อำเภอกระทู้ถือว่าเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทำให้ต้องเผชิญกับภัยอาชญากรรมที่หลากหลายครับเจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะการกวาดล้างธุรกิจนอมินีอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และยาเสพติดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีสากลในขณะเดียวกันก็ยังสั่งการให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในพื้นที่ตามที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากครับโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎ

0: หมายด้วยมาตรฐานเดียวกันอย่างเท่าเทียมและห้ามมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารโดยเด็ดขาดนอกจากนี้รองเจรตำรวจแห่งชาติก็เน้นย้ำนะครับมาตรการในการควบคุมความประพฤติภายในองค์กรก็กำบังคับบังอาจกำชับนะกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดทำความผิดทางอาญาหรือว่าวินัยร้ายแรงจะต้องถูกลงโทษโดยใช้อำนาจทางปกครองอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นนะล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งเสริมให้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างระเบียบวินัยแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยมและสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อไปครับ
1: ไปที่ผลฟุตบอลโลกนิดนึงนะคะคู่ที่เพิ่งจบไปล่าสุดนะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียค่ะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยรัวโหดถล่มบอสเนีย10คน4ประตูต่อ1นะคะเก็บ4แต้มทะยานยึดจ่าฝูงกลุ่ม B ซึ่งก็หลังจากอึดอัดกันมาตั้งแต่ครึ่งแรกจบ90นาทีศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ค่ะก็กลายเป็นหนังคนละม้วนเมื่อทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เปิดโหมดดุไล่ถล่มทีมชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่เหลือ10คนไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพนาฬิกาเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับขึ้นไปยึดตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม B ส่วนบอสเนียมีเพียงแต้มเดียวจมบ๊วยของกลุ่มต่อไปค่ะและอีกคู่หนึ่งที่จบไปก่อนหน้านั้นนะคะก็เป็นเช็กค่ะถูกแอฟริกาใต้ไล่เจ้าวุดวิด1ประตูต่อ1นะคะก็แบ่งแต้มระทึกศึกบอลโลกกลุ่ม A นัดที่2นะคะโดยแต้มเดียวที่แสนเสียดายนะคะก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ขุนพลทีมชาติเช็กเกียที่ออกนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมทว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้านทานความเคี่ยวไม่ไหวค่ะถูกทีมชาติแอฟริกาใต้ไล่ตามตีเสมอในช่วงท้ายเกม1ประตูต่อ1ก็ทำให้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่งผลให้เช็กเกียมีเพิ่มเป็น1แต้มรั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนทัพบาฟาน่ามี1แต้มเท่ากันแต่ยังคงจมบ๊วยของกลุ่ม A ในเวลานี้ค่ะ
0: ครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยปลดล็อกชัยนะฮะคว้าชัยชนะสำเร็จได้ครั้งแรกนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติดาวเกเลียอย่างราบคาบ3ต่อ0เซตนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือว่า VNL 2026สัปดาห์ที่2ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติดาวเกเลียโดยเกมนี้ครับสาวไทยก็เน้นย้ำนะครับเกมรุกที่หลากหลายแล้วก็เหนียวแน่นจนสามารถเอาชนะไปได้3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ20และ25ต่อ17นะครับชัยชนะในนัดนี้ทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามไปแล้วรวม6นัดชนะ1แพ้5มีเพิ่มขึ้นมา6คะแนนขยับอันดับสะสมขึ้นมาอยู่ที่14ของตารางในขณะที่บัลแกเรียครับตกไปอยู่อันดับที่17ของตารางโดยมี3คะแนนเท่าเดิมนอกจากนี้ผลงานนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็เรียกศรัทธาแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้คือทีมฟุตบอลไม่ใช่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้รับแรงกดดันเพราะว่าพ่ายมาหลายนัดก่อนหน้านี
1: ้
0: สภาพของทีมล่าสุดนักกีฬาไทยทุกคนมีความพร้อมแล้วก็พร้อมฮึดสู้ศึกนัดถัดไปก็มีโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับจะลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นแฟนกีฬาชาวไทยก็สามารถร่วมส่งแรงใจเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับ
1: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.ก็ได้พูดถึงประเด็นการบรรจุฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพนะคะเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและอยู่ภายใต้หลักการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพการพิจารณาว่าบริการใดควรได้หรือไม่ควรได้จะมีประกาศและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยหลักการพื้นฐานก็คือการให้บริการรักษาพยาบาลทุกอย่างจะถือว่าอยู่ในสิทธิประโยชน์กรณีที่เข้าข่ายข้อยกเว้นโดยข้อที่สำคัญก็คือเรื่องบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เช่นบริการที่

ทำเพื่อเสริมความงามหรือเสริมสวยโดยไม่มีเหตุผลทางการแพทย์รองรับและเรื่องการรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาทดลองเนื่องจากอาจไม่มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้ป่วยค่ะนายแพทย์เจเดตบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีบุคคลข้ามเพศและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกว่า 300,000 คนแต่ในระยะแรกของการดำเนินงานก็คาดว่าจะมีผู้ที่เข้ารับบริการตาม

0: สุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่การเพิ่มสิทธิพิเศษให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นทางสุขภาพเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยภายใต้หลักการความเสมอภาคของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับสภาพอากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับในประเทศไทยเราครับ
2: ช่วงนี้นะครับฝนไม่ค่อยเยอะนะครับก็โดยรวมเนี่ยยังไม่ได้แบบคือยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่ได้เยอะแบบมีหนักถึงหนักมากอันนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับมีเข้ามาตกได้บ้างแต่โอกาสโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ 40-60% นะจะมีตกแค่บางตกหนักบางจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มีหนักหลายจังหวัดนะครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ฮะถ้าแยกรายจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยคือมีจังหวัดไหนครับที่จะต้องแบบต้องกังวลเป็นพิเศษเรื่องของฝนตกหนักครับ
2: ถ้าอย่างวันนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับทางด้านภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับครับผมที่เหลือก็ไม่มีนะครับ
1: ครับแล้วทางเหนืออีสานล่ะฮะไม่มีเลยเหรอฮะ
2: ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ฝนอยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับมันก็อาจจะพอมีได้บ้างส่วนใหญ่ถ้าทางด้านภาคเหนือเนี่ยก็ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนๆ นะครับพวกแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านนะครับถ้าทางด้านภาคอีสานเนี่ยก็อยู่ตอนบนเช่นเดียวกันนะพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับ
1: ครับ
2: ผมครับ
1: ทางภาคกลางล่ะครับ
2: ภาคกลางวันนี้ฝน 40% นะครับท่านเน้นจริงๆก็อยู่ทางด้านตอนตกพวกกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครับราชบุรีนะครับ
1: กรุงเทพล่ะครับมีคุณฟังถามมาด้วยเย็นนี้กทมเนี่ยฝนมาเวลาเดิมไหมเมื่อวานนี้โอ้โหก็ทางลาดพร้าวเนี่ยฝนตกหนักมากเลยฮะ
2: วันนี้ฝนกทมยังมาเวลาเดิมนะครับใหญ่ก็บ่ายแก่ๆเย็นเลยหัวค่ำนะครับ
1: ครับ
2: ก็อยู่ในช่วงนี้นะครับยังเวลาเดิมอยู่นะครับ
1: มาตามนัด
2: ตกเปียกได้อยู่นะครับ
1: หนักเหมือนเมื่อวานไหมครับ
2: อาจจะมีหนักบางเขตได้นะครับ
1: ให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี
2: ้วันนี้ให้60นะครับ
1: 60%นะแต่ว่าอาจจะหนักแค่บางเขตเนาะนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ทางใต้ล่ะครับเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
2: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนก็อาจจะคล้ายๆกทม.ก็เยอะหน่อยนะครับ 60% ก็มีหนักทางด้านภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับส่วนใหญ่เป็นภาคใต้อันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ฝนอยู่ที่40-60นะครับก็ค้ำกึ่งอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ครับผมครับ
1: เสาร์อาทิตย์นี้เป็นยังไงครับเผื่อคุณผู้ฟังเดินทางไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพ
2: เสาร์อาทิตย์นี้นะฝนก็ดูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านตอนเหนืออ่ะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับเขามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเยอะแบบ 70-80% เขาไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
1: ส่วนตะวันออกล่ะครับเผื่อมีใครไปเที่ยวแถวนั้น
3: ค่ะ
2: ตอนออกนี้มีได้อยู่ตลอดนะครับ
1: มีตลอด
2: เยอะอยู่ตลอด
1: โอ้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: ภาคตอนออกเนี่ยเขาส่วนใหญ่อยู่ทางด้าน60นะครับ

0: ครับอาจจะมี70ในบางวันนะครับ
1: ถ้า70นี้ทางไหนครับจันทบุรีตราดโซนนี้เหรอครับ
0: ใช่ครับระยองจันทบุรีตราดนะครับ
1: ครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในช่วงนี้เนี่ยฝนไม่ค่อยเรียกว่ากลางๆละกันมันคือปกติของน้ำฝ
1: น
0: ก็ไม่ได
1: ้
0: เต
1: ือ
0: นเท่าไหร่นะครับคือลมยังปานกลางอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ครับผมครับ
1: โอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณสุรสิทธิ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับไปดูพระบ้างสุขภาพของพระเมื่อวานนี้เห็นข่าวออกมาในไทยรัฐเอามาลงไว้นะฮะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขราชบุรีเขาไปตรวจสุขภาพพระลูกวัดนะครับวัดตาลปากรัดนะครับหลังจากพบว่ามีภาวะโรคอ้วนขั้นรุนแรงท่านน้ำหนัก260กิโลกรัม
2: เห็นภาพแล้วเมื่อวาน
1: เราเป็นเรากี่คนครับ
2: แต
1: ่ก็หลายคนอยู่นะ
2: คุณภูเบศกับฉันและอีกคนนึง3คน
1: ผมน่าจะ3คนนะผมว่านะฮะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบวัดตาลปากรัดนะครับน่าจะอ่านชื่อถูกอยู่เนาะตาลปากรัดอำเภอบ้านโป่งราชบุรีนะครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีพระลูกวัดเนี่ยประสบปัญหาท่านก็มีน้ำหนักตัวเกินกว่า200กิโลกรัมนะครับปาเข้าไป260กิโลกรัมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งพยอมครับพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำลังเข้าไปตรวจสอบสภาพร่างกายประเมินสุขภาพเบื้องต้นให้กับพระนันทวัฒน์อายุ34ปีก็มีรูปร่างอ้วนใหญ่เคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะครับพระบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบวชเรียนมา14พรรษาแล้วเริ่มมีปัญหาน้ำหนักตัวเนี่ยสะสมมาตั้งแต่อายุ15คือมันเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยปีละ5ถึง10กิโลกรัมปัจจุบันเนี่ยพุ่งไป260กิโลกรัมแล้วนะครับก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างหนักเลยเดินได้ไม่กี่สิบเมตรก็เหนื่อยหอบแล้วนะครับอีกทั้งยังมีโรคประจำตัวทั้งความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดต้อหินปัจจุบันเสียการมองเห็นที่ดวงตาข้างซ้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติสาเหตุหลักนะครับพระนันทวัฒน์ก็ยอมรับว่าเกิดจากการที่ไม่สามารถเลือกฉันภัตตาหารที่ญาติโยมนำมาถวายได้ประกอบกับมีพฤติกรรมชอบฉันน้ำหวานน้ำอัดลมเป็นประจำพอเกิดอาการโหยน้ำตาลก็เลยมีความกังวลว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าอาการทรุดลงจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะสร้างภาระให้กับพระรูปอื่นภายในวัดจึงมีความประสงค์อยากจะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้านผู้อำนวยการนะครับรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งพยอมก็บอกว่าทางหน่วยงานก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพนะครับส่วนแนวทางในการผ่าตัดกระเพาะนะครับอาจจะต้องประสานส่งตัวไปยังโรงพยาบาลบ้านโป่งเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางเนี่ยประเมินสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนใครที่เตรียมใส่บาตรอยู่ตอนนี้นะครับเน้นอาหารเพื่อสุขภาพลดของหวานของทอดนะครับเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักของพระสงฆ์ในชุมชนท่านด้วยนะครับ
2: ค่ะมีเรื่องสุขภาพนะคะเป็นต่างประเทศค่ะทางมีการวิจัยรายงานชิ้นสำคัญระดับโลกที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ The Lancet เผยข้อมูลทางสถิติล่าสุดในอังกฤษระบุนะคะว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเลยในกลุ่มผู้หญิง 20-24 ปีตั้งแต่ปี 2020-2024 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเป็นผลวิจัยและการศึกษาระดับชาติชิ้นแรกที่พิสูจน์ได้โดยตรงว่าการฉีดวัคซีน HPV สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกได้จริงในประชากรกลุ่มใหญ่ผลวิจัยก็พบว่าวัคซีนชนิดนี้เนี่ยช่วยรักษาชีวิตของผู้หญิงในอังกฤษไว้ได้แล้วประมาณ200รายนับตั้งแต่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียนเมื่อปี2008หากไม่มีการฉีดวัคซีนก็คาดว่าจะมีผู้หญิงอายุ 20-24 ปีเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ23รายในช่วงปี 2020-2024และบอกด้วยนะคะว่าการฉีดวัคซีนจะได้ผลดีที่สุดเมื่อได้รับตั้งแต่ช่วงอายุ 12-13 ปีซึ่งก็เป็นช่วงวัยที่จะมีการสัมผัสหรือติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางองค์กร Censor Research UK และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขต่างก็ออกมาเตือนนะคะว่าอัตราการเข้ารับวัคซีนในปัจจุบันเริ่มลดต่ำลงหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัจจุบันมีเด็กผู้หญิงในอังกฤษเพียงร้อยละ76เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบเมื่ออายุ15ปีซึ่งก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ90เพื่อกระจั

0: โรคมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปนอกจากนี้แพทย์ก็ยังคงเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้งวิธีเป๊ปSMART หรือว่า HPV test ก็ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงทุกคนแม้ว่าจะเคยได้รับวัคซีนมาแล้วก็ตามเพื่อป้องกันที่ครอบคลุมและปลอดภัยที่สุดค่ะ
1: หมดเวลาของข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะครับกลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ใหม่ตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับส่วนเราสองคนมีอีกหนึ่งรายการนะครับก้าวทันข่าวเดี๋ยวมาเจอกันช่วงเจ็ดโมงครึ่งครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะในเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะไม่แน่ใจว่าอาจารย
6: ์ผมลืมเปิดไมค์เจษฎาสารทองครับรายงานตัวนะครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะ
6: โอเคครับนะครับก็วันนี้ผ่านมาทั้งซูมนะมาผ่านซูมนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมของรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะอาจารย์ค่ะในเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวสารกันค่ะในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีนะคะไปพูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะไปอัปเดตข่าวสารแล้วก็สภาพอากาศจากบรูไนกันนะคะแล้วก็เป็นประจำค่ะช่วง 7:00 วันศุกร์แบบนี้นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแน่นอนเราจะได้เจอกับนายหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะตอนนี้นะเป็นหัวข้อที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่านี่แหละอาจจะเป็นการพลิกเกมหรือเปล่านะคะเรื่องของสงครามสหรัฐกับอิหร่านอ้าวนายหัวอัดตั้งคำถามมาค่ะว่า MOU สหรัฐอิหร่านสงครามจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วหรอ
6: จริงหรือ
0: จริงหรือ
6: เครื่องหมายคำถามโตๆนะครับว่าเอ๊ะมันจบกันง่ายๆแบบนี้แล้วยังไงต่อคำถามที่อาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่กว่าคือว่าอ้าวแล้ว what's next หรือว่า so what ก็คือแบบอ้าวแล้วจบแล้วยังไงต่อเราจะยังไงกันต่อไว้ใจได้ไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่

0: เราจะมาชวนคิดชวนคุยกันกับนายหัวอ่านครับ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็เช่นเคยตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live ค่ะ Page ขึ้นข่าว MCOT News ทาง LINE Official ก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาเพิ่มเป็นเพื่อนเข้ามาได้ทาง @MCOT News นะคะหรือจะเป็นเบอร์ SMS 4689399ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับอ่ะอย่างที่คุณลิซ่าได้บอกไปนะครับว่าประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยจับตาดูกันอยู่แล้วก็ต่างได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มานานเนี่ยนะครับก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวมาว่าจะมีการลงนามในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็น่าจะไปลงนามกันที่ตอนแรกมีข่าวออกมาว่าจะไปกันที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าแต่ทรัมป์ก็ประกาศออกมาว่าลงนามกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาจาก NHK นะครับบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยของสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีมาสอูดเปเซสกิยานของอิหร่านเนี่ยลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติการสู้รบนะครับโดยเมื่อวันพุธ27มิถุนายนหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเสร็จสิ้นการประชุมย้อนกลุ่มประเทศชั้นนำของโลกหรือว่า G7 นะฮะที่ฝรั่งเศสนะก็ได้เข้าร่วมงานอาหารค่ำที่พระราชวังแหวนข้อตกลงกับครับก็ไม่รู้จะเรียกว่าแวร์ไซ MOU ได้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางอิหร่านเองก็รายงานว่านะครับทางผู้นำทางด้านประธานาธิบดีของเขาเนี่ยก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่18ภาพถ่ายที่เผยแพร่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีอิหร่านกำลังถือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ในวันพุธที่17นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยก็ได้บรรยายสรุปเนื้อหาของ MOU ดังกล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟังโดยเจ้าหน้าที่ก็กล่าวว่า MOU ดังกล่าวนะครับมี14ข้อด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดนะครับว่า14ข้อเนี่ยคืออะไรแต่หนึ่งในนั้นก็คือการเดินเรือในช่องการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะครับโดยระบุว่าอิหร่านจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60วันก็คือจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง60วันนะครับข้อตกลงนี้นะครับเปิดช่องให้อิหร่านสามารถนำกลไกควบคุมมาใช้เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการหลัง60วันได้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับโดย MOU ฉบับนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยทั้ง2ประเทศตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเรื่องอื่นๆที่ตกลงร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในข้อตกลงขั้นสุดท้ายทางฝั่งของทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ได้ยืนยันเมื่อวันพุธที่17ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจผ่านระบบดิจิทัลนะครับไปแล้วและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับขณะนี้กำลังมีการจับตาดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่ทั่วโลกจับตากันก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซทีนี้ผมขออนุญาตพาไปดู14ข้อนะครับคุณลิซ่าข้อที่1ก็คือว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยยุติสงครามนะอันนี้คือแน่นอนข้อที่1และสำคัญมากๆ2เขารบอธิปไตยซึ่งกันและกัน3นะครับมีกรอบเวลา60วันเนี่ยที่บอกไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงเวลาที่ต้องจับตาดูกันอีกทีนึงว่าเวิร์คไม่เวิร์คอย่างไรเนี่ยคือ60วันนับจากนี้นะครับยุติการปิดล้อมทางทะเลข้อ5นะครับอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซนะครับรายละเอียดก็คืออย่างที่บอกไปว่าไม่เก็บค่าธรรมเนียม60วันหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะครับและมันจะมีเรื่องกู้ระเบิดด้วยนะอิหร่านเนี่ยต้องเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยนะครับภายใน30วันนะอ่ะมีเรื่องของปฏิกรสงครามซึ่งตรงเนี้ยนะครับสหรัฐและพันธมิตรตะวันออกกลางนะครับก็คืออิสราเอลเนี่ยนะครับจะต้องทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ300,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านอันเนี้ยก็เป็นข้อหนึ่งที่อิหร่านเรียกร้องนะครับข้อ7ยกเลิกการคว่ำบาตรทั้งหมดกับอิหร่านนะครับข้อ8อ่ะข้อตกลงนิวเคลียร์เดี๋ยวค่อยไปคุยกันแต่ว่าจะคุยนะครับข้อ9คงสถานะปัจจุบันก็คือ2ฝ่ายต้องรักษาสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงฉบับสมบูรณ์หรือ Final Deal นะครับข้อ10อนุญาตส่งออกน้ำมันอิหร่านต้องส่งออกน้ำมันได้ข้อ11นะครับคืนทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับต้องมีคนที่มาคอย follow up ด้วยนะครับข้อ13การเจรจาข้อ

0: ลงฉบับสมบูรณ์จะต้องมีนะครับแล้วก็ข้อ14ครับรับรองโดย UN อันนี้ก็คือ14ข้อทีนี้คุณลิซ่าคุณผู้ฟังครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันดีกว่าดีลที่ทางก่อนหน้านี้ไบเดนทำนะฮะตรงไหนคือก่อนหน้านี้มันมีรัฐบาลเดโมแครตทำตั้งแต่โอบามามาไบเดนแล้วทางฝั่งของทรัมป์เนี่ยมายกเลิกไปมันดีกว่าตรงไหนมีคนบอกว่ามันแทบไม่ต่างเลยกับสมัยที่เดโมแครตเป็นคนทำดีลเอาไว้กับอิหร่านเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องมาวิเคราะห์กันต่อ
1: นะคะก็เป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งในประเด็นนี้นะคะเราจะคุยกันต่อกับในหัวอัดในช่วง7นาฬิกาตรงนะคะแต่ว่ามาดูฝั่งสีสันของ G7 กันต่อนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่อาจารย์เจตได้มีการรายงานไปนะว่าทรัมป์เข้ามาที่การประชุมสายที่สุดนะคะและคนแรกที่มาก็คือฝั่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทรัมป์พูดว่า I'm the boss ใช่ไหมคะผมเป็นบอสเป็นเจ้านายนะนะนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งอย่างที่ทรัมป์มีการประกาศแล้วก็พูดออกมาคือ Takeshi is my biggest fan นะคะ among the world leaders ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมที่เกิดขึ้นนะคะโดยเมื่อวานนี้นะครับทางโดนัลด์ทรัมป์ตามเวลาของท้องถิ่นเนี่ยค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยคิดว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะทาเคชิของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแฟนตัวยงที่สุดของเขาในบรรดาผู้นำโลกทั้งหมดนะคะโดยทรัมป์เนี่ยได้มีการพูดในช่วงที่แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 นะคะที่ฝรั่งเศสนี่แหละค่ะว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังไปได้สวยมากแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยบอกเลยว่าคือทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าผมนะก็คือทรัมป์เองเนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากพวกคุณเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปถามเธอเองเลยนะพูดกับผู้สื่อข่าวว่าจะว่าไปเธอก็ทำงานดีมากเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่เชื่อก็ลองถามดูสิเธอเป็นแฟนคลับตัวยงของผมนะประมาณนี้นะคะซึ่งทางด้านของสำนักข่าวเกียวโดนะคะก็มีการรายงานว่าคำกล่าวของทรัมป์เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยถูกถามว่าเขาได้เรียกร้องให้สมาชิก G7รายอื่นๆซึ่งรวมถึงอังกฤษเยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะส่งกองกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณช่องแคบฮอร์มูสหรือไม่นะคะซึ่ง อย่างที่เราทราบกันตอนนี้เนี่ยก็คือช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักนะในเรื่องของสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของ MOU เข้ามาก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยทางทาเคจิเนี่ยปกติเนี่ยจะมีท่าทีแตกต่างจากผู้นำ G7 รายอื่นๆโดยเธอเนี่ยมักจะสงวนท่าทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์เกี่ยวกับสงครามอิหร่านรวมถึงประเด็นความขัดแย้งอื่นๆที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะมีประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็วิธีการทำสงครามของทรัมป์ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน EU มักจะไม่เห็นด้วยกับทรัมป์แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ฝั่งญี่ปุ่นไม่ค่อยออกมาในทิศทางนั้นก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทรัมป์มองว่านี่แหละญี่ปุ่นทำงานได้ดีเยี่ยมแล้วก็ทางซานาเอะเองนะคะทาเคเอชิก็น่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงของเขานี่แหละค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยคือทางด้านของทาเคเอชิเนี่ยยังเป็นที่รู้จักในการกล่าวชื่นชมทรัมป์ในระหว่างการเข้าพบที่ทำเนียบขาวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเธอเนี่ยบอกกับเขาว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถนำพาสันติภาพและความมั่นคงสู่โลกได้นะคะแล้วก็ในระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยทรัมป์ก็ยังบอกต่อด้วยว่าสหรัฐไม่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆในการจัดการกับสถานการณ์อิหร่านอีกต่อไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ลงมือปฏิบัติการให้เร็วกว่านี้ก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยญี่ปุ่นได้มีการเสนอตัวที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในระหว่างที่เกิดสงครามช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันสิ่งที่ทรัมป์พูดในช่วง G7 ในครั้งนี้ค่ะ
0: อันนี้ชมใช่ไหม
1: ชมค่ะชมตัวเองด้วยเป็นการชมตัวเอง
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเวลาที่คุณซานาเอะเนี่ยพูดอะไรถึงทรัมป์เนี่ยนะครับเป็นการชมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินนะว่าคนเกียวโตเนี่ยนะครับซึ่งคนไซเอกเขาก็จะมาจากเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะแถบๆนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดจิกกัดแบบผู้ดีเกียวโตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณไซเอกได้พูดเนี่ยได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปดูเรื่องของในเชิง culture เนาะ

0: มันจะมีไฮคอนเทกต์กับโลคอนเทกต์ก็คือว่าพูดตรงๆกับสังคมที่พูดตรงๆอย่างสังคมสหรัฐเนี่ยทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่พูดตรงๆแต่ว่าถ้าเป็นสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นมากสิ่งที่พูดสิ่งที่แสดงออกมันไม่ได้หมายความว่ามันจะตีความตรงๆได้แบบนั้นเสมอไปอ่ะก็ต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้กันด้วยทีนี้พูดถึง G7 กันต่อนะครับคุณลิซ่าเรามาดูการสรุปนิดนึงละกันนะครับว่าบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศ G7 เนี่ยนะครับเขาพูดถึงประเด็นอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3วันที่เมืองเอวิออนเลแบงค์นะครับทางตัวออกของฝรั่งเศสนะครับรับรองแถลงการร่วม9ฉบับด้วยกันรวมถึงประเด็นที่สำคัญก็คืออิหร่านแล้วก็ยูเครนนะครับคือแทนที่จะออกแถลงการฉบับเดียวนะ G7 ออกเอกสารแยกกันหลายฉบับซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างจากการประชุม G7 ครั้งก่อนๆนะครับฝั่งของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประธานการประชุมด้วยเป็นเจ้าภาพด้วยเลยนะครับก็กล่าวชื่นชมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นเอกภาพการหารือที่มีคุณภาพและความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างผู้นำนะครับในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับประธานผู้นำก็เห็นพ้องที่จะป้องกันให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และคำมั่นในการเร่งกระจายเส้นทางการจัดหาพลังงานเพื่อลดผลกระทบของโลกจากสถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มูซนะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานสำรองของตัวเองนะฮะแล้วก็ประกาศว่าพวกเขายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนยูเครนอย่างแน่วแน่และตกลงที่จะเพิ่มการส่งมอบขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลนะครับในการประชุมเมื่อปีที่แล้วนะครับจัดขึ้นที่แคนาดาทรัมป์นะครับก็เดินทางกลับในวันแรกของการหารือเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาเกี่ยวกับยูเครนโดยดังนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของความสำเร็จนะในแง่ของประสิทธิผลนะครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งที่แล้วอย่างมากอาจจะเป็นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับทางสหรัฐไม่ค่อยจะดีเพราะทรัมป์ไปบอกว่าจะเอามาเป็นจังหวัดหนึ่งหรือเปล่าเป็นรัฐหนึ่งหรือเปล่าด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเขาแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยมีการพูดคุยกันนะหารือกันดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าอย่างมากแล้วยิ่งมันมีการเซ็น MOU ของอิหร่านด้วยถือว่าครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในหลายมิตินะครับกับ G7 ที่ฝรั่งเศสครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมนะคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญของทั่วโลกณขนาดนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะคะช่วงนี้เนี่ยค่ะฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในเอเชียนะคะหันไปดูที่ฮ่องกงค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะได้มีการยกระดับเตือนภัยฝนเป็นระดับสูงสุดนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนค่ะภาคธุรกิจหยุดให้บริการชั่วคราวโดยมีการเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำท่วมรุนแรงนะคะซึ่งทางฮ่องกงเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการสังเกตนะคะจากหอสังเกตการของฮ่องกงแล้วก็เขาก็มีการประกาศออกมานะคะสัญญาณเตือนฝนสีดำนะคะเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้วันที่18มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยระบุว่าอาจจะมีฝนตกหนักเกิน70มิลลิเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ในปีนี้นะคะที่ฮ่องกงต้องประกาศเตือนภัยฝนระดับสูงสุดหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยพื้นที่ฮ่องกงเนี่ยรวมถึงหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องความกดอากาศต่ำที่ยังปกคลุมพื้นที่อยู่นะคะโดยทางการยังเตือนว่าอาจจะมีลมกระโชกแรงนะคะโดยเขตไทโอทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮ่องกงนะคะตรวจพบความเร็วลมประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการประกาศเตือนภัยครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนเทศกาลแข่งเรือมังกรซึ่งตรงกับวันนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงวันหยุดยาว3วันของฮ่องกงด้วยก็ทำให้ทางการเนี่ยกังวลว่าอาจจะมีประชาชนเดินทางจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันค่ะเมืองเซินเจิ้นในจีนแผ่นดินใหญ่เองเนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศสัญญาณเตือนฝนสีแดงนะคะพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะจุดน้ำท่วมขังแล้วก็พื้นที่อันตรายโดยเตือนถึงความเสี่ยงน้ำป่าดินถล่มแล้วก็ภัยพิบัติอื่นๆอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยหลายประเทศเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝนอยู่นะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Hong Kong Hoist Highest Rain Signal Closes Schools ค่ะ
0: ครับฝนสัญญาณฝนสีแดงนี่ไม่ใช่ฝนเป็นสีแดงนะแต่ว่ามัน alert
1: เป็นสีแดงต่อฮ่องกงนี่คือสูงกว่านั้นเป็นสีดำ

0: เลยค่ะ
1: นะฮะไม่ใช่ฝนแบบ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ฝนสีดำแต่ว่าเป็นการเตือนในระดับมันจะมีระดับสีเหลืองสีแดงแล้วก็เป็นสีดำค่ะ
1: ครับอ่ะมาดูความเคลื่อนไหวนะครับของการประชุมระดับนานาชาตินะครับที่มีชาติในอาเซียนก็ไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่หนึ่งเป็นคณะเป็นกรรมการของยูเนสโกนะครับกระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชานะครับรายงานว่าการณการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือเป็น intangible cultural heritage สมัยที่11นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนที่กรุงปารีสนะครับกัมพูชาได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งจะมีวาระการทำงาน4ปีนะครับระหว่างพ.ศ. 2569จนถึง2573นะครับก็ต้องไปดูกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเนี่ยนะครับมี intangible heritage นะครับที่ได้รับรองจากยูเนสโกไปแล้วนะฮะเราก็จะมีโขนมีนวดไทยมีโนรามีสงกรานต์มีต้มยำแล้วก็มีเคบายาซึ่งร่วมกันนะเคบายาเนี่ยร่วมกันของอาเซียนนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าการทำหน้าที่เป็นกรรมการของทางกัมพูชาเนี่ยนะครับกับการที่เราจะเสนอต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะอีกกรรมการหนึ่งนะครับมีการประชุมหลักๆที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของแรงงานนะครับทางด้านของการประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศนะครับหรือว่า ILO นะฮะสมัยที่114ณกรุงเจนีวานะครับมีมติรับรองอนุสัญญาฉบับที่193เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของงานที่มีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสรส.เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าผู้แทนของสรส.เนี่ยมีส่วนร่วมในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมการพิจารณาอนุสัญญาฉบับนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้อนุสัญญานี้เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับแต่ก็ได้มีการระบุนะครับว่าสรส.เนี่ยได้ร่วมกับสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือว่าสสรท.สหภาพไรเดอร์และองค์กรเครือข่ายในกระบวนการแรงงานได้สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานการทำงานของแรงงานแพลตฟอร์มมาโดยตลอดนะฮะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสิทธิ์การรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมกันเพราะว่าตอนนี้อาชีพกุลิซ่าอาชีพตอนนี้อาชีพเราไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะมันมีอาชีพที่อยู่บนแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์เนี่ยเยอะมากแล้วใครจะมาคุ้มครองสวัสดิการของเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีการพูดถึงกันในตัวอนุสัญญานี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีประเด็นที่น่าจับตาคือมี8เสียงที่คัดค้านการรับรองอนุสัญญามี8เสียงนะครับที่คัดค้านการรับรองนี้โดยผู้แทนฝ่ายนายจ้างของไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับร่วมกับผู้แทนนายจ้างจากมอริเชียสเกาหลีใต้ส่วนผู้แทนรัฐบาลที่คัดค้านนะก็คือสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์และฝ่ายลูกจ้างที่คัดค้านคือจากฮ่องกงนะครับอันหนึ่งนะฮะการลงมติ ILO ไม่ได้เป็นการลงมติคะแนนของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอันต้องฟังก่อนนะคือหมายความว่าคือมีข่าวออกมาเยอะว่าเนี่ยผู้แทนไทยนะครับไม่รับรองตัวอนุสัญญานี้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการเข้าไปประชุมเนี่ยเป็นลักษณะของไตรภาคีคือในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีผู้แทน3ฝ่ายนะคือรัฐบาลนายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างอิสระโดยประเทศสมาชิก ILO ทั้งหมดเนี่ยมี187ประเทศสามารถส่งผู้แทนได้ประเทศละ4คนก็คือรัฐบาล2คนนายจ้าง1คนและผู้แทนลูกจ้าง1คนนั่นแปลว่านะครับในส่วนของไทยที่มาจากไตรภาคีเนี่ยมีแค่ฝั่งของนายจ้างที่ไม่รับรองนะแต่ฝั่งอื่นๆเนี่ยเขารับรองเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารัฐบาลไทยไม่สนับสนุนเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่นะครับอ่ะก็ต้องมาดูกันเพราะว่าอันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเป็นบลูพรินท์เนาะหรือว่าเป็นกรอบแนวทางอ่ะในเรื่องของการรับรองคุ้มครองแรงงานออนไลน์ซึ่งตอนเนี้ยการทำงานของคนในปัจจุบันเนี่ยมันไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจและน่าติดตามมากครับ
0: ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์เจตได้พูดถึงกัมพูชานะคะแล้วก็ได้พูดถึงมรดกที่จับต้องไม่ได้นะคะพามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับกัมพูชากันเพิ่มเติมนะคะอาจจะไม่ใช่มรดกที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นสถานที่สวยงามที่จับต้องได้นะคะนั่นก็คือสนามบินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกัมพูชาเองนะคะโดยเฉพาะตัวสนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชาสนามบินใหม่เอี่ยมของกัมพูชาเนี่ยค่ะก็ได้รับการคัดเลือกนะให้เป็นหนึ่งในสนา

0: บินที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะจากการประกาศรางวัล World Selection เวทีรางวัลด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระดับนานาชาตินะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยได้มีการยกย่องนะคะความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการสะท้อนอัตลักษณ์ของกัมพูชานะคะแล้วก็การผสมผสานวัฒนธรรมกัมพูชาเข้ากับงานออกแบบนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโกนะคะมาตั้งแต่ปี2558ละเพื่อที่จะยกย่องโครงการที่สามารถผสมผสานความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์มรดกท้องถิ่นประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมด้วยนะคะคือนอกจากจากสนามบินแล้วเนี่ยก็จะมีสถานที่อื่นๆที่มีการจัดอันดับด้วยอย่างเช่นโรงแรมนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญของแต่ละประเทศนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมาโฟกัสที่สนามบินกันค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการรางวัลเนี่ยเขาได้มีการพูดว่าสนามบินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางการคมนาคมอีกต่อไปละแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็สังคมของแต่ละประเทศนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสนามบินที่เคยได้รับการคัดเลือกในประเภทนี้ได้แก่อาคารผู้โดยสาร2ของสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์นี่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อาคารผู้โดยสาร B ของสนามบินลาการ์เดียของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สนามบินนานาชาติเตโชนะคะเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของบริษัทที่ชื่อว่า Overseas Cambodia Investment Corporation นะคะได้รับการออกแบบจากบริษัทสถาปนิกอังกฤษนะคะชื่อ Foster and Partners จุดเด่นของสนามบินคือหลังคาขนาดใหญ่นะคะตัวอาคารเนี่ยก็ยกสูงบริเวณกึ่งกลางนะคะแล้วก็สะท้อนรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณของเขมรขณะที่รายละเอียดโครงสร้างภายในเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากงานจากสารแบบดั้งเดิมอีกด้วยนะคะแต่นอกเหนือจากกัมพูชาแล้วนะคะประเทศอื่นๆที่ได้รางวัลเช่นเดียวกันในปีนี้นะคะก็คือไปดูกันที่ประเทศจีนค่ะก็เป็นอาคารผู้โดยสาร3นะคะของสนามบินนานาชาติกวางโจวไปวินนะคะติดอันดับมาในครั้งนี้ด้วยโดยเพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปี2025ที่ผ่านมานะคะตัวโครงการนี้เนี่ยมีคอนเซปต์นะคะที่จะขยายสนามบินครั้งใหญ่เพื่อที่จะรองรับแผนงานแบบ3อาคารผู้โดยสารแล้วก็5รันเวย์ตัวอาคารเนี่ยค่ะได้รับออกแบบโดยอิงจากอัตลักษณ์ของเมืองกวางโจวที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้หรือว่า Flower City นะคะการออกแบบตัวอาคารก็เป็นไปตามคอนเซปต์นั้นขณะที่ประเทศอินเดียนะคะคว้าตำแหน่งไปถึง2โครงการด้วยกันนะคะที่แรกคืออาคารผู้โดยสาร2ของสนามบินนานาชาติโลกาปริยาโกปินาธเบอร์โดลอยนะคะที่เมืองกูวาติกัวฮาปีใช่ชื่อยาวมากออกเสียงยากมากนะคะซึ่งทีมสถาปนิกเนี่ยได้ออกแบบเพื่อที่จะเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่นของรัฐอาสามแล้วก็อินเดียตนออกเฉียงเหนืออีกด้วยนะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานหัตถกรรมไม้ไผ่แล้วก็กล้วยไม้ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะของอินเดียก็คืออาคารผู้โดยสาร1ของสนามบินนานาชาติมุมไบนะคะแต่นอกเหนือจากในเอเชียที่เมื่อสักครู่เนี้ยกลับไปถึง4ที่ด้วยกันนะที่มีการรับรางวัลในปีนี้นะคะนอกจากเอเชียแล้วนะคะก็มีสนามบินที่สวยที่สุดในโลกได้รับการยกย่องในปี2026ได้แก่อาคารผู้โดยสาร3ของสนามบินแฟรงค์นะคะในเยอรมนีสนามบินนานาชาติพิตสเบิร์กนะคะแล้วก็อาคารผู้โดยสาร1ของสนามบินนานาชาติซานดิเอโกซึ่งทั้งคู่นี้ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะWorld's Most Beautiful Airports 2026เขาเรียกว่าเป็นรางวัล World Selection ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะนะครับที่เราจะเรียกว่าเป็น first impression นะเวลาเราไปถึงประเทศไหนนะครับที่แรกที่เราจะเจอที่เราไปเหยียบก็คือสนามบินถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: first impression ของประเทศนั้นๆ นะครับอ่ะจากเครื่องบินนะไปดูกันที่รถไฟความเร็วสูงกันบ้างชินคันเซ็นนะครับกำลังจะมีตู้แบบใหม่นะผมเข้าไปดูรูปนะครับคุณลิซ่าเหมือนแบบ first class อะในเครื่องบินเลยอะนะครับเป็นรถไฟชินคันเซ็นสายโทไกโดนะฮะและสายซังโยนะครับก็เผยรายละเอียดสังเขปนะของห้องโดยสารแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มให้บริการบางขบวนนะในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นช่วงจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะก็จะเหมาะเลยนะคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวกันทั้งนี้นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางหรือว่า JR Central นะครับแล้วก็JR West นะ

0: ็นบริษัทรถไฟตะวันตกของญี่ปุ่นนะครับประกาศนะครับรายละเอียดของตัวรถไฟอันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงค่าโดยสารด้วยคือมันจะเป็นห้องเดี่ยวอะนะครับมันจะมีห้องเดี่ยวแต่ว่าห้องเดี่ยวเนี่ยจะสามารถนั่งได้2คนนะฮะแล้วใน2คนเนี่ยก็คือจะเหมือนกับที่นั่งของfirst class เลยคุณลิซ่าคือแบบเบาะสามารถปรับเอนได้มีโซฟาเล็กๆสามารถจะนอนได้อย่างเงี้ยแบบนอนราบเลยอะคุณลิซ่าเกือบน่าจะเกือบราบเลยนะครับเพราะว่าแบบค่อนข้างกว้างมากนะฮะก็สามารถที่จะโดยสารได้สูงสุด2คนนะครับอ่ะราคาคุณลิซ่าม
1: ันเป็น
0: ห้องอะห้องเล็กๆนะราคาอยู่ที่ประมาณ 47,060 เยนหรือว่าราว 96,000 บาทนะ
1: ก็สูงอยู่นะ
0: แล้วขอให้ 9,600 บาทขอให้ 9,600 บาทขอให้ 9,600 บาทเติมศูนย์ไปตัวนึงนะฮะก็9,600 บาทนะครับก็สามารถที่จะแต่ว่ามันคุ้มค่าอย่างนี้คุณลิซ่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปกัน2คนนะเดี๋ยวผมไปกับคุณลิซ่าใช่ป่ะผมอะซื้อตั๋วราคานี้เพื่อนอีกคนนึงที่จะมาอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยก็คือสามารถจะซื้อตั๋วราคาปกติแล้วก็ตั๋วรถโดยสารพิเศษก็สามารถจะมาใช้ร่วมกันได้คืออีกคน
1: อ
0: ะไม่ต้องเสียราคาเท่านี
1: ้แล้วค่อยไปหารกันอีกทีนึงได
0: ้ใช่ใช่ใช่ผมว่าก็ดีเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยมีแผนจะให้บริการห้องโดยสารพิเศษนี้นะครับในรถไฟขบวนต่างๆวันละประมาณ12ขบวนแล้วก็จะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับก็ทางด้านประธานของ JR Central ก็แถลงว่าจากการสำรวจเนี่ยมีผู้โดยสารที่ใช้บริการตู้กรีนคาร์หรือว่าตู้ที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าเนี่ยพบว่าผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยต้องการเดินทางแบบมีความส่วนตัวมากขึ้นก็คือว่าถ้าต่อให้เป็นกรีนคาร์ที่ถือว่าพรีเมียมแล้วนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนถ้าเป็นกรีนคาร์เนี่ยก็เหมือนเป็นพรีเมียมอีโคโนมี
1: ่
0: มันยังไม่มีแบบบิสเนสหรือเฟิร์สไงแต่ว่ามันจะเป็นพรีเมียมอีโคโนมี่เนาะเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยพอไปสำรวจแล้วเนี่ยเขาต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็คือไม่มีคนอื่นเลยในห้องโดยสารน่ะมีกันแค่แบบคน2คนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยแบบอันนี้คือสิ่งที่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการก็เลยออกมาเป็นโปรดักต์นี้นะฮะ 9,600 บาทครับ
1: นะคะแต่สามารถที่จะหาร2ได้นะคะให้เพื่อนซื้อแบบธรรมดา
0: ต้องไปซื้อตั๋วต้องไปซื้อตั๋วอื่นเพิ่มนะผมว่าเป็นเสร็จแล้วมันน่าจะประมาณ 12,000 บาทต่อตัวต่อหาร2นะ
1: ค่ะ
0: เราราวรวมๆนะก็คนละประมาณ 6,000 บาทรวม
1: จริงๆเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยชอบนั่งชินคันเซ็นมากกว่าเครื่องบินนะถ้าเลือกได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ต้องขนาด first class นะแต่ว่าตัว green car เองเนี่ยก็สะดวกสบายที่นั่งกว้างมากแล้วก็นิ่มมากเลยนะคะก็มีพื้นที่ที่สามารถที่จะเดินไปเดินมาหรือว่ายืดขาได้อยู่นะหรือแม้กระทั่งไม่ต้อง green car ก็ได้นะก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าทำรถไฟออกมาดีๆอย่างญี่ปุ่นได้เนี่ยก็คือเป็น option เป็นทางเลือกที่ดีเลยในการเดินทางที่สามารถสะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้และสามารถมองวิวด้วยเวลาเดินทางนะคะก็ถือว่าเพิ่มระดับความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะในการเดินทางสำหรับชินคันเซ็นในญี่ปุ่นค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานจากบรูไนค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟังข่าวได้ทุกที่

0: แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานจากบรูไนนะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อความกันค่ะจากคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะทาง TikTok แล้วก็ทาง LINE Official นะคะเดี๋ยวลิซ่าเริ่มจากทาง LINE Official @mcotnews ก่อนนะคะในเช้านี้ก็ทักทายคุณวิสิทธนะคะคุณโดยคุณณัฐวราและคุณสุภชัยนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าอาจารย์เจตสะดวกดูทาง Facebook Live ไหมเอ่ย
3: ครับคุณชวรีนะครับเอาบอกว่าตลาดยูนนานเชียงใหม่24องศาเซลเซียสนะครับคุณอมรีนะครับคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะครับคุณวิโรจน์นะครับสุรินทร์27องศาครับคุณลอร่าจินนะครับบางส่วนนะฮะที่ผมเห็นใน Facebook Live วันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะนะคะทาง TikTok Live นะคะตอนนี้ก็มี90กว่าคนเข้ามานะคะรับชมกันอยู่นะคะคุณคุณลัทธิคลั่งรักดาวโลกนะคะเป็นชื่อที่น่าสนใจมากๆนะคะทักทายในยามเช้านะคะคุณแป๋วนะคะทักทาย Good Morning นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็การติดตามทางทุกช่องทางเลยนะคะ
3: ครับ
2: นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะพากันไปดูในเรื่องราวที่อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยกุมขมับถ้าคิดจะซื้อ iPhone ใหม่หรือเครื่องที่เป็นของ Apple ในอนาคตราคาจะขึ้นนะสิจากแพงอยู่แล้วกลายเป็นแพงมากกว่านี้อีกนะคะก็เป็นการประกาศออกมาจากทาง Apple ว่าแบบไม่ไหวละจริงๆแบกรับค่าต้นทุนเนี่ยมันแพงขึ้นนะคือเหตุผลเนี่ยมาจากการที่ AI ช่วงเนี้ยบูมนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าวัสดุต่างๆเนี่ยราคาพุ่งขึ้น BBC ก็เลยมีการรายงานว่า Apple to raise prices as AI boom pushes up chip costs นะคะอีกไม่กี่เดือนเนี้ยจริงๆต้องมีการประกาศคาดว่าจะมีการประกาศตัว iPhone ตัวใหม่หรือเปล่านะพร้อมผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Apple นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี้ยค่ะทางทีมคุกนะคะ CEO ของ Apple ได้มีการเปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์นะคะกับ The Wall Street Journal ว่า Apple มีแผนที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนชิปความจำและหน่วยความจำสำรองที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเขาเองเนี่ยระบุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเข้าขั้นไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปนะคะโดยวิกฤตดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ชิปในศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI เติบโตอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้บริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเนี่ยค่ะต้องเปิดศึกยิ่งแย่งชิงชิปความจำที่มีอยู่จำกัดนะคะโดยเฉพาะชิปประเภท DRAM นะคะซึ่งผู้ผลิตชิปเนี่ยได้หันไปจัดสรรกำลังการผลิตให้กับชิปความจำแบนด์วิดต์สูงที่จำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์ AI มากขึ้นส่งผลให้ราคาของ RAM ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2025เป็นต้นมาแล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยปัญหาก็ยังถูกซ้ำเติมจากสงครามอิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของแก๊สฮีเลียมอีกด้วยซึ่งก็เป็นแก๊สที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะคะก็ยิ่งส่งผลให้ต้นทุนของชิปคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเนี่ยทะยานสูงขึ้นไปอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะทางด้านของทีมคุกเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยกำลังจะลงจากตำแหน่งแล้วนะแล้วกำลังจะส่งต่อให้กับจอห์นเทอร์นัสนะคะเขาเนี่ยจะขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ในเดือนกันยายนนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยนะกรอบเวลาหรือสัดส่วนราคาที่จะปรับขึ้นรวมถึงยังไม่ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะว่าการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อ iPhone 18 18 Pro Pro Max นะคะรวมถึงตัวล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาว่า iPhone จะมีตัวหน้าจอพับได้รุ่นแรกของเขาด้วยนะคะคาดว่าจะมีการเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้แล้วจะมีผลกระทบต่อราคาหรือไม่เนี่ยอีกไม่กี่เดือนนี้

0: เราต้องมาลุ้นกันนะคะแต่ทางนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงต้นปี2026นะคะ Apple ได้ทำการปรับขึ้นราคาคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาอย่าง Mac Miniไปเรียบร้อยแล้วประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,500 บาทนะคะขณะที่ค่ายคู่แข่งอย่าง Samsung นะคะก็ได้มีการออกมาเตือนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วว่าปัญหาชิปขาดแคลนจะทำให้ราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แพงขึ้นเช่นเดียวกับบริษัท TSMC นะคะยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปจากไต้หวันก็เป็นผู้ผลิตชิปขั้นสูงให้กับ Apple, Nvidia แล้วก็ AMD นะคะเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นราคาในเรื่องของชิปเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เมื่อถูกถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยค่ะทางทีมคุกเขาก็ระบุว่า Apple ยินดีที่จะใช้เงินสดสำรองของบริษัทที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในการช่วยสนับสนุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิปความจำให้มากขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้มีการพูดถึงนะว่า Apple จะมีแผนที่จะนำเงินทุนแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านซิลิคอนวาลลีย์ตรงนี้มาใช้ในการสร้างโรงงานผลิตชิปความจำและหน่วยความจำสำรองให้กับตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตาดูกันว่าราคาสินค้าที่เรารู้สึกว่าแพงอยู่แล้วเนี่ยจะแพงขึ้นไปอีกหรือเปล่านะคะ
1: ปกติก็แพงอยู่แล้วนะ
0: ใช่นะปกติก็แพงอยู่แล้วแล้วแถมไม่พอนะตัวรุ่นที่เป็นจอพับได้เนี่ยค่ะมีการคาดว่าราคาจะพุ่งกระฉูดเลยนะสูงมากๆเลยสูงกว่าคู่แข่งด้วยเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
1: ครับจะต้องรอติดตามนะฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คุณแฟรงกี้เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณแฟรงกี้กันก่อนนะครับ
0: ได้เลยค่ะไปคุยกับแฟรงกี้ชานจากบรูไนค่ะ
2: Good Morning World
0: สวัสดีค่ะแฟรงกี
3: ้สวัสดีครับอาจารย์เจสซาดาและลองอลิซาเป็นไงบ้างครับ
0: สบายดี
1: สบายดีครับโอ้ and we both wear white
3: hi
1: yeah white yeah now, okay good didn't tell
0: you. You didn't tell me to wear white you guys didn't tell me to wear white today okay but how is the weather is it
3: You did not get the memo.
0: I didn't get the memo. How's the weather? Is it also raining? Is it raining in Brunei?
3: It was raining เมื่อวานฝนตกbut today it seems to be fine.
0: ดีมาก Okay, so
3: Over in Thailand?
0: Thailand is also rainy this, like during this time as well.
1: Every evening. It's always
3: nice and cool. Nice to sleep in.
0: Yes, except for the rain knows to come when it's time to get off work. So nice and long car ride in heavy traffic home.
1: Oh. Like clock in, clock out rain, you know. Like it's just always at the end of the day before we go back home. Okay, so we move to the major cabinet reshuffle in Brunei.
3: That's right. I'm sure a lot of people have heard it and... the much awaited, of course, is our new Minister of Foreign Affairs. It was predicted previously four years ago that initially the prediction was last 4 years, and now it actually happened. So His Majesty the Sultan of Brunei announced a major cabinet reshuffle on Thursday, the 4th of June, creating new key portfolios and appointing...two of his younger sons as ministers in a sign of potential succession planning in the tiny oil-rich sultanate. So this shake-up is the very first since 2022 and comes a year before His Majesty, the world's longest reigning monarch in the world, prepares to celebrate his diamond jubilee on the throne. Now, he ascended the throne back in 1967. Now, the 79th-year-old sultan, who holds multiple roles in government, has made limited public appearances in 2026 after undergoing knee replacement surgery in January this year. Now, most cabinet ministers have retained their positions to ensure continuity and stability, the notable exception being the longest serving religious affairs minister who will be retiring, who is now considered retired from the cabinet reshuffle announcement. So the Sultan announced the creation of three new ministerial roles to strengthen policy coordination.Across the government. The Primary Resources and Tourism Ministry will also be recognized now as the Ministry of Economy, Trade and Industry. Now, this is intended to accelerate the development of priority sectors, strengthen economic diversification efforts, support sustainable economic growth, and create meaningful

0: Yeah, so, you know, hopefully your new Minister of Foreign Affairs is going to create more fame within his position there. Pretty good position for him, I would say. All right, well, thank you so much, Frankie, for your news update.
1: I think it's befitting because... Thank you very much for having me. And until next time, bye-bye.
0: Bye, สวัสดีค่ะ.
2: สวัสดีครับ.
0: นะคะเหมือนสัญญาณจะดีเลย์เล็กน้อยนะคะอาจารย์เจิดคะ
2: ครับก็คุณแฟรงกี้นะครับก็มาบอกเล่านะถึงข่าวสำคัญของบรูไนก็คือ Cabinet Reshuffle คือการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับโดยองค์สุลต่านของบรูไนนะครับก็ได้แถลงถึงเรื่องนี้นะครับก็มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเพราะว่ากำลังจะมีการเฉลิมฉลองเพชรราชพิเศษนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเถลิงนะฮะตำแหน่งเนี่ยนะครับท่านได้เป็นสุลต่านนะครับในปี1967นะฮะก็จะครบวาระที่สำคัญแล้วก็พระองค์เนี่ยเจริญพระชนมพรรษา79พรรษาแล้วนะครับก็จะมีวาระสำคัญหลายๆเรื่องเลยรวมถึงแนวทางนะฮะที่จะพัฒนาประเทศนะตามนโยบายวาวาซานนะก็คือการพัฒนาประเทศบรูไนเนี่ยให้มีความก้าวหน้านะครับในปี2035ดังนั้นเนี่ยในช่วง10ปีนี้นะครับเป็น10ปีที่มีความสำคัญแล้วก็หัวเลี้ยวหัวต่อนะก็เลยมีการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆยังเป็นคนเดิมๆอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระองค์เนี่ยได้โปรดเกล้านะครับให้เป็นพระโอรสของพระองค์เนี่ยนะครับ3พระองค์ด้วยกันนะครับขึ้นสู่ตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็มีการจับตามองกันด้วยว่านี่คือการเหมือนเป็นการเทรนนิ่งหรือเปล่านะฮะก็เตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องนะครับพระองค์แรกนะครับก็เป็นพระโอรสนะครับพระองค์โตนะครับ52ชันษานะครับเจ้าชายบิล่านะครับพระองค์เนี่ยดำรงตำแหน่งซีเนียร์มินิสเตอร์นะครับก็คือเป็นรัฐมนตรีอาวุโสนะครับที่สำนักนายกรัฐมนตรีอ่ะซึ่งแน่นอนว่าองค์สุลต่านเนี่ยยังคงดำรงตำแหน่งพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับพระโอรสพระองค์ที่2นะครับ12ชันษานะครับเจ้าชายมาลิกนะครับก็ยังอยู่ที่ตำแหน่งของรัฐมนตรีนะอยู่ที่กระทรวงอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นตำแหน่งในรัฐบาลเนี่ยตำแหน่งแรกของพระองค์นอกจากนี้นะครับพระองค์เนี่ยยังทรงเป็นประธานของซูลต่านฮัสนันโบเกียฟาวเดชั่นด้วยแต่ไฮไลท์นะครับอยู่ที่พระองค์นี้ครับก็คือเจ้าชายมาตีนนะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคนไทยเองก็คุ้นหน้าคุ้นตาพระองค์ท่านเพราะว่านอกจากจะทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านรวมถึงกีฬาหลายๆคนก็จะทรงก็จะจำภาพของพระองค์ที่ทรงกีฬาโปโลนะครับหลายอย่างเลยแล้วก็ยังดำรงพระยศนะครับตำแหน่งเนี่ยในกองทัพด้วยนะครับตอนนี้34ชันษานะครับได้ดำรงตำแหน่งที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาและสำคัญมากๆคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็ภารกิจแรกที่พระองค์เนี่ยได้ทรงปฏิบัติก็คือว่าได้ไปผมชอบคำนี้นะคุณแฟรงกี้เนี่ยใช้คำว่า 4i meeting 4i meeting ก็คือแบบเจอกันแบบ2ต่อ2อ่ะก็เลยมี4ตาไงฮะ2ต่อ2นะกับดร.วิเวียนบาลาคิชนันซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ที่การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะครับซึ่งเราก็ได้รายงานไปนะอันนี้ก็เป็นภารกิจแรกของพระองค์ครับ
0: ค่ะน่าจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับบรูไนพอสมควรนะคะเพราะท่านเองเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อเสียงนะคะโด่งดังมีคนรู้จักมากมายนะคะก็อาจจะทำให้หลายคนเพราะคุณแฟรงคี้บอกว่าบางคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าบรูไนอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้ด้วยซ้ำนะคะก็น่าจะทำให้คนรู้จักบรูไนมากขึ้นด้วยนะคะแต่นอกจากนี้เองนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายนะคะทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีประสานงานใหม่3ตำแหน่งนะคะก็มีด้านความมั่นคงแห่งชาติค่ะด้านนโยบายเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ด้านนโยบายสังคมและกำลังแรงงานนะคะซึ่งนอกจากนี้เองเนี่ยข่าวดีสำหรับสุภาพสตรีนะคะในการปรับครั้งนี้เนี่ยค่ะมีการถือว่าเป็นครั้งที่มีผู้หญิงนะคะที่ได้รับตำแหน่งได้แต่งตั้งเข้าสู่คณะรัฐมนตรีมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของบรูไนด้วยนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยมีรัฐมนตรีนะคะด้านการศึกษา1คนนะคะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยหญิงอีก3คนด้วยนะคะก็อย่างที่อาจารย์เจตได้บอกไปเนี่ยค่ะคือเป้าหมายเนี่ยก็คือสู่วิสัยทัศน์บรูไน2035หรือวาวาซานบรูไน30

0: 2035หรือเวลาอีกไม่ถึง10ปีเท่านั้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะทางคุณแฟรงกี้ก็รายงานเข้ามานะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยค่ะก็มีเป้าหมายนะคะที่จะพยายามผลักดันนะให้มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นภายใต้ความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็มีจริยธรรมนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะต้องปลอดจากชอบ2คำนี้มากๆเลยค่ะ cronyism นะคะ cronyism cronyism คือระบบพวกพ้องนะคะอีกคำหนึ่งที่จะต้องปลอดจากคือ nepotism nepotism นะคะคือการเล่นพักเล่นพวกที่เอื้อต่อเครือญาติด้วยกันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะต้องปลอดจากการใช้อำนาจในเชิงมิชอบด้วยค่ะ
1: ครับก็คือระบบอุปถัมภ์นั่นเองนะฮะว่าคือนอกเหนือจากจะต้องพัฒนาในเชิงของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของความโปร่งใสการทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนานะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทางสุลต่านของบรูไนได้ตรัสเอาไว้ให้นโยบายได้พระราชทานแนวทางเอาไว้นะครับ
0: ค่ะนอกจากข่าวหลักแล้วนะคะก็ได้มีการถามถึงสภาพอากาศของบรูไนในช่วงนี้ด้วยนะคะคุณแฟรงกี้ก็รายงานมาว่าเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะแต่วันนี้ก็ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะโอเคแจ่มใสไม่มีฝนตกนะคะในวันนี้
1: อันนี้ก็เป็นรายงานจากบรูไนนะครับข่าวสำคัญของเขาก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับไปกันที่มาเลเซียกันบ้างนะครับกำลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับที่รัฐยะโฮซึ่งเป็นรัฐที่สำคัญเพราะว่าติดกับสิงคโปร์นะครับทางสิงคโปร์ก็เลยสนใจข่าวนี้นะครับ Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่าโจโฮบูมส์ but uneven growth and housing costs loom over state polls นะฮะจะมีการเลือกตั้งที่รัฐโยโฮนะครับหรือรัฐยะโฮเนี่ยวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็เลยมีบทวิเคราะห์ออกมาว่ามีประเด็นไหนที่น่าจับตาดูในการเลือกตั้งครั้งนี้กันบ้างนะครับอย่างที่ชื่อบอกนะคือบูมส์นะก็คือว่ามีการพัฒนาในหลายๆเรื่องนะคุณลิซ่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมีการtest drive นะครับลองวิ่งนะฮะรถไฟฟ้าเหมือน BTS เราเนี่ยในรัฐยะโฮนะเป็นเขาเรียกว่า RTS Link นะครับก็เพิ่งจะมีการทดสอบไปเทสไรฟ์กันไปนั่นทำให้เห็นว่ายะโฮเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างพัฒนานะมีเอาง่ายๆคือเหมือนเรามีรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดของไทยอ่ะที่ไม่ใช่กรุงเทพอ่ะแต่เขามีแล้วอ่ะถือว่าเจริญนะบูมส์นะแต่ uneven อันนี้คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้มีการกระจายออกไปอ่ะนะครับมันค่อนข้างจะมีปัญหานะในเรื่องของการกระจายตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เห็นนะครับว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคนท้องถิ่นเนี่ยเอื้อมไม่ถึงนะในมีเรื่องของเงินเฟ้อกำลังแซงหน้าค่าครองชีพนะครับคนท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้ปัจจัยสำคัญว่าทำไมรัฐยะโฮเนี่ยถึงบูมมากเพราะมีโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม RTS Link นี่แหละนะครับแล้วก็มีเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับระหว่างสิงคโปร์กับทางรัฐยะโฮเนี่ยก็เลยจะทำให้การเชื่อมต่อไปมาเนี่ยระหว่างสิงคโปร์กับรัฐยะโฮเนี่ยมันมีความเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็กำลังซื้อของคนสิงคโปร์ก็เข้ามาแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือราคาบ้านสูงจนวิกฤตเลยนะครับตอนนี้คนในยะโฮเนี่ยบอกว่าไม่สามารถซื้อได้เลยเอื้อมไม่ถึงนะครับแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำอย่างมากนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องการหาเสียงดังนั้นเนี่ยต้องมาดูกันว่าประเด็นอะไรที่มันจะเป็นตัวตัดนะก็คือเรื่องค่าครองชีพความไม่สมดุลของรายได้แล้วก็ความเหลื่อมล้ำต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตากันนะครับในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นของรัฐยะโฮครับ
0: นะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง7นาฬิกานะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันค่ะเรื่องของ MOU สหรัฐอิหร่านจะสามารถทำให้สงครามจบแล้วหรือยังนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจษดาสาราทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะเรามาติดตามกันนะฮะในประเด็นที่เราเกริ่นไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะสงครามมันจบแล้วจริงหรอเดี๋ยวเราจะไปถามในหัวอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: ครับวันนี้มาแนวในหัวที่หนวดด้วยนะ
4: ครับครับเปลี่ยนสไตล์บ้างครับ
2: ครับ
4: เดี๋ยวผมขอบคุณทางแฟนคลับวันศุกร์นะครับที่ส่งเสื้อมาให้เป็นเสื้อ Active Peak ใส่สบายดีครับ
2: ครับ
4: ขอบแฟนคลับของรายการวันศุกร์ครับ
1: นะคะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: ก็เป็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะครับเป
1: ็
4: นข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วก็หวังว่าจะดีตลอดไปเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวร นะครับผมก็ใช้หัวข้อในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังกับดร.เจตกุลิซาว่า MOU สหรัฐอิหร่านเนี่ยหยุดสงครามจบสงครามจริงหรือเปล่ามีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นนะครับก็มาฟังมุมมองของผมนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีการลงนามทางอิเล็กไลเซนอิเล็กทรอนิกส์ของสองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีอิหร่านก็คือเมซุสเปเชียดเคียนเป็นการลงนามไม่ได้ลงนามต่อหน้านะครับเป็นการลงนามทางลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศก็มีกฎหมายยอมรับในลายเซ็นนี
1: ้
4: แล้วก็ข้อตกลงก็จะเป็น2ภาษานะครับภาษาอังกฤษด้วยภาษาเปอร์เซียด้วยแล้วก็ลงนามกันที่ G7 ที่ฝรั่งเศสมีการประชุม G7 นะครับMOU เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ออกมาเป็นสหรัฐบอกว่าเป็นดีลแต่สุดท้ายก็เป็น MOU นะครับดีลก็คล้ายๆว่าเหมือนเป็นข้อตกลงอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็น MOU บันทึกความเข้าใจก็มีอยู่14ข้อรายละเอียดท่านผู้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะผมจำได้ไม่หมดก็อย่าว่ากันท่านไปตามข่าวได้อยู่แล้วมันครับมีมากมายอยู่แล้วในสื่อต่างๆ 1. ยุติสงคราม2เปิดฮอร์มุด3ไม่ปิดล้อมฮอร์มุดไอ้เปิดฮอร์มุดเนี่ยเป็นของอิหร่านไม่ปิดล้อมฮอร์มุดก็เป็นของสหรัฐอเมริกาเจรจากันใน60วันยุติคนลบอธิปไตยซึ่งกันและกันยุติเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวผมมาขยายความให้นะครับที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือจะมีกองทุนในการฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านแล้วก็จะมีกลไกเจรจาแล้วก็ตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตาม MOU แล้วก็จะต้อง